0: จ้งว่ามีดินสไลด์หน้าบ้านไปช่วยดูหน่อยจังหวะที่กำลังเปิดทางน้ำอ่ะหันมาทีนี้ไม่เกินประมาณ10วิเนี่ยลงพุ่มสักพักเขาว่าพระหลวงยุทธก็หายไปที่สุดลงไปอันนี้ก็ล่าสุดเนาะเราจะต้องจัดการออกแบบถนนให้มันดีกว่านี้ในความสูญเสียเนี่ยเป็นจุดที่เริ่มต้นให้หลายๆอย่างเกิดขึ้นที่ชุมชนนี้เหมือนกันต้องทิ้งไว้ลุกขึ้นมาสู
1: ้สารคดีคนจนเมืองซีซั่น6ตอนพ่อหลวงวีลาหูกู้ชีวิตดินถล่มวันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคมนี้3ทุ่มครึ่งทางไทย PBS
2: ยอดกีฬาพื้นบ้านไทยกับการดวลเดือดเหนือห่วงชัยลูกต่อลูกแต้มต่อแต้มวินาทีต่อวินาทีฮูปเดอะครอสซูเปอร์แมตช์ไทย PBS สนามที่3ประเภททีมชายคู่ดวลกระโดดถ่ายทอดความสนุกจากเดอะฮอลล์ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์คจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมตั้งแต่เวลา 14:05 นเป็นต้นไปทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3และรับชมออนไลน์ได้ทาง Facebook Live YouTube Live TikTok Live www.vipa.me และ Vipa Application

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่มุมการเมืองครับรายการวิเคราะห์ข่าวการเมืองที่จะช่วยให้คุณได้เห็นสิ่งที่เป็นอยู่กับผมอุดรชัยสอนแก้วและคุณอนุชาขำดวงครับ
0: ร่วมกันตีความหาคำอธิบายไปกับเราในทุกช่องทางของไทย PBS นะครับทั้งทางหน้าจอโทรทัศน์และทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ครับตอนนี้ประเด็นที่คอการเมืองจับตากันอยู่นะครับเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับดูท่าทางว่าร่างที่ค้างสภาอยู่นี้ไม่ใช่ดูท่าหรอกคือชัดเจนแล้วล่ะว่าร่างที่ค้างอยู่ในสภาตอนนี้เนี่ยจะไม่สามารถหยิบยกขึ้นมาพิจารณาต่อได้แล้วเพราะว่าครบเดดไลน์60วันที่ทางครม.จะต้องยืนยันกฎหมายที่ค้างอยู
1: ่
0: เพื่อที่จะนำมาพิจารณาต่อเนื่องแต่ไม่มีร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญอยู่ในกฎหมายที่ทางครม.ยืนยันมีปฏิกิริยาที่ตามมาจากฝ่ายค้านเขาก็ตั้งข้อสังเกตถึงความจริงใจของรัฐบาลในการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับในขณะที่เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีก็พยายามที่จะสื่อสารออกมาว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับสภาเป็นเรื่องของสภาไม่ได้ผูกโยงมาถึงรัฐบาลนะครับก็เลยยิ่งถูกดราม่าถูกฝ่ายค้านเนี่ยหยิบยกไปโจมตีกันใหญ่เดี๋ยววันนี้เราพูดคุยกับทางพรรคภูมิใจไทยคุณนิกรจำนงว่าสุดท้ายเราจะเดินหน้ายังไงนะ
1: อันที่จริงกฎหมายอีกฉบับที่เราตามกันมาต่อเนื่องอย่างร่างกฎหมายนิรโทษกรร
0: ม
1: ไม่ได้ไปต่อเหมือนกันและไอ้ที่ศึกษาทำกันมาใช้เวลาใช้เงินด้วยนะไปตั้งเยอะแยะนี่ก็น่าตั้งคำถามอยู
0: ่ก็ตกไปตีตกไปแล้วก็เริ่มนับหนึ่งกันใหม
1: ่มันง่ายขนาดนั้นเลยนะ ค่อยๆไล่กันไปนะครับเพราะจริงๆที่คุณอนุชาพูดมาเนี่ยเป็นกติกาที่บัญญัติเป็นกฎหมายเลยนะครับคุณผู้ชมร่างกฎหมายที่ค้างสภานะครับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันครับมาตรา147ระบุไว้นะครับถ้ามีการยุบสภาแล้วร่างกฎหมายที่รัฐสภายังไม่ได้ให้ความเห็นชอบนะครับถือว่าร่างกฎหมายนั้นตกไปนะครับแต่ตกไปแล้วยังมีโอกาสนำกลับเข้ามาพิจารณาใหม่ได้ภายใต้กรอบเวลา60วันนะครับคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ต้องร้องขอภายใน60วันนับตั้งแต่วันที่เรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรกภายหลังการเลือกตั้งทั่วไป60วันนี้ก็มาครบเอาวันที่คุณอนุชาบอกเมื่อต้นสัปดาห
0: ์
1: นะครับเพราะฉะนั้นกฎหมายฉบับไหนที่ไม่ได้คณะรัฐมนตรีไม่ได้รับรองก็ถือว่าตกไปแล้วตกแบบตกเลยหล่นน้ำหายไปเลยนะครับอันนี้คือครม.รับรองนะครับไม่ได้หมายถึงเข้าสภาภายใน60วันเพราะถ้าเข้าสภาเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เขานัดประชุมร่วมกันทีนี้กฎหมายที่ตกไปตอนรัฐบาลคุณอนุทินชุดแรกรัฐบาล3เดือนตอนนั้นประกาศยุบสภามีประมาณ100กว่าฉบับ106ฉบับนะครับค้างอยู่ในชั้นสภาผู้แทนเนี่ยอย่างน้อย72ฉบับนะครับรอ72ฉบับนี้เป็นการรอพิจารณาวาระแรก59ฉบับนะครับและ

0: านวาระแรกอยู่ในชั้นกรรมาธิการแล้ว6ฉบับกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้วรอพิจารณาในวาระ2 3อีก7ฉบับนะครับแต่ว่าครม.ให้การรับรองมาพิจารณาใหม่คือกลับมาต่อได
1: ้
0: ประมาณ31ฉบับนะครับ
1: ในวันศุกร์วันพรุ่งนี้ใช่มั้ยครับอย่างที่คุณอุรชัยบอกประธานสภาคุณโสพลสารัมนะครับก็นัดประชุมเป็นการประชุมร่วมรัฐสภานะครับก็คือ2สภาสสสวจะมาประชุมร่วมกันนะครับแล้วก็ตามรายงานเนี่ยบอกว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ยจะพิจารณาเรื่องด่วนก็คือการให้ความเห็นชอบพิจารณาร่างพรบที่รัฐสภายังไม่ได้ผ่านความเห็นชอบแล้วก็ยังดำเนินการไม่เสร็จนะครับมีร่างกฎหมายที่ทางครม.เนี่ยร้องขอหรือว่ายืนยันให้รัฐสภาพิจารณารวมๆทั้งสิ้นก็31ฉบับนะครับถ้าจะแบ่งย่อยไปเนี่ยในเป็นร่างที่ถูกเสนอโดยครม.18ฉบับด้วยกันนะครับ18ฉบับนี้ก็อย่างเช่นกฎหมายระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมนะครับร่างพรบคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยร่างพรบการเดินเรือน่านน้ำไทยนะครับกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กฎหมายจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมและร่างพรบธรรมนูญศาลทหารอันนี้คือเป็นชุดที่ทางครม.เขายืนยันก่อนที่จะครบกำหนด60วัน
0: ครับ
1: ซึ่งหมายถึงวันนี้นะครับ14พฤษภาคมนะครับก็คืออย่างช้าที่สุดเนี่ยครม.ต้องยืนยันในการประชุมสัปดาห์นี้นะครับถึงจะทันเดดไลน์60วันแต่ว่าตอนนี้ไม่ทันแล้วนะครับเพราะว่าครบกำหนดเอาแล้ววันนี้นะครับรวมไปถึงร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ค้างสภาอยู่ไม่ได้รับการยืนยันจากครม.ให้หยิบยกมาพิจารณาต่อนะครับ
0: ครับทีนี้มันยังพอมีความหวังในบางกลุ่มบางฝ่ายที่เขาตั้งความหวังกับกฎหมายบางฉบับนะครับ
1: ครับ
0: เป็นร่างที่ภาคประชาชนให้ความสนใจแล้วก็อยากได้มากก็คือร่างกฎหมายบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด
1: ครับ
0: เรามักจะเรียกกันว่ากฎหมายอากาศสะอาดนะครับร่างนี้ได้ไปต่อเป็นร่างที่ครม.กับภาคประชาชนเขาเสนอมาประกบกันตั้งแต่รัฐบาลชุดที่แล้วนี่ได้ไปต่อคือกลุ่มที่ได้ไปต่อส่วนใหญ่เนี่ยมีการวิเคราะห์คาดการณ์กันไว้ว่าเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดินและเศรษฐกิจปากท้องนะครับคุณภาพชีวิตสิ่งแวดล้อมอย่างร่างกฎหมายอากาศสะอาดเนี่ยเป็นเรื่องของคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมนะครับมีเรื่องของการเมืองท้องถิ่นก็มีตัวกฎหมายที่น่าสนใจซึ่งเดี๋ยวในโอกาสต่อไปเราจะได้พูดคุยกันก็คือร่างกฎหมายการลดอายุผู้สมัครสมาชิกสภาท้องถิ่นเหลือ25ปีนะครับนี่ก็เป็นอีกโจทย์นึงมีมุมบวกอยู่เหมือนกันก็คือหลายคนมองว่าร่างกฎหมายหลายฉบับมันก็พอจะสะท้อนได้ว่ารัฐบาลให้ความสนใจให้ความสำคัญในการพิจารณาให้มันต่อเนื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจปากท้องและคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าตัวกฎหมายใหญ่ซึ่งอยู่ในความสนใจมาต่อเนื่องอย่างเช่นรัฐธรรมนูญ
1: ครับ
0: อันนี้เป็นปัญหามากเลยแล้วดูจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างยิ่งในช่วงนี้หลังจากที่ทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลเริ่มที่จะสื่อสารถึงร่างกฎหมายฉบับนี้นะครับ
1: ทั้งร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญและร่างพรบนิรโทษกรรมไม่ได้รับการยืนยันภายในกรอบเวลา60วันนะครับทีนี้ก็มีปฏิกิริยามีเสียงมีคำชี้แจงจากฝากฝั่งรัฐบาลออกมาถึงการตัดสินใจในครั้งนี้นะครับทางรัฐบาลก็อ้างว่าอยากจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจซะก่อนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของปากท้องทุกคนน่าจะยอมรับว่าเป็นpriority แรกๆนะครับเป็นความสำคัญแรกๆที่ทุกคนเนี่ยพุ่งเป้าและก็ให้ความสำคัญนะครับแล้วก็บอกว่าการทำประชามติแต่ละครั้งเนี่ยมันต้องใช้งบประมาณที่สูง 7-8,000 ล้านบาทนะครับคุณภารดรปริศนานันทกุลนะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าร่างเดิมมันมีความเห็นที่ไม่ตรงกันอยู่นะครับที่ไม่ตรงกันก็เรื่องของการลดอำนาจสว.1ใน3ถ้ายังดันทุรังที่จะพิจารณาร่างเดิมต่อไปเนี่ยมันก็จะเสี่ยงที่พอไปถึงชั้นของวุฒิสภานะครับถึงชั้นของสว.แล้วสว.อาจจะไม่เอาด้วยแล้วก็ตีตกไปก็เป็นการเสียเปล่าอีกเหมือนกันนะ
0: ตรงนี้เป็นโจทย์ที่โดนวิจารณ์เยอะเลยเพราะมีคนการเมืองรวมถึงคอข่าวการเมืองจำนวนไม่น้อยที่เชื่อว่ารัฐบาลพรรคภูมิใจไทยก็น่าจะเจรจากับสว.ได้ไม่ใช่หรือ
1: ครับ
0: นะครับสว.ชุดนี้นะครับตัดคดีหัวออกไปซึ่งเป็นข้อกล่าวหานะหลายคนก็ยังเชื่อว่ามีมุมมองความคิดมีทัศนะมีวิสัยทัศน์ที่ใกล้เคียงกับตัวพรรคภูมิใจไทยน่าจะต่อรองกันไ ถ้าพรรคภูมิใจไทยบอกว่าเดี๋ยวสวจะไม่เอานั่นหมายความว่าพรรคภูมิใจไทยไม่เอาหรือเปล่านี่เป็นข้อสังเกตและเป็นประเด็นโจ

0: โจมตีจากฝั่งที่ไม่เห็นด้วยกับการที่ปล่อยให้ร่างกฎร่างรัฐธรรมนูญฉบับเดิมตกไปนะครับแล้วรัฐบาลเนี่ยเขามีอีกเหตุผลนึงเขามองว่าฝ่ายนิติบัญญัติเองก็เถอะในสภาผู้แทนควรจะไปตกลงกันให้เรียบร้อยก่อนเรื่องของหมวดที่1และหมวดที่2นะครับหมวด1หมวด2เนี่ยยังเป็นปัญหามาต่อเนื่องแต่ถ้าตามที่เราตามกันมาตลอดปัญหาเรื่องนี้มันตกไปตั้งแต่ตัวร่างของพรรคประชาชนถูกตีตกนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาในเรื่องนี้นะอันนี้ตั้งเป็นข้อสังเกตไว้นะครับคุณผู้ชมนี่เป็นเรื่องของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งมันมีเหตุผลที่หลายคนพูดแล้วก็โดนค้านกลับมานี่ยังไม่ได้พูดถึงตัวร่างกฎหมายนิรโทษกรรมเลยนะ
1: ครับ
0: ผมย้อนไปเรื่องที่คุณอนุชาเล่าเขาให้เหตุผลว่าตอนนี้มีวิกฤตเศรษฐกิจแล้วการทำประชามติแต่ละครั้งใช้ตังค์เยอะ 7-8,000 ล้านเรารู้มาตั้งแต่แรกนะครับผมเคยตั้งคำถามนี้ในเวทีเสวนาเกี่ยวกับเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญตั้งแต่สภาชุดที่แล้วเนี่ยมีนักการเมืองบางท่านบอกผมทีเดียวว่าถ้าอยากจะทำเรื่องนี้เรื่องเงินต้องไม่ใช่ปัญหาเป็นแค่เส้นทางหนึ่งแต่โอเคเข้าใจละตอนนี้วิกฤตเศรษฐกิจมันหนักหนาจริง
1: ๆ
0: ปัญหาคือถ้าต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ตั้งแต่ต้นกระบวนการมันก็ต้องใช้ตังค์เหมือนกันนะ
1: ครับ
0: มันก็เลยเป็นคำถามว่ามันจะไปได้ไกลขนาดไหนนะครับ
1: นี่คือร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับแต่ว่าอีกร่างกฎหมายที่เป็นข้อสังเกตเหมือนกันก็คือร่างพรบ.นิรโทษกรร
0: ม
1: ทางรัฐบาลก็ให้เหตุผลที่ไม่ยืนยันร่างกฎหมายฉบับนี้ก็เพราะว่ามันยังมีความเห็นต่างในสังคมอยู่นะครับแล้วถ้าหยิบยกขึ้นมาเพื่อที่จะเดินหน้าต่อไปเนี่ยรัฐบาลก็เกรงว่ามันอาจจะเป็นชนวนเหตุของความขัดแย้งก็เลยพักกฎหมายฉบับนี้เอาไว้ก่อนต้องถูกตีตกไปนะครับแต่เรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างที่บอกไปเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีนะครับก็นักข่าวก็ไปถามเหมือนกันก่อนที่จะไปปฏิบัติภารกิจที่ภาคใต้นะ
0: ครับ
1: เรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ถามถึงนายกรัฐมนตรีบอกว่าเอประชามติที่ประชาชนทำเอาไว้ในช่วงของวันเลือกตั้งจำกันได้ใช่ไหม21ล้านเสียงจะไม่ได้หยิบยกเรื่องนี้มาพิจารณาเลยหรือถึงไม่เอาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยขึ้นมาพิจารณาใหม่นะครับนายกบอกว่าเรื่องของประชามติเนี่ยมันไม่ได้ยึดโยงกับครม.เรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับนายกบอกว่าต้องให้รัฐสภาเนี่ยไปเริ่มต้นใหม่มันไม่ผูกพันกันกับร่างเดิ
0: ม
1: หมายความว่าทำประชามติครั้งนี้เนี่ยน่าจะหมายถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญรอบใหม่หรือเปล่า
0: คือมาเริ่มใหม่เลยแล้วไม่บอกตั้งแต่แรก
1: ก็เลยทำให้ทุกๆอย่างเนี่ยมันจะต้องกลับไปเซตซีโร่ไปเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่เลย
0: แล้วถ้าบอกตั้งแต่แรกก่อนที่จะคิดคำถามประชามตินะผมเชื่อว่าจะมีการคิดคำถามที่ครอบคลุมถึงเรื่องนี้ด้วยคุณเห็นควรไหมที่ให้มีการแก้รัฐธรรมนูญโดยยึดเอาร่างรัฐธรรมนูญที่ทำอยู
1: ่
0: เป็นสำคัญแล้วไม่บอกตั้งแต่แรก คือพอผ่านมาแล้ว21ล้านเสียงสุดท้ายนายกบอกว่ามันไม่ได้ผูกพันนายกบอกว่าไม่ได้มองข้าม21ล้านเสียงนะก็เอามาทำนั่นแหละแต่เริ่มใหม
1: ่
0: คนมันก็ตึงไง
1: แล้วก็เป็นเรื่องของสภาที่จะไปพิจารณาแล้วก็ไปเริ่มกระบวนการหรือว่าไปเซตซีโร่ใหม่นายกบอกแบบนี้นะครับต้องบอกว่าที่เพ่งเล็งกันมากนะครับเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญครับคุณผู้ชมครับที่อยู่ในการพิจารณาของสภาชุดที่ผ่านมานะครับอย่างที่บอกไปคือจะหยิบยกขึ้นมายืนยันไหมหรือว่าจะถูกตีตกไปสุดท้ายมีคำตอบชัดเจนแล้ววันนี้ครบกำหนดแล้วถูกตีตกไปคุณอนุทินบอกว่าท่าทีของพรรคภูมิใจไทยคือเมื่อวานนี้นักข่าวไปถามเหมือนกันเอ๊ะแล้วแบบนี้เนี่ยท่าทีของภูมิใจไทยจะอย่างไรกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญนายกบอกแค่ว่าต้องรับฟังเสียงแล้วก็รับฟังความต้องการของประชาชนแต่ไม่ได้หมายถึง21ล้านเสียงในการทำประชามตินะแต่หมายถึงกระบวนการหลังจากนี้ประชาชนจะเห็นอย่างไร
0: ซับซ้อนเนาะ อุตส่าห์ทำประชามติมาแล้วนะ อุตส่าห์เอาไปพ่วงกับการเลือกตั้งทั่วไปด้วยจะได้ประหยัดตังค์นะครับคือพอนายกตอบมาว่าต้องฟังเสียงประชาชนนะแต่ว่าก็เสียงประชาชนที่ประชามติไงตามกติกา21ล้านเสียงนะครับต้องการให้แก้รัฐธรรมนูญนี่แหละมันเลยนำมาสู่การให้สัมภาษณ์ซึ่งเป็นประโยคสำคัญที่คุณอนุชาได้เกริ่นไปแล้วแล้วมันนำมาสู่ประเด็นปัญหาคุณอนุทินบอกว่ากระบวนการทุกอย่างต้องเริ่มที่รัฐสภาอย่าเอามาผูกกับรัฐบาลเรื่องนี้ดำเนินการโดยรัฐบาลชุดที่แล้วจริงๆก็ชุดของท่านส่วนประชามติแก้รัฐธรรมนูญทำพร้อมกับวันเลือกตั้งฉะนั้นการแก้รัฐธรรมนูญก็ต้องเริ่มที่รัฐสภาชุดปัจจุบันนี้นะครับจะเอาไปผูกกับร่างแก้รัฐธรรมนูญที่เสนอโดยรัฐสภาชุดที่แล้วไม่ได้ เริ่มใหม่ตั้งแต่ต้นคุณอนุชาใช้คำว่าเซตซีโร่ใช่ไหมมันก็ประมาณนั้นเลยนะ
1: นักข่าวพอได้คำตอบแบบนี้ก็อาจจะมึนๆงงกันหน่อย

0: ถ้าเราอยู่ในวงเราก็คงจะงงเหมือนกัน
1: อันนี้เป็นรูปป่วยของคุณอนุทินนะ
0: จนนักข่าวก็ไม่ย่อท้อก็ถามย้ำอีกว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่บอก

0: รัฐบาลด้วยฝ่ายค้านเขาก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าหลังจากนี้จะยังไงเพราะว่าเสียงในสภาเสียงส่วนใหญ่ก็เป็นซีกของรัฐบาลนักข่าวก็ถามต่ออีกบอกว่ากระบวนการมันจะเริ่มใหม่อย่างไรล่ะครับท่านนายกนายกก็บอกว่าเป็นเรื่องของรัฐสภาที่3รอบแล้วนะที่บอกว่าเป็นเรื่องของรัฐสภาบอกว่ารัฐสภาเนี่ยจะนำเสนอนะครับส่วนนายกในฐานะหัวหน้ารัฐบาลนะครับเมื่อถามว่าเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องเริ่มต้นนับหนึ่งเลยหรือไม่ก็รอบที่4นายกบอกว่าก็อยู่ที่รัฐสภา
1: ครับผมตั้งคำถามชวนคุณผู้ชมพูดคุยนะครับว่าตอนที่คุณไปทำประชามติในคูหาเนี่ยคุณเขาคือคำถามคือท่านเห็นชอบให้มีการแก้รัฐธรรมนูญให้มีการทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม
0: ่
1: ตอนที่คุณกาเห็นชอบเนี่ยถามคนเห็นชอบนะตอนที่คุณกาเห็นชอบ
0: ค
1: ุณเข้าใจว่าเขาจะไปเริ่มต้นจากร่างฉบับเดิ
0: ม
1: หรือคุณเข้าใจว่าเขาจะเริ่มใหม
0: ่หรืออะไรก็ได้
1: แ
0: ต่คุณขอให้มีการแก
1: ้คุณช่วยตอบหน่อยอยากจะรู้ความคิดเห็นจริงๆนะครับเพราะที่คุณอนุชาบอกเมื่อสักครู่พอท่านนายกมานี้นักข่าวเมาหมัดคือกำลังนึกเอ้ยกติกาเป็นอย่างนั้นเหร
0: อ
1: คือทุกคนงงไงแต่ว่าท่านนายกมีมุมมองอย่างนั้นสำคัญที่มุมมองของประชาชนที่ไปกาวันประชามติคุณผู้ชมช่วยหน่อยนะครับตอนคุณกาเห็นชอบคุณเข้าใจว่าเขาจะเอาร่างเดิมมาดันต่อหรือคุณเข้าใจว่าเขาจะทำใหม่ตั้งแต่ต้นนะครับอันนี้ตั้งเป็นคำถามนายกจบไปแล้วใช่ไหม
0: ยังไม่จบ
1: ยังวะ
0: ว่างข่าวถามต่ออีก
1: ไม่สู้สู
0: ้ ถามต่อว่าในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพ
1: ร
0: รคอันดับหนึ่งเนี่ยจะขับเคลื่อนการแก้ไขรัฐธรรมนูญนับธรรมนูญยังไง
1: ก็มี192เสียง
0: มีตั้ง192เสียง
1: ถ้าจะทำก็ทำได
0: ้คุณอนุทินบอกแบบนี้บอกว่าเราเคยพูดแล้วว่าจะไม่แตะในบางมาตราถ้าจะแก้นะก็คือจะไม่แตะมาตราที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอธิปไตยของไทยแล้วก็หมวดที่เกี่ยวข้องกับสถาบันอันนี้ก็เป็นจุดยืนที่ทางภูมิใจไทยเขาย้ำมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วก็คือไม่แตะหมวดที่เกี่ยวข้องกับสถาบันนะครับทีนี้พอนายกพูดแบบนี้ก็มีปฏิกิริยาตามมาโดยเฉพาะฝ่ายค้านคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์นะ
1: ยอมไม่ได้
0: อ
1: ีกหนึ่งมิสเตอร์รัฐธรรมนูญ
0: ครับ
1: คุณพฤทธิ์เขาเกาะตามเรื่องนี้มาตลอดเขาก็ผลักดันนะครับตอนนี้เป็นรองหัวหน้าพรรคประชาชนแล้วให้สัมภาษณ์โต้กลับบอกว่านายกรัฐมนตรีทำแบบนี้คุณพฤทธิ์มองว่าไม่จริงใจนะครับนายกรัฐมนตรีไม่จริงใจมันสะท้อนถึงความไม่จริงใจของรัฐบาลในการเดินหน้าทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับจากการทำประชามติของประชาชนที่ผ่านมาทีนี้นายกรัฐมนตรีในมุมมองคุณพฤทธิ์เขามองว่านายกพยายามที่จะปฏิเสธความรับผิดชอบนะครับเพราะว่าเมื่อสักครู่ที่คุณอนุชาเล่าเวลานักข่าวถามให้นายกฟันธงนายกจะบอกเฮ้ยมันเป็นเรื่องของสภาแต่จริงๆอันที่จริงนายกพูดถูกนะมันก็เป็นเรื่องของสภาจริงๆเพราะเป็นเรื่องนิติบัญญัติแต่ว่าท่านเป็นหัวหน้าพรรคที่มีเสียงส.ส.มากที่สุดในสภานักข่าวก็เลยถามนะครับคุณพฤทธิ์บอกว่าไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้เพราะผลประชามติเสมือนหนึ่งเป็นคำสั่งของประชาชนผูกพันกับทุกองค์กรคุณพฤทธิ์พูดอย่างนี้เลยนะครับแม้จริงอยู่การแก้รัฐธรรมนูญมันเริ่มต้นจากสภาแต่คณะรัฐมนตรีมีอำนาจในการยืนยันร่างเดิมหรือการเสนอร่างใหม่เข้าสู่การพิจารณาในความหมายของคุณพฤทธิ์คือท่านจะเอาร่างเดิมมาทำต่อก็ได้นี
0: ่ครับ
1: ไม่น่าจะต้องทำใหม่หรือเปล่าผมตีความนะครับคณะรัฐมนตรีกับพรรคการเมืองซีกรัฐบาลในสภาในมุมมองคุณพฤทธิ์แยกจากกันไม่ได้มันแยกกันไม่ขาดจริงๆในทางพฤตินัยมันก็เป็นอย่างนั้นนะเพราะเขามองว่าคุณอนุทินนอกจากจะเป็นนายกแล้วคุณยังเป็นหัวหน้าพักภูมิใจไทยด้วยพัก192เสียงในสภาเยอะที่สุดไม่สามารถปัดความรับผิดชอบนี้ได้แล้วการทำประชามติเป็นผลมาจากมติของคณะรัฐมนตรีชุดที่แล้วไปสแกนดูหน้าค่าตามันก็คนเดิมๆซะเยอะ
0: ครับ
1: ก็ไม่น่าจะมีความคิดที่แตกต่างกันขนาดนี
0: ้และที่สำคัญก็คือผลของประชามติก็เป็นผลจากมติของครม.ชุดที่แล้วค
1: ุ
0: ณพฤทธิ์บอกแบบนี้นะครับซึ่งก็ไม่ได้ต่างอะไรกับครม.ชุดปัจจุบันมากนักนะครับทางนายกรัฐมนตรีจึงมีหน้าที่ที่จะต้องเดินหน้าตามคำสั่งของประชาชนนี่เป็นบทดิ้งที่คุณพฤทธิ์พูดนะ
1: ครับ
0: แล้วก็บอกว่าตอนนี้ครม.มี2ทางเลือกก็คือ1มีมติให้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ค้างอยู่เนี่ยได้ไปต่อซึ่งเป็นร่างของภูมิใจไทยแล้วก็พรรคประชาชนนั่นแหละแต่ว่าข้อแรกนี้ถูกปัดตกไปแล้ว
1: ครับ
0: ข้อ2ก็คือถ้าไม่ยืนยันร่างเดิมเนี่ยคุณพฤทธิ์บอกว่าก็ต้องมีรถแมพที่ชัดเจนนะรวมไปถึงเหตุผลที่ว่าทำไมถึงไม่ยืนยันร่างเดิมเหตุผลอะไรแล้วก็จะเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เมื่อไหร่สิ่งที่เห็นคุณพฤทธิ์บอกว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ทำทั้ง2อย่างเลยนะครับก็ตอกย้ำถึงความไม่จริงใจของรัฐบาลก็เลยอยากจะสื่อสารไปถึงนายกรัฐมนตรีนะครับบอกว่า ความไม่จริงใจแบบนี้เนี่ยขอให้ระมัดระวังความรู้สึกของประชาชนด้วยนะ

0: นะครับแล้วก็ตั้งข้อสังเกตบอกว่าที่นายกไม่อยากที่จะให้กระบวนการนี้มันเดินหน้าเนี่ยเพราะตัวนายกแล้วก็พรรคภูมิใจไทยรวมไปถึงเครือข่ายที่เกี่ยวข้องอาจจะได้ประโยชน์จากรัฐธรรมนูญปี2560หรือเปล่า
1: เข้าทางหรือเปล่า
0: เข้าทางหรือเปล่าเพราะว่าก็ไม่อยากจะแก้อยู่แล้วแล้วก็ถ้าใช้รัฐธรรมนูญฉบับเดิมเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กับภูมิใจไทยหรือเปล่านี่คือเป็นข้อสังเกตของคุณไอติมเหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องของการเอื้อประโยชน์นะครับให้มีการหัวสวนะครับคุณพริษฐ์บอกว่าไม่ว่าจะมีข้อสงสัยอย่างไรเนี่ยประชาชนก็ไม่สามารถที่จะเข้าชื่อยื่นถอดถอนได้อันนี้เป็นช่องโหว่ของรัฐธรรมนูญฉบับเดิมนะครับรวมไปถึงกรณีที่ประธานสภาสามารถที่จะปัดตกการยื่นคำร้องต่อปปช.ว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือไม่แล้วคุณพริษฐ์ยังบอกว่าผลของประชามติเนี่ยแม้ว่าจะไม่มีผลผูกพันกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใดแต่มันก็ผูกพันกับทุกภาคส่วนนะครับว่าจะต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่สังคมเนี่ยมีปัญหากับท่าทีของนายกมากที่สุดเพราะว่าคุณพริษฐ์แกมองว่าสุดท้ายแล้วไม่ทำอะไรสักอย่างเลย
1: คือเขามองว่าร่างฉบับเดิมที่ค้างอยู่มันเป็นร่างของพรรคประชาชนกับภูมิใจไทยถ้าเกิดว่าครม.บอกว่าโอเคไปต่อ
0: ครับ
1: เดี๋ยวจะต้องมีการตั้งกรรมาธิการเพื่อหาร่างเพื่อมาเกลาใช่ไหมครับคุณอนุชาให้เป็นร่างฉบับเดียวซึ่งผมเชื่อว่าด้วยเสียงส.ส.ด้วยศักยภาพแล้วก็อิทธิพลจากเสียงส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยถ้ากังวลเรื่องหมวด1หมวด2และบางมาตรานะก็สามารถที่จะใช้เสียงสะกดข่มได้ในชั้นนี้หรือชั้นต่อๆไปเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ถามว่าถึงกับต้องทำใหม่ไหมเนี่ยต้องถามคำตอบคุณผู้ชมละเมื่อสักครู่เราชวนคุณผู้ชมตั้งคำถามคร
0: ับ มีคนแสดงความคิดเห็นมาแล้วนะ
1: ว่าไงบ้าง
0: เขาบอกว่าคุณลุงนกกาแฟโบราณบอกว่าที่ประชาชนเลือกภูมิใจไทยมาเป็นรัฐบาลใหม่เนี่ยก็เพราะว่าอยากจะได้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม
1: ่อันนี้แหละที่เป็นคำถามว่าแล้วตอนคุณทำประชามติตอนคุณกาเห็นชอบคุณเข้าใจว่าเขาจะเริ่มหนึ่งใหม่หรือคุณเข้าใจว่าเขาจะเอาฉบับเดิมมาดันต่
0: อ
1: ซึ่งผมเซอร์ไพรส์นะมีความเห็นหลากหลายนะครับคุณผู้ชมบางคนบอกเข้าใจว่าฉบับเดิ
0: ม
1: คุณเดย์บอกฉบับเดิ
0: ม
1: นะครับคุณอมสินบอกนึกว่าแก้ไขคุณมะลิวันบอกร่างเดิมดันต่อคุณ M007 บอกเริ่มใหม่ค
0: ือ
1: เข้าใจว่าเริ่มใหม่นะครับคุณยายโสบอกว่าเอาร่างเดิมมาต่อนะครับคุณการ์ตูนก็ร่างเดิมทำต่อคือฉบับเดิมมาแก้คนเข้าใจว่าเอาฉบับเดิมมาทำต่อเนี่ยเยอะมากแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่เข้าใจว่าทำใหม่เลยตั้งแต่ต้นไม่มีนะ
0: มีนะ
1: มีนะมีมากกว่าหนึ่งด้วย
0: เขาบอกว่าก็ต้องใหม่ตามรัฐบาลน
1: ั
0: ่นหมายความว่าหน้าเคสนี้น่าจะบอกว่าก็เริ่มกระบวนการนับหนึ่งกันใหม่ได
1: ้
0: ตามรัฐบาลชุดใหม่นะครับมีครม.ใหม่ก็ต้องเริ่มกระบวนการใหม่กันทั้งหมดก็ถือว่าเป็นความคิดเห็นที่หลากหลายนะครับคุณพริษฐ์กลับไปที่คุณพริษฐ์ก่อนคุณพริษฐ์บอกว่าสาเหตุที่ครม.ไม่ยืนยันร่างของพรรคประชาชนนะครับตัวของคุณพริษฐ์เองก็บอกว่าก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับเพราะร่างเดิมที่ค้างอยู่เนี่ยมันเป็นของพรรคประชาชนแล้วก็พรรคภูมิใจไทยด้วยเหมือนกันหากครม.มีมติยืนยันก็จะต้องตั้งกรรมธิการเพื่อที่ให้รวมร่างเป็นฉบับเดียวอยู่แล้ว
1: ครับ
0: คือใน1ใน2ฉบับเนี่ยมันเป็นฉบับของพรรคภูมิใจไทยด้วยเขาเลยงง
1: เป็นของคุณด้วยนะ
0: เป็นของภูมิใจไทยด้วยแล้วก็เป็นของประชาชนด้วยจะบอกว่าเป็นของมีส่วนของพรรคประชาชนรวมอยู่คุณพนิษฐ์บอกว่าสุดท้ายแล้วมันก็ต้องไปรวมร่างกันอยู่แล้ว
1: ใช
0: ่แล้วก็ต้องไปพิจารณาปรับแก้เนื้อหากันได้ในชั้นกรรมธิการอยู่แล้วก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะทำไมพรรคภูมิใจไทยถึงปัดตกไปแล้วก็ไม่ยืนยันให้หยิบร่างฉบับเดิมเนี่ยขึ้นมาพิจารณาแล้วยังโต้ไปถึงคุณนิกรจำนงด้วยเดี๋ยวเราจะคุยกับคุณนิกรอีกสักครู่นึงนะครับคุณพริษฐ์เนี่ยตอบโต้คุณนิกรส.ส.บัญชีรายชื่อของภูมิใจไทยบอกว่าที่บอกว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ต้องรีบทำนะครับควรจะไปแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจก่อนคุณพริษฐ์มองอีกมุมหนึ่งแล้วก็บอกว่าทุกปัญหาของประเทศเนี่ยมันควรที่จะได้รับการแก้ไขไปควบคู่กันคู่ขนานกันไปก็ได
1: ้
0: คือคุณแก้ปัญหาปากท้องไปอีกด้านหนึ่งในสภาก็พิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ทำได้เหมือนกันคู่ขนานกันไปนะครับและก็หวังว่าเราจะมีรัฐบาลที่มีศักยภาพที่สามารถทำได้เกินหนึ่งเรื่อง
1: นั่นแ
0: น่ในเวลาเดียวกันนะครับก็คือแก้ปากท้องไปแก้กฎแก้รัฐธรรมนูญไปก็ทำได้เหมือนกันนะครับเดินหน้าควบคู่กันไปได้เพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่สามารถที่จะปรับโครงได้จริงแล้วก็ทำให้ประเทศเนี่ยต้องสูญเสียทรัพยากรจาก

0: ปัญหาการทุจริตมานานถ้ารัฐบาลจะบอกว่าไปแก้รัฐธรรมนูญในช่วงปลายสมัยของรัฐบาลก็ตั้งคำถามกลับไปอีก
1: ครับ
0: ว่าจะรู้ได้อย่างไรล่ะนะครับว่านี่ไม่ใช่ปลายสมัยของรัฐบาลจะรู้ได้ยังไงไทม์ไลน์ของรัฐบาลอันไหนช่วงต้นช่วงกลางช่วงปลาย
1: เพิ่งจะเริ่ม
0: คุณวริศบอกว่า
1: คุณวริศ
0: ผมไม่รู้หรอกว่ารัฐบาลเนี่ยจะมีอายุสั้นหรืออายุยาวมากน้อยแค่ไหนแต่สิ่งสำคัญก็คือจะต้องแสดงความจริงใจนะครับคือของเก่าถูกปัดตกไปแล้วของใหม่เนี่ยคุณจะต้องยืนยันแล้วก็แสดงความจริงใจว่าคุณจะแก้อย่างไรนะครับตามไทม์ไลน์ก็คือเซตไทม์ไลน์ขึ้นมาคุณพฤทธิ์บอกแบบนี
1: ้ครับขออนุญาตอ่านคอมเมนต์คุณผู้ชมต่อกำลังมัน คุณผู้ชมคือผมเห็นหลายคนทีเดียวที่เข้าใจว่
0: า
1: เอาฉบับเดิมมาแก้ไขนะครับแต่ว่าอย่างคุณเนี่ยคุณใช้ชื่อว่าคุณลุงเองก็บอกว่าเข้าใจว่าร่างใหม่หมดนะครับแต่ทีนี้มันก็มีหลายคำถามนะซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยหาคำตอบกันถ้าเกิดว่ากังวลเรื่องของงบประมาณที่ใช้ในการทำรัฐธรรมนูญใหม่โดยเฉพาะเรื่องของประชามติโอเคมันใช้เงินก้อนใหญ่จริงครับแต่ว่าการเริ่มต้นใหม่มันก็ใช้เงินนะการตั้งกรรมาธิการขึ้นมาผมไม่รู้ว่าเดี๋ยวจะมีกรรมาธิการศึกษาอีกหรือเปล่านะเพราะว่าในยุคของรัฐบาลเพื่อไทยยุคของรัฐบาลพลังประชารัฐก็ศึกษากันมาตลอดอาจารย์สมชัยเคยบอกผมศึกษาแบบหนาเป็นตั้งทำวิจัยนิพนธ์ได้แล้วมั้งศึกษารัฐธรรมนูญนะฮะตอนนี้เนี่ยถามว่าถ้าเกิดว่าร่างเดิมไม่มีต้องเตรียมร่างใหม่ใช่ไห
0: ม
1: แล้วพรรคประชาชนเตรียมหรือยังเพราะว่าพรรคประชาชนเป็นพรรคที่เป็นหนึ่งในตัวตั้งตัวตีของการทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม
0: ่ครับ
1: เห็นว่าอยากจะรอความชัดเจนของรัฐบาลก่อนซึ่งคุณอนุชาก็เล่าไปแล้วว่าก็ชัดแล้วล่ะมันไม่ทันแล้วนะฮะท
0: ี
1: น
0: ี
1: ้พรรคประชาชนเขาบอกขออนุญาตคุณอนุชาเขาบอกว่าส.ส.เขาก็ไม่น้อยไม่เยอะเท่าภูมิใจไทยแต่ก็ผมก็ร้อยยี่นะครับก็คือเสนอได้ว่าอย่างนั้นเถอะก็เปิดพิจารณาอยู่
0: คืออันเก่าตกแล้วก็ตกไปแต่อันใหม่เนี่ยขอความชัดเจนหน่อยนะครับแล้ววันพรุ่งนี้จะมีประชุมร่วมแต่อย่างที่บอกไปทางพรรคประชาชนเขาก็จะถามความชัดเจนจากครม.ด้วยนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะให้คำมั่นสัญญากับประชาชนได้ไหมว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยเมื่อไหร่นะครับอย่างไรแล้วจะมีรถแมพที่ชัดเจนอย่างไรนะครับตอนนี้พูดคุยสอบถามเพิ่มเติมนะครับจากฝักฝังของรัฐบาลนะครับคุณนิกรจำนงส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคภูมิใจไทยตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะครับคุณนิกรสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณนิกร
2: สวัสดีครับคุณวิชาคุณวชัยครับ
0: เจอครับเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยชัดเจนแล้วไม่ทันแน่ๆกรอบ60วันนะครับหลังจากนี้เนี่ยทางรัฐบาลมีรถแมพหรือว่ามีแนวคิดอย่างไรเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญครับ
2: เรื่องไม่ทันมันไม่ใช่ไม่ทันแต่ว่าไม่ยืนยันฉบับนี้เท่ากับไม่ยืนยันฉบับนี้นะคร
0: ับ
2: ทีนี้ประเด็นที่ว่าจะมีการดำเนินการแก้ไขหรือทำใหม่หรือไม่นะต้องทำเพราะว่าเป็น ท่านนายกบอกแล้วว่าเป็นคำสั่งของประชาชนใช่ไหมก็21ล้านเสียงเนี่ยมันก็ชัดเจนแล้วตอนนั้นผมก็ไปรณรงค์อยู่ด้วยนะครับก็เท่ากับว่าจะต้องทำทีนี้คำถามก็คือว่าผมเคยให้ความเห็นด้วยว่าทางรัฐบาลเองดำเนินการเรื่องปัญหาเรื่องปากท้องประชาชนเรื่องปัญหาเรื่องน้ำมันตอนเนี้ยมันน่าจะเสด็จน้ำแล้วเพราะว่าพรก.ก็ผ่านไปแล้วใช่ไหม
0: ครับ
2: ก็คือว่าแม้ว่ายังไม่ผ่านรอสารมูลแต่ว่ามีผลบังคับใช้แล้วนะครับเท่ากับเรื่องนั้นเนี่ยก็คลี่คลายไป
0: ครับ
2: เมื่อวานท่านนายกก็พูดชัดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะต้องให้ฝ่ายรัฐสภาเป็นคนดำเนินการก็คำวินิจฉัยสารมูลก็ชัดอยู่ว่าดำเนินการโดยรัฐสภาครับดังนั้นเนี่ยก็ต่อจากนี้ก็ผมเพิ่งคุยกับได้หารือกับรัฐมนตรีแบทนะครับ
0: ครับ
2: ว่าอาจจะต้องมีการดำเนินการโดยในนามของพรรคนะครับเพราะว่าทางพรรคก็เป็นพรรคเสียงข้างมากนะครับก็ที่ท่านนายกบอกแล้วเป็นรัฐสภารัฐสภาก็ทางพรรคภูมิใจไทยก็เป็นพรรคเสียงข้างมากอยู่ในรัฐสภาก็ต้องดำเนินการ
0: ครับ
2: ก็คงต้องดำเนินการให้เสร็จให้ทันแล้วก็ให้ใช้ได้ทันการนะครับตามนั้นนะครับ
0: โอเคผมขอย้อนกลับไปเรื่องของเหตุผลที่ไม่ยืนยันร่างกฎหมายที่มันค้างอยู่ครับทางภูมิใจไทยหรือว่าทางครม.เนี่ยเห็นยังไงถึงไม่ยืนยันเอาร่างที่มีอยู่แล้วก็มาพิจารณาต่อเนื่องเลยเพื่อที่จะลดกระบวนการครับ
2: หลักการใหญ่ๆก็คือว่า เท่าที่ผมรับฟังนะจากค
0: ุ
2: ณพลดอนอะไรเงี้ยก็คือว่าก็เป็นการปัญหาเรื่องเนื้อในของร่างที่ค้างอยู่คือร่างที่ค้างอยู่ตอนนั้นเนี่ย

0: จำได้ว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อย
1: ครับ
0: นะครับเสนอร่างขึ้นไปแล้วก็ร่างหลักที่เป็นของภูมิใจไทยเนี่ยจะพูดว่าถูกคว่ำในสภาก็ได้เพราะว่าไปเอาร่างของพรรคประชาชนแล้วก็พรรคเพื่อไทยมาใช่ไหมฮะก็คือว่าทั้งที่ภูมิใจไทยก็เป็นรัฐบาลอยู่ในร่างตรงนั้นเองเนี่ยมีประเด็นคือพอยึดถือในกรอบการทำกฎหมายเนี่ยร่างหลักเนี่ยจะมีความสำคัญที่สุดร่างที่ถือเป็นหลักเนี่ยเขาต้องเอาโครงสร้างนั้นเราเบี่ยงไปซ้ายเบี่ยงไปขวาได้นิดหน่อยมากไม่ได้คือมันจะไปขัดกับหลักการแล้วมันจะทำไม่ได้นะครับตรงนั้นเนี่ยก็มีประเด็นอยู่เยอะในนั้นน่ะอย่างเช่นในนั้นก็ร่างหลักก็ไม่มีการเว้นหมวด1หมวด2ซึ่งทางร่างของภูมิใจไทยเนี่ยนะครับมีเป็นหลักอยู่ผมเคยเสนอก็ยังยืนยันว่าหมวด1หมวด2ต้องไม่มีการแก้ไขเพราะถ้ามีการแก้ไขแล้วก็จะมีปัญหานะครับไอ้ตรงนั้นก็ในกรรมาธิการมาดักแต่ก็ใช้คำอีกแบบนึงนั่นอันที่1อันที่2เนี่ยที่มีปัญหาก็คือว่าเรื่องสังเกตไหม20-1หรืออะไรพวกนี
1: ้ค
0: นไกลของร่างหลักตอนนั้นก็คือมาจากการเลือกตั้งโดยตรงครับใช่ไหมท
1: ี
0: นี้ในคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญก็ชี้ไว้ว่าตัวผู้นายกร่างเนี่ยมาจากการเลือกตั้งโดยตรงไม่สามารถกระทำได
1: ้
0: ตรงนี้ก็เบี่ยงกันเต็มที่แล้วแต่ก็ยังมีประเด็นอยู่นะครับไม่ชัด
1: อ
0: ีกอันนึงก็คือว่าเรื่องที่แตกหักกันในสภาก็คือว่าตอนที่คุยกันเรื่องหมายถึงของการลงมติวาระที่1ต้องใช้เสียงต้องใช้เสียง1ใน3ของวุฒิสมาชิกใช่ไหมแล้วก็วาระที่3ก็1ใน3เหมือนกันซึ่งตรงนี้เคลียร์กันไม่ลงนะครับกับทางวุฒิเขาก็คือว่าเท่ากับว่าเขาเห็นว่าเขาน่าจะยังมีอำนาจอยู่ตรงนั้นเน
1: ี่
0: ยในขณะที่ร่างเนี่ยร่างที่เป็นหลักขณะนั้นน่ะส่วนตัวแล้วผมไม่เห็นด้วยมาตั้งแต่ต้นแล้วก็คือว่าต้องเราจะแก้ได้เนี่ยต้องใช้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของสองสภาคือมันน้อยเกินไป
1: ครับ
0: ครับเราจะไปแก้รัฐธรรมนูญให้เสียงเนี่ยในการตัดสินตรงนี้ใช้เสียง350เสียงจากสองสภาเนี่ยมันไม่ใช่รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายธรรมดา
1: ครับ
0: ไม่เห็นด้วยมาตั้งแต่หลายปีแล้วแหละเรื่องนี้ท
1: ี
0: นี้ความเห็นส่วนตัวผมก็คือ2ใน3แต่เอาละถ้าเป็นแบบนี้นะครับก็คือต้องคุยกันนะเพราะงั้นร่างที่ค้างอยู่ถ้าเข้าไปก็มีปัญหาอีกนะคร
1: ับ
0: มีปัญหาว่าตรงนี้วุฒิคือแตกหักกันตรงนี้คือวุฒิไม่เห็นด้วยใช่ไหมแล้วก็พรรคประชาชนจะอภิปรายไม่วางใจไม่ใช่คล้ายๆว่าจะยื่นไม่วางใจเลยก็แล้วก็ท่านนายกก็ยุบสภาตรงนี้เป็นเหตุในการยุบสภาดังนั้นเนี่ยเราจะกลับไปหาจุดนั้นทำไมก็มาเริ่มใหม่เสียนะครับขณะนี้ภูมิใจไทยก็เป็นเสียงข้างมากก็น่าก็จะมารันเองล่ะนะครับก็ยกร่างเองอะไรเองแล้วก็เขียนไปตามที่มันควรจะเป็นแล้วก็อาจจะต้องไปเคลียร์กับทางวุฒิหน่อยนึงว่าตกลงตรงประเด็นเนี้ยประเด็นที่แตกหักตรงเนี้ยจะคุยกันว่ายังไงนะครับเราหักดิบพอแบบเนี้ยมันเดี๋ยวมันก็ไปแตกข้างหน้าอีกประมาณนั้นนะครับ
2: คุณนิกรตามความเข้าใจของผมสภาสมัยที่แล้วเนี่ยร่างที่ยังอยู่ไม่ใช่ว่าเป็นร่างของภูมิใจไทยกับพรรคประชาชนที่ว่าทำร่วมกันโดยมี MOA ครอบไว้เหรอครับ
0: ได้ร่างที่มีอยู่เนี่ยเป็นร่างที่มันเข้าทั้ง3ร่าง
1: ครับ
0: ยึดสภารับทั้ง3ร่างแต่ร่างที่ถือเป็นร่างหลักเนี่ยนะครับภูมิใจไทยแพ
1: ้
0: ร่างหลักเนี่ยเป็นร่างของพรรคประชาชนเพราะพรรคเพื่อไทยเนี่ยไปยืนยันตามพรรคประชาชนไปหนุนพรรคประชาชนก
1: ็
0: เลยร่างหลักเนี่ยเป็นร่างของพรรคประชาชนซึ่งรายละเอียดก็มีปัญหาตั้งแต่ที่มาของสสรก็ก้ำกึ่งอยู่แล้วก็หมวด1หมวด2ที่เว้นก็ไม่ชัดนะครับและประเด็นส่วนเรื่องของอีกอันนึงก็คือว่าเสียงที่เห็นชอบเนี่ยเป็นเสียงเกินกึ่งนึงก็ของมาจากของร่างพรรคประชาชนและตรงกับของเพื่อไทยครับ
1: ครับ
0: นี่เป็นปัญหาครับ
2: ครับทีนี้จะต้องอธิบายประชาชนหรือว่าต้องขอโทษไหมครับเพราะว่าก่อนการเลือกตั้งไม่เคยมีใครไม่ว่าจะฝ่ายไหนก็ตามพูดถึงเรื่องเหล่านี้เลยว่าคุณทำประชามติไปแล้วแต่ว่าเราจะเริ่มทำรัฐธรรมนูญใหม่ตั้งแต่หนึ่งนะฮะคุณผู้ชมในรายการก็แสดงความเห็นมาหลากหลายนะครับแล้วก็มีหลายคนทีเดียวที่บอกว่านึกว่าจะของเดิมมาดันต่อ
0: ผมฟังอยู่ผมออกไปรณรงค์ด้วยไม่มีใครเคยพูดว่าจะเอากลับไปใช้ร่างเดิมเลยเพียงแต่ว่าต้องมีการดำเนินการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่คำถามมีคำถามเดียวเห็นด้วยหรือไม
1: ่
0: ไม่ได้บอกว่าเห็นด้วยกับการ ยืนยันร่างรัฐธรรมนูญที่ค้างอยู่ในสภาหรือไม่

0: ไม่มี
1: ใช่
0: ไหมตรงนี้เป็นความตั้งเป็นความเข้าใจของอาจจะเป็นของพรรคประชาชนที่อยากจะกลับไปใช้ร่างของตนเองเพื่อจะรันต่อมันไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอกมันก็เริ่มพอๆกันแหละนะครับ
2: ไม่ต่างกันหมายถึงระยะเวลาหรือว่าอะไรฮะ
0: ก็คือว่ายังไงนะ
2: ที่ว่าไม่ต่างกันเท่าไหร่พอๆกันหมายถึงระยะเวลาที่ใช้
0: ระยะเวลา
1: คือ
0: ถ้าไปตรงนี้มันจะไปมีปัญหาที่คาราการังอยู่เดิมยังต้องมีวาระสามอีกไ
1: อ้
0: ตรงที่แตกหักคราวที่แล้วมันวาระสองนั่นในมาตราที่ว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับใช้เสียงเท่าไหร่นั่นเองย
1: ัง
0: ไม่ถึงวาระสามวาระสามในตอนนั้นที่ทางพรรคภูมิใจไทยไปยืนตามวุฒิเพราะว่าวุฒิเข้าใจว่าเขาจะไม่ยืนยันตามวาระสามให
1: ้
0: เพราะวาระสองเนี่ยมันใช้เสียงข้างมากโดยประมาณก็คือว่าสามารถใช้เสียงของสสเนี่ยชนะได้แต่พอไปวาระสามเนี่ยต้องใช้เสียงหนึ่งในสามอีกไม่น่าจะผ่านความเป็นไปได้ไม่มีเลยคราวที่แล้วครับ
2: ทีนี้ผมย้อนมาเรื่องประชามติคือคุณนิกรชี้แจงแล้วล่ะว่าไม่เคยมีใครพูดนะว่าจะกลับไปใช้ร่างเดิมแต่ว่าไม่เคยมีใครอธิบายไว้อย่างชัดเจนว่าจะต้องเริ่มใหม่ตั้งแต่หนึ่งทีนี้ประชาชนบางส่วนอาจจะส่งเสียงสะท้อนกลายเป็นแรงเสียดทานที่ไม่จำเป็นส่งไปยังรัฐบาลนะฮะ
0: คืออย่างนี้ประเด็นก็คือว่า คำถามเนี่ยมีคำถามตามฐานวิจัยว่าท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่จะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เท่านั้นเขียนแตกไปจากนั้นไม่ได้มันจะมีประเด็นมันจะไหลแล้วมีโอกาสจะไม่ผ่านได้เพราะฉะนั้นคำถามเนี่ยต
1: ้
0: องยืนตามนั้นขนาดว่าคำถามที่เป็นของอาจารย์ชูศักดิ์ใช่ไหมจะทำเนี่ยเปลี่ยนไปคอรมอยังกลับมาใช้คำที่สารเริ่มมูลใช้เลยเพื่อจะได้ไม่มีปัญหาดังนั้นทีนี้ประเด็นที่ต้องพิจารณาก็คือแล้วจะมีการดำเนินการเมื่อไหร่ผมเรียนว่าเท่าที่พูดคุยกันตอนนี้ท่านนายกก็ให้สัญญาณมาแล้วว่าทางรัฐสภาไปดำเนินการทีนี้พรรคเองก็เป็นพรรคที่มีเสียงข้างมากอยู่ในรัฐสภาต
1: ้
0: องดำเนินการทีนี้การดำเนินการตรงนี้ไม่น่าจะช้าคงจะเร็วนี้นะครับก
1: ็
0: จะได้เดินไปเพราะว่าการจัดทำรัฐธรรมนูญให้เสร็จเนี่ยมันใช้เวลาเยอะอย่างคุณวิชาลองคิดดูว่าเรามีการตั้งคำถามประชามติออกเสียงประชามติอีก2ครั้ง
1: ครับ
0: 2ครั้งเนี่ยครั้งนี้มันใช้เสียงไอ้มันใช้ระยะเวลาน้อยกว่า90วันไม่ได้มันต้องเอาตามกฎหมายประชามติ
1: อ
0: ๋อครับ90บวก90 180วัน6เดือนแล้ว
1: ครับ
0: 6เดือนทีนี้ในขั้นตอนในการยกร่าง256เนี่ยถ้าเราคำนวณเรื่องเวลาเนี่ยจะต้องใช้เวลาเนี่ยประมาณ4เดือนถึง6เดือนครับในเสนอขึ้นไปแล้วก็พอเสร็จเนี่ย256เสร็จแล้วประมาณ4เดือนเอา4เดือน4เดือนบวกด้วย3เดือนใช่ไหมครับไม่น้อยกว่า3เดือนประมาณ100วันน่ะ
1: ครับ
0: ก็เกือบปีเข้าไปแล้วนะครับ4เดือนบวกกับอีก3เดือน7เดือนพอ7เดือนพอออกมาสมมติผ่านพอผ่านแล้วเนี่ยก็จะมีการประกาศใช้ประกาศใช้กฎหมาย256ที่แก้ไขมันเหมือน211สมัยที่ท่านมนานทำ
1: ครับ
0: นี่ไม่ใช่รัฐธรรมนูญใหม่นะที่จะแก้กันเนี่ยมันเป็นแก้เรื่องการแก้รัฐธรรมนูญ
1: ครับ
0: ให้ทำทั้งฉบับได้เท่านั้นเองทีนี้เราสมมติได้มีกรรมการมีสสร.ขึ้นมานะครับตั้งยกร่างขึ้นมามีกว่าจะมีการประชุมสสกว่าจะได้มาก็ประมาณ3เดือน
1: ครับ
0: หลังจากนั้นเนี่ยระยะเวลาเนี่ยคือตอนนี้เราเลือกสสร.หรือเลือกกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญตรงจากประชาชนไม่ได้จากตามคำวินิจฉัยของศาลก็จำเป็นจะต้องออกไปฟังเสียงประชาชนเยอะๆถูกไหม
1: ครับ
0: เหมือนปี40ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงนะสสร.โดยอ้อมนะครับแต่ว่าฟังประชาชนเยอะเป็นปีดังนั้นเนี่ยก็เลยกลายเป็นฉบับประชาชนครั้งนี้ก็เหมือนกันครั้งนี้ก็ต้องคุยกับประชาชนได้มากมีกรรมการรับฟังอะไรแบบผมเห็นว่าไม่น่าจะร้อยกว่าเกือบปี
1: ครับ
0: เพื่อให้ประชาชนได้มีสิทธิ์มีเสียงไปฟังกลุ่มนู้นภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานอะไรก็ว่าไปฟ
1: ัง
0: ประชาชนให้พอไม่งั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นไม่ใช่ร่างที่มาจากประชาชนอีกนะคร
1: ับ
0: แล้วก็ใช้ระยะเวลาหลังจากนั้นมาพอเสร็จเนี่ยประมาณเซว่าประมาณ300วันปีนึงแล้ว
1: ครับ
0: ทำประชามตินะครับต้องกลับมาทำประชามติอีก3เดือนไม่น้อยกว่า90วันเอา100วันประมาณ100วัน
1: ครับ
0: ทีนี้พอไม่น้อยกว่าไม่ใช่90วันเป๊ะพอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับก็ ผ่านสมมติผ่านความเห็นชอบของประชาชนก็คือว่าประชามติเป็นจนเห็นชอบด้วยนะครับประกาศใช้ฉบับใหม่เลยนู่นเนี่ยปีประมาณปี71อะไรประมาณนี้นะครับ
1: ครับทุก
0: 071
1: ครับทุกโปรเซสที่ว่ามาเนี้ยพิธีกรว่ามันจะทันรัฐบาลชุดนี้ไหมเพราะว่าก็ไม่มีใครยืนยันว่ารัฐบาลเนี่ยจะมีวาระอยู่จนครบวาระหรือเปล่าทีนี้ด้วยความที่ภูมิใจไทยเป็นรัฐบาลเองเนี่ยถ้าเราเริ่มต้นกระบวนการเร็วนะ
0: ผมเชื่อว่าทัน
1: ครับ
0: คือยังมีเวลาอยู่แต่นี้เวลาเราต้องมองไปให้ตลอดนะคือไม่ใช่มีแต่รัฐมนตรีเดียว
1: ครับ
0: พอมีแล้วเนี่ยเอาละมันสมมติจะอยู่ครบเนี่ยมีการเลือกตั้งใหม
1: ่
0: การเลือกตั้งใหม่ประชาชนก็คาดหวังว่าจะมีกฎหมายพรรคการเมืองใหม่กฎหมายเลือกตั้งใหม่ที่เป็นปัญหาอยู่จะมีการคลี่คลายเรามีกฎหมายลูกอีก
1: ครับ
0: ใช่ไหมกฎหมายลูกเต็มทั้งหมดเนี่ยตามรัฐธรรมนูญประมาณ11ฉบับเราก็คงต้องทำฉบับที่เกี่ยวกับเรื่องกกต.ที่มีปัญหาอยู่ใช่ไหมการเลือกตั้งกฎหมายพรรคการเมืองเป็นกฎหมายลูกทั้งนั้นนะครับตรงนี้จะใช้เวลาอีกระยะหนึ่งทีนี้กะว่าเลี้ยงให้เสร็จหมดอายุวาระของรัฐบาลชุดนี้เนี่ยสามารถเข้าสู่การเลือกตั้งโดยมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้เลยครบทั้งกฎหมายลูกเฉพาะที่จำเป็นด้วยมันต้องมองยาวไปครบคือทำไปไม่ใช่ว่าเช้าขึ้นมาก็ขุดดินไปเรื่อยไม่รู้ถังไม่รู้ไปถึงไหนไม่รู้จะไปจบที่ไหนมันต้องประเมินให้ถูกว่าจะไปถึงจุดไหนแล้วมันจะสำลิดผลคือประชาชนไม่ได้รอรัฐธรรมนูญรอผลจากรัฐธรรมนูญใหม่มากกว่าครับ
1: ครับโอเคอ่ะทันแน่ๆนะครับคุณนิกรยืนยันว่าทันแน่ๆแต่พอพิจารณาไปแล้วยกร่างไปแล้วเนี่ยผ่านแน่ๆใช่ไหมครับเพราะว่าตอนนี้ภูมิใจไทยก็ถือว่าเป็นพรรคการเมืองอันดับหนึ่งแล้วก็มีเสียงในสภาเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะถ้าพิจารณาจากร่างของภูมิใจไทยที่เป็นร่างหลักแล้วก็เสียงเยอะขนาดนี้ผ่านแน่ๆนะ
0: คือเราต้องคุยกันนะว่าร่างหลักที่ภูมิใจไทยยื่นไว้เดิมเนี่ยก็คงจะต้องเอามาปรับนิดหนึ่งปรับเล็กน้อยแต่ว่าก็ไม่มากนักนะ
1: คร
0: ับที่ผมดูเนี่ยเพราะว่าผมก็ดูอยู่ก็คือเอามาปรับทีนี้ประเด็นปัญหาที่เป็นจุดที่เราแค่ว่าเราไม่กล้าคิดกันเพราะมันยากสุดก็คือว่า1 ใน 3เสียงของวุฒิเนี่ยเราไม่ได้ตัดสินจากสภานี้นี่ถูกไหมสภานี้เราเป็นเสียงข้างมากทีนี้ยังต้องใช้เนี่ยในการผ่าน256ยังต้องใช้1 ใน 3อยู
1: ่
0: แน่ๆเพราะว่ามันโอเวอร์รูกฎหมายตัวนี้ไม่ได้นะยังต้องใช้เพราะฉะนั้นต้องคุยกันเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดว่าตกลงว่าจะเป็นยังไงร่างที่ภูมิใจไทยเคยยื่นไว้เดิมเนี่ย1 ใน 5จาก1 ใน 3เหลือ1 ใน 5 1 ใน 5ก็เท่าไหร่ล่ะประมาณ40
1: ครับ
0: คือต้องได้เสียงคือรั้งเอาไว้ให้เขาถือสัก40อ้าวไม่ใช่67เสียงซ
1: ึ่
0: งมันเยอะเอาไม่ได้ตรงเนี้ยจะคุยกันว่ายังไงจะหารือกันตรงเนี้ยเป็นจุดตายของคราวที่แล้วแล้วก็คราวที่แล้วตายใช่มั้ย
2: คุณนิกรเรื่องเสียงสวเนี่ยพรรคภูมิใจไทยดีลสวไม่ได้เหรอครับ
0: มันเค้าก็รู้จักกันเท่านั้นเองคือจะไปสั่งก็ได้ยังไงล่ะคือมันเป็นความเห็นที่ว่าเค้าก็เป็นอำนาจของทางสภาตรงนั้นอยู่เหมือนกันใช่ไหมคือสมมติว่าอย่างร่างเดิมที่เป็นอยู่ขนาดนี้ผมไม่เห็นด้วยเลยว่าต้องใช้เสียงให้ได้เสียงกึ่งหนึ่งของสองสภาผมไม่เห็นด้วยเพราะว่ามันน้อยเกินไปมันแค่เสียง350เสียงพรรคการเมืองรวมกันแล้วก็แก้รัฐธรรมนูญมาตราไหนก็ได้อย่างนั้นไม่ควรหรอก
2: ครับ
0: ผมที่ผมเคยคุยเนี่ยเป็น2 ใน 3แต่ว่าเอาละเรามาคุยกันดูว่าตรงเนี้ยจะต้องคุยก่อน
2: ครับ
0: นะครับ
2: ครับสุดท้ายฮะ
0: ส่วนที่ปรับได้ก็ต้องไปปรับในชั้นกรรมธิการก็ไปจูนกันดูครับ
2: ครับขอสุดท้ายเรื่องของร่างกฎหมายนิรโทษกรรมขออภัยร่างกฎหมายนิรโทษกรรมฉบับเดิมก็ไม่ได้ไปต่อเหมือนกันทำไมไม่เอาของเดิมซึ่งทำกันมาอย่างเหนื่อยยากมาพิจารณาต่อเลยล่ะครับคุณนิกร
0: ไปต่อเข้าสภาพรุ่งนี้
2: อ๋อได้ไปต่อนะฮะ
0: ไปต่อ
2: ใช้ร่างเดิมเลยถูกไหมฮะ
0: ร่างเดิมอยู่ที่ชั้นวุฒิแล้วก็วุฒิก็แก้มาทีนี
2: ้
0: วุฒิปรับปรุงอาจจะมีการปรับปรุงบ้างก็ส่งมาที่สภาผู้แทนราษฎรทีนี้ถ้าสภาผู้แทน endorse ไปก็ปรับทูลเกล้าประกาศใช้เลย
2: อ๋อโอเคขออภัยกันขออภัยผมเข้าใจผิด
0: ไม่ผ่านมา
1: ครับ
2: เอาละครับ
1: ชัดเจนช่วงนี้ขอบพระคุณนะครับคุณนิกรครับ
2: ขอบคุณครับ
0: รอฟังนะคงไม่นานเท่าไหร่หรอกคงไม่นาน
1: รอคิดว่าเชื่อว่าประชาชนหลายๆคนรอฟังอยู่เหมือนกันครับคุณนิกรขอบพระคุณนะครับ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ยินดีครับขอบคุณ
1: คุยกันนานหน่อยเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่หลายๆคนตั้งข้อสังเกตเรื่องของความจริงใจของทางภูมิใจไทยความจริงใจของทางรัฐบาลในการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับก็คุยกันนานแล้วก็เคลียร์คัดในน่าจะเกือบทุกประเด็นเหตุผลที่ไม่หยิบยกเอาร่างเดิมมายืนยันคุณนิกรบอกว่าเพราะว่าร่างนั้นเนี่ยทางภูมิใจไทยไม่ได้เป็นร่างหลักแล้วก็เป็นร่างหลักร่างหลักคือร่างของพรรคประชาชนและทางภูมิใจไทยก็ไม่เห็นด้วยในเนื้อหาในหลายๆประเด็นนะครับอย่างเช่นร่างหลักของทางพรรคประชาชนเนี่ยเขาไม่ได้เว้นหมวด1หมวด2เอาไว้รวมไปถึงเรื่องของการลงมติวาระ1และวาระ3ที่ใช้เสียงของสว.นะครับนี่เป็นความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันแล้วก็ทางภูมิใจไทยเขามองว่ามันเป็นเรื่องใหญ
2: ่
1: นะครับแล้วก็เรื่องของจะเริ่มต้นกระบวนการเนี่ยคุณนิกรบอกว่ารอฟังเลยคือไม่นานหรอกหลังจากนี้ขอไปจัดเรียงเนื้อหาก่อนนะครับไปดูเนื้อหาของร่างฉบับเดิมก่อนแล้วก็ภูมิใจไทยเป็นพรรคอันดับหนึ่งแล้วก็เป็นพรรคร่วมรัฐบาลมีพรรคร่วมรัฐบาลที่มีเสียงอีกเยอะในสภา
2: ครับ
1: ก็เชื่อมั่นว่าร่างของภูมิใจไทยเนี่ยจะได้รับความเห็นชอบไหมเขาพูดไม่เต็มปากหรอกเพราะว่ามันต้องอาศัยเสียงของสบด้วยแต่ก็จะไม่มีปัญหาแน่ๆแล้วก็พยายามที่จะผลักดันแล้วก็ทำให้เสร็จสิ้นภายในรัฐบาลชุดนี้ก็กลางไทม์ไลน์ไปมานะครับก็ใช้เวลามากกว่า1ปีแน่ๆนะครับแต่ว่าหลายๆคนกังวลอยู่ว่าเอ๊ะแล้วรัฐบาลเนี่ยจะมีอายุมากน้อยแค่ไหนจะยุบสภาเมื่อไหร่
2: เขาเพิ่งจะเริ่มเอง
1: อายุสภาอีกรัฐบาลชุดหน้าเข้ามาอีก
2: ไม่มีใครบอก
1: ได้กฎหมายก็ค้างเติ่งอยู่อีกแล้วถ้าเกิดว่าภูมิใจไทยเข้ามาอีกจะไม่ยืนยันหรือว่ายืนยันกฎหมายฉบับเดิมอีกมันก็จะเป็นปัญหาซ้ำรอยกันอยู่แบบเนี้ยแบบเนี้ย
2: ถ้าภูมิใจไทยยุคนี้ซึ่งทรงพลังอย่างยิ่งไม่สามารถทำให้รัฐธรรมนูญผ่านชั้นการพิจารณาของวุฒิสมาชิกได้ไม่ได้หมายถึงจะไปครอบงำชี้นำอะไรนะครับหมายถึงว่าท่านก็อาจไปอธิบายชี้แจงของท่านแล้วภูมิใจไทยชุดนี้ซึ่งทรงพลังอย่างยิ่งไม่สามารถทำได้เนี่ยแล้วใครจะทำได
1: ้
2: มันจะสะท้อนว่าวุฒิสมาชิกก็ทรงพลังอย่างยิ่งเหมือนกันสามารถที่จะกำหนดทิศทางการทำกฎหมายหลักของประเทศได้ถึงเพียงนี้นะฮะอันจริงอันนี้เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมาหลายยุคหลายสมัยแล้วก็ขออภัยคุณผู้ชมเพราะต้นรายการเราบอกว่าร่างกฎหมายนี้รัฐศักดิ์ไม่ได้ไปต่อแต่คุณนิกรมาชี้แจงแก้ไขความเข้าใจผิดนี้บอกว่าได้ไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ในการประชุมร่วมเนี่ยก็จะเข้าเหมือนกันต้องขออภัยด้วยปรากฏว่าร่างสรุปว่าร่างนี้ได้ไปต
1: ่อ
2: นะครับเดี๋ยวรอพรุ่งนี้เนาะประชุมร่วม2สภาเลยนะ
1: ครับสสวเดี๋ยวรอดูกันนะครับว่าจะมีบรรยากาศยังไงเพราะว่าฝ่ายค้านพรรคประชาชนเขาตั้งป้อมไว้แล
2: ้
1: วเดี๋ยวเขาจะไปถามแน่ๆในสภาอีกครั้งหนึ่งนะครับบางท่านอาจจะดูรายการอยู่ก็ฟังคุณนิกรชี้แจงไปครั้งหนึ่งแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปถามในสภาอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะ
2: แล้วก่อนจะพิจารณาต้องมีพอหอมปากหอมคอแล้วพรุ
1: ่งนี้นะครับอ่ะอีกหนึ่งเรื่องที่ตอนนี้ต้องตามกันต่อเนื่องเหมือนกันก
2: ็
1: คือเรื่องของพรก.กู้เงิน400,000 ล้านก็ยื่นส่งถึงศาลรัฐธรรมนูญเรียบร้อยแล้วนะครับและศาลรัฐธรรมนูญก็รับเรื่องแล้วก็ลงเลขรับทางธุรการไปแล้วนะครับก็อยู่ระหว่างกระบวนการหลังจากนี้นะครับแต่ว่าพรรคฝ่ายค้านที่เขายื่นนะครับทั้งพรรคประชาชนแล้วก็พรรคประชาธิปัตย์บอกว่าไม่ใช่ช่องทางนี้ช่องทางเดียวยังมีช่องทางอื่นๆด้วยนะครับพรรคประชาชนเตรียมจะยื่นญัตติตั้งกรรมธิการครับพิจารณาพระราชกำหนดฉบับนี้ส่วนประชาธิปัตย์เตือนรัฐบาลนะครับบอกว่าเตรียมเลยเตรียมที่จะรับมือกับผลพวงจากการอัดฉีดเม็ดเงินใน4เดือนหลังจากนี้นะครับเมื่อวานนี้ทางหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเปิดแถลงชี้แจงเหตุผลที่จำเป็นต้องยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทว่าชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่นะครับเพราะเชื่อว่ารัฐบาลเนี่ยน่าจะมีวิธีการที่ดีกว่านี้ไหมที่จะคลี่คลายวิกฤตพลังงานนะครับแต่กลับไปใช้วิธีในการอัดฉีดเม็ดเงินจำนวนมากซึ่งหลังจากนี้4เดือนนะครับคุณอภิสิทธิ์บอกว่าควรจะต้องมีมาตรการรับมือเอาไว้เลยทั้งเรื่องของเงินเฟ้อแล้วก็หนี้สาธารณะด้วยครับ
3: 1นะครับใช้เงินหมดภายใน4เดือนแปลว่ามีความเสี่ยงแล้วว่าถ้ามีเหตุการณ์อะไรซ้ำซ้อนขึ้นมาเนี่ยเศรษฐกิจจะไม่มั่นคงนะครับเพราะรัฐบาลใช้อาวุธไปหมดแล้ว 2. รัฐบาลซ้ำเติม ปัญหาความมั่นคงทางเศรษฐกิจด้วยการสร้างแรงกดดันต่อราคาและเงินเฟ้อและ3ครับหนี้สาธารณะใกล้แตะเพดานจากการใช้จ่ายเงินรวดเร็วแบบนี้จากเดิมที่บอกว่าจะไม่ขยับ

0: เพดานหนี้ถ้าวิกฤตยืดเยื้อหลังจากนี้ไปรัฐบาลจะทำอย่างไรเมื่อหนี้ชนเพดานผมจึงชี้เห็นว่านอกจากการตราพระราชกำหนดและการกู้เงินเนี่ยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจแล้วเนี่ยยังเป็นความซ้ำเติมและเพิ่มความเสี่ยงให้เศรษฐกิจมีความไม่มั่นคงเพิ่มขึ้น
1: สาเหตุที่คุณอภิสิทธิ์ต้องพูดเรื่องนี้ผมเข้าใจว่าเป็นเพราะทางคุณเอกนิติเคยออกมาบอกว่าจะไม่ปรับเพดานหนี้สาธารณะจาก70เป็น 75% เพราะว่ามีแก๊ปให้กู้ได้อีกประมาณ 800,000 ล้านบาทนะครับในขณะที่ครั้งนี้กู้เพิ่มประมาณ 400,000 ล้านแต่ในมุมคุณอภิสิทธิ์คือเดี๋ยวคุณกำลังทำกฎหมายการเงินฉบับใหม่ใช่หรือไม่กฎหมายงบประมาณ70นะครับซึ่งในกฎหมายงบประมาณเนี่ยไม่แคล้วต้องทำงบกู้ขาดดุลนะครับต้องกู้เพิ่มอีกมันก็อาจจะต้องไปขยับกันตอนนั้นด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นอีกโจทย์แล้วต่อกันเลยฮะภาพเมื่อสักครู่นี้ที่ทีมงานให้ดูเรื่องของโฆษกพรรคประชาชนคุณพักขมลหนุนอนันต์นะครับเขาเตรียมยื่นยติขอให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาการใช้เงินตามพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทนะครับวันพรุ่งนี้ที่จะคุยกันเนาะแล้วเขาจะเน้นย้ำให้ประธานสภานะครับเปิดโอกาสให้ได้พิจารณาอภิปรายรัฐบาลหรือนายกที่ต้องการันตีการใช้งบประมาณผ่านสภาด้วย
2: ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยประธานสภาเนี่ยจะบรรจุไว้หรือไม่ดิฉันคิดว่าอันเนี้ยต้องเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่จะต้องจับตานะคะว่าประธานสภาจะเปิดโอกาสให้สภามีโอกาสได้ซักถามและตั้งข้อคำถามเกี่ยวกับพรบ.เงินกู้หรือไม่วันนี้แม้รัฐบาลจะยืนยันว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญแม้รัฐบาลจะยืนยันว่าท่านจะปกป้องเงินทุกบาททุกสตางค์ที่กู้มาใช้ประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนแต่มันมีคำถามที่ยังไม่ได้ถูกตอบจากรัฐบาลจากนายกรัฐมนตรีอีกหลายคำถามเลยค่ะว่าสุดท้ายแล้วเงินก้อนที่สองที่บอกว่าจะเอาไปชดเชยหรือว่าการแก้โครงสร้างพลังงานหรืออะไรก็แล้วแต่มันเร่งด่วนจริงหรือไม่มันคุ้มค่าจริงหรือไม่ที่ฉันคิดว่าวันนี้ถ้ารัฐบาลตั้งใจแล้วว่าจะเดินหน้าเรื่องนี้นะคะแสดงความจริงใจให้พื้นที่กับสภาในการตรวจสอบในการพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาอย่างน้อยมันเป็นการแสดงความจริงใจให้พี่น้องประชาชนเห็นว่าหลังจากนี้การที่คุณกู้เงินมาคุณจะเดินหน้าแบบที่จะปกป้องผลประโยชน์ของประเทศจริงๆแบบที่คุณพูดค่ะ
3: นะครับทีนี้ทางพรรคประชาชนทางพรรคประชาธิปัตย์ยื่นไปแล้วนะครับคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความการตราพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทเนี่ยชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่นะครับก็มีรายงานแหละครับว่าประธานสภาคุณโสภณสารัมนะครับได้ส่งคำร้องของพรรคร่วมฝ่ายค้านเนี่ยไปยังศาลรัฐธรรมนูญแล้วนะครับเพื่อที่จะขอให้วินิจฉัยกรณีการออกพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทว่าขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรา172หรือไม่นะครับโดยทางสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญก็รับเรื่องเอาไว
1: ้ครับ
3: แล้วก็ลงเลขรับทางธุรการไปแล้วตั้งแต่วันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วนะครับ
1: ซึ่งรัฐมนตรีกระทรวงการคลังคุณเอกนิติบอกว่าชิลๆไม่ซีเรียสนะครับเป็นสิทธิ์ของท่านที่จะยื่นคือก่อนหน้านี้เราเคยชวนคุณผู้ชมคาดการณ์การเติบโตของประเทศไทยนะครับประเมินตัวเลขการเติบโตเนี่ยต้นปีกับสักไตรมาส2
3: ครับ
1: ไม่เหมือนกันนะเพราะต้นปีเนี่ยยังไม่มีอะไรที่ตะวันออกกลางแต่ไตรมาส2เนี่ยเขารบกันหนักนะครับปรากฏว่าแนวโน้มการขยายตัวตอนนี้อัตราชะลอตัวเติบโต 1.5% เป็นผลพวงจากสงครามครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีคำถามว่าถ้าจะกู้ 400,000 ล้านบาทมาเพื่อใช้เป็นฟูกรองรับให้ประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจมันต้องไม่รั่วไหลเด็ดขาดนะมันต้องไม่มีการโกงนะอาจารย์มานะเคยแสดงความกังวลเรื่องนี้ไว้อย่างเข้มข้นในรายการของเราด้วยอาจารย์มานะนิมิตมงคลนะครับจากองค์การต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยเนี่ย คือฝ่ายค้านเขาก็วิพากษ์วิจารณ์กันตลอดว่าเขาไม่เห็นด้วยเลยนะครับเกี่ยวกับการกู้เงิน 400,000 ล้านแล้วเขาก็แสดงความกังวลมากเรื่องของความโปร่งใสจะตรวจสอบยังไงซึ่งตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิติธันประภาสเขาก็กำชับว่าของแบบนี้มันต้องเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสเขาเตรียมทำเว็บไซต์ด้วยเผยแพร่รายละเอียดโครงการแต่ละโครงการที่ต้องใช้งบประมาณตรงนี้ประชาชนจะได้เข้าไปร่วมตรวจสอบได้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีไหมทีนี้มันมีอีกโจทย์หนึ่งครับมีการหารือกับสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือและนักลงทุนต่างประเทศก่อนหน้านี้มุมการเมืองเคยเล่าให้ฟังถึง Moody's ว่าเขาจัดอันดับเราในแง่มุมที่เป็นบวกมากขึ้นกว่าปีที่แล้ว
3: ครับ
1: คุณเอกนิติก็บอกว่าไทยยังถูกมองเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับการลงทุนคุณเอกนิติมองแบบนั้นนะมันก็น่าจะมีเม็ดเงินลงทุนใหม่เข้ามาต่อ

0: ่อเนื่องสิ่งสำคัญคือการปลดล็อกกฎระเบียบและอุปสรรคเพื่อทำให้การลงทุนมันสะดวกขึ้นก็มองในแง่บวกว่าเศรษฐกิจน่าจะมีการลงทุนที่ยังพอชุ่มปากชุ่มคอได้มากขึ้นนะครับทีนี้แบงก์ชาติเขาประมาณการเศรษฐกิจไทยช่วงปี2568ก็คือปีที่แล้วถึงปี2570เขาพบสัญญาณการชะลอตัวซึ่งไม่ใช่แค่แบงก์ชาตินะครับที่กังวลเพราะคนรับข่าวสารพอได้ยินเรื่องเหล่านี้ก็กังวลเหมือนกันอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจกรณีฐานปี69อาจลดลงเหลือ 1.5% จาก 2.4% เมื่อปีที่แล้ว 2.4 นี่ก็ใช่ว่าหลายคนจะพอใจนะครับผลกระทบเพราะอะไรเพราะผลกระทบจากสงครามที่ตะวันออกกลางโอมันยืดเยื้อแล้วคาดการจุดจบกันยากมากเลยนะฮะปรากฏมีการประเมินถ้ารัฐบาลดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยใช้เงิน 400 ล้านบาทเพิ่มเติมก็จะช่วยให้เศรษฐกิจปี69ขยายตัวได้เพิ่มขึ้น 0.6% นะครับอันนี้เป็นการประมาณการนะครับจากทางแบงก์ชาติมาดูผู้ช่วยสายนโยบายการเงินของแบงก์ชาตินะฮะ
1: ทางผู้ช่วยสายนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับก็บอกว่ากรณีที่รัฐบาลกู้เงิน 400 ล้านบาทนะครับก็บอกว่าเป็นประเด็นสำคัญที่ทางคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือว่ากนง.เนี่ยจะหยิบยกขึ้นมาพิจารณานะครับแล้วก็ประเมินแล้วบอกว่าถ้าจะใช้งบประมาณก้อนนี้จริงๆเนี่ยมันจะส่งผลให้ตัวเลขหนี้สาธารณะขยับใกล้เพดานหนี้ที่ร้อยละ70นะครับในช่วงราวๆ 1-2 ปีข้างหน้าซึ่งก็จะทำให้พื้นที่ทางการคลังในการบริหารจัดการนโยบายยามฉุกเฉินเนี่ยมันลดน้อยลงอย่างมากนะครับก็เลยเสนอให้รัฐบาลบอกว่าจะต้องใช้เม็ดเงินอย่างมีประสิทธิภาพตามกันต่อเนื่องเรื่องนี้นะครับหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญรับเรื่องเอาไว้ทางธุรการแล้วนะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวรอว่าจะมีคำสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาอีกหรือไม่นะครับและทั้งหมดนี้คือมุมการเมืองวันนี้นะครับช่วงนี้เราทั้งสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

รู้ไหมครับว่าการดูนกเพียงไม่กี่นาทีก็ทำให้เรามีความสุขขึ้นได้ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจใครมีภาพนกสุดประทับใจอย่าเก็บไว้ดูคนเดียวส่งมาฮิวใจพวกเราได้ในโครงการไทย PBS ชีวิตติดปีกโฟโต้คอนเทสต์ตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้ผู้ชนะจะได้เงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตรอีกทั้งผลงานจะได้รับการเผยแพร่ผ่านทุกช่องทางกับไทย PBS ไทย PBS ชีวิตติดปีก

0: ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการวันใหม่วาไรตี้ครับเช้าวันนี้วันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคมปีพุทธศักราช2569นะครับเช้าวันพฤหัสอยู่กับน้องยุ้ยชมาพรเห็นประเสริฐแล้วผมต๊อบอธิวัฒน์ธีระนิธินันท์ครับ
0: และให้วันใหม่วาไรตี้ของเราพื้นที่ความสุขสำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะหลากหลายแพลตฟอร์มให้ได้ติดตามกันทั้งทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3 Facebook Live X Live เว็บไซต์ thaipbs.or.th และ TikTok Live thaipbs นะคะร่วมพูดคุยจัดรายการแสดงความคิดเห็นกันมาได้เช่นเคยเช้านี้คุณผู้ชมเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะซึ่งนอกจากพี่ต๊อบกับยุ้ยแล้วก็ต้องต้อนรับผู้บรรยายภาษามือของเราในวันนี้ด้วยค่ะ
1: สวัสดีทักทายแล้วก็ทักทายคุณผู้ชมเช้าวันพฤหัสบดีเช้าวันนี้ก็ยังคงเหมือนเดิมครับคุณผู้ชมครับหลายๆคนนั้นเนี่ยก็รอที่จะให้ถึงวันศุกร์จะได้ไปพักผ่อนกันดี
0: อ๋อนึกว่าวันศุกร์เป็นวันที่ใกล้แล้วใกล้ใกล้เขาเรียกว่าได้ลุ้นได้ลุ้น
1: ลุ้นเหรอ
0: วันเสาร์ใช่ไหม
1: ใช่
0: วันเสาร์วันเสาร์นะจนเนี้ยนับวันเลยเพราะว่าเป็นวันแห่งความหวัง
1: หลายๆคนก็หวังอยู่นะครับแต่หวังอย่างที่ว่าเนี่ยก็คือหวังให้สุขภาพดีสุขภาพการเงินเนี่ยช่วงนี้ก็ตึงๆกันหน่อยนะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยใกล้เปิดเทอมเราจะเห็นภาพความช่วยเหลือกันจากหลายๆที่นะครับโดยเฉพาะเรื่องของการส่งต่ออุปกรณ์การเรียน
0: อย่างพี่ต๊อบเคยไปดูของมูลนิธิกระจกเงาใช่ไหม
1: ถูกต้องเขามีศูนย์ส่งต่อนะฮะจัดของส่งไปให้หลายๆคนที่เขาต้องการอย่างที่บอกเนี่ยปีนี้ร้านค้าต่างๆเขาออกมาพูดคุณผู้ชมครับบอกว่าไม่ค่อยได้ขายเท่าไหร่ถ้าเปรียบเทียบกับปีก่อนๆปีนี้คนเลือกที่จะใช้ไซส์เดิมแต่ก็เอาไปขยายไซส์เอาเป็นแบบนั้นไปแก้ไซส์แก้ทรงไง
0: เรื่องบริการการแก้ทรงงานเรื่องของการแก้เปลี่ยนทรงต่างๆของช่างตัดเย็บเสื้อผ้าก็จะได้รับความนิยมเป็นพิเศษอันนี้เล่าให้ฟังอย่างที่บ้านอยู่เนี่ยปกติลูกค้าจะต้องมาตัดชุดคุณผู้ชมก็จะมีรอบตามเอา6เดือน1ปีก็แล้วแต่เจอเหมือนกันก็คือเขาว่าชะลอเรื่องการตัดชุดออกไปแล้วก็ใช้เป็นลักษณะว่าเอาขออนุญาตมาแก้ไซส์แก้ทรงแล้วกันอันนี้จะเป็นบริการรับซ่อมที่ได้รับความนิยมมากๆเลย
1: อะไรประหยัดได้ก็ประหยัดนะครับคุณผู้ชมครับแต่อีกหนึ่งสิ่งห้ามประหยัดก็คือเรื่องของการใช้เวลาในการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะการออกกำลังกายวันนี้มาพูดกันหน่อยหลายๆคนมักจะคิดนะครับว่าคนอย่างผมคนอย่างคุณยุ้ยชมัยพรหรือว่าคนที่ออกกำลังกายสม่ำเสมอนั้นเนี่ยสุขภาพเนี่ยเวลาไปเช็คอัพร่างกายประจำปีจะต้องติ๊กถูกหมดเลยไม่มีอะไรผิดปกติ
0: ในความจริงเนี่ยไม่ได้แปลว่าจะไร้ความเสี่ยงเสมอไปนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าอย่างล่าสุดเนี่ยเอามีเคสนักแสดงคุณเจมส์จินะคะเขามีปัญหาเรื่องไขมัน LDL สูงนะซึ่งไขมัน LDL สูงเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเพียงอย่างเดียวแล้วในบางคนเนี่ยต่อให้ดูแลเต็มที่แค่ไหนตรงนี้มันก็ไม่สามารถที่จะควบคุมได
1: ้ถ้าเกิดเปรียบเทียบกันนะภาพเมื่อก่อนคุณเจมส์จิกับภาพปัจจุบันคุณเจมส์จิเนี่ยคือเขาดูฟิตด้วยใช่ไหม
0: ถูกต้อง
1: นักกีฬาหลายๆคนนะครับเผชิญภาวะ LDL สูงเกินผิดปกติแต่ว่ามันเกิดจากอะไรและถ้าไม่ใช่จากพฤติกรรมการใช้ชีวิตเกิดจากอะไรได้บ้างวันนี้รู้ทันกันได้เรื่องนี้ไปด้วยกันเลยครับ

0: กันได้ค่ะเดี๋ยวนี้หลายๆคนหันมาดูแลรักษาสุขภาพออกกำลังกายกันมากขึ้นใช่ไหมคะแต่ว่าออกกำลังกายต่อให้ดูแลตัวเองดีแค่ไหนไม่ได้แปลว่าจะไร้ความเสี่ยงอย่างเคสของนักแสดงหนุ่มคุณเจมส์จิรายุค่ะเห็นดูเฮลตี้แข็งแรงนะคะปรากฏว่าแชร์ประสบการณ
1: ์
0: ตรวจพบค่า LDL สูงตั้งแต่อายุยังน้อยทั้งที่ภายหลังเนี่ยปรับพฤติกรรมอย่างจริงจังออกกำลังกายคุมอาหารใช้ชีวิตอย่างมีวินัยแต่ค่า LDL ก็ยังสูงอยู่ค่ะจนเข้าสู่กระบวนการรักษาทีนี้น่าสนใจคุณผู้ชมว่าอะไรคือตัวแปรที่ควบคุมไม่ได้และเมื่อไหร่เนี่ยที่เราดูแลตัวเองอาจจะไม่เพียงพอวันนี้รู้ทันกันได้ชวนมาทำความเข้าใจกันวันนี้กับไขมัน LDL นะคะทำไมถูกมองเป็นภัยเงียบและเราจะดูแลตัวเองได้อย่างไรนะคะเพื่อไม่ให้มีความเสี่ยงสะสมโดยที่เราไม่รู้ตัวว่าด้วยคำตอบที่ถูกต้องตามหลักการแพทย์รู้ทันกันได้วันนี้นะคะวิดีโอคอลร่วมพูดคุยกันกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์กุลยศจงพิพัฒน์วณิชค่ะอายุรแพทย์โรคหัวใจและแพทย์เฉพาะทางด้านการสวนหัวใจและขยายหลอดเลือดโรงพยาบาลพญาไท2ผ่านวิดีโอคอลนะคะคุณหมอสวัสดีค่ะ
2: หมอสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับนะ
2: ครับ
3: ก็เรื่องไขมันโลหิตสูงเนาะที่เราบอกว่า LDL สูงเนี่ยเนาะถ้าเข้าเรื่องก่อนเนี่ย LDL เนี่ยชื่อเต็มของมันก็คือ low density lipoprotein นะที่หรือเราเรียกกันง่ายๆว่าเป็นไขมันเลว
2: ครับ
3: แต่จริงพูดเริ่มต้นก่อนจริงๆ LDL เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ร่างกายเราสร้างขึ้นมาเองนะฮะปกติเนี่ยสกุลง่ายๆคือร่างกายเนี่ยเราใช้คอเลสเตอรอลในการสร้างเซลล์เนาะทีนี้คอเลสเตอรอลมันเป็นไขมันแต่นั้นมันจะไม่เข้าไม่ละลายในน้ำนะดังนั้นร่างกายเราจะต้องเอาคอเลสเตอรอลเข้าเลือดให้ได
2: ้
3: นะผ่านทางรูปที่ LDL นะในการเอาคอเลสเตอรอลไปเลี้ยงเซลล์ทีนี้ถ้า LDL มันเยอะเกินไปเนี่ยมันจะเหลือจากการที่เอาไปสร้างเซลล์กลายเป็นเกาะเส้นเลือด
2: ครับแปลว่า LDL เนี่ยไม่ได้เกิดจากการรับประทานหรือกินเข้าไปใช่ไหมครับหมอคือร่างกายของเราสร้างขึ้นมาเองแล้วสาเหตุคืออะไรครับ

0: คือจริงๆ LDL ที่สูงเนี่ยมันก็ขึ้นกับทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ทั้งปัจจัยภายนอก
1: ครับ
0: มันสื่อได้จากปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในที่หลังๆถูกพูดถึงมากก็คือเรื่องกรรมพันธุ์โดยเฉพาะในกรณีที่ LDL สูงมากๆเนี่ยถ้าเกิน190เนี่ยเราจะสงสัยกรรมพันธุ์นะแล้วก็โรคบางอย่างอาจจะทำให้มี LDL สูงได้อย่างเช่นพวกตัวไทรอยด์โรคเบาหวานนะครับ
1: ครับ
0: หรือนะหรือว่าถ้าเป็นปัจจัยภายนอกที่ทำให้ไขมันสูงก็อย่างที่เรารู้กันนะอาหารการกินนะกินของไขมันอิ่มตัวเยอะกินพวกทรานส์แฟตเยอะนะ
1: ครับ
0: หรือว่ายาบางชนิดก็จะทำให้ LDL สูงได้นะครับอย่างเช่นพวกสเตียรอยอะไรประมาณนี้มันก็จะเร่ง LDL ให้สูงได้เหมือนกัน
2: ค่ะนะถ้าอย่างนั้นขออนุญาตขอความรู้จากคุณหมอเพิ่มเติมค่ะว่าค่า LDL เนี่ยมันจะต้องดูยังไงแล้วตัวเลขไหนถึงเรียกว่าอันตรายคะ
0: คือจริงๆเนี่ย LDL เนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยถ้าตามเกณฑ์นะถ้าตามตัวเลขจริงๆเนี่ยเราบอกว่าโอเคดีขึ้นน้อยกว่า100เริ่มสูงก็คือ100ถึง130สูงพอสมควรคือ130ถึง160สูงเลยก็160แล้วสูงมากๆจนอันตรายคือมากกว่า190แต่ทีนี้เนี่ยเป้าในการคุม LDL เนี่ยเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยเนี่ยก็จะต้องขึ้นกับไม่ใช่ขึ้นกับตัวแค่ตัวเลขอย่างเดียวขึ้นกับสภาพแต่ละบุคคลด้วยง่ายๆก็คือถ้าในกรณีคนไข้ที่ความเสี่ยงสูงนะอย่างเช่นอายุเยอะๆมีโรคประจำตัวเยอะๆนะคนไข้กลุ่มนี้เราก็จะพยายามกด LDL ให้ต่ำนะตัวเลขอาจจะต่ำอย่างเช่นถ้าเกิดคนไข้ที่เป็นโรคหัวใจเนี่ย LDL เราต่ำกว่า70หรือว่าถ้าเป็นเพิ่งหัวใจวายมาเนี่ยเอาต่ำกว่า55เลย
1: ครับ
0: แต่กลับกันถ้าอายุน้อยๆเนี่ยบางทีเราปล่อยสูงได้นิดหน่อยนะ130ก็ยังพอไหว
1: ครับครับคุณหมอครับทีนี้กลับมาที่เรื่องของการดูแลตัวเองหน่อยอย่างหลายๆคนเนี่ยโอเคอย่างนักแสดงท่านหนึ่งเนี่ยที่เราเอามาพูดกันวันนี้นะครับท่านก็ดูออกกำลังกายทานอาหารคลีนจริงๆแล้ว2วิธีนี้โอเคต่อให้มีค่า LDL ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยถ้าเรายังคงปฏิบัติตัวต่อเนี่ยยังสามารถที่จะกด LDL ให้ต่ำลงจากพฤติกรรมเหล่านี้ได้ไหมครับ
0: การคุมอาหารก็กดได้นะการคุมปัจจัยเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นการคุมอาหารการออกกำลังสามารถกด LDL ได้โดยเฉพาะการออกกำลังเนี่ยถ้าออกกำลังวันละ30นาทีนะต่อวัน5วันต่อสัปดาห์เนี่ยลดโรคหัวใจได้เกือบ 30% กด LDL ได้ประมาณ 10%
1: ครับ
0: นะส่วนการคุมอาหารให้ดีลดของมันกินไขมันไม่อิ่มตัวเยอะๆนะกินพวกอาหารไฟเบอร์สูงก็จะลด LDL ได้ประมาณ 10-20% ถึง 30% ตามเปเปอร์โดยประมาณแต่โดยรวมกดได้กดไม่ได้เนี่ยก็อย่างที่แจ้งไว้ว่ามันต้องขึ้นกับว่าตัวเลขขามามันสูงแค่ไหนคือถ้าตัวเลขขามาสูง190 200เนี่ยบางทีพยายามแล้วบางทีมันก็กดได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่เราอยากได
1: ้กดไม่ได้แบบนี้คือต้องใช้ยาช่วยหรือว่าต้องยอมรับสภาพครับคุณหมอกุลยศ
0: ส่วนใหญ่ใช้ถ้าสูงมากๆแนะนำให้ใช้ยาเนาะเพราะว่าถ้า LDL เนี่ยถ้าเราคือถ้าคุมไม่ได้ก็แนะนำให้ใช้ยาเพราะว่าอย่างที่บอก LDL สูงเพิ่มโรคหัวใจ
1: ครับ
0: ถ้าคุมอาหารแล้วไม่ไหวจริงๆยังเกิดเกณฑ์เราก็แนะนำให้กินยาหรือถ้าสูงมากๆตั้งแต่ขามาเลยแล้วเราประมาณการว่าโอเคต่อให้คุณคุมปัจจัยเสี่ยงให้ดีมันก็มีแนวโน้มจะไม่ถึงเกณฑ์เราก็ให้ยาไปเลย
1: ครับครับ
2: ค่ะทีนี้ค่ะถ้าเกิดมันมียาลดไขมันคุณหมอคนรับประทานกันเยอะมากอย่างคุณแม่ยุ้ยเป็นหนึ่งในคนที่ต้องใช้เรื่องยาลดไขมันด้วยเช่นเดียวกันตรงนี้มันจะไปช่วยลดค่า LDL ด้วยไหมคะ
0: ลดโรคหัวใจด้วยโดยทั่วไปเนี่ยยาลดไขมันเนี่ยถ้าพูดถึงกลุ่มหลักที่เราใช้ตอนนี้กินกันอยู่ทุกวันเนี่ยจะเป็นกลุ่มสเตตินเนาะกลุ่มสเตตินเนี่ยหน้าที่ของมันคือการลดการสร้าง LDL ที่ต่ำเนาะมันจะลด LDL ได้ประมาณลดโรคหัวใจได้ประมาณใกล้ๆ 30% ลด LDL ได้ 30-50% ขึ้นกับความแรงของยาเลย
1: ครับครับคุณหมอครับทีเนี้ยเราพูดถึง LDL แล้วก็ HDL ก็คือไขมันดีคือเมื่อสักครู่ในช่วงต้นคุณหมอพูดแล้วว่า LDL เนี่ยมันต้องถูกผลิตขึ้นมาเพื่อการบาลานซ์ใช่ไหมครับหรือว่าจริงๆแล้วเราสามารถกด LDL ให้เหลือต่ำสุดเท่าที่จะทำได้หรือว่าถ้าเกิดไม่มีเลยเนี่ยมันจะเป็นโทษไหมครับ
0: จริงๆเนี่ย LDL ที่ต่ำเนี่ยคือต้องขึ้นอยู่กับว่าหมายถึงกดให้ต่ำไปเลยใช่ไหม
1: ใช่
0: คือจริงๆเนี่ยถ้าทางหัวใจเนี่ยสำหรับคนไข้โรคหัวใจเราเชื่อว่า LDL ยิ่งต่ำยิ่งดีนะนะตัวเลขเนี่ยถ้าสำหรับในกรณีคนไข้ที่ LDL สูงแล้วเราเปเปอร์บอกว่าการกดไขมัน LDL ให้มันต่ำลงเนี่ยอัตราการเกิดโรคหัวใจจะค่อยๆต่ำลงเรื่อยๆต่ำถึงจุดไหนที่บอกว่าจะเริ่มไม่ค่อยได้ผลเนี่ยจากเปเปอร์เนี่ยเขาบอกว่าถ้า LDL ต่ำกว่า40เนี่ยเบเนฟิตอาจจะไม่ได้ชัดเจนละหลังจากการต่ำตัวเลขประมาณนั้น
1: โอเคครับ
2: ค่ะทีเนี้ยเอา

0: ความน่าสนใจด้วยความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดเขาบอกว่ามันมักจะสะสมเงียบๆแล้วมาออกอาการอีกทีนึงเนี่ยตอนที่ส่วนใหญ่มักจะเมื่อสายไปหรือว่ามีอาการเยอะมากแล้วทำไมถึงเป็นแบบนั้นคะคุณหม
1: อก็เป็นแบบนั้นจริงๆก็ง่ายๆคือปกติเนี่ยอย่างที่ไขมันเนี่ยเวลา LDL สูงเนี่ยมันจะค่อยๆเกาะเส้นเลือดเนาะค่อยๆฉาบเส้นเลือดทีเนี้ยไขมันเวลามันฉาบเส้นเลือดเนี่ยถ้ามันฉาบทีละนิดทีละหน่อยเนี่ยมันจะไม่ขัดขวางการไหลเวียนเลือดเนี่ยถ้าเส้นเลือดหัวใจเนี่ยไขมันฉาบไม่ได้ตีบเกิน 50% เนี่ยพวกนี้จะไม่ได้ขัดขวางการไหลเวียนของเลือดเลยคนไข้จะไม่มีอาการ
2: ครับ
1: กว่าจะไม่มีอาการอีกทีเนี่ยก็ฉาบเกิน50ละหรือบางคน70 80
2: คร
1: ับ นะก็จะถึงจะตอนนั้นจะเริ่มมีอาการแล้วที่แสบก็คือบางทีเนี่ยพวกนี้เวลามันเกิดการเกาะเส้นเลือดเนี่ยบางทีมันไม่ได้เกิดเส้นเดียวกว่าเราจะไปพูดว่าตีบเนี่ยบางทีเจอตีบ3เส้นไปละ
2: ครับ
1: นะครับ
2: อาการนี่เป็นยังไงครับคุณหมอพอจะบอกคร่าวๆให้เราสังเกตตัวเองก่อนที่จะไปพบแพทย์ได้ไหมครับอาการที่มันแสดงออกชัดเจนเลยในกรณีที่ LDL มันสูงหรือว่ามีอาการเกี่ยวกับโรคที่กำลังจะเลวร้ายไปกว่าเดิมมีอะไรบ้างครับ
1: จริงๆเนี่ยถ้าเวลา LDL สูงเนี่ยแล้วทำให้เกิดโรคทางหัวใจนะเราจะแบ่งคนไข้ง่ายๆเป็น2โรคคือ1เส้นเลือดตีบกับ2หัวใจวายนะเส้นเลือดตีบเนี่ยจะเป็นกลุ่มพวกไขมันฉาบเส้นเลือดจะทำให้เกิดการตีบนะพวกนี้เนี่ยก็จะเกิดจาก LDL ที่สูงเป็นเวลานานพอสมควรนะส่วนใหญ่อาการก็จะมาด้วยเรื่องเหนื่อยง่ายออกกำลังแล้วแน่นหน้าอกนะพักเราหายนะครับส่วนกลุ่มที่สองเนี่ยน่ากลัวกว่าคือกลุ่มหัวใจวายนะกลุ่มสองเนี่ยจะเป็นกลุ่มขั้นต่อของเส้นเลือดตีบคือปกติเนี่ยที่ไขมันที่อยู่ในเส้นเลือดเนี่ย LDL ที่อยู่ในเส้นเลือดเนี่ยที่เรากลัวเนี่ยไม่ได้เป็นเส้นเลือดตีบเรากลัวไอ้ไขมันที่ในเส้นเลือดเนี่ยมันเกิดการปริคือในกรณีที่เราคุมไขมันไม่ดีเนี่ยคุมความดันไม่ดีหรือปัจจัยเสี่ยงอย่างเช่นสูบบุหรี่เนี่ยเวลาไขมันในเส้นเลือดเนี่ยมันก็เป็นมันบันหมูนะเร็ว
2: ๆครับ
1: ถ้าคุมไม่ดีมันปริได้และเวลามันปริเนี่ยมันก็เหมือนร่างกายเราเป็นแผลแต่มันเป็นแผลในเส้นเลือดแล้วเส้นเลือดหัวใจเราเนี่ยขนาดประมาณ 3-4 มิลดังนั้นเกล็ดเลือดเวลามันเป็นแผลปุ๊บเกล็ดเลือดเกาะนิดเดียวเนี่ยเส้นเลือดตันและตันในเวลาไม่กี่นาทีโดยคนไข้กลุ่มนี้จะมาด้วยหัวใจวายอาการจะมาด้วยเหนื่อยแน่นหน้าอกรุนแรงเหนื่อยใจสั่นรุนแรง
2: คร
1: ับนะอันนี้ถ้าเกิดมีอาการพวกแน่นหน้าอกรุนแรงเหนื่อยง่ายรุนแรงเนี่ยแนะนำให้รีบเข้าโรงพยาบาลฉุกเฉินนะ
0: ค่ะทีนี้ค่ะคุณหมอคะมันมีเรื่องนึงที่เราคุยกันในโลกออนไลน์ว่าถ้าเกิดเราอ่ะดูแลตัว HDL ดีๆไตรกลีเซอไรด์ต่ำมันจะช่วยหักล้างตัว LDL ได้ข้อเท็จจริงเรื่องนี้เป็นยังไงคะคุณหมอ
1: คือตัวเรื่องเปเปอร์เรื่อง HDL เนี่ยในเราโอเคเรามีความเราในสมัยก่อนเนี่ยเราบอกว่า HDL ที่สูงเนี่ยลดโรคหัวใจเพราะว่าจริงๆหน้าที่ของ HDL เนี่ยก็คือการดักจับคล้ายๆเก็บคอเลสเตอรอลกลับนะเราก็เชื่อว่าตัว HDL มีแนวโน้มจะลดโรคหัวใจแต่หลังๆเนี่ยมันมีหลักฐานเรื่องมาหักล้างเรื่องการ HDL ลดโรคหัวใจเหมือนกันบางเปเปอร์มีถึงขนาดที่บอกว่าถ้า HDL สูงถึงจุดหนึ่งเนี่ยสูงเกินร้อยเนี่ยโรคหัวใจไม่ลดลงแล้วอัตราตายกลับเพิ่มขึ้นด้วยดังนั้น HDL เนี่ยมันก็เลยมีความกำกึกนะหลังๆทาร์เก็ตหลักของการคุมก็เลยเหลือแค่ LDL เป็นหลัก
2: ครับคุณหมอครับทีนี้มาถึงเรื่องของการดูแลแล้วการตัดสินใจอย่างที่คุณหมอแจ้งไปบอกว่าถ้าเกิดมันสูงเกินจนปรับพฤติกรรมแล้วมันกดลงไม่ได้เนี่ยรับประทานยาลดไขมันหรือว่าลด LDL ไขมันเลวเนี่ยต้องกินไปตลอดชีวิตไหมครับแล้วจะมีผลอะไรกับร่างกายในระยะยาวหรือเปล่าครับ
1: โดยทั่วไปถามว่าถ้าจะต้องกินตลอดชีวิตไหมคงต้องตอบว่ามีโอกาสค่อนข้างสูงคืออย่างที่บอกถ้าตัว LDL สูงมากๆเนี่ยมันจะมีลักษณะของกรรมพันธุ์อยู่พูดง่ายๆก็คือร่างกายของคนไข้ที่มี LDL สูงมากๆเนี่ยพร้อมจะสร้าง LDL ขึ้นมา
2: ครับ
1: แล้วยาลดไขมันพวกนี้ไม่ใช่ยารักษาเป็นแค่ยากดไม่ให้มันสูง
2: ครับ
1: นะดังนั้นแนวโน้มเนี่ยอาจจะได้กินตลอดชีพแต่ว่าเกณฑ์ปรับขึ้นปรับลงได้นะตามระดับกับผลข้างเคียงทีนี้ยาไขมันเนี่ยมีผลข้างเคียงอะไรเนาะยาไขมันเนี่ยผลข้างเคียงที่อาจจะเจอได้บ่อยจะมี3อย่างที่เราจะเจอคือ1อาจจะมีเอนไซม์ตับที่ขึ้นได้เพราะอย่างที่ยาไขมันเนี่ยเป็นยากดการสร้าง LDL และ LDL สร้างที่ตับ
2: มันไปยุ่งกับ
1: ตับเอนไซม์ตับจะขึ้นได้ประมาณ 3% โอกาสเกิดตับวายตับแข็งมีไหมมีแต่น้อยมากๆอันนี้เป็นที่มาที่หลังจากกินยาเสร็จเนี่ยเราไม่ใช่ว่าจ่ายยาไปเลยเราต้องจ่ายยาแล้วนัดมาตรวจเลือดว่าเกิดผลข้างเคียงหรือเปล่าผลข้างเคียงที่2ที่อาจจะเจอได้บ่อยและอาจจะทำให้คนไข้โดนหยุดยาได้บ่อยคือการปวดกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะคือยาเนี่ยมันจะมีการกินเข้าไปมันจะมีการสลายกล้ามเนื้ออ่อนเหมือนคนออกกำลังหนักๆเ

แต่ว่าไม่ได้ทำกล้ามเนื้อรีบอะไรนะแต่ปวดนะปวดต้นกล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆต้นแขนต้นขาบางคนตะคริวกินถ้าเกิดปัญหาแล้วก็ลดยานะแต่ถ้าไม่ไหวจริงก็ต้องเปลี่ยนยาอันนี้ก็ว่ากันอีกอันนึงที่อาจจะเจอได้ก็คือระดับน้ำตาลที่ขึ้น

0: ก็ยาการรักษาไขมันเนี่ยนะโดยคือก็อย่าลืมไปตรวจสุขภาพเนาะนะแล้วก็ถ้าเกิดไขมันสูงถ้าสูงมากๆจริงๆถ้าไม่ได้ก็คงจะแนะนำเรื่องการทานยาแหละเนาะแต่อย่างที่บอกการรักษามันก็เหมือนกับการซื้อของเนาะแล้วก็เอาประโยชน์ของยาไปแลกกับผลข้างเคียงของยานะถ้าสูงมากๆเราก็แนะนำให้กินแต่ว่ากินเสร็จเราก็ต้องดูว่าเกิดผลข้างเคียงไหมถ้ามีปัญหาก็ปรึกษาคุณหมอว่าจะปรับยาเปลี่ยนยาอะไรหรือเปล่านะอย่ากลัวที่จะไปพบแพทย์นะครับ
1: ค่ะแต่สุดท้ายสำหรับคนทั่วไปแน่นอนว่าการดูแลตัวเองกินอาหารที่ดีมีประโยชน์ออกกำลังกายก็ยังคงเป็นอีกหนึ่งส่วนที่เราสามารถทำได้ใช่ไหมคะคุณหมอ
0: ใช่ถูกต้องต่อให้กินยาให้ดีก็ตามการคุมปัจจัยเสี่ยงให้ดีลดหวานลดมันออกกำลังเสริมประสิทธิภาพของยาแล้วนะช่วยไม่ใช่แค่ทำให้ดีเสริมประสิทธิภาพของยาการออกกำลังลดอัตราตายได้จากโรคหัวใจด้วย 30% นะครับอย่างอย่าเล็ดทำโดยที่ไม่ต้องกินยาเพิ่ม
1: นี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะเราว่ากันด้วยเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพนะคะแล้วก็ได้ความรู้กันเพียบเลยนี่ขอขอบพระคุณนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์กุลยศจงพิพัฒน์วณิชอายุรแพทย์โรคหัวใจและแพทย์เฉพาะทางด้านการสวนหัวใจและขยายหลอดเลือดโรงพยาบาลพญาไท2ขอบพระคุณคุณหมอนะคะ
2: ขอบคุณครับหมอครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: นะครับดูแลตัวเองกันต่อไปน
1: ะ
2: ไม่ใช่ว่าคือมันเป็นประเด็นอย่างนี้น้องยุ้ยคุณผู้ชมคือเขาออกมาก็จะมีคนที่ออกมาว่าก็เนี่ยออกกำลังกายไปก็เท่านั้นปล่อยดีกว่าไม่ต้องออกเพราะในไง LDL มันก็ขึ้นอยู่ดี
1: คุณหมอบอกแล้วว่าสุดท้ายแล้วว่าจะรับประทานยาหรือไม่รับประทานยาค่ะการออกกำลังกายดูแลรักษาสุขภาพก็เป็นหนึ่งเรื่องที่สำคัญแล้วยุ้ยว่าจริงๆอ่ะวันนี้ดีใจนะหลายคนออกมาแชร์เรื่องการออกกำลังกายกันมากยิ่งขึ้นด้วย
2: ถูกต้องครับอ่ะอย่าปล่อยให้ร่างกายของคุณนั้นส้มซานกับอะไรที่ไม่ดีกับตัวเองนะครับดังนั้นถ้าเป็นขึ้นมาไม่เป็นไรครับมีอยู่ยาแล้วก็ต้องปรับพฤติกรรมกันด้วยแต่เรื่องนี้ร้องทุกข์ลงไปนี้ปล่อยไม่ได้คุณผู้ชมครับช่วงนี้ฝนมาเริ่มตกแล้วหลายที่เนี่ยนะครับก็ต้องทำการรอกคูคลองแต่มีอีกหนึ่งที่ครับที่เป็นปัญหาและชาวบ้านก็ร้องเรียนมาที่อ่างทองครับที่อำเภอสามโก้คุณผู้ชมครับผักตบชวาเต็มคลองน้องยุ้ยเต็มคลองที่ว่าคุณผู้ชมครับคือไม่ใช่แค่บางโซนนะ5 กิโลเมตร
1: โอ้โห
2: ยาวไหม
1: in your area มากเต็มทุกพื้นที
2: ่เราปั่นจักรยานเราวิ่งกันกิโล2 กิโลยังเหนื่อยเลยครับนี่ผักตบชวาแน่นๆเลยคุณผู้ชมครับติดตามเรื่องนี้แล้วหนึ่งในร้องทุกข์ลงป้ายนี้กับน้องอ้อมบุษาเอี่ยมสุวรรณอ้อมสวัสดีครับ
3: สวัสดีทั้ง2ท่านเลยนะคะปัญหาที่ตามมาค่ะคือน้ำเน่ายุงชุมแล้วช่วงนี้เนี่ยหน้าฝนผักตบชวามันกระจายแพร่พันธุ์เร็วมากๆนะคะส่วนเรื่องนี้ข่าวดีค่ะมีทางออกแต่จะเป็นอย่างไรติดตามในร้องทุกข์ลงป้ายนี้วันนี้ค่ะ

ีปัญหาอุตสาห์เคลียร์ให้นะคะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่น้ำไม่ไหลไฟดับหรือตกเป็นผู้เสียหายจากภัยออนไลน์ซื้อของมาแล้วไม่ตรงปกอยากจะแจ้งเข้ามาสามารถโทรมาได้เลยนะคะ027902111ค่ะหรืออีกหนึ่งช่องทางสแกน QR code ที่ขึ้นหน้าจอตอนนี้เลยนะคะหรือพิมพ์เพื่อนๆผ่าน LINE ID @ร้องทุกทาย PBS admin ออมนี่แหละค่ะรอตอบคำถามคุณผู้ชมอยู่นะคะปะแรกในวันนี้ค่ะแหมชาวบ้านบอกว่าเอ๊ะไปดูภาพแล้วมันตรงไหนมันคือลำน้ำมันตรงไหนมันคือคลองกันแน่เพราะว่าผักตบชวาเต็มแบบนี้เลยคุณผู้ชมประเด็นปัญหานี้ค่ะอยู่ที่อำเภอสามโก้จังหวัดอ่างทองชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าปัญหาที่ตามมาเนี่ยนะเวลาผักตบชวามันแน่นเนี่ยคนที่ใช้น้ำในการสัญจรเนี่ยนะคะก็ไม่สามารถที่จะใช้ได้หรือพอผักตบชวามันแน่นจนเกินไปน้ำมันเริ่มเน่าเสียยุงชุมสภาพเป็นแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมนึกว่าสนามหญ้าแต่มันไม่ใช่เลยนะนี่คือคลองลำสนุนค่ะเป็นอยู่ที่อำเภอสามโก้จังหวัดอ่างทองเขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยนะมีผักตบชวาขึ้นจนหนาแน่นเต็มคลองไปหมดเลยไม่สามารถเห็นน้ำที่อยู่ด้านล่างได้ระยะทางภาพมุมสูงคุณผู้ชมอยู่สักประมาณ5กิโลเมตรด้วยกันบางช่วงบางตอนเนี่ยผักตบชวามันแน่นจริงๆนี่ถ้าไม่ได้สังเกตว่าเป็นผักตบชวานะนึกว่าเป็นหญ้านะเนี่ยนะเขาบอกว่าตรงบางพื้นที่เนี่ยน้ำเนี่ยเริ่มมีสีดำเพราะว่าผักตบชวาเนี่ยมันเน่าแล้วก็เป็นแหล่งที่เพาะพันธุ์ยุงลายมียุงจำนวนมากค่ะชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ค่ะก็บอกว่าผักตบชวาที่ขึ้นอยู่ในคลองเนี่ยเป็นมานานหลายสิบปีแล้วนะยังไม่มีผู้ใดที่เข้ามาดำเนินการหรือว่ากำจัดแก้ไขโดยเฉพาะที่ผ่านมาค่ะผักตบชวามันขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วจนเต็มลำคลองไปหมดเลยสิ่งที่ชาวบ้านเขาฝากมาค่ะคืออยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเร่งแก้ไขเพราะบอกว่าตอนนี้เนี่ยเกษตรกรผู้ใช้ลำน้ำในคลองนี้เนี่ยก็บอกว่ามันเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายแล้วก็กระทบกับชีวิต

0: ของประชาชนที่ต้องใช้เส้นทางนี้เนี่ยในการสัญจรไปมาก็ลำบากมากยิ่งขึ้นเรื่องนี้ค่ะลำน้ำแห่งนี้เนี่ยลำคลองแห่งนี้มีระยะทางยาว10กิโลเมตรซึ่งอยู่ในการดูแลของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชนสูตรค่ะซึ่งเป็นคลองสำคัญที่ประชาชนนั้นใช้ในภาคการเกษตรแล้วก็อุปโภคบริโภคเรื่องนี้มีความคืบหน้าอย่างไรชาวบ้านจะได้ใช้ลำคลองนี้อย่างสวยสะอาดในเร็ววันนี้อย่างแน่นอนพูดคุยกับท่านนี้ค่ะคุณมาโนตุ้มทองค่ะเป็นผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชนสูตรอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านผอ.มาโนตคะ
1: ครับสวัสดีครับผมมาโนตุ้มทองครับผู้อำนวยการโครงการชนสูตรครับ
0: ค่ะความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหานี้เห็นบอกว่าตอนนี้เริ่มส่งเครื่องจักรไปตักหรือว่าไปจัดการกับผักตบชวาตรงนี้แล้วถูกต้องไหมคะ
1: ครับถูกต้องครับได้ส่งเครื่องจักรเข้าไปเมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการดำเนินการครับ
0: ค่ะจะแก้ไขทั้งหมดเนี่ยคาดว่าใช้เวลาสักประมาณกี่วันคะท่านผอ.
1: ครับจากการประเมินเนี่ยนะครับพื้นที่ที่ว่าเป็นผักตบชวาหนาแน่นนะครับจากความยาวของคลองเส้นนี้ประมาณสัก5กิโลแต่มีผักตบอยู่ประมาณสัก2กิโล300เมตรเนี่ยคาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณสัก2สัปดาห์ก็แล้วเสร็จครับ
0: ค่ะช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงฝนตกด้วยเนาะแล้วก็ผักตบชวาอาจจะแพร่พันธุ์ได้รวดเร็วมีวิธีการที่จะไปกำจัดหรือว่าป้องกันไม่ให้มันขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นด้วยไหมคะ
1: ก็มีส่วนหนึ่งครับเราได้ประสานร่วมบูรณาการร่วมกับทางอำเภอสามโก้นะครับแล้วก็ทางเทศบาลอำเภอสามโก้นะครับแต่บูรณาการร่วมกันในเรื่องของการเก็บเล็กนะครับเพราะว่าหลังจากวันนี้ไป14วันเราเก็บใหญ่นะครับที่ว่าจะผักตบชวาที่หนาแน่นออกนี่จะเป็นการเก็บเล็กโดยใช้เครื่องจักรของกรมชลประทานบางส่วนนะครับในเรื่องของเช่นเกิดนวัตกรรมเข้าไปช่วยในการเก็บเล็กครับเพื่อเกิดความยั่งยืนครับ
0: ผักตบชวาที่เก็บไปแล้วค่ะทางโครงการเอาไปจัดสรรยังไงต่อคะท่านผอ.
1: ได้ประสานกับทางเทศบาลกับทางอำเภอนะครับจะนำไปกองนะครับแล้วก็ประสานกับทางพัฒนาที่ดินเพื่อจะไปทำจัดทำปุ๋ยต่อครับ
0: อ๋อเอาไปทำปุ๋ยต
1: ่
0: อค่ะระหว่างนี้ชาวบ้านเขาบอกว่าอาจจะมีช่วงที่น้ำเสียบางจุดหรือว่ามีรากผักตบชวาที่มันเน่าในพื้นที่เนี่ยค่ะทางโครงการทำยังไงต่อไปคะ
1: ก็คือต้องขนย้ายครับขนย้ายออกจากบริเวณนั้นนะครับแล้วไปกองไว้ตามจุดที่ทางอำเภอกำหนดนะครับและตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่จะทำปุ๋ยครับ
0: ค่ะพอเอาไปทำปุ๋ยแล้วแต่ว่าตอนนี้เนี่ยชาวบ้านก็บอกว่ายังกังวลใจอยู่เลยมีข้ออยากจะแบบบางทีอาจจะมีผักตบชวาเพิ่มมากขึ้นสามารถแจ้งได้ที่ไหนอย่างไรอยากจะให้ท่านผอ.ใช้ช่องทางของร้องทุกข์ลงป้ายนี้แหละค่ะสื่อสารกับชาวบ้านได้เลยค่ะ
1: ครับถ้าโดยตรงเลยนะครับแล้วสามารถโทรเข้าเบอร์ผมนะครับผอ.โครงการชลประทานที่ชลสูตรโดยตรงได้เลยนะครับ
0: ค่ะ
1: เบอร์081นะครับ
0: ค่ะ
1: 851
0: ค่ะ
1: 3671นะครับ
0: โอ้ค่ะโอ้โห
1: ยินดีเลยครับ
0: ค่ะท่านผอ.ให้เบอร์ส่วนตัวเองเลยนะคุณผู้ชมในการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ให้กับชาวบ้านขอบคุณแทนชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่แล้วเดี๋ยวเรารอนะคะต่ออีก14วันปัญหาเรื่องของผักตบชวาหมดจากลำคลองนี้อย่างแน่นอนค่ะขอบพระคุณค่ะท่านผอ.มาโนตุ้มทองค่ะผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชนสูตรขอบพระคุณค่ะความกระจ่างเกิดขึ้นทันทีคุณผู้ชมส่วนการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้นะก็รออีก14วันส่วนผักตบชวาที่อยู่ในพื้นที่ก็จะเอาไปกำจัดทำเป็นปุ๋ยต่อไปนะคะเอาล่ะไปต่อกันที่ป้ายที่2คุณผู้ชมเรื่องนี้เนี่ยชาวบ้านเขาก็บอกว่าอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยช่วยไปดูหน่อยเพราะว่าถนนเนี่ยโอ้โหสภาพเนี่ยมันใช้งานแบบไม่ค่อยได้แล้วคุณผู้ชมเป็นหลุมเป็นบ่อบางช่วงเนี่ยก็เสี่ยงว่าจะทรุดตัวลงไปหรือเปล่าปัญหาที่เกิดขึ้นชาวบ้านในพื้นที่เขาบอกว่ามีรถบรรทุกไม่ใช่10ล้อนะแต่บางครั้งไปนับแล้วอ่ะ18ถึง22ล้อด้วยกันเอาไปดูกันค่ะมาแล้วชาวบ้านเขาบอกว่านี่แหละอาจจะเป็นต้นเหตุที่ทำให้ถนนเส้นนี้มันเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วก็ถนนพังคุณผู้ชมช่วยกันดูหน่อยรถบรรทุกแล้วก็ยังขนของมาอีกค่ะนี่เป็นทางเข้าด่านภูดู่ชำรุดค่ะเส้นทางไปมุ่งหน้าไปที่ด่านภูดู่ชายแดนไทยแล้วก็สปป.ลาวหมู่ที่2ตำบลม่วง7ต้นอำเภอบ้านโคกจังหวัดอุตรดิตถ์เส้นทางนี้เนี่ยยาวประมาณ5กิโลเมตรแต่สภาพเนี่ยโอ้ชำรุดเสียหายแล้วก็เป็นหลุมเป็นบ่อด้วยคุณผู้ชมตลอดเส้นทางเขาบอกว่ามันขาดการดูแลเพราะว่าชาวบ้านเนี่ย

0: จริงๆแล้วพอถนนมันพังแต่ชาวบ้านที่เขาอยู่ในพื้นที่เป็นประจำทุกวันที่ต้องไปทำสวนทำไร่หรือว่าเป็นรถเล็กๆรถจักรยานยนต์เนี่ยก็ต้องค่อยๆขับผ่านเส้นทางนี้เคลื่อนตัวไปได้อย่างลำบากสาเหตุที่มันชำรุดเสียหายเนี่ยเป็นเพราะว่าเนี่ยมีรถที่บรรทุกสิ่งของจากบริเวณสปป.ลาวค่ะขนมันสำปะหลังหรือว่าขนสิ่งของต่างๆนะขนพวกข้าวเปลือกข้าวโพดเมล็ดกาแฟเศษเหล็กเนี่ยเข้ามาที่ราชนาจักรไทยโดยรถบรรทุกจากสปป.ลาวแต่ละคันค่ะพอไปวัดแล้วเนี่ยก็มีน้ำหนักไม่ต่ำกว่า50ตันบางคัน18ถึง22ล้อลักษณะเนี่ยก็คือบรรทุกพืชผลทางการเกษตรเป็นจำนวนมากเลยพอมันบรรทุกมาเยอะแบบนี้ปริมาณที่บรรทุกมากับสภาพถนนที่จะรองรับเรื่องนี้ได้เนี่ยก็อาจจะไม่ไหวถนนก็เลยพังเสียหายค่ะสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในพื้นที่คำถามก็คือชาวบ้านฝากถามมาเลยคือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยทำไมไม่มาตรวจสอบหรือว่าดูรถบรรทุกที่มาจากฝั่งตรงข้ามเนี่ยที่จะเข้ามาในพื้นที่ประเทศไทยว่ามันแบกรับน้ำหนักเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือเปล่าเอาไปฟังเสียงชาวบ้านค่ะ
1: ก็เห็นอยู่เนี่ยเห็นออกไปออกมา
2: โอ้ดูรถลาวเข้ามา
1: ไปดูเขาก็ใช้เส้นนี้แหละค้าขายแล้วก็ใช้เส้นนี
3: ้เดือดร้อนไหมเนี่ยตอนนี้ถนนพังเนี่ย
1: ก็เดือดร้อนนั่นแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่ามีงานหน่วยไหนมาช่วยอ่ะ
0: ไม่รู้แต่ร้องทุกข์ลงป้ายนี้ค่ะเข้าไปหาคำตอบมาให้ไปถามคุณสุทนดวงตาน้อยค่ะเป็นนายกอบต.ม่วง7ต้นเขาบอกว่าจากการไปตรวจสอบเนี่ยก็พบว่าถนนเส้นทางนี้เนี่ยนะเป็นถนนเส้นทางหลักที่จะบรรทุกให้รถบรรทุกจากสปป.ลาวเนี่ยขนสิ่งของไปมากันระหว่างสปป.ลาวแล้วก็ราชอาณาจักรไทยทีนี้วิธีการแก้ไขปัญหาค่ะเบื้องต้นเลยล่าสุดเบื้องต้นนะคะถ้าปัญหาเนี่ยเรื่องของถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อทางอบต.เขาก็แจ้งให้กับทางผู้ดำเนินการของผู้ประกอบกิจการธุรกิจของรถบรรทุกเนี่ยนะคะเอาหินคลุกมาซ่อมบริเวณที่เป็นหลุมเป็นบ่อไปก่อนส่วนระยะทางยาวๆในระยะยาวเลยเนี่ยนะที่จะปรับปรุงถนนทั้งเส้นนี้นะคะระยะทาง5กิโลเมตรเนี่ยตอนนี้ทางอบต.ค่ะก็ไปของบประมาณกับทางจังหวัดมาอยู่ที่48ล้านบาทเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ในระยะยาวเอาไปฟังเสียงทางอบต.กันค่ะ
4: ครับถ้ามีโอกาสเนาะก็คงจะได้ไป เร่งรัดนะครับทางจังหวัดว่าตามที่ทางอบต.ที่ขอไปนั้นนะครับว่า อยู่ถึงขั้นตอนไหนเพราะว่าช่วงฤดูนี้ก็จะเริ่มเข้าฤดูฝนนะครับเกษตรกรเขาก็จะเข้าไปทำสวนทำไร่ทำนาพืชผลทางเกษตรบ้างอะไรเนี้ยก็ถ้าได้มาก่อนได้มาเร็วนะครับมันก็จะความเดือดร้อนของชาวบ้านก็จะดีขึ้นนะครับก็จะดีขึ้นก็คงจะเล็กลัดให้อีกส่วนนึงครับถ้ามีโอกาสเข้าไปติดตามครับครับ
0: ส่วนอีกโครงการหนึ่งค่ะก็เลยคือโครงการสร้างด่านศุลกากรแห่งใหม่จะเริ่มก่อสร้างปี2572ถึง2575นะคะงบประมาณทั้งหมด500ล้านบาทค่ะที่กระทรวงคมนาคมอนุมัติมาให้ก็จะตัดเส้นทางใหม่แบ่งเป็น4ช่องทางจราจรซึ่งก็จะมาช่วยดำเนินการเรื่องของรถบรรทุกที่ผ่านเส้นทางสปป.ลาวแล้วก็ประเทศไทยไปด้วยนะคะเพื่อที่จะทำให้เป็นมาตรฐานมากยิ่งขึ้นเอาล่ะเดี๋ยวเราติดตามความคืบหน้าว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ได้หรือไม่ส่วนในพื้นที่ไหนคุณผู้ชมมีปัญหาถนนเป็นหลุมเป็นบ่อหรือว่าตรวจสอบไปแล้วเนี่ยอาจจะพบความไม่ชอบมาพากลเนี่ยนะคะสามารถแจ้งเข้ามาได้ที่ร้องทุกข์ลงป้ายนี้ค่ะทั้งหมดนี้ก็คือร้องทุกข์ลงป้ายนี้ในวันนี้พี่ต๊อบพี่วิค่ะปัญหาเรื่องของถนนเป็นหลุมเป็นบ่อเนี่ยก็ยังเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่แจ้งเข้ามาแต่โดยเฉพาะเรื่องของการบรรทุกสิ่งของที่มันอาจจะเกินน้ำหนักหรือว่ามีปริมาณมากๆเนี่ยก็อยากจะฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเข้าไปตรวจสอบสักทีหนึ่งเพราะว่าสภาพถนนมันก็ไม่สามารถที่จะรองรับน้ำหนักที่มันเยอะขนาดนั้นได้ค่ะ
5: ก็อาจจะมีหลายสาเหตุหลายปัจจัยนะยุ้ยคืออย่างที่เราทราบกันดีนะน้องอ้อมน้ำมันมันแพงไงบางทีผู้ประกอบการเองก็อาจจะแบบอูยัดเลยทีเดียวแต่ว่าอย่างที่บอกครับในบางพื้นที่เนี่ยเขากำหนดน้ำหนักเอาไว้ว่าได้กี่ตันก็อาจจะต้องขอความร่วมมือทั้งผู้ประกอบการแล้วก็เจ้าหน้าที่ในท้องที่ตรวจสอบเป็นพิเศษนะครับ
0: ค่ะถูกต้องเลยค
5: ่
0: ะ
5: วันนี้ขอบคุณน้องอ้อมครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
5: จากร้องทุกข์ลงป้ายนี้คุณผู้ชมครับไปต่อที่สีสันวาไรตี้วันนี้มีหลายเรื่องราวมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยครับติดตามกันเลยครับ

0: อยู่ต่อในช่วงสีสันวาไรตี้นะครับวันพฤหัสบดีนี้ใครเปิดมาเจอเรา2คนฝากกดไลค์กดแชร์ส่งต่อสีสันส่งต่อรอยยิ้มกันด้วยครับ
1: เอาเปิดมาสีสันวาไรตี้ข่าวแรกค่ะคุณผู้ชมคือถ้าเกิดเราย้อนกลับไปในวัยเยาว์เนี่ยการเติบโตแต่ละคนก็จะแตกต่างกันไปน้องๆสมัยนี้เนี่ยอาจจะเติบโตคุ้นเคยกับแท็บเล็ตกับเทคโนโลยีต่างๆแต่ถ้าเกิดรุ่นเรานะโอ้โหปลูกพืชผักสวนครัววิชาเกษตรแล้วก็ตื่นเต้นแล้วอ่ะคุณผู้ชม
0: เติบโตไปกับดินแล้วก็การเล่นมดในกล่องพลาสติก
1: นั่นน่ะสินะหรือบางทีก็มีเรื่องของบทเรียนต่างๆเกี่ยวกับเรื่องแมลงในการเรียนรู้อยู่ด้วยกันกับธรรมชาติในวันนี้ถามว่ายังมีเด็กที่เรียนรู้ในลักษณะการเติบโตกับผืนป่าไหมมีนะคุณผู้ชมได้สอนทั้งการอยู่รอดและการใช้ชีวิตให้เติบโตพาไปดูที่จังหวัดสตูลกันค่ะ
2: อย่างแรกนะคะเราจะมีการสร้างทับ
0: ทำอะไรกันนะ
1: นั่นน่ะสินี่แหละค่ะคุณผู้ชมทักษะของเด็กๆค่ะในชุดนักเรียนนิ้วมือคล่องแคล่วสอบใบไม้เข้าหากันจนเป็นหลังคาทับกันได้อย่างแน่นหนาใครเห็นภาพนี้อาจจะคิดว่านี่คือกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมธรรมดาแต่ที่นี่คือบ้านวังสายทองจังหวัดสตูลค่ะทักษะต่างๆเหล่านี้อยู่ในสายเลือดของน้องๆเยาวชนมานี้มาตั้งแต่เกิดสิ่งที่พวกเขาทำอยู่เนี่ยไม่ได้เป็นการแสดงให้ใครดูนะคะแต่นี่คือสิ่งที่พวกเขาทำมาก่อนที่จะรู้จักตัวอักษรได้ซ้ำไปค่ะสิ่งที่กำลังสร้างอยู่นี้ค่ะคุณผู้ชมคะเรียกว่าการสร้างทับทับก็คือที่พักชั่วคราวแบบดั้งเดิมตั้งแต่การเลือกใบไม้ให้ถูกชนิดสำหรับการมุงหลังคาก่อไฟจนไปถึงการเผาหัวมันซึ่งเป็นอาหารหลักที่หาได้จากในป่าทั้งหมดนี้ไม่ใช่สิ่งที่ถูกสอนขึ้นมาใหม่นะคะนี่เป็นทักษะที่ซึมอยู่ในชีวิตประจำวันของพวกเขามาตั้งแต่เด็กเลยละค่ะ
0: ครูต้อยนะครับหรือคุณครูประภาครับครูผู้ดูแลเด็กกว่า43คนที่เนี่ยบอกว่าสิ่งที่เห็นอยู่เนี่ยคือมาจากสัญชาตญาณเกือบทั้งหมดเลยนะครับโรงเรียนเนี่ยไม่ได้เข้ามาสอนพวกเขาอยู่รอดในป่าครับแต่เข้ามาเติมเต็มในส่วนที่ยังขาดทั้งทักษะการสื่อสารมารยาทในสังคมและความมั่นใจในการพูดคุยกับคนภายนอกเพื่อให้พวกเขาสามารถถ่ายทอดวิถีชีวิตของตัวเองให้นักท่องเที่ยวเข้าใจได้ปัจจุบันครับเด็กๆก็เริ่มมีบทบาทในการรองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในชุมชนกันมากขึ้นครับบางคนก็ช่วยดูแลพื้นที่บางคนพานักท่องเที่ยวพายเรือซึ่งนอกจากจะสร้างรายได้เล็กน้อยให้กับพวกเขาแล้วก็ยังเป็นการเปิดโลกให้กับเด็กๆได้เรียนรู้การติดต่อกับสังคมภายนอกไปในตัวด้วยแต่เส้นทางการศึกษาก็ยังคงมีอุปสรรคที่ต้องฝ่าฟันครับทับของเด็กๆส่วนใหญ่ก็ไม่มีไฟฟ้าและไม่มีอินเทอร์เน็ตครับการบ้านจึงทำได้เฉพาะตอนที่อยู่ที่โรงเรียนหรือว่าช่วงเย็นก่อนฟ้ามืดเท่านั้นและแม้อุปกรณ์พื้นฐานอย่างดินสอหรือสมุดเนี่ยก็ยังเป็นสิ่งที่ขาดแคลนอยู
1: ่ใช่ค่ะแต่แน่นอนว่าต่อให้ไม่มีอะไรที่เหมือนคนอื่นไม่ได้แปลว่าความฝันจะแตกต่างไปจากคนอื่นๆนะคะน้องๆก็ต่างมีความฝันเหมือนกันค่ะอย่างน้องจุ๊บเนี่ยอยากจะเป็นพยาบาลเพราะอะไรอยากกลับมาดูแลคุณพ่อคุณแม่ที่ป่วยบ่อยเพื่อนๆหลายคนอยากเป็นนักกีฬาถึงแม้จะบอกว่าการนั่งเรียนในห้องเรียนเนี่ยยากกว่าการสร้างทับเยอะแต่ก็ยังสนุกที่ได้มาเรียนรู้สิ่งใหม่ทุกวันค่ะนี่คือน้องๆเยาวชนมานี้ที่สตูล นะคะเขาเรียนรู้เรื่องนี้กันเป็นสิ่งที่คุ้นชินกันอยู่แล้วค่ะพี่ต๊อบ
0: ถูกต้อง
1: สร้างทับก่อนที่จะมาเรียนรู้ตัวอักษรเรื่องเรียนรู้เรื่องการอ่านหนังสืออีก
0: นะก็อย่างที่คุณครูเขาบอกครับว่าน้องๆทำโดยสัญชาตญาณ
1: ใช่ค่ะ
0: แปลว่าทุกอย่างเนี่ยน้องก็ทำเป็นอยู่แล้วเพราะเขาเกิดและเติบโตอย่างนั้นแต่สิ่งหนึ่งที่เติมเข้าไปเนี่ยก็คือเรื่องของการเรียนรู้ในทักษะชีวิตนะครับที่ใช้ในโลกเรา
1: ใช่ค่ะ
0: เพิ่มลงไป
1: หรือว่าวิชาความรู้ทักษะต่างๆที่สามารถต่อยอดนำไปใช้ได้นะคะ
0: ใช่แล้วครับชวนคุณผู้ชมไปดูนกกันหน่อยดีกว่าคุณผู้ชมครับที่เพชรบุรีครับไปชวนดูนกหายากในแหล่งดูนกบนนาเกลือนาเกลือเนี่ยถ้าเกิดคุ้นๆจะมีอยู่ที่พัทยาใช่ไหม
1: ใช่
0: แต่ที่นี่นะครับอยู่ที่เพชรบุรีครับตรงนั้นเป็นจุดดูนกหายากหลากหลายสายพันธุ์ไปดูพร้อมกันเลยครับ
1: คือถ้านาเกลือชลบุรีมันเป็นอำเภอ
0: ใช
1: ่แต่ถ้านาเกลือที่เพชรบุรีก็อาจจะหมายความถึงหลายๆที่ทำนาเกลือหรือเปล่า
0: น่าจะแม่น่าจะนะครับทำการนาเกลือและธรรมชาติชายฝั่งของตำบลปากทะเลจังหวัดเพชรบุรีหนึ่งในพื้นที่สำคัญของนกอพยพที่ยังคงมีความรวมสมบูรณ์ของระบบนิเวศชายฝั่งและกลายเป็นจุดหมายของนักดูนกทั้งชาวไทยและต่างชาติครับคือเมื่อวันที่10พฤษภาคมของทุกปีเนี่ยมันตรงกับวันป่าชายเลนแห่งชาติเขาก็ได้จัดงานขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าชายเลนและทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่งเพราะว่าป่าชายเลนเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแนวป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งครับแต่ยังคงเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำและพื้นที่สำคัญของนกอพยพหายากหลากหลายชนิดครับ
1: แล้วที่บริเวณนาเกลือตำบลปากทะเลนี่คือหนึ่งในพื้นที่ชายฝั่งสำคัญของจังหวัดเพชรบุรีมีทั้งนาเกลือโคลนเลนและระบบนิเวศป่าชายเลนซึ่งกลายเป็นแหล่งหากินของนกชายเลนอพยพจำนวนมากค่ะโดยตลอดแนวพื้นที่จะสามารถ

0: ั้งนกน้ำนกชายเลนนกอพยพหลากหลายชนิดที่หมุนเวียนเข้ามาตามฤดูกาลโดยเฉพาะช่วงที่สภาพพื้นมีความอุดมสมบูรณ์หนึ่งในนกที่นักดูนกให้ความสนใจมากๆมีชื่อว่าสปูนบิลแซนด์ไพเปอร์สค่ะหรือว่านกชายเลนปากช้อนนี่คือนกอพยพหายากระดับโลกลักษณะเด่นชื่อก็บอกอยู่แล้วค่ะสปูนแปลว่ามีตรงปากเนี่ยคล้ายช้อนปลายปากนะและจัดเป็นสัตว์โลกที่ใกล้จะสูญพันธุ์แล้วด้วยค่ะ
1: ใช่ครับซึ่งพื้นที่ลักษณะนี้ก็ถือว่าเป็นแหล่งอาหารสำคัญของนกชายเลนครับเพราะมีทั้งสัตว์น้ำขนาดเล็กพวกกุ้งหอยแล้วก็สิ่งมีชีวิตตามพื้นโคลนเลนที่ช่วยให้นกสามารถพักแล้วก็สะสมพลังงานระหว่างการอพยพได้สำหรับพื้นที่ปากทะเลเนี่ยยังสะท้อนเห็นถึงวิถีชีวิตของชุมชนชายฝั่งด้วยนะครับที่ผูกพันกับการทำนาเกลือและการดูแลทรัพยากรธรรมชาติกันมาอย่างต่อเนื่องในขณะเดียวกันการเข้ามาของนักดูนกและนักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นั้นก็ยังช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนและทำให้หลายฝ่ายหันมาให้ความสำคัญกับการรักษาระบบนิเวศกันมากขึ้นด้วยครับ
0: โดยตลอดเส้นทางจะเห็นภาพฝูงนกบินเหนือนาเกลือนี่คือเสน่ห์สำคัญของพื้นที่แห่งนี้เลยล่ะค่ะและยังเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ธรรมชาติของจังหวัดเพชรบุรีไม่ได้เป็นเพียงแค่แหล่งดูนกแต่ยังสะท้อนถึงความสำคัญของป่าชายเลนทั้งระบบนิเวศสัตว์ป่าและวิถีชีวิตของคนในชุมชนและวันพรุ่งนี้คุณผู้ชมคะ15พฤษภาคมค่ะ
2: ใช่แล้ว
0: ติดตามการถ่ายทอดสดวันใหม่วาไรตี้สัญจรกับโครงการไทย PBS สัญจรนะคะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวของชุมชนตำบลปากทะเลที่จังหวัดเพชรบุรีผ่านหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3ของเราแล้วก็ทุกแพลตฟอร์มด้วยท่านไหนอยู่ละแวกนั้นมาร่วมสนุกจัดรายการไปด้วยกันกับเรามาเจอพี่ต๊อบมาเจอยุ้ยมาเจอน้องอ้อมอุษาด้วยนะคะ
1: ถูกต้องครับเผื่อใครอยากจะดูว่าปกติรายการวันใหม่วาไรตี้ของเราไทย PBS ทำงานกันยังไงก็ยกตากล้องยกทีมไปหมดเลย
0: แล้วก็ดูด้วยว่าเอ๊ะจริงๆแล้วพิธีกรตีกัน
1: เป็น
0: คอนเทนต์หรือเปล่าหร
1: ือ
0: ว่าเป็นเร
1: ื่อง
0: จริง
1: พิสูจน์ให้เห็นกับตาท่านเองนะครับ
0: ท่านจะได้เห็นเบื้องหลังตั้งแต่การทำงานเลยนะคะก็ไปกันได้เลยที่อบต.ปากทะเลนะคะ
1: กี่โมงนะคุณยุ้ยไปกี่โมงดี
0: ก็จริงๆมาได้แต่7โมงครึ่งเลยแต่ว่า8โมงก็แวะๆมาได
1: ้แวะเวียนๆมาแต่มาเที่ยงไม่เจอใครนะครับมาเที่ยงก็คือเราไปที่อื่นแล้วนะ
0: แต่ว่าจริงๆเนี่ยคือวันใหม่วาไรตี้เราอะค่ะคุณผู้ชมอยู่พาร์ทประมาณถึง9โมงเช้าแต่ว่าเราอะจะมียาวๆไปจนถึง 3-4 โมงเย็นเลยเพราะว่ามีรายการสถานีประชาชนด้วยนั่นเองค่ะ
1: ถูกต้องครับเจอกันได้พรุ่งนี้นะครับ
0: ค่ะ
1: ไปทำกันหน่อยทำบุญกันหน่อย คุณทำหรือยังในเดือนนี้เนี่ย
0: เอ๊ะทำไมดูแปลกๆนะเหมือนแบบพี่กำลังจะบอกว่าอ๋อช่วงนี้ระวังหน่อยเข้าวัดทำบุญบ่อยๆอย่างเงี้ยหรอ
1: ใช่ก็ต้องทำบุญกันบ่อยหน่อยเพราะเราสะสมเอาไว้ไม่รู้ว่าหลังจากนี้จะเจออะไรไง
0: เอาพาไปดูเลยค่ะงานบุญนี้เป็นงานบุญบั้งไฟค่ะคุณผู้ชมบุญบั้งไฟด้วยเครื่องแต่งกายผ้าไหมแพรวามูลค่าที่เห็นเขาบอกว่าไม่ต่ำกว่าหลักแสนล้านเอาว่ากันมาแบบนี้เลยซึ่งบุญบั้งไฟเป็นประเพณีขึ้นชื่อของพี่น้องภาคอีสานของไทยแต่ละจังหวัดเนี่ยขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมก็จะแตกต่างกันออกไปแต่วัตถุประสงค์หลักนี่ความเก๋ความท่า
1: ไทยแฟชั่น
0: นะคะเขาจุดบั้งไฟเพื่อทำการขอฝนกับพญาแถนตามความเชื่อในนิทานพื้นบ้านโบราณค่ะความพิเศษของบุญบั้งไฟพี่น้องบ้านผลจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะก็คือเครื่องแต่งกายชาวบ้านร่วมกันนำผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์และผ้าสิ้นภูไทยที่มีความงดงามออกมานำเสนอต่อสายตานักท่องเที่ยว1ปี1ครั้งจะมีโอกาสบรรยากาศแบบนี้แล้วผ้าแต่ละผืนคุณผู้ชมเห็นแล้วใช่ไหมคะดีไซน์ลวดลายสวยงามแล้วนำเสนอผ่านเครื่องแต่งกายที่มีรูปแบบสีสันสวยสดงดงามด้วยนะคะ
1: โดยในปีนี้ครับชาวบ้านโพนเนี่ยเขาจัดงานบุญบั้งไฟบ้านโพนกัน 30-31 พฤษภาคมนี้ครับโดยวันที่30พฤษภาคมเนี่ยคุณผู้ชมก็จะได้พบกับขบวนแห่บั้งไฟพร้อมขบวนฟ้อนรำจากชาวบ้านและผ้าไหมสุดตระการตาที่รวมกันมูลค่าแทบจะประเมินกันไม่ได้เลยครับและวันที่31ครับก็จะพาไปพบกับการจุดบั้งไฟเพื่อขอฝนและสุขสนานไปกับบทเพลงพื้นเมืองด้วยครับอย่างที่ทราบกันนะครับว่าบุญเดือน6หรือว่าบุญบั้งไฟบางทีหลายคนอาจจะนึกถึงแค่จังหวัดยโสธรที่ขึ้นชื่อเรื่องบั้งไฟนะครับจริงๆแล้วในพื้นที่เขตภาคอีสานเนี่ยแต่ละจังหวัดเองเขาก็จะมีการจัดงานที่สวยงามแล้วก็มีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปซึ่งกาฬสินธุ์เองเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยครับสำหรับท่านใดที่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลหรือสนใจอยากจะไปชมด้วยตาท่านเองสามารถเริ่มวางแผนการท่องเที่ยวได้เลยนะครับ30-31พฤษภาคมนี้ครับ
0: นี่ไงเราก็เคยไปงานบุญบั้งไฟตะไลล้านไงพี่ต๊อบ
1: ใช่โอ้ตอนนั้นประสบการณ์ในชีวิตครั้งแรกเลยนะที่ได้เห็นแบบของจริง
0: ใช่ค
1: ่ะปกติเห็นแต่ในทีวีเพราะว่าเขาก็จะบอกว่าถึงให้ไปดูเขาก็ไม่ให้เข้าใกล้เหมือนที่เราได้ไปทำนะค
0: ุ
1: ณผู้ชมไปดูย้อนหลังได้
0: ใช่ค่ะใช่นะคะเพราะว่าเราเข้าไปเนี่ยคือเราได้รับอนุญาตให้เข้าไปถ่ายทำก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่พิเศษมากๆแล้วก็คุณผู้ชมคิดดูแล้วกันว่าบริษัทยานยนต์ระดับโลกเขายังต้องบินมาดูงานนะ
1: ทั้งเยอรมันญี่ปุ่นเนี่ยเขามาดูเลยนะว่าเมืองไทยมีทีมวิศวกรอะไรที่เก่งขนาดทำให้ท่อน้ำยิง ขึ้นไปบนฟ้าได้
0: นั่นน่ะสิโดยที่ไม่มีเครื่องยนต์กลไกใดๆเลยนะคะแล้วก็หนึ่งในเคล็ดลับที่เขา Amazing มากๆก็คือการนำกาบกล้วยนะคะมาปิดเอาไว้เพื่อช่วยคลายความร้อน
1: ลดอุณหภูมิใช่ไหม
0: ลดอุณหภูมิใช่ค่ะ
1: นี่แต่ว่าล็อตนี้เสื้อผ้าเขาสีสวยมากคุณยูสิไม่แปลกใจถ้ามันจะประเมินค่าไม่ได้นะ
0: ใช่ค่ะ
1: ไปดูกันอีกหนึ่งเรื่องราวครับที่จังหวัดนครราชสีมาคุณผู้ชมปกติเนี่ยช่วงนี้เราจะกลับมาใช้ผ้าที่เป็นผ้าย้อมสีจากธรรมชาติเนาะคือถ้าย้อมสารเคมีเนี่ยมันก็จะได้สีสดนะหลายๆคนก็อาจจะชอบแต่ว่าเดี๋ยวนี้ back to basic ครับหลายๆคนนั้นใฝ่หาความเป็นธรรมชาติจะพาไปดูที่นครราชสีมาครับเขาใช้สีของดินที่มีอายุกว่า120ล้านปีเนี่ยนะครับมาทำเป็นสีให้เสื้อผ้าอภรณ์สวมใส่ครับ
0: 120ล้านปี
1: ใช่ยุคคุณหรือเปล่า
0: ดิฉันยุคสำริด
1: สำริดนี่กี่ปี
0: ดิฉันนานกว่านั้น ดิแซวกันเองแล้วเห็นไหมผู้ชม
1: แต่อันนี้เป็นดิน120ล้านปีคุณผู้ชมเป็นผ้ามัดย้อมจากสีดินนะครับที่บ้านลาดบัวขาวหมู่14ตำบลลาดบัวขาวอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาชาวบ้านเขารวมตัวกันเป็นวิสาหกิจชุมชนครับเน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนโดยกลุ่มมีสมาชิกทั้งหมด20คนครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้สูงอายุมีตั้งแต่อายุ45ปีไปจนถึง84ปีกันเลยซึ่งทางกลุ่มเนี่ยจะมีความโดดเด่นเรื่องการสร้างอาชีพและยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นหนึ่งในผลิตภัณฑ์เด่นของกลุ่มนั่นก็คือผ้ามัดย้อมสีดินหมวดหินภูพานที่มีการนำดินธรรมชาติจากพื้นที่หมวดหินภูพานภายในเขตโคราชจีโอพาร์คอุทยานธรณีโลกยูเนสโกจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยซึ่งเป็นชั้นดินโบราณที่ตรงนั้นเนี่ยมีอายุมากกว่า120ล้านปีมาใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการย้อมผ้าครับจนได้สีโทนธรรมชาติออกชมพูหวานละมุนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแตกต่างจากผ้ามันย้อมทั่วไปกลายเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ซอฟต์พาวเวอร์ของชุมชนครับ
0: โดยประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไปด้วยกันไปได้ไกลบ้านลาดบัวขาวอย่างคุณอรวรรณกอบวิทยาเล่าว่าขั้นตอนการทำผ้ามัดย้อมสีดินนั้นนำดินมาร่อนนำฝุ่นนำตะกอนออกก่อนนะคะให้เหลือเฉพาะเนื้อดินละเอียดแล้วนำไปแช่น้ำผสมสารส้มและเกลือเพื่อช่วยให้สีติดทนนานแล้วค่อยนำผ้าฝ้ายหรือผ้าลินินมาต้มเพื่อล้างสารเคมีออกแล้วก็ไปตากให้แห้งค่ะก่อนนำมามัดลวดลายตามต้องการด้วยหนังยางหลังจากนั้นก็จะนำผ้าที่มัดลายเรียบร้อยแล้วลงไปแช่ในน้ำดินที่เตรียมเอาไว้ก็จะใช้เวลาตั้งแต่5นาทีไปจนถึง 1-2 ชั่วโมงก็จะขึ้นอยู่กับความหนาของเนื้อผ้าพอได้เฉดสีตามต้องการแล้วก็นำมาล้างน้ำสะอาดหลายๆรอบค่ะแกะลายที่มัดเอาไว้ไปแช่น้ำยาปรับผ้านุ่มหรือว่าน้ำด่างจากขี้เถ้าจะทำให้เนื้อผ้านุ่มขึ้นไปตากและรีดให้เรียบร้อยแค่นี้ก็ได้ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติที่แต่ละผืนจะมีลวดลายเฉพาะตัวลายไม่ซ้ำเพราะคนทำก็จำไม่ได้นะคะคุณผู้ชมปัจจุบันทางกลุ่มนำผ้ามัดย้อมไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์หลายรูปแบบเลยค่ะทั้งผ้าพันคอผ้าคลุมไหล่หมวกกระเป๋าผ้าเช็ดหน้าพวงกุญแจและของใช้ต่างๆราคาตั้งแต่100ไปจนถึง 1,000 บาทค่ะ
1: ก็เสน่ห์ของผ้ามัดย้อมก็คือต้องลายจำไม่ได้นั่นแหละ
0: แน่นอน
1: ใช่ไหมถ้าเกิดสมมติชอบลายนี้น้องทำให้พี่อีกผืนได้
0: ไหมไม่ได้
1: พี่ผมไม่รับประกันเลยล่ะว่ามันจะลายเดิมหรือเปล่าอาจจะสีเขาสวยนะดูส้มๆชมพูนะครับถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการนำทรัพยากรท้องถิ่นแล้วก็ภูมิปัญญาชาวบ้านมาสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีเอกลักษณ์ไม่เพียงช่วยสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่นะครับแต่ยังสร้างเสน่ห์และเรื่องราวที่ดึงดูดผู้คนต่อยอดเป็นซอฟต์พาวเวอร์ท้องถิ่นและช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างยั่งยืนอีกด้วย
0: แล้วสีสวยนะคุณผู้ชมดูสิคะนอกจากสีสวยแล้วนะชอบค่ะเวลาที่ได้มีโอกาสทำงานผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติเพราะอะไรกลิ่นมันไม่มีไงพี่ท็
1: อ
0: ปแล้วเราจับแบบมันปลอดภัยค่ะคุณผู้ชมนะคะเนี่ยลองดูได้เลยอีกหนึ่งไอเดียดีๆของชาวบ้านที่นครราชสีมาค่ะ
1: ครับ
0: ยังอยู่กันต่อที่นครราชสีมาพาไปดูอีกหนึ่งการเกษตรละกันนะคะเป็นการเลี้ยงแพะเป็นปศุสัตว์นะคุณผู้ชมเลี้ยงแพะเป็นอาชีพแล้วรายได้ไม่ธรรมดาเพราะว่าอะไรทั้งผอพันทั้งแม่พันแล้วก็แพะเนื้อสร้างรายได้ปีละ200,000บาทค่ะดูแพะก่อนคุณผู้ชมนะคะนี่เห็นเดินกินหญ้าริมถนนแบบนี้นี่คือแพะของคุณทวัชชัยส้มจันทึกเกษตรกรวัย56ปีชาวอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาหันมาเลี้ยงแพะเป็นอาชีพเสริมจากการทำสวนยางพาราค่ะและปัจจุบันคุณทวัชชัยเลี้ยงแพะไว้ทั้งหมด21ตัวต้อนออกมากินหญ้าตามพื้นที่ภายในหมู่บ้านเป็นประจำเพื่อลดต้นทุนค่าอาหารใช้วิธีเลี้ยงแบบเน้นธรรมชาติเลี้ยงแบบง่ายๆนะคะซึ่งคุณทวัชชัยบอกว่าจุดเริ่มต้นมองจากการหาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้เพราะราคาพืชผลทางการเกษตรไม่แน่นอนก็เลยลองศึกษาแล้วก็เริ่มเลี้ยงแพะตอนนี้เลี้ยงมานานกว่า5ปีแล้ว ข้อดีเนี่ยคุณธวัชชัยบอกว่าดูแลง่ายต้นทุนไม่สูงค่าใช้จ่ายก็จะมีเพียงค่ายาค่าเกลือแร่แล้วก็อาหารเสริมบางช่วงแล้วแพะเนี่ยขายได้ทั้งแบบพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แล้วก็แพะเนื้อด้วยค่ะ
1: โดยราคาขายเนี่ยเขาเริ่มต้นกิโลกรัมละ170บาทครับและถ้าหากเป็นแพะน้ำหนักมากเนี่ยจะขายได้ถึงกิโลกรัมละ175บาทซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่นิยมซื้อไปเลี้ยงต่อเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ครับทำให้ปัจจุบันมีลูกค้าสั่งจองเข้ามากันอย่างต่อเนื่องและเฉพาะช่วงปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณธวัชชัยสามารถสร้างรายได้จากการขายแพะมากกว่า 200,000 บาทเลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการต่อยอดอาชีพเกษตรกรด้วยการใช้พื้นที่และทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์จนเปลี่ยนแพะริมทางให้กลายเป็นรายได้หลักแสนของครอบครัวครับ
0: นี่แหละคุณผู้ชมคะแพะริมทางอันนี้เป็นรายได้เสริมนะคะหลักแสนต่อปีนี่นอกจากการทำยางพาราแล้ว
1: นี่แพะไล่ทุ่งใช่ไหมเขาเรียกแพะไล่ทุ่งไหมเหมือนเป็ดไล่ทุ่งไงคือปล่อยให้มันออกไปเดินเอง
0: ไงอ๋อไม่ค่อยมั่นใจ
1: เขาเรียกแพะริมทางใช่ไหมอ๋อ
0: แพะริมทางอ
1: ันนี้คุณขับรถขับราเนี่ยคุณผู้ชมต้องระวังหน่อยนะต่างจังหวัดเนี่ยก็จะมีการปล่อยให้แพะให้วัวเนี่ยออกไปกินหญ้า
0: ใช่จริงๆเจนนี่ต้องระวังนะคุณผู้ชมบางทีคือเราใช้คำว่าผู้ใช้รถใช้ถนน
1: ใช่
0: บางทีใช้รถใช้ถนนไม่ได้หมายความว่าแค่เรานะคะ
1: เออนะนั้นเวลาถ้าเกิดมีอุบัติเหตุจริงๆร้องทุกข์ลงป้ายเนี่ยเคยนำเสนอเรื่องประมาณนี้นะครับมีความผิดนะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: อย่างน้อยก็มีเสียเวลากันเรื่องค่าเสียหายกันนั้นขับรถขับราต่างจังหวัดเวลาที่มีการเลี้ยงปศุสัตว์แบบนี้ระมัดระวังกันด้วยนะครับ
0: ค่ะ
1: อ้าวไปกันที่ชุมพรหน่อยคุณผู้ชมครับปกติแล้วเนี่ยศิลปะอยู่รอบตัวเราทั้งหมดเลยนะครับที่ประทิวชุมพรเนี่ยเขาก็มีการออกแบบนะฮะเอาศิลปินจิตอาสาเนี่ยมาเพ้นภาพที่กำแพงโรงเรียนไปดูภาพกันหน่อยครับคุณวาดรูปเป็นหรือเปล่าชมัยพร
0: ชมัยพรหรอวาดต้นไม้ได้ก็เก่งแล้ว
1: จริงเหรอคุณดูสวยสมสวยสำเร็จอ่ะ
0: เหรอ
1: คุณควรจะทำได้ทุกอย่าง
0: ไม่วิชาไฟฟ้าดิฉันสู้เต็มที่แต่ถ้าวิชาศิลปะให้เขาทำดีกว่าไปดู
1: จะชวนคุณไปวาดลวดลายเหล่านี้ครับนี่คือโครงการปทิวสตรีทอาร์ตครับที่เนี่ยไม่ได้วาดภาพสวยงามขึ้นมาลอยๆนะครับแต่ทุกภาพนั้นมีที่มาไม่ว่าจะเป็นภาพของคนหาบของรถไฟร้านค้าร้านไก่ข้างแว่นที่ซุกซนอยู่ในป่าหาดทุ่งวัวแล่นชาวอ่าวทุ่งสางไปจนถึงแปลงข้าวสายพันธุ์พระราชทานที่ชาวปทิวนั้นภาคภูมิใจทั้งหมดก็คือหน้าตาของ7ตำบลในอำเภอปทิวที่ถูกรวมไว้บนกำแพงนี้เส้นเดียวครับน้องยุ้ย
0: ใช่แล้วค่ะแล้วสิ่งที่ทำให้โครงการนี้โดดเด่นกว่าภาพวาดทั่วไปคือการออกแบบให้คนดูได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของภาพนะคะอย่างมุมโบกี้รถไฟที่ผู้โดยสารยื่นมือออกมารับไก่ย่างซึ่งวางตำแหน่งเอาไว้พอดีก็คือให้นักท่องเที่ยวค่ะเข้าไปโพสต์เป็นส่วนร่วมเหมือนอารมณ์ว่ายืนรับของได้จริงๆหรือมุมข้างแว่นเซลฟี่ที่กลายเป็นคิวยาวทันทีที่ภาพเสร็จนะคะคุณผู้ชมถ้าเกิดจำได้เนี่ยจริงสมัยก่อนก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวนะที่เขาพยายามทำในเชิงลักษณะแบบนี้ค่ะในเรื่องการถ่ายภาพแต่นี่เป็นสตรีทอาร์ตฝีมือศิลปินอาสาโดยทางคุณมนชัยโกศลเพชรนะคะที่เป็นนายกเทศมนตรีตำบลปทิวก็ได้เล่าให้ฟังว่าจุดหมายโครงการนี้คืออยากจะดึงวิถีชีวิตที่กำลังเลือนหายกลับให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักไม่ว่าจะเป็นสถานีรถไฟปทิวในยุคเก่าแม่ค้าริมทางรถไฟวัฒนธรรมกาแฟโบราณใช้กระป๋องนมร้อยเชือกหิ้วภาพเหล่านี้คือภาพความทรงจำที่คนปทิวเก่ารู้จักกันดีนะคะรุ่นเก่าๆเนี่ยเขาก็จะทราบกันหมดแต่คนรุ่นใหม่อาจจะยังไม่เคยเห็นค่ะ
1: โอ้สวยนะเนี่ยดูสีวาดแล้วแบบวาดตั้งใจวาดมากๆเลย
0: เซลฟี่เซลฟี่ซะหน่อยเอาแป้ถ่ายรูปหน่อยยิ้มหน่อย
1: แต่คนใต้เนี่ยถ้าเกิดเรานึกถึงร้านที่จะต้องมีเนี่ยคือร้านชาร้านกาแฟ
0: ใช
1: ่คุณตาเนี่ยจะชอบไปนั่ง
0: สภากาแฟไงพี่ต๊อ
1: กเขาไปเมากันไปอัปเดตเมื่อก่อนมีเดี๋ยวนี้มี Facebook ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: เมื่อก่อนมีร้านกาแฟแหละ
0: เมื่อก่อนมีร้านกาแฟร้านเสริมสวย
1: อ
0: าจจะเป็นพื้นที่ประจำ
1: ใช่ครับขณะนี้งานก็คืบหน้าไปกว่า 70% แล้วแต่ก็ยังไม่ทันเสร็จดีนักท่องเที่ยวและชาวบ้านก็เริ่มทยอยเข้ามาถ่ายรูปแล้วก็แชร์ลงโซเชียลมีเดียกันแล้วครับจนท่านนายกเทศมนตรีเองเนี่ยก็ยังบอกว่าไม่ทันตั้งตัวนะขนาดงานยังไม่เสร็จนะคิดว่าน่าจะเสร็จสมบูรณ์ภายในสัปดาห์หน้าแล้วก็เตรียมจัดพิธีเปิดอย่างเป็นทางการพร้อมแผนพัฒนาถนนเส้นนี้ครับให้เป็นถนนคนเดินสัปดาห์ละ1วันเพื่อเปิดพื้นที่ให้ชาวบ้านเนี่ยเอาสินค้าชุมชนมาขายกันก็สร้างรายได้หมุนเวียนในพื้นที่ทำให้จากกำแพงโรงเรียนที่ไม่มีใครสนใจครับวันนี้กลายเป็นที่นัดพบยามเย็นของคนในชุมชนและอาจจะกำลังกลายเป็นเหตุผลใหม่ที่ทำให้นักท่องเที่ยวนั้นไปเที่ยวที่ปทิวชุมพร
0: ได้ประโยชน์หลายต่อหลายอย่างเลยนะคะสนับสนุนศิลปินท้องถิ่นด้วยแล้วก็ทำให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักกับวิถีชีวิตของคนปทิวดั้งเดิมด้วยนะคะ
1: ชวนคุณผู้ชมไปแข่งขันกีฬากันต่อดีกว่าน้องยุ้ย
0: ค
1: ุณลงสิคุณน่าจะชนะนะ
0: หรอแต่ว่าอายุอาจจะเกินไปเยอะเลยค่ะคุณผู้ชมนั่นคือจักรยานขาไถค่ะดีดูแถลงข่าวก่อนเลยคุณผู้ชมคะจักรยานขาไถหรือบัลลัสไบค์เขาจัดขึ้นที่พื้นที่สถานีขนส่งอำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะแล้วก็มีเด็กๆ เข้าร่วมการแข่งขันกันอย่างคึกคักนะคะ ที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลานะคะคุณผู้ชมก็จะเห็นทั้งผู้ปกครองกองเชียร์อุ้ยถ้วยเพียบเลยไม้กำลังใจนะคะนักปั่นตัวน้อยกันอย่างต่อเนื่องสร้างรอยยิ้มและความสนุกสนานให้กับผู้ที่มาร่วมงานสนุกก็จะเห็นมาสคอตแล้วเนี่ยคุณผู้ชมนี่มาสคอตก็มานักกีฬาพร้อมเนี่ยเริ่มแข่งขันนะคะการจัดภาย

0: ชื่อ URB Ultra Run Bike Championship in Betong 2026เทศบาลเมืองเบตงร่วมกับชมรมกีฬาจักรยานขาไทยอำเภอเบตงค่ะ
1: ภายในงานเนี่ยก็อย่างที่เห็นเลยครับมีเด็กๆ เข้าร่วมการแข่งขันหลายช่วงอายุครับตั้งแต่เด็กเล็กอายุ2ขวบไปจนถึง13ขวบครับและแบ่งการแข่งขันออกเป็นหลายประเภทเพื่อให้เหมาะสมกับทักษะของผู้เข้าแข่งขันในแต่ละวัยนอกจากนักกีฬาในพื้นที่แล้วก็ยังมีผู้เข้าร่วมจากหลายจังหวัดครับรวมถึงนักกีฬาจากประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์เดินทางมาร่วมกิจกรรมนี้ด้วยครับจุดเด่นของกีฬาจักรยานขาตัวการใช้กล้ามเนื้อและการฝึกสมาธิผ่านกิจกรรมและการเล่นการแข่งขันขณะเดียวกันยังเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกันเพราะตลอดการแข่งขันเนี่ยผู้ปกครองจะมีส่วนร่วมทั้งการดูแลและให้กำลังใจเด็กๆอย่างใกล้ชิดครับ
0: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมก็นอกจากกิจกรรมลักษณะนี้เนี่ยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ที่พักร้านอาหารนักท่องเที่ยวเพราะผู้ร่วมเดินทางมาจากหลายพื้นที่คือนักกีฬาหนึ่งคนน่ะถ้าเป็นกีฬาหรือกิจกรรมประเภทเด็กเนี่ยนะคะตีไว้ได้เลย1+2เป็นอย่างต่ำคุณพ่อบ้างคุณแม่บ้างญาติบ้างเพื่อนแม่บ้างเพราะว่าในฐานะที่เป็นตอนนี้เริ่มเป็นป้าอุปถัมภ์ในหลายๆบ้านเป็นป้าบ้างเป็นอาบ้าง
1: อ
0: ุ้ยคุณผู้ชมบอกเลยสนุกนะคะไปดูไปเชียร์เด็กๆเนี่ยนะคะคือนักกีฬาหนึ่งคนนะแต่กองเชียร์นี่บางทีมาจากบ้านนี่แหละกระตุ้นเศรษฐกิจได้
1: ก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่เปิดให้กับเด็กๆแล้วก็ได้กำไรจากการท่องเที่ยวแล้วก็การแข่งขันในพื้นที่นั่นเองนะครับ
0: ค่ะช่วงนี้ที่อึ่งกำลังมาใช่ไหม
1: อึ่งกำลังมาที่จริงนำเสนอนะสัปดาห์ที่แล้วก็อึ่งตั้งหลายวันวันนี้อีกสักหนึ่งเมนูจากอึ่งครับคุณผู้ชมครับอึ่งจิ้มแจ่วครับเป็นเมนูพื้นบ้านรสเด็ดอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาไปดูหน้าตาเมนูนี้กันด้วยกันเลยครับมือไม้สั่นไปหมดอยากลองชิม
0: เนาะนี่อึ่งอะไรนะ
1: อึ่งจิ้มแจ่วคุณผู้ชมเมนูนี้นะครับอึ่งจิ้มแจ่วเป็นเมนูพื้นบ้านรสแซ่บครับที่ใช้วัตถุดิบหลักอย่างอึ่งกระโดนซึ่งกำลังออกจำนวนมากในช่วงฝนตกต่อเนื่องแบบนี้ก็ทำชาวบ้านต่างออกไปจับมาขายสร้างรายได้ครับที่ตำบลโคกกระชายอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาหลังฝนตกช่วงหน้าแล้งชาวบ้านก็พากันออกหาอึ่งกระโดนครับนี่น้องนอนอึ่งกระโดนนี่นอนแบบนี้เลยแน่ใส่ใบมะกรูดลงไปดับกลิ่นคาวนะครับตอนนี้ที่นั่นป๊อปมากอึ่งกระโดนนั้นฮอตสุดๆครับราคาสูงนะฮะในท้องตลาดณเวลานี้สมมติให้ชาวบ้านเนี่ยบางท่านสามารถสร้างรายได้ตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหมื่นบาทเลยน้องยุ้ยโดยหนึ่งในเมนูยอดนิยมก็คืออึ่งจิ้มแจ่วจากคุณแม่เมนูพื้นบ้านรสเด็ดที่หลายคนนั้นชื่นชอบ
0: เอาไปดูวิธีการทำก่อนนะคะคัดเลือกอึ่งกระโดนตัวที่มีไข่นำมาทำความสะอาดคุณนี่ก็อึ่งชายโยเลยคุณ
1: ชายโยดีใจ
0: เอาผ่านการน็อกน้ำแข็งก่อนลวกในน้ำเดือดใส่ใบมะกรูดก้านตะไคร้ลดกลิ่นคาวใช้เวลา2นาทีขึ้นมาล้างน้ำสะอาดเขาบอกว่าเมือกตามตัวที่คาวจะหลุดออกแค่ถูเบาๆก็ล้างน้ำให้สะอาดผ่าท้องอึ่งให้เห็นไข่ด้านในแล้วนำมาต้มกับสมุนไพรค่ะตะไคร้ใบมะกรูดพริกแห้งปรุงด้วยเกลือต้มเอาไว้10นาทีและอีกหนึ่งส่วนผสมเด็ดเป็นแจ่วจิ้มอึ่งไข่ต้มนำโดยพริกแห้ง
1: คุณชอบกินดิพวกเมนูผักเมนูจิ้มแจ่วอ่ะ
0: จิ้มแจ่วอันนี้อึ่งอาจจะยังนะคะเอาน้ำพริกแห้งโขลกให้ละเอียดใส่เกลือเล็กน้อยหั่นรากผักชีต้นหอมตามด้วยมะขามเปียกโขลกให้พอหยาบปรุงรสด้วยน้ำปลาร้าและน้ำปลาจะได้น้ำพริกนะคะแจ่วจิ้มอึ่งที่รสเผ็ดเปรี้ยวเค็มอมหวานจากมะขามเปียกแล้วก็ได้กลิ่นนะคะต้นหอมผักชีอ่อนๆ นะคะก็ถือว่าเป็นเมนูเด็ดที่ทำได้ง่ายๆลิ้มรสวัตถุดิบหลักอย่างอึ่งไข่ที่หอมเครื่องสมุนไพรกันแบบเต็มๆคุณผู้ชมเอาจริงๆนะเรานำเสนอเรื่องอึ่งอ่ะเราคุยกันหลังบ้านบ่อยมากว่าเอ๊ะเราอยากกินแล้วหรือยัง
1: มันอาจจะมันอาจเราแค่อาจจะยังไม่ลองคุณก็เลยหรือเปล่า
0: ตอนนี้เราอาจจะยังคืออยากให้คุณผู้ชมคอมเมนต์มาหน่อยว่ารสชาติเป็นยังไงลองบิ้วดูว่าย
1: ุ้ยเดาว่ามันเหมือนไก่
0: ยุ้ยกับพี่ต๊อบจะเปลี่ยนใจไหม
1: ผมเดาว่ามันเหมือนไก่เพราะกบมันเหมือนไก
0: ่คุณลองกินก่อนไหม
1: แต่อึ่งเนี่ยผมว่าน่าจะเหมือนปลาเพราะว่าเนื้อเขาดูแบบนิ่มๆกว่าเออแต่ผมว่าสงสัยครับ
0: แล้วราคาแพงด้วยนะ
1: ใช่มันเป็นฤดูกาลไงมันเลยแพงแต่ผมสงสัยว่าถ้าเกิดนอกเหนือจากเมนูต้มเมนูยำเนี่ยไปทำเมนูอื่นได้ไหมไม่เห็นอึ่งทำเป็นแบบอึ่งราดซอสมะขามอะไรอย่างนี้เลยอ่ะอึ่งผัดผงกะหรี
0: ่
1: อ
0: ึ่
1: งผัดไข่เค็มอย่างนี้
0: ไหมโอเคโอเคเอาลอง
1: ได้ไหม
0: คุณผู้ชมส่งไอเดียมาคุยกับเรากันได้นะคะ
1: อ้าวคุณผู้ชมครับไปดูผลไม้พรีเมียมเมืองสตูลกันหน่อยเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาโชว์กันว่าของใครพรีเมียมกว่าใช่ไห
0: ม
1: เดี๋ยวทุเรียนฝั่งตะวันออกหมดปุ๊บเนี่ยต่อกันด้วยทุเรียนใต้แต่วันนี้จะพาไปดูของดีเมืองใต้ครับผลไม้พรีเมียมครับผักอบทองครับใครจะคิดว่ากระท้อนธรรมดาจะกลายเป็นสินค้าพรีเมียมได้ไปดูกันที่จังหวัดสตูลครับนี่ผักอบทองคุณลองเดาซิทำไมมันถึงเรียกผักอบเปิดผักอบพบนางโนราปะ
0: โมรา
1: อโมราผมคนใต้ไงผมก็เลยโนรา
0: ถ้าโนราเป็นพระสุทนมโนรา
1: วันนี้คุณรู้จักดีจัง

0: เลยทำไมตอนเด็กๆผมไม่ตั้งใจเรียนนะ
1: ดิฉันชอบภาษาไทย
0: อ่ะไปดูกันนี่คุณผู้ชมครับ กระท้อนผอบทองของดีจังหวัดสตูลขึ้นชื่อเรื่องความหวานละมุนเนื้อฟูเป็นปุ๋ยครับเปลือกบางจนใช้ช้อนตักกินได้เลยเขาว่าอย่างนี้แถมปีนี้ครับผลผลิตออกเร็วกว่าทุกสายพันธุ์จนยอดสั่งจองทะลักทั้งในไทยและต่างประเทศครับตอนนี้กระท้อนผอบทองกำลังฮอตสุดๆส่วนนี้เป็นของคุณอํานวยสิริอักษรและคุณสมสวัสดิ์ศรีหรันที่ตำบลควนโพอำเภอเมืองจังหวัดสตูลครับออเดอร์เข้ารัวๆเลยนะเขาเล่ากันอย่างนั้นออกผลผลิตล็อตแรกเนี่ยเร็วกว่าพันธุ์อื่นจุดเด่นของสายพันธุ์นี้คือเขาจะมีเนื้อหนาฟูละเอียดหวานละมุนแทบจะไม่มีรสฝาดเลยเมล็ดก็เล็กเปลือกบางบางคนเนี่ยถึงกับบอกว่าไม่ต้องใช้มีดปอกนะใช้ช้อนตักอย่างเดียวก็กินได้เลย
1: ทีนี้กว่าจะมีวันนี้ได้เนี่ยเขาปลูกกระท้อนผอบทองมากว่า20ปีค่ะช
0: ่
1: วงแรกเนี่ยถูกมองว่าเป็นผลไม้ที่ลงทุนสูงเพราะว่าต้นพันธุ์ราคาแพงวันนี้ถือว่าการลงทุนคุ้มค่านะคะเพราะลูกค้าจากหลายจังหวัดจะสั่งซื้อแล้วเขาส่งออกไปยังประเทศมาเลเซียด้วยส่วนราคาหน้าสวนค่ะไซส์ใหญ่กิโลกรัมละ100บาทไซส์กลาง80บาทไซส์เล็ก60บาทถึงแม้ว่าต้นทุนจะสูงขึ้นแต่ทางสวนบอกว่ายังคงรักษาคุณภาพเพื่อให้ผู้บริโภคได้กินของดีแบบคุ้มค่าคุ้มราคาต่อไป
0: เวลาเขาเปิดมาคุณยุ้ยเหมือนเขาเปิดผอบเลยคือกระท้อนเนี่ยคือเม็ดฟูเนี่ยกินได้แล้วก็ตัวเนื
1: ้
0: อที่เป็นอยู่ในชามเนี่ยกินได้หมดเลยใช่ไหม
1: ใช่
0: คุณกินกระท้อนไหมปกติ
1: กินกระท้อนเหมือนกันปกติก็รับประทาน
0: แล้วตอนเขายำกระท้อนที่เป็นทรงเครื่องนี่คือเขาใช้ทั้งลูกใช่ไหม
1: ใช่ค่ะใช่นี่ไงเป็นไงนี่เขาชิมให้ดูเลยนะคะสดๆเลยเอาใครอยากกินอยู่ที่สตูลนะคะ
0: อร่อยแล้วก็มีเรื่องราวนะครับเห็นไหมว่าผลไม้ธรรมดาในยุคนึงสมัยนึงเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดดูแลดีมีสตอรี่ก็กลายเป็นผลไม้พรีเมียมได้
1: ใช่แล้วค่ะนะคะเอาคุณผู้ชมฝากกิจกรรมกันด้วยนะคะพรุ่งนี้พวกเรานะคะกับวันใหม่วาไรตี้สัญจรไปเจอกันได้เลยที่อบต.บ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีนะคะรายการสดเราเข้า8โมงถึง9โมงค่ะ
0: ไปดูกันได้แวะเวียนทักทายกันได้นะครับใครอยากจะเจอกับเรา
1: ที่อบต.ปากทะเลเนี่ยย้ำก่อนขอไปใช่ค่ะ
0: เด
1: ี๋
0: ยวจะไปบ้านแหลมเดี๋ยวผิด
1: อบต.ปากทะเลนะคะคุณผู้ชมไปกันได้
0: ปากทะเลนะครับอบต.ปากทะเลเจอกันได้วันพรุ่งนี้สดๆที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับส่วนคุณผู้ชมที่รับชมทางบ้านก็รับชมเวลาเดิมได้เลยวันนี้เราสองคนและทีมงานขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะครับเจอกันใหม่วันนี้ที่จังหวัดเพชรบุรีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: เมื่อปลาเทโพเนื้อมันแห่งโขงเจียมโคจรมาพบกับบักนัดหรือว่าสับปะรดที่มีรสชาติเปรี้ยวคลุกเคล้าร่วมกับเกลือนี่คือเมนูหมักดองที่มีชื่อว่าเค็มบักนัดวัตถุดิบเปรี้ยวเค็มมันนัวสดชื่นอูมามิธรรมชาติที่แปลงเป็นเมนูได้หลากหลายวิธีทำแล้วก็วิทยาศาสตร์เบื้องหลังได้มารออยู่ตรงหน้านี้แล้วครับพร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง close caption ทุกวันเสาร์10โมงเช้าทางไทย PBS
1: ยิ่งกินผักยิ่งดีต่อสุขภาพแต่ฉะไหนยิ่งกินผักก็ยิ่งเพิ่มปริมาณไนตรัสออกไซด์วายร้ายโลกร้อนรุนแรงกว่าคาร์บอนไดออกไซด์200กว่าเท่าแล้วเราจะกินผักยังไงให้ได้ทั้งประโยชน์ต่อร่างกายและไม่ทำร้ายโลกติดตามได้ในจานนี้มีเรื่องโลกวันอาทิตย์นี้ทางไทย PBS

0: คุณหนูอ่อนหิวแล้วใช่ไหมพ่อง
1: เจ้าค่ะ
0: มาฉันจะให้นมคุณหนูอ่อนเอง
2: แม่ทองสมฤทธิ์เดี๋ยวฉันจะออกไปเดินเล่นข้างนอกสักครู่แล้วกันแล้วค่อยกลับมาเล่นกับหนูวาดใหม่
1: คุณหลวงท่านยังคงคิดว่าคุณหนูอ่อนเป็นกาลกินีที่ทำให้คุณซอยต้องมาตายนั่นแหละเจ้าค่ะ
0: คุณหลวงท่านเสียใจมากห้องอย่าโกรธท่านเลยนะอีกหน่อยท่านคงทำใจได้ท่านเองรักคุณนายมากเหลือเกิน
3: คุณวาดเจ้าคะคุณวาดคุณวาดเจ้าคะ
4: ไปไหน

0: คุณอ่อนแม่พัดเห็นคุณวาดบ้างไหมเจ้าคะ
1: ไม่เห็นจ้ะ
2: ไปดูที่ลานไก่ตาชุ่มหรือยังอะ
0: ไปมาแล้วไม่มี
2: กันหน่อย
3: จ้ะ
2: คุณอ่อนทำกระทงห่อหมกคล่องแล้วนี่เจ้าคะ
1: ยังหรอกฉันว่ายังไม่สวยดูสิพัดเปรี้ยวๆอยู่หลายใบเหมือนกัน
4: ไม่ต้องประณีตมากนักเจ้าคะคุณอ่อนเวลาทำอาหารเขาลับมากๆถ้าโมแต่บรรจงอะ
2: แม่ผ่องคุณอ่อนเธอประณีตก็ดีแล้ว
4: เย็บกระทงห่อหมกยังกับทำบายสี เด็กอะไรฝีมือดีอย่างกับคุณแม่ทำก็ไม่ปาน
5: แล้วนี่แม่วาดของฉันไปไหนเสียล่ะบอกให้มาฝึกเย็บกระทงก็หายไปแต่เช้ามีใครเห็นบ้างไหม
2: ไม่เห็นเจ้าค่ะ
0: เจอแล้วเจ้าค่ะเจอแล้วเจ้าค่ะนู่นน่ะเจ้าค่ะอยู่ที่ท่าน้ำโน่นน่ะเจ้าค่ะไปโดดน้ำเล่นกับเด็กผู้ชายอีกแล้ว
5: ไปเอาเมรีวแล้วตามฉันมา
1: หนูจะไม่ทำอีกแล้ว
5: เมื่อวานก่อนเราก็พูดแบบนี้แล้วนี่ไปเล่นน้ำกับเด็กผู้ชายได้อย่างไรจะเป็นสาวแล้วรู้ไหมดูอย่างน้องเขาใช่บ้างสิน้องเขาเย็บกระทงต้องเป็นก่ายเป็นกองแล้วเราทำของน้องกระจัดกระจายแบบนี้ช่วยน้องเก็บเดี๋ยวนี้เลย

0: ่งจังนี่น้องอ่อนทำเองเหรอ
1: ไม่ยากเลยพี่วาดมาทำด้วยกันสิ
0: พี่ไม่มีเวลาหรอกพี่ต้องไปทำกับข้าว
2: พูดแล้วนะเจ้าคะ
3: แบมือมาให้แม่ตีซะดีๆเร็ว
0: แม่จ๋าหนูหิวข้าวแล้วหนูกินข้าวเสร็จแล้วค่อยตีนะยายพัดจ๋าวันนี้มีอะไรกินบ้างจ๊ะ
4: ยังไม่มีเจ้าค่ะ
0: น้องอ่อนมากินข้าวด้วยกันไหม
1: อ่อนยังพับกระทงไม่เสร็จเลยค่ะพี่วาด
0: ไม่เป็นไรกินข้าวก่อนแล้วให้พับก็ได้เอพัดวันนี้มีอะไรกินบ้าง
4: นู่นถามคุณแม่ดีกว่าไหมเจ้าคะ
5: มาแล้วค่ะทำห่อหมกกั้นนั่นล่ะค่ะนี่ผักที่จะต้องเอาไปลวกอย่างหัวปลีหรือว่าใบยอเนี่ยคุณอ่อนจะต้องเสด็จน้ำหรือว่าบีบน้ำออกก่อนนะเจ้าค่ะ
1: พัดบอกฉัน3ครั้งแล้วห่อหมกจะได้ไม่ยุบตัวน้ำจะได้ไม่ซึมออกมาทำให้ห่อหมกเละ
5: เก่งมากจำได้แล้วเจ้าค่ะต่อค่ะจำไว้นะเจ้าคะถ้าเป็นอาหารชาววังเนี่ยเราจะต้องประณีตแล้วก็พิถีพิถันกว่านี้อีก
1: ห่อหมกไม่ใช่อาหารชาววังหรอคะ
5: อาหารชาววังเนี่ยเราจะต้องคัดเลือกเครื่องปรุงให้ดีกว่านี้ใช้ของดีกว่านี้แล้วก็ต้องทำให้วิจิตรพิสดารกว่านี้เจ้าค่ะ
1: ฉันอยากทำ
5: รสชาตินี้นะเจ้าค่ะก็จะต้องกลมกล่อมไม่มีรสใดรสหนึ่งโดดเด่นจนเกินไป
1: คราวหน้าพัดสอนฉันหน่อย
5: ได้เจ้าค่ะ

0: คุณอ่อนทราบไหมเจ้าคะว่าคุณแม่คุณอ่อนเป็นข้าหลวงของเสด็จอยู่ในวังและจงรักภักดีท่านที่สุด
1: ท่านมีหน้าที่ควบคุมดูแลห้องเครื่องต้นของเสวยข้าวหวานของพระพุทธเจ้าหลวง
0: แล้วคุณพ่อของคุณอ่อนเนี่ยก็ส่งน้ำ

0: ตาลมะพร้าวไปถวายท่านทุกปีเลยนับตั้งแต่วันที่คุณอ่อนเกิดมา
1: ฉันจะต้องฝึกทำกับข้าวให้คล่องจะได้ไปรับใช้ท่านที่ห้องเครื่องไปเป็นตัวแทนคุณแม
2: ่หลังจากที่เราผ่าออกมาแล้วเราก็มาผ่าเปลือกมะพร้าวออกเดี๋ยวเราก็มาขูดข้างหลังเนี่ยขูดเพื่อที่จะไม่ให้ไอ้เนี่ยมันทิ่มเท้าเข้าใจยังหลังจากนี้แล้วเราก็จะเชือกร้อยเห็นไหมเราก็ขดเชือกให้มันเป็นก้อนเพื่อที่จะไม่ให้เชือกเนี่ยมันหลุดออกมาเวลาเราเล่นนี่ขอรับของคุณวาดขอรับจับลองดูขอรับอ่ะใครอยากได้บ้าง

0: แม่สั่งไว้ว่าอย่างไร
1: กินข้าวเสร็จให้ไปช่วยหน่อยในครัว
0: แล้วอะไรอีก
1: ห้ามออกมาเล่น
0: แล้วทำไมถึงดื้ออย่างนี้นะฮะอย่างนี้มันสมควรโดนตีไหมฮะ
2: แม่อย่าตีหนูนะแม่อย่าตีหนูนะแม่นะหนูขอร้องแม่อย่าตีหนูนะ
0: แม่ไม่ตีวาดก็ได้แต่วาดจะต้องถูกทำโทษมานี่เลยมา
2: โอ้แม่พาหนูไปไหน
0: สนนักใช่ไหมแบบนี้น่ะดีละจะได้ไม่ต้องไปไหนหัดอยู่นิ่งๆกับเขาเสียบ้าง
2: เดี๋ยวฝนก็กำลังจะตกด้วยเดี๋ยวหนูไม่สบาย
0: แล้วทีไปกระโดดน้ำเมื่อตอนเช้านี้ล่ะฮะเอาไว้ฝนตกเมื่อไหร่เนี่ยแม่จะมาปล่อย

0: านไม่ว่าใช่ไหม
1: ใช่ขอรับคุณก้า
0: แล้วทำไมไปนั่งเล่นอยู่ตรงนั้นคนเดียว

0: นี่ไปซนอะไรมาถึงถูกล่ามไว้แบบนี
1: ้พี่กล้าหัวเราะน้องหรอพี่กล้านิสัยไม่ดีพี่กล้า
0: น้องออน
1: พี่กล้าช่วยพี่วาดทีนะคะคุณแม่ทองสำลีทำโทษพี่วาดอีกแล้วแล้วนี่ฝนก็กำลังจะตก
0: พี่รู้ว่าน้องวาดเนี่ยชอบตากฝน
1: โธ่คุณพี่คะ
0: ไม่ได้หรอกอ่ะเดี๋ยวพี่โดนดุเอาปล่อยไว้แบบนี้แหละ
1: ใครจะกล้าดุพี่กล้าล่ะไม่มีหรอกช่วยน้องก่อนสิคะใช่ค่ะคุณแม่ทองสำลีเกรงใจพี่กล้าออก
0: ก็ได้เดี๋ยวพี่จะแก้มัดให้พี่มีของเล่นจากพระนครมาฝากทั้งสองคนด้วยนะ

0: หลวงพิชิตอยู่หรือไม
1: ่อยู่ขอรับจะให้ไปเรียนท่านว่าอะไรหรือขอรับ
2: เอ้านึกว่าใครท่านขุนบริบูรณ์นั่นเองท่านขุนไม่เจอกันหลายเพลามามาขึ้นเรือนไปรับน้ำร้อนน้ำชากันก่อนท่านขุนมา
0: เห็นจะไม่ดีกว่านะขอรับก็ผมตั้งใจนำของกำนันมาฝากคุณหลวงเสร็จแล้วก็จะรีบเข้าพระนครนะขอรับ
2: ขึ้นไปรับอาหารเช้ากันก่อนไม่ดีหรือ
0: ไม่เป็นไรจริงๆขอรับ
2: แล้วนั่นท่านขุนขนอะไรมาตั้งมากตั้งมายน่ะ
0: ผมเอาปลาทูโป๊ะมาจากเรือของพ่อตานี่ว่าจะเข้าเฝ้าพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงพิชิตปีชากรนี่ก็ว่าจะเอาไปถวายท่านด้วยเหมือนกันขอรับ
2: ท่านคงอยู่พระนครไม่นานนี่เสด็จกลับจากทางเหนือได้พักผ่อนไม่ถึงปีได้ยินว่าจะเสด็จทางลาวอีกแล้ว
0: ใช่ขอรับมีเรื่องวุ่นวายทางลาวที่ดูเหมือนจะลุกลามมาทางภาคอีสานของเราเลยต้องระดมคนมาช่วยเหลือเป็นการมากขอรับ
2: กระผมก็พอได้ยินมาเหมือนกันยังไงถ้าท่านขุนมีกรณีเกี่ยวกับผู้ร้ายด้านปราบปรามอะไรมาให้ผมช่วยแล้วก็อย่าลืมบอกกันด้วยนะ
0: ลูกชายคนหลวงพ่อกล้าอยู่ไหมขอรับ
2: อยู่เห็นจะอยู่ในสวนนู่นเนี่ยลูกคนนี้พออยู่บ้านเข้าไปกลายเป็นเด็กไม่รู้จักโต
0: อย่างไรประผมอยากจะขอตัวพ่อกล้าไปถวายงานเสด็จท่านเราอยากได้คนหนุ่มเก่งๆมาช่วยทางกฎหมายขอรับ
2: แต่เวลานี้พ่อกล้าก็ถวายงานกรมหมื่นดำรงอยู่แล้วนะ
0: อยากจะเป็นทหารหรือเป็นมหาเล็กหลักขอรับแต่เสด็จกรมหมื่นดำรงกำลังจะย้ายจากทหารมาทางพลเรือนแล้วนะขอรับน่าจะมาทางกระทรวงธรรมการก็ผมอยากจะขอตัวพ่อกล้าไปช่วยงานเสด็จกรมหลวงพิชิตดูจะดีกว่านะขอรับจะได้ไปช่วยราชการทางหัวเมืองกับท่านน่าจะช่วยเหลือประเทศชาติได้มากกว่านะขอรับ
3: ไปเจอใส่แรงโอ้โหตัวใหญ่มากเข้ามาฉันจะไปทำป้า
4: ฉันจะเอาป้าหยุดนะหยุดทำอะไรกันน่ะตายแล้วนี่ถ้าเล่นกันเป็นเด็กทารกแบบนี้ปลาทูก็จะชอกช้ำเสียหายหมดดูสิเนี่ย
5: แต่ว่าอีฉันต้องเอาไปทำพุงปลาไว้กินทั้งปีนะเจ้าคะ
1: กระผมก็จะเอาไปทำปลาทูนึ่งเก็บไว้กินนานๆเหมือนกันขอรับ
4: แล้วที่พวกเองพูดมาทั้งหมดเนี่ยทำให้ใครกิน
5: ก็ทำให้คุณหลวงแล้วก็ทุกคนในบ้านหลังนี้นะเจ้าค่ะ
1: กระผมเหมือนกันขอรับ
4: เหมือนกันทำให้คุณหลวงทำให้ทุกคนในบ้านนี้ด้วยกันทั้งนั้นแล้วทำไมถึงไม่แบ่งปันร่วมมือกัน
6: วาดกับอ่อนดูออกไหมลูกว่าปลาทูตัวไหนสดตัวไหนไม่สด
7: ให้ดูเฉยๆใช่ไหมคะ
6: ใช่จ้ะดูด้วยตาเพียงเท่านั้นก่อน
7: ไม่ต้องดูลูกก็ทราบทั้งหมดเนี้ยสดเหมือนกันทุกตัวถูกของพี่วาดค่ะทุกตัวตาใสเป็นประกายสีก็สวยเห็นเป็นสีเงินเงาวับเวลาสะท้อนกับแดด
6: เก่งมากทั้งสองคนแต่นอกจากดูด้วยตาแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีวิธีเลือกปลาเวลาเราไปซื้อปลาที่ตลาดปลาที่สดดมแล้วจะต้องไม่มีกลิ่น

ผิวจะต้องไม่ถลอกถ้าเราใช้นิ้วกดลงไปที่กลางลำตัวของปลาแล้วปล่อยมือรอยยุบจะต้องกลับคืนมาเหมือนเดิมตรงส่วนท้องที่เราเรียกว่าพุงปลานั่นแหละตรงนี้จะเริ่มเน่าก่อนปลาที่สดท้องจะต้องแน่นไม่กลวงหรือว่าช้ำถ้าเปิดเหงือกดูเหงือกจะต้องมีสีแดงสด

0: จแล้วใช่ไหมคะถ้างั้นลูกขออนุญาตไป
1: เราจะไม่ไปไหนทั้งนั้นจ้ะวาด
0: ทำไมล่ะคะ
1: เราทุกคนจะต้องช่วยกันทำความสะอาดแล้วก็ควักพวงปลาแยกออกมาให้สะอาด

0: เก็บมาดันไปทำอะไรตั้งมากมาย
1: เอาไปฝากน้องๆนะขอรับคุณพ่อและเผื่อพัดเอาไปทำแช่อิ่มไว้กินเล่นกัน
2: นั่งก่อนสิ
3: ตั้งแต่เล็กจนโตพ่อเห็นเจ้าอยู่บนต้นไม้หาของกินเล่นสนเสมอจนเดี๋ยวนี้โตเป็นหนุ่มทำราชการแล้วก็ยังไม่วายหยุดเป็นลิงสักที
1: ถือว่าเป็นการพักผ่อนนะครับสัปดาห์หนึ่งจะกลับบ้านสักคนเวลาอยู่ที่พระนครก็ทำแต่งานคัดลอกเอกสารหนังสือบางครั้งก็ผมก็รู้สึกล้าๆอยู่เหมือนกัน
3: เจ้าเป็นผู้น้อยผู้ใหญ่ท่านใช้ทำอะไรก็ต้องทำไปก่อน
1: ขอรับก็ผมทราบ
3: หรือว่าเจ้าอยากจะเปลี่ยนเจ้านายก็ว่ามา
1: ปีได้นะขอรับคุณพ่ออยากให้ผมอยู่ที่ไหนกับใครกับผมยินดีทั้งนั้น
3: เจ้าสนใจเหตุการณ์ทางลาวบ้างหรือไม
1: ่เรื่องฝรั่งเศสตั้งกงสุลที่หลวงพระบางนายโอกุสปาวีนักสำรวจแผนที่รับตำแหน่งไว้กงสุลหรือไม่ขอรับ
3: เจ้ามีความเห็นเช่นไร
1: บุคคลคนนี้มีหน้าไว้วางใจกระทำตนกลางแผ่อิทธิพลกว้างขวางมากขึ้นทุกทีพวกจีนฮ่อเข้ามาปล้นสะดมครั้งแล้วครั้งเล่าจนถึงหลวงพระบางพวกฝรั่งเศสถือเป็นธุระยื่นมือเข้ามายุ่มย่ามแผ่นดินสยามของเราอ้างว่าจะช่วยแต่กับผมไม่เชื่อขอรับ
3: เจ้าโตเป็นผู้ใหญ่แล้วจริงๆกล้าบางทีอาจจะถึงเวลาที่เจ้าจะต้องตัดสินใจแล้วว่าเส้นทางไหนกันแน่ที่เจ้าจะทำประโยชน์ให้แก่ชาติแก่แผ่นดินได้มากกว่ากัน

0: สะอาดแห้งดีแล้วเจ้าค่ะ
1: จ้ะเข่งไม้ไผ่ใครเป็นคนสานหรือจ๊ะ
0: เราไม่ได้สานเองเจ้าค่ะซื้อมาจากบ้านแถวนี้ที่เขาสานขายนะเจ้าค่ะ

0: ทำไมปลาทูถึงคอหักคุณอ่อนทราบไหมเจ้าคะ
1: เพราะมันตัวใหญ่กว่าเข่งนะสิเลยถูกพัดจับหักคอลงเข่งได้พอดีไง
0: ใช
1: ่ทำไมเราไม่สานเข่งให้ใหญ่พอก็ไม่รู้สินะ

0: เริ่มนะเจ้าคะใช้นิ้วชี้ควักพุงปลาแล้วดึงออกมาทั้งยวงแบบนี้ตรงแก้มปลานะเจ้าคะดึงออกมาให้หมดเอาเหงือกออกมาด้วยเจ้าคะใส่เกลือเม็ดแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากัน
1: ใส่เกลือป่นไม่ได้หรือ
0: ไม่ได้เจ้าค่ะเกลือป่นจะทำให้เค็มเกินไปเกลือเม็ดได้มาจากนาเกลือเรียกว่าเกลือสมุทรทำมาจากน้ำทะเลจะให้รสชาติที่กลมกล่อมและเพิ่มความหอมอีกด้วยหลังจากนั้นก็นำไปหมักไว้ในโหลแก้วเป็นเวลา15วันหรือถ้ามากกว่านั้นก็จะเพิ่มความหอมและความอร่อยได้อีกเมื่อได้ที่แล้วก็นำออกมาทำอาหารอย่างเช่นแกงไตปลาเอ่อขี้ปลายำขี้ปลาเจ้าค่ะลองไหมเจ้าค่ะ

0: จ้าพัด
1: ไม่นานเจ้าค่ะชั่วเคี้ยวหมากจืดเท่านั้นเจ้าค่ะ
0: พอเคี้ยวหมากจืดก็ปลาทูขึ้นได
1: ้ใช่เจ้าค่ะเอาขึ้นมาแล้วก็เสด็จน้ำนิดนึงแล้วก็เอาลงไปทอดกินได้เลยเจ้าค่ะ
0: จ้า

0: ว่าต้องจำไว้นะลูกถ้าเรามีของกินจำนวนมากๆเราต้องนำไปถนอมอาหารด้วยวิธีต่างๆเพื่อให้เก็บไว้กินได้นานที่สุดอย่างปลาทูเนี่ยเราก็ทำได้ทั้งดองพุงปลาปลาทูเค็มปลาทูนึ่งเราจะไม่ทิ้งอะไรให้เสียของเลยเนี่ยปลาทูเกลือเนี่ยพรุ่งนี้เช้าเราเอาออกจากเกลือก็กินได้เลยก็จะได้ปลาทูเค็มรสนวลแต่ถ้าเราอยากได้เค็มมากเราก็ค่อยเอาออกจากเกลือพรุ่งนี้ตอนเย็นๆก็จะเค็มมากหน่อยเราว่าก็จะนำไปจริงๆเลยแม่วาดเนี่ย
1: พี่ก้าเล่นอะไรน้องเล่นด้วย
2: ไม่ได้เล่นค่ะเรากำลังจะทำมะดันแช่อิ่มกินกัน
3: มาแล้วขอรับมาแล้วขอรับ
4: น้ำอุ่นขอรับ
1: ลองทำเอง
2: น้องวาดเป็นลูกหมาเปียกน้ำจนได
0: ้แม่วาดมานี่แม่ชักจะเหลือทนกับลูกเต็มทีแล้วนะ
1: ลูกทำอะไรผิด
0: มานี่เร็วๆเข้านี่ดูน้องอ่อนเขาสิฮะเขาเรียบร้อยขยันขันแข็งแล้วดูว่าสิเราเป็นพี่เขาแท้ๆเนี่ยทำไมถึงสู้น้องไม่ได้เลย
1: สู้ไม่ได้ก็ไม่ต้องสู
0: ้นะดูพูดเขาสิต้องโดนเคี่ยนซะละมานี
1: ่แม่
0: มานี่เดี๋ยวนี้เลย
1: โอ้ยแม่เจ็บแม่
0: ไม่ต้องร้องตัวดีฮะทำไมถึงเป็นแบบนี้นะไม่ได้เรื่องเลยจริงๆฮะว่าทำไมว่าถึงเป็นเด็กแบบนี้ทำเหมือนแม่ตามใจไม่สั่งไม่สอนทั้งที่แม่เนี่ยทั้งสั่งทั้งสอนแต่ทำไมว่าถึงไม่จำเลยฮะทำไม
5: หยุดพูดก่อนไม่ทองสำลีอะไรกันเนี่ยลงมือลงไม้ทำไมถึงต้องรุนแรงกับลูกขนาดนี
0: ้จะไม่รุนแรงได้อย่างไรคะก็แม่วาดเนี่ยทั้งดื้อทั้งสนไม่ได้เรื่องเลยจริงๆแล้วดูสิมอมแมมสกปรกเลอะเทอะตากแดดตากฝนจนตัวดำปิดปีหาความน่าดูไม่ได้เลยความประพฤติกิริยามารยาทก็ป่าเถื่อนจนใครๆเขาละอาไปหมดละขนาดพี่กล้าเนี่ยเขาเป็นผู้ชายตอนเล็กๆก็ว่าสนละยังไม่เท่าแม่วาดแม่อ่อนดูแม่อ่อนเขาสิแม่อ่อนเขาทั้งขาวทั้งสวยพูดจาก็เพราะว่านอนสอนง่ายทั้งที่เขามีแม่คอยอบรมก็หาไม่แต่วาดมีแม่ทั้งอบรมทั้งจำจี้จำชัยว่าก็ไม่
5: หยุดเลยนะแม่ทองสำลีจะว่าอะไรก็ว่าแต่ทำไมจะต้องเอาแม่วาดไปเปรียบเทียบกับเด็กอัปมงคลนั่นเกิดมาก็ทำแม่ตายฉันไม่เห็นด้วยฉันไม่เห็นว่าเด็กนั่นจะดีกว่าแม่วาดตรงไหนรู้ไว้ด้วยปล่อยไปเลยไม่ต้องไปสนใจแม่ทองสำลีก็ด้วยต่อไปเนี้ยห้ามตีห้ามลงไม้ลงมือกับลูกแล้วก็ห้ามไปยกยอปอปั้นของเด็กนั่นเดี๋ยวมันจะสำคัญตัวผิดคิดว่าตัวเองน่ะวิเศษวิโสสักนักหนาท ทั้งที่ความจริงมันเป็นตัวซวยรู้เอาไว้

อย่ามัวแต่เศร้าหมองไปเลยน้องออนเรามาช่วยกันเก็บสายบัวไปทำแกงปลาทูสดสูตรตำรับของคุณแม่เรากันดีกว่า

0: ันดานชาติเชื้อ
1: โฉดฉลาดเพราะคำขานควรทราบย่อมย่าเหี่ยวแห้งเรือบอกร้ายแสลงดิน
0: โอ้โหน้องอ่อนเก่งขึ้นมากๆเลยอีกไม่นานเนี่ยก็จะได้เข้าไปอยู่ในวังไปเป็นข้าหลวงเป็นตัวแทนของคุณแม่เราพริกไทยหอมแดงตำให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียว

0: นำหัวกะทิและหางกะทิรวมกันขึ้นตั้งไฟใส่เครื่องแกงที่ตำจนเข้ากันดีคนเรื่อยๆอย่าหยุดเมื่อเดือดใส่ปลาทูสดนำผลมะดันมาบุบให้แตกใส่ลงไปใส่สายบัวเติมน้ำตาลมะพร้าวน้ำมะขามเปียกเล็กน้อย
1: แม่เขียนไว้กันลืมเผื่อแม่ตายไปจะได้มีคนทำได
2: ้คุณแม่ไม่ตายหรอกขอรับผมไม่ให้คุณแม่ตาย
3: และบุพริกลูกโดดลอยลงไป

0: ทำไมว่ายเร็วจัง
1: คุณว่าเจ้าขาเอาอีกแล้วนะเจ้าขาขึ้นเรือนเถอะเจ้าขาแกงไตปลาเนี่ยรอเครื่องแกงอยู่นะเจ้าขา
0: ก็ได้

0: ไมถึงได้เอาแต่เที่ยวเล่นฮาวาดคุณอ่อนน่ะเขาแกงต้มกะทิใส่บัวเป็นแกงกะทิที่ไม่ใส่พริกแกงใส่บัวก็หวานอร่อยน้ำก็เอาไปซดได้ชื่นใจแล้วลูกล่ะจะมีปัญญาทำอาหารอะไรที่เอาปลาทูสดมาใช้แล้วเอาชนะเขาได
1: ้ลูกทำแกงไตปลาก็แล้วกัน

0: น้ำเร็วกระพริบตาถี่ๆเลยนะลูกพริกจะได้ออกมา
1: เป็นไงเจ้าคะดีขึ้นไหมเจ้าคะ
2: ดีขึ้นแล้ว
1: สุกแล้วเจ้าค่ะหัวปลากับก้างปลาเราจะเอาไปทิ้งใช่ไหมเจ้าคะ
2: ไม่ใช่เราจะ

0: ใส่เลยไหมเจ้าคะ
1: ทีเด็ดเจ้าค่ะ

0: แกงต้มกะทิสายบัวกินแล้วคิดถึงสมัยก่อนจริง
1: ๆแม่อ่อนเป็นคนทำค่ะรสมือไม่ต่างจากคุณช้อยเลย
0: แต่กินมากๆไปก่อนเลี่ยนถ้าไปได้แกงไตปลามาช่วยแล้วก่อนฉันคงกินไม่ลง
2: กะทิใส่บัวทั้งขาวสะอาดรสชาติอ่อนโยนไม่มอมแมมดำปีเหมือนแกงไตปลาเผ็ดจีของลูก
3: ในสำรับต้องมีทุกสีทุกรสแบบนี้ละถูกแล้วพี่ชอบกินแกงต้มกะทิสายบัวที่อร่อยนุ่มนวลที่มีแกงไตปลามาสลับฉากให้สนุกตื่นเต้นจนเหงื่อแตกและยังมีห่อหมกของแม่พัดที่มาประคององค์รวมทั้งหมดให้กลมกล่อมกลมกลืน
0: ก็จริง

0: ไมที่นี่อบอ้าวจริง
1: เดี๋ยวคืนนี้ฝนคงตกอีกละมั้ง
0: นั่นสิเหงื่อแตกไปหมดแล้วเนี่ย
1: นี่พี่ว่ายังไม่ได้อาบน้ำหรือคะอาบสิค่ะจะได้สบายตัวขึ้น
0: ไม่เอาหรอกจะนอนแล้วค่อยอาบดีกว่าอาบเร็วเดี๋ยวเหงื่อก็ออกอีกอยู่ดีแหละ
1: เหงื่อออกก็ค่อยเอาน้ำอบลูบตัวก็ได้ค่ะ
0: จะอาบจะอบจะลูบตัวยังไงพี่ก็ไม่ได้ขาวสวยเหมือนน้ำอ่อนอยู่ดีแหละ
1: จะดำจะขาวไม่สำคัญหรอกค่ะคุณพ่อไม่สนใจหรอกแม้ว่าลูกคนไหนจะขาวจะดำคุณพ่อจำได้เพียงใครเป็นเอกลักษณ์นี้อัปมงคลเท่านั้นเอง
0: อย่าหน่อยใจไปเลยนะน้องอ่อนพี่ทั้งขี้เหร่ไม่เก่งแล้วก็ไม่ดีด้วยถูกคุณแม่เอาไปเปรียบเทียบกับน้องอ่อนทุกวี่ทุกวันเพียงไม่เอามาเป็นอารมณ์เลย
1: พี่วาดไม่ได้ขี้เลพี่วาดเก่งแล้วก็ดีด้วย
2: พี่วาดอ่อนมีเรื่องจะขอแรง
3: ขอแรงอะไรจะใช้ไปตามน้ำพริกเหรอ
4: ขอให้พี่กล้ากลับมาไวๆ
5: จะให้อะไรบอกด้วยเนาะขอรับ
4: ขนมต้มแดงต้มขาว
6: กล้าเดี๋ยวครับ
7: คุณแม่ขามันลอยแล้วค่ะ
8: จ้ะ
9: นี่ใช่บ้านคุณหลวงพิจารณีหรือเปล่า
7: ไม่ใช่
10: มา
7: คุณพ่อเลื่อนเป็นคุณพ่อตั้งนานแล้ว
10: แล้วนั่นใครน่ะ
7: รูปร่างแปลกๆนะอ่อนแบบนี้น่าจะจมน้ำตั้งแต่แรกเสียกระมัง
9: ไม่ลองไม่รู้

0: ครย้อนหลังครบทุกตอนที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้ธนาคารใช่ไหมคะเขาว่ายังไงบ้างคะ
2: ไม่มีอะไรเธออย่ากังวลเกินเหตุเลย
1: เราไม่มีเงินจ่ายค่างวดธนาคารเนี่ยนะคะเรียกว่ากังวลเกินเหตุ
2: ข้าใกล้จะเขียนนิยายภาพ2นี่เสร็จแล้วเดี๋ยวพอขายได้ก็เอาเงินมาหมุนกันตามเดิม
3: ไอ้เซฟกูชอบมึง
4: คุณปู่วุ่นวายหลานชายวัยวุ่นทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 20:30 น.เริ่มวันเสาร์ที่16พฤษภาคมนี้ทางไทย PBS

0: ทบจะมีน้ำตาในทุกๆฉากเลยเป็นการจบที่สวยงาม
1: หนูร้องไห้เลยนะลง
2: รู้สึกซึ้งมากครับเป็นซีรีส์เรื่องแรกนะคะที่ผมดูแล้วแบบอินไปกับตัวละคร
0: มันเลิศมากเลยค่ะละครไทย PBS ต้องดูเลยค่ะแนะนำแบบสุดๆค่ะ
1: ละครไทย PBS ไม่ต้องพูดอะไรเยอะค่ะนี่
3: วันนี้ก็มานั่งดูกับคนดูตัวจริงกันไปเลยรู้สึกว่าเท่ดี
4: มันเป็นประสบการณ์ที่ Amazing สําหรับเราอยู่อ่ะเจ๋งดีก็เจ๋งมากๆเลย
5: วันนี้เป็นวันแรกที่เราได้ดูกันถูกต้องก็มีการมีโคมีขำฉากดราม่าเราก็ขำกัน
2: ไม่รู้จะพูดไม่รู้จะหาคำไหนมาพูดเลยค่ะมันรู้สึกดีมากจริ ง
6: เอมมากจริงครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามซีรีส์เรื่องนี้กันนะครับผมพวกเราตั้งใจทำมันมากๆเลยอย่างงี้แล้วก็ทุกคนได้เห็นได้ชื่นชมมันก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับ
5: ก็อยากจะขอบคุณทุกคนที่เดินทางร่วมกันมาตั้ง16 EP นะครับส่วนสำหรับใครที่เดินทางอาจจะมาร่วมกันมา8 EP อีก8 EP อย่าลืมไปดูที่วิภาครับผมดูฟรีไม่มีโฆษณาครับ
7: ละครไทย PBS ชูสดกฎหมายเลข3ครับผม
8: หลากเรื่องราวจากโลกจริงที่อบอุ่นและน่าค้นหาท้องโลกกว้าง13และ14พฤษภาคมการเติบโตจากจุดเริ่มสู่ไม้ใหญ่อาจมีเรื่องราวมากมายที่คุณไม่เคยรู้ความลับแห่งต้นไม้15พฤษภาคมความสุขที่โต๊ะอาหารกับจานอร่อยที่รวมทุกคนให้ใกล้กันมากขึ้นเจมี่โอลิเวอร์กับเมนูสุขสันต์วันรวมตัวเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีท่องโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กดหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
9: แจ้งว่ามีดินสไลด์หน้าบ้านไปช่วยดูหน่อยจังหวะที่กำลังเปิดทางน้ำอ่ะหันมาทีนี้ไม่เกินประมาณ10วิเนี่ยลงพุ่มสักพักเขาว่าพระหลวงยุทธก็หายไปที่สุดลงไปอันนี้ก็ล่าสุดเนาะเราจะต้องจัดการออกแบบถนนให้มันดีกว่านี้ในความสูญเสียเนี่ยเป็นจุดที่เริ่มต้นให้หลายๆอย่างเกิดขึ้นที่ชุมชนนี้เหมือนกันต้องทิ้งไว้ลุกขึ้นมาสู
10: ้สารคดีคนจนเมืองซีซั่น6ตอนพ่อหลวงวีลาหูกู้ชีวิตดินถล่มวันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคมนี้3ทุ่มครึ่งทางไทย PBS
11: ปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านไดโนเสาร์ทั่วโลกกำลังขุดค้นกระดูกที่หลงเหลือของพวกมัน

พื่อจินตนาการได้ว่าสัตว์ที่น่าทึ่งนี้เป็นอยู่อย่างไรเพื่อให้สามารถบอกเล่าเรื่องราวและให้พวกมันท่องโลกอีกครั้ง

0: และนี่คือสาวๆ Miss World Thailand 2026ขอบคุณนะคะสวัสดีสาวๆมาก
1: แล้วก็ขอบคุณที่มาร่วมรายการกับเราในวันนี้แล้วก็ขอสวัสดีผู้ชมไทยบันเทิงก่อนนะคะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะอยู่กับหวายนะคะเวนิกาวิชัยวัฒนาค่ะ
0: และเค้กกฤทธาดีมีปฏิรบนะคะเราสองคนรับหน้าที่เป็นพิธีกรวันนี้เดี๋ยวจะมาพูดคุยกับ5สาวที่พุ่งคว้ามงมาบัดหมาด
1: ค่ะ
0: หวายจริงๆแล้วปีนี้ Miss World มีอะไรแตกต่างจากปีอื่นไหม
1: จริงๆต้องบอกว่าเป็นเวทีที่ต้องถามสาวๆสาวๆน่าจะเล่าได้ดีเพราะว่ามันได้รับชื่อเสียงเรียงนามว่าเป็นโอลิมปิกของวงการนางงามคือจะสวยอย่างเดียวไม่ได้ไม่พอเวทีนี้สปีชก็ต้องได้ head to head ก็ต้องดีสปอร์ตก็ต้องดีเผลอๆถ้าไปเวทีประกวดนอกมียิงธนู มีวิ่งอะไรกันอีกนะคะ
0: จะต้องครบเครื่องเลยใช่ไหม
1: ใช่แล้วก็ต้องมีรอบทาเรนร้องเพลงได้ด้วย
0: แล้วถ้าคุณผู้ชมได้ติดตามจะเห็นว่า5สาวที่เข้ารอบลึกเนี่ยก็มีสตอรี่ที่แตกต่างกันไปไม่เหมือนกันเลยนะหวายอะไรบ้าง
1: ไม่เหมือนกันเลยปีนี้เรียกได้ว่าน่าจะเป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกก็ได้นะของวงการนางงามบ้านเราที่เราเห็นผู้หญิงที่เป็นตัวแทนของกลุ่มชาติพันธุ์2คนจับมือกันมันเป็นอีกบุตรหมายหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็เป็นสตอรี่ที่น่าสนใจสำหรับเวทีนี้ด้วยว่าเปิดความหลากหลายเปิดกว้างให้กับผู้หญิงจริงๆค่ะ
0: แล้วเรายังมีสาวที่ใช้เสียงทรงพลังกับโครงการบำบัดผู้คนใช่ไหมหรือว่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์สาวน้อยอีกคนหนึ่งหรือว่าจะเป็นสาวชื่ออ่านยากแต่มีความหมาย
1: ใช่เป็นหน้าใหม่เป็นมามืดมาเลยแต่ว่าแฟนนางงามให้ความสนใจมาก
0: ค่ะพูดมาเยอะและหลายคนอาจจะอยากจะฟังสาวๆพูดมากกว่าต้อนรับสาวๆอีกสักทีแล้วเดี๋ยวขอให้ช่วยแนะนำตัวกันสักหน่อยแต่จะขอ

0: บวกแท็กไลน์สั้นๆที่ให้แฟนๆไทย PBS ได้รู้จักค่ะอ่ะเริ่มที่คนมงก่อนเลย
1: สวัสดีค่ะน้ำผึ้งนะคะนางสาวการเทราเตชาพัฒนากุลค่ะมิสซัวไทยแลนด์2026ค่ะแท็กไลน์ก็คือน้ำผึ้งจะคว้ามงโลกค่ะ
0: ต่อเลยค่ะ
2: จะฉีดยาแมลงขนาดนี
3: ้สวัสดีค่ะมาไลมาไลกคานรองอันดับ1 Miss World Thailand 2026ค่ะแท็กไลน์ก็คือ No Pain No Gain
0: ถ้าไม่เจ็บก่อน
3: ใช่ค่ะถ้าไม่เรียนรู้ถ้าไม่เจ็บถ้าไม่ Face the Fear เราก็จะไม่เติบโตค่ะ
4: โอ้โหสวยหมดเลยอะ
0: ยังไงคะคนนี้ยังไงคะ
5: สวัสดีค่ะคิมจิราภัทรดาทุมมาSecond runner-up Miss World Thailand 2026ค่ะต้องเป็นแท็กไลน์นี้แล้วค่ะช่วงนี้คนใช้เยอะเคมาแล้วค่ะ
0: คุณผู้ชมอาจจะงงเคคืออะไรเคคืออะไร
5: ช่วงนี้จะมีคู่จีเอลเยอะ
0: ชาวซ้าย
5: แบบซ้ายกับขวาเป็นชายกับหญิงเคก็จะเป็นผู้หญิง
0: เพราะว่าเราหวานที่สุดหรอจริงหรอหวานที่สุดหรอ
5: เขาให้หนูเป็นเคกัน
0: อะต่อเลยค่ะเอาทางหนูอตินาก่อน
6: สวัสดีค่ะอตินาคนฮารุสพันธ์วาสนาอาชาสกุล Third Runner of Miss World Thailand 2026ค่ะแล้วก็แท็กไลน์ก็ของพี่คิมก็เป็นคนที่อ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอนะคะ
0: ส่วนคนสุดท้ายทุกคนก็น่าจะรอฟัง
7: สวัสดีค่ะเบนส์ปานิกาบุญสิริฐากรค่ะ Fourth Runner Up Miss World Thailand แท็กไลน์ของเบนคือเบนใช้เสียงเป็นอาวุธและใช้เสียงเยียวยาผู้คนค่ะ
0: โอ้โหได้ยินแค่นี้อาจจะน้อยไปเดี๋ยวต้องให้โชว์ร้องเพลงหน่อยนะ
2: เดี๋ยวจะมีโชว์
0: ไว้ที่หลังไหมไว้ที่หลัง
2: ใช่เดี๋ยวอุบเอาไว้ก่อนเพราะว่าขึ้นบนเวทีพูดสปีชคือเสียงเพราะมากเลยอ่ะ
0: แล้วก็เห็นว่าชนะคว้ามารอบ Talents รวมไปถึงมีโอกาสได้แสดงต่อหน้าแบบเจ้าของเวทีด้วย
2: คุณซูเลียมอลลี่ด้วยค่ะ
0: สุดยอดเลย
2: ใช่ค่ะถ้าพูดถึงเวที Miss World เนาะอย่างตอนแรกที่เราได้อินโทรไปว่ามันเป็นเวทีที่ค่อนข้างจะโหดหินอยู่พอสมควรตลอดระยะเวลาที่เก็บตัวมาเชื่อว่าหลายๆคนโดยเฉพาะแฟนนางงามเองก็ได้เห็นตัวตนเราในการเพอร์ฟอร์มบนเวทีแต่ว่าอยากจะรู้สำหรับแต่ละคนเลยอะค่ะทั้ง5คนมีเรื่องอะไรที่คนยังไม่รู้เกี่ยวกับเราเรื่องอะไรที่เรายังไม่เคยเล่าไหมขอสักเรื่องนึงเพื่อให้คนรู้จักเราดีขึ้น
7: ถ้าไม่เคยเล่านี่น่าจะไม่ค่อยมีนะเพราะว่าไปมาหลายที่เล่าเกือบทุกที่แล้วก็คิดว่าเล่าเรื่องเป็นเรื่องของความเชื่อใจในกองแล้วกันค่ะเพราะว่าเห็นพวกเราเป็นสาวงามแบบนี้จริงๆพวกเราเป็นคนที่รักกันมากถึงแม้ว่าในกิจกรรมกองมันจะเป็นการแข่งขันทุกวันแต่พวกเราไม่เคยคิดว่าเราอยู่ในการแข่งขันเลยค่ะเราทำกิจกรรมร่วมกันแล้วก็เราเน้นในเรื่องของการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเหมือนทุกวันที่เราทำโชว์ค่ะเราก็จะคิดว่าวันนี้เราต้องทำโชว์ออกมาให้ภาพรวมดีที่สุดเพราะฉะนั้นการอยู่ในกองของเราก็คือเหมือนพ่อแม่ไปส่งลูกเข้าโรงเรียนประจำค่ะใช่แล้วก็เด็กๆก็จะมาเจอกันทุกวันกินข้าวด้วยกันนอนด้วยกันเล่นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันมีความสุขมากแล้วมันน่ารักมากไม่มีความกดดันในกองเกิดขึ้นเลยค่ะ
0: แฟนๆเขาอาจจะคิดว่ามันเป็นการแข่งขันเนาะ
7: ใช่
0: แต่ว่าจริงๆเบื้องหลังเขารักกัน
7: รักกันมากค่ะสุดๆ
2: ค่ะ
7: พากันตลกไปหมดเลยค่ะวันนี
2: ้สำหรับมาลัยบ้างค่ะ
8: สำหรับหนูนะคะอยากจะบอกคือมันจะเป็นข้อความที่พวกหนูอยากจะส่งไปให้กับแฟนๆนางงามนะคะหลายคนอาจจะคิดว่าการเป็น Miss World หรือการมาประกวด Miss World Thailand เนี้ยค่ะต้องเป็นเด็กห้องคิงหรือว่าต้องเก่งรอบด้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆไม่เลยพวกเราเป็นคนธรรมดานี่แหละค่ะเป็นอะไรก็เป็นเด็กบ้านนอกก็ได้ตามตรงใช่ค่ะก็คือเราทุกคนมีเรื่องราวที่แตกต่างกันออกไปแล้วก็พอเรามาอยู่ด้วยกันอยู่ใช้ชีวิตอยู่ในกองใช้เวลาอยู่ด้วยกันเราได้มีโอกาสกลั่นกรองเขาเรียกว่าอะไรกลั่นกรองฟิลเตอร์ความคิดของเราค่ะแล้วเราก็เติบโตมาด้วยกันเวลาที่เราทานข้าวหรือว่าใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการเดินทางหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะเราใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแล้วเราก็จะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอะไรที่เราอยากจะสนับสนุนเราก็แนะนำซึ่งกันและกันก็คือเป็นฟิลคนธรรมดาเลยค่ะไม่ได้มีพิเศษอะไรแต่แค่พลังงานที่เราส่งให้กันและกันเป็นพลังงานที่ดีมากๆแล้วก็ส่งเสริมซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้ค่ะมาลัยอยากจะบอกว่าพวกเราทุกคนค่ะมีพลังงานที่ดีมากๆซ่อนอยู่ในตัวเราก็อยากให้ทุกคนนะคะแบบอยากจะทำอะไรก็ทำได้เลยไม่ต้องคิดว่าต้องเป็น

0: ที่พิเศษอะไรเพราะว่ามันอยู่ที่การกระทำแล้วก็ความคิดของเราที่อยากจะมอบให้กับคนอื่นมากกว่าค่ะ
1: แล้วก็ belief เนาะสำคัญมากความเชื่อ
0: belief ในเป้าหมายของเรา belief ในตัวตนของตัวเองแล้วก็เชื่อมั่นในสิ่งที่ถูกต้องมากกว่าสิ่งที่ถูกใจใช่ค่ะ
2: มาน้องคิมนะคะมีอะไรซ่อนอยู่ที่คนยังไม่รู้อีก
3: โหทุกคนมาจริงจังเลยทำยังไงดีก็จริงๆหลายๆคนอาจจะเห็นว่าเราเอ้ยขายสวยอย่างเดียวหรือเปล่าดูแบบเรียบร้อยอะไรอย่างงี้จริงๆก็เป็นคนที่เวลาทำอะไรตั้งใจมากๆค่ะก็คิมเรียนวิทย์มาใช่ไหมคะคิมจบ3ปีครึ่งนั่นหมายความว่าคิมจะต้องขยันมากๆใช่คิมจะต้องแบบให้เวลากับทุกๆอย่างเท่าๆกันแล้วก็มีความรับผิดชอบมากๆก็ไม่ได้สวยอย่างเดียวค่ะก็ฉลาดอยู่บ้างค่ะแต่ว่าก็จะเขาเรียกว่าอะไรคะจะนำสิ่งที่ตัวเองเรียนมาทุกๆอย่างมาช่วยพัฒนาสังคมรอบข้างเช่นกันค่ะก็คิมเป็นคนที่ตั้งใจทำทุกอย่างมากๆไม่ว่าจะเป็นทั้งการประกวดหรือว่าการเรียนก็อยากจะทำทั้งสองอย่างนี้ไปให้ได้ดีที่สุดแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นให้ได้มากที่สุดค่ะ
2: ใช่น้องคิมเรียนสาขาอะไรมานะ
3: เรียนไมโครไบโอโลจีค่ะ
2: ค่ะมันเป็นเกี่ยวกับจุลชีวิน
3: ใช่มันจะเป็นพวกเชื้อราแบคทีเรียอะไรเล็กๆที่เรามองไม่เห็นค่ะใช่แบบไมโครขนาดจิ๋วใช่ค่ะ
2: เด็กวิทย์เนาะ
3: ใช่
2: แล้วก็ต้องมาประกวดนางงาม
1: ที่มองไม่เห็น
3: รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ใครก็เห็นก็เลยเรียนด้วยนั่นดูแบบเล็กๆแต่ว่าบางสิ่งที่มันเป็นอะไรเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะมันเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ใหญ่ขึ้นได้ใช่ลองแบบเปลี่ยนแค่เล็กๆมันก็สามารถส่งผลกระทบไปถึงภาพใหญ่ได
2: ้มาเป็นแนวคิดในการใช้ชีวิตได้เลยเนา
3: ะ
2: ต้องคิดว่ามันคนละโลกกันไหมโลกเด็กวิทย์กับโลกนางงามมันดูเป็นวงการบันเทิงเนาะไหวเนาะ
3: ใช่คนละโลกกันเลยค่ะเพราะว่าเวลาอยู่ในห้องแลบเราจะไม่ได้คุยกับใครเลยจะได้นั่งดูแค่แบคทีเรียอย่างเงี้ยใช่ได้ทำแต่แบบแลบอย่างเดียวมันเหมือนได้ออกมาเจอผู้คนด้วยซึ่งคิมก็ชอบที่จะเจอคนชอบที่จะแบบทำกิจกรรมอย่างอื่นด้วยแต่ว่าก็สนุกดีค่ะไม่คิดว่าจะได้เอา2 อย่างนี้มาใช้ด้วยกันแต่ Miss World ก็เป็นเหมือนพื้นที่นึงที่ทำให้คิมได้ทำทั้งสิ่งที่เราเก่งสิ่งที่เราถนัดแล้วก็สิ่งที่เรารักไปพร้อมๆกันก็มีความสุขมากค่ะ
2: อ่ะปรบมือ
1: ใครว่าเพื่อนๆเธอจริงจังเดี๋ยวเธอก็จริงจังนะจ๊ะ
3: จริงจังแต่ก็จริงจังอยู่ค่ะแต่ก็ติดเล่นบ้างนะ
2: ติดเล่นใช่ไหม
3: ใช่เป็นมังกรนิดนึง
1: อ่ะมังกรนิอาซีนาบ้างค่ะชื่อจริงชื่ออะไรนะคะขออีกทีนึง
4: คนทรสพันธ์วาสนาอาชาสกุลค่ะ
2: คนทรสพันธ์
1: คนทรสพันธ์ชื่อแปลว่าอะไรคะ
4: แปลว่าคนก็เป็นคนที่มีผิวพรรณสพันธ์นะคะแล้วก็น้ำหอมค่ะเหมือนดุจดังน้ำหอม
1: หอม
4: มากหอมไหมไม่รู
1: ้หอมมากเพราะน้องตัวหอมจริงๆผิวพรรณก็สวย
4: ดีแล้ว
1: มีอะไรบ้างที่คนยังไม่รู้เกี่ยวกับเราอย่างหนึ่งคือสามารถอาบลาเอสปันยอลได้สักนิดหนึ่งใช่ไหมคะเพรสเซนตาร์เตนเอสปันยอล
4: โอลาโยโซยาตินาอียอเตงโก19 años
1: อายุ19ปีชื่ออาตินา
2: เรียนสเปนมา
4: เรียนสเปนค่ะเอกสเปนใช่ก็คนอื่นก็ทางการนิดหน่อยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะติดเล่นนะคะก็ขอนึกออกตั้งแต่วันTalent Showเลยละกันค่ะเพราะว่าวันนั้นเป็นวันที่หนูจำได้มากที่สุดก็เป็นวันที่ซ้อมจนถึงตีห้าเพราะว่าไม่ได้ซ้อมเลยตั้งแต่ก่อนหน้านั้นเพราะว่าแบบไม่มีเวลาเลยค่ะแล้วก็ซ้อมจนมันต้องฉีกขานะคะมันมีซีนเต้นที่ต้องฉีกขาลงไปแล้วเหมือนหนูไม่ได้ซ้อมนานแล้วมันแบบพอฉีกลงไปตอนซ้อมทำไม่ได้เลยค่ะตอนก่อนซ้อมก็ทำไม่ได้แต่พอไปโชว์จริงมันกลับลงเฉยเลยซึ่งมันก็ทำให้โชว์ออกมาดีขึ้นมันทำให้คนแบบมีเสียงเชียร์มีเสียงกรี๊ดใช่ไหมแต่ว่าหนูที่คนไม่รู้คือมีรอยช้ำเป็นสีดำเลยตรงขาแล้วคือหนูก็เพิ่งมาเห็นใช่แต่คือเพราะว่าหนูเห็นพี่ๆทุกคนอะทำโชว์ออกมาดีมากเพราะงั้นเราจะยอมไม่ได้ เราก็ต้องทำให้มันดีขึ้นไปค่ะก็รู้สึกว่าเวทีนี้มันทำให้เราได้พัฒนาตัวเองทั้งในด้านtalentทั้งในด้านการเดินทั้งในด้านบุคลิกภาพ อะไรหลายๆอย่างมันทำให้เราเปลี่ยนไปหมดเลยแล้วหนูก็รู้สึกว่าถึงมันจะยากแต่มันก็เป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่าค่ะ
1: แล้วก็เหมือนได้พุชลิมิตตัวเองว่าเหมือนแบบเราสามารถทำได้ขนาดนี้เลยเน
4: าะมากค่ะ
1: ค่ะ
2: ค่ะช้ำนี่นึกถึงที่มาลัยพูดเลย no painNo gain ใช่ไหมมาที่สาวงามข้างๆพี่เค้กบ้างคนรู้อยู่แล้วใครคะคนรู้อยู่แล้วว่าร้องเพลงเพราะแต่มีเรื่องอะไรที่คนไม่รู้ไหมน้องเบน
5: ก็มีสองเรื่องละกันเอาเรื่องแรกก็เป็นร้องเพลงบ่อยใช่ไหมคะทุกคนก็จำไม่ได้จากตรงนั้นแต่ว่านอกจากร้องเพลงเบนเป็นคนชอบทำกิจกรรมเบนนะเบนชอบมวยไทยเนี่ยชอบมาก
6: ๆมวยเหรอ
5: ใช่มวยแล้วก็ที่ล่าสุดที่ชอบเลยก็คือไฮร็อกส์ค่ะใช่เหมือนเบนจะเป็นแนวสายแบบว่าลุยนิดนึงแล้วก็เล่นกีฬาที่มันหนักๆอย่างมวยไทยเบนก็ไม่ได้ต่อยเล่นๆคือเป็นแบบว่า
6: จริงจัง
5: ออกกำลังกายจริงจังใช่แล้วก็ไฮร็อกส์ก็คือชอบมากๆเหมือนเบนจะชอบอะไรฮาร์ดคอร์นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกมุมนึงอันนี้จากพี่ๆทีมงานเลยที่ชอบพูดก็หนูจะเป็นแบบเห็นหน้าหนูอาจจะดูแบบว่าไม่ได้เรียกว่าจริงจังอาจจะดูแบบเออไม่หวานหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบดูรู้เรื่องแต่ที่จริงเป็นคนอ่องๆค่ะอันนี้คือจากพี่
6: เขาว่ากัน
5: ใช่เขาว่ากันค่ะก็มีประมาณ2เรื่องนี
6: ้แหมไหนๆมาที่น้องเบนซ์แล้วก็เลยอยากจะให้โชว์เสียงสักนิดนึงมีจดว่าเพลงไหนที่ดูจะบอกเล่าชีวิตและการต่อสู้ของเราที่สุดเราสักเพลงนึกออกสักท่อนมั้ย
5: งั้นเป็นเพลง When You Believe แล้วกันนะทุกคนเพราะว่าฟังเพลง One World One Dream ไปแล้ว

0: ตรง
1: โห
0: นี้แล้วกัน
1: คนลุก
0: เพลง
2: อัญเชิญคุณแม
0: ่ลงมาชื่อเพลง When You Believe ค่ะถ้าเรามีความหวังแบบนี้มีความเชื่อใช่
2: เหมือนเพลงของ Miss World ที่เราร้องบนเวทีเน
0: า
2: ะ
0: ทุกคนฟังบ่อยแล้วหรือเปล่าเป็นก็ไอ้เพลงนี้แทน
2: เพลงนี้แทนสำหรับน้ำผึ้งเองก็มีสตอรี่ด้วยอย่างหนึ่งที่พี่หนุ่มแชร์ว่าจากอดีตเด็กไร้สัญชาติแต่ว่าได้สัญชาติไทยในวันที่10พฤษภาคม2562ถูกต้องไหมคะแล้วอีกในช่วงเวลาต่อมาอีก 6-7 ปีต่อมารอบปี7ปีพอดีเลยเราได้มงกุฎนี้มาครองมันเหมือนมีอะไรไทม์ไลน์ของเราหรือว่าการวนกลับมาสู่จุดหนึ่งของเรา
1: ว
2: ัน
1: เดียวกันเลยเน
2: า
1: ะ
2: วันเดียวกันเลย
1: มันจักรวาลจัดสรรมากเลยนะ
3: น้ำผึ้งเชื่อว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของหนึ่งคือความพยายามค่ะ 70% แล้วก็อีก 30% น่าจะเป็นเดสตินีเพราะว่าตอนที่ลงประกวดมิสเวิลด์ค่ะน้ำผึ้งยังไม่ทราบว่าเขาจะจัดไฟนอลกันวันไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ตัดสินใจไปแล้วจนวันประกาศวันไฟนอลก็คือวันที่10พฤษภาคมซึ่งตอนแรกน้ำผึ้งก็ยังไม่ได้เอะใจมาเอะใจตอนวันที่ประกวดรอบ head to head ค่ะซึ่ง head to head เป็นวันที่น้ำผึ้งไปไล่ดูข่าวตัวเองเพื่อที่จะซึมซับว่าเออนะตอนนั้นเรารู้สึกยังไงบ้างนะอะไรเงี้ยจะได้ถ่ายทอดให้กับทุกคนได้รู้อย่างแบบมาจากใจอะไรเงี้ยค่ะพอไปนั่งดูอ้าววันเดียวกับวันที่เราได้สัญชาติไทยเลยก็คือวันที่10พฤษภาคมก็คือตรงกับวันไฟนอลน้ำผึ้งก็มานิเฟสเลยค่ะว่าถ้าเมื่อ7ปีที่แล้วเนี่ยวันที่10พฤษภาคมได้เป็นตัวแทนประเทศไทยแล้วครั้งนึงก็ขอให้ปีนี้น้ำผึ้งได้เป็นตัวแทนประเทศไทยผ่านมงกุฎมิสซูอีกรอบนึงค่ะใช่
1: เราเป็นไงเส้นทางต่อไปคือจะไปประกวดระดับโลกที่เวียดนาม
3: ใช่ค่ะ
1: ตอนนี้ความพร้อมอย่างไรบ้างเราต้องอุดรอยรั่วตรงไหนไหม
3: ที่จริงก็เรียกว่าต้องพยายามเตรียมพร้อมทุกด้านเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสื่อสารเรื่องของการทำ talent show หรือแม้กระทั่งเรื่องของการทำ beauty with a purpose เพราะว่าไปรอบนี้เราก็อยากจะให้เต็มที่มากๆแล้วก็อยากจะสื่อสารถึงเด็กๆที่เขาไร้สัญชาติทั่วโลกอะค่ะให้เขาได้รับรู้ถึงโอกาสที่เขายังมีอยู่แล้วก็อยากให้เขาเชื่อมั่นในความฝันตัวเองค่ะก็เตรียมพร้อมกับทางทีมมากๆเลยค่ะแล้วก็รวมถึงน่าจะต้องปรึกษาน้องโอปอค่ะว่าเราจะวางแผนแนวไหนให้ตัวน้ำผึ้งเองเนี่ยไปถึงจุดหมายได้อย่างสมบูรณ์แบบค่ะ
1: ค่ะหลายคนก็แซวเรื่อง back to back เนาะไปแต่ละรายการก็โดนแซว back to back คืออะไรนะไหว
2: ก็คือถ้าปีที่แล้วโอปอได้มงแล้วถ้าปีนี้น้องน้ำผึ้งได้มงอีกนั่นแหละ back to back ก็คือประเทศเดียวกันความมงติดต่อกัน2ปีเราเปลี่ยนสิ่งนี้น้ำหนักที่มันอยู่บนบ่าของเราให้เป็นแรงผลักดันยังไงบ้างคะน้ำผึ้ง
3: น้ำผึ้งมองว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่ความกดดันหรือว่าอะไรที่มาอยู่ทำให้เรารู้สึกกดดันนะคะน้ำผึ้งมองว่ามันคือเรื่องที่ดีมากๆที่น้องโอปอไปได้ไปคว้ามงฟ้ามงแรกเมื่อปีที่แล้วเพราะว่าประสบการณ์ที่เขาทำให้คว้ามงฟ้าค่ะจะเป็นแนวทางที่ทำให้น้ำผึ้งวางแผนได้ถูกต้องดังนั้นการที่เรารู้แล้วว่าแนวทางที่จะทำให้เราไปสู่มงฟ้ามงที่สองเนี่ยเป็นยังไงบ้างเราก็แค่ทำให้ตรงตามมาตรฐานเพราะว่ามิสเวิลด์เองเขาก็มีมาตรฐานในการคัดเลือกตัวแทนสาวงามที่จะเป็นบุคคลเพื่อสร้างสิ่งดีๆให้กับสัง

0: คมได้ค่ะเพราะถ้าเราทำได้ตรงตามมาตรฐานแล้วก็ตามแนวที่เราวางไว้ได้ค่ะน้ำพึ่งเชื่อว่าการคว้ามงฟ้ามงที่2ไม่ใช่เรื่องยากค่ะ
1: รอลุ้นเลย
2: เต็มไปด้วยความมั่นใจ5 กันยายนเดี๋ยวเรามารุ้นพร้อมกันหน้าจอนะคะ
1: ค่ะ

0: คนที่เป็นนักสู้แล้วก็เต็มไปด้วยความหวังในชีวิตค่ะไม่ว่าพวกคุณจะเจออะไรมาในชีวิตนะคะมันจะเป็นโรลเลอร์โคสเตอร์จะแย่จะขึ้นจะลงยังไงก็ขอให้ทุกคนมีความหวังในทุกๆวันแล้วก็อย่ายอมแพ้ค่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วชีวิตก็จะนำพาทุกคนไปในจุดๆที่ทุกคนตั้งใจหวังไว้ค่ะ
1: โอ้โห อย่ายอมแพ้นี่คือคีย์สำคัญนะคะต้องขอบคุณน้องๆทุกคนมากๆทุกคนไม่ยอมแพ้จริงๆ
2: นะคะ
1: ขอบค
2: ุ
1: ณ
2: นะคะ
1: สาวๆ
2: แล้วก็รอให้กำลังใจแล้วก็ติดตามเส้นทางของพวกเธอแต่ละคนกันด้วยค่ะ
1: ค่ะ
2: รารายการกันไปนะคะชื่นชมความสวยอีกครั้ง

0: ก็อย่างที่เรารับรู้กันเรื่องของความรุนแรงสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงก็ต้องอพยพมาที่ไทยตั้งแต่อายุยังน้อยเลยแต่ว่าเนี่ยก็เป็นนักสู้จริงๆอย่างที่เธอทิ้งท้ายเอาไว้เลย
1: ทิ้งท้ายได้คมมากแต่ละคนก็มีสตอรี่ของตัวเองเห็นว่าหลายคนก็อยู่ภาคเหนือกันด้วยพอพูดถึงภาคเหนือใช่ไหมก็จะนึกถึงปัญหาฝุ่นแหละเนาะหวายเน
0: า
1: ะ
0: เราพูดถึงกันทุกปีเรื่องฝุ่นคนดังเองหลายคนที่คนภาคเหนือก็ได้มาเป็นกระบอกเสียงได้สะท้อนเรื่องนี้ด้วยเน
1: า
0: ะเค
1: สวันนี้มีข่าวค่ะเรื่องของคนดังที่เป็นแบบอยู่ในแวดวงดนตรีนะคะแล้วก็สะท้อนเรื่องของปัญหาฝุ่นมาค่ะนั่นคือพี่บุรีนแล้วก็พี่โซ่นะคะ ECT ค่ะเขามองว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องสุขภาพและคนเป็นนักร้องอะวะมันต้องใช้ปอดอะใช้เสียงถ้าปอดมีปัญหาขึ้นมาจากเรื่องฝุ่นจะทำยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปติดตาม2คนนี้เขามองยังไงดูกันค่ะ

0: เสียงนุ่มๆแบบนี้นะคะหากได้ไปฟังในบรรยากาศหนาวๆน่าจะฟินน่าดูถ้าได้ไปภาคเหนือนะนี่คือพี่บุรินทร์ค่ะนักร้องนำวง Goof Riders ค่ะก็ได้รับฉายาเป็นเจ้าพ่อดิสโก้เมืองไทยอยู่แล้วเสียงเขานุ่มลึกเป็นเอกลักษณ์ค่ะล่าสุดนะคะมาร่วมแสดงความยินดีกับโรงเรียนสอนดนตรีที่เจ้าตัวเนี่ยถือว่าเป็นรุ่นแรกๆเลยค่ะที่ได้เรียนแล้วร้องเพลงที่นี่ในโอกาสครบรอบ60ปีนะคะพี่บุรินทร์มองว่าการเป็นศิลปินที่ดีนอกจากมีพรสวรรค์แล้วการได้ฝึกฝนจนชำนาญในสิ่งที่ชอบก็มีส่วนสำคัญค่ะทำให้ประสบความสำเร็จแต่ค่ะจะมีทั้งโอกาสและพรสวรรค์แค่ไหนก็ตามสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากต่อการเป็นศิลปินที่ดีคือสิ่งแวดล้อมค่ะโดยเฉพาะเรื่องอากาศนะคะหากเป็นนักร้องแล้วร้องเพลงในอากาศที่ชื้นเกินไปก็จะไม่ดีค่ะเสียงจะแห้งอย่างตอนนี้ภาคเหนือฝุ่น PM2.5 ถือเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการร้องเพลงนะคะพี่บุรินทร์มองว่าเรื่องนี้ไม่ได้กระทบแค่การรับงานในโซนภาคเหนือเท่านั้นค่ะแต่อาจกระทบกับศิลปินเยาวชนภาคเหนือที่ฝันอยากโตมาเป็นนักร้องอยู่กับสภาพอากาศค่าฝุ่นเกินมาตรฐานอาจจะทำลายปอดนี่คือหนึ่งในอวัยวะสำคัญของการร้องเพลงนะคะเพราะว่าพี่บุรินทร์บอกว่ายิ่งปอดแข็งแรงยิ่งร้องเพลงเพราะจึงมองว่าอนาคตประเทศไทยอาจสูญเสียนักร้องเสียงดีจากสถานการณ์แบบนี้ไปก็ได้ค่ะในฐานะที่เป็นคนในวงการเหมือนกันอีกคนหนึ่งพี่โซ่แมนลักค่ะมือคีย์บอร์ดและหัวหน้าวง ETC เป็นชาวเชียงใหม่โดยกำเนิดค่ะเล่าว่าเป็น10ปีแล้วคุณผู้ชมที่ภาคเหนือยังไม่สามารถจัดการปัญหาฝุ่นแต่ปีนี้ก็ถือว่าเขาคันวิกฤตอยู่นะคะแม้สมาชิกวง ETC ค่ะซึ่งมาจากเชียงใหม่ทั้งวงจะย้ายมาอยู่กรุงเทพกัน20กว่าปีแล้วเพื่อความคล่องตัวในการทำงานแต่เขายังต้องเดินทางค่ะไปกลับตลอดเลยเพราะว่าครอบครัวยังอยู่เชียงใหม่ค่ะโดยโซ่ ETC อยากให้มีการจัดการปัญหานี้อย่างเร่งด่วนนะคะเพื่อให้ภาคเหนือค่ะกลับมามีอากาศสดชื่นอย่างที่เคยเป็นเหมือนเมื่อก่อนค่ะ
1: ซึ่งตอนนี้มันเริ่มเข้าขั้นวิกฤตแล้วครับอย่าง ETC นะครับอยู่กรุงเทพมา22ปีชีวิตส่วนใหญ่จะอยู่ที่นี่ละแต่ว่าครอบครัวพ่อแม่และญาติพี่น้องอยู่ที่นู่นน่าสงสารอยู่ครับสำหรับเรื่องอากาศนะครับก็เป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้แต่ถ้ามีนโยบายในการจัดการที่ดีไม่ว่าจะเป็นการจัดการคนที่เผาหรืออะไรก็แล้วแต่อยากจะให้กลับไปน่าอยู่เหมือนตอนผมเป็นเด็กเพราะตอนนี้เชียงใหม่เนี่ยพัฒนาไปเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับอินเตอร์มากๆเป็นเป้าหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากจะมาสัมผัส
2: แต่อากาศ
1: อาจจะทำให้ทุกคนเปลี่ยนเป้าหมายไปที่อื่นก็ได
3: ้โดยเฉพาะนักร้องนี่กระทบอย่างแรงที่สุดเลยเพราะว่าเนี่ยผมเพิ่งไปเล่นงานกลางแจ้งมา2งานงานวันไหลนะฮะไปโคราชไปทัวร์สายอีสานมาโคราชกับอุดรมาเป็นงานกลางแจ้งทั้งคู่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้รู้สึกว่ามีฝุ่นอะไรมากมายแต่กลับมานี่เสียงผมแห้งไปหมดเลย
2: นั่นคืออีสาน
3: ครับอีสานแต่ช่วงอีสานช่วงบนแล้วใช่ก็บอกว่าจริงๆบอกว่าเหนื่อยนะครับเพราะว่า

0: คือคนสบายไม่กี่คนที่เหลือทั้งประเทศนี่ซัฟเฟอร์กันหมดเลยอ่ะนะฮะก็เป็นห่วงฮะก็จริงๆบอกว่ามันไม่ใช่แค่ประเทศเราอย่างเดียวมันเพื่อนบ้านเราก็เยอะใช่ไหมฮะแล้วเราก็จัดแจงยากอ่ะเพราะว่ามันไม่ใช่ประเทศเราอ่ะก็เป็นห่วงสุขภาพทุกคนก็ช่วงนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพกันดีๆครับ
1: มีงานไหนที่ถึงขั้นแบบแคนเซิลเลยเพราะว่าไปต้องไปเหนือช่วงแบบฝุ่นเยอะ
0: ยังไม่เคยถึงขั้นจะแคนเซิลแต่เราก็เตรียมตัวอย่างดีฮะก่อนขึ้นเราใส่หน้ากากเรานั่งรออยู่บนที่ที่มันปิดหน่อยแล้วก็ขึ้นไปร้องใน1ชั่วโมงนั้นทําให้เต็มที่ที่สุดกลับมาผมก็ต้องมีน้ําเกลือล้างจมูกล้างทุกวันอยู่แล้วฮะถ้าไม่ล้างก็พังเหมือนกันฮะ
2: เพราะฝุ่นไม่ใช่เรื่องเล็กนะคะ2ศิลปินเขาอยากเห็นภาคเหนือกลับมาอากาศสะอาดเหมือนเดิมค่ะเมื่อเดือนก่อนคุณผู้ชมผู้ว่าราชการ17จังหวัดภาคเหนือได้ยกระดับ4มาตรการลดผลกระทบฝุ่น PM2.5 แล้วนะคะใช้กฎหมายเข้มข้นค่ะกรณีที่พบบุคคลลอบเผาป่าและพื้นที่เกษตรพร้อมระดมเจ้าหน้าที่ดับไฟไม่ป่าทันทีนะคะเมื่อมีเหตุโดยตั้งเป้าลดจุดความร้อนและลดพื้นที่เผาไหม้โดยเฉพาะในพื้นที่ป่าสงวนและป่าอนุรักษ์ค่ะพร้อมกับขอความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและเฝ้าระวังฝุ่นควันจากเมียนมาลาวและกัมพูชาแล้วนะคะ
3: ไปต่อกันที่บันเทิงต่างประเทศได้เลยนะคะฝรั่งเศสตอนนี้เมืองคานส์คึกคักแล้วพรมแดงปูกันคลาคร่ำนักแสดงชาวไทยต่างประเทศไปสร้างสีสันกันเยอะเลยพี่แตง
4: เทศกาลหนังเมืองคานส์เริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะจัดขึ้นเป็นครั้งที่79แล้วค่ะนอกจากเรื่องแฟชั่นที่เรารอชมนะคะนักแสดงต่างๆงานมอบรางวัลก็เป็นเรื่องสำคัญปีนี้ใครเป็นแฟน Lord of the Ring ต้องบอกว่าโอ้โหใจชื้นมากเลยนะคะปีเตอร์แจ็คสันไปรับรางวัลผู้มอบไม่ใช่ใครฟรอโดมาเองค่ะเรียกว่าปีนี้พรมแดงเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์นะคะคึกคักค่ะมีนักแสดงและคนดังร่วมงานกันคับข้างเลยตั้งแต่เจนฟอนด้ากงลี่อลิจาวูดไปจนถึงคณะกรรมการปีนี้สวยเสมอนะคะคุณแม่เดมี่มัวของเราค่ะยังมีสแตนเลนนะคะสกาการ์ดค่ะรวมถึงผู้กำกับเกาหลีใต้นะคะพักชานฮุกค่ะนั่งแทนเป็นประธานการตัดสินภาพยนตร์ไฮไลท์ของปีนี้น่าจะอยู่ที่นี่แหละค่ะการมอบรางวัลนะคะอลิจาวูดค่ะนักแสดงผู้รับบทฟรอโดกลับมาอีกครั้งยังจำกันได้หรือเปล่ามอบรางวัลปาล์มทองคำกิตติมศักดิ์ให้กับผู้กำกับปีเตอร์แจ็คสันนะคะซึ่งเป็นเหมือนการรียูเนียนของนักแสดงและทีมงานจาก The Lord of the Ring บนเวทีคานส์ค่ะซึ่งเมื่อ25ปีที่แล้วแจ็คสันก็นำหนังเรื่องนี้แหละมาเปิดตัวบนเวทีนี้นะคะก่อนที่ภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะกลายเป็นภาพยนตร์ไตรภาคสร้างตำนานประสบความสำเร็จคว้าออสการ์รวมทุกภาคถึง17รางวัลทำรายได้รวมกันมากกว่า 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะส่วนหนังเปิดเทศกาลเมืองคานส์นะคะปีนี้เป็นเรื่อง The Electric Kiss ค่ะก็เป็นผลงานของผู้กำกับปีแอร์ซันวาดอรี่นะคะเล่าเรื่องในปารีสยุค1920ของจิตรกรผู้โศกเศร้าจากการสูญเสียภรรยาและพยายามติดต่อเธอผ่านร่างทรงหญิงคนนึงอ่ะก่อนที่ทั้งคู่จะเริ่มมีความสัมพันธ์กันนะคะเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ปีนี้ค่ะเปิดม่านเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาแล้วก็ตามเวลาฝรั่งเศสนะคะก่อนจะเดินหน้ารอบปฐมทัพต่อเนื่อง12วันปิดฉากที่13พฤษภาคมด้วยการประกาศรางวัลปาล์มทองคำสูงสุดค่ะอีกเรื่องนึงที่เป็นภาพประทับใจในปีนี้25ปีอีกเรื่องนึงคือ Fast and Furious นะคะครอบครัว Family นักซิ่งเขาไปกันด้วยนำโดยวินดีเซลมีภาพที่น่าประทับใจคือลูกสาวของพอลวอลเกอร์ไปร่วมงานด้วยนะก็คือเป็นนักแสดงผู้ร่วงลับจากภาพยนตร์เรื่องนี้นั่นเองค่ะ
3: มีหลายสีสันมากเลยนะคะขอบคุณพี่แตงมากสำหรับวันนี้นะคะแล้วก็เราร่วมให้กำลังใจ Miss World Thailand 2026นะคะน้องน้ำผึ้งค่ะในการไปประกวดที่ประเทศเวียดนามกันด้วยนะคะเรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ

ในตอนนี้ออกเดินทางสู่จังหวัดราชบุรีครั้งนี้น้องซีและน้องพลีนแท็กทีมกับแขกรับเชิญพี่อิงและอาจารย์ณรงค์เทียมเมฆนักวิ่งเจ้าถิ่นที่จะมาร่วมออกวิ่งไปกับเราเริ่มต้นกันที่สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรีที่ถือเป็นศูนย์กลางด้านการกีฬาที่สำคัญที่สุดของจังหวัดก่อนจะมาปิดท้ายกันที่รูปปั้นเด็กดินผลงานศิลปะร่วมสมัยที่ถือ

0: ลักษณ์สำคัญหน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติราชบุรีวิ่งเลยวันเสาร์ที่16พฤษภาคมนี้เวลา 10:30 นทางไทย PBS ช่องหมายเลข3
1: ตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองฮาบินนะครับแล้วอยู่ที่เทศกาลเปิดแม่น้ำหรือว่าไข่เจียงเจี๋ยนะครับหอมหวานอร่อยสดมากๆลองดู
2: ดินแดนกว้างใหญ่ที่ทุกก้าวคือเรื่องราวแห่งศตวรรษใหม
1: ่แล้วก็หิมะคือท่วมลานจอดรถของสนามบินโอ้โหเรารู้สึกว่ามัน Amazing มากครับ
3: ตอนนี้เราอยู่ที่สวนเสือฮาบินนะครับ
2: ทั่วทิศแดนมังกรไชน่าคอมแพสทุกวันเสาร์เวลา 11:00 นทางไทย PBS
4: ชิชะ
5: โอเค
4: โอ้ได้จริงด้วยนะฮะ
2: รายการนี้พร้อมบริการ Audio Description เสียงบรรยายภาพและ Close Caption คำบรรยายแทนเสียง
6: ชวนเสริมโปรตีนด้วยถ้วยน้ำพริกที่มีทีเด็ดอยู่ที่เนื้อปลาและแมลงจากทุกภาคทั่วไทยมาดูกันว่าแต่ละภาคจะมีการเลือกสรรและประยุกต์ใช้โปรตีนในท้องถิ่นมากินเป็นน้ำพริกได้แซ่บแค่ไหนในรายการยกพลคนน้ำพริกปี2เสาร์ที่16พฤษภาคมนี้ 14:05 นทางไทย PBS

0: แลกกันร้องเสียงดีสะอย่างรัชนกศรีโลพันธ์เจอฝนธนสุนทร
1: ยืมเป็นพี่ชายได้ไหมชั่วคราวผู้หญิง
0: นักร้องเสียงดีรัชนกเปิดใจยืมเพลงฝนธนสุนทรร้องมาตลอด
1: ถึงพี่อยู่ฝั่งพนมไรโพสแล้วก็ไฟฟัน
0: ผูกพันทางไกลแบบที่ใครๆอาจไม่รู้เจอกันในสารพันลันทุ่งบางเขนเสาร์ที่16พฤษภาคม2569บ่าย3โมงณจอไทย PBS
2: ท่องโลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยลดขยะและประหยัดทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพครับเช่นการใช้ถุงผ้าแก้วน้ำกล่องอาหารหรือขวดน้ำแบบพกพาแทนการใช้ของแบบใช้ครั้งเดียวนอกจากจะช่วยลดปริมาณขยะแล้วยังช่วยลดการใช้วัตถุดิบในการผลิตสินค้าใหม่อีกด้วยนะครับ

0: ัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับสู่จับตาสถานการณ์ค่ะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับคุณจิรัชตาเอี่ยมรัศมีและดิฉันพิมพ์พิมลปัญญานะค่ะ
0: และนี่คือสถานการณ์ที่น่าจับตาในวันนี้ค่ะนักตกปลาหวานแหหาดพัทยาพบปลาหมอคางดำอื้อร้องหน่วยงานตรวจสอบกังวลระบบนิเวศ
1: กองทัพคุมเข้มชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมเปิดปฏิบัติการทันทีหากพบการยั่วยุเร่งประสานนำชายหาของป่าที่ถูกจับกลับประเทศ
0: นายกรับแก้รัฐธรรมนูญนับหนึ่งใหม่โยนกลับไปให้สภาพฤทธิ์กังขามีพรรคได้ประโยชน์จากปมหัวสวที่รัฐบาลมีรถแบบให้ชัด
1: จีนจัดพิธีต้อนรับทรัมป์ก่อน2ผู้นำเปิดโต๊ะหารือกันวันนี้ด้านฝ่ายค้านไต้หวันชี้สามารถรักษาความสัมพันธ์กับทั้งสหรัฐและจีนได
0: ้การปราบปรามยาเสพติดพบแต่ละครั้งเนี่ยจำนวนมากๆนะคะอย่างล่าสุดทางตำรวจภูธรจังหวัดแพร่จับผู้ต้องหาชาย1คนได้พร้อมกับไอซ์น้ำหนัก200กิโลกรัมค่ะสารภาพบอกว่ารับยาเสพติดมาจากชายแดนจะเอาส่งไปในพื้นที่ภาคใต้ค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่เข้าตรวจสอบกระสอบบรรจุยาไอซ์ที่ซุกซ่อนไว้ในรถเก๋งสีขาวหลังจับกุมผู้ต้องหาได้1คนคือนายเสกสรรวิบูลศิลป์อายุ59ปีจับได้บริเวณด่านตรวจป้องกันและปราบปรามยาเสพติดห้วยไร่หมู่2ตำบลห้วยไร่อำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่ตรวจนับมีทั้งหมด10กระสอบเป็นไอซ์น้ำหนักประมาณ200กิโลกรัมอยู่ในถุงชาสีทองพิมพ์เลข999ก็ยึดไว้เป็นหลักฐานค่ะสอบสวนนายเสกสรรยอมรับสารภาพบอกตัวเองลงทุนนั่งเครื่องบินจากภาคใต้ไปลงที่สนามบินจังหวัดเชียงรายก่อนจะเดินทางไปรับยาเสพติดดังกล่าวเพื่อจะส่งลงพื้นที่ภาคใต้เบื้องต้นได้รับค่าจ้างเป็นเงิน 4,000 บาทหากสามารถส่งยาเสพติดถึงที่หมายได้ก็จะใช้รถคันที่ใช้ขนยาเสพติดไปแบบฟรีๆก็จะได้รถคันที่ใช้ขนยาเสพติดไปฟรีๆนะคะแต่ว่าท้ายที่สุดก็ถูกจับกุมตัวได้ก่อนล่าสุดตำรวจภูธรจังหวัดแพร่กำลังเร่งสืบสวนขยายผลเพื่อจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการมาดำเนินคดีตั้งแต่กลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ชายแดนจังหวัดเชียงรายไปจนถึงกลุ่มนายทุนพื้นที่ภาคใต้ค่ะ
1: มีอีกพื้นที่หนึ่งค่ะตำรวจสงขลาจับกลุ่มชาวมาเลเซียลักลอบขนไอซ์จากกรุงเทพส่งให้เครือข่ายยาเสพติดที่ประเทศมาเลเซียยึดไอซ์ได้กว่า100กิโลกรัมนะคะผู้ต้องหาสารภาพว่าได้รับค่าจ้างขนยาเป็นเงินของมาเลเซีย 15,000 ริงกิตค่ะไอซ์102ถุงน้ำหนัก102กิโลกรัมที่ทางสถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่จังหวัดสงขลายึดไว้เป็นของกลางได้นะคะหลังจากที่ไปตรวจค้นรถยนต์ป้ายทะเบียนประเทศมาเลเซียไอซ์จำนวนนี้ซุกซ่อนอยู่ในตู้ลำโพงขนาดใหญ่ตำรวจได้ควบคุมตัวนายลิมซูหลูอายุ32ปีเป็นชาวมาเลเซียที่เป็นผู้ขับรถมาดำเนินคดีชุดจับกุมให้ข้อมูลว่าตำรวจตั้งด่านตรวจบนถนนสายเอเชียก่อนที่จะถึงแยกคลองหวะอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลามีรถยนต์ป้ายทะเบียนมาเลเซียขับมายังด่านตรวจคนขับท่าทางมีพิรุธตำรวจจึงขอตรวจค้นรถอย่างละเอียดค่ะและได้พบไอซ์102ถุงซุกซ่อนอยู่ในตู้ลำโพงนายลิมซูหลูได้รับสารภาพว่าขนไอซ์จำนวนดังกล่าวจากกรุงเทพเตรียมไปส่งให้กับเครือข่ายยาเสพติดที่มาเลเซียนะคะการขนไอซ์ครั้งนี้เป็นการกระทำครั้งที่2ครั้งแรกทำไปแล้วแต่สามารถรอดพ้นการจับกุมได้แต่ในครั้งนี้ถ้าลำเลียงไอซ์ส่งถึงเครือข่ายยาเสพติดของมาเลเซียจะได้รับค่าจ้างเป็นเงินของมาเลเซีย 15,000 ริงกิตค่ะ
0: ผู้ชมการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีไปที่ภูเก็ตเมื่อวานนี้หวังที่จะไปแก้ปัญหาการรุกหาดฟรีดอมนะคะปรากฏว่าก็มีกลุ่มผู้ประกอบการมีพนักงานสถานบันเทิงที่ป่าตองกว่า100คนเขาก็มารวมตัวกันด้วยแล้วก็ชูป้ายต่อต้านสวยเรียกร้องขอให้นายกรัฐมนตรีแก้ปัญหาใบอนุญาตและการรีดไถแต่ท้ายที่สุดก็ไม่ได้พบนายกค่ะนี่เป็นภาพเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานะคะกลุ่มผู้ประกอบการและพนักงานสถานบันเทิงป่าตองจังหวัดภูเก็ตก็ร่วมกันชูป้ายข้อความอย่างนายกอนุทินช่วยประชาชนชาวภูเก็ตจากข้าราชการหิวเงินด้วยชาวสถานบันเทิงหาดป่าตองไม่เอาข้าราชการรีดไถเงินชาวบ้านหรือว่า1โลคืออะไรเราไม่เอาสวยและอย่าซ้ำเติมรากหญ้า การชูป้ายเกิดขึ้นบริเวณป้อมตำรวจบางลาหาดป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตค่ะก็เกิดขึ้นในช่วงที่คุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่หาดสาธารณะหาดฟรีดอมเมื่อวานนี้นายวีรวิทย์เครือสมบัติประธานชมรมผู้ประกอบการสถานบันเทิงหาดป่าตองก็บอกว่าการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้เป็นความหวังของผู้ประกอบการที่จะนำปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการนำเสนอนายกรัฐมนตรีให้ช่วยแก้ปัญหาที่ผ่านมาผู้ประกอบการในพื้นที่ต้องเผชิญกับปัญหามากมายอย่างการรีดไถการเรียกรับผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่รัฐและเรื่องใบอนุญาตประกอบกิจการหลังจากรัฐบาลอนุญาตให้สถานบันเทิงเปิดให้บริการได้ถึง4นาฬิกาแต่ปรากฏว่าผู้ประกอบการหลายร้านยังมีปัญหาเรื่องการต่อใบอนุญาตแม้จะยื่นคำขอและชำระค่าธรรมเนียมไปแล้วบางแห่งรอการอนุมัตินานกว่า1ปีแต่กลับถูกเข้าตรวจจับกุมในภายหลังทำให้ผู้ประกอบการมองว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมนอกจากนี้ยังสะท้อนปัญหาพื้นที่นอกโซนนิ่งอย่างเช่นบริเวณซอยนาในที่ปัจจุบันกลายเป็นย่านธุรกิจและสถานบริการมานาน 20-30 ปีแล้วแต่ไม่สามารถขอใบอนุญาตได้ตามข้อกฎหมายเดิมเพราะว่าไม่ได้อยู่ในพื้นที่กำหนดโซนนิ่งโดยระบุว่าหากมีการสั่งปิดกิจการทั้งหมดก็จะกระทบต่อเศรษฐกิจและภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของป่าตองอย่างหนัก
2: ซึ่งเขาเปิดกันมาประมาณ 20-30 ปีเพราะฉะนั้นเองเนี่ยไม่มีร้านไหนที่มีใบอนุญาตเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าคุณมาปิดก็เท่ากับเป็นเมืองร้างไปโดยปริยายเพราะฉะนั้นอยากให้ทางภาครัฐเนี่ยช่วยแก้ไขในเรื่องนี้ด้วยอาจจะต้องมีวิธีการคุยต้องทำแบบไหน1 2 3 4ไม่ใช่ว่าพอมาถึงปุ๊บจะมาบอกว่าใครไม่มีใบอนุญาตปิดถ้าไม่ปิดโดนจับพอโดนจับถึงปุ๊บกลับกลายเป็นไปคุยบางสิ่งบางอย่างกันอันนี้ก็ต้องบอกนำเรียนตามตรงนะครับ
0: คือกลุ่มผู้ประกอบการเขารอที่จะพบกับนายกรัฐมนตรีนะคะเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่าท้ายที่สุดก็ไม่ได้พบเพราะว่าคณะของนายกพอเสร็จสิ้นภารกิจติดตามแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะหาดฟรีดอมขากลับเนี่ยตอนแรกขบวนของนายกมีกำหนดจะผ่านบริเวณที่มีการรวมตัวกันอยู่แต่ปรากฏว่าขบวนไปใช้อีกเส้นทางหนึ่งก็เลยไม่ได้เจอกัน
1: คือนอกจากที่ภูเก็ตแล้วนะคะนายกก็ไปที่เกาะพะงันจะไปแก้ปัญหาที่นั่นด้วยที่นั่นเนี่ยตำรวจรวบรวมหลักฐานจากการนำหมายค้นเข้าตรวจสอบ24เป้าหมายพบเรื่องของการกระทำผิดกฎหมายเพื่อที่จะเตรียมสอบสวนเชิงลึกเกี่ยวกับเส้นทางการเงินว่าตกลงแล้วเป็นธุรกิจที่แอบแฝงโดยใช้นอมินีหรือไม่มีชาวบ้านในพื้นที่ที่บอกว่าการมาของนายกรัฐมนตรียังไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาเพราะว่าตรวจสอบเฉพาะปลายทางค่ะอาคารพาณิชย์2ชั้นหลังนี้ก็เป็นที่ตั้งของสำนักงานกฎหมายบนเกาะพะงัน1ใน5บริษัทที่เจ้าหน้าที่เปิดปฏิบัติการตรวจค้นไปเมื่อวานนะคะคือการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยพบว่าถูกใช้เป็นที่อยู่ที่ตั้งบริษัทซ้ำกันรวม102บริษัทน่าเชื่อได้ว่ามีการช่วยเหลือคนต่างชาติจดทะเบียนบริษัทผิดกฎหมายและมีรายชื่อคนไทยเป็นกรรมการบริษัทซ้ำกันคนนึงเกือบ100แห่งด้วยการเข้าตรวจสอบสำนักงานกฎหมายก็มีการตรวจสอบความเชื่อมโยงและเจตนาของชาวต่างชาติว่ามีส่วนร่วมหรือมีเรื่องได้เสียอย่างไรคะ
3: มันมีช่องทางที่ถูกทำไมแนะนำในช่องทางที่ผิดหรือมีส่วนได้ในส่วนนี้ด้วยบางบริษัทเนี่ยรับจดเองด้วยจดบริษัท A 100ฝ่าบริษัทนะครับบริษัท B 29บริษัทเนี่ยบริษัท Cก็จะใช้ผู้ถือหุ้นสับกันไปสับกันมาภายในบริษัทของตัวเองไกว้กันไกว้กัน
4: ซึ่งแน่นอนว่ามันก็เข้าขายคำว่าเป็นนอมิน
3: ีนอมินีเข้าแล้วครับแต่ทีนี้เราอยากจะไปดูในส่วนของผู้สนับสนุนผู้ให้การช่วยเหลือที่ผิดกฎหมายตรงนี้ด้วยเพราะอันนี้พี่ต่างชาติจะคงสู้เรื่องเจตนาอีกส่วนหนึ่งแต่เราต้องไปดูบริษัทที่ให้การสนับสนุนแนะนำเขาว่าคุณแนะนำในทางที่มันไม่ถูกไม่ต้องอย่างไรอันนี้คือเป้าประสงค์ท่านนายกเน้นย้ำมาแน่นอนครับ
1: เป็นที่น่าสังเกตนะคะสำนักงานกฎหมายที่เป็นเป้าหมายตรวจสอบทั้ง5แห่งปิดล็อกหยุดและเจ้าของสำนักงานกฎหมายไม่ได้อยู่ในพื้นที่เจ้าหน้าที่จึงทำได้แค่เพียงการเก็บหลักฐานเอกสารต่างๆไปตรวจสอบต่อไปนอกจากนี้ก็ยังเข้าตรวจสอบวิลล่าหรูที่อ่าวฉลกหลำซึ่งมีเจ้าของเป็นชาวอิสราเอลค่ะจดทะเบียนบริษัทตั้งแต่ปี2564เข้าข่ายทำธุรกรรมอำพรางเป็นบริษัทสัญชาติไทยแต่หลังจากตรวจสอบผู้ถือหุ้นและการบ บริหารงานเป็นชาวอิสราเอลทั้งหมดมีการจ้างคนไทยเป็นผู้จัดการมีกรรมการเป็นรายชื่อคนไทยตามสัดส่วนที่กำหนดเท่านั้นนะคะให้ค่าจ้างเดือนละ 30,000 บาทวิธีการนี้ถือว่าขัดเจตนารมณ์ของกฎหมาย
5: จดตั้งบริษัทเนี่ยเป็นคนไทยแล้วก็เอาต่างชาติมาเปลี่ยนที่หลังเป็น51
6: คนไทย51ต่างชาติ49ซึ่งตามกฎหมายเนี่ยบริษัทนี้มีสถานะเป็นไทยแล้วก็เข้าไปถือเอาบริษัทเลยนะฮะเข้าไปถือหุ้นอีกบริษัทนึงซึ่งเมื่อตัวเองเป็นคนไทยไปถือหุ้นอีกบริษัทหนึ่ง51แล้วเอาต่างชาติมาถือ49ไอ้บริษัทนี้ก็ถือว่าเป็นคนไทยแล้วก็ไกว้กลับมาเปลี่ยนจากบริษัทแรกเพราะนั้นโดยพฤตินัยเนี่ยมันเป็นเงินลงทุนของชาวต่างชาติอันนี้มันเป็นเรื่องของการขัดเจตนารมณ์ของกฎหมายต่างด้าวนะฮะว่าคือโดยสถานะเนี่ยมองว่าเป็นไทยแต่ตรวจสอบเข้าไปในเชิงลึกแล้วทุนเนี่ยเป็นของชาวต่างชาติทั้งหมด
1: การเปิดปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ครั้งนี้ก็ดำเนินการก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่นะคะชาวบ้านในพื้นที่ก็เลยมองว่าอาจจะเป็นการดำเนินการเพียงครั้งคราวและมองว่าการตรวจสอบจับกุมชาวต่างชาติเป็นเพียงปลายทางส่วนสำนักงานกฎหมายที่ทำหน้าที่ต้นทางก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันระบุว่าจะต้องตรวจสอบกระบวนการต่างๆซึ่งมีหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือด้วยค่ะ
0: พบปลาหมอคางดำจำนวนมากบริเวณชายหาดพัทยาค่ะหลังจากที่นักตกปลาเขาทดลองหว่านแหลงไปในทะเลหลายคนตกใจนะคะต่างก็ไม่คิดว่าปลาหมอคางดำที่ชายหาดพัทยาจะมาเจอกันเยอะแบบนี้ทางประมงจังหวัดชลบุรีคาดการบอกว่าน่าจะเป็นเพราะว่าฝนตกหนักก็เลยพัดเอาปลาหมอคางดำจากแหล่งน้ำจืดลงมาในทะเลด้วยหลังจากนี้ก็ต้องเตรียมเร่งตรวจสอบกันละค่ะปลาหมอคางดำจำนวนมากที่ติดแหขึ้นมาบริเวณชายหาดพัทยาจังหวัดชลบุรีหลังจากที่นายสตาร์ทที่เป็นนักตกปลาค่ะเขาทดลองหว่านแหลงไปในทะเลเพราะว่าก่อนหน้านี้เพื่อนนักตกปลาเขาเล่าให้ฟังบอกเจอปลาหมอคางดำจำนวนหนึ่งที่ชายหาดพัทยาพอหว่านแหลงไปแล้วเจอปลาหมอคางดำติดแหขึ้นมานักท่องเที่ยวเองก็ตกใจนักตกปลาก็ตกใจมากเพราะไม่คิดกันว่าบริเวณนี้จะมีปลาหมอคางดำอยู่เยอะกันแบบนี้ทางนักตกปลาเขาบอกว่าเขากังวลผลกระทบต่อระบบนิเวศค่ะแล้วก็สงสัยด้วยว่าปลาหมอคางดำพวกนี้มาอยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบ
7: โอ้เต็มค่อนข้างจะแปลกใจนะครับเพราะว่าปลาหมอคางดำเป็นปลาน้ำก๋อยใช่ไหมใช่แล้วอยู่ๆมันมาปรับตัวเข้ากับระบบนิเวศน้ำเค็มน้ำเค็มแท้ๆเลยอ่ะมันเข้ามาอยู่ได้ไงแล้วเข้ามาอยู่แบบไม่มีทีท่าว่ามันจะแบบหงอยเหมือนจะเหมือนจะเพียเหมือนจะปกติเลยครับเข้ามาเหมือนมันอยู่ได้เลย
0: ขณะที่นายณัฐพงศ์วรรณพัฒน์ประมงจังหวัดชลบุรีชี้แจงแบบนี้ค่ะบอกว่าการพบปลาหมอคางดำบริเวณหาดพัทยาช่วงนี้อาจจะเป็นผลมาจากฝนตกหนักต่อเนื่องก็ทำให้น้ำจืดพัดพาปลาหมอคางดำลงทะเลตามธรรมชาติปลาหมอคางดำมักจะอาศัยในแหล่งน้ำนิ่งหรือว่าน้ำกร่อยแต่มันทนทานสูงอาศัยในน้ำเค็มได้ชั่วคราวพอคลื่นลมสงบก็จะเคลื่อนย้ายกลับไปขยายพันธุ์ในจุดเดิมหลังการสำรวจยังพบปลาหมอคางดำจำนวนมากในหลายพื้นที่อย่างเช่นคลองนาเกลือบริเวณรอยต่อแหลมฉบังและเกาะลอยจังหวัดชลบุรีด้วยค่ะ
1: เสียงเรียกร้องให้รัฐบาลเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญตามสัญญาดังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากท่าทีของพรรครัฐบาลดูจะไม่ค่อยรีบกับเรื่องนี้สักเท่าไหร่นะคะคือนอกจากคนในพรรคภูมิใจไทยที่เคยออกตัวแรงเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยได้มาให้เหตุผลบอกว่าเรื่องอื่นมันสำคัญกว่าในเวลานี้แล้วตัวนายกอนุทินเองก็ดูจะบ่ายเบี่ยงกับการที่ผู้สื่อข่าวติดตามเรื่องนี้นะคะบอกว่าให้ไปติดตามความเคลื่อนไหวจากฝ่ายนิติบัญญัติทั้งที่เคยประกาศว่าจะเดินตามเจตนารมณ์ประชาชนตามการลงประชามติค่ะ
8: ท่าทีของพรรคภูมิใจไทยก็ฟังความต้องการของพี่น้องประชาชนก็ทุกอย่างกระบวนการทุกอย่างต้องเริ่มที่รัฐสภาอย่ามาผูกรัฐบาลนะครับนั่นคือรัฐบาลชุดที่แล้วนะครับส่วนในเรื่องของมติแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยทำประชามติในวันเดียวกันกับการเลือกตั้งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ต้องเริ่มที่กระบวนการรัฐสภาไปผูกกับไอ้ร่างที่ส่งที่ร่างมาคราวที่แล้วอ่ะ มันก็ไม่ใช่นะครับ
9: ไอ้คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนี้คือต้องเป็นสภาที่เลือกใช่ไหมครับ
8: หืม
9: ไอ้คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
8: มีคำวินิจฉัยมาแล้วนี่ครับครับ
9: กระบวนการจะเริ่มใหม่เมื่อไหร่อะไร
8: ก็เป็นเรื่องของรัฐบาลนี่หัวหน้ารัฐบาล
1: นี่หัวหน้ารัฐบาลชัดเจนนะคะพยายามจะบอกว่าเป็นนายกรัฐมนตรีนะส่วนเรื่องแก้รัฐธรรมนูญเป็นเรื่องของรัฐสภาพอเจอคุณอนุทินประโยคนี้เข้าไปผู้สื่อข่าวก็เลยเปลี่ยนคำถามใหม่ถามในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยดิฉันขอเพิ่มอีกสถานะก็คือคุณอนุทินเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยด้วยนะคะแต่คุณอนุทินก็ยอมตอบแค่ย้ำคล้ายๆเดิมบอกว่าก็แก้ไม่แตะบางมาตราทีนี้ผู้ถามต่อว่าถ้ายืนยันร่างเดิมที่ผ่านวาระแรกมาแล้วมันจะเร็วกว่าหรือเปล่านายกตอบสั้นๆไม่ทราบครับจากนั้นวงสัมภาษณ์ก็แยกย้ายค่ะคุณอนุทินพยายามชี้ว่าผลของการทำประชามติมันไม่ได้ผูกพันกับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับเดิมที่ค้างอยู่ก็กลายเป็นปรากฏการณ์ส่วนหนึ่งนะคะที่ทำให้เห็นว่ามันมีลางแล้วล่ะว่าการขับเคลื่อนแก้รัฐธรรมนูญมันถูกทอดเวลาออกไปท่ามกลางเสียงจากหลายฝ่ายที่ชี้ว่ามันเสียโอกาสหรือเปล่าทั้งที่ทำประชามติเห็นชอบการแก้รัฐธรรมนูญไปแล้วนะคะหนึ่งในนั้นของคนที่ออก

0: มาให้ความเห็นก็คือทางรองศาสตราจารย์พิชัยรัตนดิลกณภูเก็ตที่โพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์บอกว่าการที่ไม่ยอมนำร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ค้างจากสภาชุดก่อนเข้าสู่การพิจารณาแต่กลับต้องการเริ่มนับหนึ่งใหม่ทั้งหมดสะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลไม่ต้องการรับผิดชอบต่อเสียงประชาชนกว่า21ล้านเสียงที่เคยลงประชามติเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญพร้อมกับตั้งคำถามถึงความจริงใจของรัฐบาลที่จะผลักดันการปฏิรูปการเมืองปล่อยให้ร่างเดิมตกไปเริ่มกระบวนการใหม่อาจล่าช้าออกไปอีกหรือจะเป็นมุมมองของอดีตกกต.รองศาสตราจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรที่โพสต์ล่าสุดสาระสำคัญตอนหนึ่งบอกว่าคนริเริ่มทำประชามติกลับนิ่งเฉยใช้เงิน 3,000 ล้านจะมีบทลงโทษอย่างไรคำตอบคือไม่มีถ้าเขาถ้าเขามีเขาคงไม่กล้าทำเสี่ยงทำอีกนะคะหรือว่าอีกส่วนหนึ่งสำหรับคนอีกกลุ่มที่เห็นปัญหาหนักของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้ให้โอกาสว่ารัฐบาลน่าจะยังคงรักษาสัจจะ1สัปดาห์ก็ควรจะมีรถแมพมาบอกประชาชน1เดือนควรมีร่างแก้ไขเพิ่มเติมให้ประชาชนเห็น3เดือนควรบรรจุเป็นวาระการประชุมของรัฐสภาและเริ่มวาระ1ได้ถ้าทุกอย่างยังว่างเปล่า3เดือนนับจากนี้จะกลายเป็นการเริ่มต้นนับ1ไล่รัฐบาลกูรูท่านหนึ่งกล่าวไว้นะคะท่าทีของแกนนำฝ่ายค้านล่ะคะอย่างรองหัวหน้าพรรคประชาชนนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ก็สัมภาษณ์เมื่อวานบอกว่าครม.มี2ทางเลือกนะคะมติที่จะให้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ค้างอยู่ไปต่อซึ่งเป็นร่างของภูมิใจไทยกับพรรคประชาชนนะคะหรืออย่างที่2ถ้าไม่ยืนยันว่าร่างเดิมจะใช้ต่อก็ต้องมีรถแมพใหม่ชัดเจนรวมถึงเหตุผลด้วยว่าไม่ยืนยันร่างเดิมเพราะอะไรและจะเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เมื่อไหร่ขณะเดียวกันพรรคประชาชนก็เตรียมจะใช้เวทีประชุมร่วมรัฐสภาวันศุกร์15พฤษภาคมทวงถามกับรัฐบาลเรื่องนี้ด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นมุมมองของนักกิจกรรมอย่างนายยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้อำนวยการไอลอบอกว่าข้อเรียกร้องตอนนี้มันไม่ใช่แค่เอาร่างเดิมกลับมานะคะเพราะว่าร่างที่ค้างอยู่ตอนยุบสภามีปัญหาอยู่หลายประการกังวลว่าถ้าเกิดเอาร่างเดิมมาเนี่ยมันจะได้รัฐธรรมนูญน้ำเงินจัดแต่สิ่งที่ต้องยืนยันก็คืออย่าอ้างเรื่องปากท้องมาก่อนทุกอย่างทำไปพร้อมกันได้เรียกร้องให้รัฐบาลแถลงรถแมพสู่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมจากประชาชนสูงสุดมากกว่าค่ะ
1: ทีนี้พอตอนนี้ค่อนข้างชัดเจนแล้วนะคะว่าในบรรดาร่างกฎหมายที่ครบ.ยืนยันเดินหน้าต่อเนี่ยมันไม่มีร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา256และเพิ่มหมวดใหม่ว่าด้วยการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ค้างอยู่ในวาระการพิจารณาวาระ2ของสภาชุดที่ผ่านมาเท่ากับว่าสิ่งที่ครบ.อนุทินตัดสินใจทำเนี่ยก็จะต้องไปเริ่มต้นกันใหม่ด้วยหรือไม่แล้วมันมีผลประชามติที่รัฐธรรมที่ประชาชนเห็นชอบให้เดินหน้าจัดทำรัฐธรรมนูญแล้วกว่า21ล้านเสียงขั้นตอนต่อไปรัฐบาลจะเดินหน้าแบบไหนพูดคุยเพิ่มเติมกับคุณนิกรจำนงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยคุณนิกรสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณกีรชาตาแล้วก็คุณพิมพ์วิมลเรียกยากครับผมอยู่สภาอาจจะมีเสียงรบกวน
1: ได้ค่ะได้ค่ะแค่จะขอคํายืนยันบอกว่าเดินหน้าแน่ๆใช่มั้ยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะ
2: ใช่ครับเพราะว่าเสียงตอนนั้นผมรณรงค์เรื่องการให้ประชาชนมาเห็นชอบด้วยอีกแล้วแล้วก็ก็เราก็ได้ตามนั้นคือครั้งนี้เสียงเห็นชอบเนี่ยค่อนข้างดี
1: ค
2: ือเราแก้กฎหมายเพราะเรากลัวว่าทางมีความกลัวว่าจะไม่ผ่านไอ้สองชั้นใช่ไหมประชามติตอนนี้เสียงที่ได้มาเนี่ยแม้คือย้อนหลังไปแม้ว่าจะไปใช้ตามกฎหมายเก่ายังผ่านเลยก็คือ1ผู้ออกมาใช้สิทธิ์เห็นชอบเนี่ยเกินนึงของผู้มีสิทธิ์ทั้งหมดนะครับแล้วก็เป็นเสียงข้างมากแล้วตอนนั้นเนี่ยเท่ากับว่าเสียงประชาชนเนี่ยที่ท่านนายกบอกว่าเป็นคำสั่งของประชาชนชัดเจน21ล้านเนี่ยยังไงก็ต้องทำยังไงก็ต้องแก้ยังไงก็ต้องมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม
1: ่
2: แล้วคำถามแรกก็จบไปแล้วก็ตอบย้อนกลับไปยังคำถามยืนยันครับยืนยัน
1: ค่ะแล้วทีนี้ในการยืนยันเนี่ยจะต้องเดินหน้าเท่ากับว่าจะต้องมาร่างใหม่หรือเปล่าในเมื่อฉบับที่มันค้างอยู่มันก็คงจะตกไปแล้วนะคะ
2: มันมีปัญหาในตัวมันเองจากที่แล้วคราวที่แล้วยุบสภาก็เพราะร่างนั้นไม่ใช่
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ร่างฉบับนี้ที่ทำไปสู่การแตกหักหรือยุบสภาเพราะว่า เนื้อในของร่างที่

0: 256ที่ค้างอยู่ในสภามีปัญหาเยอะอันแรกก็คือว่าอย่างเช่นความไม่ชัดเจนแต่ต้นที่เรามาดัดกันทีหลังว่าที่จริงแล้วเราร่างของพรรคภูมิใจไทยเดิมตอนนั้นเนี่ยพรรคภูมิใจเป็นรัฐบาลแต่เป็นเสียงข้างน้อยเพราะนั้นเนี่ยร่างที่ใช้ในร่างที่ค้างอยู่ในสภาเป็นร่างของพรรคประชาชนแล้วก็เพื่อไทยก็ไปสนับสนุนพรรคประชาชนก็เลยร่างของภูมิใจไทยกลายเป็นตั้งร่างประกอบไปดังนั้นเนี่ยแกนหลักในการออกกฎหมายเนี่ยมันต้องยึดตามร่างหลักเราดัดมากก็ไม่ได
1: ้
0: ครับทีนี้มันไปแตกหักของแล้วดัดกันเยอะเรื่องสสรต้องมาจาก20-1ไม่มีสสรก็เถียงกันอยู่เรื่องนั้นแล้วเรื่องหมวด1กับหมวด2ที่ไม่ปรากฏชัดก็ต้องมาดัดกันใหม่แล้วก็ที่3ก็คือว่าที่ไม่คุยกันไม่ชัดก็คือเรื่อง1ใน3ของวุฒิเถียงยอมรับวาระ1กับวาระ3เรื่องนี้ที่ทำให้มีปัญหาแตกหักเพราะว่าทางภูมิใจไทยเองตอนนั้นผมก็ทราบผมไม่ได้อยู่ภูมิใจไทยตอนนั้นไปคุยกับทางวุฒิเขายังไม่ยอม1ใน3พอไม่ยอมปั๊บทางภูมิใจไทยก็เลยรักษารัฐธรรมนูญไว้ก่อนหมายถึงว่ารักษาร่างไว้ก็คือเห็นชอบ1ใน3ตามวุฒิพอเห็นชอบปั๊บเนี่ยพรรคประชาชนก็หักดิบเลยก็คือจะยื่นไม่วางใจนายกก็ยุบสภาเลยดังนั้นน่ะถ้าเรากลับไปใช้ร่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวก็พังลงมาอีกจะมีการยุบสภาอีก
1: ครับ
0: ไม่มีปัญหาก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเสียงประชามติที่ขอไม่ได้ขอยืนยันร่างนั้นขอให้ทํารัฐธรรมนูญใหม่ทีนี้ถ้าเราไปทําร่างนั้นแล้วมันไปไม่ได้อีกเสียหายอีกแล้วเราจะกลับไปใช้ไม่ได้ทำไม
1: เข้าใจว่ารายละเอียด
0: ค่ะ
1: เข้าใจว่ารายละเอียดนั้นจะอยู่ในฉบับร่างของพรรคประชาชนใช่ไหมคะถ้าเป็นของทางพรรคภูมิใจไทยเองล่ะคะจะต้องไปปรับเปลี่ยนอะไรหรือไม่หรือว่าจะผลักดันเอาร่างเดิมเนี่ยดันเข้าสภาได้เลยอะค่ะ
0: ปรับอยู่เหมือนกันร่างเดิมที่ใช้ได้อยู่แล้วก็คือเสียงหมวดหนึ่งหมวดสองไม่แก้นี่ยืน
1: ค่ะ
0: ส่วนเรื่องไอ้การเห็นชอบในวาระหนึ่งกับวาระสามเนี่ยผมยังไม่เห็นด้วยกับร่างของพรรคภูมิใจไทยและเพื่อไทยมาตั้งหลายปีแล้วที่เขาจะแก้โดยการแก้มนโดยใช้เสียงข้างมากของไอ้ใช้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของรัฐสภามันก็คือเท่ากับว่าเสียง350เสียงทีนี้แบบนี้มันเท่ากับกฎหมายธรรมดาแล้วรัฐธรรมนูญมันต้องแก้ยากใจผมจริงๆส่วนตัวยังเห็นว่าที่เคยคุยไว้แล้วหลายปีมาแล้วกับทางวุฒิชุดเก่าแล้วว่าขอใช้เสียง2ใน3ของรัฐสภาก็คือประมาณ460เสียงนะครับแต่ว่าเอาละถ้าทางวุฒิก็ยังติดใจอยู่ก็ลองไปดัดทีนี้ร่างเดิมเนี่ยจุดตรงนี้จะเป็นจุดเป็นจุดตายร่างเดิมของภูมิใจไทย1ใน5ของวุฒิที่เขาต้องการ1ใน3ตามร่างเดิมไม่ใช่ตามร่างเดิมตามรัฐธรรมนูญเดิมตามรัฐธรรมนูญนะครับทีนี้ก็ต้องมาคุยกันเป็นการภายในเหมือนกันว่าแล้วมันควรจะไปลงที่ตรงไหนแต่ไม่ควรจะกลับไป1ใน3 1ใน3ผมก็ไม่เห็นด้วยของวุฒิเท่ากับว่า67เสียงเนี่ยมาง้างเสียงส่วนใหญ่ของรัฐสภาก็ไม่ควรนะครับแต่การใช้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของรัฐสภาก็ไม่ควรเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้จะต้องจุดตรงนี้คือหัวใจของความสำเร็จหรือไม่สำเร็จ
1: ค่ะเท่ากับว่ามันต้องปรับจูนกันค่อนข้างเยอะด้วยเหมือนกันแล้วกระบวนการเนี่ยมันจะเริ่มต้นได้เร็วช้าแค่ไหนในเมื่อนายกก็บอกว่าต้องไปเริ่มที่สภาย
0: กร่างแล้วก็ท่านนายกนั้นท่านพูดในนามของนายกรัฐมนตรีว่ารัฐบาลก็คงจะไม่เดินหน้าเพราะว่าใช่ไหมฮะทีนี้ก็ให้เพราะว่ารัฐสภาต้องดำเนินการตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นแต่ในฐานะของท่านเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยก็ท่านในเมื่อเราเป็นพรรคเสียงข้างมากที่สุดของสภาเราก็ต้องเดินเองใช่ไหมเป็นความรับผิดชอบนั้นภูมิใจไทยก็ต้องลงมาทำเรื่องนี
1: ้
0: ในโอกาสแรกนะครับตอนคือผมเคยพูดเลยว่าปัญหาเรื่องปัญหาอัดท้องประชาชนปัญหาเศรษฐกิจอะไรต่างมันกระทบรุนแรงมากแต่ว่าการที่ว่าทางรัฐบาลเนี่ยนะครับได้ออกแล้วกำหนดแบบ400ล้านไปแล้วเนี่ยครึ่งนึงเนี่ยไปช่วยประชาชนอีกครึ่งนึงมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องระบบการใช้พลังงานก็ถือว่าน่าจะเย็นใจได้แล้วเพราะฉะนั้นเน
1: ี่
0: ยต้องหันกลับมาทำรัฐธรรมนูญได้แล้วไม่ต้องกังวลเรื่องอื่นแล้ว
1: ค่ะกรอบเวลาเป็นแบบไหนคะ
0: กรอบเวลาก็คือให้ทันในรัฐสภาชุดนี้คือการทำรัฐธรรมนูญเนี่ยผมเรียนว่า256ไม่ใช่รัฐธรรมนูญนะ
1: ค่ะ
0: มันคือสภาการแก้256คือการแก้ว่าด้วยเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญสมัยท่านบรรหารทำ40เนี่ยผมก็อยู่นะครับก็คือว่าการแก้211ก็คือเป็นรัฐธรรมนูญปี2539แล้วพอแก้แล้วก็ไปมีส

0: สลอแล้วไปทำรัฐธรรมนูญเสร็จปี40ใช่ไหมจำได้ไหมไอ้256ที่เรากำลังทำก็คือ211เดิมนั่นแหละ
1: แก้เพื่อให้แก้รัฐธรรมนูญได้นะคะ
0: แก้ว่าเรื่องการแก้พอแก้พอเห็นชอบปั๊บทีนี้ก็ไปเซตอัพเรื่องคณะกรรมการมีสสรมีกรรมการยกร่างจะมีคณะกรรมการเท่าไหร่แล้วฟังความเห็นประชาชนยังไงแล้วก็เขาไปทำอีกประมาณเกือบปี
1: ครับ
0: แล้วก็ถึงจะเสร็จแล้วก็กลับมาถามทีนี้มันจะมีเวลาที่ต้องบวกเข้าไปผมพูดถึงเวลาให้ฟังก็ได้ยกร่าง256ครับถ้าสมมติว่ายื่นในสภาสมัยนี้นะครับต้องใช้เวลาประมาณ4เดือน4-5 เดือนพอเสร็จปั๊บเนี่ยก็เอากับพอเห็นชอบจากรัฐสภาแล้วเนี่ยนะครับจะต้องไปทำประชามติอีกไม่น้อยกว่า90วันไม่มากกว่า120วันก็ประมาณ100วันนะใช่ไหมก็ประมาณ3เดือนพอ3เดือนถ้าประชาชนเห็นชอบทีนี้ก็ประกาศใช้ฉบับที่ว่าด้วยเรื่องการแก้ไม่ใช่รัฐธรรมนูญนะทีนี้ตรงนี้ก็มีสสรขึ้นมามีคณะกรรมการยกร่างมีคณะกรรมการไปรับฟังความเห็นประชาชนใช้เวลาอีกเป็นปีเพราะว่าขณะนี้กรรมการยกร่างเนี่ยไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงเราก็ต้องฟังประชาชนโดยตรงให้มากฉบับปี40ก็ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงแต่ว่าฟังประชาชนเยอะก็เลยกลายเป็นฉบับประชาชนอันนี้ก็เหมือนกันใช้เวลาอีกปีเพราะหลังจากนั้นปีนึงก็เสร็จพอเสร็จแล้วเนี่ยตามรัฐธรรมนูญแล้ว256เดิมนะครับก็ต้องมาทำประชามติอีก3เดือนอีก3เดือนเห็นไหมฮะปี1ปีบวกกับ6เดือนบวกกับ4เดือนนี่2ปีก็ไปแล้วพอ2ปีต่อจากนั้นเนี่ยสมมติประกาศแล้วประชาชนเห็นชอบแล้วเราก็ได้รัฐธรรมนูญมามันก็ไปต่อยังไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่ามันมีกฎหมายลูกอีก11ฉบับทีนี้เราจะทำทุกฉบับก็คงไม่ทันก็มาเลือกทำเฉพาะเพราะว่าให้มันทันเพื่อจะได้เลือกตั้งคราวหน้าเป็นรัฐธรรมนูญใหม่แล้วก็กฎหมายเลือกตั้งใหม
2: ่
0: ก็จะมีกฎหมายพรบพรรคการเมืองที่ต้องทำใช่ไหมกฎหมายกกต.ที่บ่นกันอยู่เยอะต้องทำกฎหมายการเลือกตั้งการได้มาซึ่งวุฒิอะไรพวกนี้แต่วุฒิเนี่ยผมความเห็นส่วนตัวผมเนี่ยชุดนี้ไม่ควรไปยุ่งกับเขาคนจะมีบทเฉพาะการไม่งั้นเขาก็กลัวสิก็เราจะไปคล้าย
2: ๆ
0: รัฐธรรมนูญเสร็จแล้วก็ให้ยึดให้วุฒิชุดนี้หมดอำนาจไปมันอย่างนั้นก็คงไม่ได้ก็เดี๋ยวไปว่ากันก็โดยสรุปก็คือทำให้เสร็จสิ้นภายในรัฐสภาชุดนี้ชุดที่27นี่แหละ
2: ค่ะ
0: โดยพรรคภูมิใจไทยนี่แหละครับ
2: ค่ะได้ค่ะแต่ว่าโอกาสแรกนะคะซึ่งเร็วช้าแค่ไหนก็น่าจะต้องรอกันอีกทีใช่ไหมคะ
0: คุยผมพูดกันภายในก็ได้คุยกันแล้ว
2: ค
0: ่ะเสด็จน้ำไปตามสมควรผมคุยกับท่านผู้รับผิดชอบหลักก็คือท่านพลดอนปิติอันตคุณไปได้ประเด็นเยอะแล้วนะครับพอท่านนายกเปิดมุมเมื่อวานว่าเป็นเรื่องของรัฐสภาเราก็รู้แล้วไม่ใช่รัฐบาลคือมันมีสองทางก็คือรัฐบาลอาจจะเดินหน้าขณะนี้ท่านเห็นว่าเป็นเรื่องของรัฐสภาก็ทางพรรคเขาต้องมาดำเนินการ
2: ค่ะได้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
3: คุณ
2: นิกรจำนงนะคะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยค่ะ
3: นั่นเป็นความคืบหน้าของฝากฝั่งภูมิใจไทยทีนี้ในความเคลื่อนไหวของทางพรรคฝ่ายค้านพรรคประชาชนล่ะคะตอนนี้มองอย่างไรบ้างกับการแก้รัฐธรรมนูญช่วงนี้พูดคุยกับคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนนะคะสวัสดีค่ะคุณพฤทธิ
2: ์สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีทั้งสองท่านสวัสดีผู้ชมทุกฝ่ายครับ
3: ค่ะตอนนี้มองอย่างไรกับท่าทีของรัฐบาลในช่วงเวลานี้คะของฝากฝั่งของรัฐบาลเห็นว่ามีการพูดคุยกันเบื้องหลังมาสักส่วนนึงแล้วใช่ไหมคะ
4: ไม่ทราบว่าหมายถึงพูดคุยอะไรนะครับ
3: ค่ะพอดีว่าเมื่อสักครู่คุยกับคุณนิกรจำนงแล้วบอกว่ามีการพูดคุยหารือกันที่จะเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญกันไม่แน่ใจว่าตรงนี้มีข้อเท็จจริงอย่างไรบ้างคะ
4: ไม่ได้ฟังว่าคุณนิกรพูดว่าอะไรแต่ว่ายังไม่เคยมีการหารือเป็นทางการก็อาจจะมีการแลกเปลี่ยนความเห็นกันบ้างในที่ประชุมสภาเวลาเจอกันครับแต่ว่าก็ยินดีแลกเปลี่ยนแบบไหนคุณนิกรก็พร้อมแลกเปลี่ยนกับทางสาธารณะด้วยข้อความเดียวกันครับ
2: ค่ะค่ะทีนี้ในเรื่องของกระบวนการเนี่ยนายกก็ค่อนข้างจะชัดแล้วว่าเป็นเรื่องของสภาด้วยมองว่าการเดินหน้าต่อในฉบับที่มันค้างอยู่หรือว่าการมาเริ่มต้นใหม่ทำใหม่ตอนนี้ค่ะมันมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างคะคุณพฤทธิ
4: ์คือผมพูดภาพรวมก่อนนะครับผมคิดว่าอาการที่เราเห็นที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นท่าทีของรัฐบาลในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือแม้กระทั่งการที่รัฐบาลนั้นไม่พูดถึงเรื่องของการเดินหน้าจัดทำรุ่นฉบับใหม่แม้แต่ประโยคเดียวใน19หน้าของคำแถลงนโยบายเมื่อเดือนก่อนเนี่ยผมว่ามันสะท้อนให้เห็นชัดถึงอาการว่ารัฐบาลนั้นไม่มีความจริงใจในการทำตาม ผลของประชามติ

0: ือสิ่งที่ท่านนายกเคยเรียกด้วยซ้ำว่าเป็นคำสั่งจากประชาชน คือผมฟังคำอธิบายของท่านนายกแล้วก็ตัวแทนรัฐบาลหลายคนช่วง2-3วันที่ผ่านมาเนี่ยคือพยายามพูดเสมือนกับว่าผลประชามติเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับครม.แต่เป็นเรื่องของรัฐสภาซึ่งผมคิดว่าการใช้หลักคิดแบบนี้เนี่ยผมมองว่าไม่สมเหตุสมผลแล้วผมคิดว่าครม.ไม่ควรจะปฏิเสธความรับผิดชอบประการแรกเนี่ยจริงอยู่ครับว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือว่าการเดินหน้าจะทำฉบับใหม่เนี่ยยังไงมันต้องเกี่ยวข้องกับกระบวนการที่รัฐสภาอยู่แล้วแต่ว่าตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญเนี่ยครม.ก็มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์ของครม.ในการยืนยันร่างเดิมซึ่งวันนี้ครม.เลือกที่จะไม่ยืนยันหรือสิทธิ์ของครม.ในการเสนอร่างใหม
1: ่
0: เข้ามาเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของรัฐสภาซึ่งวันนี้ครม.ก็ยังไม่ให้คำมั่นสัญญาคร
1: ับ
0: ยังไม่นับว่าในระบบการเมืองของประเทศเราซึ่งเป็นระบบรัฐสภาเนี่ยครม.ก็มีที่มาจากสภาผู้แทนราษฎรดังนั้นเนี่ยจะบอกว่าครม.กับสภาแยกขาดจากกันก็คงไม่ได้นายกก็เป็นทั้งหัวหน้าครม.และหัวหน้าพรรคการเมืองดับหนึ่งในสภาพรรคการเมืองที่ประกอบกันเป็นครม.ก็มีเสียงรวมกัน300กว่าเสียงในสภาผู้แทนราษฎรยังไม่นับว่าเขามีการตั้งข้อสังเกตว่านายกคนนี้ก็อาจจะมีอิทธิพลทางความคิดต่อสมาชิกวุฒิสภาด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เริ่มต้นหลักนี้ก่อนว่าครม.จะปฏิเสธความรับผิดชอบเรื่องนี้ไม่ได
1: ้
0: ทีนี้ถ้ามาต่อว่าแล้วจะแสดงความรับผิดชอบเช่นไรเนี่ยผมก็ย้ำมาตลอดว่าความจริงเนี่ยครม.มี2ทางเลือกทางเลือกที่1ก็คือว่ายืนยันร่างเดิมให้ได้ไปต่อครับซึ่งก็หมายความว่ามี2ร่างคือร่างของพรรคประชาชนกับร่างของพรรคภูมิใจไทยซึ่งผ่านวาระที่1มาแล้วมันก็จะทำให้เราสามารถไม่ต้องย้อนกลับไปพิจารณาวาระ1ใหม่ก็เดินหน้าตั้งกรรมการเพื่อถกเถียงรายละเอียดได้เลยนะครับแต่ว่าก็ชัดเจนแล้วว่ารัฐบาลไม่ได้เลือกทางนี้นะครับเพราะว่าเลยเส้นตายมาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาทางเลือกที่2ก็คือถ้าจะไม่เลือกทางเลือกที่1ถ้าจะไม่ยืนยันร่างเดิมเนี่ยครม.ก็ควรจะพูดให้ชัดว่าจะเสนอร่างของครม.เข้ามาเมื่อไหร่มีเนื้อหาแตกต่างจากร่างเดิมอย่างไรนะครับแล้วก็ขั้นตอนกระบวนการเนี่ยวางกรอบเวลาไว้ประมาณไหนยังไงบ้างครับซึ่งตรงนี้ครม.ก็ไม่ทำเช่นกันแต่นั้นความเห็นของผมเนี่ยคือการที่ครม.ไม่ทำสักทางคือยืนยันร่างเดิมก็ไม่ยืนยันพอจะเสนอร่างใหม่ก็ไม่ให้คำมั่นสัญญาไม่มีแผนชัดเจนเนี่ยผมว่าอันนี้มันประกอบกันแล้วมันสะท้อนให้เห็นถึงความไม่จริงใจของรัฐบาลครับ
1: ค่ะเอ๊ะถ้าเกิดว่ามีรถแมพออกมาอย่างชัดเจนเนี่ยพอจะแสดงให้เห็นความจริงใจได้ไหมแล้วก็ทางพรรคจะเดินหน้าต่อยังไงกับกรณีนี้นะคะ
0: คือผมคิดว่าขั้นตอนแรกเนี่ยในเมื่อไม่ยืนยันร่างเดิมแล้วเนี่ยผมคิดว่าต้องมีรถแมพชัดเจนว่าครม.จะเดินหน้าตามคำสั่งของประชาชนที่แสดงออกผ่านประชามติอย่างไรแต่แน่นอนครับพอประกาศรถแมพมาแล้วผมในฐานะสมาชิกรัฐสภาก็มีสิทธิ์ในการแสดงความเห็นว่าเป็นรถแมพที่สมเหตุสมผลหรือไม่นะครับอันนั้นเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยจะบอกว่าเพียงแค่มีรถแมพเพียงพอแล้วก็คงด่วนสรุปไปแต่ว่าขั้นต้นเนี่ยมันต้องมีรถแมพก่อนเพื่อที่ว่าจะได้เห็นว่ารัฐบาลนั้นวางแผนเช่นไรนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาผมไม่เห็นถึงท่าทีของรัฐบาลที่จะประกาศรถแมพเช่นนี้เลยมีแต่เพียงการปฏิเสธความรับผิดชอบแล้วก็บอกว่าเป็นเรื่องของรัฐสภานะครับมันเลยทำให้ผมคิดแบบนี้นะครับคือผมคิดว่าเหตุผลที่แท้จริงที่เราไม่เห็นครม.ขยับเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่เพราะว่าครม.มองว่าเป็นเรื่องของรัฐสภาหรอกครับแต่เป็นเพราะว่าทางนายกอนุทินทางพรรคภูมิใจไทยแล้วก็เครือข่ายที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้ประโยชน์จากระบบการเมืองของรัฐธรรมนูญ60นะครับได้ประโยชน์จากการที่เรามีกระบวนการเลือกสว.ที่เปิดช่องให้เกิดการหัวนะครับแล้วก็ทำให้กระบวนการได้มาถึงสว.เนี่ยไม่มีความยึดโยงกับประชาชนเป็นเพราะว่าทางคุณอนุทินน่าจะได้ประโยชน์นะครับจากการที่เรามีองค์กรอิสระเช่นกกต.ที่จัดการเลือกตั้งมีข้อพิรุธขนาดไหนก็ประชาชนก็ไม่มีสิทธิ์ในการเข้าชื่อถอนได้นะครับหรือถ้าผมมองไปไกลกว่านั้นเนี่ยผมก็ตั้งคำถามต่อว่าเป็นเพราะว่าคุณอนุทินได้ประโยชน์ด้วยหรือเปล่าจากการที่เรามีรัฐธรรมนูญที่ไม่สามารถปราบโกงได้จริงทำให้พอปปช.มีมติยกคำร้องอย่างกรณีคุณศักดิ์สยามซึ่งเรามองว่ามันเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของปปช.เนี่ยพอจะยื่นเรื่องร้องเรียนปปช.ไปที่ศาลเนี่ยปรากฏว่ารัฐธรรมนูญ60ไปเปิดช่องให้ประธานสภาเนี่ยสามารถมีอำนาจในการตัดตกข้อร้องเรียนดังกล่าวได้นะครับดังนั้นเนี่ยผมไม่มองว่าไอ้อาการไม่จริงใจในการเดินหน้ากระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพราะว่าครม.มองว่าเป็นเรื่องของรัฐสภาหรอกครับแต่ผมว่าเป็นเพราะว่าครม.ชุดนี้และบุคคลที่เกี่ยวข้องอาจจะได้ประโยชน์จากการคงไว้ซึ่งระบบการเมืองภายใต้รัฐธรรมนูญ60เนี่ย
1: ค่ะทีนี้พอลูกมันโยนกลับมาที่สภาแล้วอะค่ะหลังจากนี้เนี่ยมันจะต้องดำเนินการมันก็ต้องกลับไปที่มาตรา256ก่อนอีกครั้งหนึ่งตรงนี้จะหาจุดที่มันตรงกันได้หรือไม่โดยเฉพาะในประเด็นที่มันเกี่ยวข้องกับทางอำนาจสว.ในการมาโหวต ด้วยนะคะ
0: คือขั้นตอนนี้ก็ต้องมีการยื่นร่าง256กลับเข้าไปใช่ไหมครับซึ่งต้องบอกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของรัฐสภาอย่างเดียวนะครับผู้ที่มีอำนาจในการเสนอร่างนี้เนี่ยหรือว่าเสนอร่างแก้ไขมาตรา256เนี่ยมีสมาชิกรัฐสภาส่วนหนึ่งแต่ว่าครม.ก็สามารถเสนอได
1: ้
0: ภาคประชาชนก็สามารถเข้าชื่อได้นะครับดังนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกคือมันครม.จะปฏิเสธความรับผิดชอบเลยไม่ได้แต่เอา

0: ว่าผมชวนคิดแบบนี้นะครับ
1: ค
0: ือในฝั่งของพรรคประชาชนเนี่ยยังไงเรามีส.ส.เกิน100คนเรามีสิทธิ์ยื่นอยู่แล้ว เราก็พร้อมจะนำเอาร่างเดิมเนี่ยอาจจะมารับฟังความเห็นประชาชนปรับปรุงให้ดีขึ้นจุดไหนที่คิดว่าสามารถทำให้ดีขึ้นได้เราพร้อมยื่นเสมออยู่แล้วครับแต่ยื่นไปแล้วเนี่ยสำเร็จหรือไม่สำเร็จเนี่ยความร่วมมือของครม.สำคัญนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าสมาชิกรัฐสภา700คนเนี่ยมี300คนนะครับที่ก็เป็นส.ส.แต่พรรคการเมืองที่อยู่ในครม.ยังไม่นับว่าอีกเขาว่ากันว่า160กว่าคนนะครับจาก200ที่อาจจะมีอิทธิพลทางความคิดมาจากทางนายกรัฐมนตรีหรือว่าอย่างน้อยก็อยู่ในจำนวนเดียวกันที่กกต.กับ DSI ทำร่วมกันเพื่อจะดำเนินการเรื่องคดีหัวสว.ดังนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าคือพรรคเราเนี่ยพร้อมเดินหน้าเต็มที่ในทุกกลไกช่องทางที่เรามีแต่ว่าจะสำเร็จไม่สำเร็จเนี่ยความร่วมมือของรัฐบาลและครม.มีส่วนสำคัญมากครับ
2: ค่ะได้ค่ะค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
1: คุณ
2: พริษฐ์วัฒนะขออภัยค่ะวัชรศิลป์นะคะส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็รองหัวหน้าพรรคประชาชนนะคะคืออย่างในมุมของคุณพริษฐ์เนี่ยก็มองว่าการที่ครม.ไม่ได้ยืนยันในร่างเดิมที่มันควรจะต้องไปต่อในการพิจารณาเนี่ยก็เท่ากับการแสดงความไม่จริงใจแล้วแต่ว่าก่อนหน้านั้นเราได้พูดคุยกับทางคุณนิกรจำหนงไว้ก่อนแล้วก็มีการยืนยันมาถึงห่วงเวลาทั้งหมดคือทางคุณพริษฐ์เนี่ยอยากจะได้รถแมพที่มันชัดเจนน่าจะเป็นรถแมพในลักษณะที่มีการระบุวันเวลามาเลยว่าจะมีกรอบอะไรยังไงนะคะแต่ว่าคร่าวๆที่ฟังจากคุณนิกรมันก็เริ่มเห็นภาพมาลางๆแล้วล่ะคุณนิกรบอกว่าคุยกับทางคุณพระดอนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกแล้วเดี๋ยวน่าจะมีความชัดเจนออกมาแต่ในมุมของทางพรรคประชาชนเองหลังจากนี้ก็คงจะต้องมาเดินหน้าต่อแล้วว่าจะผลักดันกันยังไงเพียงแต่เรียกร้องขอความรับผิดชอบไปยังครม.ด้วยบอกว่าคุณจะปฏิเสธความรับผิดชอบโดยที่จะโยนให้เป็นเรื่องของสภาอย่างเดียวไม่ได้เพราะอย่างน้อยๆเนี่ยครม.ก็มีสิทธิ์ในการเสนอร่างมาเหมือนกัน
3: ใช่ค่ะวันนี้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรแล้วนะคะโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนเป็นพรรคการเมืองอันดับที่1ในฝ่ายฝั่งของฝ่ายค้านก็เป็นผู้นำฝ่ายค้านสมัยที่2แล้วก็เป็นผู้นำฝ่ายค้านคนที่19ของไทยมีการแถลงให้คำมั่นบอกว่าปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านด้วยสำนึกความเป็นผู้แทนราษฎรนะคะติดตามกับคุณยานีไหว้ครูรายงานสดจากรัฐสภาค่ะคุณยานีคะ
4: ค่ะคุณพิมพ์พิมลคุณจิรชตาคะขณะเดียวกันผู้นำฝ่ายค้านก็ยืนยันที่จะผลักดันการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่พร้อมกับเรียกร้องให้รัฐบาลแสดงความจริงใจในเรื่องนี้ด้วยค่ะนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะพรรคการเมืองที่มีส.ส.เป็นอันดับหนึ่งในซีกฝ่ายค้านรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรโดยแถลงให้คำมั่นสัญญาว่าจะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านด้วยความสำนึกเป็นสภาเป็นผู้แทนราษฎรในการให้ข้อเสนอแนะตรวจสอบถ่วงดุลฝ่ายบริหารอย่างตรงไปตรงมายึดถือผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นตัวตั้งและเน้นย้ำในการทำหน้าที่คณะกรรมการสรรหาองค์กรอิสระที่ปราศจากการถูกครอบงำและแทรกแซงและจะเร่งแต่งตั้งวิปฝ่ายค้านเพื่อให้เป็นองค์ประกอบของสภาโดยครบถ้วนสมบูรณ์โดยหวังว่าสภาจะเป็นศูนย์รวมอำนาจสูงสุดในประเทศที่จะเร่งจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามเจตนารมณ์ของประชาชนผ่านการทำประชามติค่ะโดยจะยืนยันนะคะที่จะเร่งผลักดันโดยเร็วและเรียกร้องความจริงใจจากรัฐบาลค่ะ
5: ผมคิดว่าสิ่งที่ทางรัฐบาลสามารถทำได้โดยเร็วที่สุดก็คือการแสดงความจริงใจจากฝั่งรัฐบาลด้วยนะครับแต่ว่าก็ทางนี้ทางนั้นก็เลยในส่วนของกำหนด60วันมาแล้วนะครับก็เป็นสิ่งที่ทางสมาชิกรัฐสภาอย่างเช่นสภาผู้แทนราษฎรอาจจะเป็นทางฝั่งพรรคประชาชนหรือว่าพรรคอื่นๆเนี่ยที่เราก็จะเริ่มกระบวนการในส่วนนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะก็ยืนยันว่าเดี๋ยวยังไงพวกเราก็จะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดครับ
4: นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเป็นผู้นำฝ่ายค้านสมัยที่2เป็นคนที่19ของผู้นำฝ่ายค้านในประเทศไทยและเป็นผู้นำฝ่ายค้านที่อายุน้อยที่สุดซึ่งปัจจุบันอายุ39ปีจากเท่าที่เคยมีมาในสภา11สมัยค่ะก่อนหน้านี้ผู้นำฝ่ายค้านที่อายุน้อยที่สุดคือนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะสมัยเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เมื่อปี2548ขณะนั้นนายอภิสิทธิ์อายุ40ปีค่ะขณะเดียวกันในสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นะคะนายกรุณพลเทียนสุวรรณส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนก็จะกล่าวปฏิญาณตนในการปฏิบัติหน้าที่หลังได้เลื่อนลำดับแทนนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรที่ลาออกลงไปสมัครเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ค่ะ นอกจากนี้นะคะความเคลื่อนไหวที่สภาผู้แทนราษฎรนะคะมีสสพรรคฝ่ายค้านนะคะนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมก็เรียกร้องให้รัฐบาลเปิดรายละเอียดค่ะเกี่ยวกับแผนการดำเนินโครงการในกู้เงินนะคะ400 ล้านบาทในส่วน200 ล้านบาทที่จะดำเนินการเปลี่ยน

0: การถ่ายพลังงานสะอาดด้วยค่ะ
1: ขอบคุณคุณยานีค่ะ
2: มีรายงานข่าวล่าสุดที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญรับเรื่องและลงเลขรับทางธุรการแล้วนะคะสำหรับคำร้องขอให้วินิจฉัยพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา172หรือไม่หลังจากที่ทางประธานสภาผู้แทนราษฎรรับเรื่องนี้จากฝ่ายค้านจากนั้นส่งไปที่ศาลวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะ
1: ค่ะซึ่งทางรัฐบาลกับทางฝ่ายค้านเนี่ยก็ยังคงตอบโต้ผ่านการตั้งคำถามที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบที่จะตามมาหลังจากที่พ.ร.ก.กู้เงินฉบับนี้มีผลบังคับใช้แล้วนะคะสองนักวิชาการก็ชี้เหมือนกันว่านี่เป็นบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายที่จะอ้างตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและหลังจากนี้ก็ขึ้นอยู่กับศาลรัฐธรรมนูญล่ะค่ะที่จะชี้ขาดติดตามกับคุณเสาวลักษณ์วัฒนศิลป์ในการบ้านการเมืองค่ะ

0: คำชี้แจงในการตราพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทของรัฐบาลในเวลานี้ต้องยกให้รองนายกปกรณ์นินประพันธ์ที่ชี้แจงเอาไว้ชัดเจนสุดแล้วล่ะค่ะสำหรับเงื่อนไขตามรัฐธรรมนูญมาตรา172ที่ไม่ได้หมายความแค่จำเป็นเร่งด่วนฉุกเฉินเท่านั้นแต่การตราพระราชกำหนดฉบับนี้คือความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศซึ่งเป็นดุลยพินิจของรัฐบาลค่ะ
1: ใครจะรู้เรื่องความจำเป็นเร่งด่วนดีที่สุดรัฐบาลจะรู้ดีที่สุดถามเพราะอะไรเพราะกระทรวงการคลังเป็นคนเป็นแม่บ้านเขาถือกระเป๋าตังค์อยู่เขารู้ว่าเขาจะมีเงินเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนเนี่ยตังค์ขาดไม่ขาดเนี่ยพ่อบ้านไม่ค่อยรู้แต่แม่บ้านเนี่ยจะรู้ก่อนเพราะนั้นต้องเชื่อแม่บ้านนะครับ
2: รัฐธรรมนูญ60ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนเลย
1: รัฐธรรมนูญ60เนี่ยจึงดูถ้าไปดูตาม173ให้ร้องได้เฉพาะกรณีว่ามันเป็นไปตามวัตถุประสงค์ตาม172วรรค1หรือไม่ไม่ได้ดูเรื่องความจำเป็นเร่งด่วนนะเพราะนั้นในชั้นการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญนะครับผมก็เข้าใจว่าศาลท่านก็คงดูตามกรอบที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้คือดูว่ามันเป็นไปเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศหรือไม่นะครับส่วนเรื่องจำเป็นเร่งด่วนเนี่ยถ้าไม่ด่วนนะรัฐบาลเขาไม่ทำหรอกครับเพราะมันเป็นการบายพาสสภาผลของมันร้ายแรงนะครับก็คือว่าถ้าไม่ผ่านหรือมีปัญหาขึ้นมารัฐบาลลาออกนะอันนี้เป็นไปตามปกติทุกคนต้องรับผิดชอบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่น่ามีประเด็นนะครับ
2: จันทร์ตรงนี้รัฐบาลก็สามารถเดินหน้าได้เต็มที
1: ่เดินได้ครับเว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งให้ชะลอไว้ก่อนหรืออะไรต่าง
0: ๆเรียกว่าในมุมรัฐบาลไม่ต้องถกเถียงตอบโต้กันไปมาแล้วล่ะค่ะว่าพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเข้าข่ายจำเป็นเร่งด่วนฉุกเฉินหรือไม่เพราะรองนายกฝ่ายกฎหมายปกรณ์นินประพันธ์ชี้จุดให้เห็นแล้วว่ารัฐบาลใช้ดุลยพินิจตรากฎหมายฉบับนี้ออกมาด้วยเหตุผลที่เกี่ยวกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศซึ่งตามบทบัญญัติมาตรา172ของรัฐธรรมนูญเขียนไว้ในวรรคแรกกรณีเพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศความปลอดภัยสาธารณะความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศหรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะพระมหากษัตริย์จะทรงตราพระราชกำหนดให้ใช้บังคับเช่นพระราชบัญญัติก็ได้ส่วนวรรค2ของมาตราเดียวกันคือการตราพระราชกำหนดตามวรรค1ให้กระทำได้เฉพาะเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้ส่วนวรรค3ถึง6และวรรคท้ายคือการบัญญัติถึงกระบวนการอนุมัติไม่อนุมัติรวมถึงการตีตกไปของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาค่ะแต่ว่าหลังประธานสภาโสภณสารามรับและส่งคำร้องของพรรคร่วมฝ่ายค้านไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอให้วินิจฉัยกรณีการออกพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา172หรือไม่มีรายงานนะคะว่าสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้รับเรื่องและลงเลขรับธุรการแล้วเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะดังนั้นจะชอบหรือไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญตามมาตรา172เวลานี้ขึ้นอยู่กับศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยชี้ขาดแล้วล่ะค่ะหากแต่ด้วยบทบาทหน้าที่ของรัฐบาลหรือของพรรคฝ่ายค้านย่อมต้องขับเคลื่อนกันไปมีบ้างค่ะต้องตอบโต้ถกเถียงชี้แจงกันเป็นรายประเด็นศาสตราจารย์สิริพันธ์นกสวนสวัสดีชี้ว่าพรรคฝ่ายค้านอ้างสิทธิ์ตรวจสอบผ่านวรรคหนึ่งในมาตรา172ของรัฐธรรมนูญและเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องพิสูจน์ให้ชัดว่าวิกฤตพลังงานรุนแรงและแตกต่างจากอดีตขณะที่รองศาสตราจารย์สมชายภคพาทวิวัฒน์ชี้ว่า200,000ล้านบาทเรียกว่าในส่วนของหลังนั้น

0: ว่าอาจารย์บอกก้ำกึ่งฮะคือมองจากรัฐบาลอย่างที่อาจารย์พูดได้แต่มองจากฝ่ายค้านก็โอเคทําไมไม่ผ่านทางด้านกระบวนการตามปกติอันนี้ก็พูดไงสําหรับอาจารย์เนี่ยสําหรับอันแรกเนี่ยอาจารย์เห็นว่าทางรัฐบาลเนี่ยทำได้แต่อันที่สองเนี่ยอาจารย์ก้ำกึ่งครับ50-50แล้วแต่จะตีความได้ครับ
1: เรื่องความจำเป็นเร่งด่วนไม่มีช่องให้ศาลวินิจฉัยอีกต่อไปและในแง่หนึ่งเนี่ยการตีความเรื่องความจำเป็นเร่งด่วนก็อาจจะเป็นเรื่องของอัตวิสัยหรือความคิดเห็นส่วนบุคคลได้นะคะแม้แต่เรื่องรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจก็ตามแต่เข้าใจว่าประเด็นที่ฝ่ายค้านต้องการให้ศาลวินิจฉัยเนี่ยมันคือความมั่นคงทางเศรษฐกิจเนี่ยมันมีวิธีการอื่นนะคะหรือการใช้มาตรการอื่นอย่างเช่นการภาษีสัมปทามิตรนะคะเป็นเครื่องมือในการพยุงความมั่นคงทางเศรษฐกิจได้โดยไม่จำเป็นต้องเอาเงินในอนาคตจำนวนมากมาใช้และก็จะใช้เพื่ออะไรบ้างเพราะว่าหลายเรื่องเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เข้าขอบเขตเรื่องการรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
2: สำหรับสาระสำคัญในคำร้องที่ฝ่ายค้านยื่นขอให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความคือเงื่อนไขกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้โดยให้เหตุผลว่าแม้รัฐบาลจะอ้างผลกระทบจากสงครามตะวันออกกลางและความผันผวนด้านพลังงานโลกแต่ตัวเลขเศรษฐกิจมหาภาคหลายด้านยังไม่สะท้อนภาวะวิกฤตรุนแรงถึงขั้นจำเป็นต้องออกพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทอีกทั้งยังตั้งข้อสังเกตไว้ค่ะว่าโครงการบางส่วนภายใต้กรอบวงเงินโดยเฉพาะมาตราการในส่วนของการรถเก่าแลกรถใหม่ EV เป็นนโยบายเชิงโครงสร้างและการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะยาวซึ่งสามารถดำเนินการผ่านงบประมาณปกติได้และกระบวนการตรากฎหมายตามปกติของรัฐสภาก็พิจารณาได้ด้วยแนวปฏิบัติตามกฎหมายก็เป็นไปตามที่นายกรัฐมนตรีระบุละค่ะซอยหนึ่งรอคำวินิจฉัยชี้ขาดจากศาลรัฐธรรมนูญเมื่อฝ่ายค้านลุกขึ้นมาติดตามตรวจสอบตามหน้าที่แต่อีกซอยหนึ่งรัฐบาลก็เดินหน้าปฏิบัติตามพระราชกำหนดซึ่งรัฐบาลก็มั่นใจว่าได้ตรากฎหมายฉบับนี้ในก่อนที่จะออกมาบังคับใช้นั้นเป็นความมั่นใจของรัฐบาลเป็นความถูกต้องตามรัฐธรรมนูญที่รัฐบาลวินิจฉัยแล้วเว้นแต่ว่าหลังจากนี้ศาลจะวินิจฉัยเป็นอย่างอื่นถึงเวลานั้นต้องปฏิบัติการตามกรอบของศาลรัฐธรรมนูญที่ออกมาค่ะแต่ว่าศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาเนี่ยต้องใช้เวลาทั้งหมดคือ60วันนะคะ
3: ค่ะขอบคุณค่ะ
4: ขอบคุณค่ะเช้าวันนี้นายกรัฐมนตรียังปฏิบัติหน้าที่ที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะก็มีการเปิดโอกาสให้เอกอัครราชทูตบาเรนเยี่ยมคารวะในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่นะคะติดตามกับคุณศิรภาชัยเจริญรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลค่ะเชิญค่ะ
5: ค่ะคุณพิมพ์พิมลคุณจิรชาตาค่ะช่วงเช้าวันนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีเปิดโอกาสให้เอกอัครราชทูตบาเรนประจำประเทศไทยเข้าพบค่ะขณะเดียวกันนะคะในวันพรุ่งนี้ช่วงค่ำค่ะก็จะเปิดทำเนียบรัฐบาลเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนเดินหน้าเศรษฐกิจของประเทศค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าปฏิบัติหน้าที่อย่างทำเนียบรัฐบาลในเวลา 9:30 นาทีก่อนที่จะเปิดโอกาสให้เอกอัครราชทูตบาเรนประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเข้ารับหน้าที่โดยย้ำถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่าง2ประเทศและใช้โอกาสนี้ย้ำว่าไทยให้ความสนับสนุนเรื่องของความมั่นคงด้านอาหารค่ะขณะที่เย็นในวันพรุ่งนี้นะคะนายกรัฐมนตรีจะใช้เวทีเปิดหารือร่วมกันระหว่างรัฐบาลและภาคเอกชนภายใต้หัวข้อผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังที่ตึกภักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลเพื่อเปิดพื้นที่รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเชิงลึกจากภาคเอกชนในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศจากผู้บริหารระดับสูงจากภาคเอกชน10กลุ่มค่ะประกอบด้วยกลุ่มสถาบันหลักคือกกร.กลุ่มการเงินกลุ่มเกษตรและอาหารกลุ่มยานยนต์กลุ่มพลังงานกลุ่มก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์กลุ่มสุขภาพกลุ่มโรงแรมและท่องเที่ยวกลุ่มค้าปลีกและสินค้าอุปโภคบริโภคและกลุ่มเทคโนโลยีค่ะขณะที่ภาครัฐนะคะก็จะประกอบด้วยคณะรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่านะคะผู้บริหารระดับสูงของภาคเอกชนสื่อมวลชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องค่ะโดยจะมุ่งเน้นที่การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์พร้อมเปิดวงสนทนาเพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนมุมมองอย่างเสรีในบรรยากาศที่เปิดกว้างและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคธุรกิจก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อค่ำค่ะ ขณะที่รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร้อยเอกหญิงทัศดารัตน์ทองสลวยกรนะคะน้อมรับและจะปรับปรุงความคาดเคลื่อนในการแถลงมติครม.อนุมัติพระ

0: ราชบัญญัติประกอบธุรกิจคนต่างด้าวปี2542และอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงดำเนินธุรกิจที่ไม่ต้องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว8กลุ่มธุรกิจแต่ยืนยันนะคะว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่การวางยาทางการเมืองหลังเข้ารับตำแหน่งใหม่อย่างแน่นอนค่ะขณะที่ในช่วงบ่ายวันนี้นะคะก็คาดการว่านายกรัฐมนตรีจะเดินทางเข้าไปยังอาคารรัฐสภาเพื่อร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎรในการพิจารณาร่างกฎหมายสำคัญด้วยค่ะ
1: คุณศิราภาค่ะผู้ชมอีกหนึ่งสถานการณ์ที่น่าจะต้องติดตามแล้วนั่นก็คือบริเวณชายแดนไทยกัมพูชานะคะช่วงนี้ดูเหมือนกองทัพเนี่ยน่าจะต้องตื่นตัวเพิ่มการเฝ้าระวังมากขึ้นเพราะว่ามันมีหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันบางเหตุการณ์เนี่ยก็ส่งผลกระทบถึงการใช้ชีวิตของคนในพื้นที่ด้วยนะคะแต่ว่าเหตุล่าสุดที่มันเกิดขึ้นกับเสียงปืนที่ดังขึ้นบริเวณชายแดนโอสเม็ดช่องจอมเมื่อช่วงเย็นวานนี้นะคะทางกลาโหมเขาบอกว่าเดี๋ยวเร่งเก็บหลักฐานเก็บข้อมูลที่ละเมิด GBC เพื่อที่จะใช้ดำเนินการชั้นต่อไปขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีเองรับทราบเรื่องนี้แล้วนะคะแล้วก็ยืนยันว่าไม่มีจุดไหนที่เสี่ยงจะเสียอธิปไตยและกัมพูชารุกล้ำอธิปไตยไทยไม่ได้ค่ะ
2: เราก็ไม่รู้ว่าเขาไม่ได้มาย้อนเราแบบเห็นชัดเจนหรือว่ามาแบบมาแสดงอะไรเราได้ยินเสียงปืน
3: ตอบโต้ไปสองนัดแล้วเงียบไป
4: หลังจากนั้นก็เงียบไม่มีเหตุการณ์อะไร
2: ไม่ต้องไป
4: คนกังวลค่ะเพราะว่าชาวบ้านแถวนั้นกังวล
2: ปืนชายแดนไม่ตลอดนะครับทหารปืนชายแดนไม่ตลอดเขาก็มีอธิปไตยของเขามาลวกอธิปไตยเราไม่ได้
1: ทางด้านของกระทรวงกลาโหมนะคะทางพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมก็บอกว่าทางรัฐบาลและกระทรวงกลาโหมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตอนนี้ในพื้นที่ควบคุมสถานการณ์ได้อยู่ค่ะแล้วก็มีการย้ำบอกว่าไทยเนี่ยยึดมั่นในการปฏิบัติตามแถลงการร่วม GBC วาระพิเศษครั้งที่3เมื่อ27 ธันวาคม 68นะคะเลี่ยงการกระทำที่ยั่วยุหรือเพิ่มความตึงเครียดแต่ทีนี้พฤติกรรมที่เกิดจากฝ่ายกัมพูชาในบางกรณีเนี่ยดูจะไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของข้อตกลงไทยก็จะรวบรวมข้อมูลบันทึกเป็นหลักฐานเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานถ้าไล่เรียงตามไทม์ไลน์จากทางพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกนะคะก็บอกว่าทางกองทัพภาคที่2กองกำลังสุรนารีเนี่ยเขาตรวจพบว่าเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาพื้นที่โอสเม็ดใกล้เคียงช่องจอมมันจะมีอยู่2เหตุการณ์ด้วยกันค่ะช่วงเช้าเมื่อวานมีการตรวจพบทหารกัมพูชาประมาณ10ถึง15นายแล้วก็มีชาวต่างชาติด้วย2คนพฤติการดูยั่วยุนะคะเข้ามาใกล้ๆกับแนวเขตลวดหนามมีการบันทึกวิดีโอด้วยเจ้าหน้าที่ก็เลยแจ้งเตือนไปแต่ไม่เป็นผลดังนั้นก็เลยยิงเตือนไป2นัดแล้วจากนั้นช่วง 18:40 นค่ะไปปรากฏว่าพบการยิงอาวุธปืนเล็กจากฝั่งกัมพูชาตลอดแนวพื้นที่โอสเม็ด11นัดด้วยกันคราวนี้ฝั่งไทยไม่ได้ตอบโต้ไปเพราะประเมินแล้วว่าน่าจะเป็นการยิงยั่วยุเพื่อตรวจสอบแนววางกำลังของฝ่ายไทยด้วยแต่นี่ไม่ใช่แค่เหตุเดียวที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเหตุยั่วยุหรือว่าการเช็คกำลังใดๆก็ตามแต่มันก็แสดงให้เห็นถึงความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันที่ยังสูงมากที่ผ่านมามักจะมีรายงานการพบกำลังทหารกัมพูชาเข้ามาใกล้เขตแดนไทยหรือกระทั่งล้ำเข้ามาอยู่หลายต่อหลายครั้งยกตัวอย่างกรณีหนึ่งที่ปรากฏคลิปภาพฐานกัมพูชาเข้ามาพบกับพระธรรมวชิรญาณเจ้าอาวาสวัดบูรพารามในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์นะคะตอนที่ท่านลงพื้นที่ไปเยี่ยมชมการก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางแนวชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณอำเภอบัวเชษฐ์เมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาแต่ในเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะทางกองทัพภาคที่2เขาได้มีการออกมายืนยันแล้วว่าทางทหารที่เข้ามาเนี่ยคือมาด้วยความเคารพศรัทธาไม่ได้มีท่าทีคุกคามแต่มีการแสดงความกังวลถึงการก่อสร้างที่มันเข้าไปใกล้ๆกับแนวชายแดนของกับพื้นที่ฐานปฏิบัติการของฝ่ายกัมพูชาซึ่งฐานนั้นมันห่างจากชายแดนไทยไปแค่ประมาณ100เมตรเท่านั้นค่ะทางกองทัพภาคที่2ยืนยันบอกว่าการสร้างถนนเนี่ยอยู่ฝั่งไทยนะไม่มีการรุกล้ำพื้นที่แล้วก็ไม่ได้มีการเสียดินแดนแต่อย่างใดอันนั้นเป็นกรณีที่ต้องทำความเข้าใจนะคะแต่ว่าที่มันสร้างแรงกดดันไปยังรัฐบาลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือกรณีชายชาวไทยที่เข้าไปหาของป่าแล้วถูกทหารกัมพูชาจับตัวไปในพื้นที่ชายแดนอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์เมื่อวานค่ะทางกองทัพภาคที่2เขาเปิดภาพของนายโยธที่ถูกกัมพูชาจับกุมหลังจากที่ญาติไม่สามารถติดต่อได้ตั้งแต่วันที่25 เมษายนที่ผ่าน มาแล้วจนต้องไปแจ้งความกับทางสภ.กาบเชิงแล้วเจ้าหน้าที่ไปตรวจเจอรถจักรยานยนต์ของผู้สูญหายเนี่ยจอดอยู่ชายป่าพื้นที่ดังกล่าวก็เลยประสานไปทางฝ่ายกัมพูชาด้วยค่ะก็ได้รับแจ้งกลับมายังฝ่ายไทยบอกว่าสรุปแล้วนายโยธเนี่ยค่ะเขาถูกควบคุมตัวไว้จริงๆโดยมีการตั้งข้อกล่าวหาลักลอบเข้าประเทศโดยผิดกฎหมายบุกรุกพื้นที่ทหารส่งดำเนินคดีที่จังหวัดอุดรมีชัยแล้วตอนนี้ยังถูกควบคุมตัวอยู่ภายในเรือนจำจังหวัดอุดรมีชัยซึ่งทางกองทัพภาคที่2ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับกระทรวงการต่างประเทศโดยทางสถานกงสุลใหญ่ณเมืองเสียมราชเข้าติดตามสถานการณ์และประสานความช่วยเหลือกันอย่างใกล้ชิดเบื้องต้นยืนยันบอกว่าลุงโยธยังปลอดภัยดีนะคะทีนี้รายงานเรื่องของชาวบ้านเข้าไปหาของป่าแล้วไปเจอทหารกัมพูชาพร้อมอาวุธเข้ามาในพื้นที่เนี่ยมันไม่ได้มีแค่ด้านสุรินทร์เท่านั้นนะสิคะเพราะว่าทางชายแดนบุรีรัมย์เองเขาก็มีรายงานเข้ามาเหมือนกันบางจุดเนี่ยดูแล้วชัดเจนด้วยว่ากำลังของทางกัมพูชาล้ำเข้ามาในฝ่ายไทยเรื่องนี้พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์ค่ะเสนาธิการทหารบกก็บอกว่าหลังจากนี้จะต้องปรับกำลังในการควบคุมพื้นที่เพื่อคุ้มครองประชาชนให้ได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็เตือนประชาชนด้วยนะคะว่าถ้าเกิดจะเข้าป่าเนี่ยขอให้แจ้งพื้นที่ฝ่ายปกครองสักนิดนึงเวลาเกิดเหตุขึ้นมาจะได้ช่วยเหลือกันได้เร็วขึ้นค่ะทาง
5: มันเป็นวิถีชีวิตของเขาอะนะที่เขาต้องไปหาของป่าบ้างไปอะไรบ้างเนี่ยก็ให้บอกกับเจ้าหน้าที่รัฐไว้นิดนึงนะครับก่อนออกไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในพื้นที่นะครับว่าตัวท่านเองอะจะออกไปนะครับจะทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยพอรู้ว่ามีคนไทยออกไปอยู่ที่ไหนบ้างนะครับถ้าออกไปแล้วไม่ได้บอกไม่ได้แจ้งเนี่ยบางทีหายไปเนี่ยเราไปทราบเนี่ยก็ช้าเกินไปนะครับแต่เรายังยืนยันครับว่าเราจะพยายามตรวจสอบแล้วก็ดูในพื้นที่ที่เสี่ยงที่จะทำให้เกิดการไปกระทบกระทั่งให้ได้มากที่สุดนะครับเราจะทหารไปดูแลเราก็ได้รับข้อมูลจากชาวบ้านนั่นแหละนะครับที่อู๊ดที่เขาไปพบกับทหารกัมพูชานะครับว่ามีช่องทางที่ทางกัมพูชาเนี่ยอาจจะใช้ลักลอบเข้ามานะครับแล้วก็คุยกับทางกองกำลังแล้วว่าจะมีการปรับกำลังกันนิดหน่อยนะครับในการเข้าไปคุมพื้นที่และหลังจากนี้ก็อาจจะใช้ตรวจสอบดูยุทธปกรณ์นะครับที่อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเซ็นเซอร์หรือว่าโดรนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับไปใช้เพื่อลาดตระเวนในพื้นที่นะครับเพื่อคุ้มครองประชาชนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้มากยิ่งขึ้นครับ
6: มีความคืบหน้าเพิ่มเติมนะคะที่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่โอสเม็ดใกล้กับช่องจอมอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์คือสำหรับเช้าวันนี้ความเคลื่อนไหวที่พบก็คือทหารกัมพูชา 10-15 คนมาปรากฏตัวแล้วก็มีชาวต่างชาติ2คนปรากฏว่ามีพฤติกรรมยั่วยุเข้ามาใกล้แนวเขตลวดหนามค่ะช่วงเช้าที่ผ่านมาชาวบ้านด่านพัฒนาตำบลด่านอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ซึ่งอยู่ติดกับตลาดชายแดนช่องจอมห่างจากชายแดนช่องจอมโอสเม็ดประมาณ1กิโลเมตรครึ่งได้โทรศัพท์สอบถามแม่ค้าแถวตลาดช่องจอมว่าพวกเขาได้ยินเสียงคล้ายเสียงปืนเล็กดังบริเวณป่าชายแดนทำให้ตื่นตระหนกแล้วก็เตรียมพร้อมอพยพนะคะหลังจากที่เมื่อวานกองกำลังสุรนารีกองทัพภาคที่2ตรวจพบว่าช่วงเช้าพบทหารกัมพูชาประมาณ 10-15 คนพร้อมกับชาวต่างชาติ2คนมีพฤติกรรมยั่วยุเข้ามาใกล้แนวเขตลวดหนามและค่ำวานนี้ก็มีการยิงอาวุธปืนเล็กจากฝั่งกัมพูชาตลอดแนวพื้นที่โอสเม็ดรวมแล้ว11นัดค่ะ
7: เมื่อกี้เพื่อนบ้านโทรมาเล่นเฟซมาบอกว่าได้ยินเสียงเหมือนคล้ายเสียงปืนยิงหลายนัดตอนนี้ก็ยังได้ยินอยู่ฝั่งทางนู้นแต่ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่า
8: ตรงข้ามบ้านด่าน
7: ใช่ตรงข้ามบ้านด่านนี่แหละ
8: เป็นป่าชายแดน
7: ใช่ข้างตรงข้ามบ้านด่านนี่จะเป็นป่าชายแดน
8: ไกลไหมครับจากบ้านด่านไปชายแดน
7: กิโลครึ่ง
8: อ๋อไม่ไกลแต่เมื่อคืนนี่คือฝนตกไม่ได้ยิน
7: ค่ะเมื่อคืนนี่ฝนตกไม่ได้ยินจริงๆเพราะว่าตกหนัก
8: แต่ตอนนี้ชาวบ้านเขาบอกว่าได้ยินจากนั้นอีกใช่ไหม
7: ใช่เมื่อกี้เขาเล่นมาบอกว่าได้ยินเขาก็เล่นมาถามกันเลยว่าได้ยินไหมแต่เราไม่ได้ยินแต่เขาว่าได้ยินหลายนัดแต่ไม่แน่ใจว่าเสียงปืนหรือเปล่าม
1: าดูสถานการณ์ที่เป็นเหตุสร้างผลกระทบไปทั่วโลกแล้วก็มีการจับตากันอย่างใกล้ชิดนั่นก็คือการเดินทางเยือนจีนของผู้นำสหรัฐนะคะจีนเนี่ยมีการจัดพิธีต้อนรับโดนัลด์ทรัมป์อย่างสมเกียรติในการเยือนจีนครั้งแรกของทรัมป์ในรอบเกือบ10ปีซึ่งทั้งผู้นำสหรัฐและจีนต่างก็เน้นย้ำถึงความสำคัญในความสัมพันธ์ระหว่างกันก่อนจะเปิดโต๊ะหารืออย่างเป็นทางการค่ะทางผู้นำฝ่ายค้านของไต้หวันเองเขาก็ออกมามองแบบนี้บอกว่าไต้หวันสามารถที่จะรักษาความสัมพันธ์กับทั้งสหรัฐและจีนได้ค่ะ สีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนจับมือทักทายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐ

0: ด้านหน้ามหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่งของจีนในพิธีต้อนรับผู้นำสหรัฐและคณะที่จีนจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เมื่อช่วงสายที่ผ่านมาค่ะหลังเสร็จพิธีผู้นำทั้งสองคนเข้าไปภายในมหาศาลาประชาชนเพื่อเริ่มประชุมทวิภาคีอย่างเป็นทางการซึ่งคาดว่าจะหารือกันในหลายประเด็นสำคัญรวมถึงการค้าเทคโนโลยีและสงครามในอิหร่านการกล่าวเปิดการประชุมผู้นำจีนเริ่มต้นด้วยการบรรยายถึงสถานการณ์โลกที่ปั่นป่วนโดยระบุว่าโลกได้มาถึงทางแยกใหม่พร้อมย้ำว่าจีนกับสหรัฐควรเป็นหุ้นส่วนกันมากกว่าศัตรูเพื่อบรรลุความสำเร็จและรุ่งเรืองไปด้วยกันรวมถึงบุกเบิกแนวทางที่ถูกต้องให้ประเทศมหาอำนาจในยุคใหม่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติขณะที่ทรัมป์ยกย่องความสัมพันธ์อันยอดเยี่ยมของทั้งสองนะคะระบุว่าตัวเองเคารพในผู้นำจีนอย่างสูงพร้อมชื่นชมว่าสีเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ทางด้านของเจิ้งลี่เหวินหัวหน้าพรรคก๊กมินตั๋งฝ่ายค้านที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวันที่เพิ่งจะเดินทางไปพบหารือกับผู้นำจีนที่กรุงปักกิ่งเมื่อเดือนที่แล้วระบุว่าอาวุธเพียงอย่างเดียวไม่สามารถทำให้ไต้หวันปลอดภัยได้พร้อมกับเตือนว่าไต้หวันไม่อยากเป็นเหมือนยูเครนท่าทีนี้มีขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้าที่รัฐสภาไต้หวันที่ฝ่ายค้านครองเสียงข้างมากจะลงมติอนุมัติงบประมาณกลาโหมฉบับแก้ไขโดยปรับลดงบประมาณที่ไล่ชิงเต๋อประธานาธิบดีเสนอไว้ประมาณ 40,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐลงปรับลดลงไปประมาณ1ใน3นะคะแม้ว่างบประมาณดังกล่าวยังคงจัดสรรไว้สำหรับการซื้ออาวุธจากสหรัฐแต่ว่างบพัฒนาด้านกลาโหมภายในไต้หวันถูกตัดออกรวมถึงงบบางส่วนสำหรับอุตสาหกรรมโดรนที่กำลังเติบโตสวนทางกับแรงกดดันจากรัฐบาลสหรัฐที่ต้องการให้พันธมิตรในเอเชียพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นในการสกัดกั้นอิทธิพลของจีนเจิ้งลี่หวนยืนยันว่าไต้หวันไม่ควรถูกบังคับให้ต้องเลือกข้างระหว่างสหรัฐกับจีนและการเป็นมิตรกับสหรัฐไม่ได้หมายความว่าต้องมีความเป็นศัตรูกับจีนเสมอไปค่ะ
1: การเดินทางเยือนจีนของผู้นำสหรัฐในรอบเกือบ10ปีเริ่มต้นไปแล้วนะคะซึ่งครั้งนี้ทั่วโลกจับตามองกันเป็นพิเศษเพราะว่าการพบกันของผู้นำสองชาติมหาอำนาจโลกเนี่ยเกิดขึ้นท่ามกลางปัญหามากมายหลายอย่างที่ต้องการการแก้ไขอยู่นะคะคุณจารุพรตอนนี้ก็เลยมีการพูดถึงแนวคิดเก่าที่เกี่ยวกับการจับมือกันของสองชาติจะเป็นไปได้ไหมในการที่จะจัดการปัญหาต่างๆนะคะ
2: จริงๆแนวคิดนี้ก็มีการพูดถึงกันมานานแล้วนะคะแต่เอาเข้าจริงๆจะให้สำเร็จเป็นรูปธรรมก็คงจะไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมเคยคิดกันไหมคะว่าถ้าสองชาติมหาอำนาจอย่างสหรัฐและจีนหันมาเป็นพันธมิตรที่แน่นแฟ้นและจับมือกันช่วยกันบริหารโลกหรือว่ากำหนดทิศทางต่างๆในโลกนี้ร่วมกันแล้วโลกของเราจะเป็นอย่างไรต่อไปค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้เห็นผู้นำสหรัฐคนปัจจุบันมีท่าทีอยากจะกระชับมิตรกับผู้นำจีนมากเท่าไหร่แนวคิดเรื่องของการรวมพลังบริหารโลกใบนี้ก็ดังมากขึ้นเท่านั้นค่ะท้องถนนในกรุงปักกิ่งของจีนถูกประดับประดาไปด้วยธงชาติสหรัฐและจีนที่ถูกนำมาติดเคียงคู่กันเพื่อต้อนรับโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐที่มาเยือนจีนอีกครั้งในรอบ9ปีค่ะนี่เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2017ที่เราได้เห็นภาพของโดนัลด์ทรัมป์และสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนเคียงข้างกันบนแผ่นดินใหญ่ของจีนค่ะภาพชื่นมื่นเช่นนี้ทำให้หลายฝ่ายนึกถึงแนวคิดหนึ่งขึ้นมาอีกครั้งนั่นก็คือ G2 ที่สองชาติสุดยิ่งใหญ่จะร่วมมือกันบริหารโลกใบนี้ค่ะหลายคนได้ยิน G2 แล้วจะรู้สึกคุ้นหูเหมือนเคยได้ยินอะไรลักษณะนี้มาก่อนนะคะเพราะว่านั่นคล้ายกับชื่อของกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ประเทศหรือว่า G7 ค่ะที่ประกอบไปด้วยสหรัฐอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีญี่ปุ่นและก็แคนาดาค่ะเป็นประเทศคู่มหาอำนาจโลกที่แค่ขนาดเศรษฐกิจของเพียงแค่7ประเทศในกลุ่มนี้ก็คิดเป็นประมาณเกือบครึ่งหนึ่งของขนาดเศรษฐกิจโลกแล้วนะคะหรือว่าเป็นการรวมกันของประเทศที่มีความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจและปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยและที่สำคัญยังมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางทางเศรษฐกิจและก็การเมืองโลกด้วยส่วน G2 ที่เรากำลังพูดถึงยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงค่ะแต่แนวคิดนี้ถูกเสนอขึ้นเป็นครั้งแรกโดยนักเศรษฐศาสตร์ชื่อดังของสหรัฐในปี2005ค่ะในความหมายแรกเริ่มแนวคิดนี้สนับสนุนให้2ประเทศเศรษฐกิจชั้นนำของโลกก็คือสหรัฐและก็จีนรับผิดชอบร่วมกันในการรักษาเสถียรภาพของตลาดโลกรวมไปถึงแก้ไขปัญหาที่สำคัญระดับโลกด้วยนะคะแทนที่จะเสนอให้ประเทศใดประเทศหนึ่งครอบงำหรือว่ามีอำนาจเหนือกว่าประเทศอื่นค่ะแนวคิดนี้ได้รับความสนใจแล้วก็ผลักดันมากขึ้นในสมัย รัฐบาลของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาค่ะซึ่งได้มีการจัดตั้งการหารือเชิงยุทธศาสตร์และเศรษฐกิจกับรัฐบาลของอดีตประธานาธิบดีหูจิ่นเทาของจีนในปี2009เพื่อสร้างความเข้าใจลดความขัดแย้งเพิ่มความเชื่อใจซึ่งกันและกันรวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือในประเด็นที่หลากหลายเพราะเชื่อว่าหาก2ชาติร่วมมือกันแทนที่จะแข่งขันกันเองน่าจะช่วยแก้ไขปัญหาและความท้าทายต่างๆบนโลกใบนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าส่วนถ้าถามว่าแนวคิดนี้จะเป็นไปได้หรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคของทรัมป์และสีที่มีภาพออกมาว่ากระชับมิตรกันดีเสียเหลือเกินคำถามนี้ก็ยังคงตอบได้ยากอยู่ดีค่ะที่ผ่านมาเราจะได้เห็นการแข่งขันของ2ชาติมหาอำนาจนี้กันในแทบทุกมิติอยู่เสมอนะคะซึ่งบรรดาผู้เชี่ยวชาญก็ยังคงมีความเห็นที่แตกต่างกันอยู่ว่าสุดท้ายแล้วสหรัฐและจีนจะร่วมมือกันได้จริงๆหรือไม่เพราะว่าทั้ง2ประเทศก็ยังคงแข่งขันกันอย่างดุเดือดตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาค่ะทั้งในเรื่องของการแข่งขันกันเป็นเบอร์หนึ่งของโลกซึ่งในเรื่องของเศรษฐกิจจีนเองก็เติบโตขึ้นอย่างมากแล้วก็เป็นเรื่องที่ท้าทายสหรัฐไม่น้อยเลยไหนจะเรื่องของสงครามการค้าที่เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวยอมกันได้เดี๋ยวยอมกันไม่ได้ค่ะตลอดจนประเด็นเรื่องของไต้หวันที่จีนถือว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนในขณะที่สหรัฐให้การสนับสนุนไต้หวันอย่างแข็งกร้าวทำให้อิทธิพลของจีนในภูมิภาคถูกท้าทายไปจนถึงเรื่องของรูปแบบการปกครองแบบคอมมิวนิสต์และประชาธิปไตยที่ต่างกันสุดขั้วเลยค่ะขณะเดียวกันก็มีการประเมินกันนะคะว่าจริงๆแล้วสหรัฐก็อาจจะไม่ได้อยากให้เกิดความร่วมมืออะไรมากมายขนาดนั้นเพราะไม่เช่นนั้นก็เท่ากับว่าเป็นการยอมรับไปโดยปริยายว่าจีนนั้นขึ้นแท่นเป็นประเทศมหาอำนาจโลกทัดเทียมกับตัวเองแล้วส่วนจีนเองก็ไม่ได้อยากจะจับมือกับสหรัฐเช่นเดียวกันเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาจีนก็ได้พยายามผลักดันระเบียบโลกหลายขั้วออกมาให้เห็นกันในต่างกรรมต่างวาระไปแล้วอย่างชัดเจนค่ะเพื่อมุ่งเน้นการสร้างดุลอำนาจใหม่ๆลดการครอบงำของสหรัฐอีกทั้งปัญหาโลกที่มีอยู่อย่างมากมายในปัจจุบันหากจีนร่วมมือกับสหรัฐจริงๆจีนก็คงไม่อยากเปลืองตัวถูกดึงเข้าไปผัวพันให้เหนื่อยไปด้วยนั่นเองนอกจากนี้ประเทศอื่นๆทั่วโลกตลอดจนกลุ่มความร่วมมือต่างๆก็คงไม่เห็นด้วยกับความร่วมมือดังกล่าวแน่ๆค่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วก็จะรู้สึกเหมือนถูกมองข้ามหัวเพราะฉะนั้นการที่จีนกับสหรัฐเป็นคู่แข่งกันเหมือนอย่างเช่นที่เป็นอยู่ทุกวันนี้น่าจะช่วยรักษาสมดุลอำนาจบนโลกใบนี้ได้ดีกว่าค่ะท้ายที่สุดแล้วค่ะความไม่ไว้วางใจกันระหว่างสหรัฐและจีนถือเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการสร้างความร่วมมือนี้ให้เกิดขึ้นค่ะทั้งคู่เองก็ยังไม่พร้อมที่จะยอมสละอำนาจอะไรบางอย่างของตัวเองเพื่อหันหน้ามาจับมือกันด้วยน้ำใสใจจริงอย่างแน่นอนสุดท้ายแล้วคุณพิพิมลคุณจิรชาตาบอกได้เลยว่าโลกน่าจะยังได้เห็นการแข่งขันชิงดีชิงเด่นของสองยักษ์ใหญ่ไปเรื่อยๆค่ะ
3: ค่ะขอบคุณคุณจารุพรค่ะ
4: ผู้ชมปัญหาคอร์รัปชันเนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญนะคะที่ผ่านมาอย่างภาคเอกชนหรือภาคประชาชนเองก็ย้ำถึงการต่อต้านคอร์รัปชันเพื่อลดผลกระทบที่ฉุดรั้งเศรษฐกิจไทยไปด้วยนะคะรอบนี้ค่ะมีผลสำรวจความเห็นเกี่ยวกับความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของภาครัฐติดตามกับคุณธนนท์ชัยกุลสิงห์ในจับสัญญาณเศรษฐกิจค่ะ

0: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.นะครับและภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันตรวจสอบการทำงานของภาครัฐว่ามีความโปร่งใสหรือไม่เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาการคอร์รัปชันครับแต่ผลปรากฏว่าปัญหาการคอร์รัปชันยังคงมีเพิ่มขึ้นต่อเนื่องครับการทำงานของรัฐบาลนะครับที่มีการขับเคลื่อนนโยบายมาเป็นเวลากว่า1เดือนแล้วหลังมีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภานะครับซึ่งหลายฝ่ายซึ่งหลายนโยบายนะครับที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมกำลังถูกจับตามองและตั้งคำถามจากหลายฝ่ายนะครับถึงการปฏิบัติงานของภาครัฐโดยเฉพาะการบริหารงานเกี่ยวกับการจัดการพลังงานของประเทศที่กำลังกระทบต่อค่าครองชีพและต้นทุนการผลิตของภาคธุรกิจนะครับรวมไปถึงการทำงานของหน่วยงานต่างๆที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดความไม่โปร่งใสหรือไม่ครับวันนี้คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.และคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนนะครับร่วมกันแถลงผลสำรวจความคิดเห็นของภาคเอกชนเกี่ยวกับความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของรัฐของภาครัฐนะครับโดยประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยระบุนะครับว่าในช่วงการหาเสียงของพรรคการเมืองครับได้มีการชูประเด็นการต่อต้านคอร์รัปชันเป็นนโยบายซึ่งภาคเอกชนก็เดินหน้าเสนอแนวทางการทำงานอย่างต่อเนื่องครับและหลังจากการมีรัฐบาลแล้วในวันพรุ่งนี้ก็จะมีการเข้าประชุมร่วมกันครั้งแรกเพื่อเป็นการยื่นข้อเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องนี้ครับ
1: นะครับวันที่15ก็คือวันพรุ่งนี้เนี่ยเวลา 10:00 นตรงเนี่ยจะมีการประชุมนัดแรกนะครับซึ่งเราก็ได้เตรียมข้อเสนอทั้งหมดแล้วนะแนวทางที่จะอยากขับเคลื่อนกันนะให้ทางรัฐบาลต้องการทำอะไรบ้างนะครับก็คงจะมีข่าวความคืบหน้าออกมาส่งข่าวกันเรื่อย
0: ด้านอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสรุปผลสำรวจเกี่ยวกับความโปร่งใสในการ

0: ปฏิบัติงานราชการของภาครัฐนะครับพบว่าปัญหาคอร์รัปชันยังคงเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่บั่นทอนสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของไทยอย่างรุนแรงครับโดยภาคธุรกิจระบุว่าคอร์รัปชันเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจนะครับแนวโน้มของการคอร์รัปชันแย่ลงเมื่อเทียบกับช่วง3ปีที่ผ่านมาและความยุ่งยากในการติดต่อราชการเพิ่มขึ้นครับทั้งนี้ปัญหาการจ่ายส่วยให้เป็นเจ้าหน้าที่กับเจ้าหน้าที่นะครับเป็นปัญหาที่พบเจอมากที่สุดและหน่วยงานที่เสนอสิ่งตอบแทนมากที่สุด3อันดับแรกได้แก่ตำรวจทางหลวงกระบวนการยุติธรรมและอบต.ครับ
1: ตำรวจทางหลวงหรือว่าจราจรเนี่ยนะครับจำนวนครั้งที่เขาติดต่อเนี่ยนะครับ 1.69 ครั้งต่อปีและจำนวนครั้งที่เสนอผลตอบแทนคือ 1.69 ครั้งต่อปีนะครับเราก็เลยสรุปว่า 100% ที่เขาติดต่อนะครับก็มีการเสนอสิ่งตอบแทนนะครับต่อมาคือกระบวนการยุติธรรมซึ่งอันนี้ไม่รวมกระบวนการในศาลนะครับก็คือ 1.06 ครั้งนะครับการเรียกร้องก็1ครั้งโดยเฉลี่ยโดยที่เรียกร้องนะครับคิดเป็น 94% ครับลำดับถัดมาท่านจะเห็นข้อมูลเรียงในตารางก็จะอยู่ที่ระดับ 90% ขึ้นไปจะมีอบต.และก็กรมเจ้าท่านะครับ
0: สำหรับข้อเรียกร้องเชิงนโยบายของกกร.นะครับโดยสิ่งที่ภาคธุรกิจต้องการมากที่สุดก็คือการนำระบบการติดต่อแบบออนไลน์มาใช้เพื่อลดการพบปะระหว่างเจ้าหน้าที่กับเอกชนครับตามมาด้วยการเพิ่มโทษผู้ทุจริตและปฏิรูประบบระเบียบนะครับให้โปร่งใสและสิ่งที่รัฐบาลจะต้องให้ความสำคัญก็คือการปฏิรูปกฎหมายลดขั้นตอนครับและเปิดเผยข้อมูลภาครัฐนะครับเช่น TOR ผลประมูลและงบประมาณโครงการประชาชนตรวจสอบได้โดยไม่ต้องร้องขอครับคุณพิมพ์พิมลคุณจิรชตาครับประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันยอมรับนะครับว่าทุกหน่วยงานของภาครัฐมีความเสี่ยงที่จะเรียกรับสินบนอย่างมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นผู้บริหารหน่วยงานราชการต่างๆจะต้องปฏิรูปการทำงานแล้วก็เข้มงวดการตรวจสอบในเรื่องนี้ครับ
2: ขอบคุณคุณเฉลิมชัยค่ะ
3: ขอบคุณค่ะมีข้อเรียกร้องให้ DSI รับเอาคดีนายหมิงเฉินซันผู้ต้องหาชาวจีนที่ครอบครองอาวุธสงครามเข้าเป็นคดีพิเศษค่ะผู้ที่ไปร้องเรียนก็คือนายสนธิยาสวัสดีนะคะยื่นหนังสือถึงอธิบดี DSI ให้รับคดีนายหมิงเฉินซันเป็นคดีพิเศษเพราะว่าก่อนหน้านี้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับกปปง.เป็นผู้ที่รับเรื่องเอาไว้แต่เห็นว่าคดีนี้เข้าข่ายอาชญากรรมข้ามชาติมีลักษณะเป็นอ้างยี่ซ่องโจรครอบครองอาวุธสงครามกระทบกับความมั่นคงเชื่อเป็นอำนาจของ DSI ที่สามารถรับเป็นคดีพิเศษได้ค่ะ
4: หมิงเฉินซันอยู่ในกระบวนการทั้ง4ข้อในมาตรา21ของพรบว่าด้วยในเรื่องของกรมสอบสวนคดีพิเศษเพราะฉะนั้นคดีนี้ตำรวจต้องโอนให้กับกรมสอบสวนคดีพิเศษทำงานสืบสวนสอบสวนและผมเรียกร้องด้วยนะครับว่ากองบัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือ DSI ท่านจะต้องยึดหรืออายัดทรัพย์บุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่เป็นอ้างยี่ซ่องโจรเข้ามาก่อน
3: นายสนธิยายังเรียกร้องให้ทบทวนข้อมูลที่ทางตำรวจบอกว่าผู้ต้องหาไม่มีพฤติกรรมก่อวินาศกรรมในประเทศไทยให้เป็นบทเรียนของการป้องกันเหตุค่ะ
2: ติดตามข่าวกีฬากับคุณสุทธาสินีสุทธิบงกตค่ะ

0: ผลงานของบุรีรัมย์ซึ่งผ่านเข้าไปป้องกันแชมป์สโมสรอาเซียนแบบหืบจับทีเดียวนะคะหลังจากที่เอาชนะยะโฮดารุนตักซิมด้วยสกอร์รวมในช่วงต่อเวลาพิเศษโดยที่นักเตะของทีมนั้นเหลือแค่9คนในสนามด้วยค่ะฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนรอบตัดเชือกนัดที่2ค่ะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์ไทยลีกเจอยะโฮดารุนตักซิมแชมป์บอลลีกของมาเลเซียนะคะโดยผลนัดแรกที่มาเลเซียบุรีรัมย์บุกไปเอาชนะมาได้ก่อน 3-1 การจัดการครั้งนี้ยะโฮทีมเยือนบุกนำก่อน 1-0 นะคะช่วงทดเจ็บครึ่งแรกจากลูกจุดโทษของแบ็กซอนค่ะ
1: แบ็กซอนเว้งมาซัดลูกนี้กลางประตูเลยครับ
0: จากนั้นก็นำห่างเป็น 2-0 นาที62นะคะจากมาร์กอสกิเยเม่ค่ะจบ90นาทีบุรีรัมย์แพ้อยู่0-2นะคะแต่ว่ารวมผล2นัดเสมอกัน 3-3 ต้องเล่นต่อเวลาพิเศษอีก30นาทีค่ะซึ่งบุรีรัมย์มาได้ประตูตีตื้นนาที97จากคิงส์ลีย์ซินเลอร์นะคะแต่ว่าหลังจากนั้นเยเม่บิสโซลี่ดาวยิงตัวเก่งของบุรีรัมย์โดนใบเหลืองที่2เป็นใบแดงค่ะหลังจากที่ไปยกเท้าใส่คู่แข่งต่อ

0: ตอนที่ผู้ตัดสินเป่าหยุดเกมก็โดนไล่ออกนาที101
1: บุรีรัมย์9คนและผู้ตัดสินทําท่าศอก
0: จากนั้นเจ้าถิ่นต้องมาเหลือ9คนนะคะเมื่อโกรันคาวซิชไปเล่นนอกเกมชักศอกใส่คู่แข่ง
1: สะบัดแขน
0: ก็โดนไล่ออกไปอีกคนนาที115
1: จริงลูกนี้
0: แต่9นักเตะของบุรีรัมย์ก็ยันสกอร์นี้ไว้ได้จนจบการแข่งขันค่ะแม้จะแพ้1-2แต่ว่ารวมผล2นัดบุรีรัมย์ชนะ4-3ผ่านเข้าไปป้องกันแชมป์ได้โดยจะเจอกับเซลังงอทีมจากมาเลเซียเช่นกันใช้ระบบเตะเย่าเยือนนะคะบุรีรัมย์จะเล่นเกมเยือนวันที่20พฤษภาคมก่อนจะได้กลับมาเล่นในบ้าน27พฤษภาคมค่ะต่อกันที่รัฐบาลอิหร่านค่ะจัดงานเลี้ยงส่งตัวแทนทีมชาติอิหร่านเดินทางไปแข่งขันฟุตบอลโลกนะคะมีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาให้กำลังใจโบกธงชาติแล้วก็รูปภาพของอายาตอลลาอาลีคาเมนาอีนะคะอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านที่ล่วงลับซึ่งนักเตะทีมชาติอิหร่านจะไปเก็บตัวที่ประเทศตุรกีก่อนที่จะเดินทางไปยังสหรัฐอเมริกาค่ะสหพันธ์ฟุตบอลอิหร่านยืนยันจะร่วมแข่งขันฟุตบอลโลกช่วงกลางปีนี้แน่นอนนะคะหากฟีฟ่าปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของอิหร่านจำนวน10ข้อข้อเรียกร้องหลักๆก็คือการออกวีซ่าให้นักเตะทีมงานสตาฟโค้ชนักข่าวรวมถึงแฟนบอลอิหร่านทุกคนที่เดินทางไปสหรัฐนอกจากนั้นก็ต้องรับรองความปลอดภัยที่เข้มงวดทั้งในสนามบินโรงแรมและสนามแข่งขันห้ามไม่ให้มีการโบกธงชาติอื่นระหว่างเกมนอกจากธงชาติอิหร่านและธงชาติคู่แข่งในสนามและคำถามในงานแถลงข่าวจะต้องถามเรื่องฟุตบอลเท่านั้นค่ะส่วนฟุตบอลโลกนะคะลิขสิทธิ์ตอนนี้ก็ยังไม่แน่เลยนะคะว่าใครจะสามารถนำเงินมาซื้อได้จะเป็นเอกชนหรือว่ารัฐบาลร่วมกับเอกชนแต่ก็มีเสียงเรียกร้องที่จะให้เงินส่วนที่จะซื้อลิขสิทธิ์นั้นต้องมาจากเอกชนนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะฟุตบอลโลกก็เป็นเวทีสำคัญที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักฟุตบอลเยาวชนของไทยได้ค่ะหลังจากคณะรัฐมนตรีหรือว่าครม.มีมติเห็นชอบให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานหลักในการประสานความร่วมมือกับกสทช.และภาคส่วนต่างๆรวมถึงภาคเอกชนเพื่อมาซื้อลิขสิทธิ์ซึ่งก็จะอยู่ที่ราวๆ 1,300 ล้านถึง 1,500 ล้านบาทเพื่อให้คนไทยได้ดูฟุตบอลโลกฟรีนะคะแน่นอนว่าฟุตบอลโลกเป็นความใฝ่ฝันของนักฟุตบอลทุกคนรวมถึงนักเตะจากจังหวัดอุดรธานีนะคะซึ่งนักเตะทีมนี้ค่ะใช้นักเรียนจากโรงเรียนมัธยมเทศบาล6นครอุดรธานีนำทีมสุดท้ายก็เอาชนะสงขลาในช่วงการดวลจุดโทษรอบ8ทีมทะลุเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอนนทบุรีในศึกกีฬาเยาวชนแห่งชาติสุราษฎร์ธานีเกมได้นะคะครูอูอำนาจแล้วก็เวียมนุเชษกองกลางกัปตันทีมอุดร นั้นอยากให้ภาครัฐแล้วก็เอกชนร่วมมือกันผลักดันการถ่ายทอดสดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนทั่วเมืองไทยแม้ว่าช่วงการถ่ายทอดสดปีนี้จะค่อนข้างดึกซึ่งอาจไม่เหมาะสมกับการแบ่งเวลาเรียนกับการดูฟุตบอลค่ะ
2: ในส่วนของฟุตบอลโลกมันก็เป็นมหากรรมของมวลมนุษย์ชาติอยู่แล้วนะครับทั้งเรื่องของฟุตบอลโลกเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าถ้าเกิดว่าเด็กมีโอกาสได้เข้าถึงหรือได้รับชมนะครับเด็กๆในเยาวชนเนี่ยก็จะสามารถที่จะเรียนรู้นะครับเรียนรู้แล้วก็นำไปพัฒนาต่อยอดในวงการฟุตบอลของประเทศเราได
3: ้ฟุตบอลโลกมีความสำคัญกับเรา
4: ก็ดูแล้วก็นำไปปรับใช้กับตัวเองครับ
3: เช่นยังไงครับ
4: เช่นการเล่นเทคนิคนี่ครับความสามารถเฉพาะตัว
3: บอลโลกปีนี้เชียร์ทีมอะไรครับ
4: อาร์เจน
3: อาร์เจนเพราะอะไรครับ
4: ชอบเมสซี่ครับ
3: ชอบเมสซี่เราเรียนรู้อะไรจากเมสซี
4: ่ความสามารถเฉพาะตัวครับแล้วก็การใจบอลครับ
3: ในเรื่องวินัยในเรื่องของความเป็นนักเตะอาชีพเราเรียนรู้อะไรจากเขา
4: ก็ความเป็นผู้นำครับ
3: เราอยากจะบอกอะไรกับผู้ใหญ่ตอนนี้มันยังไม่มีคนซื้อลิขสิทธิ์บอลโลก
4: ก็อยากฝากให้ซื้อให้เด็กไทยดูครับเพราะว่าจะเป็นการต่อยอดให้พวกผมด้วยครับ
0: จริงๆแล้วฟุตบอลโลกก็ไม่ได้อยู่ภายใต้กฎ must have หรือว่า must carry แล้วนะคะแล้วก็นักวิเคราะห์หลายคนในวงการกีฬาแล้วก็วงการอื่นๆเขาก็มีความเห็นคล้ายๆกันนะคะก็คือต้องการให้ภาคเอกชนเป็นผู้บริหารจัดการซื้อลิขสิทธิ์เป็นไปตามกลไกตลาดโดยที่รัฐบาลไม่ควรนำงบประมาณแผ่นดินมาใช้ซึ่งก่อนหน้านี้รัฐก็เพิ่งจะยกเลิกการเสนอตัวการเป็นเจ้าภาพยูธโอลิมปิกในปี2030ไปแล้วโดยที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ประกาศเองนะคะเพราะว่าไม่มีงบประมาณในส่วนนี้แล้วนะคะสำหรับฟุตบอลโลกปีนี้ค่ะมี48ทีมร่วมชิงชัยแข่งทั้งหมด104เกมทั้งที่สหรัฐอเมริกาเม็กซิโกและแคนาดา3ประเทศนี้เป็นเจ้าภาพร่วมนะคะ จะเปิดฉากในวันที่11มิถุนายนถึง20กรกฎาคมค่ะเรื่องลิขสิทธิ์นั้นตอนนี้รัฐบาลสั่งให้7หน่วยงานไปหาแนวทางที่จะซื้อลิขสิทธิ์นะคะแต่ว่ายังไม่มีแนวทางไหนที่จะบอกได้ว่านำเงินมาจากแหล่งใดอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดนะคะส่วน Action Today ค่ะไปดูการตีลอดขาทำแต้มอย่างเหนือชั้นของอีธานควินนะคะนักเทนนิสดาวรุ่งสหรัฐในการแข่งขันอิตาเลียนโอเพ่นแล้วก็ช็อตนี้อาจจะได้ลุ้นรางวัลช็อตเทนนิสยอดเยี่ยมแห่งปีด้วยนะคะส่วนดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: บคุณคุณสุธาสินีค่ะ
1: ขอบคุณค่ะมีคำชี้แจงเพิ่มเติมมาจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะคะกับกรณีที่ครม.ได้ถอดเอาธุรกิจบางส่วนที่บอกว่าต่างชาติเนี่ยไม่ต้องมาขอจดทะเบียนบอกว่าตรงนี้เป็นการลดความซ้ำซ้อนทางกฎหมายเท่านั้นค่ะนายพูนพงษ์นายนาพรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าบอกว่าบัญชีธุรกิจที่ครม.มีมติออกไปนะคะจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มที่มีกฎหมายเฉพาะแล้วก็มีหน่วยงานกำกับอยู่แล้วไม่น่ากังวลคือบริการโทรคมนาคมศูนย์บริหารการเงินศูนย์การให้กู้ยืมเงินที่มีหลักทรัพย์เป็นหลักประกันเป็นต้นนะคะกลุ่ม2เขาให้บริการเฉพาะบริษัทในเครือของกลุ่มก็ไม่ได้มีการแข่งขันกับธุรกิจของคนไทยกลุ่มที่3คือธุรกิจให้เช่าพื้นที่บางส่วนติดตั้งพวกเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ให้บริการการเงินหรือว่าขายสินค้านั่นก็เป็นส่วนที่อยู่ในพื้นที่ของพนักงานบริษัท8ธุรกิจทั้งหมดนี้นะคะมีการเสนอในรูปแบบร่างกฎกระทรวงยกเว้นธุรกิจการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้านี้ไม่ได้อยู่ในมติของครม.นะคะจะเสนอในรูปแบบของร่างพระราชกฤษฎีกาทีนี้นายพูนพงษ์เนี่ยให้สัมภาษณ์ผ่านเจาะลึกทั่วไทยเพิ่มเติมบอกว่าการถอดธุรกิจเนี่ยเป็นการลดความซ้ำซ้อนของการขออนุญาตไม่ต้องมาที่กระทรวงพาณิชย์เท่านั้นค่ะ
2: อย่างเช่นธุรกิจบริการกิจการโทรคมนาคมก็เป็นใบอนุญาตประกอบการโทรคมนาคมแบบที่1แบบที่1หมายถึงว่าแบบที่ไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเองเพราะฉะนั้นต่างชาติจะเข้ามาทำธุรกิจให้บริการโทรศัพท์มือถือนะครับหรือให้บริการทางด้านอินเทอร์เน็ตเนี่ยอันนี้จะต้องไปขอเช่าโครงข่ายนะครับต้องโทษครับต้องไปขออนุญาตกสทช.ก่อนพอขออนุญาตกสทช.เสร็จแล้วเนี่ยก็จะมาขอใบอนุญาตการประกอบธุรกิจคนต่างด้าวโดยที่เอาใบอนุญาตของกสทช.เนี่ยแนบมา1เขาไปขออนุญาตกสทช.เสร็จแล้วมาขออนุญาตกับกระทรวงพาณิชย์กระทรวงพาณิชย์เห็นใบอนุญาตของกสทช.ซึ่งเป็นหน่วยกำกับดูแลโดยตรงเราทำอย่างอื่นไม่ได้เลยครับนอกจากอนุญาตตามเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้แหละครับที่เรามองว่าและทำไมจะต้องให้เขามาขออนุญาตเราอีกรอบหนึ่ง
1: สิ่งที่ย้ำก็คือไม่ใช่การเปิดเสรีมีกฎหมายมีหน่วยงานที่ควบคุมอย่างเข้มงวดค่ะ
0: ตรวจสอบสภาพอากาศกับคุณธนวรรณค่ะ

0: วัสดีค่ะสำหรับวันนี้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นนะคะมีฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกและก็บริเวณภาคใต้นะคะสาเหตุเพราะว่าวันนี้มีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงนะคะหรือว่ากลุ่มเมฆฝนขนาดใหญ่ในบริเวณอ่าวเบงกอตอนล่างจะเคลื่อนขึ้นไปปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอตอนบนประกอบกับกระแสลมมรสุมตอนตกเฉียงใต้นั้นจะมีกำลังแรงขึ้นด้วยนะคะพัดเข้ามาปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะซึ่งก็จะส่งผลทำให้คลื่นลมในบริเวณทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยระยะนี้จะมีคลื่นลมแรงขึ้นโดยเฉพาะทางด้านฝั่งอันดามันนะคะในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนบนนะคะในบริเวณที่มีฝนจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเพิ่มความระมัดระวังหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนับจากนี้เป็นต้นไปนะคะจนกระทั่งถึงช่วงสุดสัปดาห์นี้เรือเล็กในบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไปจนถึงวันอังคารที่19พฤษภาคมลักษณะอากาศเช่นนี้นะคะส่งผลให้ในช่วงวันนี้นะคะก็จะมีพื้นที่เสี่ยงรวมทั้งสิ้น20จังหวัดค่ะแบ่งออกเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงน้อยและเสี่ยงปานกลางนะคะ
1: พื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักวันที่14พฤษภาคมภาคเหนือที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์กำแพงเพชรและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีนครพนมชัยภูมิและนครราชสีมาภาคกลางที่จังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดปิดท้ายภาคใต้ที่จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูล
0: ก็ขอให้ประชาชนนั้นระวังอันตรายจากฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะในส่วนของเกษตรกรแนะนำให้เสริมความแข็งแกร่งให้กับไม้ผลป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงรวมทั้งต้องไม่ลืมดูแลสุขภาพจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ทั้งหมดคือจับตาสถานการณ์ค่ะช่วงนี้ลากันไปเลยสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ

มเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วโอ้พระทูลกระหม่อมแก้วแห่งปวงข้าสะเทือนดินสะท้านดาวหนาวน้ำตาทุกหย่อมหญ้าโศกาลัยใจร้าวรานกราบแทบพระบาทพระพันปีหลวงใจทุกดวงทุกหม่นเศร้ามหาศาลตุลาคมแผ่วลมหนาวอีกยาวนานร้าวดวงมารสุดอาลัยแม่แผ่นดินน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมีได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตรงประเด็นนะคะวันนี้อยู่กับดิฉันอรวรรณสุโขค่ะจากปมร้อนปัญหาล่วงละเมิดทางเพศเมื่อเรื่องนี้เกิดขึ้นได้ในทุกครอบครัวชวนมองการสร้างความเข้าใจเรื่องสิทธิในเนื้อตัวร่างกายให้กับเด็กๆป้องกันไว้เริ่มได้ตั้งแต่ครอบครัว2ปีหลังเหตุดินถล่มบ้านดอยแหลมสารคดีคนจนเมืองติดตามภารกิจพ่อหลวงคนใหม่กับการเปลี่ยนวิถีชุมชนรับมือภัยพิบัติท่ามกลางสถานการณ์จุดเปราะบางเสี่ยงเกิดเหตุซ้ำกสม.เปิดเวทีรับฟังความเห็นโครงการถนนคอนกรีตเลียบเจ้าพระยาของกทม.ขณะที่ชาวบ้านบางพลัดร่วมสะท้อนมุมมองชี้ไม่ใช่โครงการพัฒนาแต่เป็นการลบประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตจากกระแสข่าวของการล่วงละเมิดทางเพศที่เกิดขึ้นภายในครอบครัววันนี้รายการตรงประเด็นของเราชวนคุณผู้ชมนะคะคุยกันถึงทางออกและการป้องกันเรื่องนี้ค่ะซึ่งเราจะพูดกันถึงเรื่องของการเคารพสิทธิในเนื้อตัวร่างกายนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเพศไหนๆถ้าเราปลูกฝังได้ในเด็กๆพวกเขาจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อรวมไปถึงไม่เป็นผู้ไปกระทําซะเองค่ะวันนี้รายการของเรานะคะคุยเรื่องเพศกับลูกได้ยินมานานค่ะแต่ว่าเราจะมีวิธีในการอบรมเริ่มต้นจากครอบครัวได้อย่างไรทีมข่าวของเราพูดคุยเพิ่มเติมนะคะกับจิตแพทย์เด็กแล้วก็วัยรุ่นสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ค่ะกรมสุขภาพจิตซึ่งคุณหมอได้อธิบายเรื่องเอาไว้ในหลากหลายประเด็นค่ะประเด็นแรกนะคะเราเริ่มต้นจากคำถามที่ว่าวัยไหนที่ควรคุยเรื่องเพศและจะเริ่มต้นอย่างไรคุณหมอบอกว่าตามคำแนะนำของแนวปฏิบัติราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยระบุว่าเด็ก 2-3 ขวบจะเริ่มรู้จักร่างกายของตนเองแล้วก็รู้แล้วค่ะว่าตรงไหนคืออวัยวะเพศซึ่งผู้ปกครองนั้นต้องสอนค่ะว่าส่วนนี้คือต้องสงวนห้ามใครจับและห้ามไปจับของ

0: คนอื่นเช่นกันนี่เป็นการสอนแบบรูปธรรมเลยนะคะให้รู้จักแล้วก็เคารพสิทธิในเนื้อตัวร่างกายค่ะ
1: เด็กถือว่าเป็นกลุ่มเปราะบางเนาะตั้งแต่แรกเกิดเขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ดังนั้นเมื่อเติบโตขึ้นมาเราจำเป็นต้องสอดแทรกความเข้าใจให้เขาขึ้นมาตามวัยค่ะส่วนที่คุณเอิญบอกว่าคนในครอบครัวเนี่ยเรามักจะคาดว่าเป็นบุคคลที่ปลอดภัยแล้วก็ให้การดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดนะคะแต่ว่าในความเป็นจริงก็มีโอกาสที่คนในครอบครัวอาจซึ่งเป็นคนที่มีอำนาจเหนือเด็กเนาะเป็นคนที่เด็กอาจจะไว้วางใจก็อาจจะไม่ใช่ไม่ได้มีพฤติกรรมการดูแลที่เหมาะสมก็ได้นะคะดังนั้นจริงๆแล้วการที่เด็กรับรู้ว่าเขาไม่ควรถูกตีไม่ควรถูกทำร้ายร่างกายอันนี้ค่ะก็จะเป็นจุดที่เด็กก็จะต้องได้เรียนรู้จากตัวอย่างในครอบครัวก่อนโดยการฝึกให้คุณพ่อคุณแม่รู้วิธีการปรับพฤติกรรมที่ไม่ได้ใช้ความรุนแรงอันนี้ก็จะเป็นทักษะเบื้องต้นที่ผู้ปกครองที่มีความสามารถในการดูแลเด็กเนี่ยควรซึ่งกระทำเนาะดังนั้นพอเด็กรู้แล้วว่าเขาทำผิดเขาถูกว่าถูกเตือนโดยที่ไม่ได้ใช้ความรุนแรงพอเขาไปที่โรงเรียนและถ้ามีคุณครูทำโทษเขาด้วยความรุนแรงหรือมีเพื่อนเล่นกับเขาแรงๆอันนี้เด็กก็จะเริ่มแยกแยะได้แล้วค่ะว่าแบบไหนเรียกว่าความปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัย
0: เมื่อเด็กเริ่มโตขึ้นนะคะก็สามารถที่จะสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศได้ค่ะผ่านการเล่นมีเส้นบางๆค่ะที่แยกพฤติกรรมของความไม่เหมาะสมได้ซึ่งผู้ปกครองต้องใส่ใจใกล้ชิดแล้วก็สอนให้เด็กรู้จักพฤติกรรมที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมเคารพในสิทธิ์ของเนื้อตัวร่างกายของตนเองและก็ผู้อื่นและหากเหตุการณ์นั้นได้เกิดขึ้นแล้วคุณหมอแนะนำนะคะว่าเด็กควรจะได้รับการใส่ใจรับฟังเป็นพิเศษค่ะเพราะนี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการป้องกันและไม่สร้างบาดแผลในระยะยาว
1: คือจริงๆเราในฐานะผู้ใหญ่เนาะก็ทำให้เด็กรู้ว่าสิ่งที่ทำได้หรือทำไม่ได้คืออะไรในการเรียนรู้ตามปกติของชีวิตเขาเล่นแบบนี้ไม่ได้นะเล่นแบบนี้เรียกว่าเล่นแรงเพื่อนๆจะเจ็บหรือทำแบบนี้ไม่ได้เพื่อนเขาอายเช่นเด็กผู้ชายไปเปิดกระโปรงเด็กผู้หญิงอย่างเงี้ยแล้วเขาสนุกสนานอย่างเงี้ยแต่ว่าเด็กผู้หญิงไม่ชอบเพราะฉะนั้นเริ่มต้นจากสิ่งที่ทำได้หรือไม่ได้แล้วก็ค่อยสอดแทรกความเหมาะสมระหว่างเพศหรือว่าการที่เขาจะระมัดระวังตัวเองเรื่องของอวัยวะในร่างกายที่สำคัญมากขึ้นก็จะเป็นลำดับต่อไปเรื่อยๆค่ะถ้าเด็กที่มีโอกาสสิ่งที่ถูกทารุณกรรมหรือว่าถูกละเมิดว่าถ้าเป็นทางกายหรือทางเพศนะคะควรจะได้รับการใส่ใจแล้วก็รับฟังว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาอย่างทันท่วงทีเลยนะคะแล้วก็จะไม่ควรเพิกเฉยในฐานะผู้ใหญ่นะคะไม่ควรเพิกเฉยหรือว่าละเลยที่จะรับฟังว่าเขาถูกกระทำอะไรมานะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดเราป้องกันหรือรับรู้ตั้งแต่เริ่มต้นนะคะมันจะเป็นการลดผลกระทบระยะยาวที่เกิดขึ้นกับเด็กนะคะซึ่งมันมีการศึกษาวิจัยในระยะยาวมาจำนวนมากเลยว่าเด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศในวัยเด็กเนี่ยโอกาสที่จะเกิดปัญหาสุขภาพจิตในวัยผู้ใหญ่เนี่ยมีสูงค่ะ
0: สอดคล้องกับข้อมูลจากเพจหมอโอเลี้ยงลูกนอกบ้านนะคะได้โพสต์ Facebook โดยระบุว่าร้อยละเกือบ80ของคดีล่วงละเมิดทางเพศในเด็กและเยาวชนเกิดจากคนใกล้ชิดค่ะการสอนลูกเรื่องนี้ตั้งแต่ลูกเล็กๆจึงมีความสำคัญคุณหมอได้ยกตัวอย่างด้วยนะคะอย่างเช่นสอนลูกทุกเพศไม่ควรสอนเฉพาะลูกสาวเพียงเท่านั้นเพราะว่าการล่วงละเมิดจะเกิดกับใครและเพศใดก็ได้ไม่มีใครมีสิทธิ์ในร่างกายของเราค่ะโดยที่เรารู้สึกไม่เต็มใจไม่ว่าคนเหล่านั้นจะใกล้ชิดกับเราแค่ไหนก็ตามสอนลูกให้รู้จักคำว่าคอนเซนต์ค่ะซึ่งคอนเซนต์ก็คือเรื่องของการเคารพในสิทธิในเนื้อตัวร่างกายของกันและกันเช่นการที่เราจะไปสัมผัสร่างกายใครไปจนถึงการมีเพศสัมพันธ์ก็ต้องเกิดจากการตกลงยินยอมของทั้งสองฝ่ายไม่ใช่จากการคาดเดาหรือว่าเหมาไปเองนะคะรวมถึงไม่บังคับให้ลูกไปกอดหอมใครหรือว่าให้ใครมากอดมาหอมลูกโดยที่ลูกรู้สึกไม่เต็มใจเพราะว่าเด็กจะสับสนในสิ่งที่เราต้องการจะสื่อค่ะแล้วก็ไม่แน่ใจในสิทธิ์ของร่างกายของตนเองถ้าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับลูกให้ลูกบอกพ่อแม่เสมอนะคะว่าการเป็นผู้ถูกกระทำไม่ใช่เรื่องน่าอายไม่โยนความผิดมาที่เหยื่อการที่สังคมแสดงความสงสัยในเหยื่อก็จะทำให้เหยื่อจำนวนหนึ่งเลือกที่จะปิดปากเงียบซึ่งนั่นเท่ากับการสนับสนุนให้ผู้กระทำยิ่งทำความผิดแบบไม่ต้องเกรงกลัวค่ะ
2: แจ้งว่ามีดินสไลด์หน้าบ้านไปช่วยดูหน่อยจังหวะที่กำลังเปิดทางน้ำหันมาทีนี้ไม่เกินประมาณ10วิเนี่ยลงพุ่มสักพักเขาว่าพ่อหลวงยุทธก็หายไปที่สุดลงไปอันนี้ก็ล่าสุดเนาะ เราจะต้องจัดการการออกแบบถนนให้มันดีกว่านี้ในความสูญเสียเนี่ยเป็นจุดที่เริ่มต้นให้หลายๆอย่างเกิดขึ้นที่ชุมชนนี้เหมือนกันต้องทิ้งไว้ลุกขึ้นมาสู้
0: ตั้งแต่วันนี้จนไปถึงวันที่18พฤษภาคมนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยออกแจ้งเตือนประกาศนะคะว่า54จังหวัดทั่วประเทศค่ะจะเจอต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากนะคะน้ำท่วมฉับพลันล่าสุดค่ะที่อำเภอเถินจังหวัดลำปางฝนตกหนักจนเกิดน้ำป่าไหลหลากท่วมบ้านเรือนชาวบ้านบอกว่าปีนี้น้ำมาเร็วมาแรงนะคะซึ่งหวั่นว่าอาจจะเข้าสู่ฤดูฝนและสถานการณ์นั้นจะยิ่งรุนแรงมากขึ้นส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะคุณผู้ชมมีการเรียกประชุมทำแผนที่น้ำท่วมใหม่นะคะเพราะว่ากลัวว่าจะซ้ำรอยในปี67และที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่คุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมคะว่าเกิดเหตุดินถล่มมีคนเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ถึง6คนด้วยกันและเรื่องราวที่บ้านดอยแหลมนี่ก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่สารคดีคนจนเมืองซีซั่น6ได้นำมาถ่ายทอดนะคะซึ่งวันนี้ค่ะจะออกอากาศ 3:30 เป็นตอนสุดท้ายนะคะเวลานี้กำลังจะเข้าสู่ฤดูฝนชาวบ้านในพื้นที่อยู่กับความกังวลและรู้สึกปลอดภัยหรือยังเพราะเวลานี้หลายครอบครัวยังจำเป็นต้องอาศัยอยู่ในพื้นที่เดิมเราจะพูดคุยกันต่อกับคุณรุ่งโรจน์สมบุญเก่านะคะเพราะว่านอกจากจะเป็นผู้ดำเนินรายการในเรื่องนี้แล้วนะคะแล้วเราก็ยังได้ลงพื้นที่น่าจะเห็นว่าความรู้สึกโดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยในการต้องอยู่กับบ้านที่เสี่ยงแบบนี้เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้
3: เกือบ2ปีแล้วนะครับหลังจากเหตุดินถล่มที่หมู่บ้านดอยแหลมอย่างที่คุณอรวรรณได้บอกไปนะครับตอนนี้เวลาฝนตกผู้คนที่นั่นบอกว่ากลายเป็นหมู่บ้านนอนไม่หลับแล้วนะครับเพราะว่าบรรยากาศเนี่ยมันคล้ายกับตอนที่เกิดเหตุดินถล่มมากๆนะครับเพราะว่าฝนมันตกในช่วงนั้นพอดีแต่ว่าในปีนี
0: ้
3: หลายคนบอกว่าอาจจะต่างออกไปใจชื้นขึ้นเพราะว่ามีการนำองค์ความรู้ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเข้ามาใช้หลักวิศวกรรมในการรับมือกับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในปีนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับถ้าย้อนกลับไปในช่วงปี2567ครับปลายปีที่นั่นเป็นครั้งแรกที่คนชุมชนหมู่บ้านดอยแหลมได้รู้จักกับคำว่าดินถล่มนะครับเพราะว่าได้เรียนรู้กับตัวเองมีผู้ที่ต้องสังเวยชีวิตกว่า6ชีวิตหนึ่งในนั้นครับก็คือพ่อหลวงครับซึ่งถือว่าเป็นศูนย์กลางในการยึดเหนี่ยวจิตใจของกลุ่มชาติพันธุ์ลาหูที่อยู่บนดอยด้วยนะครับและคุณผู้ชมครับสำหรับสถานการณ์ในปีนี้อย่างที่บอกว่ามีการเตรียมตัวกันค่อนข้างจริงจังค่อนข้างหนักเลยนะครับท่ามกลางความเปราะบางที่ถูกระบุว่าอาจจะเป็นพื้นที่เกิดเหตุภัยพิบัติซ้ำรวมไปถึงข้อจำกัดด้านกฎหมายที่ดินครับทำให้ต้องอยู่บนพื้นที่ที่มีความเสี่ยงแบบนี้นี่เป็นบทเรียนท้าทายของพ่อหลวงคนใหม่ในหมู่บ้านแห่งนี้นะครับที่จะต้องรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆรวมถึงความร่วมมือของผู้คนในชุมชนดอยแหลมเอาไว้ด้วยกันเพื่อที่จะเรียนรู้แล้วก็รับมืออยู่ในพื้นที่เสี่ยงนี้ต่อไปนี่เป็นส่วนหนึ่งของสารคดีคนจนเมืองที่คุณผู้ชมจะได้ติดตามในคืนนี้นะครับมีชื่อตอนว่าพ่อหลวงวีลาหูกู้ชีวิตดินถล่มครับ
4: หลังเหตุการณ์ความสูญเสียบนดอยแหลมความตื่นตัวของชุมชนในการรับมือดินถล่มได้เริ่มขึ้นภายใต้การนำของพ่อหลวงคนใหม่เป็นเทคนิคด้านวิศวกรรมที่ชาวบ้านไม่เคยเรียนรู้มาก่อน
3: ถ้ามันอยู่ที่สีส้มเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับดินพื้นที่ยังไงฮะ
2: แค่ถ้าตกต่อเนื่อง110นะใน24ชั่วโมงเริ่มถล่มแต่จะเป็นจุดเล็กๆไปก่อน
3: การจัดการร่วมกันของคนในชุมชนไปด้วยกันได้นะฮะมันต้องทำงานยังไงอ่ะ
2: พื้นที่ที่คนเยอะๆหนาแน่นอย่างเงี้ยก็มีความยากกว่าที่เป็นหลังเดียวๆเนาะเพราะว่าถ้าหลังบนไม่ทำกระทบหลังล่างเงี้ยอย่างยกตรงนี้เลยเมื่อก่อนมีว่าไอ้บ้านหลังนั้นไม่ต่อท่อน้ำมันลงตรงเนี้ยก็ลงแต่บ้านเขาเนี้ยพ่อหลวงช่วยมาช่วยหน่อยผมก็เข้ามาช่วยเจรจาแล้วก็ใช้วิธีให้บ้านข้างล่างอ่ะช่วยขุดร่องแล้วก็ฝังท่อข้างบนก็ซื้อท่อมาเงี้ยช่วยกันเห็นอกเห็นใจด้วยความที่เราใช้วิธีแบบดึงอารมณ์ร่วมของคนในชุมชนไอ้ความแบบรักบ้านเกิดอะไรเงี้ยโนยกุระก็โซโอเวนโอเนี่ยโนวิยาลาเป็นขอท่าเขียวนั่นแหละกะก็ปีเล่ยๆอัตลาอยู่ก็ปีแหวะในความสูญเสียเนี่ยเป็นจุดที่เริ่มต้นให้หลายๆอย่างเกิดขึ้นที่ชุมชนนี้เหมือนกันต้องทิ้งไว้ลุกขึ้นมาสู้แล้วชาวบ้านก็เห็นด้วยกับเรา
5: บ้านตอนนี้ออกแบบภายใต้ด้วยเงื่อนไข 2-3 อย่าง
2: มีความปลอดภัยและความเหมาะสมกับพื้นที่เฮาเนาะ
4: อีกโจทย์ใหญ่ที่พ่อหลวงวีต้องเร่งแก้ปัญหาคือบ้านที่ถูกดินสไลด์

0: ไม้พัดเสียหายชาวบ้านไม่มีทั้งเงินรวมถึงความกังวลว่าจะสร้างบ้านหลังใหม่ในพื้นที่เดิมได้หรือไม
1: ่จะใช้เมทัลชีทหรือว่าจอกระเบื้อง
2: ยังได้ไหมเมทัลชีทก็เบาอยู่นะคุณหลวง
1: เมทัลชีทดีนะ
2: มันคนสั้นจะได้หนักกลายเป็นเบา
3: การช่วยเหลือทุกอย่างอ่ะผมว่ามันไม่มีทางท่อเดิมอยู่แล้วยิ่งเรื่องของจิตใจเนี่ยแล้วก็ซ้ำมาเติมเรื่องของพื้นที่ที่จะไปอยู่แล้วก็ไปทำความเข้าใจมันก็เลยกระบวนการตัวนี้มันใช้เวลา
0: เกือบ2ปีในที่สุดชาวบ้านก็ได้ที่ดินสร้างบ้านหลังใหม่แต่ยังอยู่ในจุดเสี่ยงดินถล่มและอยู่ในเขตอุทยานที่ได้รับอนุญาตให้อยู่อาศัยและทำมาหากินในที่ดินเดิมแต่ไม่สามารถซื้อขายได้
4: จุดของบ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงแบบนี้พ่อหลวงมีกี่หลังคาเรือน
3: ตอนนี้ตัวเลขกลมๆผมมีอยู่ประมาณ40หลัง
4: 40กว่าหลัง
3: ครับ
4: ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงแบบนี
3: ้ใช่ๆครับ
5: มันหมูเลยจู้จะครับผม
3: ตำแหน่งเสาเนี่ยเถอะ
5: มัน
3: ปะสอมันเมื่อวันใช้ไม้บรรทัดแล้วมันไม่ได้ครับมันไม่ได้ฉากแล้วพอขึ้นโครงเหล็กข้างบนมันจะมีปัญหา
5: อัตฟุบแบบตะแคบ
3: ผมก็ถามแกจะยึดแนวไหนก่อน
4: พอมันเป็นพื้นที่อุทยานนะครับ
3: ครับ
4: การก่อสร้างบ้านที่นี่เนี่ยมันต้องปลูกตามหลักวิศวกรรมตามกฎหมายที่อยู่อาศัยอะไรไหมครับ
3: ระเบียบจริงๆเหมือนยังไม่ออกว่าต้องสร้างอะไรประมาณขนาดไหนนะที่ผ่านมาก็สร้างแบบตามมีตามเกิดเนาะใครที่มีกำลังทรัพย์เยอะหน่อยก็อาจจะมีโอกาสสร้างที่เป็นมาตรฐานหน่อยเงี้ยใครที่ไม่มีก็หาเสาไม้ในป่าอะไรมาทำ
4: พ่อหลวงครับอย่างบ้านของปะสอเงี้ยตอนนี้เราแก้ปัญหากันยังไงครับ
3: ตรงที่จุดเกิดเหตุบ้านปะสอนี่เข้าไปอยู่ไม่ได้ 100% ละช่วงก่อนแกก็ไปสร้างอยู่ที่ชั่วคราวเนาะแต่ว่าบ้านถาวรที่จะสร้างคือตรงจุดนี้จริงๆถ้าให้ดีกว่านี้ก็ไม่ควรอยู่จุดนี้เพราะว่าอะไรด้วยภูมิประเทศลักษณะตรงเนี้ยข้างบนเป็นที่ลาดชันแล้วก็ถ้าเราดูมุมแบบสูงๆตัวนี้ก็จะเป็นโค้งว้าวของน้ำที่มีโอกาสลงตรงนี้ถล่มแต่ว่าอันนี้เป็นข้อจำกัดของเราด้วยมันไม่มีที่ดินรองรับเราเคยอยากไปอยู่ที่ที่ปลอดภัยเยอะกว่านี้ไปรวมกันแต่ก็ด้วยข้อกฎหมายของพื้นที่เนาะที่เป็นพื้นที่อุทยานแล้วเราทำยังไงให้มันปลอดภัยมากขึ้นก็เลยใช้โครงสร้างของเรื่องของวิศวกรรมที่มันถูกหลักให้มันปลอดภัยมากขึ้นก็คือเป็นบ้านยกสูงเนาะยกพื้นแล้วโครงสร้างเบาก็จะเป็นเหล็กเนี่ย
4: อย่างเสาครับพ่อหลวงเราก็เห็นว่าหลายบ้านก็ลงเสาเหมือนกันแต่เสาที่ลงตอนนี้ฮะมันต่างกันยังไงครับ
3: อย่างบ้านครั้งเนี้ยไม่ใช่เฉพาะกันดินสไลด์นะจะเป็นโครงสร้างต้านแผ่นดินไหวด้วยเพราะว่าแถวนี้ก็จะมีใกล้ๆรอยเลื่อนเนาะโครงสร้างก็จะมีปลอกเหล็กที่ทีแล้วก็ขนาดใหญ่เวลามันโยกเนี่ยมันก็จะไม่เป็นไรแล้วก็ตามหลักควรลงเสาเข็มให้มันลึกแต่ด้วยพื้นที่มันไม่มีเครื่องจักรอะไรเข้าไม่ได้แล้วงบประมาณมันสูงอ่ะก็ใช้วิธีฐานแพ

0: ิ่งที่ชุมชนทำได้ทุกวันเนี่ยเป็นภาพเล็กของชุมชนที่เราทำเหมือนทำในกิจวัตรประจำวันฮะที่เราทำตัวเองให้ไม่เสี่ยงอพยพยังไงแต่ท้ายสุดภาพใหญ่อะผมว่าต้องเป็นหน้าที่ของรัฐบาลเนาะที่ต้องมาช่วยหนุนเสริมตรงนี้ฮะเหมือนยังไม่ได้ยกประเด็นเหตุการณ์พวกนี้เป็นวาระที่สำคัญต้นๆของบ้านเราอย่างเงี้ยแล้วยิ่งเดี๋ยวนี้ตามที่เราเห็นตามสื่อคือมันเริ่มทวีคูณความรุนแรงเรื่อยๆผมคิดว่าเป็นหน้าที่ของรัฐครับต้องเห็นความสำคัญตรงนี้อย่างยิ่งมากนะครับ
1: ครับจากข้อจำกัดของชุมชนดอยแหลมน่าจะทำให้คุณผู้ชมได้เห็นหลากหลายแง่มุมหลากหลายข้อจำกัดที่ทำให้ผู้คนที่นี่ยังจำเป็นต้องอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อไปนะครับแต่คุณผู้ชมทราบไหมครับว่าแม้กระทั่งคนพื้นราบเองเวลานี้ก็กำลังเผชิญกับสถานการณ์ในลักษณะคล้ายๆกันนี้ด้วยกันนะครับโดยมีคนไทยเนี่ยกว่า 5.7 ล้านคนหรือว่าคิดเป็น 10% นะครับที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงดินถล่มนะครับในระดับเสี่ยงสูงไปจนถึงสูงมากแต่คำถามที่สำคัญก็คือคนเหล่านี้รู้ตัวแล้วหรือยังนะครับเพราะถ้าเรามาดูข้อมูลนะครับคุณผู้ชมตั้งแต่ปี2562จนถึงปี2567จากข้อมูลของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับก็จะพบเลยนะครับว่าแนวโน้มที่เกิดขึ้นนะครับมีเฉพาะในส่วนของภาคเหนือแล้วก็ภาคใต้ครับระยะเวลา6

ปีเนี่ยเกิดเหตุดินถล่มไปแล้ว824ครั้งนะครับมีผู้ได้รับผลกระทบจากดินถล่ม 15,446 คน 5,240 ครัวเรือนบาดเจ็บไปแล้ว54คนและเสียชีวิต

ต่อมความกดอากาศนะครับก็ทำให้ฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องโดยในปี2567ครับเกิดดินถล่มถึง310ครั้งด้วยกันเป็นพายุซูลิกและพายุดีเพรสชันนะครับเป็นพายุที่สร้างผลกระทบหนักขณะที่ยังได้รับอิทธิพลจากพายุอีก15ลูกใกล้เคียงโดยเฉพาะพายุยางินะครับโดยในปีนั้นมีพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมมากถึง 6.22 ล้านไร่มี27ชีวิตต้องสังเวยดินถล่มผู้ได้รับผลกระทบมากกว่า 10,000 คน 3,300 ครัวเรือนเหตุการณ์สำคัญมีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในช่วง6ปีดังกล่าวได้เกิดขึ้นในปีนี้2เหตุการณ์ด้วยกันนะครับนั่นก็คือชุมชนดอยแหลมที่คุณผู้ชมได้รับชมไปและอีกเหตุการณ์นึงครับเกิดขึ้นที่เขาหน้าเกิดจุดชมวิวพาโนรามานะครับเมืองภูเก็ตมีผู้เสียชีวิตถึง13คนทั้งคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติและแรงงานข้ามชาติมีผู้บาดเจ็บ19คนเดือดร้อน250ครัวเรือนแม้จะมีเครื่องวัดการเคลื่อนตัวมวลดินบนเขาหน้าเกิดนะครับแต่ว่าก็ไม่ทำงานไม่มีการแจ้งเตือนภัยให้กับชาวบ้านได้รับรู้พอขึ้นไปดูครับก็พบว่าอยู่ในสภาพปลวกกินเพราะไม่มีงบลงไปบำรุงรักษาเมื่อตรวจสอบเครื่องสถานีอื่นๆทำให้พบว่ามี16สถานีจาก25สถานีที่ไม่ทำงานนะครับนอกจากนี้เหตุการณ์นี้ก็ยังจุดประเด็นการลุกล้ำป่าเมื่อวัดเป็นจุดเริ่มต้นของรอยดินถล่มนั่นเองนะครับมีรายงานด้วยว่าพื้นที่เทือกเขาหน้าเกิดถูกประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติตั้งแต่ปี2516นะครับต่อมาในปี2545วัดกะตะได้ขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติบนยอดเขาเป็นป่าชุมชนได้รับอนุญาตภายใต้เงื่อนไขนะครับว่าการใช้พื้นที่ป่าสงวนจะต้องช่วยกันดูแลป่าและปลูกต้นไม้แต่มีการสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่และสิ่งปลูกสร้างต่างๆบนพื้นที่ต้นน้ำซึ่งเคยเกิดเหตุดินถล่มมาแล้วในปี2557บริเวณฐานพระใหญ่จนชาวบ้านก็ได้ไปรวมตัวร้องเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเพราะร้องเรียนมาแล้วหลายครั้งก่อนหน้านี้แต่ว่าไม่มีอะไรคืบหน้านะครับหลังจากสังเวยกว่า10ชีวิตนะครับก็นำมาสู่การฟ้องประธานมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคลศรัทธา45ในข้อหาร่วมกันก่อสร้างแผ่วถางเผาป่าหรือว่ากระทำด้วยประการใดๆอันเป็นการทำลายป่าหรือเข้าไปยึดครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตตามพ.ร.บ.ป่าไม้พ.ศ. 2548นะครับและก็มีคำสั่งของกรมป่าไม้ให้ปิดที่ที่มีการก่อสร้างนอกพื้นที่อนุญาต15ไร่ด้วยกันคุณผู้ชมครับปัจจุบันเทศบาลได้รับการสนับสนุนเครื่องมือวัดปริมาณน้ำฝนและระบบเตือนภัยจากนักวิชาการนะครับโดยกำหนดเกณฑ์แจ้งเตือนผ่านกลุ่มไลน์แต่การแก้ปัญหาในระยะยาวด้วยโครงสร้างยังติดเรื่องของการบูรณาการเนื่องจากพื้นที่นั้นไปคาบเกี่ยวกับหลายหน่วยงานทั้งเทศบาลกรมป่าไม้และสปก.จึงวอนให้หน่วยงานในระดับบนช่วยกันปลดล็อกข้อจำกัดเหล่านี้เพื่อให้ท้องถิ่นนั้นสามารถเดินหน้าแผนป้องกันฟื้นฟูมูลค่าทางเศรษฐกิจและความมั่นใจของนักท่องเที่ยวพร้อมกับเผยแผนเตรียมจัดสร้างหอเตือนภัยดินถล่มในพื้นที่ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับปัญหาดินถล่มที่ซ้ำซากอยู่ในประเทศไทยนะครับก็มีคำถามด้วยเหมือนกันว่าจริงๆแล้วระบบเตือนภัยในบ้านเรานั้นมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนการที่จะแจ้งเตือนประชาชนที่กำลังเผชิญกับสถานการณ์น้ำท่วมบอกว่าให้อพยพออกไปนั่นถือว่าเป็นวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดแล้วหรือเปล่านะครับรองศาสตราจารย์สุทธิศักดิ์สรรำนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านเหตุดินถล่มนะครับคุณผู้ชมก็ได้ให้คำแนะนำด้วยเหมือนกันว่าที่ผ่านมาประเทศไทยก็ถือว่ามีเครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะแจ้งเตือนหรือว่ารับมือกับปัญหาภัยพิบัติทั่วประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแต่อีกปัญหาสำคัญอย่างที่คุณผู้ชมได้ติดตามไปครับก็คือเรื่องของข้อจำกัดในด้านกฎหมายที่มันไปคาบเกี่ยวกับหลายหน่วยงานนะครับเรื่องนี้ก็เลยทำให้มองว่าอาจจะต้องมีการปลดล็อกกฎหมายบางส่วนที่เชื่อมโยงแล้วก็ให้ความสำคัญทั้งเรื่องของคนที่อยู่ในพื้นที่รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยครับรองศาสตราจารย์สุทธิศักดิ์บอกด้วยนะครับว่าปัจจุบันประเทศไทยไม่ได้ตามหลังเรื่องเทคโนโลยีการจัดการภัยพิบัติครับเรามีแบบจำลองไดนาสไลด์ที่สามารถวิเคราะห์ทิศทางการไหลของดินถล่มได้อย่างแม่นยำระดับรายหลังคาเรือนเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นที่ดอยแหลมครับโมเดลสามารถระบุได้ชัดเจนจากหมู่บ้านกว่า200หลังคาเรือนมีบ้านที่อยู่ในทางน้ำและเสี่ยงถูกดินถล่มทับจริงๆเพียง20กว่าหลังเท่านั้นนะครับซึ่งช่วยให้รัฐนั้นสามารถพุ่งเป้าในการจัดการเฉพาะจุดได้ทันทีโดยไม่ต้องสั่งอพยพคนทั้งหมู่บ้าน
แต่ถึงแม้นวัตกรรมจะแม่นยำเพียง

0: ใดนะครับก็ไม่สามารถแก้ปัญหาที่แท้จริงได้หากยังติดขัดในข้อจำกัดด้านกฎหมายครับ
1: กฎหมายเนี่ยควรจะปลดล็อกให้การเข้าไปทำการป้องกันนะโดยปกติแล้วเนี่ยในพื้นที่ป่าไม้อุทยานเนี่ยการใช้โครงสร้างนะที่เป็นโครงสร้างแปลกปลอมทางธรรมชาติเนี่ยเราใช้ไม่ได้เราไม่รู้หรอกครับว่าการไปผสมปูนมันจะไปปนเปื้อนนะฮะสภาพแวดล้อมยังไงการทำถนนขึ้นไปเพื่อจะเอาเครื่องอุปกรณ์เข้าไปเนี่ยนะฮะมันจะไปทำให้เกิดผลเสียยังไงดังนั้นเนี่ยถ้าปลดล็อกตรงนี้ได้มันจะเกิดการไปป้องกันอย่างถูกต้องภายใต้การควบคุมดังนั้นเนี่ยหน่วยงานที่จะต้องมาดูเรื่องนี้เนี่ยเราคิดว่าต้องเป็นหน่วยงานทางช่างใช่ไหมครับไม่ใช่ครับหน่วยงานที่ต้องมาดูเรื่องนี้เนี่ยควรจะต้องเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคือเป็นคนที่จะต้องรักษานะในขณะเดียวกันผมก็อยากจะบอกว่าเวลาดินถล่มน้ำป่าไหลหลากเนี่ยผลกระทบของดินถล่มน้ำป่าไหลหลากก็มีผลต่อระบบนิเวศเหมือนกันดังนั้นก็เลยอยากให้มองว่าการทำโครงสร้างทางวิศวกรรมนะฮะที่ผสมผสานเข้าไปในระบบสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันคือการช่วยป้องกันผลกระทบจากภัยพิบัติต่อสภาพแวดล้อมด้วยแล้วก็ได้ประโยชน์ในเรื่องของการป้องกันชีวิตคนด้วยในเวลาเดียวกัน
0: ในกลุ่มของคนที่กำลังจะเข้าไปใช้พื้นที่ในป่าอาจารย์ก็แนะนำนะครับว่าก็จะต้องมีกฎหมายในการป้องกันไม่ให้เข้าไปสร้างในพื้นที่เสี่ยงด้วยส่วนคนที่อยู่ในป่าอยู่แล้วอย่างกลุ่มชาติพันธุ์นะครับแน่นอนว่าอาจจะต้องมีการปลดล็อกกฎหมายเพราะสิ่งที่ถ้าพวกเขาต้องออกจากป่านะครับคุณอรวรรณมันไม่ใช่แค่เรื่องของที่อยู่อาศัยแต่รวมถึงวิถีชีวิตที่อาจจะผลักให้กลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้กลายเป็นคนจนในเมืองได้นะครับอย่างที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ในวันนี้นะครับอย่างที่คุณอรวรรณได้เรียนคุณผู้ชมไปว่าจะเป็นตอนสุดท้ายนะครับก็อย่าลืมนะครับมีกิจกรรมมาให้คุณผู้ชมได้เล่นกันนะครับไปร่วมสแกน QR code ที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่ตอนนี้นะครับร่วมกันตอบคำถามกับดักความจนครับตอบคำถามขณะชมสดว่าเรื่องของปัญหาที่เป็นกับดักกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่บนดอยหรือว่ากลุ่มชาติพันธุ์ลาหูบนดอยแหลมเนี่ยกับดักจริงๆแล้วมันคืออะไรนะครับ
2: ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณรุ่งโรจน์มากนะคะคุณผู้ชมคะยังเหลืออีกหนึ่งประเด็นให้เราได้ติดตามค่ะซึ่งที่ผ่านมานะคะกทม.ค่ะมีแผนจะทำเรื่องของโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเรียบแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะแต่ที่ผ่านมาชุมชนที่อยู่ในเขตบางพลัดพวกเขาออกมาเคลื่อนไหวบอกว่าที่ผ่านมานั้นพวกเขาไม่ได้มีส่วนร่วมวันนี้กสม.เลยจัดเวทีเป็นคนกลางนะคะดึงทุกส่วนมาให้ได้มีโอกาสพูดคุยกันเพื่อที่จะได้เข้าใจแล้วก็แนวทางในการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นค่ะสำหรับผู้แทนกทม.นะคะที่ได้มีการชี้แจงถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนาริมแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานครที่มีงบประมาณกว่า264ล้านบาทเพื่อสร้างถนนคอนกรีตหลังเขื่อนระยะทางยาว 3.5 กิโลเมตรนะคะโดยภาครัฐก็มองว่านี่คือการปรับปรุงภูมิทัศน์แล้วก็เพิ่มพื้นที่สาธารณะให้กับเมืองค่ะกรุงเทพมหานครชี้แจงว่าโครงการดังกล่าวนั้นมีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนเข้าถึงการใช้ประโยชน์ริมแม่น้ำเจ้าพระยาโครงการไม่มีการเวนคืนที่ดินไม่มีสิ่งใดล่วงล้ำลำน้ำแล้วก็มีการเปิดตัวโครงการแล้วก็รับฟังความคิดเห็นปี2568ในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแล้วค่ะขณะเดียวกันนะคะในตัวของชาวบ้านหรือว่ากลุ่มคัดค้านก็ได้ออกแถลงการ9ข้อค่ะก็ยืนยันนะคะว่าโครงการนี้ขาดการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงและที่สำคัญนั้นชุมชนกังวลว่าจะไปทำลายสิทธิชุมชนที่สำคัญก็คือการทำลายประวัติศาสตร์เรื่องของวัฒนธรรมแบบพหูวัฒนธรรมนะคะซึ่งตัวแทนชาวบ้านก็ย้ำจุดยืนค่ะว่าเงินภาษีนั้นต้องไม่ถูกใช้เพื่อทำลายคนริมน้ำนะคะไม่เพียงแต่มิติทางสังคมค่ะงานนี้ก็ยังมีประเด็นในเรื่องของข้อกฎหมายที่กรุงเทพต้องตอบคำถามเช่นกันเพราะว่าการกระทำดังกล่าวนั้นอาจขัดต่อรัฐธรรมนูญว่าด้วยสิทธิชุมชนรวมถึงตั้งข้อสังเกตว่าโครงการนี้สอดคล้องกับพ.ร.บ.ผังเมืองพ.ศ.2562และพ.ร.บ.การเดินเรือในหน้าน้ำไทยหรือไม่ทำให้เวทีวันนี้กสม.ต้องเข้ามาเป็นคนกลางเพื่อเร่งตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนค่ะค่ะและวันนี้นะคะคือทั้งหมดในรายการตรงประเด็นค่ะวันนี้ดิฉันอรวรรณสุโขและทีมงานลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะรับชมจับตารอบทิศพื้นที่ข่าวจากทุกภูมิภาคส่งตรงจากศูนย์ข่าวไทย PBS วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอัญชลีอมรมูลีค่ะคุณผู้ชมคะพืชมงคลเมื่อวานนี้เราได้เห็นบรรยากาศของเกษตรกรหลายจังหวัดนะคะถือเอาฤกษ์งานยามดีในการเริ่มต้นที่จะเตรียมแปลงสำหรับหว่านเมล็ดพันธุ์เพาะปลูกรอบใหม่ค่ะความหวังว่าผลผลิตจะออกมางอกงามสมบูรณ์ก็มีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเกษตรกรไทยก็ต้องสู้ต่อค่ะกับหลากหลายปัจจัยที่รุมเร้าในตอนนี้ทั้งเรื่องของความไม่แน่นอนของสภาพฝนฟ้าอากาศราคาผลผลิตที่ตกต่ำต้นทุนการเพาะปลูกสูงขึ้นรวมถึงปัญหาปุ๋ยยูเรียที่ขาดตลาดนะคะขณะที่ปุ๋ยชีวภาพอาจจะยังไม่ตอบโจทย์สักเท่าไหร่ตอนนี้ร้านจำหน่ายปุ๋ยยูเรียหลายแห่งในพื้นที่อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเริ่มขาดแคลนสินค้าค่ะบางร้านเหลือปุ๋ยเพียงแค่ไม่กี่กระสอบเท่านั้นในสต็อกและไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะได้รับสินค้าสต็อกใหม่เมื่อไหร่อย่างร้านจำหน่ายปุ๋ยตำบลเจ้าเจ็ดจำหน่ายปุ๋ยราคากระสอบละ 1,300 บาทตอนนี้เริ่มหาสินค้ามาเติมไม่ได้แล้วนะคะแม้ว่ารัฐจะมีโครงการปุ๋ยธงเขียว plus เพื่อช่วยลดต้นทุนให้กับเกษตรกรแต่ว่าเฟสแรกกลับไปนำร่องที่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะทั้งเกษตรกรและร้านจำหน่ายปุ๋ยก็สะท้อนนะคะว่าควรที่จะกระจายมาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยเนื่องจากกำลังเข้าสู่ช่วงทำนารอบใหม่ส่วนการส่งเสริมให้ใช้ปุ๋ยชีวภาพมองว่าเห็นผลล่าช้าแล้วก็ยุ่งยาก
1: โกดังสินค้าก็ไม่เปิดขายปุ๋ยออกมาทำให้ในท้องตลาดก็มีปุ๋ยที่หลงเหลือเก่าอยู่ซึ่งก็ไม่เพียงพอกับเกษตรกรในปัจจุบัน
2: และตอนนี้เราจะไปหาซื้อได้ที่ไหนยังไงกัน
1: ตอนนี้ครับทุกวันนี้ร้านค้าส่วนใหญ่ก็คือเหมือนซื้อต่อกันมาครับจากร้านที่เขาเก็บไว้ก็คือเหมือนกับว่าในบางพื้นที่เนี่ยส่วนตรงนี้ใช้ก่อนก็ไปซื้อจากส่วนที่ยังไม่ได้ใช้มาขายทุกวันนี้คือถามว่าเพียงพอไหมบอกได้เลยครับไม่พอแน่นอน
0: ก็เป็นปัญหาเดียวกันนะคะกับชาวนาในตำบลชายนาซึ่งตัดสินใจลดพื้นที่ทำนาจาก50ไร่เหลือแค่20ไร่ค่ะเนื่องจากตอนนี้ปุ๋ยยูเรียหายากและราคาที่จำหน่ายในท้องตลาดก็สูงด้วยกระสอบละ 1,500 บาท
3: ถามว่ายากไหมมันก็ค่อนข้างยากถ้าพ่อค้าเขาไม่เตรียมมาไว้ให้สำหรับชาวนาเนี่ยมันก็หายากครับก็พอยาก
2: ขาดแคลนมากขึ้นไหมฮะตอน
3: นี้ขาดแคลนมากขาดแคลนอยู่แล้วเรื่องปุ๋ยเนี่ย
0: เช่นเดียวกับเกษตรกรในตำบลหาดทนงอำเภอเมืองอุทัยธานีต้องเร่งนำต้นกล้าข้าวมาปักลงดินสำหรับเริ่มฤดูการปลูกข้าวรอบใหม่ค่ะชาวนายอมรับว่าตอนนี้กังวลต้นทุนการผลิตทั้งเรื่องของค่าจ้างรถไถดินค่าน้ำมันเอาไปสูบน้ำและค่าเมล็ดพันธุ์ส่วนราคาปุ๋ยเคมีราคาก็ขยับขึ้นจากกระสอบละ 1,200 ถึง 1,400 บาทหากต่อไปปุ๋ยขาดแคลนอาจจะต้องนำปุ๋ยอินทรีย์จากมูลสัตว์มาผสมกับปุ๋ยเคมีแล้วก็หว่านลงนาเพื่อช่วยลดต้นทุนพร้อมกับฝากถึงรัฐบาลให้ควบคุมราคาการผลิตให้เป็นธรรมด้วยค่ะต้นทุนการผลิตรวมถึงปุ๋ยเคมีที่พุ่งสูงขึ้นค่ะทำให้ชาวนาและชาวไร่อ้อยต้องเผชิญกับภาวะขาดทุนสะสมนะคะขณะที่รัฐบาลเองก็ยอมรับค่ะว่าการนำเข้าปุ๋ยยูเรียจากรัสเซียอาจจะล่าช้าและเตรียมที่จะแจกจ่ายปุ๋ยอินทรีย์เพื่อไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรแต่เกษตรกรฟังแล้วก็มองนะคะว่าหากพวกเขาหันมาใช้ปุ๋ยชีวภาพหรือว่าปุ๋ยอินทรีย์ค่ะอาจจะต้องใช้เวลากว่าที่จะเห็นผลติดตามเรื่องนี้จากรายงาน
4: สภาพไร่อ้อยในพื้นที่ตำบลสะแก้วอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรตกอยู่ในสภาพเติบโตช้ากว่าปกติหลังจากเกษตรกรต้องจำใจหยุดใส่ปุ๋ยเคมีเนื่องจากแบกรับต้นทุนไม่ไหวโดยการส่งอ้อยเข้าโรงงานในรอบที่ผ่านมาเกษตรกรต้องประสบภาวะขาดทุนไปแล้วกว่า 100,000 บาทปัจจุบันทำได้เพียงสูบน้ำเข้าเลี้ยงประคองต้นอ้อยและปรับตัวด้วยการนำปุ๋ยยูเรียมาผสมกับปุ๋ยชีวภาพเพื่อลดรายจ่ายแม้ผลผลิตจะโตช้าลงแต่ก็เป็นทางเลือกเดียวที่จะรักษาอาชีพต่อไปได้ไม่เพียงแต่ชาวไร่อ้อยเท่านั้นในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ชาวนาบ้านบางมะฝอ

0: แสดงความกังวลหลังร้านจำหน่ายปุ๋ยแจ้งว่าปุ๋ยยูเรียเริ่มขาดตลาดและมีราคาสูงส่วนแนวทางที่รัฐบาลแนะนำให้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนนั้นเกษตรกรส่วนใหญ่มองว่ายังขาดความรู้ความเข้าใจและเกรงว่าผลผลิตจะให้ผลตอบแทนช้าไม่ทันต่อฤดูกาล
1: ชีวภาพมันเป็นแบบสะสมในดินมันจะค่อยๆกระเตื้องขึ้นมาแต่ยูเรียนี่คือพอใส่ไปแล้วมันเหมือนแบบ3วันเห็นผลเลยเขียวโตไวอะไรแบบนี้เราต้องการให้มันโตไวเพื่อที่จะหนีหอยหนีอะไรทุกอย่างต่อให้ข้าวโตไวอะรอบแรกอะเราต้องมันจำเป็นต้องใช้แต่เราไปใช้ไอชีวภาพมันก็อื่นกว่าจะขยับขึ้นมาทีละนิดละนิดอะมันช้าชีวภาพอะมันก็มีผลได้ผลนั่นแหละแต่มันเหมือนกับแบบเราใส่รอบนี้เห็นผลรอบหน้าอะไรเงี้ย
0: ด้านมุมมองทางวิชาการผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ระบุว่านโยบายสนับสนุนสูตรปุ๋ยเคมี70ต่อปุ๋ยอินทรีย์30เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแต่กังวลว่าปริมาณปุ๋ยอินทรีย์ในตลาดอาจไม่เพียงพอพร้อมเสนอแนะให้รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณจัดตั้งโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ประจำจังหวัดโดยใช้ขยะในพื้นที่ซึ่งจะแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนและใช้งบประมาณไม่สูง
2: สิ่งที่รัฐบาลพยายามทำอันดับแรกคือ70 30อันนี้เห็นด้วยครับนะฮะอันนี้บอกดีกว่าปล่อยให้เป็นอินทรีย์ร้อยเคมีอย่างเดียว70 30เราส่งเสริมกระบวนการ slow release มาละในการค่อยๆปล่อยไปนะครับขณะเดียวกันถ้าถามระยะอันนี้เป็นระยะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าถ้าเป็นระยะนะกลางระยะยาวก็คือต้องสร้างโรงผลิตปุ๋ยหรือสร้างให้ชาวบ้านมีวิธีคิดนะฮะและรู้ว่าคุณภาพปุ๋ยแบบไหนดีไม่ดี
0: สำหรับความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาในระดับนโยบายนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยอมรับว่าการเจรจานำเข้าปุ๋ยยูเรียจากรัสเซียต้องชะลอออกไปก่อนเนื่องจากติดปัญหาด้านการขนส่งที่ล่าช้าซึ่งคาดว่าจะมาถึงในช่วงเดือนสิงหาคมซึ่งไม่ทันต่อฤดูการเพาะปลูกเบื้องต้นกระทรวงเกษตรเตรียมเสนอขออนุมัติงบกลางวงเงิน 5,000 ถึง 6,000 ล้านบาทเพื่อจัดซื้อปุ๋ยชีวภาพและชีวพันธุ์แจกจ่ายให้กับเกษตรกรทั่วประเทศโดยมุ่งเน้นพื้นที่นาข้าวและพืชสวนเพื่อเป้าหมายในการลดต้นทุนและส่งเสริมวิถีเกษตรปลอดภัยในระยะยาวต่อไป
3: และเดินหน้าไปแล้วค่ะสำหรับโครงการปุ๋ยสั่งตัดของรัฐบาลเพื่อแก้ปัญหาปุ๋ยเคมีแพงและดินเสื่อมโทรมนะคะประกาศเป็นพื้นที่นำร่อง3จังหวัดด้วยกันค่ะทั้งที่เชียงรายชัยนาทและอุดรธานีโครงการนี้ตั้งเป้าหมายสำคัญนะคะให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยที่ถูกกับดินถูกกับพืชและราคาถูกระยะแรกกำหนดไว้ที่6เดือนด้วยกันสต็อกแม่ปุ๋ยทั้งปุ๋ยสูตร4600 18460ภายในสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าหรือสกต.อุดรธานีจำกัดมีจำนวนไม่มากแล้วค่ะเหลือส่งให้สมาชิกซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนแค่ในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้เท่านั้นเนื่องจากตอนนี้แม่ปุ๋ยสูตร NPK ขาดแคลนและราคาพุ่งสูงเกือบเท่าตัวโดยก่อนที่จะเกิดสงครามในแถบตะวันออกกลางพบว่าปุ๋ยยูเรียอยู่ที่กระสอบละ800ถึง900บาทเท่านั้นแต่ว่าตอนนี้ราคาพุ่งสูงถึงกระสอบละ 1,400 ถึง 1,500 บาทไปแล้วปัญหาการขาดแคลนแม่ปุ๋ยทำให้รัฐบาลออกโครงการปุ๋ยสั่งตัดด้วยการให้สหกรณ์การเกษตรหรือว่ากลุ่มเกษตรกรผสมปุ๋ยสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพดินและพืชที่จะปลูกซึ่งจะได้ตามธาตุอาหารตามช่วงอายุและช่วยลดต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะปุ๋ยเคมีที่ยังมีความจำเป็นต้องใช้ค่ะใช้ทั้งในไร่อ้อยมันสำปะหลังและนาข้าวผู้จัดการสกต. อุดรธานีบอกว่าเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมารัฐบาลคิกออฟโครงการปุ๋ยสั่งตัดมีการนำนวัตกรรมมาใช้ซึ่งเกษตรกรสามารถวิเคราะห์ถึงสภาพดินในแต่ละแปลงผ่านแอปพลิเคชันได้ด้วยตัวเองทำให้เกษตรกรทราบว่าสามารถปลูกพืชชนิดใดหรือว่าต้องปรับปรุงดินให้สอดคล้องกับพืชได้นอกจากนี้ก็ยังมีเครื่องจักรปุ๋ยสั่งตัดที่สั่งการผ่านคอมพิวเตอร์แล้วก็ผสมออกมาเป็นปุ๋ยสูตรตามที่ต้องการเครื่องจักรนี้ทำงานได้รวดเร็วและแม่นยำค่ะแต่ว่าตอนนี้รัฐบาลยังไม่ได้จัดสรรอุปกรณ์มาให้กับทางสกต.ทำให้โครงการนี้ยังไม่เห็นผลมากเท่าไหร่ระหว่างที่รอสกต.ก็จะฝึกอบรมให้เกษตรกรสามารถผสมปุ๋ยสูตรใช้ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตอนนี้สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านปุ๋ยและเคมีได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ40เนื่องจากส่วนใหญ่มีการทำปุ๋ยพืชสดปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักเพื่อบำรุงดิน อย่างกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์อ้อยหายโศกตำบลบ้านผือมีการผสม

0: ปุ๋ยสูตรใช้เองด้วย
1: วันนั้นว้าวมากที่เห็นเครื่องตื่นเต้นเพราะว่ามันง่ายในการทำอะค่ะมันง่ายในการทำคือมันสามารถดูดผสมแล้วก็แค่คลิกเข้าไปในคอมพิวเตอร์แล้วมันก็ขึ้นสูตรเราไม่ได้ยุ่งยากมันก็ขึ้นสูตรแล้วมันก็ผสมดึงแม่ปุ๋ยผสมให้เราเสร็จด้วยความรวดเร็วมันต่างจากเดิมทีที่สกต.เองก็ส่งเสริมสมาชิกทำแต่ใช้วิธีผสมมือนะนะคะมันจะยุ่งยากนิดนึงค่ะก็เลยว่าเอ๊ะถ้าสมมติว่าเรามีเครื่องแบบนี้แล้วก็มารองรับให้กับสมาชิกของเราเราก็จะทำได้ง่ายขึ้นรวดเร็วขึ้น
0: ก็อยากให้เกษตรกรว้าวเหมือนกับที่นี่นะคะแต่ว่าโครงการปุ๋ยสั่งตัดเพื่อเกษตรกรไทยค่ะเขานำร่องไปก่อนใน3จังหวัดคือที่อุดรธานีชัยนาทและเชียงรายมีแผนดำเนินการในระยะแรก6เดือนจะสิ้นสุดเดือนกันยายนนี้เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้ปุ๋ยที่ถูกกับพืชถูกกับดินและราคาถูกด้วยแต่ว่าจนถึงตอนนี้ค่ะเริ่มเข้าสู่ฤดูการเพาะปลูกรอบใหม่แล้วแต่ว่าพื้นที่นำร่องก็ยังไม่ได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรในการผลิตปุ๋ยสูตรจึงอยากให้รัฐบาลเร่งจัดสรรให้กับสกต.ด้วยค่ะไปที่จังหวัดพิจิตรค่ะมีหมู่บ้านหนึ่งหันมาแปรรูปมูลสัตว์ตากแห้งเพื่อบรรจุกระสอบขายนะคะสามารถนำไปใช้บำรุงพืชในภาวะที่ปุ๋ยราคาแพงตอนนี้มียอดสั่งซื้อเข้ามาเป็นจำนวนมากเลยค่ะชาวบ้านทับเวียนทองหมู่ที่13ตำบลบึงบัวอำเภอวชิระบารมีจังหวัดพิจิตรนำหญ้าไปเลี้ยงวัวควายที่เลี้ยงไว้ในคอกค่ะช่วงนี้ที่นี่เขาเน้นเรื่องการใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากมูลสัตว์หรือว่าปุ๋ยคอกนำมาบำรุงดินมากขึ้นเพื่อลดต้นทุนการผลิตในการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรหลังจากที่ราคาปุ๋ยยูเรียปรับเพิ่มสูงขึ้นกว่าเท่าตัวตอนนี้กระสอบละกว่า 1,000 บาทแล้วนะคะหมู่บ้านทับเวียนทองเป็นหมู่บ้านที่อนุรักษ์โคกระบือซึ่งเกษตรกรก็จะเลี้ยงวัวและเลี้ยงควายเกือบทั้งหมู่บ้านหลายสิบครอบครัวก็ใช้วิกฤตในช่วงที่ปุ๋ยแพงนี่แหละค่ะเปลี่ยนให้เป็นโอกาสหันมาแปรรูปมูลวัวและมูลควายซึ่งมีเกษตรกรเลี้ยงรวมกันกว่า300ตัวนำมูลวัวมูลควายจากคอกเอามาตากแห้งเอามาขายสร้างรายได้เสริมตอนนี้ถือว่าเป็นช่วงที่ทำเงินได้ดีนะคะมียอดออเดอร์สั่งซื้อมูลควายเข้ามามากขึ้นหลายเท่าตัวเลยทีเดียวนายสุพัฒน์จันทระวงศ์อดีตผู้ใหญ่บ้านทับเวียนทองเล่าให้ฟังว่าหมู่บ้านทับเวียนทองนอกจากทำนาข้าวปลูกพืชไร่แล้วเกือบทุกหลังคาเรือนก็จะเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพเสริมโดยเฉพาะการเลี้ยงควายซึ่งปัจจุบันมีควายรวมแล้วกว่า300ตัวส่วนวัวมีอยู่สักประมาณ 50-60 ตัวได้ค่ะทุกเช้าชาวบ้านก็จะนำควายออกมาจากคอกเอามาเลี้ยงกลางทุ่งนารอบๆหมู่บ้านจากนั้นก็จะแยกย้ายไปทำความสะอาดคอกควายเก็บเอามูลควายหรือว่าขี้ควายนี่แหละค่ะมันจะกระจายอยู่บนพื้นปูนนำมาตากแดดทิ้งไว้ประมาณ3แดดหรือ 3-4 วันตากให้แห้งแล้วก็นำขี้ควายมาบรรจุใส่กระสอบส่งขายในราคากระสอบละ23บาทแต่ถ้ามีใครพกกระสอบมาด้วยก็จะขายในราคาถูกกว่าหน่อยนึงขายราคากระสอบละ20บาท
2: ในการที่เราจะนำมูลโคกระบือตากแห้งนะครับก็เช้าขึ้นมาเนี่ยเราต้องทำความสะอาดคอกใช่ไหมครับทำความสะอาดคอกก็เก็บกวาดมาตากแห้งประมาณ3แดดพอแห้งสนิทก็บรรจุกระสอบเก็บไว้จำหน่ายหรือว่ามีออเดอร์เข้ามาทีละ200 300กระสอบหรือว่าบางครั้งก็มีเป็นพันกระสอบนะครับเราก็จัดส่งให้หรือว่าผู้จัดซื้อนั้นมีความสะดวกที่จะมารับที่หมู่บ้านก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งครับ
0: สำหรับการนำมูลโคกระบือมาตากแห้งนอกจากชาวบ้านเก็บไว้บางส่วนเพื่อเอาไว้ใช้เองแล้วก็ยังมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายด้วยค่ะแต่ละวันจะมียอดสั่งซื้อเข้ามาที่หมู่บ้านวันละ 200-300 กระสอบหรือว่าบางวันมีมากกว่านั้นอีกทำให้ชาวบ้านมีรายได้ดีและถือเป็นการปรับตัวในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำค่าครองชีพสูงและปุ๋ยยาเคมีมีราคาแพงค่ะกว่า3เดือนที่ชาวบ้านในชุมชนท่าแผ่ใต้ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นเหม็นของฟาร์มเลี้ยงเป็ดค่ะส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้งไปทั่วชาวบ้านบางครอบครัวทนไม่ไหวนะคะต้องย้ายบ้านหนีล่าสุดมีข้อมูลที่อ้างว่ามีผู้เลี้ยงเป็ดรายนี้แหละค่ะไปรุกที่สาธารณะรุกป่าชุมชนเพื่อขยายพื้นที่สำหรับเลี้ยงเป็ดด้วยคุณสนธยาแก้วถำไปตรวจสอบเรื่องนี้ค่ะ
3: กลิ่นเหม็นจากความเลี้ยงเป็ดหลายร้อยตัวมานานเกือบ3เดือนทั้งการต้มเศษปลาเศษกุ้งและมูลเป็ดทำให้ครอบครัวพักดีชนชาวบ้านชุมชนท่าแพใต้ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งมีทั้งเด็กคนชราและผู้หญิงจำใจย้ายออกจากบ้านพักไปหาที่อยู่ใหม่ในต่างอำเภอเนื่องจากไม่สามารถทนกลิ่นเหม็นจากการเลี้ยงเป็ด

0: และการคุกคามขู่ทำร้ายจากเจ้าของฟาร์มเป็ดได้อีกต่อไป
1: ซึ่งก็คือเรื่องกินเนี่ยคือหนูยังได้รับผลกระทบเต็มๆหนูยังเดือดร้อนมาหัวบ้านนี่คืออยู่ไม่ได้เละเทะในบ้านคือนั่งกินข้าวอะค่ะนั่งไม่ได้เลยคือต้องแบบไปหากินข้างนอนซึ่งก็นอนก็คือมันเรารับอยู่ดีๆกินนั่นตีหนึ่งตีสองมันนี่คือกินแรงมากินนั่นข้าวเจ้ามูไปเลยจนไม่เราต้องตื่นขึ้นมากลางดึกซึ่งก็คือแบบมันนอนไม่รับอะซึ่งการเป็นการหาไส้ของหนูตอนนี้คือหนูยังต้องย้ายบ้านคืออยู่ไม่ได้เลยบ้านเองคือต้องไปอยู่บ้านเป็นคือต้องอพยพมันเลยคนในบ้านแม่นี่ตัวยาเนี่ยคือต้องไปอยู่ไกลๆแม่เพราะว่ามันได้รับผลกระทบจากเรื่องกินนี่เลยค่ะมันปัญหาอย่างแรงเลย
0: เจ้าของฟาร์มเป็ดยังได้นำแสลนหรือตาข่ายพลาสติกมาปิดกั้นพื้นที่ป่าสาธารณะของชุมชนท่าแพใต้เพื่อใช้ในการเลี้ยงเป็ดซึ่งเป็นการจงใจรุกล้ำที่สาธารณะที่ชาวบ้านในชุมชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันพนักงานร้านอาหารซึ่งตั้งอยู่ไม่ห่างจากฟาร์มเป็ดบอกว่าได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากกลิ่นเหม็นที่โชยมาแต่ละครั้งทำให้แทบอาเจียนส่วนลูกค้าแทบจะลุกหนีออกจากตัวร้าน
2: ลมพัดมาเวลาลมพัดมากลิ่นแรงมากค่ะแล้วก็บางทีลูกค้าที่ร้านก็ได้กลิ่นค่ะก็บางคนก็เขาก็ไม่ค่อยชอบกลิ่นมันแรง
3: เราเปิดร้านอาหารเนี่ยพอมีกลิ่นแบบนี้มันกระทบแบบว่าความรู้สึกของลูกค้าตอนกิน
2: ใช่ค่ะ
3: เขาย
2: ัง
3: ไง
2: เขาก็กลิ่นมันก็ถ้ากลิ่นมันไม่ดีเขาก็ไม่ค่อยชอบค่ะมันก็ลูกค้าก็จะถามอ่ะน้องกินอะไรคะทำไมกลิ่นมันแรงจังเลยก็บอกถ้าบอกว่านี่เขาก็ไม่รู้เหมือนกันเขาก็ไม่รู้ว่าสภาพเราแวดล้อมเราเป็นยังไงอะค่ะ
4: ลองประทานนะกลิ่นนี่กับก้อนพวกคุณมาก
0: ชาวบ้านชุมชนท่าแพใต้ได้ร้องเรียนไปยังหลายหน่วยงานรวมถึงเทศบาลเมืองทุ่งสงเพื่อให้เร่งแก้ปัญหาเพราะแมลงวันที่มีเป็นจำนวนมากและกลิ่นเหม็นรุนแรงส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตเป็นอย่างมากโดยก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองทุ่งสงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบฟาร์มเป็ดดังกล่าวซึ่งทราบว่าไม่ได้ขออนุญาตเลี้ยงแต่อย่างใดและมีคำสั่งให้ปรับปรุงระบบการเลี้ยงแต่ก็ยังมีกลิ่นเหม็นเหมือนเดิมและสิ่งที่ชุมชนกังวลเป็นอย่างมากคือเจ้าของฟาร์มเป็ดมีพฤติกรรมก้าวร้าวในลักษณะคนเชื่อนในภาษาถิ่นใต้
5: ชาวบ้านที่เดือดร้อนนี่หลายหลังก็เกรงว่าทางหน่วยงานนะคะเหมือนกับว่ายื้อเวลาหรือเปล่าที่ว่าการแก้ไขตรงนี้ค่ะคือถ้าคนที่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะคะก็จะไม่มีความรู้สึกที่ว่าได้รับผลกระทบเรื่องกลิ่นเหม็นเนี่ยค่ะก็ยังไม่แน่ใจยังไม่มีความเชื่อมั่นในหน่วยงานนะคะ
0: ชาวชุมชนท่าแพใต้ให้ข้อมูลว่าเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองทุ่งสงให้เจ้าของฟาร์มเป็ดปรับปรุงระบบการเลี้ยงเป็นเวลา30วันทั้งที่ฟาร์มเป็ดดังกล่าวไม่ได้ขออนุญาตเลี้ยงสัตว์มาตั้งแต่ต้นรวมถึงสถานที่เลี้ยงก็อยู่ในชุมชนเมืองหนาแน่นและเจ้าของฟาร์มเป็ดได้รุกล้ำยึดครองพื้นที่สาธารณะจึงเรียกร้องไปยังจังหวัดนครศรีธรรมราชและหน่วยงานสาธารณสุขเข้ามาบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนสนธยาแก้วขำไทย PBS รายงาน
6: พูดถึงการค้าชายแดนไทยลาวและเวียดนามแต่ละปีมูลค่าสูงถึง 5-7 พันล้านบาทเป็นมูลค่าการส่งออกนะคะฟังแล้วเหมือนจะดูดีค่ะแต่คุณผู้ชมคะมันมีปัญหาหนึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อกลางปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันค่ะผู้ประกอบการส่วนใหญ่ในจังหวัดนครพนมเขาถูกอายัดบัญชีเพราะว่าต้องสงสัยว่าบัญชีไปเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าเรื่องนี้มีการร้องเรียนไปยังรัฐสภารวมถึงตำรวจไซเบอร์แล้วนะคะคุณยุทธนาอินทศรไปติดตามเรื่องนี้ค่ะ
7: พนักงานเร่งนำสินค้าอุปโภคบริโภคลำเลียงเสารถบรรทุกเพื่อเตรียมส่งขายในประเทศลาวและเวียดนามตามคำสั่งซื้อแต่นี่ไม่ใช่เหตุการณ์ปกติเพราะจากเดิมที่มีออเดอร์สินค้าวันละ 3-4 ตู้คอนเทนเนอร์ปัจจุบันเหลือเพียงวันละ 1-2 คันรถเท่านั้นเป็นผลกระทบมาจากผู้ค้าหรือผู้ส่งออกในจังหวัดนครพนมส่วนใหญ่ถูกอายัดบัญชีธนาคารจากตำรวจสืบสวนสอบสวน

0: อาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือสอทโดยอ้างว่าเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าในประเทศผู้ส่งออกสินค้ารายใหญ่ในจังหวัดนครพนมให้ข้อมูลว่าต้องปรับตัวจากการถูกอายัดบัญชีโดยเปลี่ยนมารับโอนเงินผ่านธนาคารภายในประเทศคู่ค้าเท่านั้นซึ่งทั้งลาวและเวียดนามมีค่าธรรมเนียมโอนข้ามประเทศค่อนข้างสูงแต่ก็ต้องยอมรับกำไรที่ลดน้อยลงเพื่อให้ธุรกิจเดินหน้าต่อไปได้ขณะที่ผู้ประกอบการบางคนยังต้องต่อสู้คดีที่ตกเป็นจำเลยในคดีฉ้อโกงแม้ที่ผ่านมาจะเคยเดินทางไปยื่นเอกสารหลักฐานทั้งหมดต่อรัฐสภาและสอทเพื่อขอความช่วยเหลือแต่ก็ยังมีบางคดีที่พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและยังไม่เชื่อว่าผู้ประกอบการไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
1: ตอนนี้กำลังคาราคาซังผมก็มี 2-3 เคสอยู่ตอนนี้คือม้าหนึ่งอ่ะคือเขาไม่ยอมปลดให้เลยคือไม่ยอมปลดก็รอขึ้นศาลอย่างเดียวเราก็รอไปแล้ว
2: มันยังมีไหมครับเรื่องม้าหนึ่ง
1: มีครับผมมีอยู่ตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ5 เคสแต่มีเคส101ผมต้องไปให้ปากคำอันนี้ก็เล่นหนักครับอันนี้คือเราก็ตามเนาะก็ไม่เป็นไรครับผมก็ไปแจ้งแล้วก็ตอนนี้ก็มีเรียกผมก็ให้ปากคำเพิ่มเราก็พร้อมในสิ่งที่เราคิดว่าเราทำถูกต้องเพราะว่า1เนี่ยบริษัทเรานี่ส่งออกเนี่ยมันต้องมีบัญชีมันเป๊ะมันมีบัญชีซื้อบัญชีขายภาษีซื้อภาษีขายเราทำงบดุลชัดเจน
0: เช่นเดียวกับผู้ส่งออกอำเภอบ้านแพงยอมรับว่าได้รับผลกระทบอย่างหนักจากยอดขายที่ลดลงมากกว่าครึ่งจึงเปลี่ยนมาค้าขายด้วยระบบเงินสดแทนพร้อมตั้งข้อสังเกตการอายัดบัญชีผู้ส่งออกจะทำให้ขาดสภาพคล่องการประกอบธุรกิจหยุดชะงักและเสียโอกาสการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านจึงเรียกร้องให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะบัญชีม้ากับบัญชีค้าขายสามารถตรวจสอบที่มาของเงินได้ชัดเจนแตกต่างกัน
3: ตอนนั้นก็เช็คก็เด้งครับเช็คก็เด้งแล้วก็คุยกับบริษัทว่าบัญชีโดนที่นี้บริษัทก็หาว่าเราเป็นพวกบัญชีม้าเป็นอะไรอีกก็ไม่ส่งสินค้าให้เราครับก็ตอนนั้นก็ขอเงินกับลูกค้าที่เขายังเป็นหนี้เรานะก็ทยอยขอเงินส่วนนั้นเพื่อมาซื้อสินค้านะตอนซื้อสินค้าก็จ่ายเงินสดครับเพราะว่าเขาไม่ให้โอนครับก็
2: เขาก็กลัวเรา
3: อีกข้อหนึ่งครับผมก็ทำให้ธุรกิจชะงักมากครับเดินไปยากมากครับ
0: สำหรับวิธีการที่บัญชีม้าเข้ามาเกี่ยวข้องกับผู้ส่งออกมาจากคู่ค้าในต่างประเทศต้องนำเงินไปแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินไทยหรือไปซื้อเงินไทยที่โต๊ะแลกเงินจากนั้นโต๊ะแลกเงินจะประสานเครือข่ายที่อยู่ในไทยให้โอนเงินแทนซึ่งมีหลายกรณีที่เงินเข้าบัญชีผู้ส่งออกมาจากการหลอกลวงในประเทศไทยทำให้บัญชีของผู้ส่งออกต้องสงสัยเป็นบัญชีม้าจึงถูกอายัดบัญชีและกระทบต่อธุรกิจการส่งออกจนถึงปัจจุบันยุทธนาอินทศรไทย PBS รายงาน
4: ทีมข่าวยังคงติดตามการยกเลิกสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ในหลายจังหวัดค่ะส่งผลกระทบกับชาวบ้านเป็นจำนวนมากนะคะมีตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนก็คือที่จังหวัดมหาสารคามค่ะชาวบ้านยังมีความหวังว่าคดีอาญาฐานฉ้อโกงซึ่งอัยการอยู่ระหว่างพิจารณาจะนำไปสู่การสั่งฟ้องคณะกรรมการสมาคมได้ขณะเดียวกันค่ะพวกเขาก็ยังคงเดินหน้าในการทวงเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างต่อเนื่องชาวบ้านในอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามซึ่งเคยเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วาปีปทุมจำกัดเดินทางไปยื่นเอกสารและแสดงตัวเพื่อขอรับเงินหุ้นคืนเนื่องจากได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกตั้งแต่ต้นปี2568มีบางคนที่ได้รับเงินแต่ว่าหลายคนยังต้องผิดหวังค่ะเนื่องจากเจ้าหน้าที่สหกรณ์แจ้งว่ายังไม่ถึงคิวการจ่ายเงินเนื่องจากในปี2568มีสมาชิกลาออกไปกว่า 2,400 คนแต่ว่าสหกรณ์จ่ายเงินหุ้นให้กับสมาชิกไปแล้ว 1,600 คนยังเหลืออีกเกือบ800คนที่ยังต้องรอคิวเพราะว่ามีจำนวนสมาชิกลาออกเป็นจำนวนมากแล้วก็ออกพร้อมกันชาวบ้านส่วนใหญ่เขาอ้างว่าพวกเขาไม่ได้อยากเป็นสมาชิกสหกรณ์นะคะแต่ว่าถูกบังคับให้สมัครหลังจากที่ไปสมัครแล้วเพื่อเป็นสมาชิกสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์วาปีปทุมและกองทุนชาปนกิจสงเคราะห์วาปีปทุมเพราะว่าหากเสียชีวิต ทายาทจะได้ค่าสงเคราะห์ศพละ 800,000 บาทแต่ประมาณปี2564ทางสมาคมเริ่มจ่ายเงินไม่ครบและค้างจ่ายต่อมาในปี2567นายทะเบียนสั่งยุบสมาคมชาวบ้านได้ดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญากับคณะกรรมการสมาคมแต่ว่าคดีอาญาฐานฉ้อโกงอัยการสั่งไม่ฟ้องหลายคดียังเหลืออีก2คดีซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาซึ่งชาวบ้านก็ยังมีความหวังค่ะชาวบ้านเรียกร้องให้นายทะเบียนหรือว่าสหกรณ์จังหวัดมหาสารคามมาตรวจสอบสหกรณ์ออมทรัพย์วาปีปทุมจำกัดว่าการจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์เป็นไปตามกฎหมายหรือไม่และการที่สหกรณ์มาใช้อาคารของสมาคมชาปนกิจถูกต้องตามระเบียบหรือไม่และมีความเชื่อมโยงกันยังไงด้านเจ้าหน้าที่นิติกรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคามให้คำแนะนำกับชาวบ้านให้ทำหนังสือถึงสหกรณ์จังหวัดเพื่อให้นายทะเบียนพิจารณาออกหนังสือคำสั่งตามระเบียบให้สหกรณ์จ่ายหุ้นคืนให้กับสมาชิกเพราะว่ามีการอนุมัติการลาออกของสมาชิกไปแล้วโดยที่ผ่านมาทางสหกรณ์อ้างว่าทางสหกรณ์จังหวัดเพียงแค่ออกหนังสือแนะนำให้จ่ายหุ้นไม่ใช่การสั่งการและทางสหกรณ์อยู่ระหว่างชี้แจงกับสหกรณ์จังหวัด
5: เพิ่นก็สิเฮ็ดตามขั้นตอนก็อาจสิโดนแน่แต่กับพี่น้องก็ฝากความหวังไปน้ำเพิ่นจ้ะฝากความหวังกับสหกรณ์แม่นค่ะฝากไว้กับทางจังหวัดเพิ่นสิแนะนำให้ค่ะเพราะว่าพี่น้องไทยบ้านเฮาสมาชิกบ้านเฮาก็จังเห็นแล้วเนาะค่ะเฒ่าๆตาหลายๆก็บ่มีก็เที่ยวมาหลายก็ค่าใช้จ่ายก็สูงค่ะเพิ่นก็สงสารอยู่เพิ่นก็สิพยายามติดตามเรื่องให้ค่ะ
4: ความคืบหน้าหลังจากการยุบเลิกสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์วาปีปทุมและกองทุนชาปนกิจสงเคราะห์วาปีปทุมนายทะเบียนประจำท้องที่เทศบาลตำบลวาปีปทุมมีคำสั่งแต่งตั้งร้อยตำรวจตรีสุรสิทธิ์เหลืองอรัญภาให้เป็นผู้ชำระบัญชีตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะซึ่งจะเริ่มดำเนินการทันทีคาดว่าเดี๋ยวเร็วนี้จะมีการแจ้งให้เจ้าหนี้ของสมาคมโดยเฉพาะคนที่ถูกค้างค่าสงเคราะห์ศพเข้ามายื่นเอกสารแสดงตนต่อผู้ชำระบัญชีและเตรียมจัดประชุมเจ้าหนี้ของสมาคมชาปนกิจด้วยค่ะส่งท้ายวันนี้ค่ะด้วยเสน่ห์ของธรรมชาติที่ป่าสนภูเรือจังหวัดเลยนะคะสดชื่นด้วยไอหมอกที่ลอยมาปะทะหน้าแล้วก่อนที่จะไปชมฟ้าหลังฝนที่สดใสค่ะฝนที่ตกชุกทั่วพื้นที่จังหวัดเลยในระยะนี้ไม่เพียงแค่มอบความชุ่มฉ่ำค่ะแต่ว่ายังสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวช่วงเข้าหน้าฝนที่อุทยานแห่งชาติภูเรือให้สวยงามไปในอีกรูปแบบโดยเฉพาะที่บริเวณป่าสนซึ่งอยู่ในจุดที่สูงจากระดับน้ำทะเลกว่า 1,300 เมตรพอฝนหยุดตกก็จะเกิดหมอกลอยห้อมล้อมผืนป่าเอาไว้แบบนี้นะคะสวยงามราวกับเทพนิยายเลยทีเดียวอีกจุดหนึ่งที่สวยงามยามเช้าก็คือจุดชมวิวยอดภูเรือช่วงที่ไอหมอกลอยกระทบกับแสงแดดแสงอาทิตย์อ่อนๆหลายคนบอกว่าเห็นแล้วทำให้จินตนาการราวกับอยู่บนสวงสวรรค์ได้สัมผัสกับความสวยงามและความมหัศจรรย์ได้ไม่แพ้ช่วงฤดูหนาวเลยทีเดียวค่ะนางสาวเนตรภางามเนตรหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเรือบอกว่าเสน่ห์ของภูเรือในช่วงฤดูฝนก็คือธรรมชาติที่เขียวขจีของผืนป่ามีอากาศเย็นสบายตลอดวันอุณหภูมิเฉลี่ยเพียงแค่18องศาเซลเซียสเท่านั้นโดยเฉพาะในช่วงเช้าที่สายหมอกหนาปกคลุมไปทั่วทั้งยอดภูพร้อมกับทิวเขาสลับซับซ้อนท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบสงบและเย็นสบายอยากจะเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวมาสัมผัสและซึมซับความประทับใจได้ที่ภูเรือจังหวัดเลยทั้งหมดนี้คือจับตารอบทิศค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมวันนี้ดิฉันอัญชลีอมรโมลีพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ามไปรู้ให้ลึกว่าวาซาบิที่ขายอยู่ในท้องตลาดตอนนี้มันไม่ใช่วาซาบิแท้จริงไหมปลอมหรือเปล่า
1: โอ้นี่ไงเป็นขั้นๆนี่คือวาซาบินะเนี่ยการปรุงวาซาบิถ้าปล่อยไว้นานๆนะฮะยิ่งดียิ่งอร่อยนะครับปล่อยไว้3ปีโอ้โห3ปีกว่าจะได
0: ้แล้วส่วนไหนของต้นวาซาบิที่ให้รสชาติจี๊ดขึ้นสมองได้บ้าง
1: นี่หนูลากนะหนูนะเกกินนะ
2: คาราเมลครับ
0: ตามไปชิมให้ตื่นตากันทั้งตอนเลยในดูให้รู้ตอนวาซาบิเท่ากับปลอมญี่ปุ่นขายของปลอมจริงหรือวันอาทิตย์นี้เวลา 11:00 นทางไทย PBS
3: รายการที่จะมาเติมเต็มวันหยุดพักผ่อนของคุณวันนี้เราจะพาไปชมเทคโนโลยีอื่นๆที่เขามีในงานนี้ด้วยนะคะ
4: รายการที่จะมอบสาระและรอยยิ้มให้กับ

0: ครอบครัวเปิดแสดงละครเวทีรูปแบบใหม่ค่ะใช้ทั้งเมืองเป็นโรงละครเฉพาะกิจ
1: รายการที่จะให้คุณทันไปกับเรื่องราวดีๆทั่วทุกมุมโลก
2: ก็เติมไฟฝันที่อังกฤษค่ะเพราะเขามีการเปิดหลักสูตรเวทมนต์ขึ้นมาจริงๆค่ะ
1: รายการที่จะพาคุณไปรู้จักสีสันของโลกใบนี้ให้มากกว่าที่เคยชมพิพิธภัณฑ์ในกรุงเบอร์ลินประกาศพร้อมส่งมอบหัวกะโหลกมนุษย์คืนให้กับแอฟริกาตะวันออก
3: ในรายการสีสันทั้งโลกทุกวันอาทิตย์เวลา 11:30 น.ทางไทย PBS

0: อเคสัปดาห์นี้เกิดเรื่องวุ่นที่ร้านพี่เด่นเมื่อเหล่าเพื่อนๆคุยกันยังไงก็ไม่รู้ได้ปลาเผามา1ตัวซะงั้นและทำไมพี่รับถึงต้องเข้าไปเต้นในห่วงแบบนั้น
1: พร
0: ้
1: อมนะครับ1 2 3ไปตึ๊บ
0: พบกับความสนุกล้นจอกับซิทคอมฮาๆและภาษาอังกฤษในชีวิตจริง I know okay วันเสาร์นี้ 8:00 น.ทางไทย PBS กดหมายเลข3นะครับ
2: ท่องโลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะการตากเสื้อผ้าด้วยแสงแดดเป็นวิธีที่ช่วยประหยัดพลังงานและลดค่าไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพครับเมื่อเทียบกับการใช้เครื่องอบผ้าที่ใช้ไฟฟ้าสูงการใช้พลังงานธรรมชาติอย่างแสงอาทิตย์จึงเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนอกจากจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วแสงแดดยังช่วยฆ่าเชื้อโรคและลดกลิ่นอับทำให้เสื้อผ้าสะอาดและสดชื่นมากขึ้นด้วยนะครับ

0: ปลือกนอกเยอะๆไม่จําเป็นเอาข้างในให้ได้แม่นก่อนแล้วเปลือกข้างนอกมันถึงจะกลายเป็นเปลือกที่สวยไม่งั้นมันขึ้นสเตจไม่ได
1: ้ถ้าเปรียบเทียบเราเป็นสินค้า
2: ครับ
1: เสื้อผ้าคือแพคเกจจิ้งไม่ได้แปลว่าต้องเยอะแบบพี่นะแต่พี่รู้สึกว่าที่ใส่มาวันนี้มันยังไม่พอ
3: คือ first impression เนี่ยจำเป็นมากสำหรับโลกปัจจุบันนี
2: ้
3: โดยเฉพาะอย่างยิ่งโลกที่สิ่งที่น่าสนใจมันเต็มไปหมด
4: มาลุยกันต่อกับสัปดาห์ที่3ของการเฟ้นหาผู้คว้าตำแหน่ง The Best of Street Master คนแรกของเมืองไทยกันครับจาก16 performers ระดับ All Star ทั่วฟ้าเมืองไทยพวกเขาต้องมาทำการแข่งขันชิงพื้นที่เป็น10ทีมสุดท้ายให้ได้ซึ่ง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้นักสู้ที่ผ่านเข้ารอบมาแล้วทั้งสิ้น7ทีมด้วยกันและยังเหลืออีก8ทีมกับตั๋ว3ใบสุดท้ายเท่านั้นที่จะได้ผ่านเข้ารอบมาร่วมลุ้นร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจให้กับไทยเพอร์ฟอร์เมอร์สบนถนนสายนี้ในสตรีทมาสเตอร์ถนนคนโชว์ได้เลยครับ
2: โชว์แรกของเราครับเป็นน้องๆที่เดินทางมาไกลครับเดินทางมาจากจังหวัดสุรินทร์ฮะมีนวมกับท่วงทํานองนะมาผสมผสานกันครับความแข็งแกร่งหนักแน่นและความอ่อนช้อย
5: สวัสดีครับพวกผมทีมบุรุษีขีตาศิลป์มาจากโรงเรียนบ้านบุรุษีจังหวัดสุรินทร์ครับมันคือการต่อสู้และเอามาผสมกับการเต้นแอโรบิกครับบางครั้งก็เหนื่อยบ้างครับพวกผมก็ผ่านมาได้ครับ
6: บางทีก็อยากเลิกเต้นบ้างครับแต่ก็เพื่อนเป็นกำลังใจให้ครับ
7: การแสดงของผมแบ่งเป็น3ช่วงครับ1ไหว้ครู2เต้น3ต่อสู้ครับ
5: มั่นใจครับพวกพี่คนอื่นเขาก็เก่งครับแต่พวกผมเก่งกว่าครับ
8: ฝากท่านคณะกรรมการช่วยเลือกทีมพวกผมด้วยนะครับขอบคุณครับ
4: บุรุษีขีตศิลป์ครับ

0: สีกีนสินแล้วแนะนำตัวหน่อยครับชื่ออะไรครับ
1: สวัสดีครับชื่อวินครับ
2: สวัสดีครับผมชื่อบางปอนครับ
0: บางปอนชื่ออะไรครับ
3: สวัสดีครับผมชื่อปอนครับ
0: ปอนอ๋ออีกคนเลยต้องบางปอน
4: สวัสดีครับผมชื่อพอดครับ
5: สวัสดีครับผมชื่อเช่ครับ
6: สวัสดีครับผมชื่อพีทครับ
7: สวัสดีครับผมชื่อตองครับ
0: โอ้ตองนี่ตองตัวเจ็บเลย
8: สวัสดีครับผมชื่ออาชีครับ
9: สวัสดีครับผมชื่อเกมครับ
0: พร้อมจะฟังคอมเมนต์หรือยัง
1: พร้อมแล้วครับ
0: พร้อมแล้วนะครับอยากฟังคนไหนก่อนครับ
1: พี่เก่งครับ
0: พี่เก่งเลยนะ
1: คร
0: ับ โอเคอ้าวได
10: ้สวัสดีเด็กนะครับสวัสดีนะครับ
0: ครับ
10: พอเป็นเรื่องของแม่ไม้มวยไทยเรารู้สึกว่าอาจจะต้องมีอีกคือความเข้มแข็งจุดที่เข้มแข็งมันยังอาจจะไม่พอไม่ได้แปลว่าต้องเข้มแข็งเท่าผู้ใหญ่นะครับ
0: ครับ
10: แต่หมายถึงว่าในวัยของเราอ่ะอินเนอร์ต่างๆหรือความรู้สึกอ่ะเราอาจจะต้องการความเข้มแข็งมากกว่านี
0: ้
10: แม่ไม้มวยไทยจินตลีลาเนี่ยไม่ได้ไม่มีเลย
0: มันมีให้ดู
10: มันมีให้เห็นอยู่หลากหลายเราจึงอยากเห็นอะไรที่มันแตกต่างจริงๆครับ
0: นี่พี่เก่งออกซิงเกิลใหม่นะเราจะเสียคนไป10กว่าคนที่จะต้องติดตามซะแล้วยิ้มยิ้มให้พี่เก่งทีนึงลูกเออ
10: ขอบคุณครับยิ้มธุรกิจมาก
0: โอ้โหเจ้าคนนี้ยิ้มธุรกิจโอเคครับคุณเล็กครับ
11: คุณครูหนูมาด้วยหรือเปล่าน
0: ี่ครับมาแล้วครับ
11: ต้องบอกว่าเด็กประถม5เนี่ยทําอะไรได้แค่เนี่ยเก่งมากลูกตอนนี้เนี่ยมันจะมีท่าเยอะมากการที่มีท่าเยอะมากเนี่ยแกนของท่าเบสิกมันยังไม่ได้เพราะว่าแกนของท่าเบสิกนี่ก็คือเซนเตอร์ที่มันสร้างพลังตรงนี้ยังไม่มีจะต้องไปซิทอัพวันละ100หนสร้างเซนเตอร์นะหรือยกเวทหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
0: ค
11: ือมันต้องมีเซนเตอร์แล้วนี้มันมีแต่ท่า มันก็เลยดูปืนไม้มันเลยดูหยองแหยงมันไม่ได้มาจากข้างในที่มันเป็นนักสู้เพราะฉะนั้นเนี่ยความเป็นมวยของเขาหายไปมันกลายเป็นระบำ แต่ถึงระบำแล้วก็ต้องมีเซนเตอร์นะอันนี้เรื่องใหญ่มากซึ่งคนมักจะมองข้ามให้เปลือกนอกเยอะๆไม่จำเป็นเอาข้างในให้ได้แม่นก่อนแล้วเปลือกข้างนอกมันถึงจะกลายเป็นเปลือกที่สวยนะคะอันนี้ก็นั่นหนึ่งตายังไม่โฟกัสมันไม่ได
0: ้
11: มันต้องเฮ้ยต้องมองว่าฉันกำลังทำอะไรเรื่องของการโฟกัสมันยากแต่มันต้องค่อยๆทำเขาจะโตขึ้นมาเป็นผู้ชายหรือเป็นนักแสดงที่มีพลัง
0: ครับ
11: ไม่ใช่มีแต่ท่านะคะแต่คุณครูเนี่ยต้องค่อยๆทำค่อยๆไปอย่ารีบร้อนให้แต่ท่า
0: ครับขอบคุณครูเล็กด้วยนะครับพี่บิงครับเชิญครับ
12: น้องๆอ่ะเขาเก่งมากเกินกว่าที่จะไม่ให้ผ่านแต่ก็เก่งน้อยเกินกว่าที่จะให้ผ่านพวกคุณน่ะใจเต็มร้อยแล้วฝึกมาเต็มร้อยยกตัวอย่างเช่นอย่างเพลงที่เปิดมาเนี่ยการเรียงเพลงเนี่ยด้วยยุคสมัยนี้เนี่ยมันต้องเข้าฮุกเลยพอคุณเปิดมา A1 เนี่ยนิ่งนั่งนิ่งนั่ง
0: คนไถฟีดเปลี่ยนแล้ว
12: เขาไถฟีดไปที่อื่นแล้ว
0: ครับผม
12: แต่ถ้าคุณเปิดมาพวกปังปังปังกระโดดตีลังกาตีศอกตีเขาเนี่ยผมเชื่อว่าเขาจะอยู่ดูคือ first impression เนี่ยจำเป็นมากสำหรับโลกปัจจุบันนี
0: ้
12: โดยเฉพาะอย่างยิ่งโลกที่สิ่งที่น่าสนใจมันเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นนะครับน้องๆถ้าจะเกลียดอะไรเนี่ยขอให้ไปเกลียดพี่เก่ง
0: นั่นไงจบสวยอีกแล้ว
12: คำติติงของพี่คือน้องๆเนี่ยเด็ดที่สุดแล้วนะครับแต่แอบชื่นชมอาจารย์นะครับที่พยายามพาน้องมาถึงตรงนี้ได้นะครับเพียงแต่ว่าอาจารย์ช่วยอีกนิดนึงผมว่าน้องเข้ามาจากสุรินทร์เนี่ยเราอาจจะมีจาพนมคนที่2จากจังหวัดสุรินทร์ในกลุ่มนี้ก็ได้ครับ
0: ครับขอบคุณนะครับพี่ปิงครับพร้อมจะฟังคำตัดสินหรือยังครับลูกๆพร้อมหรือยังครับมันต้องมีพลังเราเป็นลูกผู้ชายพี่เก่งครับคุณจะให้น้องๆผ่านหรือไม่ผ่านครับ
13: สมมุติเข้ารอบมีเวลาอีก1เดือนเราคิดว่าเราจะก้าวกระโดดแบบสามารถพัฒนาไปแบบพี่ว้าวได้ไหมกรรมการทุกคนแบบไม่มีที่ติเลยสู้ไม่สู้
14: สู้คร
13: ับ สู้ไม่สู้
14: สู
13: ้โอเคผมจะเชื่อคุณนะ
0: พี่บิงครับ
12: ต้องกราบขอโทษครูเล็กด้วยนะครับที่ผมยื่นดาบให้ครูเล็กนะครับ น้องๆพี่ขออนุญาตไม่ให้ผ่านนะครับ
0: ครับเรามาลุ้นกันตอนนี้1ผ่าน1ไม่ผ่านตัดสินครูเล็กครับผ่านหรือไม่ผ่านครับ
11: ถึงหนูจะไปได้แค่ไหนก็เหอะก็ไปลองดูไหม
0: เอาแล้วไงเอาแล้วไง
11: ไปลองดูไหมนะไม่เห็นจะเป็นไรเลยถ้าไปเข้าไปแล้วข้างหน้าไม่ได้ก็ไม่เห็นไปเลยแต่หนูจะมีเวลา1เดือนที่หนูจะไปฝึกหนูจะได้เก่งขึ้นโอเคไหมเห็นไหมใน1เดือนนะไปสู้กันมาผ่านค่ะ
0: เซเว่นดีน้องๆด้วยนะครับภูมิฤศีขี่จะสินกันผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเลยขอบคุณนะครับน้องๆครับยินดีด้วยนะครับโอ้โหร้องไห้เลยนะมีน้ำตาเลยนะฮะโชว์ต่อไปของเราครับชายผู้นี้ครับวันนี้เขาจะพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นครับว่าเวทมนต์มีอยู่จริงฮะ
8: สวัสดีครับชื่อมาร์ตินครับเป็นนักมายากลครับแรงบันดาลใจในการเล่นมายากลครับงานโรงเรียนตอนสมัยประถมครับร้านขายมายากลมาเปิดโต๊ะขายของครับแล้วก็ได้รู้จักกับมายากลครั้งแรกในวันนั้นนะแล้วต่อมาก็จะมีคุณพ่อได้ประดิษฐ์อุปกรณ์มายากลให้เล่นด้วยครับชิ้นแรกที่คุณพ่อประดิษฐ์ให้จะเป็นมายากลกล่องไม้ขีดครับถ้าจากวันนั้นคุณพ่อไม่ได้สอนต่อเราอาจจะไม่ได้ต่อยอดมาจนถึงทุกวันนี้ก็ได้จุดที่ยากของมายากลครับมันจะยากตรงที่ว่านอกจากเรารู้วิธีการนอกจากเรารู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเราจะทำยังไงให้สิ่งเหล่านี้มันกลายเป็นเวทมนต์ได้จริงๆเพราะว่าเราต้องการให้ภาพที่ออกมาครับเราคือผู้วิเศษอ่ออย่างเช่นเราเสกนกมันต้องไม่ใช่การที่ว่าเราหยิบนกมาแล้วถือให้คนดูมันจะต้องเป็นการที่จากมือเปล่าหยิบนกหรือเสกนกออกมาให้มันดูวิเศษดูเป็นไปไม่ได้ครับเพราะงั้นตรงนี้จะเป็นส่วนที่ยากรวมถึงว่าการทำให้มันเป็นคาแรคเตอร์ตัวเองด้วยครับที่ผ่านมาการเล่นมายากลเนี่ยมันเป็นการพิสูจน์ตัวเองจากคนรอบตัวตลอดเวลาเลยจะต้องพิสูจน์จากที่บ้านว่าโอเคเราเล่นมายากลมันช่วยให้เราฝึกได้ดีนะช่วยให้เรามีสมาธิมันเป็นการพักผ่อนเป็นการอยู่กับตัวเองแต่ว่าก็จะมีผู้ใหญ่ที่บ้านเนี่ยแหละครับเขาก็จะรู้สึกว่าพักมายากลไปก่อนไหมไปเรียนหนังสือก่อนทุ่มเทก่อนแต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเราจำเป็นต้องอยู่กับมายากลจริงๆเพื่อเป็นการคุยกับตัวเองเหมือนกันได้พักใจครับคุณพ่อเขาโพสต์ใน Facebook ครับว่าวันนี้มาดูลูกชายแสดงมายากลที่สยามใช่ครับก็เป็นสตรีทโชว์โพสต์ลง Facebook แล้วก็มีเพื่อนคุณพ่อคนหนึ่งมาคอมเมนต์ลูกชายเก่งมากเลยนึกถึงตอนเราเด็กๆเนาะที่คุณพ่อชื่อตนสันนะครับพี่ตนสันไปซื้ออุปกรณ์มายากลแล้วเราก็นั่งดูก็เลยเข้าใจว่าอ๋อจริงๆคุณพ่อเนี่ยซื้ออุปกรณ์มายากลเล่นมาตั้งแต่เด็กแล้วเขาแค่ไม่เคยพูดกับเราเท่านั้นเอง

0: อื่นชื่นชมจากหัวใจนี่คือสตรีทมาสเตอร์ของจริงเพราะว่าจริงๆแล้วนักมายากลเนี่ยเขาจะไม่ชอบให้ใครมายืนด้านหลังกดดันไหมเมื่อกี้ที่พอมีคนมายืนใกล้ด้วยแล้วก็ข้างๆด้วยในการที่จะมาจับผิดเราอ่ะ
1: จริงตื่นเต้นมากๆครับ
0: แต่พี่ยังทึ่งไม่หายเราเอานกเข้าไปไว้ในตัวได้ต้องแบบเยอะมากแถมสุดท้ายกงมันหายไปไหนเนี่ยยังงงอยู่เลยนะฮะอ่ะพี่พิงครับ
2: วันนี้มันอาจจะเป็นแบดเดย์ของคุณก็ได้เนาะมันก็เลยมีสิ่งผิดพลาดกึกกักกึกกักเต็มไปหมดเลยนะครับน้องแต่ว่าผมเชื่อว่าคุณทำเต็มที่แล้วนะครับขอชื่นชมในแง่ของการที่เป็นคนตามฝันของคุณครับ
0: ขอบคุณครับพี่พิงครับคุณเล็กครับ
3: ก็ชื่นชมนะคะยิ่งงานพวกนี้สมาธิเยอะมาก
0: ครับ
3: พอสมาธิหลุดนิดมันก็จะหลุดๆนะฮะแต่ว่าก็เห็นวิธีแก้ปัญหาได้เก่งมากเนาะก็ต้องบอกว่าสนุกดีเพลินดีนะคะ
4: ผมชอบเพราะรู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่คุณมีคือ
0: ว้าว
4: การเล่นกับดนตรีไม่รู้ว่าซ้อมมาแบบนี้หรือเปล่าแต่มันตรงไทมิ่งที่นกมันออกมากับดนตรีพอดี
0: โป๊ะมันลงโป๊ะพอดี
4: ทำให้แบบอรรถรสในความว้าวมันว้าวมากขึ้นโดยรวมนะครับก็ประทับใจครับแต่มีจุดที่ต้องปรับปรุงเลยนะทีมอื่นจะมีกลางๆกับดีแต่ของคุณมีดีมากๆกับ
0: แย่เลย
4: แย่เลยครับผม
0: คุณเล็กจะผ่านไม่ผ่านครับ
3: เขาเล่นในขนาดนี้เธอจะให้เขากลับบ้านมือเปล่าไปได้ไงอ่ะ
0: โอ้ผ่านนะฮะ
3: จ้ะ
0: ผ่านนะครับเอาแล้วผ่านแรกมาแล้ว
2: เพราะเมื่อกี้นี้คุณครูเล็ก
0: รับไปแล้ว
2: เพราะมันผมต้องขออนุญาตนะคร
0: ับได้ครับ
2: น้องครับอย่าฟังคำใครแม้แต่คำผมนะครับขอให้คุณตามฝันของตัวเองต่อไปนะครับแต่วันนี้เนี่ยผมเชื่อว่ามันอาจจะเป็นแบดเดย์ของคุณผมจึงไม่สามารถให้ผ่านได้นะครับไม่ผ่านครับ
0: 1ผ่าน1ไม่ผ่านคุณคือคนตัดสินว่ามาร์ตินจะได้ไปต่อในรอบต่อไปหรือไม่เก่งทัชยะผ่านหรือไม่ผ่านครับ
4: ผมเชื่อว่าคนคนนี้มีของอะไรบางอย่างดังนั้นผมให้ผ่านครับ
0: ยินดีด้วยมาร์ตินครับเข้าสู่รอบต่อไป
1: อยากขอบคุณกรรมการทุกท่านครับดีใจครับตื่นตันมากแล้วก็จริง
0: ๆ
1: เร็วๆนี้ครับคือภรรยาผมเพิ่งตั้งท้องแล้วก็ตั้งใจว่าจะเอารายการนี้แหละครับเก็บไว้ให้ลูกดูว่าวันที่ลูกยังไม่คลอดพ่อมาแสดงแล้วครับใช่แล้วก็อยากเอาคลิปบรรยากาศวันนี้ให้ลูกได้ดูครับ
0: ขอแสดงความยินดีกับลูกที่กำลังจะมาด้วยนะครับและคลิปนี้ลูกได้เห็นแน่นอนครับอ
1: ัน
0: นี้ยินดีด้วยโชว์ต่อไปของเราครับผู้ชายคนนี้ครับเขามีเสียงลมหายใจเป็นระนาดเอกและเขาเคยสร้างปรากฏการณ์มาแล้วบนโลกโซเชียลครับกับการตีระนาดอันอ่อนช้อยผสมประสานครับกับเพลงจังหวะไทยสากลบ้างนะครับจนทำให้ยอดดูนะฮะบนโซเชียลเน็ตเวิร์กทะลุหลักล้านเลยทีเดียวนะฮะเขาจะมาสะกดทุกสายตาครับด้วยเอกลักษณ์ของความเป็นไทยครับ
5: ครับสวัสดีครับนิวทิติพัฒน์นะครับมาจากช่อง TikTok นิวทิติพัฒน์ครับปัจจุบันก็คือทำคอนเทนต์เกี่ยวกับระนาดเอกร่วมสมัยครับตั้งแต่รายการติดต่อไปครับก็เริ่มเตรียมโชว์เลยใช้เวลาประมาณ 2-3 อาทิตย์ในการเตรียมตัวครับโชว์ที่เตรียมมาวันนี้นะครับก็จะเป็นการแสดงระนาดเอกนะครับร่วมสมัยไม่ว่าจะเป็นการใช้เพลงไทยมาเรียบเรียงใหม่หรือว่าการใช้เพลงไทยสากลในการนำเสน

0: ในรูปแบบต่างๆครับก็ฝากถึงทุกคนที่เชียร์อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นจากทางช่องทาง TikTok หรือว่าช่องไทย PBS นะครับก็ฝากส่งกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็วันนี้พร้อมมากครับก็เชื่อว่าโชว์ที่เตรียมมาน่าจะถูกใจใครหลายๆคนครับ
1: ถ้าพร้อมแล้วครับไม่เสียเวลาส่งเสียงให้กับนิวธิติพัฒน์ครับ

0: จริงๆก็สนใจดนตรีทุกแขนงนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าดนตรีไทยเนี่ยมีเสน่ห์แล้วก็ใจก็คืออยากผลักดันให้ดนตรีไทยเนี่ยเป็นเหมือนเครื่องดนตรีสากลอื่นๆก็คือเป็นที่รู้จักทั่วโลกอะไรเงี้ยครับก็เลยอยากผลักดันตรงนี
1: ้ดีมากๆเลยครับชื่นชมจากหัวใจงั้นผมถามคุณเก่งเลยแล้วกัน
2: สวัสดีครับพี่นิวสวัสดีครับพี่นิวอายุเท่าไหร่ครับ
3: 24ครับ
2: 24พี่นิวเล่นมานานหรือยัง
3: ตั้งแต่เด็กๆครับ
2: ตั้งแต่เด็กๆใช่มั้ยครับเราเดินกับข้างข้าวกินกล้วยเป็นเพลงที่เขาจัดอยู่ในท็อป5ตลอดการของเพลงฮิตเพลงไทย
1: ครับ
2: เราทุกคนชอบเราทุกคนรู้จักแต่เราทุกคนก็ชิน
1: มันไม่โชว์ของ
2: ถูกต้องดังนั้นสิ่งที่เราอยากได้ก็คือถ้าจะเลือกจริงๆมันต้องว้าวพอ
1: เออ
2: คราวนี้เรื่องของ Arrange ครับเราติดกลองที่มาแป๊บเดียวของซ่อนกลิ่นหัวที่มันมาแบบแป๊บนึงอ่ะแล้วมันก็หายไปอะไรอยู่เนี่ยอาจจะต้องหาคนที่มีองค์ความรู้ด้านการ arrange เพลงครับมาทําดนตรีให้คุณถ้าผมจะเล่นดนตรีไทยจริงๆที่ต้องเล่นกับเครื่องดนตรีสากลผมจะต้องหาคน arrange เพลงดีๆ
1: ครับ
2: จะอยู่จะไปก็ขึ้นอยู่กับคนที่ arrange ให้เราเน
1: ี่
2: ยที่ทําให้บรรยากาศของโชว์เนี่ยมันดูน่าสนใจนะครับถ้าเปรียบเทียบเราเป็นสินค้า
1: ครับ
2: เสื้อผ้าคือแพ็คเกจจิ้งไม่ได้แปลว่าต้องเยอะแบบพี่นะแต่พี่รู้สึกว่าที่ใส่มาวันนี้มันยังไม่พ
1: อ
2: คือทำยังไงก็ได้ให้ตัวระนาดเอกเขาน่าสนใจอันนี้ดูอาจจะยังในวันนี
1: ้
2: ครับ
4: ครูเล็กครับครูก็ฟังดนตรีลาวดวงเดือนกับข้างคาวกินกล้วยเนี่ยมา70ปีแล้ว
1: ครูครับครับฟังออริจินอลสุด
4: ๆคือตอนแรกเด็กหนูเล่นลาวดวงเดือนเนี่ยครูนึกถึงว่าเออนั่งริมน้ำอยู่กับแฟนแล้วก็ร้องเพลงกันไป
1: ครับ
4: บัดมันไม่ใช่บนสเตจมันต้องการสกิลมันต้องการลูกเล่นมันต้องการองค์ประกอบศิลป์หลายๆอย่างเช่นความหลากหลายของสปีดของการอะไรอย่างเงี้ยนะมูฟเมนต์มันต้องมีสิ่งเหล่านั้นไม่งั้นมันขึ้นสเตจไม่ได้นักดนตรีส่วนมากเนี่ยเล่นดนตรีให้ถูกต้องแต่ลืมฟังเสียงดนตรีของตัวเองและเอนจอยอยากให้ไปฟังตัวเองเล่นและเอนจอยไม่ใช่

0: เล่นให้ถูกต้อง
1: ผมขอบคุณคุณมากนะที่คุณเลือกที่จะเล่นดนตรีไทยผ่านแพลตฟอร์มแล้วรู้สึกว่าเออคุณก็เล่นเก่งจริงๆอ่ะเพียงแต่ว่ามันอาจจะผิดเวทีอ่ะครับอันเนี้ยมันเป็นเวทีแห่งการแข่งขันน่ะมันก็เลยดูแบบเนิบนาบเนิบนิ่มไปหน่อยอ่ะนะครับคุณเล่นไม่ได้ฉูดฉาดกับเวทีแบบนี้นะครับแต่ผมชื่นชมที่คุณเลือกเล่นดนตรีไทยผมขออนุญาตตีคุณแบบโบยเลยว่าเฮ้ยเวทีนี้คุณไม่ผ่านจริงๆอย่าโกรธผมนะครับผมขอให้วันนึงเสียงระนาดของคุณดังขึ้นจากการที่ถูกโดยตีในวันนี้นะครับขอบคุณมากๆครับไม่ผ่านครับ
2: แล้ววันนี้คุณเก่งจะให้ผ่านหรือไม่ผ่านครับ
3: ผมจะบอกแบบนี้ต่อให้ผมวิจารณ์หนักหนาอะไรก็แล้วแต่ในโลกของความจริงสิ่งนึงที่ผมจําเป็นต้องมีคือความเป็นมนุษย์ของนักดนตรีไทยไม่ว่าวันนี้ผลงานของคุณจะเป็นแบบไหนก็แล้วแต่ผมเชื่อว่าผมจะให้กําลังใจคุณอยากให้คุณผ่านคร
2: ับยินดีด้วยครับผ่านแรกผ่านไปนะคุณนิวนะคุณเล็กครับจะให้ผ่านหรือไม่ผ่านดีครับ
0: ไปซ้อมมาก่อนแล้วรายการหน้าจะให้ผ่าน
2: ครับเพราะนั้น
0: รายการนี้ยัง
2: ไม่ผ่านนะครับเป็นกำลังใจให้กับคุณนิวด้วยนะครับวันนี้อาจจะไม่ใช่วันของคุณแต่ผมอยากจะบอกคุณว่าคุณอย่าหยุดทำในสิ่งที่คุณเชื่อคุณจงเล่นระนาดผ่านโซเชียลต่อไปจนกว่าคนทั่วโลกจะรู้จักระนาดมาจากตัวคุณนะครับฝากไว้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับคุณนิวครับนิวทิติพัฒน์ครับขอบคุณครับโชว์ต่อไปของเราครับจะพาทุกคนไปเติมเต็มนะครับกับจินตนาการที่ไร้ขอบเขตกับศิลปะการแสดงที่ใช้เพียงร่างกายครับแววตารอยยิ้มครับเพราะเขาเชื่อว่าสิ่งที่มองไม่เห็นมันมีอยู่จริงฮะ
4: สวัสดีครับครับชื่อทองเกลือทองแท้ครับอยู่กลุ่มละครใบ้เบบี้มามครับแล้วทำไมวันนี้เหลือแค่1คนเพราะว่า เพื่อนอีก2คนติดงานครับก็เลยเหลือผมคนเดียวส่งตัวแทนมาสู้ฮะจุดเริ่มต้นความชอบละครใบ้ของพี่นะฮะพี่ดูละครใบ้สมัยเด็กๆละเอ้ยทำไมเราเห็นสิ่งที่เขาเล่นอะไรเงี้ยเห็นเขายกโทรศัพท์แล้วเห็นเขาหยอดเหรียญหยิบเหรียญขึ้นมาจะใส่เหรียญหล่นหยิบเหรียญขึ้นมาอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเอ้ยมันมหัศจรรย์มากอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเอออยากเรียนอยากรู้อะไรเงี้ยครับนานะรู้สึกว่ากว่าจะมั่นใจก็3 4ปีอ่ะ4ปี5ปีประมาณเนี้ยกว่าพี่จะมั่นใจว่ารู้สึกว่าเฮ้ยฉันจับกระจกแล้วมันโอ้โหมันเห็นเป็นแผ่นใหญ่มากเลยอะไรอย่างเงี้ยเป้าหมายของละครใบ้อยากให้คนรู้จักงานละครใบ้มากขึ้นให้รู้สึกว่ามันดูง่ายดูแล้วสนุกสนานอะไรเงี้ยการแสดงที่ไม่มีคำพูดไม่มีบทพูดมันไม่ได้เครียดอย่างที่หลายๆคนเข้าใจหรือว่าอย่างที่หลายๆคนคิดว่ามันดูยากอะไรเงี้ยมันดูง่ายเพียงแค่เราเปิดใจเท่านั้นเองครับ10ปีที่แล้วผมมีเนื้องอกในต่อมใต้สมองผ่าตัดสมองชุบแล้วก็เอาเนื้องอกชิ้นนั้นออกประมาณนิ้วโป้งได้มันไปบังสายตาทำให้มองไปทางนี้ก็เห็นแต่ดวงไฟอย่างเดียวขึ้นบนเวทียังชนเพื่อนอ่ะกังวลมากครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่ากลับมาแล้วสายตาเราจะมองเห็นเท่าเดิมไหมแต่ว่าคุณหมอก็รักษาอย่างดีแหละครับก็ผ่าตัดนู่นนี่นั่นก็จนกลับมาได้อะไรเงี้ยผมเป็นกลุ่มละครใบ้ที่ทำงานละครใบ้มานานที่สุดแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนมาดูแล้วก็มาเป็นกำลังใจให้เรานะครับให้คะแนนผมเยอะๆครับเราจะได้เข้าสู่รอบลึกๆครับ
2: Baby Man Solution

0: สุดยอดโอ้สวัสดีครับยังไม่จบนะเอาหรอยังไงให้สาวสวยโอ้เอาหนูให้หนุ่มหล่อทั้งนั้นพี่เกลือ
1: ครับ
0: อะไรที่ทำให้พี่เล่นกับครูเล็กเก่งทัชยะแต่ไม่เล่นกับพี่พิงครับ
1: เล่นกับพี่พิงพี่พิงรู้ทางผมแน่เลยครับ
0: ทั้งนั้นที่เขาน่าจะช่วยเอนจอยได้ง่ายเลยนะเราฟังคอมเมนต์กันดีกว่าครับเริ่มจากละครใบ้ที่ก็เป็นสายเดียวกันละครหน้าขาวเลย
2: โอ้พี่เกลือนี่เขาเป็นไอดอลผมอยู่แล้วผมตามมาตั้งแต่แบบวงเบบี้มายยังเต็ม3คนช่วงแรกที่พี่เล่นกันตอนนั้นยังไม่มีปัญหาเรื่องเงินใช่ไหมคุณอ่ะได้แบบดอกที่แบบเลือกน้องคนเสื้อดำเนี่ยฮะน้องคนเสื้อดำผม
0: คุณเล็กครับอันนั้นไม่ได้น้องครับอันนั้นคุณเล็กครับ
2: เออชื่นชมครับครับ
3: สิ่งหนึ่งที่เราเห็นต่างจากโชว์อื่นเพราะว่ามีการนำบุคคลแวดล้อมนะผู้ชมมาร่วมในโชว์ซึ่งนี่ดีมากๆนะครับสำหรับรอบหน้าครับกับคู่แข่งจะแบบฟาดฟันมาก
0: ๆโอ้เพราะว่ามันมีจั๊กกิ้งแบบนี้ละครใบ้แบบนี้ค่อนข้างหลายทีมเหมือนกันเพราะนั้นการต่อสู้จะเข้มข้นขึ้นดุเดือดขึ้น
3: อาจจะบู๊หน่อย
0: ฝากพี่เกลือด้วย
4: ต้องบอกว่าโชว์นี้เป็นสตรีทเพอร์ฟอร์แมนซ์จริง
0: ๆโอ้จริง
4: เพราะสตรีทเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็ต้องเล่นกับคนดูมันน่าสนใจตรงที่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น
0: ครับ
4: เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เล่นได้แล้วก็แก้ปัญหาได้ดีเทคนิคไม่ต้องพูดถึงครับรุ่นใหญ่
0: รุ่นใหญ
4: ่แล้วก็ผ่านเถอะ
0: ผ่านเรื่องคุณเล็กผ่านได้หรอ
2: นี่มันเด็กสร้างผมอยู่แล้วเดี๋ยวเอา QR โค้ดไปแล้วโอนเงินเข้าบัญชีผมด้วยผมให้
0: โอ้เก่งทัชยะก
3: ็ให้ผ่านครับ
0: ยินดีด้วยกับพี่เกลือครับขอบคุณพี่เกลือด้วยนะครับเจอกันรอบหน้าดูเดือดกว่านี้นะครับขอบคุณครับพี่เกลือครับ
5: นี่แหละครับความเดือดของเหล่าออสตาสัปดาห์นี้ไม่ธรรมดาจริงๆครับวันนี้เราได้ผู้แข็งแกร่งเข้ารอบเพิ่มอีก3ทีมรวมทั้งสิ้น11ทีมครับแต่ทีมที่ผ่านเข้ารอบแล้วมีคะแนนสูงสุดจากคณะกรรมการ10ทีมเท่านั้นที่จะได้ไปต่องานนี้ใครจะอยู่ใครจะไปลุ้นกันต่อสัปดาห์หน้ากับ4ทีมสุดท้ายที่จะมาเขย่าความมันให้ปะทุอีกครั้งห้ามพลาดนะครับ
6: ใส่สุดทุกพลังเพราะถนนสายนี้กำลังลุกเป็นไฟ
7: ผมก็คงจะมาทำอะไรที่ไม่ธรรมดาให้คุณได้เห็น
8: การมารายการนี้ไม่ได้แข่งกับนักดนตรีอย่างเดียวไม่เคยมีนักกีตาร์คลาสสิกคนไหนทำแบบนี้ครับ
9: บอกเลยว่าไม่ได้แข่งกับใครแข่งกับตัวเอง
6: สตรีทมาสเตอร์ถนนคนโชว์วันเสาร์นี้ 16:05 เป็นต้นไปทางไทย PBS
10: ความศรัทธาแรงกล้าในพุทธศาสนาทำให้เกิดงานศิลปะการแกะสลักภูเขาและหน้าผาหินยาวนานกว่า400ปีนะครับจนเกิดเป็นโพรงถ้ำแล้วก็เป็นพระพุทธรูปน้อยใหญ่นับแสนองค์ตลอดความยาวนับพันเมตรเป็นผลงานอันน่าตื่นตะลึงของมนุษย์นักสร้างอายุพันกว่าปีในประเทศจีนครับแมนเมดมนุษย์นักสร้างทุกวันเสาร์เวลา 17:05 ทางไทย PBS ครับ
11: ธนาคารใช่ไหมคะเขาว่ายังไงบ้างคะ
12: ไม่มีอะไรเธออย่ากังวลเกินเหตุเลย
11: เราไม่มีเงินจ่ายค่างวดธนาคารเนี่ยนะคะเรียกว่ากังวลเกินเหตุ
12: ข้าใกล้จะเขียนนิยายภาค2นี่เสร็จแล้วเดี๋ยวพอขายได้ก็เอาเงินมาหมุนกันตามเดิม
13: ไอ้เซฟกูชอบมึง
14: คุณปู่วุ่นวายหลานชายวัยวุ่นทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 20:30 เริ่มวันเสาร์ที่16พฤษภาคมนี้ทางไทย PBS
15: นวัตกรรมรักโลกลดขยะอิเล็กทรอนิกส
16: ์ e-wasting แอปซื้อขายขยะอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งแอปนี้เนี่ยมีจุดเด่นก็คือฟังก์ชันในการประเมินราคาด้วย AI
15: และบททดสอบหาความสามารถของ AI
17: ของเนี่ยมันชำรุดคราวเนี้ยจะประเมินได้ไหมนะครับ
18: โอ้อันนี้ยากไหม
17: ออกมาวิเคราะห์นะครับบอกว่าคีย์บอร์ดนี
15: ้ Innovator วัยรุ่นกู้โลกอาทิตย์ที่17พฤษ

0: ฤษภาคมนี้ 16:05 น.ทางไทย PBS
1: ปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านไดโนเสาร์ทั่วโลกกำลังขุดค้นกระดูกที่หลงเหลือของพวกมันเพื่อจินตนาการได้ว่าสัตว์ที่น่าทึ่งนี้เป็นอยู่อย่างไรเพื่อให้สามารถบอกเล่าเรื่องราวและให้พวกมันท่องโลกอีกครั้ง

0: จเป็นเรื่องนโยบายเกี่ยวกับการศึกษาครับ
1: ก็ลดค่าของชีพ
2: แต่บางทีรัฐบาลอาจจะแบบปิดกั้นความคิดเห็นพวกนี้ความคิดเห็นเสรีของประชาชน
3: รับฟังเสียงของเด็กเจเนอเรชันใหม่ๆไม่ใช่แบบว่าฟังแต่แบบคนรุ่นเก่าๆแล้วก็เอาแนวคิดเก่าๆมาใช้
4: Bangkok Pitch แผนพลิกบางกอกรายการที่จะชวนคนรุ่นใหม่มาพิชชิ่งนำเสนอนโยบายแก้ไขประเด็นฮิตสไตล์คนเจนใหม่ร่วมพลิกเมืองไปพร้อมกันพฤษภาคมนี้ทางไทย PBS
5: จริงๆเนื้อหาของฉากหลังเนี่ยมันช่วยทำให้ภาพน่าสนใจได้เยอะภาพที่มีความคมชัดช่วยทำให้ตัวนกนั้นมีความโดดเด่นตัวนกมันมีขนาดแค่นิดเดียวไม่ถึง 50% แต่พื้นที่มากกว่า 50% มันคือฉากหลังซึ่งเราสามารถเล่นกับฉากหลังได้ในโปรเจกต์ชีวิตติดปีกนะครับของไทย PBS คราวนี้มีการประกวด3รูปแบบเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายคลิปแล้วก็ภาพจากโทรศัพท์มือถือช่างภาพคนไหนที่สนใจการถ่ายภาพนกนะครับร่วมส่งประกวดในคราวนี้ด้วยนะครับไทย PBS ชีวิตติดปีก

0: สวัสดีครับติดตามทันข่าว14นาฬิกาทางไทย PBS กับผมอัฟนันอับดุลเลาะห์ครับส.ส.พรรคการเมืองฝ่ายค้านเดินหน้าตรวจสอบรัฐบาลอย่างเต็มที่ครับโดยพรรคเสรีรวมไทยเตรียมล่ารายชื่อถอดถอนนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีโดยอ้างกรณีการบุกรุกที่ดินเขากระโดงครับติดตามจากคุณยานีไหว้ครูครับรายงานสดจากรัฐสภาครับ
1: โดยส.ส.พรรคไทยพรรคดีก็เรียกร้องให้รัฐบาลค่ะชี้แจงเกี่ยวกับแผนงานรายละเอียดนะคะในการใช้งบประมาณจากพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านบาทในส่วนงบ200ล้านด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงานค่ะด้วยกังวลว่าจะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนหรือไม่ค่ะนายแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรมส.ส.พรรคไทยพรรคดีค่ะแถลงเรียกร้องให้รัฐบาลชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการตามพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านบาทในส่วน200ล้านบาทสำหรับงบการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานโดยอ้างว่าได้รับข้อมูลว่ามีการกำหนด4แผนงานคร่าวๆคือเรื่องของการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปนะคะให้หน่วยงานราชการการเปลี่ยนรถราชการเป็นรถไฟฟ้าการติดตั้งสถานีชาร์จรถไฟรถค่ะการให้ส่วนราชการและการพัฒนาทักษะของประชาชนค่ะโดยตั้งข้อสังเกตว่าเป็นเรื่องผิดปกติและการดำเนินโครงการดังกล่าวนั้นอาจเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อนายทุนหรือไม่เพราะสามารถหาเงินทอนได้ง่ายและห่วงว่ารัฐบาลกำลังถูกครอบงำจากนายทุนกลุ่มหนึ่งหรือไม่เพราะการดำเนินการในข้างต้นนั้นคล้ายกับรัฐบาลกำลังแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตัวเองและพวกพ้องมากกว่าที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนค่ะส่วนฝ่ายค้านอย่างพรรคเสรีรวมไทยค่ะพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสให้สัมภาษณ์ว่าเตรียมเข้าชื่อเพื่อยื่นเรื่องต่อประธานสภาขอให้ส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคุณสมบัตินายอนุทินชาญวีรกูลรวมถึงนายชัยชนกชิดชอบต้องพ้นจากตำแหน่งหรือไม่ที่ระบุความผิดเรื่องการฝ่าฝืนจริยธรรมและไม่ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ขาดคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรีค่ะโดยอ้างกรณีเรื่องของที่ดินเขากระโดงการอนุมัติงบจัดโมโตจีพีในที่ดินที่มีการพิพาทมีการลุกล้ำที่ดินเป็นการกระทำผิดกฎหมายโดยชี้แจงว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการเข้าชื่อเพื่อยื่นคำร้องต่อประธานสภาซึ่งจะต้องมีผู้เข้าชื่อ50รายชื่อพร้อมกล่าวว่าหากฝ่ายค้านไม่ร่วมเข้าชื่อแต่จะรอเป็นฝ่ายคอยผลประโยชน์

0: โยชน์ต่อไปพรรคเสรีรวมไทยจะเป็นฝ่ายค้านอิสระนอกจากนี้นะคะพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เปิดเผยว่าจะนำเรื่องนี้ไปยื่นต่อปปช.และแจ้งความต่อตำรวจด้วยค่ะ
1: ขอบคุณคุณยานีครับไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่ทหารกัมพูชาใช้อาวุธยิงบริเวณชายแดนโอซัมเบตช่องจอมครับนี่เป็นคำยืนยันจากโฆษกกองทัพบกและย้ำว่าทหารกัมพูชามีพฤติกรรมยั่วยุต่อเนื่องครับหวังให้ไทยตอบโต้แต่ว่าไทยรู้ทันเกมครับยืนยันยังไม่พบสัญญาณการใช้อาวุธหนักและขอให้ประชาชนไม่ตื่นตระหนกครับ
2: กัมพูชาต่อสู้ได้ระบบเดียว
1: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกระบุถึงกรณีทหารกัมพูชายิงปืนเล็กจากฝั่งกัมพูชาตลอดแนวพื้นที่บ้านโอซาเมตตรงข้ามชายแดนช่องจอมอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์รวม11นัดเมื่อวานนี้ว่านับตั้งแต่มีการหยุดยิงยังคงได้ยินเสียงการยิงด้วยอาวุธปืนอย่างต่อเนื่องและบางครั้งเป็นเสียงระเบิดซึ่งมองว่าเป็นพฤติกรรมยั่วยุแต่ก็ยืนยันครับว่าไม่ได้มุ่งทำลายชีวิตหรือทรัพย์สินของประชาชนและกำลังพลฝ่ายไทยเพียงแต่สร้างความรำคาญและความตึงเครียดในพื้นที่ชายแดนเท่านั้นโดยช่วงต้นปีที่ผ่านมาเกิดเหตุลักษณะนี้หลายครั้งตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งกองกำลังในพื้นที่ได้รายงานข้อมูลเข้ามาโดยตลอดครับพร้อมประเมินสถานการณ์ว่าสาเหตุหลักมาจากการขาดวินัยของทหารกัมพูชาขณะเดียวกันบางกรณียังมีเจตนายั่วยุเพื่อให้ฝ่ายไทยใช้อาวุธตอบโต้ก่อนนำไปขยายผลกล่าวหาว่าไทยเป็นฝ่ายเปิดฉากใช้อาวุธก่อนครับภาพรวมสถานการณ์ในขณะนี้โฆษกกองทัพบกระบุว่ากัมพูชายังคงใช้น้ำหนักหรือให้น้ำหนักกับสนามรบข้อมูลข่าวสารมากกว่าการปะทะกันทางทหารครับและยืนยันว่าหากมีการใช้อาวุธที่จะสร้างผลกระทบในพื้นที่ฝั่งไทยฝ่ายไทยพร้อมตอบโต้ทันทีโดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของหน่วยรับผิดชอบในแต่ละพื้นที่เนื่องจากบริบทและความสัมพันธ์ในแต่ละพื้นที่ก็แตกต่างเช่นกันครับศูนย์คนหายไทย PBS รับแจ้งนางเงินสุรชาติอายุ67ปีสูงประมาณ150เซนติเมตรรูปร่างผอมผิวคล้ำผมสั้นสีดำสลับขาวมีปัญหาสุขภาพจิตหายจากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพถนนกำแพงเพชร2แขวงจตุจักรเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่3พฤษภาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อครับท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ครับหมดเวลาทันข่าว14นาฬิกาแล้วนะครับอีกสักครู่ติดตามชมรายการสถานีประชาชนสัญจรที่จังหวัดเพชรบุรีครับสวัสดีครับ
3: น้ำทะเลกัดซอสชายฝั่งอย่างรุนแรง
4: มันก็น่าหดหู่ใจนะมันไอ้ที่ว่าไอ้ภัยธรรมชาติอะเรื่องของทะเลนะเรื่องของคลื่นลมเนี่ยมันจะเอาอะไรมายับยั้งมันยากอะ
3: แผ่นดินหายบ้านสุด
5: ปัญหา35ปีน้ำทะเลกัดซอสชายฝั่งที่บ้านบางกระเจ้าอำเภอเมืองสมุทรสาครค่ะจากพื้นที่ทำกินทั้งหมดกลายเป็นผืนน้ำจากที่ที่เคยอยู่อาศัยได้ตอนนี้เหลือเป็นเพียงแค่ความทรงจำพบกันค่ะ14พฤษภาคม2569ตั้งแต่เวลา14:05 น.เป็นต้นไปค่ะ

0: สวัสดีค่ะสถานีประชาชนสัญจรจังหวัดสมุทรสาครค่ะ35ปีแล้วนะคะกับปัญหาน้ำกัดเซาะทางทะเลและชายฝั่งอย่างรุนแรงที่ยังไม่รับการแก้ไขอย่างตรงจุดค่ะในอดีตชาวบ้านเขาอยู่กันแบบสุขสมบูรณ์นะคะแต่ปรากฏว่าน้ำทะเลรุกหนักชาวบ้านต้องถอยร่นเข้ามาอยู่บนฝั่งณเวลานี้ค่ะชายฝั่งหายไปแล้วไม่ต่ำกว่า600เมตรหากเป็นแบบนี้อยู่ยังไม่รับการแก้ไขให้ตรงจุดนะคะเกรงว่าหมู่บ้านแห่งนี้ลูกหลานอาจจะไม่มีที่อยู่อาศัยกันค่ะวันนี้ค่ะดิฉันลงพื้นที่เพื่อที่จะมารับฟังเสียงของคนที่เดือดร้อนในพื้นที่ให้คุณผู้ชมรับชมจากคลิปนี้ค่ะ
1: แผ่นดินไม่ได้หายไปเองแต่มันกำลังถูกเอาไปทีละนิดทีละนิดทุกๆวันที่ตำบลบางกระเจ้าจังหวัดสมุทรสาครตรงนี้เคยเป็นบ้านตรงนั้นเคยเป็นถนน
2: ตรงนั้นน่ะความรู้สึกมันก็มีทุกคนแหละทีนี้มันต้องทำใจอ่ะเพราะว่าเราอยู่ใต้ทะเลนะเราแบบที่เกิดมาจากทะเลโตมาจากทะเลอ่ะแต่จริงๆแล้วความรู้สึกทุกคนน่ะไม่อยากให้มันพังหรอกเข้าใจมั้ยทีนี้ว่ามันสู้กับภัยธรรมชาติไม่ได้ก็ไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนมันยังไงอ่ะความรู้สึกเลยมันก็คิดเลยเนาะทุกคนนั่นแหละไม่ใช่ลุงคนเดียวหรอกมันก็คิดทุกคนแหละว่าถ้าคนเขามีที่ดินนะที่เขาแบบเขาซื้อทิ้งไว้อ่ะถ้าพักคนนี้เขาไปอยู่ที่เขาซื้อไว้มันก็เขาก็ไม่ทุกข์เท่าไหร
3: ่
2: หรอก
3: แล้วถ้าหากคนที่ไม่มีที่ล่ะคะ
2: นี่คือลำบากตรงเนี้ยคนที่ไม่มีที่ก็ลำบาก
1: บางครอบครัวต้องย้ายบ้านบางคนต้องเปลี่ยนอาชีพและบางคนไม่มีที่ให้กลับไป
3: ลุงค่ะแล้วหลังคาพังแบบนี้ไม่เคยพังมาก่อนจนมันพังแบบนี้ไม่ซ่อมเหรอคะ
4: ยังมันยังไงอะงบเราไม่ค่อยมีแต่อยากซ่อมมันค่อยมันใช้ตังค์เยอะซ่อมทีกันหลายหมื่นสองหมื่น
1: นี่ไม่ใช่เหตุการณ์ฉับพลันแต่มันคือการเปลี่ยนแปลงที่ค่อยๆกินพื้นที่ชีวิต
5: พบต.มาดูทีแรกไม่มาเรารายงานถึงผู้ว่าเราโพสถึงผู้ว่าเรียนผู้ว่าจากการจังหวัดถามว่าเวลาเดือดร้อนเวลาต้องการขึ้นมาเข้ามากราบไหว้กระทั่งหมูหมาแมวพูดถึงขนาดนี้นะหมูหมาแมวก็กราบไหว้แต่ถามหน่อยว่าเวลาเราเดือดร้อนเนี่ยใครมาดูแลหน่วยไหนมาดูแลท่วมถึงระดับไหนเหรอเกือบบันไดขั้นที่สองเนี่ยท่วมเนี่ย
3: ท่วมถึงนี่เลยอะคะ
5: ใช่เนี่ยข้าวของป้าต้องทำร้านนี้เอาขึ้นพอรื้อขึ้นต้องเอาของขึ้นสูงอย่างนี้เลยตู้เย็นก็ต้องเอาขึ้นแล้วเพิ่งจะลากเอาออกมาเนี่ยมันพังใบแล้วเนี่ยเสียหายหมดของเรียกว่าของใช้ที่ว่าเราไม่ทันได้ขึ้นเนี่ยมันไปกับน้ำแล้วเราไปเก็บที่ใครอ่ะนี่ไม่ได้เนี่ยเตาเนี่ยเตาเพิ่งจะซื้อมาไม่เท่าไหร่เองเนี่ย
3: ป้าจ๋าแล้วสมมติถ้าหากมันยังไม่ได้มีการก่อสร้างหรืออะไรที่มันสามารถชะลอขึ้นได้แล้วขึ้นมันซัดเข้ามาเรื่อยๆมีโอกาสจะย้ายหนีไหมคะ
5: เราจะย้ายไปไหนอ่ะเราไม่มีที่ไปอ่ะ
1: ใครเอาไปทะเลหรือการตัดสินใจของมนุษย
6: ์พอเหี่ยวดิฉันอายุต้อง67แล้วอยากจะให้มันจบแล้วรุ่นนี้ลูกๆก็ตามมันได้หากินสบายเราเกิดมารุ่นนี้แล้วไม่น่ามีปัญหาอย่างนี้ที่อื่นเขาไม่มีอะไรเลยนะเขาก็อยู่กันสุขสบายยังมาที่นี่หากินเนี่ยดูดิมันเป็นอย่างนี้ไปได
3: ้แล้วที่เห็นนี้มันคือโครงสร้างอะไรโดยทำโดยหน่วยงานไหนคะ
7: ตรงนี้ก็เป็นของอบต.บางกระเจ้าทำเพื่อที่จะป้องกันคลื่น

0: ที่จะซัดเข้ามาในพื้นที่เพราะว่าธรรมดาแต่ก่อนเนี่ยแผ่นดินมันอยู่ตรงนู้นอยู่ไกลเลยแล้วตอนนี้เขาก็ถอยมาจนถึงไม่ไหวแล้วอะเขาก็ต้องสู้อยู่ตรงเนี้ย
1: เมื่อระดับน้ำทะเลสูงขึ้นและการแก้ไขปัญหายังช้ากว่าการพังทลาย
2: ว่าธรรมชาติเนี่ยเขาเอาคืนนะเขาเอาคืนเคยแล้วเขาเคยอยู่ยังมีความสุขอยู่ร่วมกันยังมีความสุขแล้วเราทำลายเยอะมนุษย์เนี่ยทำลายเยอะธรรมชาติก็เหมือนถูกทำลายเยอะน่ะเหมือนเขาจะเอาคืนผมเด็กๆเนี่ยมันขึ้นลมไม่เคยจัดขนาดนี้นะลมพายุฤดูร้อนเนี่ยถามว่าเราเคยได้ยินไหมแทบไม่เคยได้ยินเลยพายุฤดูร้อนการสร้างเขื่อนเนี่ยการสร้างเขื่อนหรือการสร้างแนวป้องกันคลื่นเนี่ยมันมีปัญหากับหน่วยงานราชการด้วยมันมีปัญหากับเรื่องงบประมาณด้วยนะหน่วยหนึ่งพอเราสร้างจะทำเขื่อนแข็งเนี่ยมันต้องมีการพิธีการคือต้องทำ EIA ระยะเวลา 1-2 ปีเขื่อนแข็งที่จะได้เนี่ยมันก็มีการทดลองอีกว่าเขื่อนตัวไหนมันเหมาะสำหรับทะเลโคลนเพราะเขื่อนอ่อนถามว่าไม่ต้องทำ EIA แต่มันก็ต้องทำเรื่องขออนุญาตหลายหน่วยงานมากของป่าไม้ชายเลนของกรมเจ้าท่าอีกหลายหน่วยงานที่จะต้องไปขอนะเสร็จแล้วก็การอนุญาตก็ยากนะยากจนบางครั้งเราได้งบประมาณมาทำแล้วก็ไม่ได้ทำ
1: เคยมีนักวิชาการอธิบายว่าการกัดเซาะชายฝั่งไม่ได้มีเพียงสาเหตุเดียวระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นมาจากภาวะโลกร้อน
2: มองเหมือนเราไม่เดือดร้อนต้องฝากวิงวอนว่าเราคนไทยด้วยกันเสียภาษีด้วยกันควรมองเห็นสภาพของคนจนที่อยู่ตามชายฝั่งเป็นแนวหน้านะครับเป็นกำลังของชาติตัวหนึ่งเหมือนกันครับฝากครับ
1: ธิดารัตน์อนันตรกิติไทย PBS รายงาน

0: ากวันนี้ไม่แก้ค่ะทะเลจะเอาที่ดินของชาวบ้านที่หมู่บ้านแห่งนี้ไปมากกว่า600เมตรแน่นอนมันจะหายเป็นกิโล2กิโลและในที่สุดหมู่บ้านบางกระเจ้าจะไม่เหลือพื้นที่ให้กับลูกหลานอีกเลยฉะนั้นวันนี้ค่ะดิฉันเลยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาถกปัญหานี้กันหน่อยว่าเราจะร่วมกันแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรแบบถาวรค่ะวันนี้เชิญมาทั้งหมด7ท่านเลยนะคะท่านแรกค่ะชื่อว่าคุณกฤตกรแซ่เอี๊ยบค่ะสมาชิกเครือข่ายรักอ่าวไทยตอนบนค่ะท่านที่2ค่ะคุณสิริลักษณ์พันธ์บ้านแหลมค่ะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระเจ้าจังหวัดสมุทรสาครค่ะท่านที่3ค่ะคุณจอมหงเวียงจันทร์ค่ะรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครค่ะท่านที่4ค่ะคุณประหยัดตะครรำค่ะโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาครค่ะท่านที่5ค่ะศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์จารุพงศกุลค่ะประธานสถาบันโลกร้อนศึกษาประเทศไทยค่ะท่านที่6ค่ะคุณสุเทพเจือละอองค่ะผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งค่ะและท่านสุดท้ายค่ะคุณสุริยาสถาวรสมิตรค่ะเป็นประธานสภาทนายความจังหวัดสมุทรสาครค่ะรวมถึงค่ะยังมีชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบนะคะของอำเภอเมืองมาด้วยนะคะสวัสดีทุกท่านค่ะมากันเยอะเลยคุณผู้ชมค่ะวันนี้มากันเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าพื้นที่ตรงนี้เกิดปัญหาขึ้นจริงๆพวกเขารอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหานี้มาอย่างยาวนานความจริงแล้วมีหลายคนเข้ามาแก้ไขให้ในพื้นที่ค่ะแต่ชาวบ้านมองว่ามันยังแก้ไม่ตรงจุดปัญหามันยังไม่หายค่ะท่านสมาชิกมองว่าอย่างไรบ้างคะ
1: ครับผมในกิจกรแท้เอี๊ยบนะครับสมาชิกเครือข่ายรักอ่าวไทยตอนบนนะผมก็เกิดที่นี่อยู่ที่นี่นะทั้งชีวิตปีนี้ก็72แล้วนะก็จะเล่าประวัติให้ฟังนิดหนึ่งนะเกินประวัติให้ฟังนิดหนึ่งตั้งแต่พ.ศ.2449นะก็มีภาพถ่ายทางดาวเทียมทางอากาศก็มาตอนนั้นก็ทะเลก็งอกบ้างอะไรบ้างเรื่อยๆมาพ.ศ.1738แล้วก็45นะจนมาถึง49นะพอมาถึง38เนี่ยไม่เคยงอกเลยมีแต่โดนกัดเซาะ
0: ค่ะ
1: นะเนื่องจากหลายๆปัญหาที่โดนกัดเซาะที่เราประสบอยู่ก็คือการปัญหาเรื่องแรกเลยก็คือการส่งเสริมนะเลี้ยงกุ้งกุลาดำ

0: ปี28
1: นะ
0: ปี28การส่งเสริมเลี้ยงกุ้งกุลาดำมาจากหน่วยงานกรมประมงนะเสร็จแล้วก็มีการถางป่าคือถางป่าชายเลนเนี่ยเหมือนแนวกันชน
1: คือเลี้ยงกุ้งแสดงว่าต้องขุดบ่อดินหายไป
0: เขาไม่ดินไม่หายไปนะเขาขุดบ่อตะก่อนเนี่ยมันมีป่าชายเลนเนี่ยเป็นแนวกันชนยาวมาก
1: มันเคยมีป่ามาก่อน
0: เป็นกิโลนะพออยู่ๆเนี่ยพอมีการส่งเสริมไม่เลี้ยงกุ้งกุลาดำการพัฒนาก็พัฒนาบ่อกุ้งธรรมชาติกลายเป็นบ่อเกตบ่อขุดถางป่าจนแนวกันชนเหลือน้อยมากเหลือน้อยมากนะพอมาพศ34ปุ๊บเริ่มมีการล้มละลายของเรื่องกุ้งกุลาดำนะก็มีการเริ่มหยุดแล้วก็ขายหน้าดินพอขายหน้าดินนะก็พร้อมกันมีการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมของจังหวัดสมุทรสาครนะก็มีการย้ายหน้าดินจากคือตะกอนเลนจากชายฝั่งไปถมอุตสาหกรรมนี่ก็คือส่วนหนึ่งที่ทำให้ตะกอนเลนที่มันเคยงอกเคยมาพังเคยงอกมันก็กลายเป็นพังอย่างเดียวนะโดนกัดซ้ออย่างเดียวแล้วรวมกับแนวกันชนที่มันมีน้อยแล้วก็หมดไปนะนี่เป็นสาเหตุหนึ่งที่โดนกัดซ้อนะครับเรื่องสาเหตุที่สองก็คือนะเรื่องการเขื่อนเพราะเราเจอสิ่งกัดซ้อมากๆบ้านเรือนราษฎรได้รับผลกระทบต้องย้ายบ้านหนีน
1: ะ
0: ย้ายครัวเรือนหนีอพยพเสร็จแล้วพอได้เขื่อนมาเนี่ยเขื่อนก็มีปัญหาย
1: ังไง
0: ม
1: ี
0: ปัญหาเรื่องเขื่อนที่แรกๆก็ทิ้งหินทิ้งใช้งบประมาณน้อยบ้างมากบ้างก็มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับโฉนดที่ดินเรื่องกับการขออนุญาตหลักๆเลยการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการนะมีหลายหน่วยงานราชการมากที่เราต้องไปขออนุญาตไม่ว่าเขื่อนแข็งหรือเขื่อนอ่อนนะหลักๆเลยคือเจ้าท่าป่าไม้อุทยานเขตห้ามล่านะหน่วยงานพวกนี้เราจะต้องขอทุกหน่วยนะเสร็จแล้วมันก็เป็นปัญหาเรื่องการสร้างเขื่อนกันขึ้นมันก็เลยถูกกัดซ้อมาเรื่อยๆเพราะมันไม่ได้สร้างนะเรื่องจากมีงบประมาณมาก็ไม่ได้สร้างบางครั้งนะจนมาปี49ก็เริ่มทำเขื่อนไม้ไผ่
1: ค่ะ
0: นะเขื่อนไม้ไผ่ก็ขออนุญาตน้อยเพราะมันเป็นเขื่อนอ่อนนะขออนุญาตจากกรมป่าไม้เจ้าท่าก็เขาก็ให้สร้างเลยนะสร้างตอนนั้นก็เกิดความชะลอได้ส่วนหนึ่งชะลอขึ้นได้ป่าได้เป็นบางส่วนนะพอเริ่มสร้างได้ป่าเสร็จนะปัญหาของที่ดินพอที่ดินงอกได้ป่าชายเลนเจ้าของเดิมก็มายึดคืนอีกเหมือนเลยมันก็จะกลายเป็นวงเวียนนะมายึดคืนต่อมาพอเสร็จแล้วเนี่ยพอสร้างป่าชายเลนเสร็จเนี่ยนะเจ้าของเอาคืนอย่างซีกตะวันตกเนี่ยตั้งหลายร้อยไร่เจ้าของเขาก็ไม่ให้เขาก็เอาคืน
1: คือตอนแรกถ้าหากแผ่นดินหายไปก็ไม่ได้เห็นค่ามันพอสร้างแนวเขตปุ๊บดินกลับเข้ามาเหมือนเดิม
0: เราไปติดต่อเขาก็ให้สร้างเลยเขาอนุญาตให้สร้างแต่เราคือเราไม่ได้ทำหนังสือสัญญาเราไม่ได้ทำอ้างอิงว่าเราสร้างแล้วจะยกให้เป็นสมบัติของชุมชนหรือตกเป็นของเป็นดินเราไม่ได้ทำสัญญาไม่ได้อะไรกันนะเราก็เชื่อใจกันว่ามันเป็นทะเลแล้วเราก็พยายามทำทะเลเพื่อให้แผ่นดินมันงอกให้มีที่อยู่อาศัยนะพอเนี่ยครับเป็นเรื่องของการกัดเซาะส่วนอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของโฉนดน้ำ
1: ค่ะ
0: ตอนนี้ปัญหาเลยหลักๆเลยก็คือโฉนดน้ำนะการโฉนดน้ำที่มันโดนกัดซ้อมมาเยอะๆที่เนี้ยตำบลบางกระเจ้าเนี่ยมันมีบางที่600เมตรบางที่ถึง1กิโล
1: โอ้ที่ลึกเข้ามานะคะ
0: มันมีที่ลึกและที่ตื้นชายฝั่งมันไม่เสนอเป็นระนาบเดียว
1: โฉนดน้ำที่ว่าคือในอดีตมันเคยเป็นแผ่นดินมาก่อนถูกน้ำกัดเซาะเรื่อยๆโฉนดมันกลายไปอยู่ตกในน้ำ
0: ใช่เพราะว่าในอดีตอ่ะเขาเคยทำบ่อกุ้งกัน
1: ค่ะ
0: เสร็จแล้วมีแนวกันชนเนี่ยเขาเหลือ20เมตร10เมตรเองที่อยู่ติดทะเลพอมันพังตู้มมันก็พังเข้ามาเลยในบ่อกุ้ง
1: ค่ะ
0: นั่นจึงเป็นสาเหตุของโฉนดน้ำ
1: ค่ะเอาล่ะคือไล่เลียงมาแบบนี้ที่ฉันนับได้2ถึง3ปัญหาก่อนอันแรกเลยคือ1ก่อนหน้านี้มันเคยเป็นป่าค่ะย้อนกลับไปเมื่อหลายปีอย่างที่ท่านสมาชิกบอกจากนั้นบ่อกุ้งเข้ามาแทนที่ป่าน้ำกัดเซาะเรื่อยๆธรรมชาติเริ่มเปลี่ยนธรรมชาติเริ่มเปลี่ยนเสร็จปุ๊บที่ดินที่เคยเป็นโฉนดของชาวบ้านตกน้ำเดี๋ยววันนี้ทนายความจะมาตอบคำถามนี้ด้วยแต่สิ่งที่ฉันกังวลใจตอนนี้ค่ะคือพอรู้มาว่าในพื้นที่แผ่นดินที่มองออกไปในน้ำเนี่ยมีทั้ง4หน่วยงานในการกำกับดูแลแน่นอนมันตามมาซึ่งของงบประมาณการดูแลการควบคุมการขออนุญาตเป็นปัญหาแบบมหา

0: อาสาเลยจะแก้ยังไงคะ
1: ครับตอนนี้เอาตัวอย่างที่เดือดร้อนที่สุดก็คือในจังหวัดสมุทรสาครเรามีด้วย8ตำบลนะ8ตำบล13หมู่บ้านแต่ตอนนี้หนักๆเลยก็คือตำบลบางกระเจ้าหมู่ที่1 นะที่โดนพายุ

0: เรื่องผลกระทบทุกอย่างบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสร็จแล้วเนี่ยตอนเนี้ยเราไปประชุมกันครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่12ก็สรุปคร่าวๆแต่ยังไม่เป็นทางการ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะสรุปคร่าวๆเราจะทําเขื่อนแต่ต้องขออนุญาตหน่วยงานราชการเนี่ย
1: ค่ะ
0: คือจะทําเขื่อนเนี่ยพอเราไปดูในแผนที่เราต้องดูแผนที่นะแผนที่เนี่ยมันมีโฉนดที่ดินที่ออกไปนอกทะเล
1: ค่ะ
0: เราก็จะพยายามจะออกให้นอกโฉนดเพื่อหลีกเลี่ยงโฉนดของประชาชนนะแล้วก็ไปเจอที่ป่าไม้ชายเลนนะที่1ที่2ก็คือป่าสงวนที่3คือเขตห้ามล่าโดยเฉพาะหน้าหมู่บ้านเนี่ยนะมี3หน่วยงานเรายังไม่รวมเจ้าท่านะยังไม่รวมเจ้าท่ามี3หน่วยงานแต่ตอนเนี้ยเราก็ไปยิงเหมือนมันมีดาวเทียมเดี๋ยวนี้มีดาวเทียมเราเสิร์ชเข้าไปได้เลยว่าเราจะเอาแนวไหนเราจะเลือกเอาแล้วเราไปขออนุญาตหน่วยงานนั้นที่เราติดนะติดที่หน่วยงานไหนตอนเนี้ยเลือกที่สุดแล้วก็คือเลือกป่าสงวน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เลือกขั้นตอนก็คืออยากจะเลือกป่าสงวนเป็นแนวทางสร้างเขื่อนแต่เขื่อนเนี้ยเราก็ยังไม่สรุปนะยังไม่สรุปว่าเขื่อนเนี้ยมันจะลงออกมารูปแบบใด
1: ค่ะ
0: นะรูปแบบใดเพราะเดี๋ยวท่านอาจารย์ธนวัฒน์เขาก็จะสรุปเพราะเราขอแก้แบบบอกตรงๆเลยนะเราขอแก้แบบเดิมเนี้ยของอาจารย์ธนวัฒน์ที่มันห่างเมตร50เนี้ยพอมาทำแล้วใช้งบประมาณเยอะมากแต่ประโยชน์ของมันเนี้ยแทบได้น้อยถ้าไม่ได้เลยนะเราจึงบอกทำยังไงก็คุยกันทำยังไงถ้าจะได้มันต้องคุยกัน
1: ค
0: ุยกันแล้วตกผลึกว่าอะไรที่มันได้ประโยชน์มากที่สุดตรงนี้กำลังเป็นขั้นตอนเดี๋ยวพอแบบมาเนี่ยตอนนี้ป่าสงวนส่งมาแล้วส่งใบขออนุญาตป่าสงวนมาให้แต่เจ้าท่าวันนี้ก็เชิญมาก็ยังไม่มาในวันนี้เชิญเจ้าท่ามาก็ไม่มาที่ดินมาก็ไม่มานะครับก็เจ้าท่าก็ยังเงียบๆอยู่นะครับ
1: เอาล่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าหากฟังตรงนี้คือพื้นที่มันซับซ้อนดิฉันลงพื้นที่ตรงนี้ก็ทึ่งเหมือนกันคำว่าทึ่งคุณผู้ชมลองนึกภาพตามนะคะเรายืนอยู่บนฝั่งมองออกไปที่ทะเลมันเหลือเชื่อค่ะว่าพื้นที่ทะเลมันมีทั้ง4หน่วยงานทับซ้อนกันอยู่ช่วยกันดูแลกันอยู่แต่เวลาที่ขออนุญาตหรืองบประมาณจะมาลงยากมากมองลงไปในทะเลมีหน่วยงานไหนดูแลบ้างอันแรกทับซ้อนกับทช.2ค่ะคือป่าสงวน3คือเขตห้ามล่าและ4คือเจ้าท่ามันคือสิ่งที่สมาชิกพูดค่ะว่าเวลาจะขออนุญาตก่อสร้างในทะเลทั้งทีมันทับกันไปหมดขอหน่วยงานนี้ไปติดอีกหน่วยงานนึงขออีกหน่วยงานติดอีกหน่วยงานนึงทำให้35ปีไม่ได้รับการแก้ไขทะเลว่ายากแล้วมาดูบนบกกันหน่อยถอยกลับมาบนบกแน่นอนค่ะต้องเป็นของนายกอบต.ทำเขื่อนกันแล้วแต่ชาวบ้านบอกมันยังแก้ไม่ค่อยได้นะคะมีงบประมาณในการลงเพิ่มอีกไหมคะ
2: ทางอบต.บางกระเจ้านะคะก็จัดสรรงบประมาณนะคะเพื่อที่จะมาป้องกันบนพื้นดินนะคะให้กับประชาชนหมู่ที่1เนี่ยเราจัดสรรทุกปีนะคะปีที่แล้วเราก็ประกาศปรากฏว่าพื้นที่ตรงนี้อยู่ที่ริมทะเลแล้วมีการต้องเอาขนหินมีผู้ประมูลชนะ
1: ค่ะ
2: ปรากฏว่าทิ้งงาน
1: อ้าวทำไมอะคะ
2: เพราะว่าขนส่งลำบากพอมาเห็นพื้นที่อุ๊ยต้องขนเอาหินมากองแล้วก็เข็นลงไปที่ริมทะเลแล้วต้องไปเลี้ยง
1: คือพื้นที่รถยนต์เข้าไม่ได้หกล้อเข้าไม่ได้เดินเท้าอย่างเดียว
2: ใช่ต้องใช้แรงงานเข็นก็ทิ้งงานเราประมูลส่ง e-bidding ไปอีกหลายรอบก็ยังไม่มีจนพอดิฉันเข้ามาสมัยที่2ในวันที่2เนี่ยประมูลไปครั้งก็ยังไม่
1: ม
2: ี1ราคาอาจจะต่ำเพราะว่าราคาเราต้องตามราคากลางตามมาตรฐานของทางราชการ
1: งบเท่าไหร่คะ
2: ตอนแรกเนี่ยงบประมาณ1.8 ล้าน
1: ค่ะ
2: แต่ตอนนี้ด้วยค่าน้ำมันแพงขึ้นก็เป็น2 ล้านสองล้านก็ปรากฏว่าก็ไม่มีคนเราก็สามารถที่จะไปขอบริษัทที่เขาพอมีกำลังนะไปพูดคุยกับเขาแล้วก็จำเพาะเจาะจงนะคะตอนนี้ก็มีบริษัทที่มารับเหมาแล้วทำสัญญาแล้วนะคะ
1: ท่านนายกเขื่อนที่ว่าเดี๋ยวจะมาซ่อมลงอีกประมาณ2ล้านผู้รับเหมาเพิ่งรับไปเนี่ยวันนี้ชาวบ้านก็มีความหวังนะคะแนวริมทะเลน่ะมันยาวเหลือเกินงบ2ล้านนี่ทำได้กี่เมตรกี่กิโลคะเนี่ย
2: ก็ตอนนี้ทำตาประมาณ800เมตรก่อนค่ะ
1: ไม่ถึงกิโล
2: ค่ะไม่ถึงค่ะแล้วเราก็พอช่วงแรกเนี่ยเราทำซ่อมไปก่อนเดี๋ยวเราจะต่อยอด

0: อีกเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเราเริ่มรู้จักทางบริษัทที่เขาเริ่มมี power แล้วนะคะเราก็จะบริหารจัดการอีกครั้งหนึ่งค่ะ
1: คือมีงบเท่าไหร่ก็ใส่ไปก่อนค่อยๆสร้างค่อยๆแก้คุณผู้ชมลงพื้นที่มาคือทะเลเนี่ยคือเห็นเป็นเหมือนธรรมชาติเรามองด้วยตาเปล่าก็สวยแต่เวลาเขาดุร้ายขึ้นมาเนี่ยคือหินก้อนใหญ่ๆพังนะคะพังทลายลงมาถึงแม้จะโบกปูนก่อเข้าไปแล้วก็พังอยู่ดีฉะนั้น2ล้านท่านอาจจะต้องเผื่องบประมาณในการซ่อมด้วยนะคะสร้างไปเสร็จ800เมตรเดี๋ยวซ่อมต่อมาถามคราวนี้ท้องถิ่นไปแล้วมาถามทางพี่ใหญ่กันหน่อยค่ะท่านรองคะได้รับมอบหมายมาจากท่านนายกอบจ. อีกทีนึงแววๆมาว่าวันนี้อยากจะประกาศข่าวดีกลางวงสนทนาในวันนี้ว่าจังหวัดมีงบประมาณในการแก้ไขแล้วจริงไหมคะ
2: นำเรียนท่านพิธีกรและก็ผู้เข้าร่วมเสวนาทุกท่านและก็พี่น้องชาวบางกระเจ้าโดยเฉพาะหมู่ที่หนึ่งไม่รู้ผมออกเสียงถูกหรือเปล่าบางกระเจ้าไม่ใช่เจ้านะเจ้าสระเอานะนะฮะก็จริงๆวันนี้ท่านนายกอยากจะมาพบน้องโดยตรงแหละแต่เงื่อนไขของท่านว่ามันมีปรับปรุงแผนกับเพิ่มแผนที่จะทำงบประมาณในปี70ท่านเลยก็มอบผมมานะครับทำหน้าที่โดยเฉพาะผมบังเอิญว่ามีโอกาสได้ดูเรื่องงบประมาณอยู
1: ่
2: มีโอกาสได้ทำงานในเรื่องงบประมาณเพราะนั้นมันก็เป็นส่วนหนึ่งก็เบื้องต้นขอเสียงปรบมือให้ท่านนายกศิริลักษณ์ดังๆนิดนึง
1: อันนี้ของนายกในพื้นที่ค่ะ
2: ผมต้องบอกท่านก่อนนะท่านเป็นคนประสานแผนทำงบขอไปเนี่ยผมพูดถ้าพูดภาษาวิชาการมันอาจจะห่างจากทะเลเท่านั้นเท่านี้อาจจะไม่ชัดแนวไส้กรอกเก่าคนรุ่นใหม่อาจจะยังไม่เห็นแต่คนรุ่นเก่าผมเชื่อว่าถ้า50อัพนี่น่าจะเห็นแนวไส้กรอกเดิมอยู
1: ่ค่ะ
2: ระยะทางประมาณกิโลกับ620เมตร
1: เดี๋ยวอธิบายคำว่าแนวไส้กรอกด้วยค่ะแนวไส้กรอกเดี๋ยวคนที่ดูทางบ้านไม่เห็นภาพอีกค่ะ
2: คือเป็นถุงทรายใหญ่ๆนะเย็บแล้วก็เอาทรายยัดอัดไว้อ่ะนะครับแล้วก็ไปทิ้งกันคลื่นไว้
1: เคยทิ้งเอาไว้นานแล้วค่ะ
2: แตกสลายไปหมดแล้วแนวนั้นน่ะจะถูกนำมาใช้งานอีกนะครับเนื่องจากว่าท่านนายกศิริลักษณ์เนี่ยประสานไปเรื่องจะทำยังไงให้คลื่นที่กระทบเข้ามาในฝั่งเนี่ยมันลดแรงกระแทกลงไม่ได้กันนะครับเพราะถ้ากันปั๊บเนี่ยผมต้องไปทำ EAA ก็คงอีกนานเรื่องกับผมผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมท่านโยธาคงเป็นพยานได้ขนาดท่านทำริมตลิ่งเนี่ยของท่านต้องรออีก2ปีในรายละเอียดของมันก็คือว่าได้ที่ปรึกษาดี
1: คืออ
2: าจารย์ธนวัฒน์ท่านก็ลงพื้นที่แล้วก็มีเคสสตัดดี้หลายที่ที่ท่านไปทำอยู่นะครับเป็นลักษณะเสาเข็มนะครับกระจายคลื่นต้องว่าอย่างนั้นนะครับรับแรงกระแทกถ้าจำไม่ผิดรูปแบบไว้ทำไว้ในประมาณ3ชั้นที่สเต็ปมาแต่ก็ไม่ได้เป็นกำแพงนะครับนะในรายละเอียดตัวเลขคร่าวๆก่อนในฐานะที่บอกว่าท่านพิธีกรบอกว่าจะให้ความหวังก็คงเป็นความหวังได้แหละเพราะท่านนายกก็เร่งรัดเรื่องนี้อยู่ในส่วนของอบจเองก็มีเงื่อนไขเดียวแหละการขออนุญาตในพื้นที่เมื่อวันที่12พฤษภาท่านพี่กร
1: มัดๆ เลยนะคะ2วันที่แล้วค่ะ
2: เราพูดคุยกันนอกรอบแล้วเนี่ยที่ท่านกิติกรได้นำเรียนกับพี่น้องผู้ชมทางบ้านด้วยประเด็นของมันก็คือว่าเรามองเห็นปัญหาว่าไอ้ป่าพื้นที่ที่มันตกน้ำไปหรืออยู่ในทะเลเนี่ยเจ้าภาพเยอะจริงๆนะครับโทษทีนะครับไม่ใช่เจ้าภาพเจ้าของกฎหมายนะครับ
1: สี่หน่วยค่ะ
2: แต่เจ้าภาพที่จะทำเนี่ยยังหาไม่ค่อยชัดนักแต่เห็นลางๆแล้วตอนนี้นะบางกระเจ้ากับอบจ.สมุทรสาครต้องแตะมือร่วมมือกันในการดำเนินการโครงการนี้ให้สำเร็จนะครับในรายละเอียดเพราะฉะนั้นแล้วก็ฝากความหวังเนี้ยนะครับนะอย่าบอกว่าเป็นจะไปกับคลื่นหรือสายลมคงไม่ใช่หรอกเพราะท่านนายกอุดมนะท่านฝากผมมาบอกพี่น้องชาวบ้านกับเจ้าด้วยว่าถ้ารูปแบบแล้วการขออนุญาตสำเร็จเรียบร้อยอบจ.จะตั้งงบประมาณให้ในปี69นี่แหละ
1: ค่ะ
2: นะฮะในปี69นะครับเพราะจริงๆไทม์ไลน์มันเนี่ย69เราเนี่ย นะของอบจ.ตอนนี้กำลังจะทำงบประมาณปี70แหละแต่69เนี่ยเรายังมีตัวเลขที่เราพอจะมาช่วยกันขับเคลื่อนในเรื่องนี้ได
1: ้พอบอกให้ใจชื้นค่ะ

0: ตัวเลข
1: เท่าไหร่คะ
0: 143ล้านระยะทางที่เป็นแนวนะครับแนวที่จะทำที่ผมบอกว่าแนวไส้กรอกเดิมเนี่ยกิโล620เมตรภาษาราชการเขาบอก 1,620 เมตรแต่ภาษาชาวบ้านเราก็คงกิโลกว่าๆกิโลครึ่งกว่าๆแล้วนำเรียนท่านก่อนนะครับเราไม่ได้ไปแก้เฉพาะไม่ใช่ไปแก้ไปทำแนวนะครับชะลอคลื่นหรือกระจายคลื่นเนี่ยบริเวณนั้นเนี่ยปากคลองแล้วก็ในคลองทุกคลองถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยประมาณ3คลองนะครับก็จะมีแนวเข็มที่จะเข้ามาช่วยกันดินในพื้นที่ด้วยน
1: ะ
0: ครับที่รายละเอียดเดี๋ยวต้องคุยกันตรงๆนะฮะท่านอาจารย์ธนวัฒน์ท่านน่าจะจะแม่นเรื่องนี้เพราะท่านเป็นคนออกแบบแล้วลงพื้นที่อยู่ก็คงให้ข้อมูลกับพี่น้องบางกระเจ้าโดยเฉพาะหมู่หนึ่งนะครับได้สบายใจว่าผู้แทนของท่านเป็นผู้บริหารในพื้นที่เห็นความสำคัญเรื่องนี้แล้วท่านเป็นคนประสานผมยืนยันได้นะครับผมเอาเอกสารมาอยู่ข้างหลังผมนี่แหละหรือไม่เชื่อก็เดี๋ยวพอเลิกรายการแล้วมาดูได้ว่าเป็นลายมือท่านที่ขอเข้าไปจริงๆ
1: ค่ะชาวบ้านจะไม่ปรบมือให้จังหวัดหน่อยแล้วคะ143ล้านกำลังจะลงพื้นที่มาที่บ้านบางกระเจ้าเพิ่งคุยกันไป12พฤษภาคมก่อนที่เราจะลงพื้นที่จัดรายการเพียงแค่2วันเท่านั้นจังหวัดคุยก่อนแล้วลงพื้นที่ทันทีเท่ากับว่าในพื้นที่นี้พอจะมีความหวัง143ล้านบาทงบนี้จะลงไปในทะเลเพื่อสร้างแนวกันคลื่นดิฉันจะคอยดูนะคะว่า113ล้านนั้นสร้างออกมาหน้าตาจะเป็นยังไงพูดแล้วก็ตื่นเต้นแทนชาวบ้านนะที่เจอปัญหาเดือดร้อนมานานเอาล่ะท่านโยธาค่ะทราบข่าวแว่วๆมาว่าพื้นที่ตรงเนี้ยเดือดร้อนมา35ปีค่ะนานมากคนที่เป็นเจ้าของพื้นที่ก็เยอะด้วยแต่ทำไมในการขออนุมัติงบขอโครงการต่างๆมันช้าเหลือเกิน EIA เหรอคะนี่คือตัวปัญหาหรือเปล่าคะ
2: ครับก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับคือผมนี่อยู่ในส่วนภูมิภาคสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาครซึ่งเป็นตัวแทนกรมโยธาธิการและผังเมืองนะก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับผมเจอปัญหาจากชุมชนต่างๆก็สะท้อนปัญหาไปที่ผมประจำนะครับก็ไปนำเรียนส่วนกลางจนเมื่อปี66นะครับทางกรมโยธาธิการและผังเมืองเนี่ยก็ได้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญนะครับบริษัทที่ปรึกษาบริษัท STS Engineering Consultant จำกัดเนี่ยมาศึกษาความเหมาะสมแล้วก็ออกแบบรายละเอียดการป้องกันและแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่งซึ่งเป็นการศึกษาทั้งรูปกระบวนการนะครับรูปอ่าวตัวกอตั้งแต่ฉะเชิงเทราสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามเพชรบุรีประจวบนี่ครับซึ่งผมก็ได้หาเรือทางบริษัทที่ปรึกษาว่าหมู่หนึ่งบางกระเจ้าเนี้ยมีปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งมาตลอดอย่างรุนแรงเนี้ยควรจะคัดเลือกพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่หลักของจังหวัดสมุทรสาครนะครับซึ่งทางบริษัทก็ได้มาร่วมกับทางผมนะครับก็มารับฟังความคิดเห็นที่ศาลเจ้าแห่งนี้เมื่อปี66จำได้ใช่ไหมครับที่เราเข้ามากัน2ครั้งก็สรุปออกมาแล้วก็มีการออกแบบรายละเอียดรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียออกแบบจนเสร็จสิ้นนะครับพอจนเสร็จสิ้นเมื่อปี66นี้นะครับก็เห็นชอบรูปแบบกันแล้วตามแนวชายฝั่งริมตลิ่งนะครับอันนี้เน้นริมตลิ่งที่ความยาว480เมตรงบประมาณ80ล้านบาทเนี่ยเผอิญปี66เนี่ยครับปี66ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงกฎหมายก็คือประกาศกระทรวงทรัพย์เนี่ยบอกว่าการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งเขื่อนป้องกันตลิ่งอะไรต่างๆเนี่ยต้องรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมทํา EIA ก่อนถึงจะได้รับการจัดสรรงบประมาณนะครับอันนี้คือเป็นปัญหาเลยครับเนื่องจากว่าทางบริษัทที่ปรึกษาผมก็ประสานกันไปอยู่ตลอดนะครับว่าถึงขั้นตอนไหนแล้วทางบริษัทที่ปรึกษาที่ออกแบบรายละเอียดนี้ก็บอกว่าเนื่องจากมีการซ้อนทับในพื้นที่นี้หลากหลายหน่วยงานมากไม่ว่าจะเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าพันท้ายนรสิงห์ฝั่งตะวันตก
1: อ
2: ันนี้ดูแลโดยกรมอุทยานนะครับเขตป่าสงวนแห่งชาติดูแลโดยกรมป่าไม้แล้วก็เขตป่าชายเลนตามมติครม.ดูแลโดยกรมทช.ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งซึ่งทางบริษัทที่ปรึกษาเนี่ยก็ขออนุญาตเพื่อที่จะเริ่มทำเองนะครับตอนนี้ก็ทราบว่าได้รับอนุญาตจากกรมอุทยานแล้วนะครับได้รับอนุญาตจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแล้วเหลือกรมป่าไม้เหลือกรมป่าไม้นะครับที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเนี่ยรอการอนุญาตคาดว่าจะได้รับการอนุญาตเนี่ยเดือนมิถุนา69นี้นะครับพอได้รับแล้วบริษัทที่ปรึกษาก็จะรวบรวมเอกสารทั้งหมดเนี่ยรูปแบบรายละเอียดต่างๆนี่นะครับ เพื่อนำเสนอสำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมสผ.นะครับเมื่อรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ที่เรารู้กันเนี่ยครับผ่านแล้วทางกรมโยธาก็จะได้เข้าแผนแล้วก็สนับสนุนงบประมาณต่อไปครับ
1: ไขข้อข้องใจหรือยังคะว่าทำไม35ปีแก้ไม่ได้สักทีก็เพราะต้องผ่านหน่วยงานนี้ทำ EIA ต่อไปขออีกหน่วยงานหนึ่งซ้ำไปซ้ำมาแบบนี้จนกระทั่งวันนี้โครงสร้างหลักๆใหญ่ๆในพื้นที่ไม่เกิดสักทีแต่ทางจังหวัดท่านรองจอมคะบอกให้เข้าใจอีกสักครั้งหนึ่งร้อยกว่าล้านที่ท่านจะทำเนี่ยต้องผ่าน EIA ก่อนไหมคะลัดขั้นตอนเลยใช่ไหมคะ
0: ก็นำเรียนอย่างนี้ครับเมื่อวันที่12ได้คุยกันนอกรอบแล้วเรากังวลเรื่องนี้ก็มีทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเข้าประชุมด้วยแล้วก็มีตัวแทนจากป่านะครับชายเลนนะครับเข้ามากับคุยแต่เรื่องรายงานจังหวัดเราก็คงทำรายงานปกติอยู่แล้วล่ะเบื้องต้นเนี่ยน่าจะเป็นข่าวดีนะเพราะท่านผู้ที่ทำเรื่องนี้โดยตรงคือยันรวัตเนี่ยท่านก็มีข้อมูลจากหลายที่ที่ท่านไปทำท่านก็บอกว่ามันไม่น่าจะเข้าเพราะเราไม่ได้เป็นเขื่อนมันเป็นลักษณะเสาเข็ม สลายขึ้นก
1: ับ
0: ลดผลกระทบแรงแต่ว่ามันไม่ใช่แนวเดียวอะเอาง่ายๆมัน3แนวถัดกันเข้ามาในพื้นที่แล้วก็ตรงบริเวณ ที่จะดำเนินการโครงการเนี่ยนะพยายามให้อยู่ในพื้นที่ทับซ้อนน้อยสุดก็คือมองภาพแล้วก็คือถ้าจะขอป่าสงวนแห่งชาติที่เดียวน
1: ่
0: าจะเวิร์กสุดเพราะนั้นแนวไส้กรอกเดิมเนี่ยน่าจะเป็นอย่างนั้น
1: คร
0: ับแล้วเพราะนั้นถ้าฟังจากที่อาจารย์ธนวัฒน์ให้ข้อมูลในเมื่อวันที่12แล้วผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมไม่น่าจะต้องขอ
1: โอ้ฟังแบบนี้แล้วค่อยโล่งอกคุณผู้ชมฟังมาถึงตรงนี้ลองนับนิ้วดูนะคะว่ากี่โครงการในพื้นที่บางกระเจ้าเพื่อจะแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำทะเลกัดเซาะท้องถิ่นค่ะ2ล้านนะคะเดี๋ยวจะทำแน่นอนชะลอกันขึ้นจังหวัดค่ะทำ143ล้านโยธาธิการบอกตอนนี้ขอ EIA อยู่นะคะอีก80ล้านคร่าวๆเนี่ย3โครงการนับๆแล้วประมาณ200ล้านแล้วนะคะอาจารย์ธนวัฒน์ค่ะช่วยไขข้อข้องใจหน่อยค่ะพื้นที่มันทับซ้อนกันแบบนี้น้ำทะเลก็รุนแรงเราต้องใช้งบซ้อนกันถึง3โครงการจึงจะแก้ไขได้เหรอคะอาจารย
3: ์ก็จริงๆแล้วแต่ละหน่วยงานมีภารกิจของตัวเองนะครับแล
1: ้
3: วก็จริงๆก็ทุกหน่วยงานก็ช่วยกันนะครับจริงๆก็ไม่ได้ขัดแย้งกันหรอกครับจริงๆแล้วเนี่ยความเดือดร้อนของประชาชนเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็เป็นที่ตั้งผมขออนุญาตเกิดนิดนึงจริงแล้วที่มาที่ไปที่วันนี้ผมต้องมาที่นี่เพราะจริงๆแล้วปี2566ผมเจอท่านนายกศิริลักษณ์ในงานประชุมแล้วท่านก็มีความตั้งใจที่อยากจะแก้ปัญหาของบางกระเจ้าหมู่หนึ่งเนี่ยท่านวิ่งเข้ามาหาผมแล้วก็มาขอความช่วยเหลือวันนั้นเองผมก็กับทีมงานก็เลยออกแบบให้เบื้องต้นซึ่งเป็นที่มาที่ไปที่ท่านรองจอมได้พูดถึงว่าได้ผลักดันตั้งแต่วันนั้นจนถึงท่านวาระที่2เนี่ยตอนนี้คือใกล้เป็นความจริงนะครับแล้วก็จริงๆแล้วทางอบจเองก็ให้ความสำคัญนะครับว่าจริงๆหมู่หนึ่งเนี่ยได้รับผลกระทบผมก็เลยเอาทีมออกแบบเนี่ยออกแบบให้ฟรีเลยนะฮะแล้วก็จริงๆแล้วก็ผลักดันกับท่านนายกแล้วก็เป็นกำลังใจในเชิงวิชาการอยู่ข้างหลังนะครับก็เป็นที่มาที่ไปที่วันนี้มาจริงๆรูปแบบที่ท่านรองจอมว่าเนี่ยก็คือจริงแล้วเนี่ยไม่ใช่ของใหม่ผมเองก็ได้ทำวิจัยทางด้านนี้ตั้งแต่ปี2549ที่บ้านคุณสมุทรจีนแล้วมีอีกที่หนึ่งที่ทำก็คือที่บางแก้วบางแก้วเนี่ยของกรมโยธาเนี่ยประมาณสัก2กิโลนะครับจริงๆแล้วอันนั้นเป็นรูปแบบเก่าซึ่งมันป้องกันเรื่องของสลายกำลังคลื่นได้แต่ว่ามันสลายได้ประมาณสัก 64% แต่เวอร์ชันใหม่ที่ผมเองวันที่12ได้เข้าร่วมประชุมกับท่านนายกอุดมนะฮะและท่านรองจอมด้วยท่านนายกศรีรักษ์ด้วยเราก็พยายามที่จะปรับรูปแบบไอ้สิ่งที่เราได้ไว้ที่เราออกแบบไว้เนี่ย 1,600 เมตรเนี่ยแล้วก็ปรับใช้เวอร์ชั่นใหม่ซึ่งมันสามารถลดได้ถึงประมาณ 90% ดังนั้นคลื่นเองเนี่ยที่จะทะลุเข้ามาเหมือนที่เราเดือดร้อนตรงนี้เนี่ยก็จะลดลงผมให้ข้อมูลนิดนึงครับจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยที่บางกระเจ้าเนี่ยถูกกัด600เมตร600เมตรเนี่ยแนวไส้กรอกชายเนี่ยอยู่ประมาณสัก350นะครับก็แล้วแต่ที่นะบางที่ก็400บางที่ก็300บางที่ก็350แต่โดยเฉลี่ยแล้ว350ตรงนี้ภาพรวมเนี่ยสมัยโบราณเนี่ยสัก30 40ปีก่อนเนี่ย แผ่นดินมันมีประมาณสัก600 เมตรแล้วตรงนี้ถูกกัดไปนะฮะพอดีผมเซอร์เวย์แถวนี้อยู่

0: ื้นท้องทะเลเนี่ยมันลึกขึ้นประมาณ3เมตรดังนั้นเวลาคลื่นเข้ามาเนี่ยคลื่นมันใหญ่ขึ้นดังนั้นช่วงมรสุมอย่างเช่นที่เราเจอเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยพอขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเขาปะทะมันก็เลยน้ำก็เลยเราเรียกว่าโอเวอร์ท็อปเนี่ยเข้ามาในหมู่บ้านเหตุการณ์แบบนี้ก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆดังนั้นหลักการของเขื่อนไอตัวแนวสลายกำลังคลื่นเนี่ยเราไปสลายข้างนอกให้เขาแตกตัวข้างนอกมันจะได้ไม่ไปกระทบกับเราใช่
1: แล
0: ้วตรงนี้เนี่ยมันมีข้อมูลผมให้ข้อมูลนิดนึงนะครับที่บ้านขุนสมุทรจีนเนี่ยเราติดตั้งมา17ปี17ปีเนี่ยดินงอกประมาณ1เมตรแล้วหลังเขื่อนเราตรงนั้นนะงอกแต่ฝั่งที่ไม่มีเนี่ยไม่งอกนะครับงั้นตรงนี้เองเนี่ยผมเองก็ไม่ได้หยุดนะครับก็จริงก็ถึงเกษียณจากจุฬาแล้วแต่ก็ยังทำงานวิจัยในเชิงที่เป็นก็เรียกอะไรมูลนิธินะครับเราก็พยายามติดต่อตอนนี้ก็กำลังติดต่อชวนทางธนาคารโลกมาช่วยแล้วถ้าได้เขื่อนตรงนี้เนี่ยผมกำลังคุยกับธนาคารโลกแล้วจริงแล้วก็คุยกับท่านพอสุเทพจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราจะสร้างเขื่อนได้ในปี69หรือ70เนี่ยผมคิดว่าหลายหน่วยงานไม่ได้ขัดแย้งกันอย่างทช.เองเนี่ยก็ให้กำลังใจแล้วก็แนะนะครับว่าเนี่ยอาจารย์กับท่านนายกศิริลักษณ์ว่าใช้ช่องไหนที่จะให้เร็วที่สุดตอนนี้ท่านเองก็แนะนำว่าให้รีบเข้ากับชุดอนุนะครับแล้วการขออนุญาตก็คงจะง่ายขึ้นเดี๋ยวท่านเองก็คงจะคอมเมนต์สุดท้ายก็คือพูดง่ายคือเราปรับรูปแบบนะครับให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ว่าเนื่องจากตอนที่เราออกแบบตอนนั้นเนี่ยเราใช้เวอร์ชั่นเก่าใช้รูปแบบเดิ
1: ม
0: แต่ตอนนี้เนี่ยเราอาจจะได้รูปแบบก็คืออาจจะได้ตรงปิดตรงหมู่หนึ่งนะครับบางกระเจ้าหมู่หนึ่งก็อาจจะลดลงมาเหลือสัก800เมตรถึง800เมตรถึงประมาณ1กิโล
1: หน้าตามันเป็นยังไงคะอาจารย์
0: จะเป็นเสาสามเหลี่ยมนะครับ
1: เสาสามเหลี่ยมมาคิดภาพตามเสาสามเหลี่ยม
0: สามเหลี่ยมก็เหมือนกับแท่งเสาเนี่ยแหละเหมือนกับเสาเข็มเนี่ยแต่รูปร่างสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมเนี่ยที่เราออกแบบไว้เบื้องต้นเนี่ยยาว14เมตร14เมตรนะปักลงไปแล้วโผล่ขึ้นมาจากดินเนี่ยเนื่องจากตรงนี้มันถูกกัดไป3เมตรกว่านะครับเราโผล่ขึ้นมาตอนน้ำขึ้นสูงสุดเนี่ยเราป้องกันไม่ให้เรือชนนะครับก็คือสูงจากน้ำขึ้นสูงสุดเนี่ยประมาณสัก1เมตรดังนั้นตรงนี้โผล่พ้นดินเนี่ยเวลาแห้งเนี่ยก็จะโผล่ตรงนี้แถวแรกเนี่ยเราจะแต่ละต้นเนี่ยห่างกัน3เมตร3เมตร
1: ค่ะ
0: โทษทีนะโทษทีตัวเสาเข็มเนี่ยหน้ากว้าง50เซนคูณ50เซนคูณ50เซนยาว14เมตรแล้วพอปักไปเนี่ยแต่ละต้นแถวแรกเนี่ยจะห่างกันเมตร50ปลาตัวใหญ่ๆว่าได้แถวที่2เนี่ยห่างออกไปเนี่ยแถวที่1ที่2เนี่ยห่างกัน6เมตรแถวที่2เนี่ยเราปักต้นถี่ขึ้นนะครับก็คือเหลือแต่ละต้นห่างกันประมาณ75เซน
1: ค่ะ
0: แถวที่3เนี่ยห่างไปอีก6เมตรนะครับก็ปักเหมือนกันก็คือ75เซนก็คือตัวเนี้ยเป็นรูปแบบใหม่ซึ่งเราพยายามเราคิดค้นแล้วก็ปรับปรุงไปเรื่อยตรงนี้เนี่ยคิดว่าจะลดคลื่นได้90% แล้วก็หยุดขึ้นอยู่ข้างนอกไม่เข้ามา
1: อาจารย์หนูสงสัยค่ะหากอาจารย์มีโครงการนี้ที่ว่าปักหลายๆแถวเนี่ยดินจะงอกไหมคะ
0: งอกครับอย่างที่ขุนสมุทรจีน17ปีเนี่ยงอกมาเมตรกว่า
1: ดินที่งอกไปชาวบ้านสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ไหมคะอาจารย์มันเป็นดินแข็งดินโคลนดินอะไร
0: มันค่อยๆสะสมนะครับจากเนี้ยตรงเนี้ยมันเคยมีอยู่3เมตรตอนนี้มันกลับไปมันลึกไป3เมตรงั้นตรงเนี้ยที่ขุนสมุทรจีนเนี่ยเราต้องใช้เวลานานมากแล้วเราเนี่ยอาจจะต้องถ้าปล่อยธรรมชาติเนี่ยเราจะใช้เวลา10ปีหรือ15ปีแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมเองเป็นคนทำถ้าพี่น้องถ้าเคยเห็นในทีวีหาดพัทยาหาดจอมเทียนผมจะใช้วิธีการเดียวกันก็คือผมไปสำรวจทรายเม็ดทรายเท่ากันแล้วไปเติมที่พัทยาเนี่ยจากไม่มีหาดเนี่ยเราใช้เม็ดเดียวกันแล้วก็เติมอันนี้วิธีการเหมือนกันก็คือเราชะลอเนื่องจากหาดตรงนี้เป็นหาดโคลนเราจะทำเหมือนพัทยาไม่ได้เพราะว่าเม็ดมันละเอียดเป็นโคลนถ้าเราพ่นปุ๊บเนี่ยมันจะฟุ้งแล้วมันจะหายงั้นเราต้องมีแนวเหมือนกับลดคลื่นแล้วตอนนี้ผมกำลังหาเงินอีกก้อนนึงอันนี้ยังไม่รับปากนะกำลังคุยกับหน่วยงานระดับที่เป็นนานาชาติธนาคารโลกที่หาเงินอีกก้อนนึงแล้วกำลังคุยประสานงานกับทางกรมเจ้าท่าว่าเขาขุดลอกสันดอนเนี่ยออกมาทิ้งข้างนอกนะเรารู้ว่าตะกอนที่มันหายกัดไป3เมตรเนี่ยมันออกไปอยู่5กิโลข้างนอกโดยธรรมชาติเนี่ยมันกลับเข้ามาไม่ได้งั้นตรงนี้เราก็จะใช้วิธีเหมือนพัทยาที่ผมทำก็คือถ้ารอมันเนี่ย10ปี20ปี
1: มันไม่กลับมาม
0: ันกลับแต่ว่ามันช้าตอนนี้เราคือพูดง่ายคือหลังจากทำเสร็จปุ๊บเนี่ยผมจะหาเงินพยายามนะฮะก็ไม่รับปากแต่ว่าอย่างเขาเต็มที่ก็คือผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียเขาพยายามที่จะ

0: ให้เป็นแบบจำลองก็คือขอเงินจากนานาชาติมาแล้วก็ขอเงินขอความช่วยเหลือจากท่าคือเอาตะกอนมาทิ้งไปข้างหน้าแล้วเราจะดูดมาพ่นเลยงั้นจากที่ใช้เวลา10กว่าปีเนี่ยก็อาจจะใช้เวลาสักปีหรือ2ปีเนี่ยมันจะเต็มเลยแต่ว่าปัญหาที่ตามมาก็คืออาจจะมีปัญหาก็คือไอ้โฉนดตกน้ำเนี่ยต้องคุยกันให้ดีผมไม่อยากวันที่12เราก็คุยกันเยอะนะครับท่านรองจอมเราไม่อยากมีปัญหาคือแก้ปัญหาหนึ่งแต่ไปสร้างปัญหาใหม่ดังนั้นพี่น้องประชาชนเนี่ยที่อยู่ในที่นี้ด้วยนะฮะท่านต้องยอมรับว่าโครงสร้างเหล่านี้นะเจ้าอยู่ดีๆเนี่ยที่ท่านไม่มีทางกลับมาสิ่งที่ทำตรงนี้ก็คือเงินของอบจที่ทำนะครับดังนั้นตรงนี้เนี่ยเวลาดินเวลางอกเป็นอะไรละที่ท่านตกน้ำไปแล้วเนี่ยอาจจะต้องมาคุยกันว่าอาจจะกันให้ท่านคืนบางส่วนแต่บางส่วนเนี่ยก็คงอาจจะต้องใช้เป็นที่สาธารณะของชุมชนก็คือพูดง่ายคือทุกคนเป็นสมบัติของชาติทุกคนเนี่ยเป็นหมายความว่าใช้ร่วมกันได้แล้วก็ถ้าเกิดกรณีแบบนี้เนี่ยทางชที่ผมได้คุยกับทางธนาคารโลกเนี่ยเขาจะมาปลูกป่าให้นะครับแล้วก็ป่าชายเลนเนี่ยมันเหมือนซุปเปอร์มาร์เก็ตธรรมชาติมันสามารถจะสร้างความอุดมสมบูรณ์มันเป็นตู้เย็นธรรมชาติเลยนะครับอยู่ดีๆเนี่ยมันก็กุ้งหอยปูปลาขึ้นมาอย่างที่ขุนสมุทรจีนเนี่ยเรามีนักวิชาการศึกษาว่าก่อนทำและหลังทำที่หลังจากที่มีตะกอนเข้ามากุ้งหอยปูปลาเต็มเลยตอนนี้ปลาก็เพิ่มขึ้นหอยก็เพิ่มขึ้น
1: อันนี้คือโครงการในอนาคตวางภาพเอาไว้ว่าถ้าหากสร้างเสร็จ 2-3 โครงการรวมถึงอาจารย์ที่อาจารย์บอกโครงการนี้ดินมันจะงอกกลับคืนมาส่วนการเข้าไปใช้ประโยชน์อาจจะต้องมีพื้นที่บางส่วนกันเอาไว้เป็นประโยชน์สาธารณะและปลูกป่าถามทช.หน่อยค่ะท่านผอ.คะหากมีโครงการนี้ขึ้นมาจริงๆท่านส่งเสริมต่อในพื้นที่อย่างไรเพราะในน่านน้ำทั้งหมดท่านก็เป็นคนดูแลด้วยค่ะ
2: ครับเรียนท่านวิทยากรแล้วก็ทางผู้ชมแล้วก็ผู้ร่วมเสวนาทุกท่านนะครับดีใจในวันนี้ที่ได้โอกาสได้มาแลกเปลี่ยนแนวคิดแล้วก็ข้อมูลนะครับกับพื้นที่หมู่หนึ่งของบางกะเจ้านะครับขออนุญาตเรียนก่อนว่าที่หนึ่งนะครับหน่วยงานของกองนะครับนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งของกรมทรัพยากรทางชายฝั่งเนี่ยเรามีหน้าที่หลักคือเรื่องของการเขาเรียกว่าติดตามให้ความเห็นข้อเสนอแนะนะครับเราไม่ได้มีอะไรที่กีดกันอะไรทั้งสิ้นเลยนั่นหน้าที่เราหลักๆนะฮะแต่เรามีแนวทางว่าทำอย่างไรแก้ปัญหาเราให้ยั่งยืนนี่สำคัญเป้าหมายเราที่สำคัญที่สุดที่เราเล็งไว้นะครับอันที่หนึ่งกระบวนการต่างๆเนี่ยบางครั้งบางคราวจะไปถึงช้าโครงการเนี่ยหลักการจุดหนึ่งต้องผู้เสนอโครงการเข้ามาถึงจังหวัดคณะกรรมการทุกคนจังหวัดก็มาถึงหน่วยงานของคณะอนุกันกรองอีกรอบหนึ่งมีนักวิชาการหลากหลายที่มีความรู้สามารถมานั่งกันกรองให้ความเห็นเพื่อเอาไปแก้ไขถ้ามีอะไรที่คิดดูว่ามันตกหล่นนะครับแต่เราไม่กีดกันนะตกหล่นแล้วก็ไปเสริมให้แล้วมาเข้าอีกรอบนึงคณะอนุเขาเรียกอนุก็คือกระท้อใจฝั่ง
1: ค่ะ
2: นะครับอนุนี่คือพิจารณาเรื่องกระท้อใจฝั่งว่าโครงการเหล่านี้แก้ไขแล้วเป็นไงบ้างแล้วโครงการบางอย่างเนี่ยมันมีข้อกำหนด EIA ไม่ใช่เรากำหนดเองเพราะว่าเป็นเรื่องของความยั่งยืนในอนาคตของสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นดังนั้นพวกนี้ทางหน่วยงานของเราที่เป็น2คณะอันนี้จะช่วยกันกรองให้เกิดความยั่งยืนแล้วก็ให้โครงการนี้ผ่านได้อย่างเรียบร้อยถ้าทำตามที่เราแนะนำแล้วก็มีคำแนะนำที่เราคิดว่าอะไรที่ไม่กระทบสิ่งแวดล้อมกระทบต่อระยะยาวหรือต่อไปเพราะท้ายเราบอกว่าเป้าหมายเราคือบอกว่าทำอะไรยั่งยืนนะครับอันนี้คือเป้าหมายหลักทีนี้ย้อนกลับเรื่องที่สองเรื่องของที่ลังกล่าวพื้นที่ทั้งหมดของชายหาดตรงบริเวณของชายฝั่งทะเลของสาครเนี่ยประมาณ 42.08 กิโลเมตรประมาณน
1: ะ
2: คือว่าง่ายว่าวางง่ายกลมๆคือ12กิโลเมตรนะครับที่เราแก้ไขไปแล้วเนี่ยเราปรับไม้ไผ่ทั้งหมดตั้งแต่ปี4953ต่างๆเนี่ยประมาณ60กิโลเมตรปรับเยอะนะ60กิโลเมตรเยอะมากแต่ตอนเนี้ยเราแก้ปัญหาที่มันคงที่แล้วคือกัดซ้อมมันอาจจะผ่านมาแล้วแต่คงที่แล้วเนี่ยที่มีปัญหาจึงเหลือแค่ประมาณอยู่ที่800เมตรที่ยังไม่คงที่ยังมีแบบกัดซ้ออยู
1: ่ใช้ไม้ไผ่ล้วนใช่มั้ยคะ
2: อันนี้คือก่อนหน้านี้นะไม้ไผ่ล้วนกัดซ้ออยู่ที่800เมตรที่มีปัญหาอยู่ตอนนี้นะครับอันนี้คือปัญหาสำคัญนะครับที่เหลือเป็นประมาณคือว่า40กิโลที่แก้ไขแล้วไอ้42กิโลเนี่ยแสดงว่ามี2กิโลที่ยังมีปัญหาอยู่ประมาณ800เมตรเนี่ย880เมตรประมาณนี้นะครับที่กัดซ้อค่อนข้างมีปัญหาค่อนข้างเยอะบ้านหนึ่งที่เป็นพื้นที่ที่เป็นยั่งยืนดูสมดุลแล้วเนี่ยประมาณ400เมตรแล้วก็พื้นที่ปากแม่น้ำมันอยู่ที่900เมตรประมาณนะครับอันนี้ประมาณกลมๆนะฮะทีนี้ปัญหาเหล่านี้ที่ท่านอาจารย์ธวัชได้กล่าวถึงแล้วก็ทางท่านรองนายกอบจ.ได้กล่าวถึงเนี่ยเป็นประเด็นที่เรากำลังนั่งคุยกันนะครับก็เลยว่าเป็นสิ่งที่เราคิดว่าแนวทางเนี่ยที่อาจารย์ธวัชท่านได้นำเสนอเมื่อกี้นะผมได้ตรวจสอบนะครับทาง ทางด้านของสำนักนโยบายได้แผนแล้วเนี่ยโครงการดังกล่าวถ้าอะไรที่ไม่มีฐานรากเนี่ยเราถือว่าไม่เข้า EIA นะครับมันเป็นกฎไกอยู่นะไม่ใช่เราเป็นคนตั้งว่าอันนี้เข้าไม่เข้ามันมีกฎระเบียบมันอยู่นะอันนี้เรียกว่าอันนี้คือถ้ากฎไกอย่างเนี้ยอะไรก็ตามที่โยกย้ายได้เป็นธรรมชาติเป็นหลักหรือว่าทำแล้วบุบได้ไม่เป็นถาวรต่างๆอันนี้คือไม่เข้า EIA ทำให้งานง่ายขึ้นนะครับอ
1: ัน
2: นี้เองที่เราถามว่าปัญหาหลักคือที่ผ่านมาเนี่ยต้องย้อนกลับว่าปัญหาจริงๆทำไมถึงเกิดปัญหาที่ดังกล่าวที่ทางวิทยากรพิธีกรได้กล่าวถึงเข้าไปถึงกับซ่อ600เมตรเนี่ยคือเดิมในอดีตนั้นขออนุญาตย้อนกลับไปที่ทางด้านของท่านท่านแรกท่านกฤษณะใช่มั้ยท่านได้กล่าวถึงเมื่อกี้ว่ามันมีปัญหาเรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดินเนี่ยในอดีตเราไม่มีความรู้ก่อนอันนี้ไม่ได้โทษนะคือเป็นเรื่องความเข้าใจตรงไปก่อนเราความรู้ไม่ถึงอ่ะนะฮะเราไปตัดไม้ป่าชายเลนซึ่งเป็นไม้ที่เรียกเป็นบัฟเฟอร์โซนเนี่ย
1: แนวกันชน
2: ซึ่งในอดีตถ้าเป็นหลักวิชาการจริงๆเนี่ยเขาต้องทำแนวหลังป่าชายเลนพอตัดในช่วงป่าชายเลนปั๊บจนมันแหว่งอยู่พอเกิดปัญหากัดเซาะเรือน้ำขึ้นแรงๆเนี่ยพอเขื่อนตัวที่เป็นคันบ่อพังเนี่ยพังทีปั๊บหายไปทีลึกเลยอันนี้สำคัญอันนี้ครับพอหายไปลึกปั๊บส่วนหนึ่งแล้วส่วนหนึ่งดินที่มันก่อนเคยมีการเคลื่อนไหวไปมาในธรรมชาติมีเยอะอยู่ตอนนี้มันตกหายไปเยอะนะครับไอ้ส่วนเนี้ยผมไม่โยงถึงว่ามันไปมาเป็นไงต่อไปแต่ไล่ฟังว่านั่นคือกลไกทำให้เกิดหายไปเยอะแต่ณวันนี้นะครับพื้นที่ดังกล่าวไล่ฟังว่า40กิโลเมตรเนี่ยยั่งยืนแล้วคือกระเทาะไม่เพิ่มแล้วแต่8กิโลเมตรที่ปัญหาหลักที่ต้องแก้ปัญหานะครับอันนี
1: ้
2: แล้วก็ส่วนเองว่าทั้งหมดที่อาจารย์ธวัชไล่ฟังเนี่ยเราคิดว่าไม่มีปัญหาถ้าทำแล้วเนี่ยแต่สำคัญอันนึงกลไกสำคัญการป้องกันปักไม้ไผ่หรือปักเสาก็ตามแต่เนี่ยเป้าหมายหลักคือชะลอลดพลังคลื่นที่มาทำลายด้านหลังที่เป็นแนวของทางด้านชุมชนชายฝั่งทั้งบ้านเรือนทั้งป่าชายเลนนะฮะแต่อันนึงเนี่ยที่เราติดตามวันนี้ตั้งแต่ตัดไม้ไผ่มาเนี่ยติดตามหลายพื้นที่เนี่ยตอนนี้เริ่มคงที่แล้วนะคงที่แบบว่า
1: ไม่สุดเพิ่มไม่เ
2: พิ่มพอเริ่มมีปัญหาเริ่มก็เริ่มไม้ไผ่หักก็จริงแต่กลับกันนะฮะผู้ใหญ่หมูก็ในพื้นที่ท่านทำมานานพอปักไปแล้วเนี่ยไม้ไผ่เริ่มหักก็จริงแต่ตัวดินเริ่มเซตตัวคงที่แล้วเริ่มมีไม้เล็กงอกมาแล้วตอนนี้เราติดตามอยู่เรื่อยๆนะ
1: คร
2: ับนี่คือติดตามอยู่เกือบทุก3เดือนครั้งตอนนี้เราทราบว่ามันเริ่มคงที่แล้ว
1: เดี๋ยวดิฉันจะกลับมาคุยกับท่านต่อเรื่องของการปลูกป่าเพิ่มเติมนะ
2: แต่สำคัญอยากฝากว่าการแก้ปัญหาการปักเสาก็ตามแต่ยังไงก็ตามเราต้องรักชายฝั่งเรื่องป่าชายเลนให้ยั่งยืนด้วยเพราะสุดท้ายมันเป็นโปรเจกต์ที่ยั่งยืนเป็นธรรมชาตินะครับ
1: ค่ะดิฉันเชื่อแบบนั้นเหมือนกันการอนุรักษ์ป่าเนี่ยแหละค่ะเป็นการบับเบิ้ลโซนที่ดีที่สุดการป้องกันคลื่นที่ดีที่สุดถามทนายความค่ะเนื่องจากว่าเวลาออนแอร์เราใกล้หมดแต่ประเด็นนี้ต้องคุยให้ได้ชาวบ้านวันนี้ที่เข้ามาหลายคนติดใจนะคะบางคนเคยมีที่นู่นไกลออกมาในทะเลน้ำมันซัดเข้ามาหรือบ้านค่ะถอยออกมาสร้างบ้านใหม่น้ำซัดเข้ามาถอยออกมาสร้างบ้านใหม่บางจุดเป็นที่มีโฉนดปัจจุบันโฉนดตกน้ำเวลานี้กรรมสิทธิ์เป็นของใครคะ
3: ครับกับเรียนท่านวิทยากรผู้ร่วมเสวนาแล้วก็สวัสดีชาวบ้านชาวตำบลบางกระเจ้านะครับคือผมฟังมาตั้งแต่ต้นเนี่ยมันหลักการของการที่จะทำในโครงการต่างๆเนี่ยก็เพื่อประโยชน์ของชุมชนจริงๆเลยก็คือการทำแนวชะลอคลื่นซึ่งผมเองเนี่ยเป็นคนเป็นลูกหลานสมุทรสาครเนี่ยบ้านผมอยู่ตำบลท่าจีนบ้านก็อยู่ริมแม่น้ำท่าจีนมีปัญหาเรื่องชายฝั่งที่ดินถูกกัดเซาะเหมือนกันอันนี้ในประเด็นเกี่ยวกับไอ้ที่ดินที่มันมีกรรมสิทธิ์แล้วอยู่ชายตลิ่งเนี่ยหลักๆของมันก็คือว่ากฎหมายมันก็บอกอยู่แล้วว่าที่ดินก็เป็นกรรมสิทธิ์ของใครผู้นั้นก็มีกรรมสิทธิ์ในส่วนนั้นเพียงแต่ว่าพอที่ดินมันถูกพังทลายถูกกัดเซาะลงไปนะครับหลักของมันก็คือว่ามันจะต้องเป็นที่ที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันก็คือเป็นที่สาธารณะที่เป็นห้วยหนองคลองบึงอะไรก็แล้วแต่โดยเฉพาะที่ของบางกระเจ้าเนี่ยมันก็คือที่ชายทะเลนั่นเองแต่พอมาไอ้หลักการแบบเนี้ยแนวคำพิพากษาศาลฎีกาก็เคยมีบรรทัดฐานไว้ว่าพอที่มันตกน้ำเนี่ยก็ถือว่าเป็นสาธารณะเลยแต่ว่ามันกลับมีกฎหมายนะครับเกี่ยวกับกฎหมายพ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำปี2456ใช้มานานมากใช้มาแบบจะเกิน100ปีครับก็มีการบัญญัติคุ้มครองเกี่ยวกับผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่พังทลายถูกกัดเซาะที่ตกน้ำเนี่ยที่เราเรียกที่ตกน้ำเนี่ยเขาบอกว่าให้เจ้าหน้าที่เนี่ยทำการปักปันแนวเขตเพื่อให้กำหนดเป็นที่สาธารณะในกรณีที่ตกน้ำแต่ก็มีข้อยกเว้นนะครับว่า ในกรณีที่ชาวบ้านที่มีกรรมสิทธิ์เนี่ยได้ทำการห่วงกันไว
1: ้
3: พอห่วงกันไว้ห่วงกันยังไงเดี๋ยวค่อยมาว่ากันจริงพอห่วงกันไว้แล้วเนี่ยมันทำให้ที่ตรงนั้นน่ะไม่เป็นที่สาธารณประโยชน
1: ์
3: พอไม่เกิดเป็นที่สาธารณประโยชน์เนี่ยมันก็จะเกิดปัญหากันที่เรากำลังเสวนากันอยู่นะครับแต่พอเป็นหลักการแบบเนี้ยไม่เป็นที่สาธารณไม่เป็นที่สาธารณประโยชน์มันก็จะย้อนกลับมาที่ถามว่าแล้วห่วงกันห่วงกันยังไงห่วงกันก็เช่นทางกายภาพก็พอรู้ว่าที่ดินเราอยู่หลักเขตเดิมมันอยู่ตรงไหนโดยส่วนใหญ่โดยธรรมชาติเราจะปักหลักเขต
1: มันจะไปรู้ได้ไงมันอยู่ในน้ำทั้งหมดเลยพี่ธนา
3: แต่เดิมนะครับสมมติว่าเราปักหลักเขตแล้วมันจริงๆแล้วเนี่ยเราจะรู้ได้ด้วยเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีก็รู้แล้วเทคโนโลยีเรามีแผนที่ทางอากาศของกรมที่ดินส่องแผนที่ทางอากาศนี่รู้เลยแนวเขตที่ดินเราอยู่ตรงไหนถ้าคนฉลาดเนี่ยผมบอกก็คือปักเลยโดยที่หน่วยงานราชการเนี่ยยังไม่มาทำอะไร
1: ขับเรือออกไปเอาไม้ไผ่ไปปักกันสี่มุมไว
3: ้พอกันแล้วเพราะและในระหว่างที่หน่วยงานราชการหรือเนี่ยท่านผู้ร่วมเสวนากำลังดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องตลิ่งกัดซ้อนเนี่ยก็ทำอะไรในส่วนนี้ไม่ได้อันนี้คือประเด็นแรกเลยประเด็นที่สองที่เอากูกิจกรพูดเนี่ยประเด็นนี้สำคัญที่ว่าเราลงมือทำไปแล้วโดยที่ไม่มีการห่วงกันนะครับแต่ปรากฏว่ามันมีที่ดินงอกขึ้นมา
1: เป็นของ
3: ชาวบ้านก็รู้เหมือนกันเดิมว่าตัวเองมีที่อยู่ตรงไหนก็เกิดปัญหาว่าเอาก็เป็นที่ดินของเขานี่เขาก็ใช้ประโยชน์เลยแล้วมันมีกฎหมายรองรับเพราะกฎหมายรองรับก็คือหมายความว่ากฎหมายบอกว่ากฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะบอกว่าที่งอกที่บุคคลใดมีที่ริมตลิ่งที่งอกเป็นของเจ้าของคนนั้นมันก็เป็นมันมีกฎหมายรองรับอยู่แล้วปัญหามันก็คือว่าแทนที่เราจะร่วมกันแก้ปัญหาที่กัดเซาะมันก็ทำได้ไม่เต็มที่แล้วก็ใช้ประโยชน์ไม่เต็มที่เนื่องจากปัญหาเหล่านี้แหละครับจริงแล้วถ้าฟังมาจากเบื้องต้นเนี่ยอาจจะอะไรเขาเรียกว่าธนาคารที่ดีที่สุดคือปลูกป่าชายเลนจะเป็นประโยชน์มากที่สุดกับอีกกรณีก็คือว่าถ้าเรามีงบประมาณแก้ปัญหาสิ่งเหล่านี้ชาวบ้านอาจจะบอกว่าที่เขาเป็นอยู่ในแนวเขตที่จะดำเนินการต่างๆเนี่ยมีกฎหมายเว้นคืนแต่กฎหมายเว้นคืนก็คือกฎหมายเว้นคืนเนี่ยเป็นหลักยุติธรรมอยู่แล้วเพียงแต่ว่ากฎหมายเว้นคืนมันต้องใช้งบประมาณนะครับแต่ถ้าเราคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะไอการเสียที่ดินนิดหน่อยเพื่อประโยชน์สาธารณะโดยรวมแล้วยั่งยืนต่อประชาชนลูกหลานต่อไปข้างหน้าเนี่ยก็แนวทางที่ดำเนินการมาเนี่ยถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งครับ
1: โอ้ประเด็น2ประเด็นนี้น่าสนใจคุณผู้ชมค่ะยิ่งคุยลึกลงไปยิ่งเห็นสิทธิ์ของชาวบ้านแต่สิทธินี้มันต้องแลกมาด้วยการสร้างโครงการอะไรบางอย่างเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะเรื่องนี้ยังไม่จบค่ะจบผ่านทางหน้าจอทีวีเท่านั้นเดี๋ยวต่อออนไลน์เฉพาะ YouTube และ Facebook เท่านั้นค่ะ
4: เข้าหาประชาชนเป็นที่พึ่งของทุกคน

0: สวัสดีครับติดตามทันข่าว15นาฬิกาทางไทย PBS กับผมอัฟนันอับดุลเลาะครับฝนที่ตกหนักในจังหวัดเพชรบูรณ์ครับทำให้น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านตกอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ครับทรัพย์สินได้รับความเสียหายจำนวนมากครับ
1: นะครับเยอะมากเลย
0: น้ำป่าจากภูเขาหลากลงมาตามลำคลองสันตาเพียก่อนไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในหมู่ที่7และ12ตำบลบ้านตกอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ครับทำให้ชาวบ้านต้องเร่งเก็บทรัพย์สินไว้ที่สูงด้วยน้ำที่ไหลมาอย่างรวดเร็วและแรงทำให้พื้นที่การเกษตรและทรัพย์สินได้รับความเสียหายจำนวนมากร้านค้าต้องเร่งยกอุปกรณ์ไฟฟ้าและตู้แช่ขึ้นที่สูงชาวบ้านต้องเร่งกันช่วยกระทุ้งนำเศษขยะออกจากท่อระบายน้ำเพื่อเพิ่มการระบายน้ำครับนางการเกตคงตากชาวบ้านตำบลบ้านตกเปิดเผยว่าฝนที่ตกหนักในช่วงกลางคืนจากนั้นตอนเช้าเวลา6นาฬิกาน้ำป่าก็หลากลงมาท่วมบ้านสูงประมาณ50เมตรข้าวเปลือกและปุ๋ยที่เก็บไว้เตรียมหว่านเสียหายครับรวมทั้งโซฟาถูกแช่น้ำเช่นเดียวกันครับอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจพื้นที่ความเสียหายเพื่อจะได้เร่งช่วยเหลือและหาแนวทางการเยียวยาต่อไปครับพบระเบิด M67 กลางชุมชนตาพระยาจังหวัดสระแก้วครับเจ้าหน้าที่ตชด.12เข้าเก็บกู้แล้วพร้อมเร่งตรวจสอบหาที่มาครับเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่12เข้าปฏิบัติภารกิจตรวจสอบและพิสูจน์ทราบวัตถุต้องสงสัยภายใต้ภายหลังได้รับการประสานจากสถานีตำรวจภูธรทับไทยว่าพบวัตถุต้องสงสัยคล้ายระเบิดอยู่ในบ้านพักประชาชนพื้นที่หมู่ที่5บ้านรัตนะตำบลทับไทยอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วก่อนพบว่าเป็นระเบิดสังหารบุคคลชนิด M67 จำนวน1ลูกและสามารถดำเนินการเก็บกู้ได้สำเร็จท่ามกลางความระมัดระวังอย่างสูงเนื่องจากเป็นวัตถุอันตรายและอยู่ในสภาพที่ยังคงใช้งานได้ภายหลังการตรวจพิสูจน์เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดดำเนินการขั้นตอนตามยุทธวิธีเพื่อทำให้ระเบิดดังกล่าวอยู่ในสภาพปลอดภัยป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นต่อประชาชนในพื้นที่ครับก่อนควบคุมและเก็บรักษาวัตถุดังกล่าวไว้เป็นของกลางจากนั้นส่งมอบระเบิดของกลางให้กับตำรวจสภ.ทับไทยเพื่อดำเนินการตรวจสอบหาที่มาและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปครับทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่หากพบวัตถุต้องสงสัยหรือคล้ายระเบิดหรือเครื่องกระสุนต่างๆห้ามจับต้องหรือเคลื่อนย้ายหรือทดลองเปิดด้วยตนเองครับเนื่องจากอาจจะเกิดอันตรายได้แต่ควรรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดในพื้นที่ให้เข้าตรวจสอบครับจังหวัดนครราชสีมาสั่งปิดการท่องเที่ยวบริเวณผารักสลักใดอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาครับหลังภาพจากกล้องวงจรปิดพบทั้งช้างเสือกระทิงหากินใกล้แนวผาครับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทับลานปิดการท่องเที่ยวที่จุดชมวิวผารักสลักใดอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาขณะที่ทางเพจ Facebook สภ.วังน้ำเขียวนครราชสีมาโพสต์ประกาศเตือนปิดผารักสลักใดห้ามบุคคลภายนอกขึ้นเขาสลักใดโดยเด็ดขาดครับเนื่องจากมีสัตว์ป่าอันตรายอย่างเช่นช้างเสือกระทิงอาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่อาจได้รับอันตรายถึงชีวิตจึงขอความร่วมมือประชาชนนักท่องเที่ยวงดเดินทางขึ้นผารักสลักใดหากฝ่าฝืนก็จะใช้มาตรการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดด้านนายพงเทพมาลาชาสิงห์ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอวังน้ำเขียวโพสต์คลิปลง Facebook ระบุข้อความว่าเหตุผลที่ปิดผารักสลักใดช่วงนี้เนื่องจากมีช้างมาชมวิวกระทิงมาอวดโฉมและจะมีเสือมานั่งอยู่บริเวณนี้ด้วยเช่นเดียวกับเพจผารักสลักใดเขาสลักใดอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาโพสต์คลิปภาพล่าสุดจาก CCTV ครับบริเวณด่านสกัดเขาสลักใดที่บันทึกภาพการตรวจจับความเคลื่อนไหวของสัตว์ป่าได้ครับส่วนคนหายไทย PBS รับแจ้งนายสราวุธบุญยนันท์อายุ35ปีสูงประมาณ170ซมรูปร่างผอมผิวคล้ำผมสั้นสีน้ำตาลเข้มมีปัญหาสุขภาพจิตหายจากซอยนนทรี14แขวงช่องดนทรีเขตยานนาวากรุงเทพมหานครเมื่อวันที่12เมษายน2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจนครบาลยานนาวาครับท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ครับหมดเวลาทันข่าว15นาฬิกาแล้วนะครับอีกสักครู่ติดตามชมรายการคนสู้โรคเดลี่จบแล้วชมทุกทิศทั่วไทยครับสวัสดีครับ

สวัสดีตอนบ่ายค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนสู้โรคเดลี่สุขภาพดีมีได้ทุกวันค่ะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับตั๊กตนยาพงศ์พฤทธิวัฒน์นะคะพร้อมกับสาระความรู้ในเรื่องของสุขภาพวันนี้พาคุณผู้ชมค่ะมารู้จักกับอาการปวดหัวหลายคนเคยปวดหัวนะคะแต่อันนี้เป็นอาการรุนแรงที่เรียกว่าอาการปวดหัวแบบคลัสเตอร์ค่ะซึ่งคุณผู้ชมนะคะที่เคยมีอาการแบบนี้ค่ะผู้ป่วยหลายคนบอกว่าส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันทำงานไม่ได้เลยหรือบางคนเนี่ยปวดจนไม่อยากจะมีชีวิตอยู่คุณผู้ชมค่ะอาการปวดแบบนี้ส่งผลอย่างไรบ้างมีวิธีการรักษาและมีสาเหตุจากอะไรวันนี้ร่วมพูดคุยกันนะคะแล้วคุณผู้ชมมีอาการปวดหัวแบบไหนอยู่บ้างสามารถร่วมพูดคุยกันเข้ามาได้นะคะผ่านช่องทางต่างๆของเราไม่ว่าจะเป็น Facebook Live ไทย PBS Facebook Fanpage คนสู้โรค TikTok Live X Live ค่ะ YouTube @thaipbs และ www.thaipbs.or.th ค่ะเดี๋ยวเรามาหาคำตอบให้กับคำถามของคุณผู้ชมกันค่ะแต่ว่าตอนนี้มาเช็คกันสักหน่อยนะคะสำหรับคุณผู้หญิงที่เข้าสู่ช่วงวัยหมดประจำเดือนไม่มีประจำเดือนแล้วไม่มีเพศสัมพันธ์มานานแล้วคิดว่าไม่มีความเสี่ยงในเรื่องของการเป็นมะเร็งปากมดลูกไม่ต้องตรวจภายในเรื่องนี้จะจริงหรือเท็จแฟกต์เช็คมีคำตอบค่ะ

0: หลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าหมดประจำเดือนมานานแล้วนะคะไม่มีเพศสัมพันธ์มานานแล้วนะคะไม่มีความจำเป็นต้องมาเจอหมอสูละไม่ต้องมาเช็คมะเร็งปากมดลูกแล้วนะคะไม่จริงนะคะไม่จริงนะคะไม่จริงนะคะต้องบอกก่อนว่าการเกิดมะเร็งปากมดลูกสาเหตุหลักๆกว่า 90 กว่าเปอร์เซ็นต์เลยเกิดจากการได้รับเชื้อไวรัสชื่อว่าเชื้อ HPV ได้มาจากไหนคะได้มาจากการมีเพศสัมพันธ์ค่ะแต่ว่า HPV เนี่ยเวลาเขาเกาะติดมาที่ปากมดลูกเราไม่รู้เลยแล้วก็ไม่มีอาการเลยนะคะแต่เวลาเขาติดเนี่ยจะแบ่งเป็น2ประเภทค่ะคือติดแบบคงทนติดแน่นนะคะติดยาวนานเลยกับร่างกายเราสามารถมีภูมิขจัดทิ้งไปได้นะคะ 90% ร่างกายจะสามารถขจัด HPV ออกไปได้ค่ะแต่จะมี 10% HPV เกาะติดฝังแน่นทีนี้ฝังแน่นแล้วเขาใช้ระยะเวลาในการทำให้เซลล์ปากมดลูกผิดปกติได้นาน 3-15 ปีเลยบางคน 10-20 ปีเพราะนั้นหมายความว่าการที่เราหมดประจำเดือนไปแล้วนะคะตอนนี้ไม่ได้มีเพศสัมพันธ์แล้วแต่เราอาจจะเคยผ่านการมีเพศสัมพันธ์อาจจะเคยได้รับเชื้อ HPV แล้วเซลล์มันอาจจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงตอนนี้ก็ได้นะเพราะนั้นก็ยังสมควรที่จะตรวจภายในแล้วก็เช็คมะเร็งปากมดลูกอยู่ค่ะจนกว่าจะถึงอายุประมาณ65ปีนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่อายุ65ปีนะคะไม่มีกิจกรรมละและมีการเช็คมะเร็งปากมดลูกติดต่อกันมาแล้วพบว่าปกติติดต่อกัน3ครั้งขึ้นไปนะคะแสดงว่าไม่มีความเสี่ยงละก็สามารถหยุดตรวจได้นะคะหรือว่าอายุ65ปีไปแล้วนะคะไม่มีเพศสัมพันธ์ละนะคะแต่ตรวจมะเร็งปากมดลูกร่วมกับการตรวจหาเชื้อ HPV คู่กันเลยนะคะเขาเรียกว่าโคเทสติดต่อกัน2ครั้งแล้วผลปกติทั้งคู่ก็สามารถจะหยุดตรวจได้ค่ะสัญญาณธรณีเวชของผู้หญิงวัยทองที่อาจจะถูกมองข้ามไปสิ่งที่ต้องน่ากลัวมากๆก็คือเรื่องของมะเร็งค่ะนะคะสิ่งที่ต้องระวังคือเราหมดประจำเดือนไปแล้วนะคะถ้าจะระบุว่าเป็นวัยทองโดยธรรมชาติแบบถาวรในที่นี้คือไม่มีประจำเดือนติดต่อกันเป็นระยะเวลา1ปีนะคะแต่ถ้าหลังจาก1ปีแล้วอยู่มีเลือดออกให้รีบมาพบแพทย์ค่ะไม่ได้หมายความว่าจะเป็นมะเร็งทุกคนนะคะแต่หนึ่งในนั้นที่เราต้องนึกเสมอก็คือเป็นมะเร็งหรือเปล่าเช่นมะเร็งของปากมดลูกก็ได้นะคะมาด้วยเรื่องเลือดออกเหมือนกันเช่นเลือดออกหลังจากมีกิจกรรมกุ๊กกิ๊กกันนะคะมะเร็งของเยื่อบุโพรงมดลูกก็มาด้วยเรื่องเลือดออกเหมือนกันนะคะแต่อาจจะไม่เป็นมะเร็งก็ได้เช่นเป็นติ่งเนื้อในโพรงมดลูกเป็นเนื้องอกมดลูกหรือเป็นโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ก็สามารถมีเลือดออกได้เป็นสัญญาณบอกว่าต้องมาพบแพทย์ก่อนนี่ข้อที่หนึ่งละข้อที่สองคือท้องโตนะคะอยู่ดีๆก็ท้องโตขึ้นนะคะเอ๊ะกินอะไรเป็นนิดเดียวอิ่มท้องอืดง่ายจังเลยนะคะออกกำลังกายได้ไม่เหมือนเดิมซิทอัพไม่ได้ให้สงสัยแล้วว่าเนี่ยมีก้อนผิดปกติในท้องหรือเปล่าต้องมาพบแพทย์ละนะคะอันที่3คือเต้านมนะคะเวลาที่น้ำหนักตัวขึ้นเยอะๆนะคะในสตรีวัยหมดประจำเดือนมีการศึกษาชัดเจนแล้วนะคะว่าในสตรีวัยทองที่อ้วนนะคะมีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมมากกว่าในสตรีวัยทองที่ผอมคือไม่อ้วนนะคะแล้วมีโอกาสที่จะเจอตอนที่เจอครั้งแรกก้อนใหญ่กว่ามีโอกาสที่จะเป็นอีกข้างนึงด้วยมีโอกาสที่จะดื้อต่อการรักษาไม่ตอบสนองการรักษามะเร็งเต้านมหรือแม้แต่มีโอกาสการกลับเป็นซ้ำมากกว่าด้วยเพราะนั้นการคุมน้ำหนักก็สำคัญนะคะอยากจะฝากถึงผู้หญิงทุกคนนะคะสำหรับการตรวจคัดกรองสุขภาพสำหรับสตรีนะคะเรามีการดูแลตั้งแต่เต้านมเนาะต้องไม่ลืมว่าต้องตรวจเช็คเต้านมเรื่องมะเร็งเต้านมด้วยไม่ว่าจะเป็นการทำอัลตราซาวด์เต้านมในกรณีที่อายุยังไม่เกิน40นะคะแต่ในกรณีที่อายุเกิน40แล้วหรือกรณีอายุน้อยกว่านั้นแต่มีเนื้อเต้านมเยอะก็ควรจะตรวจแมมโมแกรมนะคะสามารถที่จะบีบเต้านมด้วยการใช้เครื่องแมมโมแกรมซึ่งปัจจุบันเป็นดิจิตอลแมมโมแกรมไม่เจ็บเลยนะคะอันที่2ก็คือการตรวจภายในค่ะเวลามาพบคุณหมอสูเนี่ยไม่ได้เฉพาะเช็คมะเร็งปากมดลูกนะคะเราสามารถตรวจภายในประเมินเรื่องความผิดปกติของปากมดลูกช่องคลอดมีปัญหาเรื่องช่องคลอดและกระเพาะปัสสาวะหรือเปล่ารวมตลอดจนถึงการทำอัลตราซาวด์นะคะประเมินเรื่องเนื้องอกมดลูกนะคะเยื่อบุโพรงมดลูกที่หนาตัวผิดปกติที่จะนำไปสู่การเกิดมะเร็งในอนาคตได้หรือแม้กระทั่งก้อนในรังไข่ที่อาจจะมีความเสี่ยงเรื่องของมะเร็งรังไข่ได้ค่ะ
1: คุณหมอย้ำชัดเจนนะคะถึงแม้ว่าจะเข้าสู่ช่วงวัยทองหมดประจำเดือนไม่มีเพศสัมพันธ์แล้วอย่างไรก็ตามค่ะยังต้องตรวจคัดกรองนะคะในเรื่องของมะเร็งปากมดลูกด้วยการตรวจภายในอยู่นะคะเพราะนอกจากจะป้องกันในเรื่องของการเกิดมะเร็งปากมดลูกได้แล้วยัง

0: ช่วยคัดกรองความเสี่ยงโรคอื่นๆได้อีกด้วยอย่างมะเร็งรังไข่หรือว่ามะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกนะคะคุณผู้ชมอย่าปล่อยทิ้งไว้นะคะถ้าเป็นคุณผู้หญิงเนี่ยก็ตรวจภายในเป็นประจำกันด้วยนะคะกลับมาที่เรื่องของเราค่ะในเรื่องของอาการปวดหัวเชื่อว่าหลายคนเนี่ยต้องเคยป่วยค่ะแต่ว่าถ้าอาการปวดรุนแรงจนส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันหรือผู้ป่วยบางคนบอกว่าปวดหัวจนเป็นซึมเศร้าหรือว่าเกิดอาการวิตกกังวลตามมานะคะจะเกิดได้จากอะไรบ้างวันนี้ค่ะร่วมพูดคุยกับคุณหมอแท็บนะคะนายแพทย์ชยานุชิตชยางสุขค่ะแพทย์เฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์โรคระบบประสาทและสมองนั่งอยู่กับเราตรงนี้แล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณหมอคะอาการปวดหัวเชื่อว่าหลายคนเนี่ยเคยปวดเป็นประจำแต่อาจจะปวดไม่มากวันนี้เราพูดถึงอาการปวดที่รุนแรงมากๆอย่างการปวดแบบคลัสเตอร์อันนี้เป็นแบบไหนคะ
1: คลัสเตอร์เนี่ยถ้าคนที่เคยเป็นมาก่อนนะครับเวลาคนไข้เขาบอกเขาจะบอกเลยว่าอาการปวดเนี่ยปวดสุดที่สุดในชีวิตที่แบบไม่เคยปวดอย่างนี้มาก่อน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็มีการเปรียบเทียบว่าถ้าเปรียบเทียบว่าผู้หญิงก็จะมีว่าปวดเหมือนคลอดลูกแต่ว่ามันเป็นอาการปวดที่อยู่ที่ศีรษะนะครับลักษณะการปวดเนี่ยเขาจะอยู่ตรงด้านตรงหน้าเราด้านข้างบนนะครับส่วนใหญ่จะบอกว่าปวดเหมือนลึกๆเข้าไปข้างในข้างหลังลูกตาแล้วก็ปวดร้าวมาเหมือนมีอะไรพาดอยู
0: ่
1: โดยที่อาการปวดเนี่ยจะปวดรุนแรงมากจนเราทำอะไรไม่ไหวเลยครับคือหลายๆคนจะอยู่นิ่งไม่ได้ปวดจนรู้สึกแบบบางคนก็อยากจะออกไปจากตรงนี้เลยเพราะมันปวดแรงมากระดับที่ไม่เคยปวดอย่างนี้มาก่อน
0: ค่ะเป็นอาการปวดที่เราไม่สามารถนอนพักแล้วก็หายได้แบบนั้นใช่ไหม
1: นอนไม่ไหวเลยครับคือมันปวดจนมันทำอะไรไม่ได้เลยครับปวดจนต้องแบบอยากจะออกไปจากตรงนั้นเลย
0: ซึ่งก่อนหน้านี้เราอาจจะเคยได้ยินกรณีผู้ป่วยที่กำลังเป็นข่าวว่าเขามีอาการปวดหัวรุนแรงมากจนถึงขั้นที่จะต้องไปแก้กรรม ใช่ไหมคะแล้วก็โดนหลอกมาคุณผู้ชมจริงๆเราเข้าใจเลยนะพอเราเกิดอาการปวดหัวจริงๆเนี่ยปวดมากจนไม่รู้ว่าจะทำยังไงทุกคนต้องหาทุกวิถีทางในการที่เราจะลดอาการปวดนั้นซึ่งผู้ป่วยบางคนที่คุณหมอบอกมีแบบงานวิจัยด้วยว่า 40% ของผู้ป่วยที่ปวดแบบรุนแรงแบบนี้เนี่ยเลือกที่จะจบชีวิตเลยด้วยซ้ำใช่ไหมคะ
1: จริงๆโรคนี้คือในสมัยก่อนต้องเรียกว่าก็รุนแรงขนาดนั้นจริงครับเพราะว่าความเข้าใจยังไม่เยอะแล้วก็ยาที่ใช้รักษาก็ยังไม่ค่อยมีเรียกว่าไม่มีเลยดีกว่าถึงแม้ในปัจจุบันจะมียาแต่ว่าก็คือยังคุมอาการได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ในสมัยก่อนเนี่ยพอไม่มียาเนี่ยพวกนี้เขาก็จะเลือกที่จะแบบไม่อยากจะอยู่ตรงนั้นเพราะมันปวดแรงมากจนไม่อยากจะอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับ
0: มันทนไม่ไหว
1: ใช่ครับ
0: แบบนี้เกิดจากสาเหตุอะไรคะ
1: ณปัจจุบันยังไม่ได้ทราบชัดเจนนะครับว่าทำไมถึงเกิดไอ้โรคนี้เกิดขึ้นไอ้คลัสเตอร์เฮดเอกเกิดขึ้นเพียงแต่ว่าอาจจะพอมีข้อมูลมากขึ้นเรื่อยๆจริงๆเกือบจะทุกโรคนะครับมันมักจะสตาร์ทด้วยยีนคือสารพันธุกรรมในตัวเรานะครับแล้วก็เจอว่ามีกลุ่มยีนกลุ่มหนึ่งที่ทำให้เป็นโรคนี้ได้แต่โดยรวมๆแล้วก็ยังมีหลายคนที่ตรวจไม่ได้เจอตัวนี้แล้วก็มีอาการปวดแบบคลัสเตอร์จริงๆก็คือยังไม่ได้เฉพาะเจาะจงมากทำไมถึงเกิดขึ้นครับ
0: ค่ะหมายถึงว่าถ้าเราเนี่ยมีอาการปวดรุนแรงแบบคลัสเตอร์อยู่อาจจะต้องย้อนกลับไปดูประวัติคนในครอบครัวอาจจะมีคนที่เคยเป็นแบบนี้เหมือนกัน
1: จริงๆเท่าที่ตรวจคนไข้มาส่วนใหญ่มักจะเป็นอย่างนั้นเลยครับ
0: ค่ะและปัจจุบันที่คุณหมอว่ามีวิธีการรักษาได้ยังไงบ้างคะ
1: ถ้าจะให้ดีที่สุดเลยนะครับก็คือต้องเน้นว่าต้องกินยา
0: คร
1: ับเพราะว่าการรักษาทั่วๆไปแม้กระทั่งยาอย่างพาราเซตามอลอะไรเงี้ยครับก็ไม่เวิร์กมันจะต้องเป็นยาที่เป็นยากลุ่มเฉพาะของเขานะครับซึ่งก็จะเป็นยาที่จริงๆยาตัวนี้ในเมืองไทยยังไม่มีด้วยซ้ำนะครับเราจะมีตัวยาที่เป็นยาเป็นรับประทานแทนจริงๆตัวที่ได้ผลดีที่สุดจะเป็นการฉีดยานะครับเข้าทางเส้นเลือดนะครับแล้วก็หรืออาจจะเป็นการให้ทางสูดดมทางจมูกครับแต่ว่ายาตัวนี้ยังไม่ได้เอาเข้ามาในเมืองไทยผมไม่อาจจะไม่แน่ใจว่าในโรงเรียนแพทย์บางที่อาจจะเริ่มเอาเข้ามาบ้างแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ใช้กันแพร่หลายทั่วไปนะครับยาก็ยังต้องแต่ว่าที่เมืองไทยก็จะมียาตัวนี้ที่สามารถจะเป็นยารับประทานที่พอจะช่วยได
0: ้
1: อีกอันทิ้งที่พอมีงานวิจัยที่ช่วยเยอะพอสมควรเลยคือการดมออกซิเจน
0: การใช้ออกซิเจนบำบัด
1: ออกซิเจนนี้ต้องเป็นลักษณะแบบต้องเป็นเขาเรียกว่าเป็นออกซิเจนเข้มข้นนะครับเราต้องเปิดเป็นออกซิเจนแล้วก็ความเข้มข้นสูงแล้วต้องหายใจผ่านตัวแมสตัวหน้ากากแล้วก็มีแบ็กต่อภายในหน้ากากตรงนั้นนะครับแล้วก็เปิดออกซิเจนถ้ามีความแรงเท่าไหร่ก็ต้องเปิดตามนั้นเลยปกติทั่วไปก็10 ลิตรแล้วก็หายใจอยู่อย่างเงี้ยประมาณ20 นาที
0: อันนี้คือแนวทางในการรักษาจริงๆปัจจุบันนี้ก็คือสามารถรักษาได้มีแนวทางในเรื่องของการป้องกันด้วยแล้วก็รักษาด้วย
1: ในเรื่องของการป้องกันก็มียาอีกตัวนึงครับยา

0: ลุ่มหนึ่งซึ่งสามารถจะเอามารับประทานนะครับเพื่อใช้ในการป้องกันเพราะว่าอย่างชื่อของเขาครับไอ้คำว่าคลัสเตอร์เองเนี่ยชื่อของเขาคือคลัสเตอร์คือแปลว่าอะไรที่มาเป็นกลุ่มๆคือลักษณะของโรคคลัสเตอร์เนี่ยมันจะมาเวลาปวดปวดขึ้นเร็วมากภายในไม่เกินสัก15นาทีเนี่ยปวดแรงเลยครับแล้วก็อยู่ยาวได้จนถึง3ชั่วโมงเลยแล้วก็เขาจะมาเป็นกลุ่มๆคือวันแรกๆของการเป็นเนี่ยอาจจะไม่ได้ถี่มากอาจจะแบบมาแค่วันเว้นวันแล้วก็ถี่ขึ้นเรื่อยๆจนเยอะจนวันนึงเป็น8ถึง8ครั้งต่อวันได้เลยครับแล้วก็พอเป็นแล้วเนี่ยเขาจะมาเป็นแบบเนี้ยเรื่อยๆนะครับแปลกนิดนึงคือโรคเนี้ยมักจะเกิดช่วงกลางคื
1: น
0: ช่วงเย็นๆไปแล้วหรือกลางคืนนะครับแล้วก็จะมาเป็นกลุ่มๆเป็นชุดๆเราเลยเรียกเขาว่าคลัสเตอร์เป็นชุดๆในที่นี้คือมาติดๆยาวกันอาจจะประมาณสัก6สัปดาห์ถึง12สัปดาห์แล้วก็หายไปบางคนก็ไม่เป็นอีกเลยแล้วก็ปีหน้ามาใหม่แล้วก็ปวดอย่างเงี้ยครับ6ถึง12สัปดาห์ต่อเนื่องกันแล้วก็หายไปเลยเราเลยเรียกเขาว่าคลัสเตอร์
1: ค่ะจริงๆเหมือนอาการเขาก็แตกต่างจากการปวดหัวทั่วไปเนาะเชื่อว่าคุณผู้ชมตอนนี้หลายคนที่มีอาการปวดหัวอยู่อาจจะสงสัยว่าเออแล้วที่อาการที่เป็นอยู่เนี่ยเราก็รู้สึกปวดมากเหมือนกันนะอย่างไมเกรนเองก็ปวดมากเหมือนกันจริงๆปวดแบบคลัสเตอร์เนี่ยปวดมากแบบรุนแรงที่สุดแบบนี้เนี่ยพบบ่อยไหมคะ
0: จังโชคดีที่ไม่บ่อยเท่าไหร่นะครับเจอก็คือ1ต่อพันก็คือคน 1,000 คนเนี่ยเจอสัก1คนเขามีการทำวิจัยมาว่าหมอส่วนใหญ่นะครับที่เจอกันเนี่ยปีหนึ่งอ่ะมักจะเจอคนไข้ไม่เกินประมาณ 4-10 คนทั้งปีเลยนะครับหมายถึงว่าตัวนิวโรโลจิสต์คือหมอสมองเนี่ย
1: คือ
0: เป็นโรคที่เจอไม่เยอะแต่ส่วนหนึ่งอาจจะวินิจฉัยยากนิดนึงคือโรคปวดหัวเนี่ยเป็นโรคที่ไม่ได้ใช้ว่าเราไปเจาะเลือดเจอเราไปตรวจแลบตรวจอะไรแล้วเราเจอพรูฟว่าเป็นโรคนี้ไม่ใช่ครับมันเป็นโรคที่อาศัยการซักประวัติการถามอาการการตอบสนองต่อยาอะไรพวกนี้แล้วก็เอามาจัดกลุ่มว่าเป็นโรคกลุ่มนี้ก็เลยเจอค่อนข้างน้อยครับ
1: ค่ะซึ่งอย่างที่คุณหมอบอกว่ามีการจัดกลุ่มของอาการปวดแบบนี้เราจะสังเกตได้ไหมคะว่าเราปวดแบบไหนเป็นแบบคลัสเตอร์หรือเปล่าหรือว่าปวดแบบไมเกรนเพราะอาการก็คล้ายๆกันมีหลายอย่างที่คล้ายกันอยู่เหมือนกันนะคะ
0: มันมีวิธีในการแยกนะครับแต่จริงๆผมไม่ค่อยอยากจะให้ไปโฟกัสตรงนั้นเท่าไหร่เพราะว่าปัญหาสำคัญเลยคือจะชอบมีการบอกว่าปวดแบบนี้เป็นปวดธรรมดาปวดธรรมดาเนี่ยภาษาอังกฤษเรียก tension type headache ครับอันนี้ปวดไมเกรนอันนี้ปวดคลัสเตอร์เนี่ยจริงๆแล้วให้เป็นเรื่องของทางการแพทย์ดีกว่า
1: ให้คุณหมอเป็นคนวินิจฉ
0: ั
1: ย
0: ใช่ครับสิ่งที่สำคัญที่อยากจะย้ำคือปวดหัวเนี่ยอย่ามองว่ามันเป็นเรื่องคือจริงๆใช่ครับปวดหัวทั่วๆไปมีเพียงแต่ว่าเวลาที่เราเข้าใจว่ามันเป็นปวดหัวทั่วๆไปบางทีมันเป็นอย่างอื่นเช่นมันอาจจะไม่ใช่เทนชันที่เป็นปวดหัวธรรมดาอาจจะเป็นไมเกรนอาจจะเป็นคลัสเตอร์ซึ่งการรักษามันอาจจะมีการความแตกต่างนิดหน่อยมันมียาป้องกันมีอะไรเงี้ยครับแล้วก็ปัญหาสำคัญที่อยากจะแก้เลยคือคนไทยเราจะมีปัญหาคือเวลาเราปวดหัวเราไม่ทานยาก
1: ลัวไงเขาบอกว่ากินยาแล้ว
0: เขานี่คือใครยังไม่รู้เลยครับส่วนใหญ่ก็จะแบบไม่อยากกินยารอก่อนตอนแรกมันปวดน้อย อย่าเพิ่งกินรอก่อนเผื่อมันจะดีขึ้นโชคดีว่า30% อาจจะดีขึ้นแต่ส่วนใหญ่ไม่ดีขึ้นพอไม่ดีขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นคือการปวดมันจะแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วสุดท้ายมันก็จะถี่ขึ้นเรื่อยๆจนเป็นทุกวันมันเลยกลายเป็นว่าที่เราเข้าใจว่าไม่อยากกินยาเพราะกลัวดื้อยาแต่พอเราทิ้งไว้เนี่ยกลายเป็นว่าจะดื้อยาเพราะว่าการปวดมันแรงแล้วยามันเลยเอาไม่อยู
1: ่ยาก็เอาไม่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นต้องกินตั้งแต่เนิ่นๆที่เขาว่า บอกว่ากินยาแล้วจะส่งผลเสียต่อตับไต อาจจะต้องพิจารณาว่ามันจำเป็นหรือเปล่าด้วยซึ่งคุณหมอจะเป็นคนพิจารณามีการตรวจยังไงบ้างคะอย่างถ้าปวดหัวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปวดหัวรุนแรงปวดหัวเทนชันหรือว่าปวดหัวไมเกรนเมื่อไหร่ที่จะต้องมาพบคุณหมอ
0: จะบอกว่าอยากให้มาพบเลยนะครับ
1: ค
0: ืออาจจะไม่ใช่ว่าเฉียบพลันนะขนาดนั้นคือเราก็ทานยาไปก่อนยาสามัญประจำบ้านพาราเซตามอลยาไอบูโปรเฟนซึ่งจะเป็นยาที่เราเรียกว่ายาสามัญประจำบ้านจริงๆแหละที่ใช้กันไปก่อนนะครับแล้วก็พยายามมาตรวจครับเพราะว่าโดยเฉพาะว่าถ้ามันเริ่มบ่อยขึ้นจากโอเคอาจจะกินยาหายไปนานๆเป็นทีอันนี้อาจจะไม่เท่าไหร่แต่ถ้ามันเริ่มบ่อยคำว่าบ่อยในที่นี้ในทางการแพทย์เราตัดกันว่าปวดเกินสัปดาห์ละครั้งแบบนี้ถือว่าเริ่มบ่อยละ
1: หลายคนบอกปวดทุกวันเลยค่ะตอนนี้
0: ถ้ามันไปจนถึงขนาดว่าเราปวดทุกว่าเกือบทุกวันหรือทุกวันอันนี้คือการเป็นว่าเปลี่ยนจากโรคที่เป็นอีพิโซดิกคือเป็นครั้งคราวเป็นโครนิกและโครนิกคือเรื้อรังเมื่อไหร่ก็ตามที่โครนิกเนี่ยรักษายากหมดทุกโรค
1: คุณหมอแล้วอย่างนี้คุณหมอมีวิธีการแบ่งไหมคะว่าความเจ็บปวดระดับไหนบ้างเป็นอะไรอย่างเช่นเจ็บสุดๆอย่างตั๊กเป็นเคยเป็นไมเกรนตอนที่ปวดขึ้นมาเนี่ย

0: ราก็ให้10เลยนะเต็ม10ถ้าเต็มคุณหมอบอกให้คะแนน1ถึง10เนี่ยให้เต็ม10เลยถ้าแบบคลัสเตอร์นี่คือเกณฑ์การให้คะแนนของคุณหมออยู่ที่ประมาณเท่าไหร
1: ่เบอร์10เลยครับมีกี่เบอร์เต็ม100ก็เบอร์100ครับคือคลัสเตอร์เป็นโรคที่ปวดแรง

0: แต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับจริงๆแล้วคลัสเตอร์เนี่ยมีกี่เบอร์บนสุดเลยเบอร์10ครับสุดสเกล
1: สุดสเกลนะคะแล้วก็จริงๆอาการปวดหัวก็ต้องแบ่งตามความรู้สึกไม่ได้ด้วยต้องให้คุณหมอเป็นคนแยกโรคอีกนะคะแล้วความเครียดหรือว่าปัจจัยแวดล้อมปัจจัยกระตุ้นเนี่ยมีผลกับอาการปวดหัวมากน้อยแค่ไหน
0: ผมอยากให้ใช้คำว่าสเตรสไปเลยคือทับศัพท์ไปเลยครับคือสเตรสเนี่ยความหมายของคำว่าสเตรสไม่ใช่เครียดนะครับแต่เครียดเป็นหนึ่งในสเตรสใช่แต่สเตรสเนี่ยโอ้หลายอย่างเลยครับนอนเมื่อก่อนไม่พอนอนไม่หลับนอนกรนหยุดหายใจกลางคืนความเครียดอากาศร้อนแสงจ้าครับจอคอมพิวเตอร์ iPhone iPad แสงแดดข้างนอกกลิ่นบางอย่างครับควันบุหรี่ควันรถยนต์กลิ่นน้ำหอมแรงๆฝุ่น PM ก็กระตุ้นครับผู้หญิงก็ช่วงก่อนมีประจำเดือนคือพวกนี้มันคือภาวะที่ร่างกายเรามีสเตรสทั้งหมดซึ่งมันเป็นตัวกระตุ้นของอาการปวดหัวได้อยู่แล้วทุกชนิดเลยครับ
1: ค่ะแล้วเวลารักษาเราก็ต้องหมายความว่าเราต้องรักษาปัจจัยกระตุ้นพวกนี้หลีกเลี่ยงด้วย
0: อันนี้นะครับคือสิ่งที่ควรจะมาพบแพทย์นะครับแล้วเราก็มาคุยกันครับมาค่อยๆอธิบายกันไปว่าอันไหนน่าจะเป็นตัวกระตุ้นอันไหนเราค่อยๆนัด follow up นัดดูกันเป็นระยะไปครับแล้วเราก็ค่อยๆแนะนำกันไปแล้วก็อยู่ได้ครับ
1: มีคุณเมธัศน์ถามมานะคุณปวดหัวรุนแรงแบบนี้มีความแตกต่างจากปวดเพราะเส้นเลือดสมองตีบหรือแตกไหม
0: อันนี้ก็เป็นอีกงานหนึ่งครับที่มีการพูดถึงกันเยอะมากเลยคร
1: ับ
0: ต้องทำความเข้าใจกันใหม่เลยนะครับคำว่าอาการเตือนก่อนเป็นโรคเส้นเลือดสมองไม่มีนะครับ
1: ไม่มีเหรอ
0: ไม่มีครับ
1: อ๋อเอาที่เขาบอกว่าปวดหัวเป็นสัญญาณเตือนของโรคหลอดเลือดสมองได้
0: เขาคือใครก็ไม่รู้ครับ
1: คุณหมอย้ำนะคะว่าเขาคือใครฟังจากคุณหมอก่อนวันน
0: ี้ใช่ครับคือถ้าเกิดว่าเคยคนแบบที่เคยอ่านดูตามว่ามันเป็นแคมเปญที่รณรงค์กันทั้งโลก Be Fast เขาจะเอาตัวย่อออกมาภาษาอังกฤษครับ B E F A S T ลองเสิร์ชดูนี้ได้ครับมันเป็นการบอกว่าอาการที่เราจะต้องสงสัยว่าอาการนี้อาจจะเป็นเส้นเลือดสมองนะครับการทรงตัวเวียนศีรษะเฉียบพลันนะครับเน้นว่าต้องเป็นเฉียบพลันเวียนหัวบ้านหมุนทรงตัวไม่ได้เป็นเฉียบพลันมีอาการตามองไม่เห็นข้างเดียวหรือ2ข้างที่เป็นแบบเฉียบพลันทันทีทันใดหน้าเบี้ยวปากเบี้ยวครึ่งซี
1: ่
0: แขนขาอ่อนแรงหรือชาครึ่งซี่พูดไม่ชัดสื่อสารไม่เข้าใจทุกอาการเป็นแบบทันทีทันใดทั้งหมดนะครับเพราะว่าเส้นเลือดสมองเป็น emergency นะครับเป็น true emergency เลยคือเวลาคุณเป็นเมื่อไหร่ไม่ต้องสังเกตอาการไม่ต้องรอไม่ต้องอะไรทั้งนั้นนะครับไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดน
1: ะ
0: เพราะว่าการปฐมพยาบาลอะไรแทบไม่ช่วยเลยนะการรักษาคือไปโรงพยาบาลครับให้ยาให้อะไรเราสามารถจะทำให้เขากลับมาใกล้เคียงปกติได้เลย
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นไอ้ประโยคที่บอกอาการเตือนก่อนเป็นเนี่ยไม่มีนะครับไม่
1: ปวดก่อนปวดสัก1เดือนเนี่ยเป็นอาการเตือนเนี่ยอันนี้ไม่ใช่
0: อาการปวดเนี่ยมันจะเป็นอาการที่ถ้าเราจะเจอบ่อยก็คืออ่ะเช่นเส้นเลือดสมองเลือดออกในสมองเนี่ยครับก็จะมาด้วยอาการปวดได้แต่เขาก็จะมีอาการอย่างที่ผมกล่าวไปเมื่อกี้เนี่ยคือเวลาเลือดออกแล้วไปโดนบริเวณส่วนหนึ่งส่วนใดของสมองแล้วก็มีอาการตามนั้นใช่คร
1: ับ เพราะฉะนั้นนะคะถ้ามีอาการของหลอดเลือดสมองนะคะก็อย่างที่คุณหมอบอกว่าสังเกตแล้วรีบไปเพราะว่าเป็นกรณีฉุกเฉินนะคะมีคุณผู้ชมถามค่ะคุณนิราถามว่าปวดหัวกับสายตาสั้นก็มีส่วนใช่ไหมคะปวดหัวจากปัญหาสายตา
0: ต้องแยกก่อนครับปวดหัวคืออาการ
1: ค
0: ืออาการปวดหัวแต่สายตาสั้นคือสาเหตุที่กระตุ้นให้ปวดหัว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ครับมันคนละอย่างกันอันนึงเป็นสาเหตุคืออย่างเวลาที่เล่าไปว่าเวลาปวดหัวมันมีตัวกระตุ้นได้หลายอย่างเลยการใช้สายตาเยอะการต้องเพ่งหรือแสงพวกนี้ครับมันเป็นการที่ทำให้ตาเราล้านะครับแล้วก็ส่งผลทำให้ปวดหัว
1: ค่ะครับคุณหมอแบบนี้เวลาที่มีอาการหรือว่าก่อนที่จะมาหาคุณหมอเนี่ยเราต้องสังเกตตัวเองต้องมีการจดบันทึกแบบนี้จะช่วยไหมคะ
0: ช่วยครับเพราะว่าจริงๆเดี๋ยวนี้หลายๆคนเวลาผมตรวจคนไข้ก็จะมีแบบมาเป็นลิสต์มาเลยครับว่าอาการอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อะไรผมเสริมเรื่องคลัสเตอร์นิดนึงคลัสเตอร์เนี่ยเป็นอาการที่เด่นขึ้นมาจากอย่างอื่นนอกเหนือจากว่าปวดที่สุดแล้วเนี่ยครับเขาจะมีอาการที่ชัดเจนคือนอกจากปวดหัวแล้วมีตาบวมมีน้ำตาไหลมีน้ำมูกไหลมีตาแดงอะไรพวกนี้ครับที่เรียกว่าออโตโนมิกซิมทอมคืออาการของระบบประสาทอัตโนมัติที่เสริมขึ้นมาพวกนี้นะครับมีประโยชน์หมดเลยครับจดไว้ได้เรามีอาการอะไรพวกไหนยังไงเราลิสต์มาก่อนที่จะมาพบแพทย์เนี่ยช่วยในการช่วยวินิจฉัยครับ
1: นี่คุณผู้ชมบอกว่าไปเซิร์ชมาค่ะมีคุณหมอกูคุณหมอ Google นะ
0: หมอกู
1: บอกว่าเป็นอาการของมะเร็งสมองหรือเปล่าบางคนกลัวตกใจว่าหูปวดมากแบบนี้จะส่งผลให้เป็นมะเร็งสมองหรือเปล่า
0: ก็อันนี้ก็คือเป็นเหตุผลที่บอกไปตอนต้นครับว่าบางทีเราคิดว่ามันไม่มีอะไรเราก็สบาย

0: ใจกินยาไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้มาพบแพทย์กันเนี้ยคือที่มาก็คือเนี่ยแหละครับเพราะว่าบางคนอย่างสมมติอาการของท่านเป็นเนื้องอกในสมองเนี่ยมันไม่ใช่ว่าโรคนี้ทำให้เป็นเนื้องอกในสมองไม่ใช่
1: ค่ะ
0: แต่เขาอาจจะปวดหัวจากการมีเนื้องอกในสมองได
1: ้
0: ซึ่งไอ้กว่าเนื้องอกในสมองมันจะไซส์มันขนาดใหญ่จนทำให้เราปวดหัวเนี่ยส่วนใหญ่มันจะช้าไปแหละ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยคือก็นั่นแหละครับเป็นเหตุผลที่มีการปวดหัวเนี่ยนอกจากช่วยเหลือตัวเองทานยาสามารถมาทำบ้านแล้วก็มาพบแพทย์ดีกว่า
1: ค่ะคุณหมอคะสงสัยว่าถ้าเราปวดจากสเตรสนะคะปวดแบบเทนชันหรือว่าปวดแบบไมเกรนจะลุกลามไปเป็นปวดแบบคลัสเตอร์ได้ไหมคะ
0: ต้องบอกว่ามันเป็นโรคที่มันแยกกันชัดเจนเลยครับแยกกันชัดเจนในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าโรคนี้ทำให้เกิดโรคนั้นอะไรเงี้ยไม่ใช่ครับเพราะว่ากลุ่มคนที่เป็นก็ต่างกันอย่างเทนชันเนี่ยก็เจอได้ในทุกคนนะครับแล้วก็ไมเกรนเนี่ยส่วนใหญ่จะเจอในคนอายุน้อยหน่อยโรคอายุที่เจอบ่อยก็สัก18ปีขึ้นไปโดยเฉลี่ยนะครับแต่จริงๆอาจจะเร็วกว่านั้นเนาะเพราะว่าสเตรสเดี๋ยวนี้ทุกคนก็สเตรสมากขึ้น14 15อะไรบางคนก็คงมีแล้ว
1: เนี่ยขึ้นมาปัจจัยเสี่ยงเนี่ยปวดหัวแบบคลัสเตอร์นะคะพันธุกรรมการสูบบุหรี
0: ่นะคะสูบบุหรี่เนี่ยกระตุ้นทุกปวดเลยครับทุกแบบทั้งเทนชันทั้งไมเกรนทั้งคลัสเตอร
1: ์ค่ะ
0: อาจจะมีที่เด่นๆขึ้นมาคือคลัสเตอร์เนี่ยเจอบ่อยหน่อยก็แอลกอฮอล
1: ์ดื่มแอลกอฮอล์
0: ใช่ครับที่กระตุ้นให้เขาขึ้นมาคลัสเตอร์มักจะเจอในผู้ชายเยอะกว่าผู้ชาย3ต่อ1เลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ส่วนกลับกันคือไมเกรนเนี่ยส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง2ต่อ1
1: ครับคุณหมอคะตอนนี้หลายคนอยากรู้ว่าเราถ้าปวดหนักๆขอเทคนิคในการลดอาการปวดสักนิดนึงได้ไหมคะว่าเราทำยังไงได้บ้างเราที่ปวดมากๆแล้วบางคนบอกหูทั้งทำทุกวิถีทางแล้วทั้งนวดทั้งประคบน้ำแข็งพวกนี้ช่วยไหมคะ
0: ทำได้หมดเลยครับก็คือพวกนี้คือทำอะไรก็ได้ที่ทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายเนาะไม่ว่าจะบางคนก็รู้สึกว่าประคบน้ำแข็งหรือบางคนประคบน้ำอุ่นแล้วรู้สึกดีได้หมดเลยเพียงแต่สำคัญคือก่อนอื่นนะครับก่อนจะไปถึงพวกนั้นนะกินยาก่อน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ครับเพราะว่ามันมีเวลาอยู่แค่ไม่มากครับในตอนที่เราเริ่มปวดน้อยๆถ้าเรารีบกินยามันจะหยุดได้แต่พอเราทิ้งไว้เนี่ยอะไรก็เอาไม่อยู่แล้ว
1: เริ่มกินยาตั้งแต่ปวดน้อยๆมีอาการเตือนกินเลยนะคะอย่าปล่อยให้ปวดหนักนะคะแล้วก็ถ้ามีปัญหาจริงๆปรึกษาแพทย์หาสาเหตุที่ชัดเจนเพื่อที่เราจะได้รักษาให้ถูกต้องด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอแท้นะคะนายแพทย์ชยานุชิตชยางสุแพทย์เฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์โรคระบบประสาทและสมองค่ะขอบคุณนะคะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณสำหรับคุณผู้ชมด้วยนะคะสำหรับคำถามที่ถามกันเข้ามาหลากหลายคำถามน่าสนใจแล้วก็มีประโยชน์ในการส่งต่อให้กับทุกท่านด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถกลับมารับชมรายการคนสู้โรคเดลี่สุขภาพดีมีได้ทุกวันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาบ่ายสามโมงห้านาทีจนถึงเวลาบ่ายสามโมงครึ่งค่ะวันนี้ตั๊กและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

สดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมจิตรนันท์มีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็นทางช่องไทย PBS นะครับแล้วคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS เลยนะครับส่วนนี้เรื่องราว3ตัวอย่างมีแบบนี้ครับภัยแล้งเริ่มมาอ่างเก็บน้ำเริ่มลดชาวบ้านกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามแห่งมหอยเล็บม้าเป็นอาชีพเสริมโกยรายได้วันละ500ถึง 1,000 บาทชาวสวนตรังปลูกพริกไทยตรังพันตะเหลียงพร้อมนำเปลือกพริกไทยขาวแปรรูปเป็นคอมบูชาเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเจ้าแรกเจ้าเดียวในจังหวัดตรังสุธามาศผูกโพพาเที่ยวบ้านท่าดินแดงจังหวัดพังงาพริกฟื้นป่าเสื่อมโทรมสู่พื้นที่สีเขียวพร้อมกิจกรรมยอมผ้าจากเปลือกโกงกางดึงนักท่องเที่ยวเรียนรู้พื้นที่ในต่างจังหวัดนะครับคุณผู้ชมบางทีมีห้วยหนองคลองบึงต่างๆที่ถูกปล่อยทิ้งรกร้างเอาไว้ครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยชาวบ้านถ้าเขาเห็นความสำคัญแล้วก็ยังมีเรียกว่าทั้งแรง

0: ครับแล้วก็แรงกายเนี่ยเขาก็ช่วยกันพัฒนาได้ครับอย่างพื้นที่บึงลาดใหญ่ที่ราชบุรีครับตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นแลนด์มาร์คสำหรับนักตกปลารับไปตกปลาตัวใหญ่ๆกันได้แล้วก็เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจด้วยครับพกเบ็ดมาคนละคันนะครับนั่งตกปลากันสบายใจกับบรรยากาศริมบึงพื้นที่พักผ่อนของเหล่านักตกปลาทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ครับจากในพื้นที่แล้วก็ต่างจังหวัดจำนวนมากครับเขาเดินทางมาหย่อนเบ็ดตกปลาภายในบึงลาดใหญ่หมู่2ตำบลลาดบัวขาวที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีครับหลังจากที่ชาวบ้านแล้วก็หน่วยงานท้องถิ่นได้ร่วมกันพัฒนาพื้นที่รกร้างนะครับให้กลายมาเป็นบ่อตกปลาตั้งเป้าต่อยอดเป็นสวนสาธารณะให้ชาวบ้านเขามีรายได้จากการค้าขายในอนาคตด้วยครับมีกฎกติการ่วมกันในการมาใช้บริการนะครับคือคิดค่าบริการเบ็ดคันละ100บาทแล้วก็มีเงื่อนไขว่าถ้าตกปลาได้น้ำหนักเกิน5กิโลกรัมนะครับทางคณะกรรมการก็จะซื้อกลับราคากิโลกรัมละ20บาทรวมถึงห้ามใช้อาหารสดห้ามใช้ตะกร้อแล้วก็ห้ามใช้ตะคัดโดยเด็ดขาดนะครับ
1: แล้วอันนี้เขาเปิดเป็นบึงแล้วค่ะพี่วันมาเลือกตกปลาที่นี่ได้ปลาอะไรไปบ้างคะ
2: ก็ผมตกแต่ปลานิลอย่างเดียว
1: ค่ะ
2: ปลานิลอย่างเดียว
1: จากที่เห็นนี้ประมาณสักกี่กิโลคะ
2: 10โลน่าจะได้ประมาณ10โลครับ
1: เอาไปทำอะไรคะพี
2: ่ก็เอาไปทอดมั่งเอาไปแกงมั่งก็พอได้กินนะครับ
1: ค่ะมาเข้ามาตกปลาที่นี่เสียไปเท่าไหร่คะ
2: ก็ร้อยหนึ่งคันละร้อย
1: คันละร้อย
2: ครับผม
1: อันนี้ถือว่าได้เท่าทุนหรือยังอันเนี้ย
2: ก็ได้แล้วครับได้แล้วผมก็ว่าดีนะชุมชนคือว่าเขาก็ได้มีปูมีปลาเอาไว้กินผมก็ว่ามันก็ดีนะดีว่าปล่อยให้มันรกร้างเหมือนเมื่อก่อนนี่ถ้ามาทำแบบนี้ผมว่าดีเห็นดีเลยแหละ
0: นายนันทศักดิ์อรัญชัยพรสิริผู้ใหญ่บ้านหมู่2ตำบลลาดบัวขาวบอกว่าหลาย10ปีก่อนนะครับบึงลาดใหญ่เนี่ยเป็นบ่อดินขนาดใหญ่กว่า20ไร่ครับจากนั้นก็กลายสภาพเป็นบึงรับน้ำเพื่อผ่านเข้าสู่พื้นที่เกษตรกรรมแต่ว่าที่ผ่านมาก็ถูกทิ้งให้รกร้างไปชาวบ้านก็เลยมีมติร่วมกันพัฒนาพื้นที่ครับจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำแล้วก็แต่งตั้งคณะกรรมการแหล่งน้ำชุมชนขึ้นมาดูแลอย่างเป็นระบบนะครับและได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำหลากหลายชนิดจากสำนักงานประมงจังหวัดราชบุรีครับแล้วก็ในบึงเนี่ยมีปลาธรรมชาตินะครับที่ผันมาจากแม่น้ำแม่กลองเข้าสู่คลองชลประทานด้วยครับ
3: ซึ่งตอนที่ผมเข้ามาเป็นผู้ใหญ่บ้านผมก็มามองว่าจุดนี้เราน่าจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะแหล่งพักผ่อนก่อนแล้วพอดีจบประจบเวลาที่ผมเข้าประชุมแล้วผมเข้าไปหาประมงอำเภอว่าเขามีพันธุ์ปลาไหมเอามาปล่อยณจุดนี้คือจุดเริ่มต้นเลยว่าเราอยากจะปล่อยปลาเพื่อให้เป็นอาหารของชาวบ้านประมงก็โอเคแต่แล้วประมงก็เลยบอกว่าแต่งตั้งนะคือจะแต่งตั้งให้เป็นผู้ดูแลแหล่งน้ำกันให้คัดสรรมาว่าจะเอาใครเป็นคณะกรรมการมั่งผมก็ส่งชื่อเข้าไปประมงก็โอ้ปล่อยปลาทีก็หลายหมื่นตัวกุ้งคราวที่แล้วปล่อย 40,000 ตัว
4: ปรับปรุงเสร็จดีวันนี้ผมว่ามันก็น่าจะมีคนมาพักผ่อนเยอะก็มันก็ผมว่ามันเป็นการกระตุ้นของวิสาหกิจในชุมชนเดี๋ยวต่อไปเนี่ยคนในชุมชนที่มีของอะไรยังผักหญ้าอะไรสักอย่างผลไม้อะไรที่เรามีนะผมว่าเขาน่าจะเอาออกมาขายกัน
0: สำหรับรายได้ในช่วงแรกจะนำไปจัดซื้อพันธุ์ปลาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็พัฒนาภูมิทัศน์รอบบึงให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจต่อไปครับเป็นแรงสนใจไปเที่ยวไปตกปลากันนะครับที่นี่ตอนนี้เปิดทุกวันเสาร์กับวันอาทิตย์นะครับในช่วงวันหยุดตั้งแต่ตอนสัก7โมงเช้าไปจนถึง5โมงเย็นครับจากตกปลานะครับไปงมหอยกันบ้างอันนี้เป็นพื้นที่อ่างเก็บน้ำนะครับแล้วก็ทำได้แค่เฉพาะช่วงเวลานี้ช่วงที่เป็นภัยแล้งนะครับเพราะว่าน้ำในอ่างเก็บน้ำลดลงจนชาวบ้านเนี่ยเดินไปที่บริเวณกลางๆอ่างเก็บน้ำได้พากันไปงมหอยคาดหอยเป็นหอยเล็บม้าครับแล้วมีพ่อค้าแม่ค้าเข้ามารับซื้อถึงที่เลยวันนึงได้เงิน500ถึง 1,000 บาทเลยครับช่วงฤดูแล้งน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับจนเกิดสันดอนทรายโผล่พ้นน้ำขึ้นมาที่อ่างเก็บน้ำบึงกุยที่อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามนะครับจนเดินลงไปกลางอ่างได้ชาวบ้านทั้งในพื้นที่แล้วก็ต่างพื้นที่ก็เลยพากันออกมาคราดหอยเล็บม้าหรือว่าหอยกี้ครับเอาไว้ไปกินเองด้วยแล้วก็ไปขายด้วยครับก็พากันเดินลุยน้ำนะครับแล้วก็พายเรือไปยังบริเวณที่ระดับน้ำมันตื้นสักประมาณเอวถึงอกนะครับซึ่งเหมาะกับการหาหอย ใช้อุปกรณ์พื้นบ้านอย่างคลาดนะครับดัดแปลงติดแหบริเวณปลายแล้วก็ลากไปตาม

0: พื้นทรายใต้น้ำนะครับเขาอาศัยการเดินถอยหลังพอรู้สึกว่าคลาดมันมีน้ำหนักนะครับก็ยกขึ้นเพื่อนำหอยที่ได้เนี่ยมาใส่กะละมังก็คัดแยกสิ่งที่ปะปนออกมานะครับเอาให้เหลือเฉพาะหอยเล็บม้าเสร็จแล้วก็บรรจุใส่กระสอบแช่ถังน้ำแข็งให้เรียบร้อยครับนี่ถือเป็นอาหารพื้นบ้านที่มีรสชาติหวานกลมกล่อมนิยมมาไปปรุงอาหารได้เยอะเลยครับเป็นที่ต้องการของตลาดมากๆจะมีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อถึงแหล่งเลยครับ
1: โอ้เฮาก็เอาขาดเท่านี้ล่ะก็ขาดไปมันก็เข้าไปนี่เป็นบักหอยเล็บม้าหอยทรายจ้าได้ขึ้นมาเฮาก็มาฮอนมันสิมีตะแกงฮอนกัดเอาใส่ใหญ่ๆก็ไปขายน้ำหมู่บ้านน่ะจ้ะ
2: ขายโลจังไดครับ
1: เอาไปขายน่ะอันก็เป็นโล10บาทแน่โล20บาทแน่จ้ะ
2: แต่ละมื้อเฮาขายหลายบ่ครับได้มื้อจักโล
1: โอ้ได้มื้อละ50โลได้เงินพอได้ไปจุนเจือครอบครัวล่ะจ้ะมื้อละ400 500
0: การคลาดหอยเล็บม้าครับจะทำได้เฉพาะในช่วงหน้าแล้งระหว่างเดือนมีนาคมจนถึงพฤษภาคมของทุกปีครับเมื่อเข้าสู่ฤดูน้ำหลากเนี่ยก็จะไม่สามารถมาหาหอยแบบนี้ได้ครับต้องรอไปจนถึงหน้าแล้งในช่วงปีถัดไปครับพื้นที่ของอ่างเก็บน้ำบึงกุยเนี่ยเชื่อมต่อกับแม่น้ำชีนะครับคุณผู้ชมแล้วก็เป็นแหล่งน้ำสำคัญที่ถือว่ายังมีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติมากๆนะครับก็เป็นแหล่งอาหารให้ชาวบ้านแล้วก็มาหารายได้กันตามช่วงเวลาที่เหมาะสมครับไปหาสัตว์อีกชนิดนึงกันต่อวันนี้หาสัตว์ตามธรรมชาติกันเยอะหน่อยครับช่วงนี้เป็นอึ่งยางกับอึ่งค้าวนะครับที่โผล่ออกมาเยอะในช่วงฝนแรกนะครับที่หนองบัวลำพูตอนนี้ชาวบ้านเขานิยมจับกันมาแล้วก็เอามาขายที่ตลาดประชารัฐห้วยเดือครับถือว่าเป็นช่วงที่อึ่งมีรสชาติอร่อยที่สุดเลยครับถ้ามีโอกาสไปเดินตลาดประชารัฐห้วยเดือตำบลโนนทันอำเภอเมืองหนองบัวลำพูครับช่วงนี้มีอึ่งอ่างขายเต็มตลาดเลยครับเพราะว่าเมื่อย่างเข้าสู่ฤดูฝนนะครับอึ่งอ่างที่จำสิงใต้ดินเนี่ยมันก็จะพากันออกมาหากินบนผิวดินกันเยอะเลยครับอยู่ตามชายป่าตามหัวไร่ปลายนาครับชาวบ้านก็เลยไปจับมาขายกันที่ตลาดในช่วงฝนแรกของปีแบบนี้ครับนี่เป็นสัญญาณให้อึ่งอ่างเนี่ยออกมาจากรูใต้ดินมาหาอาหารกินนะครับก็เลยจับได้ง่ายด้วยแล้วก็นิยมนำไปประกอบอาหารกันอย่างเช่นเอาไปทำต้มแซ่บใบมะขามอ่อนเอาไปย่างไปทอดไปตำน้ำพริกหรือว่าทำเป็นปลาร้าอึ่งก็ได้ครับสำหรับอึ่งอ่างที่พบในช่วงนี้ครับเป็นชนิดอึ่งยางข้างลายแล้วก็อึ่งขาวนะครับรสชาติเนี่ยชาวบ้านเขาบอกว่าจะหวานมันนะครับเนื่องจากเป็นอึ่งที่เพิ่งจะออกจากรูแล้วก็ยังไม่ได้กินอาหารมากนักนะครับแล้วก็เอามาปรุงสุกกินได้ทั้งตัวครับ
3: เขาแก่งใหญ่เขาแ
4: ก่งตัวละ200เนี่ย
3: สี่พันทั้งขายร้อยละ300 400ไม่ได้จ่ายมือดีละมันลงมาซาดจ้ะ
4: เ
3: ง
4: ิน นั้
3: นเคย
4: ผิด
3: แค่เง
4: ิน ก็ไม่
3: เอ
4: ือ
3: เพราะว่าฝนม
4: ัน
3: ตก
4: เห็นฝนตกก็อาจจะถูกกว่านี้อีก
3: ที่
4: ให้ยังไง
3: ฝนตกก็ผิดเงิน
4: สองร้อยกับ150
3: จ้ะ
4: ว่าสื่อต่อ
3: เสือน้ำไหนจ้ะทั้งจะกองไปหาทั้งเสือไปจ
4: ้
3: ะ
4: อ๋อโอเค
3: ก็หาก
4: ็เพิ่นไปหาทั้งไหน
3: ทั้งนั้นเพิ่นละจ้ะทั้งพูดทั้งไทยล่ะ
0: บางส่วนหากจับได้เยอะนะครับแล้วก็เหลือจากกินในบ้านเนี่ยก็จะเอาไปขายกันราคาตอนนี้ประมาณกิโลกรัมละ250ไปจนถึง500บาทเลยนะครับก็สร้างรายได้เสริมให้กับชาวบ้านช่วงนี้ประมาณสัก500ถึง 1,000 บาทต่อวันเลยครับชาวบ้านเขาบอกว่าวิธีสังเกตหลังจากที่มีฝนตกหนักนะครับก็ดูพวกฝูงแมงเม่ามันจะออกมาบินกันแล้วก็อึ่งอ่างก็จะตามไปจับกินแบบนี้ครับชาวบ้านก็จะออกจากบ้านตัวเองออกไปจับกันตั้งแต่ช่วงค่ำๆนะครับแต่ว่าจะต้องกลับมาก่อนดึกเพราะว่าเดี๋ยวพอดึกเนี่ยอึ่งอ่างก็จะกลับลงรูไปหมดแล้วก็จะไม่มีให้จับนะครับในพื้นที่ของจังหวัดตรังตอนนี้ครับมีพืชสร้างรายได้ก็คือการปลูกพริกไทยตรังพันปะเหลียนนะครับที่เป็นพืช GI ที่สร้างชื่ออยู่แล้วนะครับด้วยรสชาติความหอมความเผ็ดนะครับตอนนี้เขายังต่อยอดเอาเปลือกพริกไทยขาวนะครับที่ปกติต้องเหลือทิ้งไปครับเอามาทำเป็นคอมบูชาเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนะครับที่นี่เป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวของจังหวัดตรังเลยครับปลูกพริกไทยตรังพันปะเหลียนจำนวน4ไร่ครับที่สวนพริกไทยพันปะเหลียนที่บ้านเขาเพดานหมู่7ตำบลนาเมืองเพชรอำเภอสิเกาจังหวัดตรังเจ้าของสวนคือนายกิติสิริรัตนบุญชัยอายุ46ปีครับที่นี่เป็นพริกไทยพันธุ์พื้นเมืองที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในป่าแนวเทือกเขาบรรทัดนะครับเมื่อประมาณเกือบ200ปีก่อนโดดเด่นด้านรสชาตินะครับความเผ็ดร้อนที่จัดจ้านกว่าพริกไทยสายพันธุ์อื่นๆนะครับแล้วก็มีความหอมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยจากการวิจัยเนี่ยพบว่ามีสารสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายครับก็ทำให้พริกไทยตรังพันปะเหลียนเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในแล้วก็ต่างประเทศ และด้วยแนวคิดแบบ BCG คือการนำขยะหรือวัสดุเหลือใช้ให้เป็นวัตถุดิบใหม่ผ่านกระบวนการรีไซเคิลนะครับก็เลยต่อยอดนำเอาเปลือกของพริกไทยขาวนะครับมาทำเครื่องดื่มที่ชื่อว่าคอมบูชาหรือว่าคอมบูชานะครับก็คือการเอาเศษเหลือจากการแปรรูปพริกไทยขาวรับไปแช่น้ำแล้วก็ขยี้เปลือกออกก่อนจะนำเปลือกเนี่ยไปต้มในน้ำเดือดๆนะครับจนเป็นสีน้ำชาเข้มพักให้เย็นนะครับก่อนเติมหัวเชียสคูตี้แล้วก็เติมน้ำเปล่าที่ต้มสุกอีก 3-4 เท่านะครับเอาทิ้งไว้ 7-9 วันนะครับแล้วก็คอยเปิดชิมเป็นระยะถ้ามีรสชาติที่เปรี้ยวอมหวานค่าน้ำตาลไม่เกินร้อยละ7เมื่อไหร่ก็ถือว่าใช้ได้ครับ
5: อย่างที่สองคือในคุณสมบัติของยาพริกไทยตรังมีกรดแกรมมาลิโลเนอิกครับกรดตัวนี้เนี่ยช่วยในเรื่องของการสลายไขมันในเส้นเลือดซึ่งมีอยู่สายพันธุ์เดียวในประเทศครับส่วนของเปลือกพริกไทยเนี่ยเราก็จะนำมาเป็นตัวคอมบูชาจากเปลือกพริกไทยนะครับซึ่งมีสารพวกกลุ่มเทอร์พีนอยด์ทำให้ลดการอักเสบของร่างกายได้แล้วก็ได้ทั้งโปรและพรีไบโอติกในตัวครับส่วนตัวที่เป็นพริกไทยแดงลอยเราจะมาสกัดน้ำมันออกมาแล้วก็ทำเป็นน้ำมันทาผิวสำหรับในเรื่องของการชะลอการเกิดริ้วรอยแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นที่ผิวได้ครับ
0: ตอนนี้ปลูกทั้งหมด800ค้างนะครับตั้งแต่ตอนปี2560แบ่งเป็นต้นแม่พันธุ์300ค้างแล้วก็ส่วนอีก500ค้างเนี่ยก็รอเก็บผลผลิตขายครับโดยเก็บพริกไทยมาตากแห้งแล้วก็ขายเป็นแบบเกรดพรีเมียมเลยครับ
5: เก็บได้ต่อต้นต่อปีนะครับเฉลี่ยแล้วเนี่ยต้นหนึ่งอ่ะประมาณ 4-6 กิโลนะครับอันนี้แห้งสดนะครับก็เฉลี่ยแห้งก็ประมาณกิโลถึงกิโลครึ่งนะครับโดยประมาณนะครับแล้วก็ส่วนพอได้มาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอามาทำแปรรูปเป็นพริกไทยดำพริกไทยแดงและพริกไทยขาวครับผม
6: ราคาขายกิโลเท่าไหร่คะ
5: ส่วนพริกไทยดำเนี่ยครับยังบอกว่าเราทำเป็นพรีเมียมครับคำพรีเมียมเลยก็พริกไทยดำเนี่ยครับเราจะขายอยู่ที่กิโลละ800บาทพริกไทยขาวกิโลละ 1,200 บาทและพริกไทยแดงกิโลละ 1,500 บาทครับ
0: นอกจากนี้ครับยังเป็นเกษตรกรที่ทำสาวต้นพริกไทยรายแรกในอำเภอสิเก่าด้วยครับเพื่อยืดอายุของต้นพริกไทยให้เก็บขายได้นานขึ้นนะครับแล้วมีต้นพริกไทยทั้งแบบทรงพุ่มแบบเลื้อยครับอันนี้ก็ขายราคาต้นละ 60-100 บาทสร้างรายได้รวมกันแล้วกว่า 10,000 บาทต่อเดือนนะครับโดยช่วงหน้าแล้งเนี่ยพริกไทยจะให้ผลผลิตที่ดีกว่าหน้าฝนนะครับแต่ว่าหน้าฝนก็ถือว่ายังมีให้เก็บกินแล้วก็ขายได้ตลอดทั้งปีก็มากบ้างน้อยบ้างตามฤดูกาลครับตอนนี้เพิ่งจะทดลองเปิดตลาดเมื่อสัก2เดือนที่ผ่านมาลูกค้าตอบรับดีมากนะครับสั่งจองสั่งซื้อกันเยอะมากนะครับส่วนราคาขายคอมบูชาที่เขาทำขายจากเปลือกพริกไทยขาวแบบนี้ก็ขวดละ35บาทเองครับที่พิษณุโลกนะครับคุณผู้ชมตอนนี้ยังมีร้านก๋วยเตี๋ยวราคาถูกที่ขายมานานแล้วก็ยังขายราคานี้เหมือนเดิมนะครับไม่ว่าต้นทุนจะปรับขึ้นขนาดไหนก็ตามคือชามละ20บาทเป็นก๋วยเตี๋ยวทำไมครับ ขอเปิดใหม่ดีของฟืนส่วนที่พิษณุโลกนะครับตอนนี้ยังมีร้านก๋วยเตี๋ยวที่ราคาถูกคือชามละ20บาทนะครับขายราคานี้มานานนะครับไม่ว่าจะต้นทุนปรับขึ้นสูงแค่ไหนก็ตามเจ้าของร้านก็ยังขายราคาเดิมลูกค้าก็มาอุดหนุนกันแน่นทุกวันนะครับด้วยสูตรก๋วยเตี๋ยวที่ยาวนานกว่า70ปีที่สืบทอดกันมานานเป็นก๋วยเตี๋ยวเตาฟืนครับเจ้าของร้านคอยทำก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณน้ำใสน้ำตกน้ำเนื้อเปื่อยน้ำเย็นตาโฟแล้วก็น้ำก๋วยจั๊บให้ลูกค้าเลือกกินกันนะครับมีหมูสับหมูแดงหนังหมูลูกชิ้นเนื้อสดเนื้อเปื่อยนะครับทุกอย่างเนี่ยราคาเริ่มต้น20บาทหมดเลยนะครับราคาเท่ากับตอนสมัยที่นายสมนึกสืบสายอ่อนอายุ78ปีหรือว่าตานึกนะครับแล้วก็นางวินดาโนรีอายุ76ปีหรือว่ายายนันสองสามีภรรยายังเคยขายอยู่เลยครับพิกัดร้านอยู่ที่บริเวณถนนวังจันทร์เลียบแม่น้ำน่านฝั่งตะวันตกที่หมู่8ตำบลวัดจันทร์อำเภอเมืองพิษณุโลกนะครับส่วนปัจจุบันนี้ครับผู้มาสืบทอดต่อคือนางลัคนาซึ่งก็บ้านอยู่ไม่ไกลกันมากนะครับเพราะว่ายายนันกับตานึกเนี่ยไม่สบายก็ขายก๋วยเตี๋ยวไม่ไหวแล้วก็เลยขอสืบทอดการทำก๋วยเตี๋ยวเต้าฟืนมาจากคุณอาทั้ง2คนนะครับแต่ว่าก็มาเพิ่มเติมก็คือปรับสูตรนิดหน่อยเพื่อให้ถูกปากตามคำแนะนำจากลูกค้าที่ต้องการนะครับแต่ยังคงเอกลักษณ์เอาไว้ก็คือเป็นก๋วยเตี๋ยวเต้าฟืนที่มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวครับ
7: ก็ดีค่ะ
6: ันนี
7: ้มี
6: ดีจ้ะ
7: เห็นว่าเมื่อก่อนไม่ได้ทำเราเป็นแม่บ้าน
6: ใช่เป็นแม่บ้านจ้ะ
7: ก็เป็นไงค้าขายช่วงนี้เขาว่าเศรษฐกิจไม่ดีแต่ที่ร้านเราเป็นยังไง
6: ได้
7: ยังได้อยู่เน
6: า
7: ะ
6: ได้ได้อยู
7: ่ได้
8: ของก็ขึ้นราคา
6: ใช่ของก็ขึ้นแต่ก็ขายราคาเดิ
7: ม
6: ก็สงสารเขาเลยบางคนเขากินเท่านี้น้
7: อ
6: ยงบเขาแค่น้อยน้
7: อ
6: ย
8: เด็ก
6: ใช่ใช่ใช่
7: ก็แสดงว่าที่นี่ก็เป็นแบบอาหารราคาประหยัดของชุมชนลูกค้าส่วนใหญ่เป็นใครมาจากไหนครับ
6: มาจากไหนเราเป็นได้โรงหานมั่งโรงแรมมั่งอะไรเงี้ยเด็กนักเรียนจะแถวเนี้ยค่ะแล้วก็มาตาม TikTok
7: วันนี
9: ้4ถุงครับผม
7: กี่คนกี่คน
9: 2คน
7: 2คนเป็นไงครับถุงละ20บาท
9: ถุงละ20บาทกับอิ่มเลย
7: อิ่มเลย
9: 2ถุงอิ่มเลยครับ
7: มาซื้อบ่อยมั้ยคร
9: ับ ก็นานๆก็มาซื้อทีคร
7: ับ ครับชอบอะไรร้านนี้เป็นเมนูไหนพิเศษ
9: มีเหลืองเย็นตาโฟเส้นใหญ่เย็นตาโฟอะไรเงี้ย
0: ลูกค้าส่วนใหญ่ก็เป็นคนในหมู่บ้านนะครับกินกันมานานรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีคนงานตามโรงงานโรงแรมนักเรียนนักศึกษาต่างๆรวมถึงเนี่ยมีคนมารีวิวลง TikTok อยู่เรื่อยๆนะครับก็เลยเป็นที่รู้จักกันนะครับจึงมีคนมากินก๋วยเตี๋ยวที่ร้านแม้ว่าร้านเนี่ยจะอยู่ห่างไกลจากตัวเมืองก็ตามเพราะว่าราคาถูกแล้วก็อร่อยด้วยครับตอนนี้ทุกวันก็บรรยากาศการขายของถือว่าคึกคักนะครับลูกค้ามาอุดหนุนกันเสมอเพราะว่าแม่ค้าก็บอกแล้วว่ายังขายราคานี้เหมือนเดิมนะครับชามละ20ไปอุดหนุนกันได้ครับเปิดทุกวันตั้งแต่ตอน9โมงเช้าไปจนถึงบ่าย3โมงเย็นหรือว่าก่อนของจะหมดนะครับช่วงของดีทั่วไทยครับไปดูกันที่บ้านท่าดินแดงตำบลลำแก่งที่อำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาครับตอนนี้เขาพลิกฟื้นป่าที่เสื่อมโทรมจากการทำสัมปทานเผาถ่านแล้วก็ทำเหมืองแร่มาก่อนกลายเป็นพื้นที่สีเขียวครับถือว่าสร้างชีวิตใหม่สร้างรายได้ให้กับชุมชนนะครับโดยใช้เปลือกไม้โกงกางเอามาสกัดเป็นสีย้อมผ้าได้สีสันที่สดใสแล้วก็เป็นกิจกรรมดึงดูดให้นักท่องเที่ยวที่เขาแวะมาได้ลงมือทำด้วยตัวเองครับติดตามกับคุณจุฑามาศผูกโพครับ

0: ลายสีสันสดใสสะดุดตาแบบนี้ไม่ได้มาจากการย้อมด้วยสีเคมีนะคะแต่นี่คือมนต์เสน่ห์แห่งสีจากธรรมชาติที่สกัดจากเปลือกไม้ในป่ากงกลางเป็นหนึ่งในกิจกรรมของชุมชนท่องเที่ยวบ้านท่าดินแดงตำบลลำแก่นอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาที่หยิบทรัพยากรจากป่าชายเลนให้กลายเป็นรายได้เสริมหล่อเลี้ยงชุมชนค่ะ
1: วันนี้พามาเลือก

0: ต้องตัดยังไงบ้างนะคะบาง
1: ต้องตัดก็ประมาณให้เขามีชีวิตต่อไปเนาะก็ตัดประมาณเนี่ยประมาณสัก 5-60 เซนฝั่งนี้ประมาณสักเนี่ย 5-6 เซนก็ขึ้นไปนี้ต้นหนึ่งเอาแค่นี
0: ้
1: เอาประมาณแค่นี
0: ้
1: เพื่อเพราะว่าให้เขาเปิดเนื้อเยื่อขึ้นมาใหม่ในระยะเวลา 3-4 เดือนข้างหน้าเขาจะปิดแผลนี้ก็จะปิดหมดแล้วเราก็อย่าเอาให้เขาหมดทั้งต้นอย่างนี้แต่เขาก็ไม่มีชีวิตเลี้ยงต่อไปเราก็เอาเห็ดที่ปอ
0: เพราะฉะนั้นเราจะเอาแค่ด้านเด
1: ีย
0: ว
1: ใช่แค่นั้นเดียวแค่นี้ครับแค่นี้เราจะไม่เอาถึงรากถึงคูนเขาเดี๋ยวเขาน้ำเลี้ยงน้ำอะไรเขาจะเสียหายครับ

0: ราไปตัดเปลือกไม้จากต้นแสมมาแล้วใช่ไหมคะแล้วสำหรับในป่าโกงกลางแห่งนี้ค่ะยังมีไม้เปลือกไม้ชนิดอื่นอีกไหมคะที่สามารถนำไปสกัดเป็นสีย้อมผ้าได
1: ้อ๋อมันก็มีโกงกลางใบเล็กโกงกลางใบใหญ่อย่างเช่นต้นนี้คือโกงกลางใบเล็กแล้วก็ตะบูนได้หมดแต่ว่าสีก็ไม้โกงกลางสีเขาจะดรอปลงมาจะออกติดโทนน้ำตาลอันนู้นจะติดโทนแดงเยอะอันนี้จะออกโทนน้ำตาลแล้วแต่ว่าเปลือกเขาจะหนากว่าไม้แสม
0: หนากว่า
1: เปลือกหนากว่าครับเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องเอาวิธีการก็คล้ายๆกันคือเอานิดเดียวสำหรับต้นน
0: ะ
1: อย่าเพื่อป้องกันอายุการยืนต้นของเขาเดี๋ยวเราก็จะแงะประมาณเนี้ยนะครับยาวเยอะเพราะว่าไม้โกงกลางนี่เปลือกเขาจะหนา
2: ย้อนกลับไปในอดีตพื้นที่สีเขียวแห่งนี้เคยเป็นผืนป่าเสื่อมโทรมจากการสัมปทานเผาถ่านและทำเมืองแร่มาก่อนแต่ชาวบ้านท่าดินแดงร่วมแรงร่วมใจกันฟื้นฟูจนกลายเป็นพื้นที่ต้นแบบด้านการอนุรักษ์และแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติที่สำคัญค่ะความสมบูรณ์ที่กลับมาไม่เพียงแต่จะให้ความร่มเย็นและสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านแต่ยังเป็นตู้กับข้าวใบใหญ่ที่ดึงดูดผึ้งและสัตว์นานาชนิดให้กลับคืนสู่ป่าสร้างระบบนิเวศที่สมบูรณ์อีกครั้งค่ะ

0: ขา
1: เอาละค่ะเมื่อได้เปลือกไม้กงกางและเปลือกไม้สแหมมาแล้วก็ถึงเวลากลับไปสกัดสีกันเลยค่ะขั้นตอนแรกต้องนำเปลือกไม้มาต้มทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงเพื่อเคี่ยวสกัดสีไม้ที่เข้มข้นออกมาค่ะ
0: ก็ต้องมาต้มด้วยน้ำประมาณเปลือก7ลิตรน้ำ10ลิตรก็ประมาณต้มประมาณ1ชั่วโมงหรือประมาณครับแล้วก็ถ้าแบบว่าพื้นที่ห่างไกลหาน้ำทะเลไม่ได้จริงๆเราจะต้มด้วยน้ำทะเลพื้นที่ห่างไกลหาน้ำไม่ได้เราก็ต้มใช้เกลือแกงครับต้มประมาณ1ชั่วโมงแล้วค่อยเอาเปลือกออกจากนั้นก็กรองเอาสีเพื่อมาย้อม
1: ระหว่างรอหม้อต้มเดือดเราก็หันมาเตรียมผ้าฝ้ายดิบนำไปจุ่มน้ำให้ชุ่มก่อนจะโชว์ลีลาจับจีบมัดปมสร้างลวดลายแบบนี้ค่ะ

0: ลายที่พอใจก็นำไปอาบสีในหม้อต้มสกัดสีประมาณ 5-10 นาทีจากนั้นก็นำขึ้นไปแช่ในน้ำปูนแดงเพื่อล็อกสีให้ติดทนนานล้างด้วยน้ำสะอาดแล้วนำไปสะบัดตากแดดให้แห้งสนิทค่ะ
1: ปูนกินหมากเพื่อคุณหมากนี้มันจะได้การยึดเกาะของสีแล้วก็มันเค้นสีที่ว่าเขาต้มมากับเปลือกไม้จะเข้นสีให้สีมันเข้มขึ้นแล้วก็อัพบล็อกสีให้เขาอยู่ได้นานอ๋อเป็นเกล็ดชนิมครับหรือว่าแคลเซียมคาร์บอเนตก็เท่ากับทำไฮไลท์นะใช้สำหรับทำไฮไลท์แต่ว่าลูกค้าเขาไม่ต้องการฉันแบบอยากแบบออริจินอลก็เขาอยากให้เขาแบบออริจินอลแต่ถ้าเขาอยากด้วยอยากแบบไฮไลท์ลวดลายเยอะๆเราก็จะทำให้เขาแนะนำให้เขาทำสีที่ได้จะเป็นน้ำตาลโทนแดงแดงโทนน้ำตาลดีกว่าแดงโทนน้ำตาลสีเอกลักษณ์ครับสีเอกลักษณ์ของป่าโกงกลางหรือป่าชายเลนก็ช่วงไฮซีซั่นเปิดไฮซีซั่นปีใหม่เลยครับหลังเปิดปีใหม่ปั๊บเข้าไฮซีซั่นแล้วก็รูปต้องที่ก็จะเทมาแล้วแต่ช่วงจังหวะมันจะเป็นช่วงจังหวะก็จะมีถ้าเขาสั่งแบบผ้าแล้วจะมีพรีออเดอร์ให้เขาสั่งแล้วก็เราก็ส่งให้เขาประมาณนี้มีผ้าเช็ดหน้าครับถ้าลูกค้าต้องการเสื้อทีเชิ้ตมีเสื้อมีผ้าโปโต้ผ้าคลุมไหล่ผ้าม่านคร่าวๆประมาณ
0: กิจกรรมผ้ามัดย้อมจากเปลือกไม้ที่หาได้ในป่าโกงกลางได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวไม่น้อยต่างจองคิวเข้ามาอย่างต่อเนื่องเพราะนอกจากจะได้ชิ้นงานจากฝีมือตัวเองแล้วหลายคนยังนำองค์ความรู้นี้ไปต่อยอดเป็นอาชีพเสริมได้อีกด้วยค่ะ
2: วันนี้ค่ะก็มาชุมชนบ้านท่าดินแดงค่ะก็เลยเลือกกิจกรรมผ้ามัดย้อมแล้วก็มีล่อนแร่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวดูบรรยากาศอีกทีนึงว่าจะไปพายเรือหรือเปล่าค่ะก็สนุกดีนะคะมัน

0: มีความจะว่าง่ายก็ไม่ง่ายจะยากก็ไม่ยากค่ะมันก็แล้วก็ได้ของที่เลือกกลับไปด้วยค่ะ
1: วันนี้เลือกเป็นลายอะไรคะ
0: ลายหัวใจค่ะ
2: ใครที่อยากมาสูดโอโซนให้เต็มปอดและลองเป็นช่างมัดย้อมจำเป็นดูสักครั้งต้องไม่พลาดมาปักหมุดที่กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านท่าดินแดงอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาที่นี่พร้อมต้อนรับทุกคนให้มาสัมผัสเสน่ห์วิถีชุมชนที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนแล้วจะรู้ว่าสีจากธรรมชาติสวยจับใจกว่าที่คิดค่ะ
3: ตอนนี้ที่บ้านท่าดินแดงถือว่านำเอาทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่ที่ผ่านการช่วยกันดูแลอนุรักษ์มาเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ครับที่นี่ยังมีกิจกรรมล่องเรือคายักไปดูวิถีการหาปูดำนะครับไปชมพื้นที่การหาปลาแล้วก็พื้นที่ที่มีการร่อนแร่กันมาก่อนด้วยมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวทำกันอีกเยอะเลยครับแล้ววันนี้ครับเราปิดท้ายกันด้วยอากาศที่ร้อนนะครับในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ก็ส่งผลให้บรรยากาศที่น้ำตกบัวตองน้ำพุเจ็ดสีที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้ก็ยังคึกคักไปด้วยบรรดานักท่องเที่ยวทั้งคนไทยคนต่างประเทศเนี่ยไปเที่ยวเล่นน้ำคลายร้อนกันเยอะเลยครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับถ้ากลับมาติดตามรายการกันได้ใหม่เจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น. วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะพบกับทันข่าว16นาฬิกากับดิฉันพึ่งนภาคล่องพยาบาลค่ะมีความเคลื่อนไหวของนายสนธิยาสวัสดีที่ยื่นหนังสือถึงอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษขอให้รับคดีครอบครองอาวุธสงครามของนายซุนหมิงเฉินผู้ต้องหาชาวจีนเป็นคดีพิเศษค่ะเนื่องจากพฤติกรรมเข้าข่ายอาชญากรรมข้ามชาติและเชื่อมโยงกับเครือข่ายสแกมเมอร์ค่ะจากการตรวจค้นและพบของกลางเป็นอาวุธสงครามหลายรายการไปจนถึงความเชื่อมโยงกับเครือข่ายสแกมเมอร์ในกัมพูชาของนายซุนหมิงเฉินผู้ต้องหาชาวจีนนายสนธิยาสวัสดีอดีตผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาก็ยื่นหนังสือถึงอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ขอให้พิจารณารับเป็นคดีพิเศษค่ะโดยนายสนธิยาระบุว่าคดีนี้เข้าข่ายอาชญากรรมข้ามชาติมีลักษณะเป็นอ้างยี่ซ่องโจรครอบครองอาวุธสงครามและอาจเกี่ยวข้องกับเครือข่ายที่กระทบต่อความมั่นคงและปลอดภัยของประชาชนพร้อมกับอ้างอิงถึงพรบ.การสอบสวนคดีพิเศษปี2547ซึ่งว่าด้วยคดีที่เกี่ยวข้องกับบุคคลต่างชาติกระทำความผิดในลักษณะองค์กรอาชญากรรมหรือมีอาวุธสงครามอยู่ในอำนาจที่ DSI สามารถรับเป็นคดีพิเศษได้ค่ะ
1: หมิงเฉินซันอยู่ในกระบวนการทั้ง4ข้อในมาตรา21ของพรบว่าด้วยในเรื่องของกรมสอบสวนคดีพิเศษเพราะฉะนั้นคดีนี้ตำรวจต้องโอนให้กับกรมสอบสวนคดีพิเศษทำงานสืบสวนสอบสวนและผมเรียกร้องด้วยนะครับว่ากองบัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือ DSI ท่านจะต้องยึดหรืออายัดทรัพย์บุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่เป็นอ้างยี่ซ่องโจรเข้ามาก่อน
0: นอกจากนี้นายสนธิยายังกล่าวถึงกรณีสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ข้อมูลการสืบสวนกับสื่อมวลชนว่ายังไม่พบหลักฐานบ่งชี้ว่าผู้ต้องหาจะก่อวินาศกรรมในประเทศไทยอาจเป็นการด่วนสรุปได้เพราะผู้ต้องหาหาซื้อและสะสมอาวุธในที่ประเทศไทยนายสนธิยายังสะท้อนปัญหาถึงหน่วยงานความมั่นคงว่าจำเป็นต้องศึกษากรณีของนายซุนหมิงเฉินเพื่อป้องกันเรื่องของภัยความมั่นคงและการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติที่อาศัยประเทศไทยเป็นฐานที่พักพิงด้วยค่ะชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดได้เข้าตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยภายในบ้านพักแห่งหนึ่งในอำเภอตาพระยาจังหวัด

0: แก้วค่ะก่อนที่จะพบว่าเป็นระเบิดสังหารบุคคลชนิด M67 นะคะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สามารถเก็บกู้ได้อย่างปลอดภัยพร้อมกับเร่งตรวจสอบหาที่มาของระเบิดดังกล่าวค่ะเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่12พร้อมอุปกรณ์เฉพาะทางเข้าตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยภายหลังได้รับแจ้งจากทางสภ.ทับไทยว่าพบวัตถุคล้ายระเบิดภายในบ้านของประชาชนในพื้นที่หมู่ที่5บ้านรัตนะตำบลทับไทยอำเภอตราพยาจังหวัดสระแก้วจากการเข้าตรวจสอบเพราะว่าเป็นระเบิดสังหารบุคคลชนิด M67 จำนวน1ลูกค่ะซึ่งเป็นระเบิดคว้ามาตรฐานทางทหารมีอนุภาพร้ายแรงสามารถเกิดสะเก็ดระเบิดกระจายเป็นวงกว้างและอาจก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตและทรัพย์สินหากระเบิดเกิดการทำงานเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สามารถเก็บกู้ถูกระเบิดได้อย่างปลอดภัยก่อนที่จะส่งระเบิดของกลางให้ทางเจ้าหน้าที่สืบสวนสภ.ทับไทยเพื่อดำเนินการตรวจสอบถึงที่มาและดำเนินการตามกฎหมายพร้อมกับแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่นะคะหากพบวัตถุต้องสงสัยวัตถุคล้ายระเบิดหรือเครื่องกระสุนต่างๆห้ามจับหรือเคลื่อนย้ายโดยเด็ดขาดค่ะเนื่องจากอาจก่อให้เกิดอันตรายได้และให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารหรือหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดในพื้นที่เข้าไปตรวจสอบทันทีค่ะที่ชายแดนช่องจอมโอเสม็ดจังหวัดสุรินทร์เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาชาวบ้านในพื้นที่ก็ได้ยินเสียงคล้ายกับเสียงปืนเล็กดังขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่2นะคะก็ทำให้หลายคนนั้นกลับมากังวลเกี่ยวกับสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาว่าอาจจะเกิดการประทะขึ้นมาอีกรอบของทหารทั้ง2ฝ่ายจนกระทบต่อการทำมาหากินแล้วก็ซ้ำเติมปัญหาเศรษฐกิจชายแดนที่ตอนนี้ก็ยังไม่คลี่คลายค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาชาวบ้านด่านพัฒนาตำบลด่านอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ซึ่งอยู่ติดกับตลาดชายแดนช่องจอมห่างจากชายแดนช่องจอมโอเสม็ดต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าได้ยินเหมือนเสียงปืนเล็กดังขึ้นบริเวณป่าชายแดนทำให้ชาวบ้านในพื้นที่เกิดความตื่นตระหนกและก็เตรียมพร้อมจะอพยพหลังเสียงปืนในลักษณะนี้ดังขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่2แล้วค่ะขณะที่ชาวบ้านในตำบลตาเมียงอำเภอพนมดงรักซึ่งอยู่ใกล้กับแนวชายแดนต่างก็พูดคุยถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเช่นกันโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่ต้องการจะอพยพอีกเพราะว่าต้องการทำมาหากินหารายได้ขณะเดียวกันชาวบ้านในพื้นที่ก็ไม่อยากให้ความขัดแย้งนั้นยืดเยื้อต่อไปอีกค่ะจึงต้องการให้รัฐบาลนั้นเข้ามาแก้ไขปัญหาให้เด็ดขาดค่ะ
1: คิดมากหน่อยคิดจะทำยังไงจะหากินยังไงจะไปอยู่จุดไหนใช่ไหมคะแล้วก็ลำบากเรื่องลำบากมากค่ะก็ต้องอย่างคุณยายเนี่ยต้องทำมาหากินเช้าเย็นเนาะต้องทำมาหากินลูกเต้าเขาก็มีครอบครัวแล้วก็ยายอยู่อย่างนี้ก็คิดมากเลยค่ะคิดมาก
2: ก็คือมีความกังวลใจอยู
1: ่มีความกังวลใจมากค่ะมันจะยิงกันไหมมันจะเกิดขึ้นไหมถ้ามันมีจริงอยากขอให้จบซะจบไปเลยค่ะขอร้องเถอะรัฐบาลช่วยหน่อยประชาชนเดือดร้อนมากค่ะ
0: ส่วนที่จังหวัดบุรีรัมย์ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนอำเภอบ้านกรวดเริ่มแสดงความกังวลหลังมีเสียงปืนเล็กดังนะคะจากฝั่งกัมพูชา11นัดบริเวณโอเสม็ดจังหวัดอุดรมีชัยแม้คาดว่าทหารกัมพูชาน่าจะยิงยั่วยุเพื่อที่จะเช็คแนวการวางกำลังของฝ่ายไทยแต่ก็ทำให้สถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชากลับมาตึงเครียดอีกครั้งค่ะเพราะว่าชาวบ้านในพื้นที่ก็เกรงว่าจะมีการสู้รบกันเป็นรอบที่3ขณะที่ชาวบ้านบางส่วนในอำเภอบ้านกรวดต่างเร่งสำรวจความแข็งแรงของบังเกอร์หรือหลุมหลบภัยที่หลายครอบครัวนั้นลงทุนซื้อท่อปูนและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆทำเอาไว้รอบบริเวณบ้านค่ะโดยชาวบ้านบางคนก็นำยางรถยนต์มาวางรอบนะคะเพื่อที่จะเสริมความแข็งแรงของบังเกอร์เพื่อความปลอดภัยของคนในครอบครัวหากมีการสู้รบกันอีกนอกจากนี้ยังมีรายงานว่ามีเสียงคล้ายกับเสียงปืนดังขึ้นบริเวณชายแดนอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไปค่ะทางด้านกองทัพบกก็ออกมาระบุถึงเหตุยิงตามแนวชายแดนด้านโอเสม็ดจังหวัดสุรินทร์ที่เกิดขึ้นเป็นลักษณะที่ยิงยั่วยุนะคะยังไม่ส่งผลต่อชีวิตและก็ความปลอดภัยของประชาชนค่ะโดยยืนยันว่าพร้อมที่จะตอบโต้หากมีอาวุธเข้ามายังฝั่งไทยค่ะพลตรีวินไทยสุวรีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยถึงกรณีทหารกัมพูชายิงอาวุธปืนเล็กจากฝั่งกัมพูชาตลอดแนวพื้นที่บ้านโอเสม็ดตรงข้ามกับด่านชายแดนช่องจอมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์รวม11

0: นัดว่าเป็นพฤติกรรมที่ยั่วยุสร้างความรำคาญและความตึงเครียดในพื้นที่ชายแดนโดยช่วงต้นปีที่ผ่านมาก็เกิดเหตุลักษณะนี้หลายครั้งและก็เกิดขึ้นต่อเนื่องตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งกองกำลังในพื้นที่ก็ได้รับรายงานข้อมูลมาโดยตลอดแต่ทั้งนี้ประเมินว่าสาเหตุหลักมาจากการขาดวินัยของทหารกัมพูชาขณะเดียวกันบางกรณีก็ยังมีเจตนายั่วยุเพื่อให้ฝ่ายไทยใช้วุฒิตอบโต้ก่อนที่จะนำไปขยายผลกล่าวหาว่าไทยนั้นเป็นฝ่ายที่เปิดฉากใช้อาวุธก่อนแต่หากมีการใช้อาวุธส่งผลกระทบเข้ามาในพื้นที่ฝั่งไทยฝ่ายไทยก็พร้อมที่จะตอบโต้ทันทีค่ะ
1: ระหว่างฝ่ายบริหารนะกับผู้ปฏิบัติในระดับล่างเนี่ยน่าจะยังไม่มีความสัมพันธ์กันเท่าไหร่ในเรื่องระบบสายการบังคับบัญชา
2: การหย่อนวินัยของทหารเขาเนี่ยมันเกิดจริงมีการยิงเข้ามาจริงแต่ทุกครั้งผู้นำเขาก็จะปฏิเสธว่าเป็นเฟกนิ่งตรงนี้เราจะแก้ปัญหายังไง
1: เพราะตอนนี้เราก็แค่หนึ่งก็คือเราก็ต้องดูปฏิกิริยาสิ่งที่เกิดขึ้นทางฝั่งนู้นถ้านะการใช้อาวุธเนี่ยมีผลกระทบนะเข้ามาในพื้นที่ฝั่งเราเมื่อไหร่เราจะตอบสนองไปอีกแบบนึงนะครับวิธีการตอบสนองมันก็ต้องแล้วแต่หน่วยที่รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่
0: ดังนั้นภาพรวมสถานการณ์กัมพูชาขณะนี้นะคะจึงให้น้ำหนักกับสนามรบข้อมูลข่าวสารมากกว่าการประทะกันทางทหารค่ะโดยบอกว่าขอให้ประชาชนนั้นใช้วิจารณญาณในการบริโภคข่าวสารแล้วก็ติดตามข้อมูลจากทางภาครัฐเป็นหลักเพราะว่ามีหลายกรณีค่ะที่มีเป้าหมายสร้างผลกระทบต่อฝ่ายไทยอย่างเช่นคลิปเสียงปลอมของนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับการเปิดด่านค่ะตำรวจเตรียมดำเนินคดีกับชายที่ก่อเหตุทำร้ายร่างกายภรรยาจนเสียชีวิตก่อนที่จะนำร่างใส่รถยนต์เก๋งเข้ามามอบตัวกับตำรวจสภ.บางบัวทองโดยอ้างว่ามีปากเสียงกันนะคะแล้วก็พลั้งมือทำร้ายจนเสียชีวิตค่ะนายวินัยอายุ42ปีผู้ก่อเหตุขับรถยนต์เก๋งนำศพหญิงอายุ44ปีมาจอดที่บริเวณหน้าสภ.บางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเพื่อขอเข้ามอบตัวกับตำรวจค่ะหลังจากที่ทำร้ายร่างกายหญิงคนดังกล่าวจนเสียชีวิตจากการตรวจสอบพบว่าร่างผู้เสียชีวิตยังอยู่ในรถยนต์คันดังกล่าวตำรวจจึงต้องปิดกั้นพื้นที่เพื่อรอแพทย์เวรและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งขณะที่อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูระบุว่าได้รับแจ้งจากภรรยาของผู้ก่อเหตุว่าอดีตสามีจะนำร่างภรรยาอีกคนไปยังสถานีตำรวจเพื่อมอบตัวค่ะหลังทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตและเมื่อเดินทางมาถึงก็พบว่ารถยนต์คันที่นำร่างผู้เสียชีวิตดับเครื่องอยู่และก็พบร่างของผู้เสียชีวิตมีร่องรอยฟกช้ำบริเวณใบหน้าซึ่งจากการประเมินในเบื้องต้นคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ1วันจึงต้องทำการสตาร์ทรถแล้วก็เปิดแอร์รักษาสภาพร่างผู้เสียชีวิตเพื่อรอการตรวจสอบค่ะ
3: น่าจะเสียชีวิตมาก่อนแล้วครับ
4: นาน
3: ก็ประมาณวันว่าประมาณ
4: แล้วไปด้วยสาเหตุที่ต้องเครื่องเอาไว้แบบน
3: ี้ก็เพราะอากาศมันร้อนนะครับติดเครื่องให้แอร์เย็นเพื่อรักษาสภาพศพ
0: ขณะที่ผู้กำกับสภ.บางบัวทองระบุว่าช่วงเช้าได้รับแจ้งจากหญิงคนหนึ่งนะคะซึ่งเชื่อว่าเป็นอดีตภรรยาของผู้ก่อเหตุก็อ้างว่าสามีได้ทำร้ายภรรยาใหม่จนเสียชีวิตกำลังนำศพขึ้นรถแล้วก็จะเดินทางมามอบตัวที่สภ.บางบัวทองและจากการตรวจสอบในเบื้องต้นไม่พบการใช้อาวุธในการก่อเหตุเชื่อว่าน่าจะเป็นการใช้กำลังทำร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ชีวิตค่ะ
5: เขาขับรถมาโรงพักประมาณ 8:00 นก็มาแจ้งว่าทำร้ายแฟนคนหนึ่งเสียชีวิตศพอยู่ในรถนะครับเราก็ไปตรวจสอบก็พบมีศพจริงก็สอบถามว่าเหตุเกิดที่ไหนก็คือที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งใกล้ๆแยกบางปูในเขตพื้นที่นะครับแล้วก็สาเหตุหลักๆก็เกิดจากการหึงหวงนะครับ
0: ต่อมาตำรวจนำตัวนายวินัยผู้ก่อเหตุไปชี้จุดเกิดเหตุภายในแมนชั่นแห่งหนึ่งก่อนที่จะควบคุมตัวกลับมายังสภ.บางบัวทองโดยระหว่างการคุมตัวอยู่นั้นนะคะผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถามถึงมูลเหตุซึ่งผู้ก่อเหตุก็อ้างว่ามีความสัมพันธ์กับผู้เสียชีวิตที่ไม่ใช่ภรรยาน้อยนะคะแต่เป็นภรรยาที่คบหาในปัจจุบันเป็นเวลา1ปีส่วนผู้หญิงที่โทรศัพท์ประสานตำรวจและกู้ภัยเป็นเพียงอดีตภรรยาที่เลิกลากันไปแล้วค่ะ
6: เมียภรรยาพี่เหรอ
7: เมียหลวง
6: เมียหลวงทะเลาะกันเรื่องอะไร
7: คนไหน
6: เนี่ย
7: คนนี้ทะเลาะกันเรื่อง
8: ไอ้แม็ก
7: สาวครับ
6: แม็ก

0: ไปมีชู
1: ้ขับไปก่อน
0: นานยัง
2: จับได้ 2-3 ครั้งแล้ว
0: ที่ไหนอ่ะ
2: เขาขับวินด้วยกัน
0: ขับวินด้วยกันอ๋อแฟนคนนี
2: ้วินไหนอ่ะวินหัวถนนคร
0: ับแล้วพี่ใช้อะไรจบชีวิตเขาปืนเหรอ
2: ใช้มือไม่มีปืนครับ
3: เบื้องต้นตำรวจเตรียมตรวจสอบประวัติของผู้ก่อเหตุนะคะว่าเคยมีประวัติทะเลาะวิวาทหรือในลักษณะดังกล่าวมาก่อนหรือไม่แต่จากข้อมูลก็พบว่าเคยมีการแจ้งเหตุในพื้นที่สภ.บางใหญ่มาก่อนขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานก่อนที่จะแจ้งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะตำรวจภูธรหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจับกลุ่มเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติได้ผู้ต้องหาชาวมาเลเซีย1คนนะคะพร้อมกับของกลางไอซ์กว่า100กิโลกรัมค่ะไอซ์จำนวน102ถุงน้ำหนัก102กิโลกรัมเป็นของกลางที่ชุดปราบปรามยาเสพติดตำรวจภูธรหาดใหญ่จังหวัดสงขลาตรวจยึดได้จากรถยนต์เก๋งของนายลิมซูหลูชาวมาเลเซียค่ะขณะที่ขับรถเก๋งยี่ห้อ Honda Civic สีขาวป้ายทะเบียนมาเลเซียผ่านด่านตรวจบริเวณถนนสายเอเชียก่อนถึงแยกคลองหวะซึ่งนายลิมนั้นมีท่าทีพิรุธค่ะตำรวจจึงได้มีการตรวจค้นอย่างละเอียดก่อนที่จะพบไอซ์ซุกซ่อนอยู่ในตู้ลำโพงขนาดใหญ่จากการสอบสวนขยายผลนายลิมก็ให้การว่าได้เดินทางไปลำเลียงยาเสพติดจากกรุงเทพโดยก่อนหน้านี้ทำมาแล้ว1ครั้งแล้วก็รอบนี้เป็นครั้งที่2ค่ะเพื่อที่จะนำไปส่งต่อให้กับเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดในประเทศมาเลเซียแต่รอบนี้ถูกจับกุมได้ซะก่อนค่ะโดยตนเองนั้นได้รับค่าจ้างเที่ยวละประมาณ 15,000 ริงกิตหรือประมาณ 120,000 บาทซึ่งในคดีนี้ตำรวจได้ขยายผลจากการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติเมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งใช้ประเทศไทยเป็นเส้นทางผ่านในการลำเลียงยาเสพติดเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการขยายผลเพิ่มเติมค่ะเพราะว่ามีข้อมูลเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติที่มีการติดตามอีกหลายรายค่ะนักตกมาที่บริเวณชายหาดพัทยาต่างพากันตกใจค่ะหลังจากมีการทดลองหว่านแหลงไปในทะเลก็พบปลาหมอคางดำติดขึ้นมาจำนวนมากทีเดียวนะคะนอกจากนั้นนะคะขณะที่ประมงจังหวัดชลบุรีก็คาดว่าฝนที่ตกหนักเนี่ยอาจจะพัดพาปลาหมอคางดำมาอยู่ที่บริเวณแหล่งแห่งนี้ค่ะปลาหมอคางดำจำนวนมากก็ติดแห่ขึ้นมาบริเวณชายหาดพัทยาจังหวัดชลบุรีค่ะหลังนายสตาร์ทนักตกปลาได้มีการทดลองหว่านแหลงไปทะเลเพื่อที่จะคลายความสงสัยเพราะว่าก่อนหน้านี้เพื่อนนักตกปลาก็เล่าว่าพบปลาหมอคางดำจำนวนหนึ่งที่ชายหาดพัทยาและทันทีที่ปลาหมอคางดำติดแหขึ้นมาก็ได้สร้างความตกใจกับนักท่องเที่ยวแล้วก็คนในพื้นที่ค่ะเพราะไม่คิดว่าบริเวณนี้จะมีปลาหมอคางดำนักตกปลาบริเวณชายหาดพัทยาจึงต่างพากันกังวลถึงผลกระทบต่อระบบนิเวศและก็สงสัยว่าปลาหมอคางดำสามารถอยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรนะคะจึงต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นเร่งเข้ามาตรวจสอบโดยด่วนค่ะ
4: ค่อนข้างจะแปลกใจนะครับเพราะว่าปลาหมอคางดำเป็นปลาน้ำก่อยใช่ไหมใช่แล้วอยู่ๆมันมาปรับตัวเข้ากับระบบนิเวศน้ำเค็มน้ำเค็มแท้ๆเลยอ่ะมันเข้ามาอยู่ได้ไงแล้วเข้ามาอยู่แบบไม่มีทีท่าว่ามันจะแบบหงอยเหมือนจะเหมือนจะเพียเหมือนจะปกติเลยครับเข้ามาเหมือนมันอยู่ได้เลย
3: ขณะที่นายณัฐพงษ์วรรณพัฒน์ประมงจังหวัดชลบุรีชี้แจงค่ะว่าการพบปลาหมอคางดำบริเวณหาดพัทยาระยะนี้เนี่ยอาจจะเป็นผลมาจากการที่ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องค่ะก็จึงทำให้น้ำจืดพัดปลาหมอคางดำลงสู่ทะเลพัทยาทั้งนี้ตามธรรมชาติของปลาหมอคางดำสามารถที่จะเติบโตแล้วก็อาศัยอยู่ได้ทั้งในแหล่งน้ำจืดหรือว่าน้ำกร่อยแต่ก็มีความทนทานสูงค่ะสามารถอาศัยอยู่ในน้ำเค็มได้ชั่วคราวและเมื่อคลื่นลมสงบก็มักที่จะเคลื่อนย้ายกลับไปขยายพันธุ์ในจุดเดิมขณะที่จากการสำรวจแหล่งน้ำต่างๆในพื้นที่ยังพบปลาหมอคางดำจำนวนมากในหลายพื้นที่นะคะเช่นคลองนาเกลือบริเวณรอยต่อแหลมฉบังและเกาะลอยจังหวัดชลบุรีค่ะหลังจากที่นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปยังจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยตัวเองมาแล้วนะคะวันนี้นายกรัฐมนตรีอนุทินก็เรียกผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้าหารือค่ะเพื่อที่จะสะสางถึงปัญหาโนมินีข้ามชาติที่เข้ามาถือครองพื้นที่ในเกาะพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีและหาดฟรีดอมในจังหวัดภูเก็ตติดตามจากคุณศิลปภาชัยเจริญรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณศิลปภาคะ
5: คุณพึ่งนภาคะนายกรัฐมนตรีย้ำต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ปราบปรามโนมินีถือครองที่ดินให้สิ้นซากนะคะและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดค่ะก่อนที่จะเรียกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงด้านเศรษฐกิจขึ้นหารือบนตึกไทยคู่ฟ้าก่อนที่จะเปิดทำเนียบรัฐบาลเพื่อพบปะแลก

0: เปลี่ยนความคิดเห็นกับพรรคเอกชนในวันพรุ่งนี้ค่ะหลังจากที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดโอกาสให้เอกอัครราชทูตประเทศบาห์เรนประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสรับหน้าที่ในเวลา 11:30 นค่ะได้เรียกพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้าพบเพื่อหารือถึงการแก้ไขปัญหาการปราบปรามชาวต่างชาติที่ทำผิดกฎหมายทั้งที่หาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตและเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยภายหลังการหารือเกือบ2ชั่วโมงครึ่งค่ะพลตำรวจโทจิรภพนะคะก็เปิดเผยค่ะว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจบังคับใช้กฎหมายในการจัดการอย่างเคร่งครัดค่ะโดยเฉพาะจัดการกับนอมินีต่างชาติค่ะพร้อมกับย้ำนะคะว่าจะต้องจัดการให้สิ้นซากค่ะ
1: หาดฟรีดอมหรือว่าจะเป็นเรื่องของเกาะพะงันนะครับที่มีพวกนอมินีต่างชาตินะครับซึ่งการทำงานก็นำโดยท่านผบตรนะครับแล้วก็รองสำราญนะครับแล้วก็ทีมงานทั้งสตช.เนี่ยก็ช่วยกันดูนะครับรวมถึงหน่วยงานอื่นก็จะช่วยกันที่จะปราบปรามนะครับอย่างจริงจังนะครับท่านนายกบอกว่าต้องจัดการให้สิ้นซากครับครับ
0: มีการถ่ายไปถึงเรื่องของซากด้วยหรือเปล่า
1: ก็มีบ้างครับก็จะเป็นเรื่องของนโยบายภาพใหญ่ในการแก้ปัญหาด้วยครับก็ท่านนายกกำลังดำเนินการอยู่ครับ
0: ก่อนที่ในเวลา 14:00 นนะคะนายกรัฐมนตรีจะเรียกทีมเศรษฐกิจอาทินายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมขึ้นหารือก่อนที่จะเปิดทำเนียบรัฐบาลเพื่อเปิดเวทีหารือร่วมกันระหว่างรัฐบาลและภาคเอกชนภายใต้หัวข้อผู้ประกอบการพูดนะคะรัฐบาลฟังที่ตึกพักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลเพื่อเปิดพื้นที่รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเชิงลึกจากภาคเอกชนในการพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันด้านเศรษฐกิจของประเทศในช่วงค่ำวันพรุ่งนี้ค่ะค่ะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะนายเอกนิติก็ย้ำถึงความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่จำเป็นต้องออกพรก.กู้เงินนะคะโดยมองว่าการเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดนั้นยังคงเป็นเรื่องที่จำเป็นค่ะแม้ว่าฝ่ายค้านนั้นจะออกมาเห็นต่างก็ตามค่ะ
2: ขอบคุณคุณศิลปภาค่ะที่รัฐสภาวันนี้นะคะฝ่ายค้านพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคประชาชนก็ตั้งกระทู้ถามรัฐบาลค่ะเรื่องของการดำเนินการปราบปรามสแกมเมอร์ทุนเทาแล้วก็เครือข่ายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการดำเนินการยึดทรัพย์บริษัทหุ้ยวันเพและการออกหมายแดงอินเตอร์โพลจับกลุ่มนายยิมเลี้ยงนายเบสมิธและพวกติดตามจากคุณยานีไหวครูรายงานสดจากรัฐสภาค่ะคุณยานีคะ
3: ค่ะคุณพึ่งนภาคะรวมถึงการจี้ถามกระทรวงการคลังนะคะในการพยายามที่จะสกัดบริษัทนะคะที่ถูกยึดทรัพย์เพราะว่ามีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของทุนเทาไม่ให้มาร่วมโหวตนะคะในวาระสำคัญของบริษัทโรงกลั่นน้ำมันบางจากด้วยค่ะสืบเนื่องจากทุนเทาค่ะนำมาสู่การตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจาเรื่องปัญหาตลาดทุนและการทำหน้าที่ของกลต.โดยนายเอกนิตินิติธันประภาสนะคะตอบกระทู้ถามยืนยันทำหน้าที่ของกระทรวงการคลังอย่างเต็มที่ค่ะในเรื่องของธรรมาภิบาลภายใต้กรอบกฎหมายโดยไม่ได้นิ่งนอนใจและพร้อมถอดประธานกลต.หากผลสอบออกมาชี้ว่ามีความผิดค่ะหลังจากที่นายกรจติกวณิชนะคะถามกรณีกระทรวงการคลังซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทโรงกลั่นน้ำมันบางจากแต่ว่าไม่ยอมต่อสู้จนถึงที่สุดแต่ปล่อยให้กรรมการในบริษัทของนายเบนสมิธค่ะที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับทุนเทาเข้ามาร่วมโหวตในการแก้ไขข้อบังคับค่ะเพื่อสกัดไม่ให้บริษัทนั้นถูกดำเนินคดีเข้าร่วมโหวตค่ะ
4: ซ้ำร้ายกว่านั้นครับท่านในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ควรจะต้องอธิบายด้วยว่าทำไมกระทรวงการคลังทั้งในฐานะผู้กำกับกลต.และสำคัญไปมากกว่านั้นก็คือในฐานะหนึ่งในผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทโรงกลั่นน้ำมันบางจากถึงได้นิ่งเฉยถึงได้ยอมแพ้ซิโรราบต่อกลุ่มทุนเทาสามารถที่จะยังมีกรรมการในบริษัทระดับประเทศอย่างเช่นบางจากได้อยู่มันเป็นเรื่องอัปยศของตลาดทุนไทยครับ
5: แต่ทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายถ้าประเทศไม่มีกฎหมายแล้วไม่ดำเนินตามกฎหมายและนโยบายผมก็ชัดเจนกับท่านปลัดกระทรวงการคลังซึ่งเป็นผู้แทนกรรมการในกลต.ให้สามารถดำเนินการอย่างเต็มที่โดยยึดหลักธรรมาภิบาลความโปร่งใสเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผมย้ำเน้นและขอย้ำเน้นเป็นครั้งสุดท้ายว่าที่ผ่านมาก็ไม่เคยนิ่งเฉยและให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากนะครับและตัวผมเองท่านก็ทราบดีผมเคยทำงานกับท่านผมให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาตลอดนะครับ
3: ส่วนกระทู้ถามของนายรังสิมันต์

มนะคะสสพรรคประชาชนทวงถามความคืบหน้าในการขยายผลเอาผิดผู้ที่เกี่ยวข้องกับทุนเทาสแกมเมอร์ทั้งการอายัดทรัพย์บริษัทวิวันเพย์ค่ะที่นายฮุนโตหลานฮุนเซนเป็นเจ้าของนั้นรวมถึงการออกหมายแดงอินเตอร์โพลจับนายยิมเลียกและภรรยา

0: ข้อมูลพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับบริษัทอุ้ยวันเพนั้นติดข้อจำกัดค่ะที่ทางกัมพูชาไม่ให้ความร่วมมือในการส่งข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นจึงทำได้เพียงดำเนินการในส่วนที่ประเทศไทยเกี่ยวข้องและได้มีการประสานออกหมายแดงเพื่อให้อินเตอร์โพลจับนายยิมเลียกและนายเบนสมิธและพวกแล้วค่ะค่ะคุณพึ่งนภาคะส่วนในวันพรุ่งนี้ที่รัฐสภาค่ะมีวาระการพิจารณาร่างกฎหมาย31ฉบับที่ครม.มีมติยืนยันมาจากสภาชุดก่อนเพื่อที่จะให้สภาชุดปัจจุบันพิจารณาดำเนินการต่อค่ะ
1: ขอบคุณคุณยานีค่ะมาดูความเคลื่อนไหวในต่างประเทศกันค่ะทางการสหรัฐอาหรับเอมิเรตออกมาปฏิเสธข่าวที่ว่าผู้นำอิสราเอลเดินทางมาพบกับผู้นำ UAE ในประเทศแบบลับๆระหว่างช่วงสงครามขณะที่อิหร่านก็เตือนว่าการสมรู้ร่วมคิดกับอิสราเอลถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่อาจให้อภัยได้ค่ะอับบาอารชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านระบุผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่าเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลได้เปิดเผยในสิ่งที่หน่วยงานด้านความมั่นคงอิหร่านเคยแจ้งให้ผู้นำอิหร่านรับทราบมานานต่อสาธารณะแล้วพร้อมทั้งเสริมว่าการเป็นศัตรูกับประชาชนผู้ยิ่งใหญ่ของอิหร่านถือเป็นความเสี่ยงที่โง่เขลาและการสมรู้ร่วมคิดกับอิสราเอลย่อมเป็นสิ่งที่ให้อภัยไม่ได้ซึ่งผู้ที่สมรู้ร่วมคิดจะต้องถูกลงโทษท่าทีนี้เกิดขึ้นหลังจากเมื่อวานนี้สำนักนายกรัฐมนตรีอิสราเอลออกแถลงการระบุว่าผู้นำอิสราเอลได้เดินทางไปเยือนสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE อย่างลับๆ ระหว่างช่วงที่ปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านยังคงดำเนินอยู่รวมทั้งได้พบกับประธานาธิบดี UAE ด้วยขณะที่หนังสือพิมพ์ Time of Israel รายงานอ้างแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือว่าผู้นำอิสราเอลพบกับผู้นำ UAE เมื่อวันที่26มีนาคมที่ผ่านมาที่เมืองอัลไอใกล้กับชายแดนติดโอมานพร้อมทั้งระบุว่าทั้งคู่ใช้เวลาหารือร่วมกันนานหลายชั่วโมงค่ะด้านกระทรวงการต่างประเทศ UAE ปฏิเสธรายงานเกี่ยวกับการเยือน UAE แบบลับๆของผู้นำอิสราเอลพร้อมทั้งย้ำว่าความสัมพันธ์กับอิสราเอลดำเนินการอย่างเปิดเผยต่อสาธารณะอยู่แล้วและไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของข้อตกลงลับใดๆ UAE ถือเป็นหนึ่งในชาติรอบอ่าวเปอร์เซียที่เผชิญการโจมตีจากอิหร่านอย่างหนักหน่วงตลอดช่วงที่สงครามอิหร่านปะทุขึ้นขณะที่เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำอิสราเอลอ้างว่าอิสราเอลได้ส่งระบบสกัดขีปนาวุธไอออนโดมพร้อมบุคลากรไปยัง UAE ระหว่างช่วงสงครามด้วยส่วนความเคลื่อนไหวล่าสุดเกี่ยวกับความพยายามยุติสงครามเจดีแวนรองประธานาธิบดีสหรัฐยืนยันว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านกำลังมีความคืบหน้าแต่เน้นย้ำว่าเงื่อนไขของโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐที่จะไม่ให้อิหร่านครอบครองอาวุธนิวเคลียร์อย่างเด็ดขาดยังถือเป็นเรื่องสำคัญผู้นำฟิลิปปินส์เรียกร้องให้ทุกฝ่ายอยู่ในความสงบค่ะพร้อมกับยืนยันว่ารัฐบาลไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่มีเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดภายในอาคารวุฒิสภาฟิลิปปินส์เมื่อคืนนี้ค่ะซึ่งเป็นสถานที่ที่วุฒิสมาชิกที่ศาลอาญาระหว่างประเทศออกหมายจับหลบซ่อนตัวอยู่ค่ะภาพความโกลาหลเกิดขึ้นทันทีหลังเสียงปืนดังขึ้นภายในอาคารวุฒิสภาฟิลิปปินส์ท่ามกลางเสียงหวีดร้องของเจ้าหน้าที่และสื่อมวลชนที่พยายามหนีออกไปให้ไกลจากจุดที่เสียงปืนดังขึ้นท่ามกลางเสียงปืนที่ดังขึ้นเรื่อยๆติดต่อกันประมาณ3นาทีโดยยังไม่ชัดเจนว่าฝ่ายใดเปิดฉากยิงหรือมีการยิงประทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายรวมถึงหน่วยนาวิกโยธินที่รักษาความปลอดภัยให้กับวุฒิสภาหรือบุคคลใดหรือไม่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงหัวค่ำของคืนที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่โดนอลเดลาโรซาอดีตผู้บัญชาการตำรวจฟิลิปปินส์ที่ปัจจุบันดำรงตำแหน่งวุฒิสมาชิกกำลังกบดานอยู่ภายในอาคารแห่งนี้ต่อเนื่องเป็นวันที่3หลังจากปรากฏภาพเดลาโรซาวิ่งหนีการจับกุมของเจ้าหน้าที่เมื่อวันจันทร์และขอให้วุฒิสภาให้การคุ้มครองเขาเพื่อเลี่ยงการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตามหมายจับของศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ฐานก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติจากกรณีการสังหารนอกกฎหมายช่วงการทำสงครามยาเสพติดสมัยอดีตประธานาธิบดีโรดิโกดูเตเต้ ด้านเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เรียกร้องให้ทุกฝ่ายอยู่ในความสงบหลังเกิดเหตุเสียงปืนดังขึ้นภายในอาคารวุฒิสภาโดยยืนยันว่ารัฐบาลของตนนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวและไม่ทราบว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบพร้อมทั้งย้ำว่าไม่มีคำสั่งจับกุมเดลาโรซาแต่อย่างใด

0: ศาลอาญาระหว่างประเทศที่กรุงเฮกเปิดเผยหมายจับเดลาโรซ่าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาในข้อหาเดียวกับที่อดีตประธานาธิบดีดูเตอร์เต้ต้องเผชิญหลังจากได้ออกหมายลับตั้งแต่ปลายปีที่แล้วค่ะช่วงนี้หมดเวลาของทันข่าว16นาฬิกาแล้วนะคะอีกสักครู่ติดตามชมรายการเสียงเปลี่ยนเมืองค่ะส่วนช่วงนี้ดิฉันและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สภายังไม่บรรจุวาระพิจารณาพรก.กู้เงิน400ล้านรอศาลรัฐธรรมนูญฝ่ายค้านเดินเกมชงยื่นยติด่วนตั้งกรรมการวิสามันแกะรอยหญิงไทยเบื้องหลังบริษัทอาหลงคอนแทรคเตอร์จำกัดร่วมธุรกิจซุนหมิงเฉินผู้ต้องหาอาวุธสงครามประมงอำเภอบางละมุงสุ่มไม่พบปลาหมอคางดำริมหาดพัทยาเตรียมสำรวจต่อสะพานนาเกลือจุดแจ้งพบก่อนหน้าทรัมป์อวยสีจิ้นผิงเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ชูสัญญาณบวกด้านการค้าผู้นำจีนเตือนปมไต้หวันอาจจุดชนวนความขัดแย้งติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18นาฬิกา
2: เมื่อปลาเทโพเนื้อมันแห่งโขงเจียมโคจรมาพบกับบักนัดหรือว่าสับปะรดที่มีรสชาติเปรี้ยวคลุกเคล้าร่วมกับเกลือนี่คือเมนูหมักดองที่มีชื่อว่าเค็มบักนัดวัตถุดิบเปรี้ยวเค็มมันนัวสดชื่นอูมามิธรรมชาติที่แปลงเป็นเมนูได้หลากหลายวิธีทำแล้วก็วิทยาศาสตร์เบื้องหลังได้มารออยู่ตรงหน้านี้แล้วครับพร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง close caption ทุกวันเสาร์10โมงเช้าทางไทย PBS
3: วิ่งเลยตอนนี้ออกเดินทางสู่จังหวัดราชบุรีครั้งนี้น้องซีและน้องพลีนแท็กทีมกับแขกรับเชิญพี่อิงและอาจารย์ณรงค์เทียมเมฆนักวิ่งเจ้าถิ่นที่จะมาร่วมออกวิ่งไปกับเราเริ่มต้นกันที่สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรีที่ถือเป็นศูนย์กลางด้านการกีฬาที่สำคัญที่สุดของจังหวัดก่อนจะมาปิดท้ายกันที่รูปปั้นเด็กดินผลงานศิลปะร่วมสมัยที่ถือเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญหน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติราชบุรีวิ่งเลยวันเสาร์ที่16พฤษภาคมนี้เวลา 10:30 น.ทางไทย PBS ช่องหมายเลข

ิงเปลี่ยนเมืองกับพักแฟนวิภาพรวัฒนาวิทย์ค่ะวันนี้รายการของเราอยากชวนผู้ชมดูข้อมูลเพื่อยืนยันว่าทะเลระนองไม่ได้ร้างค่ะไม่ได้เป็นไปตามข้อมูลในร่างการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพหรือว่า EHIA ของสนขนะคะที่ก่อนหน้านี้เขาเคยสรุปว่ามีการตรวจพบสัตว์หน้าดินในพื้นที่ก่อสร้างโครงการแลนด์บริดจ์เพียงแค่1ชนิดในจำนวน7ตัวต่อตารางเมตรค่ะแต่ว่าล่าสุดการสำรวจโดยนักวิชาการและภาคประชาชนนะคะไปสำรวจตามข้อมูลทางวิชาการนำโดยทีมอาจารย์ศักดิ์อนันต์ปลาทองค่ะพบสัตว์หน้าดินมากถึง447ชนิดมันเกิดอะไรขึ้นวันนี้อยากชวนคุยกันค่ะลองชมภาพการลงพื้นที่นะคะเป็นการลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสัตว์หน้าดินของเครือข่ายภาคประชาชนและนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลร่วมกับองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมค่ะไปลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสัตว์หน้าดินตามหลักวิชาการเป็นการลงพื้นที่ช่วงปลายปีที่แล้วเพื่อพิสูจน์ว่าข้อมูลในร่างรายงาน EHIA ของสนขมีความคลาดเคลื่อนสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอาจารย์ศักดิ์อนันต์ปลาทองนายกสมาคมวิทยาศาสตร์ทางทะเลแห่งประเทศไทยพร้อมทีมค่ะกลับไปที่ระนองอีกรอบหนึ่งไปคืนข้อมูลผลสำรวจสัตว์หน้าดินให้กับชุมชนแล้วยืนยันอีกเสียงหนึ่งว่าทะเลระนองไม่ได้ร้างนะคะลองดูข้อมูลค่ะนี่คือข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์หน้าดินในช่วงเดือนพฤศจิกายนปี68บริเวณพื้นที่ที่จะมีการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกแลนด์บริดจ์ฝั่งระนองทีมอาจารย์ศักดิ์อนันต์ตรวจพบสัตว์หน้าดิน447ชนิดจำนวน 1,884 ตัวต่อตารางเมตรค่ะและจุดที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงที่สุดพบมากถึง 3,400 ตัวต่อตารางเมตรนะคะจุดที่ว่าคือดอนตะแพ้วที่รายการของเราเล่าให้ฟังบ่อยๆค่ะนี่ก็เป็นตัวเลขที่ยืนยันว่าทะเลระนองยังสมบูรณ์ดีนะคะกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลและชาวบ้านได้สำรวจสัตว์หน้าดินในบริเวณนี้ทั้งหมด15จุดแบ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ในโครงการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึก5จุดและพื้นที่บริเวณอ่าวอ่างอีก5จุดค่ะรวมถึงที่ดอนตะแพ้วอีก5จุดเพื่อเห็นความหลากหลายของการสำรวจมีการใช้อุปกรณ์ขนาด30คูณ30

0: 10เซนติเมตรนะคะการตักแต่ละครั้งคิดเป็น 0.1 ตารางเมตรซึ่งสัตว์หน้าดินที่พบส่วนใหญ่เป็นกลุ่มหนอนปล้องพบ217ชนิดค่ะมีกลุ่มกุ้งปูหอยนะคะซึ่งเป็นกลุ่มที่เป็นสัตว์มีชีวิตพื้นฐานสำคัญของห่วงโซ่ทางทะเลค่ะหรือว่าเป็นแหล่งอาหารหลักของสัตว์น้ำเศรษฐกิจอย่างกุ้งปูและปลาชนิดต่างๆอยากชวนคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูปฏิบัติการทะเลละนองไม่ร้างกันอีกครั้งหนึ่งจากรายงานชิ้นนี้ของคุณคัมภีร์สุขเปรมสื่อพลเมืองภาคใต้ค่ะ
1: ตอนตาแพวปลายคลองนะถึงกับทีเขาทุ่มทะเลถึงกับตรงทีข้างก็พยายามทีเขาจะขุดหลอกทีเนี้ยเราก็เก็บไรเราเอาเรือเนี่ยออกไปถึงกับไปเอาทีตักตัวนั่วครับแกรบอะตักลงไปมันก็จะงับดินขึ้นมาซึ่งตอนเนี้ยเรามีทั้งหมดวันเนี้ยเราเก็บทั้งหมด5จุด1 3ทุ่งกับเท่ากับ15ทุ่งทุ่งแรกเนี่ยอยู่ตรงข้างก็พยายามที่เขาจะขุดดินมาทุ่มเลยจุดที่2เนี่ยก็คือตรงดอนตาแพวก็คือตรงตำแหน่งทมทะเลพอดีอันนี้เป็นขั้นตอนที่เป็นวิทยาศาสตร์ทำแบบวิจัยทำก็คือทำแบบนี้เลย
2: มีทั้งลูกกังนะครับเป็นกันตาเปล่าเห็นห้อยแข้งห้อยนักไก่แล้วก็มีนอนทุกชนิดนะครับ
3: สันนาดินมีเยอะแยะมากเลยครับโพแทสเซียมภาษาบ้านเราก็พวกไอ้อันนี้รังทะเลแดงนะครับก็มีหลากหลายมากครับที่จำไม่ได้ก็เยอะครับ
4: มันเป็นแหล่งอาหารของสัตว์ทะเลอ่ะที่สมบูรณ์อ่ะเพราะว่าเราหากินอยู่กับสัตว์ทะเล
5: มันก็จะไม่มาเลยถ้าไม่มีสัตว์พวกนี้เนาะไปฟังเขามาว่ามีอย่างเดียวหรือสองอย่างอะไรคือมาแหล่เองคือมันดีว่าค่ะ
6: อันนี้นะ
7: ตามแล้วเราหากินอยู่ตรงนั้นมันอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วเราไม่ต้องกลัวอะไรเพราะว่าเรามาเมื่อทุกวันเพราะเรามาวางอวนกุ้งมั่งตกปลาทรายมั่งวางปูมามั่งตรงนั้นนั้นที่หากินของพี่น้องชาวบ้านทุกคนกะ
0: เดี๋ยวลองเทียบให้ดูชัดๆค่ะลองนำข้อมูลชุดนี้นะคะบรรทัดแรกที่คุณผู้ชมเห็นแนวตั้งสีเข้มนั้นเป็นช่องร่างรายงาน EHA ของ Landbridge ค่ะอีกฝั่งนึงเป็นสีฟ้าสว่างนั้นเป็นข้อมูลจากทีมปฏิบัติการทะเลระนองชุมพรไม่ร้างนะคะในร่างรายงาน EHA ของ Landbridge เนี่ยมีการลงพื้นที่ไปตรวจ2ครั้งด้วยกันค่ะก็คือช่วงเดือนตุลาคมปี66และเดือนมกราคมปี67เขาพบสัตว์หน้าดิน 47.6 ตัวต่อตารางเมตรนะคะแต่ว่าข้อมูลจากนักวิชาการและภาคประชาชนที่ลงไปล่าสุดที่เราเล่ากันวันนี้ลงไปตรวจ1ครั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี68คือปีที่แล้วพบว่าสัตว์หน้าดินมีมากถึง 1,884 ตัวต่อตารางเมตรค่ะทีนี้ถ้ามีการถมทะเลขุดลอกล่องน้ำทำท่าเรือน้ำลึกในร่างรายงาน EHIA ของสนขประเมินว่าจะทำให้สูญเสียสัตว์หน้าดินจำนวน 1,542 ล้านตัวแต่แตกต่างจากข้อมูลอีกชุดหนึ่งของทีมวิชาการที่ลงไปล่าสุดนะคะพบว่าจะทำให้สูญเสียสัตว์หน้าดินมากกว่า 60,000 ล้านตัวอุ๊ยข้อมูลมันต่างกันมากจริงๆค่ะทำไมข้อมูลต่างกันมากขนาดนี้วันนี้ฟังมุมมองทางวิชาการจากอาจารย์ศักดิ์อนันต์ปลาทองนะคะท่านเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรชีววิทยาสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะและเป็นนายกสมาคมวิทยาศาสตร์ทางทะเลแห่งประเทศไทยค่ะอาจารย์ศักดิ์อนันต์สวัสดีค่ะ
8: ครับสวัสดีครับผมครับ
0: อาจารย์ต้องถามตรงๆอาจารย์ทำไมข้อมูลมันต่างกันขนาดนี้ตัวเลขมันต่างกันราวฟ้ากับเหวค่ะอาจารย
8: ์คืออาจจะเป็นที่ความตั้งใจที่จะศึกษาให้รู้ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ครับคือจริงๆตอนที่เราเห็นข้อมูลครั้งแรกเนี่ยเราก็ตกใจละเอ๊ะว่าทำไมบริเวณนี้ถึงมีน้อยขนาดนี้ครับในขณะที่ถ้ามองที่ผ่านมาเนี่ยป่าเชลีละนองเนี่ยเป็นป่าเชลีระดับครูบาอาจารย์ก
0: ็
8: คืออาจารย์รุ่นครูบาอาจารย์ของพวกผมเนี่ยครับตั้งแต่ยุค 30-40 ปีที่แล้วเนี่ยเราเริ่มสร้างองค์ความรู้เรื่องป่าเชลีของประเทศไทยมาจากบริเวณนี้ป่าเชลีละนองคลองหงาวคลองกระเปอเนี่ยครับเราก็ได้รับทราบมาตั้งแต่อดีตว่าบริเวณนี้เป็นบริเวณที่มีความหลากหลายทางชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับโลกนี้ป่าเชลีค่อนข้างจะสูงมากก็เลยเป็นข้อสงสัยนะครับจากรายงานเยอะๆที่บางสถานีพบ1ชนิดบางสถานีพบ2ชนิด4ชนิด6ชนิดอะไรครับเรารู้สึกว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ก็เลยลงไปเก็บข้อมูลกันนะครับแล้วก็เพื่อให้ทุกคนได้เห็นว่าเราก็ไม่ได้แบบ เราจะเปิดเผยก็คือ

0: ชวนชาวบ้านไปช่วยกันดูไปช่วยกันเก็บนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็เขาก็ได้เห็นในจากวันที่ลงภาคสนามจริงๆเลยครับมันเห็นได้เลยว่าเราตักดินขึ้นมาเราผ่านตะแกรงร่อนล้างดินล้างโคลนออกเนี่ยเขาก็เจอนะในวันที่เราอยู่ในภาคสนามก็เห็นเยอะอยู่แล้วนะครับแล้วก็ที่เหลือเราก็เอามาศึกษาต่อนะพยายามจำแนกว่ามันมีกี่ชนิด
1: ค่ะ
0: แล้วก็คูณเข้าไปนะครับว่ามันมีกี่ตัวกันแน่ครับ
1: อาจารย์คะล่าสุดอาจารย์ลงพื้นที่กลับไปที่ระนองไปคืนข้อมูลให้กับชุมชนหลังจากนี้ข้อมูลชุดนี้ซึ่งแฟนคิดว่าสําคัญมากๆเนี่ยค่ะแล้วก็ได้มาด้วยความไม่ง่ายเนี่ยมันจะไปต่อยังไงเพื่อให้เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็มีคณะกรรมการศึกษา90วันซึ่งตอนนี้ก็ผ่านมาสัปดาห์กว่าๆเนี่ยมันจะไปปลั๊กกันได้ไหมคะอาจารย์
0: ก็น่าจะเป็นอีกข้อมูลหนึ่งครับที่เราจะซ้อนสะท้อนให้เห็นนะว่าถ้าเราจะต้องมีการพัฒนาโครงการอะไรใหญ่ๆขนาดนี้ครับเราจริงๆเราควรจะต้องมีการศึกษาอย่างถ่องแท้ครับอันนี้แค่เรื่องเดียวนะผมไปดูแค่เรื่องเดียวในเรื่องที่เราถนัดที่สุดอะจริงๆในทะเลเนี่ยถ้าเราดูข้อมูลเนี่ยยังมีข้อมูลอื่นๆอีกที่ไม่สะท้อนความเป็นจริงเช่นลูกปลาลูกสัตว์น้ำไม่อ่อนเนี่ยครับก็น้อยเหมือนกันนะเดี๋ยวท่านคณะกรรมการผู้ชํานาญการของสอพอที่ตรวจรายงาน ESIA หรือแม้แต่คณะกรรมการวิชาการเนี่ยถ้าเราได้เห็นข้อมูลพวกนั้นอ่ะท่านก็คงจะเอ๊ะเหมือนกันนะว่าทําไมถึงน้อยขนาดนั้นนะครับเพราะถ้าเราแปลความว่ามีสัตว์ทั้งสัตว์น้ำดินทั้งลูกปลาลูกสัตว์น้ำไว้อ่อนหรือว่าสัตว์น้ําที่เกี่ยวข้องการประมงที่มันน้อยมันทำไมทําให้เราอาจจะตีความไปได้ว่าพื้นที่บริเวณนั้นเนี่ยไม่มีความอุดมสมบูรณ์
1: ค่ะ
0: สามารถแลกได้กับการเอาไปพัฒนาเป็นโครงการท่าเรือน้ําลึกเนี่ย
1: ค
0: น
1: ือ
0: ะ
1: ถ
0: ค
1: ้
0: รา ับ
1: ตีความตาม
0: จ
1: ร่
0: รา ิ
1: ง
0: ง
1: รายงาน EHA ของสนขจะประเมินแบบนั้นได้
0: ใช่ครับถ้าประเมินตาม ESIA ใครเห็นก็เพราะว่าในตารางเขียนเลยว่าความหลากหลายทางชีวภาพเป็นศูนย์บ้างเป็นศูนย์จุดอะไรพวกนี้บ้างนะครับซึ่งถ้าเกิดอย่างหรือแม้จำนวนตัวต่อตารางเมตรเนี่ยครับยิ่งไม่สะท้อนกับความเป็นจริงนะครับเราก็ตีความว่าบริเวณนั้นเนี่ยไม่มีความอุดมสมบูรณ์นะครับนะเราทําให้เราตัดสินใจผิดพลาดนะครับว่าเราสูญเสียอะไรนะครับ
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่แค่นี้นะครับนี่ขนาดแค่เฉพาะพื้นที่ที่เราลงบริเวณที่เป็นจะสร้างท่าเรือกับดอนตาแพ้วครับ
1: ค่ะ
0: ซึ่งวันนั้นที่เราไปเห็นเราก็เห็นเรือประมงจับกุ้งแชบ๊วยจํานวนเป็นร้อยลำครับอยู่ตรงนั้นแหละรอบๆตรงนั้นเลยไกลออกไปที่ทะเลที่อื่นก็ไม่มีข้อมูลรวมอยู่ตรงนั้นเลย
1: อือฮึ
0: ซึ่งมันสะท้อนให้เห็นนะครับว่านี่แหละว่าทําไมถึงกุ้งถึงได้เยอะทําไมปูม้าถึงได้เยอะเพราะเขามากินสัตว์เหล่านั้นเนี่ยมากินสัตว์ทะเลหน้าดินที่อยู่ตามพื้นโคลนเป็นอาหารนะครับซึ่งมันต่างจากระบบนิเวศที่มันเป็นปะการังเป็นหญ้าทะเลนะครับตรงนี้เนี่ยตรงที่เราเก็บข้อมูลอ่ะไม่ได้เป็นปะการังไม่ได้เป็นหญ้าทะเลเป็นโคลนเลย
1: อ
0: โ
1: ื
0: คลนโคลน
1: ม
0: ปนทรายนะครับมันก็เป็นระบบนิเวศหนึ่งอ่ะที่มีความสําคัญสําหรับสัตว์ทะเลหน้าดินแล้วพวกปลาหน้าดินกุ้งหอยปูปลาที่อาหารกินตามหน้าดินนะครับตามพื้นทะเลนะครับก็มาอาศัยแล้วก็เพิ่มจํานวนเติบโตไปจนถึงเป็นปลาใหญ่นะปลาใหญ่ก็เข้ามากินอีกทอดหนึ่งพอสุดท้ายก็คือชาวบ้านชาวประมงที่เราจับมาเป็นอาหารนะครับก็ถือว่าเป็นแหล่งอาหารแหล่งรายได้ทางเศรษฐกิจที่สําคัญนะครับ
1: ค่ะ
0: คือถ้าเกิดเราประเมินตัวเลขน้อยเกินไปเนี่ยมันจะประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมถ้าเราไปอ่านในรายงานจะเห็นว่าเขาก็บอกว่าผลกระทบเล็กน้อยผลกระทบปานกลางนะครับแต่ตัวเลขที่ออกมาเนี่ยมันไม่ใช่ปานกลางมันเป็นระดับท็อปของประเทศนะครับ
1: ค
0: ระ
1: ่ะ
0: ดับเป็นระบบนิเวศที่สมบูรณ์และมีความหลากหลายความชุกชุมเรียกว่าสูงที่สุดนะเท่าที่ผมดูตอนนี้ผมคิดว่าสูงที่สุดในประเทศแล้วล่ะ
1: โห
0: ไม่มีที่ไหนนะครับที่เยอะเท่ากับนี้นะครับเพราะฉะนั้นโจทย์สำคัญมันคือเรากำลังแลกกับระบบนิเวศทางทะเลที่ดีที่สุดของประเทศโครงการที่จะเป็นการทำลายระบบนิเวศครั้งใหญ่ที่สุดของประเทศเนี่ยครับมันต้องชั่งน้ำหนักให้ดีนะครับ
1: อาจารย์คะปกติในทางวิชาการเวลาเขาจะศึกษาอะไรแบบนี้ค่ะเขาศึกษากันหลายครั้งถูกไหมคะถ้าเราดูเอาแค่จำนวนเวลาก่อนนะคะในร่างรายงานของ EHA เนี่ยศึกษาแค่2ครั้งเองโครงการใหญ่ขนาดนี้1ล้านล้านพื้นที่ที่อาจารย์ไปศึกษาแล้วบอกว่ามันสมบูรณ์มากๆระดับท็อปของประเทศเนี่ยเอาเข้าจริงอาจารย์ตามหลักวิชาการเวลาศึกษาอะไรแบบนี้เขาต้องถี่แค่ไหนบ่อยแค่ไหน
0: ก็ทำตามหลักวิชาการก็อย่างน้อยที่ผ่านมาเนาะอย่างน้อย2 ครั้งเช่นก่อนฤดูมรสุมหลังฤดูมรสุมอย่างเงี้ยครับถ้าในทางอุดมคติของเชิงวิทยาศาสตร์จริงๆอาจจะต้องปีละ3 ครั้ง
1: ใช่ไหมอาจ
0: น
1: า
0: ะ
1: ร
0: ค
1: ย
0: รั
1: ์
0: บแล้วก็ ต่อเนื่องกันอย่างน้อย3-4 ปีอะครับท
1: ค
0: ี่
1: ่ะ
0: ที่จะถ้าจะเอาให้ได้จริงๆนะครับ
1: ที่ได้ครบ
0: อย
1: ถ
0: ่า
1: ้
0: ง
1: วน
0: ต
1: ร
0: ออ
1: บ
0: น
1: ด้
0: เ
1: าร น
0: า
1: จริงๆ
0: ใช่แต่ว่านี่คือเราก็ถือว่าแค่ครั้งเดียวที่เราไปเนี่ยเราก็เจอมากขนาดนี้แล้วครับในขณะที่ตอน EIA เนี่ยทำ2 ครั้งอ่ะ2 ครั้งสองฤดูกาลฤดูหลังมรสุมกับช่วงลมสงบนะครับ
1: ค
0: แต
1: ่
0: ่
1: ะ
0: ว่าก็ยังไม่ยังรายงานว่าไม่พบอะไรเลยเนี่ยครับอันนี้พบน้อยมากเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงนะครับยังมีหลายมิติเช่นพื้นที่ที่จะผ่านป่าชายเลนเนี่ยก็ไม่อยู่ในรายงานฉบับนี้จะมีการผ่านป่าชายเลนที่เป็นเส้นทางรถไฟเป็นถนนนะครับระยะทางที่จะผ่านป่าชายเลนเนี่ยอาจจะกว้างถึงประมาณผ่านระยะทางประมาณ6 กิโลเมตรนะครับห
1: ตร
0: ก
1: งป่
0: ก
1: า
0: ิโล
1: ชา
0: เ
1: ย
0: ม
1: เล
0: ตร
1: นโ
0: ท
1: บ
0: ี่
1: ราณของระนองเลยไหมคะอาจารย์
0: เป็นป่าชายเลนทางตอนล่างของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนองครับเป็นแนวต่อเนื่องมาจากป่าชายเลนที่เป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑล
1: ค่ะค
0: แต
1: ่
0: ่
1: ะ
0: ก็ยังอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนองนะครับหรือพื้นที่ที่เรือจะวิ่งผ่านไปจะไปออกผ่านช่องทางเกาะสุรินทร์หรือจะไปทางเกาะพะงันเกาะเต่าทางอ่าวไทยเนี่ยครับ
1: อือฮึ
0: ก็ยังไม่มีการศึกษาครับว่าแล้วเส้นทางเรือที่วิ่งเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศแหล่งดำน้ำสำคัญของประเทศอย่างกองหินลิชริลหมู่เกาะสุรินทร์หรืออาจจะถึงหมู่เกาะตาชัยด้วยซ้ำไปนะครับ
1: ค
0: ที
1: ่
0: ่
1: ะ
0: จะเป็นเส้นทางที่เรือขนาดใหญ่จะเข้าออกเราก็มีข้อมูลบริเวณเรื่องพวกนี้มาเหมือนกันในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมครับ
1: ค่ะอาจารย์ปิดท้ายสั้นๆนิดเดียวค่ะเพียงเหลือเวลาอีก30 วิสุดท้ายอาจารย์คิดว่าดังนั้นถ้าเราประเมินจากตัวเลขที่อาจารย์ข้อมูลที่อาจารย์มีตอนนี้จากการสำรวจเฉพาะ15จุดไม่ได้ครอบคลุมทั้งหมดของโครงการเนี่ยแปลว่าร่างรายงานของสนข. EHA ฉบับนี้จำเป็นต้องทบทวนหรือรื้อใหม่ทำใหม่ในมุมอาจารย์เป็นแบบนั้นเลยไหมคะ
0: คือในเชิงนิเวศเนี่ยคิดว่าน่าจะต้องทําใหม่ครับอันนี้แค่เรื่องเดียวนะในเชิงระบบนิเวศ
1: ค่ะ
0: ยังมีอีกหลายเรื่องของระบบนิเวศทางทะเลนะครับซึ่งรายงานเนี่ยอาจจะเรียกว่าอาจจะใช้ข้อมูล secondary data ครั
1: อ
0: บ
1: ือ
0: ข้อมูลเช่นไปเอาข้อมูลรายงานของปีใดปีหนึ่ง
1: ค่ะค่ะ
0: ของกรมทรัพยากรทางชายฝั่งซึ่งไม่ได้ลงพื้นที่จริงๆที่ใกล้หมายถึงว่าณจุดที่เป็นปัญหาจริงๆที่จะมีการก่อสร้างนะครับ
1: ค
0: ก็
1: ่ะ
0: ต้องมีการศึกษาใหม่อย่างเป็นระบบครับ
1: ค่ะ
0: ม
1: เอ
0: าก
1: าก เ
0: ว
1: ป
0: ่
1: ็
0: าน
1: ว่
0: น
1: า
0: ี้
1: ตั้งคำถามไว้ตรงนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราชวนอาจารย์ศักดานันท์มาคุยเพิ่มเติมเร็วๆนี้ในรายการฟังเสียงประเทศไทยติดตามได้ทุกวันเสาร์17:30 น.ส่วนรายการเสียงเปลี่ยนเมืองวันนี้หมดเวลาลารายการพร้อมอาจารย์ศักดานันท์เลยนะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ไทยบันเทิงรอบเย็นค่ะดิฉันเค้กกฤทธาดีมีปฏิรบนะคะโปรเจกต์แรกของการเดบิวต์ผู้จัดซีรีส์ยูริเธอเปิดตัวได้ปังค่ะผู้จัดคนสวยติ๊กกัญญารัตน์นะคะก็ไม่ปล่อยให้กระแสซาไปต่ออีกค่ะกับซีรีส์ยูริอีกเกือบ10เรื่องที่เพิ่งประกาศไลน์อัพปีนี้ออกมานะคะมีทั้งต่อยอดนักแสดงคู่เดิมค่ะที่ฐานแฟนคลับเขามีอยู่แล้วกับปั้นนักแสดงหน้าใหม่เพิ่มเข้าไปอีกมองว่าจะได้เติบโตไปพร้อมกันทั้งนักแสดงในสังกัดแล้วก็ตัวเองนะคะก็ถือว่ายังใหม่กับยูริมีอีกหลายเรื่องให้ต้องเรียนรู้ค่ะสวยด้วยเก่งด้วยเป็น2คำที่ได้ยินจากติ๊กกัญญารัตน์แทบจะตลอดเวลานะคะดูก็รู้ว่าภูมิใจมากกับสาวๆนักแสดงในสังกัดที่ต่างคนต่างมีเอกลักษณ์และก็ฝีมือค่ะคนเป็นผู้จัดเลยยิ่งอยากจะป้อนงานให้นะคะให้โอกาสน้องๆได้โชว์ฝีมือกันเป็นที่มาให้ประกาศเปิดตัวไลน์อัพของค่ายทีเดียวค่ะ3เรื่อง3สไตล์โรแมนติกคอมเมดี้ดราม่าคือเรื่อง Beauty and the Beast ค่ะที่ได้มิวธัญทิพย์เรเน่เวโรนิก้ารับบทนำครั้งแรก Third Person ถ้อยรักคำลวงผลงานยูริเรื่องแรกของนางเอกสาวการณัชชาจับคู่กับมีมี่ภพพัฒน์ค่ะและพระจันทร์ซ่อนเงาของสองสาวจินนี่ณัฐนิชาเจน่าแองเจลิน่าค่ะที่คัมแบ็กมาเจอกันอีกรอบนะคะซึ่งพี่ติ๊กก็เป็นทั้งผู้จัดและแทบจะเป็นคุณแม่ให้ทุกคนทุกเรื่องเลยค่ะตั้งแต่ดูบทให้ตรงให้เข้ากับนักแสดงดูดีเทลต่างๆของการถ่ายทำและโปรโมทเพราะการก้าวเข้ามาลุยวงการซีรีส์ยูริติ๊กกัญญารัตน์ไม่ได้แค่อยากท้าทายตัวเองจากนักแสดงสู่ผู้จัดนะคะแต่ยังอยากปั้นนักแสดงหน้าใหม่ให้วงการด้วยเปิดโอกาสให้ได้ลองแสดงหลายแนวค่ะ
1: ทุกคนก็ถามหาเนาะตั้งแต่ที่เราเจอกันครั้งก่อนอะไรเงี้ยค่ะว่าจะมีแบบเรื่อง2เมื่อไหร่อะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกวันนึงที่เราจะได้เฉลยว่าเรื่อง2เราอ่ะเป็นยังไงแล้วก็แนวโน้มชื่อจะว่าชื่อเรื่องประกาศไปแล้วอันนี้ก็จะเป็นไพลอตที่ออกมาเป็นตัวอย่างใช่ค่ะแต่ว่ามันก็ยังไม่ใช่ทั้งหมดของเรื่องอย่างที่เรารู้กันไพลอตมันก็ยังไม่ใช่ 100%

0: ื่องใช่ไหมคะก็อันนี้ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของว่าแบบ coming soon อะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้ทุกคนติดตามค่ะ
1: ฝากน้องใหม่ในวงการด้วยนะคะ
2: หรอคะ
1: น้องใหม่ในวงการ G-Nail ในเรื่องของแกกับนี่จะเป็นความดราม่าค่อนข้างเยอะค่ะแต่ว่าก็จะเป็นข้อคิดให้กับหลายๆคนได้สำหรับใครที่เลือกไม่ได้ระหว่างความรักหรือความผูกพันก็ต้องรอชมเรื่องนี้นะคะ
3: ก็ยังมีโอกาสที่ได้พัฒนาไปเรื่อยๆแต่ว่าความเสี่ยงมันมีไหมมันก็ต้องมีควบคู่กันเพราะว่าทุกงานมันก็ต้องมีความเสี่ยงเสี่ยงในที่คือจะโดนใจทุกคนไหมแต่ละเรื่องที่เราออกไปอย่างที่เราเคยซัสเซสเนี่ยเราก็ไม่สามารถตั้งความหวังได้ว่าแต่ละงานที่เราจะเริ่มทำเนี่ยมันจะมีความชื่นชอบในตัวของแบบว่าผลงานไหมแฟนคลับยังชื่นชอบอยู่ไหมในตัวศิลปินหรือตัวผลงานต่างๆจะทัชใจคนดูไหมเขาจะชอบบทบาทแบบนี้ของน้องๆไหมคือเราพยายามจะเลือกนิยายหรือเลือกแต่ละงานเนี่ยให้เหมาะสมกับตัวศิลปินแล้วก็คาแรคเตอร
4: ์ทั้งเข้าใจกันมากกว่า
5: ไม่ง่ายตั้งแต่เริ่มต้นค่ะสำหรับบทบาทผู้จัดซีรีส์ยูริจากเรื่องพิษรักจนมาถึงโปรเจกต์ Four Elements ค่ะบ้านวาทีนวณิชเพราะหน้าที่ความรับผิดชอบมีมากกว่าตอนเป็นนักแสดงเยอะนะคะติ๊กกัญญารัตน์เลยออกตัวอยู่ตลอดว่ายังเป็นมือใหม่ค่ะยังเครียดบ้างเหนื่อยบ้างแต่รับมือได้ดีขึ้นและตั้งใจว่าจะค่อยๆเรียนรู้ไปพร้อมกับนักแสดงในสังกัดค่ะเพราะแม้กระแสซีรีส์ยูริตอนนี้จะมาแรงแต่การจะทำให้ถูกใจแฟนคลับและคนดูก็ไม่ง่ายต้องดูตลาดดูเทรนด์คิดเยอะตั้งแต่เลือกว่าจะทำเรื่องอะไรให้ใครมาแสดงอีกเรื่องนึงที่สำคัญนะคะคือต้องคิดในมุมคนดูด้วยว่าตอนนี้อยากดูอะไรดูแล้วจะเข้าใจมากน้อยแค่ไหนไม่ใช่แค่เฉพาะในไทยรวมถึงอินเตอร์แฟนในต่างประเทศด้วยค่ะ
3: ก็สนุกแต่ท้าทายแล้วก็เครียดในตัวคือสนุกไหมก็สนุกนะกับบทบาทใหม่ๆที่เปลี่ยนมาเรื่อยๆแต่ว่าก็ค่อนข้างเครียดเพราะว่าเราเป็นคนที่ค่อนข้างอยากทำงานทุกอย่างให้มันเต็ม 100% ไม่อยากให้มีรอยรั่วเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนก็จะเห็นว่าบริษัทเราค่อนข้างจะแอคทีฟในการที่จะอุดรอยรั่วเหล่านั้นแต่เพียงแต่ว่าบางครั้งมันก็ต้องมีบ้างเพราะว่าอย่างเคยแบบบอกทุกๆคนว่าเราใช้ระบบคนเราไม่ได้ใช้ระบบ AI แน่นอนว่าการทำงานก็ต้องย่อมมีวันผิดพลาดแต่ว่าการผิดพลาดนั้นเราก็พยายามที่จะมาปรับปรุงแก้ไขแล้วก็พัฒนาเพราะว่าเราทำทุกหน้าที่เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างมันก็ส่งกลับมาที่เราฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะเป็นงานใหม่ๆสำหรับเราที่ต้องมาโดนกับกระแสบางอย่างแต่ว่าก็ค่อยๆเริ่มชินค่อยๆเริ่มเรียนรู้กับงานเบื้องหลังแบบนี้ค่ะ
5: เปิดตัวมาก่อนแค่3เรื่องนะคะแต่ผู้จัดคนเก่งค่ะติ๊กก็บอกว่าในวันประกาศไลน์อัพเนี่ยบอกไว้ว่าปีนี้จะมีซีรีส์ยูริอีกรวมแล้วเกือบ10เรื่องค่ะเพราะว่าอยากบาลานซ์และจัดสรรงานให้นักแสดงในสังกัดทุกคนให้ดีที่สุดก็จะทยอยเตรียมงานและถ่ายทำไปเรื่อยๆค่ะภูมิปัญญาตายายพาไปชมภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะอย่างการประดิษฐ์ทุงใหญ่นะคะเครื่องบูชาของชาวอีสานรวมไปถึงศิลปะการสักลายขาค่ะเชื่อมโยงเรื่องราวของภาคเหนือและอีสานเข้าด้วยกันภายในงานผู้ไทยโลกครั้งที่15ซึ่งจัดที่บ้านด่านม่วงคำจังหวัดสกลนครค่ะ

0: ไม้พรมหลากสีค่อยๆพันทีละชั้นไปบนโครงไม้ไผ่เกิดเป็นลวดลายสวยงามเป็นวิธีที่พัชนีมูลวัดชาวบ้านชุมชนบ้านด่านม่วงคำเรียนรู้จากคนรุ่นก่อนจนสามารถสอนให้เด็กๆของหมู่บ้านทำทุงใยหรือเครื่องแขวนตามคติการทำธงมงคลรูปแบบใยแมงมุมหรือเปรียบได้กับบันไดสวรรค์นิยมใช้ในการประดับงานบุญสำคัญเช่นบุญพระเวทที่ชาวบ้านจะฝากงานฝีมือเพื่อเป็นเครื่องบูชาปัจจุบันงานแขนงนี้ได้รับความสนใจจึงรวมกลุ่มสอนทักษะให้กับเยาวชนลงมือทำด้วยจินตนาการของตัวเองอย่างเต็มที่จากอดีตที่ทุงใยมีเพียงไม่กี่สี
1: เอามาสอนกันถ้าเราอยากได้สีต่างๆแล้วก็มาสอนกันเรื่อยๆจะกวาดจอม
2: ผู้ไทยมาเฝ้าเลยมียุ่งมีพันกันไหมคะ
3: มีค่ะ
2: คุณแม่สอนวิธีแก้ไหมต้องแก
1: ้
4: ก็แก้อยู่ค่ะถ้าเรายังไม่มัดเราก็ดึงออก
1: ให้สองรางวัลครับลูกครับใครจะแก้สองได
2: ้ไหนทำสีอะไรกันบ้างวางสีกันได้ไหม
3: สีลุง
4: หนูทำเป็นชาติไทย
5: ต้องชาผลงานหนู
4: ของหนู
1: อ
4: ันนี้ก็
1: ผลงานหนูทุกเดือนของหนูต่อเป็นไงเพื่อการนี่ก็เขาเอาที่
2: ม
1: ัน
2: ม
1: ี
2: ลักมันมีลายอะไรบ้างคะ
4: ก็แล้วแต่เราค่ะถ้าเราอยากได้อะไรอะไรแล้วก็ทำ
1: เลยเนาะนี่นะเออผู้สาวก็ได้ครับสาวอะไร
2: จินตนาการ
1: แล้วก็มาเลยมาตอบดูแต่เก่าโ
6: บราณดีกว่าแล้วเราก็แบบได้ทำสมาธิไปด้วยนะทำ
1: สมา
3: ธิใช
1: ่เอาเซอร์
2: แล้ววางสีกันไง
1: คือเซอร์ไปเส้น
6: ก็แล้วแต่เราจะ
3: ก็แล้วแต่เราชอบค่ะถ้าอยากซอฟๆก็สีเข้มสีอ่อนสีอะไรก็ไล่ๆๆสีไปค่ะก็ทำแบบแล้วแต่
6: แล้วต
3: ้
6: องการพาสเทลอะไรเงี้ย
3: ใช่ใครชอบสีแบบไหนก็ให้ทำตามที่เขาทำค่ะจะใช้ในบุญมหาชาตินะคะแล้วก็บุญกฐินแล้วก็ใช้หรืองานอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับมงคลประดับตกแต่งได้ค่ะงานแต่งงานก็ประดับได้เหมือนกันค่ะ
0: พื้นที่ทางศิลปะจากภูมิปัญญาเกิดขึ้นภายในวัดโดยให้ผู้มาเยือนเรียนรู้ตามความสนใจและมีช่างท้องถิ่นและต่างถิ่นถ่ายทอดดังที่สราวุธแววงามช่างศักดิ์เดินทางไกลจากเชียงใหม่กว่า900กิโลเมตรมาถึงจังหวัดสกลนครเพื่อนำองค์ความรู้เรื่องการสักขาลายในวัฒนธรรมภาคเหนือมาบอกเล่าต่อหลังจากค้นเจอศิลปะการสักดั้งเดิมมาจากหมู่บ้านปากาเกยอในจังหวัดตากสอดคล้องกับการสักขาลายของชาวล้านนามักเป็นสัตว์สี่เท้าเช่นแมวเสือหรือตัวมอมโดยถือว่าหากชายใดมีรอยสักหรือขาลายให้นับถือว่าผู้นั้นเป็นผู้นำมีความอดทนแข็งแกร่งและปราดเปรียววัฒนธรรมการสักขาลายในอดีตเห็นตามรูปแต้มหรือจิตรกรรมฝาผนังอีสานรวมถึงกลุ่มผู้ไทยที่อาศัยแถบลุ่มแม่น้ำโขงซึ่งวรรณกรรมที่โดดเด่นเรื่องลูกอีสานของคำพูนบุญทวีเป็นอีกหนึ่งบทบันทึกเกี่ยวกับการสักร่างกายกล่าวถึงการเข้ามาค้าขายของชาวไทยใหญ่หรือกุลามาพร้อมศิลปะลายสักเข้ามายังดินแดนอีสานสะท้อนความเชื่อและค่านิยมปัจจุบันวาดลายแทนการสักจริงไว้เป็นหลักฐานเพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้ศึกษา
7: แม้ว่ายังจะเขียนกันเองอาจจะทำให้มันดูเป็นเหมือนกางเกงอาจจะไม่ตรงแพทเทิร์นรูปแบบอย่างน้อยเริ่มมีใจที่จะอนุรักษ์แค่นี้มันก็เชื่อว่าข้างหน้ามันจะดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆครับผมต่อไปถ้าแบบน้องๆโตขึ้นในกลุ่มที่อนุรักษ์มวยโบราณนี้ก็ถ้าสักจริงปุ๊บก็ไม่ต้องเขียนละเรื่องลูกอีสานเนี่ยก็บอกว่าตอนที่ท่านเป็นเด็กท่านก็เห็นนะครับตัวละครตัวนั้นอ่ะก็เขามาสักกันก็คือเป็นพวกกุลาใช่ไหมครับมาจากภาคเหนือนะครับก็คือน่าจะเป็นกลุ่มไทยใหญ่ซึ่งมันก็สัมพันธ์กับกลุ่มที่เดินทางไปค้าขายจนถึงเมืองไพลินในกัมพูชาเลยเพราะว่าไทยใหญ่นี่ก็เชี่ยวชาญด้านอัญมณีด้วยน้ำมือขายาวไว้แปลงฮาวผ้าอ้อมน้ำมือขาก้อมเอาไว้แปลงกุ้มคันได น้ำหมึกขาก้อมเอาไว้แปลงกุ้มขั้นใดก็คือเป็นท่อนไม้ที่ใช้เหยียบก่อนที่จะเป็นขึ้นบันไดไปก็หมายความว่าคนที่ผ่านการสักมาเรียบร้อยเนี่ยเปรียบเหมือนว่าสามารถเป็นหลักเป็นฐานให้กับครอบครัวให้สามารถเป็นผู้นำครอบครัวได้ที่เป็นราวตากพ่ออ้อมก็คือหมายว่าเมื่อมีลูกมีเต้าอะไรต่างๆก็คือเข้มแข็งแข็งแรงอะไรเงี้ยครับผม
8: ปกติผมอยู่เชียงใหม่อาจารย์ผมอยู่ตากอาจารย์ลดานะที่ทำสักได้อยู่เนี่ยก็คือเขตตากอยู่ใกล้ๆกับพม่านิดนึงแต่อยู่ในฝั่งไทยนี่แหละฮะมันแลกเปลี่ยนกันนะเท่าที่เราดูลายโบราณนะดูแล้วอ่ะยังยกตัวอย่างจากอีสานเนี่ยตัวละครเนี่ยจะเป็นโคชสิงห์เป็นสิงห์แล้วมีงวงส่วนมากที่เห็นในขาผู้เฒ่าในรูปนู่นนั่นนี่แต่เราไม่ได้เห็นของจริงนะจะเป็นโคชสิงห์แต่ทางนู้นเขาเรียกว่าตัวมอมทางภาคเหนือตัวมอมบ้างตัวอีเห็นบ้างบ้านอาจารย์ดาเรียกตัวอีเห็นเป็นสัตว์สีเท้าเหมือนกันเป็นสิงห์เป็นอะไรเงี้ยคือรูปแบบของศิลปะน่ะจะต่างกันแต่ที่เหมือนกันที่สุดก็คือทําให้เป็นกางเกง
9: กลุ่มที่เค้ามาสักดูจากลวดลายที่ขาก็จะเห็นว่าเป็นลวดลายที่ไม่ใช่พื้นถิ่นของเรานะครับแล้วก็มันมีความสัมพันธ์จริงๆก็คือการอพยพเคลื่อนย้ายมาการค้าขายโดยเฉพาะกลุ่มของตองสู้แล้วก็กุลานี่นะครับซึ่งเค้ามีความสามารถในการสักพอเวลาเข้ามาค้าขายเนี่ยครับกลุ่มของผู้เฒ่าผู้แก่หรือกลุ่มของชายหนุ่ม

0: ื่ออดีตนะครับเขาก็จะไปสักด้วยนะครับอันนี้คือจากที่เขาเล่ามานะครับผู้เฒ่าผู้แก่เล่ามาว่าเป็นนายห้อยมาสักให้บ้างนะครับก็ต้องใช้เวลาสักประมาณ3วันนะครับเขาบอกว่าขากบขาลายก็ยังลายขาผู้ชายดีๆคันบ่ลายก็ไปกินขี้อยู่บ่อแก่นะครับก็ว่าอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นชายหนุ่มจะต้องสักให้ขาลายนะครับอาจจะเป็นลายมอมลายอะไรนะครับซึ่งก็เป็นความนิยมของผู้ชายชาวภูไทยในอดีตที่เขาสักมานะครับ
1: จริงๆในสกลมีแบบที่เป็นแบบ
0: ถ้าในสกลนี้ก็ปัจจุบันคนที่เคยมีเขาก็เสียหมดแล้วนะครับถ้ายกตัวอย่างงานของศิลปินที่เขาไปตามเก็บนะครับตั้งแต่ปี57ก็จะพบว่าส่วนมากจะมีชาวภูไทยที่เขาสักที่บ้านโพนอะไรเงี้ยครับทั้งโซนกาฬสินธุ์
2: งานฝีมือจากกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไทยที่ยังคงหลงเหลือเก็บรักษาอยู่ในจังหวัดต่างๆรวบรวมมาสาธิตในงานผู้ไทยโลกที่ปีนี้เป็นครั้งที่15จัดต่อเนื่องกันทำให้เห็นภูมิปัญญาหลายด้านทั้งงานจักสานในวิถีชีวิตและคติความเชื่อแตกต่างกันบ้างในแต่ละแห่งเช่นผู้ไทยบ้านก้านเหลืองดงอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารมีธรรมเนียมการเสียงกลองขอฝนสะท้อนอัตลักษณ์ชุมชนที่มีความหลากหลายและยังคงสืบสานมาหลายรุ่นจนถึงปัจจุบันพิเศษทาทองไทย PBS รายงาน
3: หมดเวลาของไทยบันเทิงแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

0: PBS สนุกคิสทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:05 นถึง 8:30 นช่วงเวลาแห่งความสุขของน้องๆหนู
1: ๆไปลุยกันเลย
0: วันเสาร์เวลา 6:05 นการ์ตูนหันษานานาชาติแอนิเมชั่นแฟนตาซีแสนสนุก 6:30 นขบวนการฟันน้ำนมชวนร้องเล่นเต้นไปบนขบวนแห่งความสุข 6:50 นบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยสนุกคิดบนโลกของการทดลอง 7:00 นกวนสามซ่าตะลุยจักรวาล Friend Space ผจญภัยในโลกแห่งดวงดาวและมิตรภาพ
2: ขอให้สนุกกับภารกิจ
0: 7:10 นKids Rangers ปฏิบัติการเด็กช่างคิดออกตะลุยเรียนรู้สู่โลกจริงในรูปแบบ STEM 7:30 นKids Club พื้นที่ของเด็กๆที่เต็มไปด้วยไอเดียสร้างสรรค์ 7:55 นKids สนุกสุขภาพดีเรียนรู้เรื่องร่างกายแบบเข้าใจง่ายได้ทั้งความสนุก 8:00 I know okay ภาษาอังกฤษอารมณ์ดีตอบทุกคำศัพท์ที่เด็กๆสงสัยเล่นเรียนรู้สู่อนาคตไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3
3: มาถึงตลาดน้อยนะครับเดี๋ยวต้องไปให้น้องๆเจ้าถิ่นเขาพาเดินกันครับ
4: ข้างล่างอยากให้เป็นขาคีบตุ๊กตาค่ะ
3: ขาคีบตุ๊กเอ้ยเอาเฮ้ยมนุษย์ตู้คีบ
5: จับช้างมาแล้วก็เอาต่อกัน3ตัวค่ะ
3: เอ้ยมันเป็นอะไรที่แบบเกินจินตนาการพี่โตไปเลยพบกันได้นะครับทุกวันอาทิตย์ 6:50 นทางไทย PBS ช่องหมายเลข3
6: มาข้าวมาแกงสัปดาห์นี้พาทุกคนไปตะลุยสวนตำลึงนี่ค่ะแบบนี้เลย
7: อยากรู้เหมือนกันนะน้ำใจว่าตำลึงข้างบ้านอย่างเนี้ยสามารถนำไปประกอบอาหารอะไรอีกได้บ้าง
6: ถ้าอยากรู้ติดตามมาข้าวมาแกงกันด้วยนะคะ
7: ในวันอาทิตย์เวลา 7:10 นทางไทย PBS ช่องหมายเลข3
8: หนึ่งสี่แมทแมทคณิตติดมันสัปดาห์นี้พบกับคณิตคิดไปกับกีฬาสนุกไปกับตัวเลขที่ซ่อนอยู่ในสนามการแข่งขันเจาะลึกความลับดาวยิงซัดประตูที่จุดไหนโอกาสคว้าชัยสูงสุดแล้วพากันไปต่อกับการลงสนามล่าแต้มกับภารกิจที่เหมือนจะง่ายแต่ไม่หมูที่คิดนะครับอย่าลืมติดตามพบกับ Mad Map คณิตติดมันทั่วอาทิตย์เวลา 7:30 นทางไทย PBS ครับ
9: สภายังไม่บรรจุวาระพิจารณาพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านรอศาลรัฐธรรมนูญฝ่ายค้านเดินเกมชงยื่นยติด่วนตั้งกรรมการวิสามัญแกะรอยหญิงไทยเบื้องหลังบริษัทอาหลงคอนแทรคเตอร์จำกัดร่วมธุรกิจซุนหมิงเฉินผู้ต้องหาอาวุธสงครามประมงอำเภอบางละมุงสุ่มไม่พบปลาหมอคางดำริมหาดพัทยาเตรียมสำรวจต่อสะพานนาเกลือจุดแจ้งพบก่อนหน้าทรัมป์อวยสีจิ้นผิงเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ชูสัญญาณบวกด้านการค้าผู้นำจีนเตือนปมไต้หวันอาจจุดชนวนความขัดแย้งติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18:00 น

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับได้เวลาออกไปท่องโลกกว้างพร้อมๆกันอีกแล้วเป็นประจำเช่นเคยนะครับและในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขอพาทุกคนไปติดตามเรื่องราวของไม้อ่อนสักต้นครับที่เติบโตขึ้นจนเป็นไม้ใหญ่ที่ต้องผ่านอุปสรรคในชีวิตครับต้องยืนต้นเติบโตเพียงลำพังหรือว่ามีหมู่ต้นไม้หรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่คอยเกื้อหนุนจุนเจืออยู่ครับถ้าว่าพันไม้เหล่านี้นะครับสื่อสารกันอย่างไรและสิ่งใดบ้างล่ะครับที่เป็นอันตรายต่อชีวิตของพวกมันการเจริญวัยสู่ต้นไม้ใหญ่นั้นนะครับต้องฟันฝ่ากับอะไรมาบ้างกว่าจะรอดชีวิตมาได้ก็เรียกว่าไม่ง่ายเลยจริงๆนะครับเพราะเมื่อต้นไม้เติบโตด้วยกันในป่าครับพวกมันก็จะทำสิ่งที่พิเศษโดยใช้รากของมันเนี่ยแบ่งปันน้ำกับอาหารให้ต่อกันและกันด้วยนะครับแต่ความเอื้อเฟื้อนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีคนกลางเนี่ยคอยช่วยเหลืออยู่แล้วพอใบไม้ร่วงโรยไปพวกคนกลางก็จะเริ่มเปิดเผยตัวครับนั่นก็คือเจ้าเห็ดหลากสีสันนั่นเองเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมกันได้เลยนะครับในสุดยอดสารคดีของเราชุดนี้ The Secret Life of Trees ความลับแห่งต้นไม้ในตอน Adulthood เติบโตสู่ไม้ใหญ่ครับ
1: Three trillion trees blanket our world. From spectacular cherries in spring to the golden maples of North America and the strange-looking baobab trees of Madagascar. They can bring us joy and even keep us alive.
2: All these amazing trees around us give us the air that we breathe.
1: But what do we really know about their hidden world?
3: As you get closer to the tree, it just gets more and more remarkable.
1: In this series, we'll follow their incredible lifespans.
4: There are trees alive on Earth today that are as old as the Great Pyramids.
1: Discover how trees communicate.
3: This whole wood.Is interconnected, and that opens up so many possibilities.
1: And learn how they survive in some of the toughest places on Earth. This time, we're following trees as they reach adulthood. When they do the most extraordinary things.
5: But what's really incredible is that they're actually talking to each other.
2: It's just amazing to see these explorers' roots.
1: In the face of incredible odds.
6: Unfortunately, it's been struck by lightning twice.
7: You had chimneys belching out smoke, soot, and this tree managed to deal with that.
1: You'll never look at a tree in the same way again.

0: คุณผู้ชมครับไม่เชื่อเลยนะครับว่าเมื่อต้นไม้ถูกพายุพัดไหวไปตามสายลมเนี่ยมันสามารถส่งสัญญาณไปที่ระบบรากเพื่อบอกว่ามันต้องงอกรากด้านนี้เพิ่มเติมขึ้นมาหรือด้านนั้นเพิ่มขึ้นมาเพื่อที่จะยึดต้นไม้ไว้ไม่ให้ล้มไปตามลมครับและส่วนต่างๆของต้นไม้นั้นเนี่ยจะคุยกันเองด้วยนะครับแล้วก็งอกรากเพิ่มขึ้นมาซึ่งรากไม้เนี่ยไม่ได้เป็นเหมือนแค่สมอเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมรากเนี่ยทำหน้าที่ส่งน้ำกับอาหารจากดินขึ้นไปสู่ลำต้นที่สูงครับซึ่งถ้าเป็นไม้ที่ต้องการน้ำเยอะเนี่ยมันจำเป็นต้องดูดน้ำขึ้นจากดินถึง 3,500 ลิตรต่อวันเลยทีเดียวนะครับน่ามหัศจรรย์มากๆเลยจริงๆคุณผู้ชมครับหากคุณผู้ชมอยากพูดคุยกันต่อนะครับกับเรื่องราวของต้นไม้เหล่านี้แล้วก็ทำได้ง่ายๆนะครับเข้าไปที่ Facebook ของเราได้ตลอดเวลาในแฟนเพจท่องโลกกว้างไทย PBS กันได้เลยครับและสำหรับตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปติดตามชมสารคดีชุดเจมี่โอลิเวอร์ครับ Together เจมี่โอลิเวอร์กับเมนูสุขสันต์วันรวมตัวครับตอนทาโก้ปาร์ตี้งานนี้ใครชอบทาโก้ห้ามพลาดเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมแล้วก็ชิมไปพร้อมๆกันครั้งแน่นะครับวันนี้ลากันไปก่อนเช่นเคยครับสวัสดีครับ
1: ท่องโลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะการไม่เสียบปลั๊กหม้อหุงข้าวทิ้งไว้ตลอดเวลาเป็นวิธีง่ายๆที่ช่วยประหยัดไฟได้มากกว่าที่คิดนะครับแม้จะไม่ได้หุงข้าวอยู่เครื่องก็ยังใช้พลังงานในโหมดอุ่นโดยไม่จำเป็นควรถอดปลั๊กหลังใช้งานเสร็จนอกจากจะช่วยลดค่าไฟแล้วเนี่ยยังช่วยยืดอายุการใช้งานของหม้อหุงข้าวของคุณอีกด้วยล่ะครับ
2: สภายังไม่บรรจุวาระพิจารณาพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านรอศาลรัฐธรรมนูญฝ่ายค้านเดินเกมชงยื่นยติด่วนตั้งกรรมการวิสามัญแกะรอยหญิงไทยเบื้องหลังบริษัทอาหลงคอนทราคเตอร์จำกัดร่วมธุรกิจซุนหมิงเฉินผู้ต้องหาอาวุธสงครามประมงอำเภอบางละมุงสุ่มไม่พบปลาหมอคางดำริมหาดพัทยาเตรียมสำรวจต่อสะพานนาเกลือจุดแจ้งพบก่อนหน้าทรัมป์อวยสีจิ้นผิงเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ชูสัญญาณบวกด้านการค้าผู้นำจีนเตือนปมไต้หวันอาจจุดชนวนความขัดแย้งติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18 นาฬิกา
3: แจ้งว่ามีดินสไลด์หน้าบ้านไปช่วยดูหน่อยจังหวะที่กำลังเปิดทางน้ำหันมาทีนี้ไม่เกินประมาณ10วิเนี่ยลงพุ่มสักพักเขาว่าพระหลวงยุทธก็หายไปที่สุดลงไปอันนี้ก็ล่าสุดเนาะเราจะต้องจัดการออกแบบถนนให้มันดีกว่านี้ในความสูญเสียเนี่ยเป็นจุดที่เริ่มต้นให้หลายๆอย่างเกิดขึ้นที่ชุมชนนี้เหมือนกันต้องทิ้งไว้ลุกขึ้นมาสู
4: ้สารคดีคนจนเมืองซีซั่น6ตอนพ่อหลวงวีลาหูกู้ชีวิตดินถล่มวันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคมนี้3ทุ่มครึ่งทางไทย PBS
5: ยกคนพนันพิกซีซั่น2รูปแบบเนี่ยยังเป็นรายการเรียลิตี้ประชันน้ำพริกเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เราเห็นเนี่ยเราเนี่ยเราได้เห็นใบสมัครเราได้เห็นหน้าตาน้ำพริกของคนที่เข้ารอบแล้วแล้วเรารู้สึกว่ามันมีอะไรที่แปลกใหม่และน่าสนใจในเรื่องวัตถุดิบที่นำมาใช้แล้วมันทำให้เราเปิดโลกอ่ะแล้วก็ความสนุกสาระที่มีเนี่ยพี่คิดว่ามันเข้มข้นขึ้นเนาะเรามีคอมเมนเตเตอร์ที่มาเสริมทัพเนี่ย

0: ำให้สนุกสนานมากขึ้นทั้งมีคนรุ่นใหม่เนาะเรามีผู้หญิงเข้ามาแล้วมาเป็นคอมเมนเตอร์ปีที่แล้วเนี่ยจะมีคนถามว่ารายการอาหารทำไมมีแต่ผู้ชายทั้งหมดปีนี้มีผู้หญิงแล้วเราก็มีนายโย่งเนาะนายโย่งชนยินเนี่ยแกก็มาเป็นหนึ่งในคอมเมนเตอร์ที่น่าจะช่วยให้สาระและความบันเทิงไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะก็ฝากเอาไว้นะคะอย่าลืมติดตามยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2เวลาบ่าย 2:05 น.ดูไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ค่ะ
1: ทำไมโลกนี้ถึงไม่มีประเทศที่ชื่อว่าคีร์กิสถานถ้าผมบอกว่าบนโลกนี้มีชนชาติหนึ่งที่มีจำนวนประชากรมากถึง40ล้านคนเทียบเท่ากับจำนวนประชากรแคนาดาหรือโปแลนด์ทั้งประเทศพวกเขามีภาษามีวัฒนธรรมเป็นของตัวเองมีประวัติศาสตร์ยาวนานนับพันปีแต่เมื่อคุณกางแผนที่โลกออกมาดูคุณจะไม่มีวันพบชื่อประเทศของพวกเขาเลยพวกเขาคือชาวเคิร์ดชนชาติไร้รัฐที่มีจำนวนมากที่สุดในโลกทำไมชาวเคิร์ดถึงได้กลายเป็นชนไร้ชาติและเมื่อไม่มีแผ่นดินให้อยู่คน40ล้านคนนี้เขาไปสร้างชาติกันที่ไหนวันนี้เราจะพาไปเปิดหน้าประวัติศาสตร์ที่ถูกขีดฆ่าและปาฏิหาริย์ที่สร้างขึ้นบนสนามหญ้าในสารคดีอาลิโฮปา The Dalkurd Story กันครับชาวเคิร์ดเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เก่าแก่ในกลุ่มอิหร่านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่หุบเขาในตะวันออกกลางและอยู่ภายใต้การปกครองของจักรวรรดิต่างๆมาโดยตลอดหนึ่งในนั้นคือออตโตมันย้อนกลับไปหลังสงครามโลกครั้งที่1เมื่อมหาอำนาจอย่างอาณาจักรออตโตมันล่มสลายลงเดิมทีความหวังเคยปรากฏขึ้นในสนธิสัญญาเซลฟ์ในปี1920ที่ระบุว่าจะมอบเอกราชให้ชาวเคิร์ดมีประเทศเป็นของตัวเองแต่แล้วปลายปากกาของนักการทูตตะวันตกก็กลับขีดฆ่าความฝันนั้นทิ้งด้วยข้อตกลงลับๆที่ชื่อว่าไซค์ปิโกตามชื่อของทูตตัวแทนของอังกฤษและฝรั่งเศสที่แบ่งเค้กอาณานิคมในตะวันออกกลางกันเองแบบมีโซเวียตเป็นพยานอย่างลับๆเพื่อผลประโยชน์ด้านน้ำมันของตนโดยไม่สนชาติพันธุ์ที่แม้จะแบ่งดินแดนในตุรกีให้ชาวเคิร์ดแต่กลุ่มชาวตุรกีชาตินิยมก็ไม่ยอมบุกเข้าครอบครองดินแดนที่แบ่งให้จนสุดท้ายส่วนที่สัญญาโลซานในปี1923ที่ถูกร่างขึ้นใหม่โดยผู้ชนะสงครามก็ลบชื่อเคิร์ดิสถานออกจากแผนที่โลกไปอย่างถาวรชาวเคิร์ดถูกแยกหั่นกระจัดกระจายไปอยู่ในใต้เงาของ4ประเทศทั้งตุรกีอิรักอิหร่านและซีเรียกลายเป็นชนกลุ่มน้อยที่ถูกกดขี่ถูกห้ามพูดภาษาถิ่นถูกมองว่าเป็นกบฏและต้องระเหวเร่ร่อนไปทั่วโลกในฐานะผู้ลี้ภัยฮันนาอารีนนักปรัชญาการเมืองเคยกล่าวไว้ว่าความเจ็บปวดที่สุดของคนไร้รัฐไม่ใช่ความยากจนแต่คือการเป็นคนที่กฎหมายมองไม่เห็นเป็นคนที่ไม่มีสิทธิ์ที่จะมีสิทธิ์พวกเขาเหมือนคนไร้ตัวตนไม่มีพาสปอร์ตไม่มีที่ยืนในเวทีโลกเมื่อโลกความจริงนั้นแสนโหดร้ายชาวเคิร์ดกลุ่มหนึ่งในสวีเดนจึงตัดสินใจว่าถ้าแผ่นดินจริงมันสร้างยากนักพวกเขาก็จะสร้างชาติบนสนามหญ้าขึ้นมาแทนในปี2004น้ำมันอุตสาหกรรมเล็กๆในสวีเดนสโมสรฟุตบอลดาวเคิร์ด FFถือกำเนิดขึ้นด้วยเป้าหมายแรกเริ่มคือการดึงเด็กๆผู้ลี้ภัยให้พ้นจากแก๊งอาชญากรรมแต่ด้วยแรงขับดันของการอยากมีตัวตนพวกเขาสร้างปาฏิหาริย์ด้วยการเลื่อนขั้น5ปีติดต่อกันไต่เต้าจากสนามดินลูกลังลีกชนบทขึ้นสู่อัลสเวนสเกนหรือพรีเมียร์ลีกของสวีเดนสำหรับแฟนบอลทั่วไปชัยชนะคือความบันเทิงแต่สำหรับชาวเคิร์ดพลัดถิ่นพื้นที่สี่เหลี่ยมขนาด 105x68 ตารางเมตรนี้คือแผ่นดินผืนเดียวบนโลกที่พวกเขามีสิทธิ์ที่จะครอบครองดาวเคิร์ด FF ได้กลายเป็นทีมฟุตบอลทีมแรกและทีมเดียวที่ทำหน้าที่เป็นทีมชาติทางจิตวิญญาณของคนกลุ่มนี้ในสนามบอลธงชาติเคิร์ดิสถานถูกโบกสะบัดได้อย่างเสรีโดยไม่มีใครจับกุมหรือสั่งระงับเสื้อแข่งของพวกเขากลายเป็นบัตรประชาชนใบเดียวที่โลกยอมรับเพราะวินาทีที่กรรมการจดชื่อของพวกเขาลงในใบรายชื่อนั่นคือช่วงเวลาเดียวที่โลกยอมรับว่าชาวเคิร์ดมีตัวตนอยู่จริงประวัติศาสตร์ของพวกเขายังเต็มไปด้วยปาฏิหาริย์ในปี2015ทีมนักเตะชุดนี้รอดตายจากการตัดสินใจเปลี่ยนเที่ยวบินในนาทีสุดท้ายจากเจอร์มันวิงส์9525ที่ตกยกลำที่เทือกเขาแอลป์การรอดชีวิตในครั้งนั้นย้ำเตือนพวกเขาว่าลมหายใจที่เหลืออยู่ไม่ได้มีไว้เพื่อแค่เตะบอลเอาสนุกแต่มีไว้เพื่อเป็นเสียงของความหวังให้กับพี่น้องอีก40ล้านคนที่ไม่มีใครได้ยินและมีไว้เพื่อยืนยันว่าพวกเรายังอยู่ตรงนี้และพวกเราจะไม่ไปไหนเช ชื่อสารคดีอาริโฮปาในภาษาสวีดิชนั้นแปลว่า together หรือด้วยกันครับเรื่องราวของชาวเคิร์ดและสโมสรดาวเคิร์ดสอนบทเรียนประวัติศาสตร์บทใหม่ให้กับเราว่าเส้นพรมแดนอาจถูกขีดขึ้นด้วยน้ำหมึกหรือเลือดจากสงครามแต่คำว่าชาตินั้นสร้างขึ้นจากหัวใจของทุกคนตราบใดที่พวกเขายังอยู่ด้วยกันประเทศของพวกเขาก็จะไม่มีวันสูญสลายหายไปประเทศไม่ใช่สถานที่แต่คือผู้คนที่พร้อมที่จะต่อสู้ล้มร้องไห้แล้วเริ่มต้นใหม่ไปด้วยกันมาร่วมสัมผัสปาฏิหาริย์ของทีมฟุตบอลที่สร้างชาติด้วยลมหายใจได้ในสารคดีอาริโฮปา The Dalkurd Story รับชมได้แล้ววันนี้ทาง www.vipa.me และ Vipa Application และนั่นคือทั้งหมดของรู้ลึกเรื่องลับกับ Vipa Secret Story

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภายังไม่บรรจุวาระพิจารณาพรก.กู้เงิน400,000 ล้านรอศาลรัฐธรรมนูญฝ่ายค้านเดินเกมชงยื่นยติด่วนตั้งกรรมการวิสามันแกะรอยหญิงไทยเบื้องหลังบริษัทอาหลงคอนแทรคเตอร์จำกัดร่วมธุรกิจซุนหมิงเฉินผู้ต้องหาอาวุธสงครามประมงอำเภอบางละมุงสุ่มไม่พบปลาหมอคางดำริมหาดพัทยาเตรียมสำรวจต่อสะพานนาเกลือจุดแจ้งพบก่อนหน้าทรัมป์อวยสีจิ้นผิงเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ชูสัญญาณบวกด้านการค้าผู้นำจีนเตือนปมไต้หวันอาจจุดชนวนความขัดแย้ง
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษฎาจิตรสละครับ
2: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะ
1: ตอนนี้เริ่มเปิดเทอมกันแล้วนะครับน้องๆหลายคนตอนนี้ได้เลื่อนชั้นเข้าห้องเรียนใหม่แต่บางโรงเรียนครับไม่มีห้องเรียนใหม่ไม่พอหลายชั้นเรียนอาจจะต้องมานั่งเรียนด้วยกัน
2: เรากำลังพูดถึงโรงเรียนบ้านปะเหลียนที่จังหวัดตรังนะคะเปิดเทอมนี้เด็กๆไปโรงเรียนด้วยความตั้งใจแต่ว่าสภาพแวดล้อมมันอาจจะไม่เอื้
1: อ
2: ให้เด็กๆได้มีสมาธิในการเรียนนะคะเด็กๆไปถึงที่นั่นปรากฏว่าไม่มีห้องเรียนเพราะว่าอาคารหลังเก่าก็ถูกรื้อถอนออกไปอาคารหลังใหม่ก็ยังสร้างไม่เสร็จค่ะคุณครูก็เลยต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการเอาไม้กระดานเนี่ยค่ะมากั้นแบ่งซอยเป็นห้องสำหรับเป็นห้องเรียนชั่วคราวนะคะแต่เด็กๆก็ต้องเจอกับสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวบางครั้งฝนตกลงมาปรากฏน้ำรั่วซ้ำอีกห้องประชุมโรงเรียนบ้านปะเหลียนอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังถูกแบ่งซอยย่อยเป็นห้องเรียนชั่วคราวค่ะวิธีการก็คือเขาใช้ไม้กระดานมากั้นแบบนี้ค่ะแต่ละห้องก็เปิดโล่งมองเห็นกันทำให้ไม่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กๆคุณครูบอกว่าโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษานะคะมีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่3รวมแล้ว360คนก่อนหน้านี้มีอาคารเรียน4หลังแต่ว่ารื้อถอนไปแล้ว1หลังรื้อไปตั้งแต่พฤศจิกายนปี2568แล้วค่ะเพื่อเตรียมสร้างอาคารหลังใหม่ซึ่งรัฐก็จัดสรรงบประมาณมาให้แล้วแต่ว่ายังหาผู้รับเหมาไม่ได้ที่ผ่านมาต้องย้ายนักเรียนระดับชั้นป.2 ถึงป.4 มาเรียนในห้องเรียนชั่วคราวตั้งแต่ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2568เทอมที่แล้วซึ่งก็พบปัญหาหลายอย่างค่ะเช่นห้องเนี่ยจะมีเพียงแผ่นไม้กั้นมันก็ดูไม่มิดชิดเวลาเรียนหนังสือคุณครูต้องใช้เสียงค่อนข้างดังเด็กๆต้องอ่านออกเสียงแต่ว่าห้องเนี่ยมันไม่ได้เก็บเสียงไงคะเสียงนักเรียนแต่ละห้องมันก็รบกวนกันโดยเฉพาะน้องป.2 ถึงป.3 เวลาเรียนเนี่ยจะมีการอ่านออกเสียงด้วยส่วนพี่ป.4 ต้องเรียนแบบอ่านในใจ
1: ครับ
2: อ้าวมันก็ไม่มีประสิทธิภาพสูงสุดใช่ไหมคะ
1: ค
2: ไม่สามารถเรียนได้ไม่มีสมาธิเปิดเทอมใหม่ปีนี้ทางผู้บริหารโรงเรียนก็ปรับแผนใหม่ให้ป.2 ป.3 และป.4 ไปเรียนอาคารหลังอื่นแล้วสลับให้พี่ป.5 ป.6 และพี่ม.2 ม.3 รวมแล้วประมาณ80คนเนี่ยมาเรียนที่นี่แทนเพราะว่าถือว่าเป็นกลุ่มนักเรียนที่มีไม่มากค่ะ
3: 3ระดับชั้นค่ะแล้วเจอปัญหายังไงบ้างเรื่องเสียงเรื่องอะไรอย่าง
4: ปัญหาที่เห็นชัดที่สุดก็คือเรื่องเสียงค่ะเพราะว่าห้องที่มันเป็นกั้นแล้วก็ไม่ได้มิดชิดอะไรตรงนี้เสียงเขาจะทะลุห้องแล้วก
3: ็ตีกัน
4: ค่ะเสียงดังมากแล้วก็ยิ่งระดับชั้นป.2 ป.3 เวลาเขาสอนกันเขาใช้เสียงในการอ่านทีนี้ป.4 ก็จะเป็นปัญหาเยอะเพราะว่าป.4 ก็จะเริ่มอ่านในใจเขาก็จะไม่โอเคกับเสียงน้อง
1: เรื่องนี้ไปถึงสภาแล้วนะครับส.ส.ตรังบอกว่าเอาปัญหานี้ไปอภิปรายในสภาครับแล้วก็เสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับเพราะงบที่ได้มาในการสร้างอาคาร19ล้านบาทเนี่ยมันไม่พอสร้างอาคารเรียนครับและถึงตอนนี้ยังไม่มีผู้รับเหมาเข้ามาประมูลงานครับ
5: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ทางวิศวกรทางสถาปนิกในการที่จะวิเคราะห์สาเหตุก็พบว่าราคามันทำไม่ได้ราคามันต่ำเกินไปแล้วก็ราคาที่ทำได้จะอยู่ที่ประมาณ23ล้านนะครับแล้วก็ในส่วนนี้เองก็ทำให้โรงเรียนเองก็ต้องของบประมาณเพิ่มเติมไปจาก18ล้าน9นะครับก็คือมันงบมันขอเกินไป 10%แต่ถึงจะของบเกินไป 10% มันก็ยังไม่ถึงเพดาน23ล้านอยู่ดีนะครับแต่ก็ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือทางโรงเรียนได้ทำเรื่องขอไปแล้วในส่วนของคือมันต้องผ่านเข้ามติครม.ในการขออนุมัติ
2: ไทย PBS สอบถามเรื่องนี้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะบอกว่าจากการตรวจสอบไปยังผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต1พบว่าโรงเรียนบ้านปะเหลียนได้รับงบประมาณในการก่อสร้างแล้วและประกวดราคาเป็นครั้งที่3ค่ะแต่ไม่มีผู้รับเหมายื่นจำเป็นต้องรื้ออาคารเก่าออกก็เลยสั่งการให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นทำไมถึงไม่มีผู้ยื่นประกวดราคาทั้งที่งบประมาณไปถึงแล้วยืนยันจะเร่งแก้ไขปัญหานี้เพราะว่ามันกระทบกับการเรียนการสอนของนักเรียนและเน้นย้ำค่ะว่านักเรียนต้องได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพส่วนการเพิ่มราคาก็จำเป็นต้องยึดเรื่องราคากลางเป็นหลักนะคะต้องรอผลสรุปข้อเท็จจริงอีกครั้งนึงค่ะ
6: ก็ได้สั่งการให้ทางเขตพื้นที่เนี่ยรายงานผลในเรื่องนี้มาแล้วก็จะดำเนินการในส่วนที่ดำเนินการได้โดยเร็วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนเปิดเทอมแล้วเนี่ยจะต้องไม่ให้กระทบการเรียนการสอนเด็กทุกคนต้องได้รับการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
2: นายประเสริฐบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่น่าจะเชื่อมโยงกับวิกฤตพลังงานที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการก่อสร้างแล้วค่ะเพราะว่ามันเปิดประกวดราคาลักษณะ e-bidding มาก่อนจะเกิดเหตุการณ์การสู้รบในตะวันออกกลางค่ะ
1: ยังมีอีกเรื่องนึงครับแม้จะเป็นเรื่องเล็กในสายตาคนทั่วไปแต่เป็นเรื่องใหญ่สำหรับนักเรียนและผู้ปกครองนะครับนั่นก็คือชุดลูกเสือและเนตรนารีครับนี่ตั้งแต่รุ่นเล็กไปถึงรุ่นใหญ
2: ่ ค
1: ือถ้าเป็นรุ่นใหญ่เนี่ยเต็มชุดเต็มยศเงินพันต้องมีนะครับเรื่องนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรับทราบแล้วครับได้ยินราคาชุดเป็นพันก็ตกใจเดี๋ยวจะมีคำสั่งที่ชัดเจนนะครับเรื่องของการอนุโลมที่ใช้เฉพาะผ้าพันคอกับหมวกลูกเสือก็ได้ขณะเดียวกันเนี่ยก็รับข้อเสนอของฝั่งนักเรียนครับที่เขาเสนอว่าในอนาคตเนี่ยเป็นไปได้ไหมว่าวิชาลูกเสือควรจะเป็นแค่วิชาทางเลือกหลังทราบราคาของชุดลูกเสือเนตรนารีมูลค่ารวมทั้งชุดเนี่ย 1,000 ต้องมีนะครับเรื่องนี้นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับยอมรับบอกว่าเป็นราคาที่แพงสำหรับผู้ปกครองนะครับแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยเพิ่งเข้ามาเป็นรัฐมนตรีเมื่อเดือนเมษายนเล็งเห็นว่าเป็นภาระของผู้ปกครองจึงออกประกาศอนุโลมไม่ต้องใส่ชุดลูกเสือเนตรนารีเต็มรูปแบบแต่หลังจากนั้นก็มีเสียงสะท้อนครับบอกว่าหนังสือที่ส่งไปถึงสถานศึกษาเนี่ยมันยังไม่ชัดทำให้ผู้ปกครองสุดท้ายก็ต้องซื้อแบบเต็มยศเต็มเครื่องแบบวันนี้ทำให้สำนักงานลูกเสือแห่งชาติและสพฐ.นะครับออกแนวทางที่เป็นในทิศทางเดียวกันส่งถึงสถานศึกษาอีกครั้งครับโดยอนุโลมให้ใช้ผ้าพันคอกับหมวกร่วมกับชุดนักเรียนและชุดพละได้ยกเว้นกองเกียรติยศครับอันนั้นต้องใช้ต้องใส่เต็มเครื่องแบบแต่ก็ยืนยันนะครับบอกว่าไม่ได้ยกเลิกเครื่องแบบลูกเสือแต่ต้องการจะปรับให้เข้ากับสถานการณ์แล้วก็สภาพเศรษฐกิจเท่านั้นครับนอกจากนี้ยังยืนยันนะครับจะเอาเสียงสะท้อนจากทุกฝ่ายเกี่ยวกับชุดลูกเสือและวิชาลูกเสือที่มีนักเรียนหลายต่อหลายคนครับสะท้อนว่าอยากจะให้ลดเป็นวิชาทางเลือกเพื่อจะนำเรื่องนี้ไปหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้งครับ
6: ได้สั่งการให้ทางเขตพื้นที่เนี่ยรายงานผลในเรื่องนี้มาแล้วก็จะดำเนินการในส่วนที่ดำเนินการได้โดยเร็วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนเปิดเทอมแล้วเนี่ยจะต้องไม่ให้กระทบการเรียนการสอนเด็กทุกคนต้องได้รับการเรียนการสอนที่มีคุณภาพวันที่เขาบอกให้แต่งชุดลูกเสือเนี่ยก็ใส่ผูกผ้าพันคอกับหมวกในชุดนักเรียนได้ในชุดพละได้จริงเราสั่งไปชัดเจนเนี่ยแล้วหลายโรงเรียนเนี่ยก่อนหน้านี้ก็เริ่มปฏิบัติไปแล้วทั้งที่ยังไม่ได้รับหนังสือก็เริ่มทำไปแล้วแต่หลายโรงเรียนก็อยากคอยเป็นหนังสือ
7: จริงมันมีเสียงจากเด็กๆอีกคราวนี้ที่เราได้มีโอกาสไปพูดคุยมาเด็กรุ่นใหม่เขาเสนอมาว่าเป็นไปได้ไหมที่เราจะเปลี่ยนวิชาลูกเสือจากวิชาบังคับเป็นวิชาเลือกมันมีแนวทางนี้เป็นไปได้ไหม
6: ในเรื่องนี้เดี๋ยวผมขอหารือกับผู้บริหารที่เกี่ยวข้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระทรวงก่อนนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับหลักสูตรด้วยนะครับ
2: นายประเสริฐยังมองว่าวิชาลูกเสือยังเป็นวิชาที่มีความสำคัญต่อนักเรียนค่ะเพราะว่าได้ฝึกฝนทักษะชีวิต แต่ก็พร้อมรับฟังทุกเสียงสะท้อนของผู้ปกครองและนักเรียนขณะที่การลดภาระเรื่องเครื่องแบบนักเรียนนะคะได้ลดการปักชื่อนักเรียนแต่ให้ปักเป็นอักษรย่อโรงเรียนแทนส่วนการอนุโลมให้ใส่ชุดไพรเวทไปโรงเรียนยังมีมุมมองที่แตกต่างจากหลายฝ่ายเพราะว่าผู้ปกครองบางส่วนก็ยังเป็นห่วงว่ามันอาจจะแยกนักเรียนกับคนทั่วไปไม่ออกค่ะ
1: นอกจากนี้ครับนายประเสริฐยังให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมนะครับบอกว่ามีความท้าทายครับที่มาอยู่ในตำแหน่งนี้แต่ไม่หนักใจนะครับแล้วก็ต้องใช้เวลาในการแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแก้หลักสูตรการเพิ่มคะแนนการประเมินผลระดับนานาชาติรวมไปถึงการแก้กฎหมายการศึกษาแห่งชาติครับ
2: เป็นที่น่าสังเกตนะคะคุณผู้ชมหลังจากที่ไทยประกาศยกเลิก MOU 44กัมพูชาได้ก่อเหตุการณ์บางอย่างมีความเคลื่อนไหวสำคัญบางอย่างเกิดขึ้นตามแนวชายแดนยังไม่ยืนยันว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกันหรือไม่แต่ว่าเมื่อวานนี้มันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น2เหตุการณ์หลักๆนะคะทหารกัมพูชาพยายามจะสร้างสถานการณ์ในลักษณะยั่วยุในพื้นที่โอเสม็ดช่องจอมในจังหวัดสุรินทร์โดยเฉพาะการนำอินฟลูเอนเซอร์เข้ามาสร้างคอนเทนต์ประชิดอยู่บริเวณรั้วชายแดนนะคะจากเหตุการณ์นั้นปรากฏทหารไทยยิงปืนเพื่อเป็นการแจ้งเตือน2นัดหลังจากนั้นทหารกัมพูชาค่ะจัดหนักในช่วงเย็นอีก11นัดแต่ปรากฏว่าทหารไทยรู้ทันนะคะอ่านเกมออกค่ะไม่ตอบโต้เพราะคาดว่าทหารกัมพูชาต้องการจะเช็คแนวฐานปฏิบัติการของไทยค่ะเมื่อวานนี้มีเหตุการณ์ทหารกัมพูชายั่วยุฝ่ายไทย2เหตุการณ์ด้วยกันบริเวณโอเสม็ดช่องจอมจังหวัดสุรินทร์เหตุการณ์แรกค่ะเกิดขึ้นเมื่อเวลา9นาฬิกาหน่วยทหารพบทหารกัมพูชาประมาณ 10-15 นายและชาวต่างชาติ2คนซึ่งคาดว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์มีพฤติกรรมยั่วยุโดยเข้ามาใกล้แนวเขตลวดหนามและบันทึกวิดีโอจากนั้นทหารไทยแจ้งเตือนด้วยวาจาก่อนนะคะสุดท้ายไม่เป็นผลจึงยิงแจ้งเตือนไป2นัดเป็นไปตามมาตรการรักษาความปลอดภัยค่ะเพื่อป้องกันการรุกล้ำพื้นที่และป้องปรามการกระทําที่อาจจะขัดต่อข้อตกลงในถ้อยแถลงร่วมหรือ Joint Statement จนกระทั่งเวลาประมาณ 18:40 นาทีหน่วยทหารพบเหตุการณ์เพิ่มอีกเหตุการณ์ในบริเวณเดียวกันนะคะโดยพบการยิงปืนเล็กจากฝั่งกัมพูชาตลอดแนวพื้นที่โอเสม็ดทั้งหมดถึง11นัดซึ่งหน่วยในพื้นที่ก็ติดตามอย่างใกล้ชิดแต่ว่าไม่มีการตอบโต้กลับเพราะประเมินแล้วว่านั่นเป็นการยิงยั่วยุเพื่อเช็คแนวหรือการตรวจสอบแนววางกำลังของฝ่ายไทยค่ะ
1: เรามีข้อมูลอีกด้านหนึ่งครับจากแหล่งข่าวความมั่นคงในพื้นที่นะครับอธิบายเพิ่มเติมว่าหน่วยทหารที่รับผิดชอบในพื้นที่เขาได้ยิงปืนเพื่อแจ้งเตือนทหารกัมพูชาและก็อินฟลูเอนเซอร์ที่กำลังเข้ามาทำคอนเทนต์ให้ออกไปจากพื้นที่ประชิดแนวรั้วชายแดนครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยทหารกัมพูชาอาจจะไปหาหรือพวกเดียวกันแล้วก็สร้างสถานการณ์ยั่วยุซ้ำนะครับด้วยการยิงปืนเล็ก11นัดเพื่อเป็นการเช็คแนวกำลังทหารไทยแต่ฝ่ายไทยเนี่ยไม่มีการยิงตอบโต้ครับท่านผู้ชมครับที่ผ่านมาเนี่ยทหารกัมพูชาพยายามยิงปืนเพื่อเช็คแนวตลอดนะครับทั้งในพื้นที่ท้ายฐานปฏิบัติการและบางครั้งก็เป็นพื้นที่หน้าฐานปฏิบัติการครับเพื่อต้องการเช็คว่าฐานปฏิบัติการทางทหารของไทยนั้นอยู่จุดไหนอย่างไรบ้างเพราะทหารกัมพูชาเนี่ยเขามีเครื่องตรวจจับการยิงกระสุนปืนแหล่งข่าวความมั่นคงเนี่ยยังประเมินนะครับว่าสถานการณ์ในพื้นที่ตอนนี้ทหารกัมพูชายังไม่พร้อมที่จะเปิดศึกรอบใหม่โดยเฉพาะการส่งสัญญาณผ่านจีนนะครับว่าไม่ต้องการสู้รบกับฝ่ายไทยแล้วแต่การสร้างสถานการณ์ยั่วยุเป็นผลมาจากการผลัดเปลี่ยนกำลังพลครับโดยเฉพาะการเกณฑ์วัยรุ่นมาเป็นทหารชุดใหม่ทดแทนชุดเก่าที่เสียชีวิตไปแล้วครับ
2: มีรายงานว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรียังไม่มีคำสั่งแต่งตั้งประธานคณะกรรมการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาหรือ JBC ล่ะค่ะเพราะอยู่ระหว่างการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมโดยคุณสมบัติต้องเป็นบุคคลที่เข้าใจเหตุการณ์ที่สำคัญต้องเน้นการเจรจาต่อรองที่มีความได้เปรียบนะคะสำหรับพื้นที่โอเสม็ดช่องจอมจังหวัดสุรินทร์เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญที่ทหารไทยเข้าควบคุมและวางแนวรั้วลวดหนามเอาไว้หลังเหตุปะทะเมื่อเดือนธันวาคมปี2568ค่ะซึ่งฝ่ายความมั่นคงพบว่าโอเสม็ดเป็นศูนย์สแกมเมอร์และอาชญากรรมออนไลน์ขนาดใหญ่โดยกลุ่มทุนจีนภายในพื้นที่มีอาคารกว่า160หลังแบ่งโซนออกเป็น A ถึง G ซึ่งทั้งหมดเป็นพื้นที่ที่ฝ่ายไทยสามารถควบคุมได้ และพบหลักฐานจำนวนมากค่ะเช่นเป็นห้องทำงานของสแกมเมอร์แล้วก็เป็นห้องที่ค้นเจอว่าข้างในมีลักษณะอุปกรณ์เป็นเครื่องทรมานก่อนหน้านี้ศูนย์สแกมเมอร์โอสเมดเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมากนับว่าเป็นภัยคุกคามต่อไทยและนานาชาติรวมทั้งใช้เป็นฐานที่ตั้งทางทหารปล่อยโดรนพลีชีพนับร้อยลำในช่วงที่มีการสู้รบที่ผ่านมานะคะซึ่งถือว่าเป็นเป้าหมายทางทหารอย่างชัดเจนดังนั้นการที่ฝ่ายกัมพูชาร่วมกับคนต่างชาติที่คาดว่าเกี่ยวข้องกับกลุ่มทุนจีนก่อนเหตุยั่วยุบริเวณชายแดนโอสเม็ดบ่อยครั้งคาดว่าเป็นการตอบโต้ที่ทหารไทยควบคุมแหล่งเศรษฐกิจที่เป็นอาณาจักรสแกมเมอร์ขนาดใหญ
1: ่
2: และสร้างสถานการณ์ให้ฝ่ายไทยนั้นโต้กลับค่ะ
1: ท่านผู้ชมครับมีรายงานเข้ามาล่าสุดนะครับตอนนี้มีรายงานว่าฝ่ายไทยเนี่ยมีการตั้งประธาน JBC คนใหม่ครับนั่นก็คือชื่อของพลเอกสมศักดิ์รุ่งสีตาเป็นอดีตเลขาธิการสมช.นะครับเป็นประธาน JBC ฝ่ายไทยคนใหม่ก็น่าจะเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เป็นเวลานี้นะครับเพราะว่าจะต้องคุยกันJBC นี่คุยกันเรื่องเขตแดนใช่ไหมครับพอมันมีกระแสข่าวการปะทะกันการยั่วยุกันโดยเฉพาะการที่ฝ่ายกัมพูชาเขายั่วยุต่อเนื่องและยั่วยุแบบตลอดแนวชาวบ้านในฝั่งอีสานใต้ตอนนี้ไม่สบายใจนะครับเพราะว่าเวลามีเสียงปืนแบบนี้เนี่ยเขามีประสบการณ์ตอนนี้ทุกคนเตรียมพร้อมครับชาวบ้านโอทลันตำบลจรัดอำเภอบัวเชษจังหวัดสุรินทร์นะครับเร่งทำความสะอาดบังเกอร์แล้วก็หลุมหลบภัยที่อยู่ใกล้กับศาลากลางของหมู่บ้านครับเตรียมพร้อมถ้าเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินก็พร้อมครับชาวบ้านบอกว่าตอนนี้ห่วงสถานการณ์จะบานปลายไปสู่การสู้รบกันอีกรอบนึงแต่ก็เตรียมตัวเก็บเข้าของเอาไว้บางส่วนนะครับถ้าเกิดเหตุก็จะได้อพยพกันทันทีครับ
8: กังวลเนาะเพราะว่าเราก
9: ลัว

0: และกังวลตอนนี้คือเขาทำไมเรามาทำแค่สองคนหวาด
1: เพราะว่าเราไปงานศพ
0: อันนี้ที่เรามากวาดก็คือหมายถึงว่าเราเตรียมความพร้อมเนาะถ้าเกิดเหตุการณ์อ๋อที่เราอยู่ใกล้ที่สุดก็คือเราอยู่ติดกับบังเกอร์เนาะ
2: ถ้ามีเหตุการณ์ขึ้นมาเราก็เก็บเสื้อผ้าปุ๊บปั๊บเข้าบังเกอร์เลย
3: สำหรับพื้นที่โอสเมดค่ะซึ่งเกิดเหตุการณ์ที่ทหารกัมพูชายิงปืนยั่วยุทหารไทย11นัดเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะบริเวณดังกล่าวนี้อยู่ตรงข้ามกับช่องจอมเป็นพื้นที่ราบแนวชายแดนจะเป็นผืนป่าแล้วก็จะมีแนวรั้วลวดหนามค่ะซึ่งตามปกติทหารทั้งสองฝ่ายก็จะลาดตระเวนกันตามหลักปฏิบัติตามข้อตกลงและกติกาสากลอย่างเคร่งครัดนะคะเช่นเดียวกับชาวจังหวัดบุรีรัมย์ชาวบ้านตามแนวชายแดนที่อำเภอบ้านกรวดเร่งสำรวจความแข็งแรงของบังเกอร์แล้วก็หลุมหลบภัยที่เคยทำเอาไว้รอบๆ บ้านบางคนก็นำยางรถยนต์มาวางเสริมความแข็งแรงค่ะ
4: คิดอยู่ว่ามันต้องมีมารอบ3แม่คิดอยู่แล้วเพราะว่าแม่กับเบิ่งข่าวย่ำแรงไปจำอยู่คิดว่าจังใดต้องมีแท้รอบ3เพราะว่ามันก็ตึงกำลังไว้เฮากับเบิ่งข่าวอยู่เนาะอาวุธอีหยังของมันก็มีเพียบมันขุดเบิ่มขุดหยังเห็นบ่มันเฮ็ดของมันสิเฮาเบิ่งข่าวมันเฮ็ดอย่างดีได้งวดนี่งวดที่3นี่แต่แม่นแต่มันเอากันน่ะ
5: ชาวบ้านเขาขอเลยครับอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยเร่งแก้ปัญหานะครับอย่าให้มีการปะทะหรือถ้ามีก็อย่าให้ยืดเยื้อเพื่อให้ชาวบ้านนี่ทำมาหากินครับอยากจะมีรายได้อยากจะให้มาช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจชายแดนครับ
3: โฆษกกองทัพบกบอกว่าการยิงยั่วยุของทหารกัมพูชาที่ชายแดนไทยกัมพูชาโอสเม็ดช่องจอมไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกนะคะไม่ใช่ครั้งแรกที่มีการยั่วยุแต่ว่ามันเกิดแบบนี้บ่อยครั้งตลอดแนวชายแดนสาเหตุหลักๆก็คือทหารกัมพูชาขาดวินัยและต้องการจะดึงไทยเข้าสู่สนามรบข้อมูลข่าวสารค่ะพลรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกพูดถึงกรณีที่ทหารกัมพูชายิงยั่วยุบริเวณโอสเม็ดซึ่งอยู่ตรงข้ามกับด่านช่องจอมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์บอกว่าการยั่วยุลักษณะนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะจุดนี้แต่ว่าเกิดขึ้นตลอดแนวชายแดนหลังช่วงหยุดยิงมีทั้งเสียงปืนบางครั้งก็มีเสียงดังคล้ายระเบิดเกิดขึ้นซึ่งเป็นพฤติกรรมเชิงยั่วยุค่ะไม่ได้หวังทำลายชีวิตหรือทรัพย์สินแต่หวังจะสร้างความตึงเครียดในพื้นที่ชายแดนอีกสาเหตุหนึ่งก็คือทหารกัมพูชาขาดวินัยและบางครั้งมีเจตนายั่วยุให้ฝ่ายไทยใช้อาวุธตอบโต้เพื่อเอาไปขยายผลบนเวทีโลกโดยกล่าวหาว่าไทยเป็นคนเปิดฉากยิงก่อนบางครั้งฝ่ายกัมพูชาก็ยังพาบุคคลหรือสื่อมวลชนต่างชาติหรือบางทีเป็นอินฟลูเอนเซอร์เข้ามาในพื้นที่ห่วงห้ามเมื่อทหารไทยยิงเตือนตามขั้นตอนกลับถูกนำภาพไปเผยแพร่แล้วก็กล่าวหาว่าไทยเป็นฝ่ายใช้อาวุธก่อนโดยกองทัพบกรู้เท่าทันวิธีการของกัมพูชาที่พยายามดึงไทยเข้าสู่สงครามข่าวสารเพราะว่าทุกครั้งที่เกิดเหตุก็จะมีผู้นำหรือโฆษกกองทัพกัมพูชารีบออกมาปฏิเสธนอกจากนี้กองทัพบกยืนยันค่ะว่ายังไม่มีข้อมูลบ่งชี้ว่าจะมีการยกระดับไปสู่การใช้อาวุธหนักค่ะ
6: และเราก็ยังเชื่อว่ากัมพูชาเนี่ยคงใช้วิธีการสนามการสื่อสารมากกว่าสนามการลบปะทะอย่างที่ช่วงที่ผ่านมานะครับแล้วถ้าเราเห็นว่าจะผู้บังคับบัญชาหรือโฆษกของกองทัพกัมพูชาเนี่ยออกมาชี้แจงก็ส่วนใหญ่ปฏิเสธก่อนอยู่แล้วนะครับซึ่งมันก็ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงนะครับตรงนี้แหละมันทำให้เราเห็นว่าระหว่างฝ่ายบริหารนะกับผู้ปฏิบัติในระดับล่างเนี่ยน่าจะยังไม่มีความสัมพันธ์กันเท่าไหร่
5: พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมครับยืนยันนะครับตอนนี้กองกำลังสุรนารีและหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้โดยการปฏิบัติของฝ่ายไทยเป็นไปตามกฎการปะทะและเป็นไปตามถ้อยแถลงร่วมหรือว่า joint statement จากการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC วาระพิเศษเมื่อปีที่แล้วครับโดยพฤติกรรมของฝ่ายกัมพูชาเนี่ยไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของข้อตกลงซึ่งฝ่ายไทยได้รวบรวมข้อมูลและบันทึกหลักฐานเพื่อดำเนินการแล้วครับมีอีกประเด็นหนึ่งครับท่านผู้ชมมีข้อสังเกตว่าการยั่วยุของกัมพูชาในช่วงหลังเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการที่ไทยยกเลิก MOU 44หรือไม่ ในมุมมองของพลโทพงศกรรอดชมพูอดีตรองเลขาสมช.ครับมองว่าแม้ไม่เกี่ยวข้องกันโดยตรงแต่ก็ทำให้เห็นว่ากัมพูชากำลังเดินเกมแบบสองขาครับทั้งการต่อสู้แย่งชิงพื้นที่ทางทะเลที่ต้องการนำเรื่องขึ้นสู่เวทีโลก

และยังคงรักษาสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนทางบกเพื่อชี้ให้เห็นว่าความขัดแย้งนั้นยังอยู่ไม่ว่าจะเป็นการเดินเกมในทางใดนะครับล้วนพยายามแสดงให้เห็นว่ากัมพูชาเป็นเหยื่อครับ

0: พิพากษากันอยู่จะเป็นต้องไปตัดสินกันที่โอเคคณะมนตรีความมั่นคงอีกสักรอบไหมหรืออย่างไรนะครับก็เป็นวิธีการที่เขาจะทำจะทำได้ก็คือสร้างการการพิพากษาขึ้นมาอีกรอบหนึ่งโดยยังคงพยายามที่จะทำให้เห็นว่าเขาเป็นเหยื่อในการรังแกจากประเทศไทยนะครับนั่นคือเป็นเป้าหมายของเขาตอนนี้จะทำอย่างไรก็ไปดูในรายละเอียดเช่นยิงเข้ามาทำให้ไทยเนี่ยต้องยิงโต้ตอบยิงโต้ตอบก็คลิปเรายิงโต้ตอบเนี่ยเอาไปประจานต่างประเทศซึ่งเราก็ต้องตามไปแก้ตัวอีกอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเราก็จะต้องสร้างสตอรี่ของเราเพื่อจะบอกกัมพูชาเนี่ยเขาลุกลามเราตลอดเวลาซึ่งเราไม่ค่อยทำไงเราเป็นเน้นการไปประชุมแต่เราไม่เน้นในการที่จะเก็บข้อมูลในทางสื่อที่จะไปรายงานต่อนานาชาติมันก็เลยเป็นจุดอ่อนนะครับ
1: ทั้งฝ่ายความมั่นคงและพลโทพงศกรก็เห็นตรงกันค่ะว่ากัมพูชามีความพยายามจะยั่วยุอย่างต่อเนื่องซึ่งพลโทพงศกรก็ยังยกตัวอย่างเพิ่มเติมกรณีที่ทหารกัมพูชาควบคุมตัวลุงโยดชาวบ้านจังหวัดสุรินทร์ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ต้องการจะสร้างความเจ็บแค้นให้กับคนไทยแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องนึงที่จะทำให้เห็นว่าความขัดแย้งระหว่างไทยและกัมพูชานั้นยังอยู่ค่ะ
2: รอบนี้เราทันเกมจริงๆแล้วครับเหมือนที่โฆษกกองทัพบกบอกเลยพอมีเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยฝั่งกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นผู้นำหรือโฆษกตอบโต้ทันทีและวันนี้มาลีโสเจียตาครับโฆษกกลาโหมของกัมพูชาก็ปฏิเสธบอกว่าไม่มีทหารกัมพูชายิงมา11นัดตามที่สื่อไทยรายงานครับเพจ Facebook กระทรวงกลาโหมกัมพูชาครับเผยแพร่แถลงการจากพลโทหญิงมาลีโสเจียตาโฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชานะครับปฏิเสธข้อกล่าวหาจากสื่อไทยที่อ้างข้อมูลจากกองทัพภาคที่2ของไทยว่าทหารกัมพูชายิงปืน11นัดในช่วงเย็นเมื่อวานนี้ใกล้กับจุดผ่านแดนโอสเม็ดซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกับอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์ครับเขายืนยันบอกว่าเป็นการให้ข้อมูลเท็จแล้วก็อ้างว่าเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงอย่างร้ายแรงรายงานนี้ของสื่อไทยเขาบอกว่าทางการไทยยังคงควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่ได้โดยมีเจ้าหน้าที่คอยเฝ้าระวังตามแนวชายแดน24ชั่วโมงนะครับแล้วก็บอกว่ารายงานข่าวนี้เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ของไทยได้ยิงปืนเตือน2นัดหลังจากพบชาวตะวันตกคนหนึ่งเข้าใกล้รั้วลวดหนามซึ่งใกล้กับจุดผ่านแดนโอสเม็ดเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลดังกล่าวรุกล้ำชายแดนเข้ามาครับขณะที่สำนักข่าวคอมแมร์ไทมส์รายงานนะครับบอกว่าทางการกัมพูชายังคงเฝ้าติดตามการก่อสร้างรั้วตามแนวชายแดนของไทยครับโดยเฉพาะบริเวณที่ใกล้กับหลักเขตแดนที่52ถึง54ที่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีนะครับแล้วก็ย้ำว่าโครงการนี้จะต้องไม่ละเมิดบูรณภาพดินแดนหรืออธิปไตยของกัมพูชาขณะที่กัมพูชาเนี่ยบอกว่าฝ่ายไทยได้แจ้งเกี่ยวกับแผนในการก่อสร้างรั้วและถนนในดินแดนไทยระหว่างหลักเขตแดนที่52ถึง59แล้วตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วครับซึ่งเป็นแนวเขตแดนที่ทั้ง2ประเทศยอมรับร่วมกันแล้วตามพื้นฐานของข้อตกลงที่เคยบรรลุร่วมกันในอดีตครับ
1: หลังจากที่ทหารกัมพูชาก่อเหตุยั่วยุที่โอสเม็ดทำให้ความรู้สึกของคนไทยที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์แล้วก็อีสานใต้เนี่ยนะคะรู้สึกไม่ไว้วางใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นฝั่งภาคตะวันออกอย่างสระแก้วก็ต้องมีความระมัดระวังเพิ่มเติมเช่นกันตำรวจตระเวนชายแดนค่ะตรวจสอบไปพบซากวัตถุต้องสงสัยคล้ายโดรนนะคะตกอยู่กลางป่าตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่อำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วสภาพถูกไฟไหม้เสียหายแต่ว่าเบื้องต้นยังไม่ทราบที่มาแล้วก็เจ้าของค่ะแต่ว่าการตรวจสอบเบื้องต้นนั้นยังไม่ตัดประเด็นที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการลักลอบสำรวจพื้นที่หรือไปเกี่ยวโยงกับการทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดนค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนตรวจสอบพบวัตถุต้องสงสัยคล้ายอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนจำนวนหนึ่งลำตกอยู่ในสภาพถูกไฟไหม้เสียหายค่ะไปเจอที่ป่าแถวๆถนนสีเพนด้านหลังฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนที่12บ้านตาพระยาหมู่ที่1ตำบลตาพระยาอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วนะคะหลังจากชุดเคลื่อนที่ตำรวจตระเวนชายแดนที่12โดยกองร้อยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่3ออกลาดตระเวนเดินเท้าไปตามแนวชายแดนในพื้นที่รับผิดชอบค่ะก่อนจะไปเจอซากวัตถุดังกล่าวตกอยู่กลางป่าในสภาพถูกเพลิงไหม้และเห็นว่าชิ้นส่วนบางส่วนถูกไฟไหม้จนหลอมละลายนะคะจนไม่สามารถใช้งานได้แล้วและไม่พบผู้แสดงตัวเป็นเจ้าของค่ะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่สามารถระบุได้ว่าโดรนลำดังกล่าวนั้นเป็นของใครหรือว่าถูกเอามาใช้ในภารกิจอะไรนะคะแต่ยังไม่ตัดประเด็นที่อาจจะเกี่ยว

0: ข้องกับการลักลอบสำรวจพื้นที่ชายแดนการขนส่งสิ่งของผิดกฎหมายหรือการบินเข้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาตเพราะว่าพื้นที่ดังกล่าวนั้นอยู่ใกล้แนวชายแดนไทยกัมพูชาและเป็นพื้นที่เฝ้าระวังด้านความมั่นคงหลังจากตรวจสอบค่ะเจ้าหน้าที่ก็เก็บรวบรวมซากโดรนเอาไว้เป็นหลักฐานก่อนจะส่งไปให้กองบังคับการร้อยเฉพาะกิจตระเวนชายแดนที่3ตรวจพิสูจน์อย่างละเอียดทั้งหมายเลขอุปกรณ์ระบบบันทึกข้อมูลและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะคะเพื่อสืบหาที่มาแล้วก็วัตถุประสงค์ของการใช้งานค่ะ
1: อีกจุดนึงครับตำรวจตระเวนชายแดนที่12และชุดเก็บกู้ทำลายวัตถุระเบิดนะครับต้องกันพื้นที่เอาชาวบ้านออกไปยังจุดปลอดภัยครับแล้วก็เข้าเก็บกู้ระเบิดสังหารบุคคลชนิด M67 จำนวน1ลูกลูกนี้มันตกอยู่ในบ้านพักของชาวบ้านเลยฮะในพื้นที่ตำบลทับไทยอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วก่อนที่จะเก็บกู้ได้สำเร็จนะครับระเบิดลูกนี้มีลักษณะพร้อมใช้งานเป็นระเบิดแบบขว้างตามมาตรฐานทางทหารครับมีอนุภาพร้ายแรงเลยนะฮะภายหลังการตรวจพิสูจน์เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการตามขั้นตอนทางยุทธวิธีทำให้วัตถุระเบิดดังกล่าวอยู่ในสภาพปลอดภัยครับ
0: เบื้องต้นค่ะจากการสอบถามทราบว่าระเบิดลูกดังกล่าวเป็นของวัยรุ่นในหมู่บ้านที่ก่อเหตุทะเลาะวิวาทแล้วก็ทำตกเอาไว้แต่ว่าเจ้าหน้าที่ไม่ปักใจเชื่อค่ะยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบที่มาและหาความเชื่อมโยงของวัตถุระเบิดลูกดังกล่าวค่ะมาที่การขยายผลในซุนหมิงเฉินหรือที่ถูกเรียกก่อนหน้านี้ว่าในหมิงเฉินซันนะคะผู้ต้องหาอาวุธสงครามที่เชื่อมโยงกับสแกมเมอร์ประเทศเพื่อนบ้านค่ะขณะนี้ผู้ต้องหาก็ยังคงพักรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU และถ้าอ้างอิงตามเอกสารของราชทัณฑ์ที่เผยแพร่ออกมาเมื่อวานคาดว่าจะทราบผลการตรวจเลือดอย่างละเอียดวันพรุ่งนี้ค่ะ
1: วันนี้ครับสสพักประชาชนเขาตั้งกระทู้ถามสดนายกรัฐมนตรีแต่นายกครับให้รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเนี่ยมาตอบคำถามนี้เองนะครับเขายืนยันว่าตอนนี้รัฐบาลไม่ได้ตัดตอนครับและในเร็วๆนี้จะมีการออกหมายจับเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ครับนายซุนหมิงเฉินผู้ต้องหาชาวจีนครับยังคงรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU ของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่ชลบุรีนะครับท่ามกลางมาตรฐานรักษาความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดจากเจ้าหน้าที่ตำรวจและราชทัณฑ์ครับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลบอกว่าไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดของอาการล่าสุดได้นะครับแต่ได้รายงานข้อมูลอาการและความคืบหน้าในการรักษาไปยังกรมราชทัณฑ์แล้วครับสำหรับการประชุมสภาวันนี้นายปิยรัตน์จงเทพส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ของพรรคประชาชนตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจาครับถามนายกในฐานะนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยถึงการจับกุมผู้ต้องหาชาวจีนนะครับที่ครอบครองอาวุธสงครามแต่นายกเนี่ยมอบหมายให้นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยมาตอบกระทู้แทนครับฝั่งนายปิยรัตน์คนตั้งกระทู้เนี่ยบอกว่าการจับอาวุธสงครามครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆเพราะไม่ได้เกิดจากการทำงานของหน่วยข่าวกรองแต่เป็นเพราะผู้ต้องหานั้นประสบอุบัติเหตุแล้วก็ไปเจออาวุธสงครามซุกซ่อนอยู่ในรถในมุมของนายปิยรัตน์เนี่ยมองว่ามันสะท้อนภาพความล้มเหลวเชิงระบบของหน่วยงานความมั่นคงครับ
2: คือเหตุการณ์แบบนี้ผมคิดว่ามันไม่ควรเกิดจากอุบัติเหตุมันไม่ควรไปฝากไว้กับผีสางเทวดาที่ไหนสำหรับชีวิตของคนไทยเรื่องนี้พอเกิดขึ้นแน่นอนครับเจ้าหน้าที่ก็ต่างออกมาถามกันออกมาตอบกันคนละทิศคนละทางหน่วยข่าวกองก็ตอบไปอีกทางตำรวจก็ตอบไปอีกทางผมก็เลยไม่รู้ว่าตกลงแล้วใครเป็นคนที่ต้องเป็นคนตอบเรื่องนี้ก็เลยต้องถามนายกรัฐมนตรีครับท่านประธานครับคำถามที่ผมจะถามในรอบแรกนี้นะครับผมจะถามท่านนายกรัฐมนตรีว่ารัฐบาลยอมรับไหมครับว่ากรณีนี้เนี่ยเป็นความล้มเหลวของการข่าวหรือข้อมูลการข่าวของรัฐบาลของหน่วยงานรัฐที่บกพร่องสะท้อนถึงความล้มเหลวเชิงระบบของหน่วยงานความมั่นคงและรัฐบาลจะแสดงความรับผิดชอบต่อเรื่องนี้อย่างไร
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงบอกว่าจากการตรวจสอบย้อนรอยเรื่องการเข้าออกประเทศต่างๆ5-6ประเทศของหน่วยข่าวไม่พบข้อมูลของหมิงเฉินที่เชื่อมโยงกับผู้ก่อการร้ายหรือมีการวางแผนก่อเหตุร้ายแรงอันนี้สอดคล้องกับตำรวจที่ตำรวจเขาเรียกคุณหมิงเฉินเนี่ยว่า หน้าขาวคือมันไม่มีประวัตินะคะก็เลยไม่มีแบ็คลิสต์นะคะก่อนที่รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยจะตั้งข้อสังเกตถ้ามีใครเข้ามาก่อเหตุร้ายต้องติดต่อหรือว่ามีคนอยู่เบื้องหลังหรือมีข้อมูลบ่งชี้ว่าจะมีองค์กรใดหนุน

0: หลังค่ะ
1: ถ้าถามว่าล้มเหลวไหมผมขออนุญาตไม่ใช้คำว่าล้มเหลวนะครับแต่ถ้าถามผมนะครับเราอาจจะมีช่องว่างนะครับอาจจะเป็นการช่องว่างหนึ่งนะครับที่อาจจะยังไม่ได้บูรณาการนะครับอย่างเต็มที่นะครับแต่ซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับพวกเราหน่วยงานรัฐเนี่ยครับรัฐบาลนะครับโดยการนำของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านได้กำชับนะครับในรูรั่วหรือว่ารอยต่อระหว่างหน่วยงานนะครับต่างๆนะครับให้น้อยที่สุดไม่ให้กรณีอย่างนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาได้นะครับจากข้อมูลก็บ่งชี้ครับว่าถ้าเขามีความต้องการหรือเจตนาที่จะก่อเหตุร้ายแรงเนี่ยนะครับเป้าจุดประสงค์เนี่ยจะต้องชัดเจนนะครับแล้วที่มาที่ไปการติดต่อนะครับเราทำการค้นทุกอย่างนะครับข้อมูลทุกอย่างนะครับไม่ว่าเป็นข้อมูลทางจับต้องได้นะครับหรือข้อมูลบุคคลใกล้ชิด
2: นายปิยรัตน์ลุกขึ้นถามต่อนะครับถามนายเจเศรษฐ์โดยการตั้งข้อสังเกตถึงเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปเกี่ยวข้องในหลายคดีที่ผ่านมาครับว่าจะขยายผลผู้อยู่เบื้องหลังไม่ตัดตอนจบที่ผู้ถูกจับกุมได้ไหมแล้วก็ย้ำว่าถ้าปล่อยให้นำพาอาวุธหรือการกระจายอาวุธสงครามไปสู่พื้นที่ต่างๆอาจเกิดความเสี่ยงครับดังนั้นรัฐบาลต้องมีมาตรการและแผนรองรับเพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนครับ
0: จากนั้นนายเจเศรษฐ์ลุกขึ้นชี้แจงย้ำว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจะนำคดีนี้ไปสู่คดีพิเศษแล้วบอกว่าวันพรุ่งนี้จะมีการออกหมายจับบุคคลที่เชื่อมโยงรวมไปถึงเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องต้องถูกดำเนินคดีทั้งหมดโดยย้ำว่าถ้ามีเบื้องหลังจริงคงไม่มีใครแบกรับหรือว่าไปตัดตอนได้ละค่ะก็ต้องเปิดเผยแล้วก็นำไปสู่กระบวนการทางกฎหมายให้สิ้นสุดค่ะ
2: อีกด้านหนึ่งครับวันนี้นายสนธิยาสวัสดีนักเคลื่อนไหวการเมืองยื่นหนังสือถึงอธิบดี DSI นะครับขอให้รับคดีครอบครองอาวุธสงครามของนายหมิงเฉินเนี่ยเป็นคดีพิเศษเนื่องจากพฤติกรรมเข้าข่ายอาชญากรรมข้ามชาติเชื่อมโยงเครือข่ายสแกมเมอร์ซึ่งมีลักษณะเป็นอ้างยี่ซ่องโจรครับแล้วก็อาจจะเกี่ยวข้องกับเครือข่ายที่กระทบต่อความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชนนะครับแล้วก็อ้างถึงพ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษปี47ว่าด้วยคดีที่เกี่ยวข้องกับบุคคลต่างชาติกระทำความผิดในลักษณะองค์กรอาชญากรรมหรือมีอาวุธสงครามอยู่ในอำนาจที่ DSI สามารถเสนอรับเป็นคดีพิเศษได้ครับ
0: ดูเหมือนว่าความผิดปกติในการย้ายชื่อเข้าออกทะเบียนบ้านของนายซุนหมิงฉุนในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ที่เจ้าหน้าที่กรมการปกครองกำลังขยายผลตรวจสอบนั้นจะไปพบความผิดปกติอีกหลายกรณีนะคะยิ่งตรวจยิ่งเจอนะคะซึ่งเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานค่ะว่าอาจจะเชื่อมโยงกับขบวนการสวมสถานะทางทะเบียนราษฎรและสัญชาติไทยค่ะเจ้าหน้าที่ชุดโดป้าไนซ์กรมการปกครองพร้อมด้วยตำรวจสอบสวนกลางและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ร่วมประชุมระหว่างการลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นการขยายผลค่ะหลังพบข้อมูลว่าซุนหมิงเฉินเคยย้ายชื่อจากทะเบียนบ้านในเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครไปยังบ้านหลังหนึ่งในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่และพบความผิดปกติก็คือเจ้าบ้านอ้างว่าไม่ได้รู้จักกับซุนหมิงเฉินมาก่อนสำหรับแผนการตรวจสอบหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ระบุว่าจะเป็นการตรวจทะเบียนราษฎรย้อนหลังค่ะโดยเฉพาะกรณีที่มีการเพิ่มชื่อบุคคลซึ่งไม่เคยมีข้อมูลทางทะเบียนเข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เนื่องจากทำให้เชื่อได้ว่าถ้ามีการนำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบก็อาจจะนำไปสู่การสวมรอยทางทะเบียนได้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ยังพบข้อสังเกตอีกหลายอย่างนะคะเช่นการย้ายชื่อบุคคลต่างด้าวที่ได้รับบัตรผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือบัตรสีชมพูที่ขึ้นต้นด้วยเลข6อีกจำนวนหนึ่งเข้าไปอยู่ในทะเบียนบ้านบางหลังในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่โดยไม่พบความสัมพันธ์กับเจ้าบ้านทั้งหมดนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบค่ะว่าเชื่อมโยงไปถึงตัวข้าราชการหรือมีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ด้านนายรัฐพลนราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งการให้ที่ทำการปกครองทุกแห่งทุกอำเภอตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังกลับไป10ปีโดยให้ตรวจสอบบ้านที่มีประวัติการแจ้งย้ายเข้าย้ายออกบ่อยๆที่ดูผิดปกติแล้วก็ให้ไปสำรวจจำนวนสมาชิกภายในครอบครัวแต่ละหลังว่ามีจำนวนเกิน10คนหรือว่ามีลักษณะผิดปกติหรือไม่รวมถึงข้อมูลการจดทะเบียนสมรสกับบุคคลต่างด้าวเพื่อนำมาใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบการวิเคราะห์และติดตามความผิดปกติค่ะ
2: หลังจากไทย PBS เปิดข้อมูลของบริษัทอหลงคอนแทรคเตอร์

0: ำกัดนะครับซึ่งบริษัทนี้มีชื่อของซุนหมิงเฉินผู้ต้องหาครอบครองอาวุธสงครามเนี่ยเป็นผู้ถือหุ้นครับแล้วก็ใช้ที่อยู่ของอดีตภรรยาเป็นที่ตั้งของบริษัทนะครับทางทีมข่าวเนี่ยยังติดตามต่อเนื่องครับวันนี้เดินทางไปที่บ้านของผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทอยู่ที่ศรีสะเกษแล้วก็ปทุมธานีนะครับพบข้อมูลครับว่าหนึ่งในผู้ถือหุ้นอาจจะเป็นญาติของอดีตภรรยาของนายซุนหมิงเฉินนะครับติดตามใน The Exit ครับ
1: บ้านในอำเภอราศีสไลด์จังหวัดศรีสะเกษถูกระบุตามเอกสารจดทะเบียนบริษัทอหลงคอนแทคเตอร์จำกัดว่าเป็นที่อยู่ของนางสาววิชยรัตน์กรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกับซุนหมิงเฉินผู้ต้องหาชาวจีนครอบครองอาวุธสงครามที่บ้านทีมข่าวพบหญิงคนหนึ่งเพื่อนบ้านระบุว่าเป็นยายของนางสาววิชยรัตน์อยู่ในบ้านลำพังไม่สามารถสื่อสารได้เพื่อนบ้านให้ข้อมูลว่านางสาววิชยรัตน์ย้ายออกจากบ้านในจังหวัดศรีสะเกษไปทำงานในกรุงเทพเมื่อ20ปีก่อนกลับมาเยี่ยมบ้านเป็นครั้งคราวหลายครั้งพาสามีชาวจีนมาด้วยส่วนแม่ของนางสาววิชยรัตน์เดินทางไปอยู่กรุงเทพ
2: ไปอยู่ใส่กับบ้าน
3: อยู่ใส่อยู่ที่คนก็เดี๋ยวผัวจีบผัวยังไงนะ
2: อ๋อผัวคนจีนบ่
3: จ้า
2: อ๋อคนเคยพามาบ้านบ่ผัวคนจ
3: ี
2: น
3: มากสู่ปีละสองเที่ยวกันยังมี
2: คนจีนอ่ะบ
1: ่ทีมข่าวไทย PBS เดินทางไปที่บ้านหลังหนึ่งย่านอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีซึ่งมีข้อมูลว่าเป็นที่อยู่ปัจจุบันของนางสาววิชยรัตน์หญิงคนหนึ่งบอกกับทีมข่าวว่าเป็นแม่ของนางสาววิชยรัตน์ให้ข้อมูลว่าลูกสาวเดินทางไปพัทยาจังหวัดชลบุรีเมื่อวานนี้เธอปฏิเสธว่าไม่ทราบข้อมูลรายละเอียดการมีส่วนร่วมในบริษัทอหลงคอนแทคเตอร์จำกัดของลูกสาวบอกเพียงว่าลูกสาวให้ข้อมูลกับตำรวจไปแล้วเมื่อถามถึงสามีของนางสาววิชยรัตน์ผู้เป็นแม่ให้ข้อมูลว่าเป็นชาวจังหวัดเชียงใหม่ขัดกับข้อมูลของเพื่อนบ้านที่บอกว่าสามีของนางสาววิชยรัตน์เป็นคนจีนทีมข่าวติดต่อไปยังหมายเลขโทรศัพท์ของนางสาววิชยรัตน์แต่ติดต่อไม่ได้วันเดียวกันทีมข่าวเดินทางไปที่อยู่ของจันทิมาอดีตภรรยานายซุนหมิงเฉินที่เขตคลองสามวากรุงเทพมหานครซึ่งเป็นที่อยู่ปัจจุบันของบริษัทอหลงคอนแทคเตอร์จำกัดแต่ไม่มีคนออกมาให้ข้อมูลทีมข่าวได้ข้อมูลว่านอกจากเป็นอดีตภรรยาของนายซุนหมิงเฉินแล้วจันทิมายังเป็นญาติกับนางสาววิชยรัตน์อีกด้วยหนังสือบริคลสนธิบริษัทอหลงคอนแทคเตอร์จำกัดระบุข้อมูลว่าบริษัทจดทะเบียนเมื่อวันที่25ตุลาคม2564ทุนจดทะเบียนเริ่มต้น1ล้านบาทสำนักงานใหญ่อยู่ที่เขตบึงกุ่มกรุงเทพมหานครผู้ถือหุ้นเริ่มแรกเป็นคนไทยทั้งหมดแบ่งเป็นนางสาววิชยรัตน์ถือหุ้นร้อยละ90นายวรวิทย์และนางสาวจิราพรถือหุ้นรวมกันร้อยละ10เอกสารยังระบุว่านายวรวิทย์มีที่อยู่ในจังหวัดศรีสะเกษที่เดียวกันกับนางสาววิชยรัตน์ช่วงนี้ยังไม่ปรากฏชื่อนายซุนหมิงเฉินต่อมาในเดือนเมษายนปี2565หรือ6เดือนหลังจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจึงย้ายสำนักงานใหญ่ไปใช้ที่อยู่ของจันทิมาอดีตภรรยานายซุนหมิงเฉินที่ย่านคลองสามวากรุงเทพซึ่งเป็นที่อยู่ปัจจุบันที่ตำรวจเข้าตรวจสอบเมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาหลังจากนั้น2เดือนในเดือนมิถุนายน2565พบบริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น2ล้านบาทช่วงเวลาเดียวกันชื่อของนายซุนหมิงเฉินปรากฏความเกี่ยวข้องเป็นครั้งแรกในฐานะผู้ถือหุ้นบริษัทร้อยละ40ส่วนของนางสาววิชยรัตน์และคนไทยอีก2คนลดสัดส่วนลงเหลือร้อยละ60ทีมข่าวพบข้อมูลว่าหลังจากนั้น1เดือนในเดือนกรกฎาคม2565นายซุนหมิงเฉินจึงจดทะเบียนสมรสกับจันทิมาในเดือนมีนาคมปี2567สัดส่วนการถือหุ้นของซุนหมิงเฉินลดลงเหลือร้อยละ30ขณะที่สัดส่วนของนางสาววิชยรัตน์และคนไทย2คนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ70กระทั่งเดือนตุลาคมปีเดียวกันพบว่าสัดส่วนการถือหุ้นคนไทย2คนคือนายวรวิทย์และนางสาวจิราพรหายไป หลือเพียงนายซุนหมิงเฉินถือหุ้นร้อยละ30และนางสาววิชยรัตน์ถือหุ้นร้อยละ70จนถึงปัจจุบันขณะนี้ตำรวจและกรมการปกครองกำลังตรวจสอบข้อมูลการจดทะเบียนบริษัทควบคู่ไปกับการตรวจสอบการครอบครองอาวุธและสถานะบุคคลของนายซุนหมิงเฉินและเข้าสอบปากคำนางสาววิชยรัตน์แล้วทอฝันช่วยชูไทย PBS รายงาน
4: กรณีของซุนหมิงเฉินค่ะมันเกิดคำถามตามมามากมายนะคะแล้วก็มีคำถามที่ตรงไปยังเจ้าหน้าที่ของไทยโดยเฉพาะเรื่องระบบคัดกรองตัวบุคคลฐานข้อมูลกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติค่ะซึ่งพอตรวจสอบไปแล้วเจ้าหน้าที่ก็ยอมรับค่ะว่าการปกปิดตัวตนหรือการที่ซุนหมิงเฉินนั้นไม่มีประวัติการกระทำความผิดการถูกขึ้นแบล็คลิสต์อันนี้ก็ยากต่อการตรวจสอบสกัดกั้นมาตั้งแต่ต้นทางค่ะถ้าไม่พบพร้อมอาวุธสงครามในซุนหมิงเฉินเขาก็คือนักท่องเที่ยวจีนคนหนึ่งโดยทั่วไปที่เข้ามาพร้อมกับหลักฐานหนังสือเดินทางเอกสารยืนยันตัวตนแล้วก็มีบัตรสิทธิพิเศษพำนักระยะยาว 5-20 ปีซึ่งผู้ถือวีซ่าประเภทนี้ผ่านการตรวจสอบประวัติกับหน่วยงานด้านความมั่นคงและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก่อนจะอนุญาตให้เข้าประเทศแล้วนะคะรองผู้บังคับการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง2ในฐานะโฆษกตม2รับผิดชอบการตรวจสอบบุคคลเข้าออกประเทศภายในสนามบินยืนยันค่ะว่ามาตรการตรวจคัดกรองชาวต่างชาติและบุคคลที่เข้าข่ายต้องสงสัยตามพระราชบัญญัติตรวจคนเข้าเมืองพุทธศักราช2522โดยจะมีการสัมภาษณ์และตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดนะคะโดยเฉพาะกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคือผู้ถือหนังสือเดินทาง2สัญชาติบุคคลจากประเทศคู่ขัดแย้งกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับขบวนการสแกมเมอร์ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ตลอดจนกลุ่มผู้ที่ใช้วีซ่าผิดประเภทหรือกลุ่มที่มีพฤติกรรมเดินทางเข้าออกประเทศผิดปกติหรือ in out กรณีของซุนหมิงเฉินเนี่ยค่ะถือว่าเป็นบุคคลที่ไม่พบประวัติอาชญากรรมหรือหมายจับทั้งในประเทศไทยประเทศจีนและในฐานข้อมูลตำรวจสากลจึงถือว่าเป็นบุคคลที่สามารถเข้ามาได้ตามปกติเลยเจ้าหน้าที่ไม่สามารถสืบสวนข้อมูลเชิงลึกหรือว่าไปสกัดกั้นได้ค
5: ่ะในกระบวนการที่จะสมัครวีซ่าตัวนี้นะครับจะต้องมีการตรวจสอบประวัติกับหน่วยงานความมั่นคงนะครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบประวัติกับสตม.นะครับแล้วการตรวจสอบประวัติกับหมายตำรวจสากลก็ต้องตรวจสอบคราวนี้ชาวจีนคนนี้นะฮะเขาผ่านการตรวจสอบประวัติทั้งหมดคือข้อเท็จจริงที่เป็นข้อสรุปที่เป็นที่ยุติแล้วคือเขาไม่ได้มีหมายจับไทยเขาไม่ได้มีหมายจับจีนเขาไม่ได้มีหมายจับตำรวจสากลดังนั้นเมื่อย้อนกลับไปก็คือกระบวนการที่เขาสมัครวีซ่าประเภทนี้ชำระเงินแล้วก็ได้วีซ่าประเภทนี้เนี่ยผมมองว่าเป็นกระบวนการที่ปกติ
0: โฆษกตม.2ครับบอกว่าถ้าเป็นบุคคลที่มีประวัติคดีอาญาหรือเป็นบุคคลต้องห้ามมีชื่อในบัญชีเฝ้าระวังหรือแบล็คลิสต์เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานและขอศาลออกหมายจับดำเนินการได้ทันทีครับซึ่งข้อมูลทั้งหมดนั้นจะถูกบันทึกในระบบไบโอเมตริกครับ
5: การสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของไทยนะครับแล้วมีการออกหมายจับอันนี้ตัวหมายจับจะอยู่ในระบบไบโอเมตริกของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเข้ามารู้ถูกจับ 2. ถ้าเป็นการสืบสวนสอบสวนของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่างประเทศแล้วมีการออกหมายจับหรือถูกดำเนินคดีนะครับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่างประเทศสามารถแจ้งเรื่องนี้มายังสำนักงานของชาตินะครับแล้วเราก็จะขึ้นแบ็คลิสต์นะครับพิจารณาขึ้นแบ็คลิสต์นะครับเพื่อเมื่อตอนเขาเข้ามาเนี่ยเราก็จะปฏิเสธการเข้าเมือง
0: ดูข้อมูลในภาพรวมครับปีที่แล้วเนี่ยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางเข้าประเทศของชาวต่างชาติประมาณ 28,000 คนนะครับพบว่าเป็นชาวจีนมากที่สุดครับสำหรับปีนี้ผ่านมา4เดือนมีการปฏิเสธการเข้าเมืองแล้วกว่า 10,000 คนครับไม่เว้นกลุ่มผู้ถือวีซ่าสิทธิพิเศษพำนักระยะยาวนะครับส่วนปีที่แล้วถูกปฏิเสธการเข้าเมือง28คนและในปีนี้อีก12คนครับเนื่องจากเข้าข่ายเป็นบุคคลต้องห้ามตามกฎหมายครับ
4: ทีมข่าวไทย PBS ตรวจสอบข้อมูลกลุ่มบุคคลที่เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและเข้าข่ายกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งเจ้า

0: ที่จัดกลุ่มตามผู้กระทำผิดนะคะพบว่าแบ่งออกเป็นทั้งหมด9กลุ่มใหญ่ๆนะคะคุณผู้ชมประกอบไปด้วยกลุ่มสแกมเมอร์คอลเซ็นเตอร์อันนี้คือกลุ่มที่กำลังมีปัญหาและส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและกัมพูชากลุ่มนี้สร้างความเสียหายทั้งคนไทยแล้วก็อีกหลายประเทศค้ามนุษย์บังคับทำงานกลุ่มหนึ่งกลุ่มพนันออนไลน์กลุ่มนี้ก็พบเงินหมุนเวียนมากถึงหลักหมื่นล้านบาทมีกลุ่มสถานบันเทิงธุรกิจกลางคืนกรณีนี้ก็เห็นชัดจากคดีผับจินหลิงค่ะก็เป็นที่มาของการใช้คำว่าจีนเทากลุ่มยาเสพติดที่ใช้ไทยเป็นแหล่งพักแล้วก็เป็นทางผ่านมีกลุ่มฟอกเงินกลุ่มนี้ก็ถือว่าเป็นหัวใจของกลุ่มทุนเทาพบว่าเข้ามาลงทุนหลากหลายลักษณะด้วยกันนะคะแยกออกมาจากกลุ่มนอมินีธุรกิจอันนี้อีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มที่ใช้ช่องโหว่ช่องว่างทางกฎหมายเอาคนไทยบังหน้าให้คนไทยมาถือหุ้นแทนมีกลุ่มท่องเที่ยวสีเทาอันนี้หมายถึงกลุ่มทัวร์ศูนย์เหรียญและกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มไซเบอร์และเทคโนโลยีกลุ่มที่ใช้เทคโนโลยีเฉพาะทางค่ะเจ้าหน้าที่ระบุว่ากลุ่มทั้งหมดนี้อาจจะแยกส่วนกันหรืออาจจะเป็นบุคคลกลุ่มเดียวกันก็ได้แต่มีการดำเนินการหลากหลายพฤติกรรมค่ะ
1: ท่านผู้ชมยังจำฮุยวันกรุ๊ปได้ไหมครับมันเป็นโครงข่ายขนาดใหญ่ในการฟอกเงินระดับโลกของอาชญากรรมแล้วก็สแกมเมอร์นะครับซึ่งมีความเชื่อมโยงกับคนใหญ่คนโตในฝั่งกัมพูชาครับวันนี้เรื่องนี้เนี่ยถูกหยิบยกมาพิปรายในสภาอีกครั้งหนึ่งนะครับรังสิมันโรมเนี่ยขู่บอกว่าจะฟ้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมถ้ารู้อยู่แล้วว่าเจ้าของฮุยวันเพคือฮุนโตฮุนโตเนี่ยเป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายกกัมพูชาครับเป็นหลานฮุนเซนนะครับขณะที่คุณรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมบอกข้อมูลรู้ครับแต่การจะขยายผลมันไม่ง่ายเพราะกัมพูชาเขาไม่ให้ความร่วมมือครับ
2: มาตอบเพราะมันเป็น
1: เป็นกระทู้ถามทั่วไปนะครับเรื่องการปราบปรามสแกมเมอร์และการฟอกเงินของเครือข่ายบริษัทฮุยวันเพในที่ประชุมสภาครับนายรังสิมันโรมลุกขึ้นถามความคืบหน้าในการขยายผลนะครับโดยพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์เป็นผู้มาตอบคำถามแทนนายกระหว่างการตั้งคำถามแรกครับนายรังสิมันเนี่ยกางผังการฟอกเงินหรือว่าสกายฟอลโดยบริษัทฮุยวันเพพร้อมอภิปรายความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับทุนเทาในกองทุน CAI ครับแล้วก็ถามถึงความคืบหน้าคดีจับกุมนายเบนสมิธและการขยายผลถึงนักการเมืองและเครือข่ายทางการเมืองนะครับขณะที่พลตำรวจโทรุฑพลชี้แจงบอกว่าเครือข่ายของนายเบนสมิธและฮุยวันเพรวมไปถึงนายยิมเลียกมีพยานหลักฐานยืนยันว่าเป็นเครือข่ายเดียวกันครับและการดำเนินการนั้นแยกเป็น2ส่วนระหว่างการดำเนินคดีอาญาด้วยฐานความผิดฟอกเงินและการยึดทรัพย์ร่วม 20,000 ล้านบาทครับ
3: นะครับในกรณีของฮุยวันเพนะครับแล้วก็ของเบนสมิธนะครับซึ่งจะมีความเกี่ยวพันนะครับเริ่มต้นจากนายยิมเลียกนะครับซึ่งเป็นกลุ่มและเครือข่ายเดียวกันซึ่งมีธุรกรรมนะครับมีในเรื่องของพยานหลักฐานอะไรต่างๆเนี่ยยืนยันว่าทั้งเบนสมิธและฮุยวันเพเนี่ยเป็นเครือข่ายเดียวกัน
4: 9เดือนแล้วครับนั่นคือเวลาที่เสียไปแล้วท่านรัฐมนตรีทราบไหมจนถึงตอนนี้มีการรายงานข่าวออกมาแล้วว่าฮุยวันเพเนี่ยนะครับโดยเฉพาะที่เป็นสำนักงานใหญ่ที่ตั้งอยู่ในกัมพูชาเนี่ยเขามีการปิดตัวแล้วทรัพย์สินต่างๆเขามีการยักย้ายถ่ายโอนกันแล้วผมถามง่ายๆถ้าเราทำงานเป็นช้ากันแบบนี้เนี่ยนะครับเราจะเอาเงินมาคืนให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างไร
3: การดำเนินการของฮุยวันเปเนี่ย เราก็ได้ดำเนินการนะครับก็ได้ทำเบื้องต้นโดยสรุปก็คือได้ทำการยึดทรัพย์นะครับของกลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยจำนวน46ล้านนะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยในเรื่องนี้นะครับก็ทางการสอบสวนก็มีความเห็นคนสั่งฟ้องส่งสำนวนไปที่อัยการแล้วเมื่อวันที่26สิงหานะครับและข้อจำกัดนะครับข้อจำกัดในคดีนี้ก็คือนะครับประเทศกัมพูชาเนี่ยไม่ได้ให้ความร่วมมือนะครับในการส่งข้อมูลนะครับรายละเอียดนะครับผู้ถือหุ้นทุกรายต่างๆของบริษัทฮุยวันเพซึ่งตั้งอยู่ที่ประเทศกัมพูชานะครับให้กับทางปท.นะครับเป็นเหตุไม่สามารถได้ติดตามนะครับในรายละเอียดต่างๆได้เท่าที่ควรนะครับเราก็สามารถดำเนินการได้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางประเทศไทยครับ
0: พลตำรวจโทรุฑพลชี้แจงบอกว่ารัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการปราบปรามและตั้งอนุกรรมการขึ้นมา3ชุดเพื่อมาดำเนินการเรื่องนี้ทั้งส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดียึดอายัดทรัพย์และขยายผลค่ะหลังจากนายรังสิมันถามย้ำว่าเหตุการณ์ผ่านมาแล้ว9เดือนล่าสุดคุยวันเปที่ตั้งอยู่ในกัมพูชาก็ปิดตัวไปแล้วทรัพย์สินถูกแยก

0: ย้ายถ่ายโอนแล้วไทยจะเอาเงินมาคืนให้กับประชาชนได้อย่างไรและจะจับกลุ่มเครือข่ายที่เป็นนักการเมืองได้หรือไม่คะ
1: สิ่งที่เราอยากเห็นคือการเอาจริงเอาจังท่านจะสามารถพูดอย่างชัดเจนได้หรือไม่นะครับว่ารัฐบาลนี้จะมีการขยายผลรวมไปถึงบรรดาอีลีทกลุ่มอีลีทต่างๆและรวมไปถึงบรรดานักการเมืองที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเครือข่ายเบนสมิธถ้าท่านบอกว่าท่านจะเอาจริงช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าเราสังคมไทยจะได้เห็นการทลายเครือข่ายนี้เมื่อไหร
2: ่ก็จะเป็นเรื่องของนะครับมีมาตรการนะครับอย่างไรในการที่จะดำเนินการกับเครือข่ายต่างๆนะครับที่เกี่ยวพันกับนักการเมืองนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับก็ขอยืนยันนะครับทางรัฐบาลนะครับโดยทางพนักท่านนายกรัฐมนตรีนะครับทางนายอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยก็ได้ดำเนินการนะครับโดยตั้งคณะกรรมการในเรื่องของปราบปรามในเรื่องนี้นะครับและมีนะครับในการตั้งอนุต่างๆนะครับ3อนุนะครับก็คือในอนุในเรื่องของการปราบปรามนะครับโดยมีผมนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานนะครับอนุในการป้องกันนะครับก็โดยมีทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีนะครับรัฐมนตรีกระทรวงดิจิตอลนะครับเศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับและอนุนะครับในการตรวจสอบเส้นเงินนะครับและธุรกรรมต่างๆนะครับโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับเป็นผู้รับผิดชอบนะทั้ง3อนุนะครับ
3: รัฐมนตรียุติธรรมชี้แจงเพิ่มเติมครับบอกว่าการดำเนินการแบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือคดีอาญา3คดีออกหมายจับเครือข่ายในยิมเลียกและภรรยา42คนตอนนี้จับแล้ว30คนส่งดำเนินคดีแล้วครับแต่ยิมเลียกและภรรยานั้นหลบหนีครับก็ประสานอินเตอร์โพลออกหมายแดงแล้วนะครับมีคดีของนายเบนสมิธและภรรยาครับออกหมายจับและประสานอินเตอร์โพลและคดีนายยิมเลียกนางวิริญญายิมนายเบนสมิธนางสาวแคทเธอรียาบีเวอร์และนางสุภารัตน์สง่าเมืองในความผิดฐานฟอกเงินครับอันนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานโดยพนักงานสอบสวนนะครับส่วนที่2ครับก็คือเรื่องของการยึดทรัพย์ครั้งแรกก็คือการยึดทรัพย์ในยิมเลียกและนายเบนสมิธนะครับ68รายการ 12,000 ล้านบาทครั้งที่2ก็คือการยึดอายัด34รายการรวมทั้งสิ้น 8,200 ล้านบาทครับและในช่วงท้ายก่อนจบกระทู้นายรังสิมันเนี่ยกล่าวทิ้งท้ายเนี่ยครับบอกว่าพร้อมนำส่งข้อมูลพยานหลักฐานให้กับรัฐมนตรีและถ้ารับทราบแล้วว่านายฮุนโตเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหุยวันเพย์แต่ไม่ดำเนินคดีอาจจะเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ครับแล้วก็จะดำเนินการกับรัฐมนตรีอย่างจริงจังต่อไปครับ
0: ถ้าดูจากประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าวันพรุ่งนี้ค่ะประเทศไทยจะเข้าสู่หน้าฝนอย่างเป็นทางการแต่ก่อนหน้านี้มีคำเตือนมาแล้วนะคะบอกว่าปีนี้จะเจอกับสภาพอากาศแปรปรวนหมายความว่าเจอทั้งฝนเจอทั้งแล้งในช่วงเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นตอนนี้พื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะจุดที่อาจจะเกิดน้ำท่วมต้องใช้คำว่าประมาทไม่ได้มันมีคำเตือนมีสัญญาณมาเพราะว่ารายงานล่าสุดของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนพบสัญญาณที่น่ากังวลจากฝนตกสะสมที่อาจจะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่นะคะขณะเดียวกันที่จังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าแล้ว3ตำบลอยู่ในเขตอำเภอเมืองแล้วก็มีจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ5จังหวัดค่ะฝนที่ตกลงมาอย่างหนักทำให้เกิดน้ำป่าหลากลงมาที่คลองสันตาเพียทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่การเกษตรในหมู่7และหมู่12ตำบลบ้านโตกอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ค่ะชาวบ้านต้องเร่งเก็บทรัพย์สินขนย้ายขึ้นไปไว้ที่สูงน้ำหลากลงมาอย่างรวดเร็วทั้งเร็วทั้งแรงทำให้พื้นที่การเกษตรทรัพย์สินของประชาชนเสียหายร้านค้าก็ต้องเร่งยกอุปกรณ์ไฟฟ้าพวกตู้แช่ขึ้นไปไว้ที่สูงขึ้นชาวบ้านต้องเร่งนำเศษขยะออกจากท่อระบายน้ำเพื่อทำให้น้ำมันระบายได้เร็วขึ้นชาวตำบลบ้านตกบอกว่าฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงกลางคืนและมีน้ำป่าหลากลงมาในตอนเช้าระดับน้ำสูงประมาณ50เซนติเมตรข้าวเปลือกแล้วก็ปุ๋ยที่เก็บเอาไว้เตรียมหว่านตอนนี้เสียหายพืชผลทางการเกษตรก็เสียหายตามไปด้วยค่ะ
4: อะไรเสียหายบ้างพี
5: ่20ลูก
4: ครับเอาไม่ทันเหรอพี
5: ่ไม่ทันเลยว่าจะไปอยู่นะน้ำเข้ากระโพดกระโพดก็เสียหายอีกท่วมกระโพดอีก15ไร
4: ่มั ันไม่เคยท่วมตอนนี้มาก่อนเลย

0: ใช่ไหม
1: ยูนังจะเริ่มสิงหาแหละแต่ก่อนจะเริ่มสิงหาเนาะ
2: เจ้าหน้าที่ครับได้ออกสำรวจแล้วก็ให้การช่วยเหลือนะครับโดยสำนักงานปภ.เพชรบูรณ์เนี่ยรายงานครับบอกว่ามีพื้นที่ได้รับผลกระทบ3ตำบล9หมู่บ้านมีบ้านเรือนประชาชนเสียหาย13หลังนะครับตอนนี้ระดับน้ำเริ่มลดลงครับแล้วก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติแต่ยังมีกลุ่มฝนปกคลุมในบางพื้นที่นะครับต้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ครับนายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าเพชรบูรณ์ครับสั่งการให้นายอำเภอทุกอำเภอนะครับประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนให้ติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องพร้อมกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เตรียมความพร้อมในการเข้าช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงครับสำหรับสาเหตุที่มีฝนตกสะสมในช่วงนี้นะครับมาจากหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมอ่าวเบงกอดึงเอามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ให้มีกำลังแรงขึ้นครับกระทบกับประเทศไทยตอนบนนะครับมีฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องไปจนถึง18พฤษภาคมนี้โดยเฉพาะพื้นที่แถบภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางตอนบนที่ต้องรับมือกับน้ำป่าไหลหลากครับ
3: จุดที่น่าเป็นห่วงที่สุดที่สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.ให้จับตาเฝ้าระวังเป็นพิเศษ5จังหวัดประกอบไปด้วยจังหวัดชัยนาทลำปางเพชรบูรณ์ลำพูนและเพชรบุรีค่ะที่มีความเสี่ยงน้ำท่วมจากฝนสะสมในช่วง48ชั่วโมงนะคะโดยเฉพาะบ้านห้วยกวางจิงตำบลพุสวรรค์จังหวัดเพชรบุรีวัดปริมาณฝนสะสมได้สูงถึง134มิลลิเมตรค่ะถือว่าอยู่ในระดับที่อันตรายอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในเขตเมืองและพื้นที่ลุ่มต่ำได้ส่วนภาคเหนือที่จังหวัดลำปางและลำพูนมีฝนสะสมทะลุ100มิลลิเมตรแล้วเช่นกันประชาชนในพื้นที่ก็ต้องเตรียมยกของขึ้นที่สูงและติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะคะส่วนชาวเรือทางฝั่งอันดามันและอ่าวไทยสสน.เตือนว่าคลื่นอาจจะสูงได้มากกว่า3เมตรในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเพราะฉะนั้นมีคำเตือนเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงระหว่างวันนี้ถึง16พฤษภาคมเพื่อความปลอดภัยค่ะ
2: ตรวจสอบธุรกิจของชาวต่างชาติบนเกาะพะงันที่สุราษฎร์กันต่อนะครับเมื่อวานนี้เห็นข้อมูลแล้วน่าตกใจครับชื่อของนอมินีบางคน1ชื่อไปปรากฏเป็นกรรมการบริษัทถึง20แห่งแบบนี้ก็มีส่วนการตรวจเมื่อวานนี้เป็นสำนักงานกฎหมายและบัญชี20แห่งครับลงพื้นที่ไปตรวจสอบปรากฏว่าวันนี้เราลองไปดูซ้ำเนี่ยจำนวนไม่น้อยปิดนะครับล็อกแม่กุญแจไว้หลังจากที่เจ้าหน้าที่เขาควานเอาหลักฐานแล้วก็เอกสารไปหมดแล้ววันนี้เราได้พูดคุยเพิ่มเติมครับเป็นคนที่เคยรับจ้างเป็นนอมินีนะครับเขาให้ข้อมูลแล้วก็พูดอย่างตรงไปตรงมาครับบอกว่าการจะทำอะไรแบบนี้ถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐช่วยเนี่ยมันทำไม่ได้ครับนี่เป็น1ใน5สำนักงานกฎหมายและบัญชีนะครับที่เป็นเป้าหมายการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่เมื่อวานนี้ครับหลังพบข้อมูลว่าเป็นบริษัทจดจัดตั้งและจัดหาโนมินีนะครับจะเห็นว่าบริษัทเนี่ยถูกปิดล็อกด้วยลูกกุญแจขนาดใหญ่หลังจากเจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บหลักฐานแล้วก็เอกสารสำคัญเอามาตรวจสอบตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับจากการสังเกตนะครับสำนักงานนี้ยังคงปิดเงียบไม่มีความเคลื่อนไหวจากเจ้าของหรือคนที่เกี่ยวข้องทีมข่าวพูดคุยกับผู้ที่อ้างว่าเคยรับจ้างเป็นนอมินีเปิดบริษัทครับเขาตั้งข้อสังเกตถึงปฏิบัติการที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับบอกว่ามีการตรวจสอบที่เน้นไปยังธุรกิจของชาวอิสราเอลทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วบนเกาะพะงันเนี่ยมีชาวต่างชาติหลายสัญชาตินะครับที่เข้ามาทำธุรกิจจึงมองว่าอาจจะเป็นการตรวจสอบแค่เชือดไก่ให้ลิงดูที่สำคัญครับการจะตั้งบริษัทของต่างชาติเนี่ยเป็นไปได้ยากนะครับถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐให้การช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกจึงอยากให้มีการตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยครับ
4: ลงมาวันเดียวยังไงผมก็ไม่ประโยชน์อาจจะมีประโยชน์คือได้กระตุ้นให้ทุกคนเริ่มระแวงของตรงก็ข่าวพอข่าวมาปุ๊บว่านายกจะลงปุ๊บคราวนี้สายเสยก็รีบออกกระจายมีการบอกคงบอกข่าวให้ปิดไปก่อนอย่าเพิ่งออกมานะบางคนถึงกับออกจากเกาะผมก็เคยทำตรงจุดนี้มาก่อนผมก็คืออยู่ในวงการนี้มาก่อนก็คือมีการซื้อไม่ได้ซื้อแบบประชาชนมีการจ้างมาเข้าประกันสังคมเพื่อให้ชาวต่างชาติมี work permit ก็แล้วบางทีทางบริษัทบัญชีเนี่ยเอาแบบประชาชนที่เราให้ไปเพื่อประกันสังคมเนี่ยเอาไปเป็นกรรมการ
5: อาจจะไม่รู้ตัวก็ได้อ
4: าจจะไม่รู้ตัวเพราะผมก็โดนมาทำให้ผมโดนอายัดบัญชีผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่โดนมาเดือดร้อน
3: อดีตคนที่เคยรับจ้างเป็นนอมินีเล่ากระบวนการบอกว่ารับจ้างเปิดบริษัทให้ต่างชาตินะคะเมื่อปี2565โ ดยได้รับการติดต่อมาจากนักลงทุนต่างชาติที่ต้องการจะเข้ามาทำธุรกิจว่าจ้างให้จดทะเบียนเปิดบริษัท

0: เป็นเงิน 30,000 บาทแยกเป็นเงินค่าธรรมเนียมในการดำเนินการเนี่ย 25,000 บาทที่เหลือ 5,000 บาทเนี่ยให้เป็นค่าจ้างโดยจะประสานกับสำนักบัญชีที่ทำหน้าที่เป็นคนทำเอกสารติดต่อจดทะเบียนบริษัทให้คำแนะนำแล้วก็ส่งต่อลูกค้าให้ประสานงานร่วมกันจากนั้นจัดหารายชื่อคนไทยเอามาเป็นพนักงานบริษัทโดยจ้าง 1,000 บาทนำบัตรประชาชนไปยื่นประกันสังคมระหว่างนี้ต้องถ่ายภาพการทำงานของพนักงานนะคะเพื่อส่งเป็นเอกสารหลักฐานด้วยซึ่งก็จะใช้วิธีจ้างคนไทยหรือคนชาติอื่นที่คล้ายคนไทยเอามาจัดฉากถ่ายภาพครั้งละ500มั่ง 1,000 มั่งซึ่งบุคคลในภาพกับรายชื่อพนักงานก็ไม่ตรงกันด้วยค่ะ
1: ครับหลังจากทำตามขั้นตอนที่คุณวันวิสาว่าก็จะมีการส่งเอกสารให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับจ่าย 3,000 ต่อครั้งต่อบริษัทเพื่อให้ดำเนินการนะครับโดยไม่ต้องให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เข้ามาตรวจสอบกระบวนการเหล่านี้ครับจะเสร็จสิ้นหลังจากที่ชาวต่างชาตินั้นได้รับวีซ่าธุรกิจและใบอนุญาตทำงานหรือ Work Permit ครับจากนั้นก็จะมีการเปลี่ยนตัวกรรมการบริษัทผ่านระบบออนไลน์ครับ
2: ก่อนที่ Work Permit จะออกจะต้องมีการให้ทีมงานเข้ามาตรวจสอบว่าคนไทย4คนต่อ1ต่างชาติมีถูกต้องไหมซึ่งผมก็ใช้การจ่ายเพื่อไม่ต้องให้เขามาตรวจสอบคือครั้งละ 3,000
3: ต่อ1
2: บริษัทต่อ1 work permit เพราะบางที work permit 1บริษัทสามารถมี2 work permit 3 work permit ได้
3: แล้วแต่
2: ใช่ครับแล้วก็มีการจ้างคนไทยมาถ่ายรูปครั้งละ500ถึง 1,500 บาทต่อ1คนแล้วหลังจากนี้พอหลังจาก work permit เริ่มมาปุ๊บประกันสังคมปุ๊บจะเข้ามาเรื่องตอนที่ขอวีซ่า1ปีอันนี้จะมีเข้ามาร่วมด้วยแล้วจะเข้ามาตรวจสอบว่าทำธุรกิจจริงหรือไม่อันนี้คือทำให้เราได้ตรวจสอบแค่ผิวเผินแต่ผมก็จ่ายต่อไปที่ 3-5,000 บาทต่อ1คน
1: สำนักงานกฎหมายและบัญชีเนี่ยท่านผู้ชมครับปรากฏว่ามันฮอตฮิตไม่เฉพาะธุรกิจของชาวต่างชาติบนเกาะพะงันครับเกาะอื่นก็มาใช้บริการด้วยเช่นเกาะเต่าเพราะทำไมต้องมาใช้ที่เกาะสมุยเนื่องจากในเกาะสมุยเนี่ยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตั้งอยู่ในพื้นที่ครับ
0: เรากำลังพูดถึงปัญหาทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นหลายมุมเหลือเกินในช่วงเวลานี้นะคะไล่มาตั้งแต่กรณีการสะสมอาวุธการสวมทะเบียนปัญหานอมินีเมื่อสักครู่ล่าสุดที่ป่าปากเรียมก็ยังไม่จบมันเป็นเรื่องของการบุกรุกแพ่วถางล่าสุดชุดพยัคฆ์ไพรของกรมป่าไม้ค่ะเตรียมนำเอกสารหลักฐานไปแจ้งความดำเนินคดีเพิ่มเติมอีก3แปลงด้วยกันแจ้งเพิ่มจากเดิมแจ้งความเอาผิดไปแล้วบางส่วนจะแจ้งเพิ่มจากเดิมเพราะว่าไปพบการบุกรุกแพ่วถางและการตัดถนนในเขตป่าปากเรียมเพิ่มเติมนะคะเพิ่มที่พบมาอีก81ไร่ด้วยกันค่ะสำหรับแปลงที่พบหลักฐานการบุกรุกพื้นที่ป่าปากเรียมในอำเภอสุขสำราญจังหวัดระนองค่ะก่อนหน้านี้ชุดพยัคฆ์ภัยกรมป่าไม้ทยอยเข้าแจ้งความดำเนินคดีไปบ้างแล้วนะคะเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา3แปลงล่าสุดที่เตรียมแจ้งความเพิ่มเติมต่อพนักงานสอบสวนกองกำกับการ5กองบังคับการปทส.ในวันพรุ่งนี้เนี่ยค่ะพบว่าแปลงแรกเนื้อที่62ไร่อันนี้มีไม้4กองถูกตัดทิ้งเอาไว้ในแปลงส่วนแปลงที่2พื้นที่อีก15ไร่พบว่ามีการตัดถนนและแผ่วถางป่าต่อออกมาจากแนวเขตนส.3ก.และก็พบไม้ห่วงห้ามแปลงที่3พื้นที่3ไร่จุดนี้อยู่ใกล้กับเหวลึกพบการทำไม้ขนาดใหญ่จำนวนมากเช่นไม้ยางไม้ตะเคียนปริมาตรไม้41ท่อนกว่า115ลูกบาศก์เมตรค่ะ
4: ทั้ง3แปลงเนี่ยมีทั้งการทำถนนเชื่อมต่อออกมาจากเอกสารสิทธิ์นส.3ก.ของบริษัทนะครับก็มีออกมาจากที่ดินที่มีบุคคลถือครองก็มีนะครับซึ่งตัวละครเหล่านี้เนี่ยเป็นตัวละครที่มีการกำหนดไว้มีการสืบข้อมูลเก็บข้อมูลไว้แล้วทั้งตัวของทีมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ก็ดีทั้งตัวพนักงานสอบสวนก็ดีครับซึ่งหลังจากนี้เนี่ยพอผมแจ้งความเสร็จเนี่ยเดี๋ยวเราจะบันทึกสืบสวนหลังเกิดเหตุนะครับเพื่อนำข้อมูลไปเพิ่มเติมให้กับพนักงานสอบสวนตอนนี้เราก็นำข้อมูลทั้งหมดมาประกอบก็เดี๋ยวเราจะระบุเลยครับว่า4แปลงที่เราทำการตรวจยึดเนี่ยติดต่อจรดหรือชนกับแปลงที่ดินของท่านใดบ้างนะครับจะระบุเลยว่าแปลงนส.3ก.หมายเลขอะไรใครเป็นผู้ครอบครองเพื่อให้ทางพนักงานสอบสวนเนี่ยได้เรียกตัวมาสอบปากคำครับ
1: ภาพรวมการตรวจยึดพื้นที่บุกรุกนอกเขตระวังอ้างเอกสารสิทธิ์นส3กในเวลานี้นะครับมีทั้งสิ้น4แปลงเนื้อที่128ไร่ครับส่วนการตรวจสอบความถูกต้องของนส3กจำนวน105แปลงในเขตป่าปากเตรียมอยู่ระหว่างการแยกสืบสวนออกเป็น3กลุ่มนะครับไล่กันทีละกลุ่มครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่คณะกรรมการจังหวัดระนองเคยมีความเห็นให้เพิกถอนเอาไว้แล้วซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยจะเร่งรัดตรวจสอบรายแปลงนะครับว่าเข้าข่ายความผิดทางอาญาหรือไม่ครับ
0: กลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่มีนส3กที่ออกโดยไม่มีหลักฐานเดิมหรือเป็นการเดินสำรวจในพื้นที่ภูเขาที่มีความลาดชันเกินร้อยละ35กลุ่มนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าจะรวบรวมพยานหลักฐานส่งให้กรมที่ดินพิจารณาเพิกถอนค่ะกลุ่ม3อันนี้เป็นกลุ่มที่มีสค1บินหรือบวมจากเดิมมาขอออกเป็นนส3กโดยจะใช้ภาพถ่ายทางอากาศตรวจสอบย้อนหลังว่ามีการทำประโยชน์ตามคำกล่าวอ้างหรือไม่ซึ่งเจ้าหน้าที่พยัคฆ์ไพรคาดว่าจะสามารถตรวจสอบทั้งหมดให้แล้วเสร็จได้ภายในปีนี้ค่ะ
1: ชาวอำเภอบ้านแหลมที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับแล้วก็เครือข่ายอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทยครับเขาตั้งข้อสังเกตว่าพื้นที่ที่จะใช้ก่อสร้างโรงกลั่นน้ำมันและโรงไฟฟ้าซึ่งโดยรอบเนี่ยเป็นพื้นที่เกษตรกรรมครับอาจจะกระทบกับวิถีชีวิตแล้วก็อาชีพนาเกลือแบบนี้หรือไม่นะครับก็อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยพิจารณาทบทวนโครงการนี้อย่างรอบคอบนะครับติดตามจากรายงานของคุณพรพิสิทธิ์แดนนาเฟืองครับ
3: ก็ไม่อยากให้ทำเพราะว่ามันมีผลกระทบต่อบ้านเราจากนาเกลือก็น้ำก็จะเสียแล้วจากกุ้งหอยปูปลาที่เราเคยหากินกันอยู่มันก็จะตายหมดเกิดน้ำมันมันรั่วมามันหากินไม่ได้
5: แถบนี้นักเกลือทั้งนั้นทำหาบเกลือรับจ้างหาบเกลือครับกังวลสิเพราะผลกระทบกับเราเกลือก็ทำไม่ได้ขาดน้ำมันมั่งอะไรมันต้องมีผลกระทบนั่นแหละโรงงานมา
6: ในทุกเช้าของฤดูทำนาเกลือพ่อแรงหรือหัวหน้างานจะเรียกลูกจ้างทั้งชายและหญิงมาจับเบอร์เสียงแถวว่าใครจะได้หับเกลือใกล้หรือไกลจากกองเกลือพิธีกรรมเล็กๆที่สืบทอดกันมานานไม่ได้เป็นเพียงการจัดสรรงานเท่านั้นแต่คือภาพสะท้อนของวิถีชีวิตของชาวนาเกลือสมุทรที่อยู่คู่ชายฝั่งมาหลายชั่วอายุคนอุปกรณ์ประจำกายของพวกเขาคือบุ้งกี่กระทาและหาบเพื่อใช้ขนเกลือไปกองรวมไว้เพื่อรอการขนส่งรายได้เฉลี่ยต่อวันตกอยู่ที่คนละประมาณ700ถึง 1,000 บาทแต่ความสงบของผืนนาเกลือกำลังเผชิญกับโครงการขยายกำลังการผลิตโรงกลั่นน้ำมันและการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในพื้นที่รอยต่อของตำบลบางแก้วและตำบลปากทะเลอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีสร้างความกังวลให้กับชาวบ้านในพื้นที่ว่าอาชีพของพวกเขาที่พึ่งพาน้ำทะเลสะอาดหากเกิดการปล่อยน้ำเสียหรือน้ำมันรั่วไหลลงทะเลอาจจะเกิดการปนเปื้อนจนไม่สามารถที่จะใช้ทำเกลือได
3: ้พอเวลาน้ำมันมันจะรั่วลงไปในทะเลน้ำก็เสียก็นาเกลือเราเนี่ยจะต้องใช้น้ำทะเลเนี่ยเอาขึ้นมาถ้าน้ำเสียแล้วน้ำทะเลทำเกลือไม่ได้เกลือก็ไม่เป็นเม็ดน้ำก็เน่าหมดทำไม่ได้เลยอ
5: ่
3: ะ
5: บ้านแหลมนี่ไปทำนาเกลือโดยตรงเลยที่ไหนก็ไม่มีจังประเทศไทยนี่ก็มีที่นี่แหละมีที่เดียวน่ะที่อื่นก็ไม่ทำไม่ได้
7: ถ้ามันเกิดผลกระทบทำไม่ได้แล้วอย่าง
5: น
7: ี
5: ้นี่ประเทศไทยก็ไม่มีเกลือจะไปทำอะไรกันนะ
7: คร
5: ับ ใช่มันมีแรงเดียวอะพูดง่ายๆมันแรงเดียวอะ
6: แม้ที่ตั้งของโครงการจะอยู่ในเขตอุตสาหกรรมแต่พื้นที่โดยรอบเป็นเขตเกษตรกรรมและพื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาติซึ่งอาจได้รับผลกระทบตามไปด้วย
8: คือพื้นที่เนี่ยตามขอบเขตเนี่ยเขาบอกว่าเขาสร้างและก่อสร้างหรือว่าดำเนินโครงการอยู่ในเขตพื้นที่สีม่วงแต่รอบๆสีม่วงนะครับนับหมื่นไร่ก็คือเป็นสีเขียวและเขียวตะเยงขาวซึ่งหมายถึงว่าเป็นพื้นที่ภาคเกษตรและพื้นที่ที่มีความสำคัญด้านธรรมชาติอยู่แล้วนะครับดังนั้นในการประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองกับพื้นที่ตั้งโครงการที่ทำโรงกลั่นนะครับเรามองว่ามันเป็นพื้นที่ที่มีความสุ่มเสี่ยงมีผลกระทบแน่นอน
9: วันนี้ EHIA EIA เนี่ยมันก็คือกระดาษมันคือการคาดคะเน
6: เสียงสะท้อนนำไปสู่เวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจาก6ตำบลผู้มีส่วนได้เสียในอำเภอบ้านแหลม พร้อมยื่นรายชื่อคัดค้านมากกว่า600รายชื่อต่อเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อยืนยันจุดยืนไม่ต้องการให้อุตสาหกรรมขยายตัวเพิ่ม
10: สำหรับแนวโน้มโครงการนี้ผมก็อยากจะเรียนพี่น้องประชาชนทุกคนว่าปัจจุบันเนี่ยรายงาน

0: การขยายพื้นที่ลงกันน้ำมันกับลงไฟฟ้าของอำเภอบ้านแหลมเนี่ยยังมาไม่ถึงสำนักงานนโยบายและแผนยังมาไม่ถึงสผ.นะครับเพียงแต่ว่าเขาไปอยู่ในขั้นตอนการไปทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ซึ่งมีการรับฟังความคิดเห็นไปแล้ว1ครั้งซึ่งปรากฏว่าทำพี่น้องชาวบ้านเนี่ยรู้สึกว่าการรับฟังความคิดเห็นเนี่ยไม่ครอบคลุมเพียงพอจากเมื่อกี้ที่ผมฟังพี่น้องมีประเด็นตั้ง23ประเด็นต่างๆเนี่ยผมก็เลยบอกพี่น้องว่าส่งประเด็นนี้มาพร้อมกับหลักฐานประกอบที่มีนะครับที่ท่านเก็บไว้ไม่ว่าจะเป็นที่บอกว่าหลังคาถูกปกคลุมด้วยนั้นท่อน้ำมีระบบซ้ำเสียมีอะไรสุขภาพปัญหากับสุขภาพอะไรขออยากให้เก็บเป็นประเด็นไว้
1: เมื่อแผนขยายกำลังการผลิตโรงกลั่นน้ำมันจาก 35,000 บาร์เรลต่อวันเป็น 175,000 บาร์เรลต่อวันหรือเพิ่มขึ้นประมาณ5เท่าจากโรงกลั่นน้ำมันเดิมที่มีอยู่รวมถึงโรงไฟฟ้ากำลังผลิต90เมกะวัตต์ที่กำลังจะสร้างเพิ่มทำให้เกิดการตั้งคำถามว่าการพัฒนาครั้งนี้กำลังทิ้งชุมชนไว้ข้างหลังหรือไม่
2: ที่เราพูดกันมาส่วนใหญ่เนี่ยพอเราพูดถึงการพัฒนาพื้นที่เราเศรษฐกิจเอารายได้เอาตัวเลขทางการเงินทางอะไรต่างๆมาเป็นตัววัดจะเป็นส่วนใหญ่ผมยังไม่เคยเห็นว่ามันมีแผนพัฒนาทางเลือกไหมทางเลือกแผนพัฒนาเพื่อโดยเน้นความยั่งยืนและความอยู่ดีกินดีของคนในพื้นที่เอาเป็นตัวตั้ง
1: แม้กระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA จะยังไม่แล้วเสร็จและรับฟังความคิดเห็นครั้งที่2ยังไม่เกิดขึ้นประเด็นสำคัญอาจไม่ได้อยู่ที่ขั้นตอนทางเอกสารเพียงอย่างเดียวหากอยู่ที่ว่าการพัฒนาครั้งนี้จะเดินหน้าไปพร้อมกับชุมชนได้จริงหรือไม่พรพิสิทธิ์ดานาเฟืองไทย PBS รายงาน
3: การแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำกลับมาแล้วนะครับอย่างที่ท่านผู้ชมทราบครับว่าปลาหมอคางดำนั้นมันอึดถึกทนแพร่ง่ายตายยากขนาดไข่ติดอยู่ในซอกดินกลับมาฟักต่อมันยังเป็นตัวเลยล่าสุดเนี่ยมันปรับตัวได้ดีครับอยู่ได้ทั้งน้ำจืดน้ำกร่อยโอ้ถ้าปล่อยไว้นี่เผลอเห็นมันในน้ำเค็มนะฮะเนี่ย
4: คือมันน่าตกใจเพราะว่ามีนักตกปลาเขาไปทอดแถที่บริเวณชายหาดพัทยาแล้วได้ปลาหมอคางดำนะคะแม้ว่าวันนี้ประมงจังหวัดจะลงพื้นที่ไปสำรวจแล้วไม่เจอแต่ก็ยอมรับว่าเป็นคลิปจริงเบื้องต้นเนี่ยค่ะเขาสันนิษฐานว่ามันน่าจะไหลมากับฝนตกนะคะซึ่งก็สะท้อนถึงการปรับตัวของปลาหมอคางดำอยู่ได้ทั้งน้ำจืดน้ำกร่อยแล้วก็น้ำเค็มค่ะปลาหมอคางดำจำนวนมากที่ติดแหขึ้นมาบริเวณชายหาดพัทยาจังหวัดชลบุรีหลังจากนักตกปลาเขาไปทอดแหบริเวณหน้าชายหาดตกขึ้นมาได้ปลาหมอคางดำเพียบเลยสร้างความตกใจให้กับนักท่องเที่ยวไม่คิดละค่ะบริเวณนี้จะมีปลาหมอคางดำนักตกปลาก็ตั้งคำถามว่าปลาหมอคางดำมันมาอยู่ในทะเลได้ยังไงและแสดงความกังวลว่าอาจจะกระทบต่อระบบนิเวศจึงต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบนะคะล่าสุดประมงจังหวัดชลบุรีพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปสำรวจบริเวณที่ชาวบ้านบอกว่าเจอปลาหมอคางดำรวมไปถึงแนวชายหาดแล้วก็จุดระบายน้ำก่อนจะนำเรือออกไปตรวจสอบเพิ่มเติมบริเวณรอบๆแหลมบาลีไฮโดยใช้อวนแล้วก็ทอดแหหลายจุดยังไม่พบปลาหมอคางดำพบเพียงปลาแป้นปลาไรแล้วก็สัตว์ทะเลทั่วไปซึ่งประมงจังหวัดเขายอมรับคลิปที่นักตกปลาบันทึกเอาไว้ได้และเอามาเผยแพร่ตอนที่เราดูกันไปตอนกลางคืนเบื้องต้นเป็นปลาหมอคางดำจริงซึ่งคาดว่าสาเหตุมาจากฝนตกหนักทำให้น้ำจากคลองหรือว่าแหล่งน้ำกร่อยไหลลงสู่ทะเลแล้วก็พัดพาเอาฝูงปลาหมอคางดำเนี่ยมาที่บริเวณชายฝั่งด้วยค่ะ
5: นี่นะครับเราก็มีทอดแหนะครับตามพื้นที่ที่พบเมื่อคืนนะครับก็ไม่พบนะครับก็พบปลาแป้นปลาอะไรโดยทั่วไปภาพที่พบของเมื่อคืนเนี่ยนะครับอันนั้นก็เป็นปลาคางดำจริงๆนะครับเป็นปลาหมอคางดำจริงๆก็คาดว่าน่าจะเกิดจากช่วงที่ฝนตกนะครับฝนตกแล้วก็พอน้ำไหลลงมาเนี่ยคางดำเขาก็จะมาด้วยก็มาเป็นฝูงนะครับจากวันนี้เราก็ได้คุยกับน้องตาร์ทนะครับเขาก็คืนนี้เขาก็จะไปดูตามจุดต่างๆนะครับว่ายังพบอีกไหม
4: ปัจจุบันมีรายงานพบปลาหมอคางดำในหลายพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีนะคะเจอทั้งอำเภอเมืองชลบุรีศรีราชาบางละมุงพัทยาแล้วก็สัตหีบพื้นที่ที่พบความหนาแน่นสูงเป็นบริเวณปากคลองบางละมุงและตำบลตำรุค่ะสำหรับแนวทางการจัดการถ้าพบไม่มากอาจจะใช้วิธีการจับออกมาจากแหล่งน้ำได้เลยโดยตรงแต่ถ้ามันแพร่กระจายในวงกว้างอันนี้ต้องประเมินมาตรการเพื่อควบคุมการระบาดอย่างเหมาะสมค่ะ
3: อีกจุดหนึ่งครับที่จันทบุรีนะครับชาวประมงทอดแหบริเวณใกล้ปากอ่าวคุ้งกระเบนที่ตำบลคลองขุดอำเภอท่าใหม่ครับ ไปพบปลาหมอคางดำติดขึ้นมาด้วยโดยเฉพาะบริเวณที่เชื่อมต่อกับแหล่งน้ำธรรมชาติแล้วก็ระบบชลประทานนะครับชาวประมงบอกว่าจุดนี้เนี่ยเจอปลาหมอคางดำระบาดตั้งแต่2ปีที่แล้วครับตอนนี้ก็ยังเจอปลาหมอคางดำจำนวนมากนะครับเจอทั้งน้ำจืดน้ำกร่อยแล้วก็น้ำเค็มมันอยู่ได้หมดที่สำคัญครับเจอปลาหมอคางดำในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำของชาวบ้านด้วยแม้จะมีการป้องกันหลายชั้นใช้ทั้งตะข่ายล้อมบริเวณท่อสูบน้ำใช้คลอรีนฆ่าเชื้อก่อนนำน้ำเข้าบ่อแต่ก็ป้องกันไม่ได้ครับส่วนที่อำเภอนายายอามเกษตรกรในหมู่ที่7ตำบลสนามชัยต้องหยุดเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมานานเกือบ1ปีนะครับเพราะปลาหมอคางดำมันกินสัตว์น้ำวัยอ่อนจนหมดทำให้สูญเสียรายได้หลักแสนครับ
6: พอเลี้ยงปูไปพอปูลอกคาบปลาหมอคางดำที่แพร่เข้ามามันจัดการเรียบเลยครับมันไม่เหลือเลยตอนนี้ผมไม่เหลืออะไรเลยเนี่ยปล่อยปลาหมอคางดำเป็นฝูงๆเนี่ยแต่น้ำผมปิดตายครับมีบ่อกลางบ่อเดียวที่ผมโปไว
7: ้
6: เพราะว่าไม่มีอะไรแล้วนี่ก็ไม่มีอะไรแล้วหมดครับ
4: นักวิชาการอิสระด้านระบบนิเวศน้ำจืดอธิบายค่ะว่าการพบปลาหมอคางดำที่ชายหาดพัทยาสะท้อนถึงการปรับตัวของปลาชนิดนี้และตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นเพราะระบบนิเวศชายฝั่งภาคตะวันออกถูกรบกวนหนักจากกิจกรรมของมนุษย์เช่นปัญหาน้ำเสียการทำประมงทำให้ขาดสัตว์ผู้ล่าตามธรรมชาติก็จะคอยควบคุมประชากรปลาต่างถิ่นทำให้ปลาหมอคางดำเข้ามาในพื้นที่ได้ต่างจากภาคใต้ระบบนิเวศยังมีความสมบูรณ์กว่ามีสัตว์ผู้ล่าและไม่ค่อยมีปากแม่น้ำให้ปลาหมอคางดำมาอาศัยมากเท่ากับพื้นที่ภาคตะวันออกค่ะ
8: อย่างชายฝั่งตะวันออกเนี่ยมันเป็นก็คือเป็นเขตที่เรียกว่าอะไรมีผู้คนอยู่ค่อนข้างหนาแน่นนะครับก็มีทั้งกิจกรรมที่รบกวนสิ่งแวดล้อมนะครับต้องมีทั้งน้ำเสียมีทั้งการจับปลาอะไรต่างๆก็ทำให้ปลาที่เป็นปลาสัตว์ต่างถิ่นนะครับลุกลามเข้าไปได้มากกว่านะครับในระบบนิเวศที่ค่อนข้างสมบูรณ์กว่าอย่างทางภาคใต้นะครับก็อาจจะมีสัตว์ต่างถิ่นเข้าไปได้น้อยกว่าแต่ต้องย้ำว่าอันนี้เป็นการคาดเดานะครับแล้วก็หมายถึงเป็นหลักการตามตำรา
4: แนวทางการแก้ไขปัญหาค่ะนักวิชาการเสนอให้กรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการใน3มิติหลักๆคือสืบหาต้นตอและลงโทษต้องมีความชัดเจนเรื่องแหล่งที่มาของปลาที่หลุดรอดออกมาการฟื้นฟูระบบนิเวศด้วยการปล่อยสัตว์ผู้ล่าตามธรรมชาติเช่นพวกปลากระพงขาวเพื่อสร้างกลไกตัดวงจรการแพร่ระบาดแล้วก็รณรงค์ให้ประชาชนและชุมชนนั้นช่วยกันล่าปลาหมอคางดำนะคะเอามาทำประโยชน์ได้เพื่อลดปริมาณในธรรมชาติที่ได้มากที่สุดค่ะ
3: ท่านผู้ชมผมสังเกตหลายครั้งแล้วปลาหมอคางดำมันน่าจะดูขาวเวลาเจ้าหน้าที่ลงไปเมื่อไหร่ไม่เจอตลอดเลย
4: มันหนีได้เหรอ จังหวะเวลามันน่าจะเป็นเรื่องของน้ำแล้วก็สภาพอากาศด้วย
3: ต้องทำเหมือนชาวประมงไงไปแบบไม่ให้มันตั้งตัวท่านผู้ชมครับวันนี้มีเกษตรกรใน19จังหวัดนะครับที่พบการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำเขามายื่นเรื่องผ่านส.ส.พรรคประชาชนครับอยากจะส่งข้อเสนอข้อเรียกร้องนี้ไปยังรัฐบาลให้มีมาตรการแก้ไขและเยียวยาเรื่องนี้อย่างจริงจังนะครับขีดเส้นเอาไว้ครับ1เดือนถ้ามันไม่เป็นรูปธรรมชัดเจนก็ต้องมีการยกระดับครับนายณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์พรรคประชาชนแล้วก็มีส.ส.พรรคประชาชนในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากปลาหมอคางดำนะครับมารับเรื่องร้องเรียนจากเครือข่ายเกษตรกร19จังหวัดที่มีการระบาดของปลาหมอคางดำครับนายณัฐชาเนี่ยบอกว่าปลาหมอคางดำเป็นเรื่องที่วนกลับมาอีกแล้วล่าสุดเจอในเขตพัทยาชลบุรีมีความวิตกกังวลเรื่องของปริมาณและเรื่องปลาหมอคางดำที่เข้ามาตลอดแนวชายฝั่งนะครับหรือแม้กระทั่งที่สงขลาแหล่งอนุบาลพันธุ์สัตว์น้ำจืดที่ทะเลสาบสงขลาครับที่น่าเป็นห่วงนะครับว่าจะถูกลุกรานจากปลาหมอคางดำก่อนหน้านี้ครับได้ทวงถามไปยังรัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในการกำจัดการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำแต่ก็ไม่ได้รับการตอบรับซึ่งรัฐบาลเนี่ยกลับมาพูดคุยเร่งรัดอนุมัติงบกลางกว่า 6,000 ล้านบาทเอาไปซื้อปุ๋ยจากต่างประเทศเพื่อแจกจ่ายให้กับเกษตรกรจึงรอคำตอบจากรัฐในการช่วยเหลือชี้แจงภายใน30วันถ้าคำตอบมันไม่ชัดก็จะยกระดับครับ
4: นายปัญญาตกทองเป็นตัวแทนเกษตรกรบางขุนเทียนบอกว่าเขามีอาชีพเลี้ยงกุ้งแล้วก็เจอปลาหมอคางดำมาตั้งแต่ปี2555 ชาวบ้านในพื้นที่บางคนเจอปัญหาบางคนไม่มีทางออกก็อาจจะทำร้ายตัวเองถึงแก่ชีวิตนะคะอันนี้เป็นเรื่องเล่าของนายปัญญาพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลให้ความสำคัญโดยเฉพาะเป้าหมายที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาค่ะส่วนนายพีระวงเจริญตัวแทนเกษตรกรภาคตะวันออกยอมรับความเดือดร้อนมันรุนแรงมากขึ้นมาตรการที่เคยเรียกร้องรัฐบาลที่

0: ยังไม่ดำเนินแก้ไขให้เร็วที่สุดเรามีมาตรการที่จะยกระดับให้สูงขึ้นและทำให้มากขึ้นเพราะเราอยู่ไม่ได้แล้วภายใต้สภาวะที่วิกฤตซ้อนวิกฤตเราจะอยู่อย่างนี้ไม่ได้รัฐบาลต้องเข้าใจเราและเราจะมาพบกันอีกครั้งหนึ่งที่หน้าทำเนียบรัฐบาลครับ
1: สิ่งที่หน่วยงานทำเนี่ยมันทำแบบไม่มีทิศทางไม่มีเป้าหมายทำงานแบบสเปสปะแล้วรัฐบาลเนี่ยจะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนอนาคตถ้ารัฐบาลยังทำงานอยู่แบบนี้ประเทศไทยจะมีปลาหมอคางดำกินเพียงอย่างเดียว
2: นายสิทธิพรดีลานภาศักดิ์ทนายความนะครับเป็นหนึ่งในคณะทำงานคดีปลาหมอคางดำบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยได้รับเรื่องร้องเรียนขอความช่วยเหลือมา6จังหวัดล่าสุดจังหวัดสมุทรสงครามครับได้ยื่นฟ้องในคดีสิ่งแวดล้อมไปที่ศาลแพ่งกรุงเทพใต้และศาลเนี่ยมีคำสั่งรับเป็นคดีแบบกลุ่มแล้วนะครับทั้งนี้ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ว่าจะมีคำสั่งเห็นด้วยกับศาลชั้นต้นหรือไม่ถ้ารับการดำเนินคดีแบบกลุ่มจะต้องดำเนินการสืบพยานครับและถ้าศาลให้ความเห็นแย้งจะเป็นการดำเนินคดีแบบสามัญหรือแบบแยกเป็นรายบุคคลโดยหลังจากนี้จะเป็นการฟ้องร้องคดีในส่วนจังหวัดที่เหลือครับ
3: ในขณะนี้รัฐบาลกำลังเดินหน้าผลักดันการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดด้วยการส่งเสริมการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์นะคะแต่ปัญหาเก่ายังไม่ถูกแก้ไขมีคนร้องเรียนเพิ่มเติมวันนี้ก็มีผู้เสียหายจากการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ที่ไม่ได้มาตรฐานนำหลักฐานมาร้องเรียนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะและยังพบว่ามีผู้เสียหายอีกเป็น10คนที่อยู่ระหว่างการเก็บหลักฐานค่ะสายไฟและอุปกรณ์จากตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์ซึ่งเกิดจากการละลายและเสียหายนี่เป็นหลักฐานที่ผู้เสียหาย3รายนำมาร้องเรียนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลังติดตั้งระบบไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์กับบริษัท2แห่งซึ่งโฆษณาและรับงานผ่านทาง Facebook ค่ะผู้เสียหายในกรุงเทพมหานครบอกว่าหลังจากติดตั้งระบบไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์พร้อมแบตเตอรี่กลับพบว่าการใช้งานมันไม่เสถียรจนตรวจสอบไปเจอว่าสายไฟและอุปกรณ์ในตู้ควบคุมเกิดการละลายซึ่งผู้ติดตั้งอ้างว่าผู้เสียหายใช้ไฟเกินแต่พอให้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจสอบกลับพบว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งมันไม่ได้มาตรฐานค่ะ
4: เป็นอลูมิเนียมทั้งระบบอย่างที่เห็นนะเนี่ยที่มันละลายตามขั้วต่างๆครับผมอันนี้คือช่างมาตรวจสอบให้แล้วก็มีบริษัทที่เขาเข้ามาช่วยตรวจสอบเขาก็บอกว่าอย่างเช่นตัวแบตนะครับก็ไม่ได้มาตรฐานตัวอินเวอร์เตอร์ก็ไม่อยู่ในลิสต์ของการไฟฟ้าแล้วก็ตรงเนี้ยทางการเดินการติดตั้งทั้งหมดนะครับใช้ท่อเฟล็กแบบพลาสติกด้วยซึ่งมันไม่ใช่มาตรฐานตามที่เขาเคลมไว้นิยามของเขาว่ามาตรฐานจริงมันควรจะอันเดอร์ของที่การไฟฟ้าอนุมัติแต่เขาอะถ้าใช้ท่อเฟล็กแบบว่าพลาสติกไงครับผมมันไม่ได้การไฟไม่ผ่านอยู่แล้วซึ่งหลังจากนั้นนะครับได้มีการร้องเรียนรัฐเจรจาต่อรองมาตลอดซึ่งสุดท้ายเขาจบด้วยการว่าประกันหมดอายุเพราะฉะนั้นบ๊ายบาย
2: ฟังข้อมูลจากผู้เสียหายแล้วน่าห่วงนะครับนี่เป็นผู้เสียหายรายหนึ่งอยู่ที่สระบุรีครับบอกว่าแม้จะติดตั้งระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์คนละบริษัทกับผู้เสียหายรายแรกปรากฏว่าอุปกรณ์ที่มาติดตั้งกับใบเสนอราคาเนี่ยไม่ตรงปกไม่ตรงสเปคที่ตกลงกันไว้นะครับเมื่อติดตั้งแล้วระบบมีการแจ้งเตือนพบปัญหาและวงจรเกิดประกายไฟตรวจสอบโดยละเอียดครับพบว่าสายไฟที่ติดตั้งไม่ได้รับมาตรฐานและการติดตั้งไม่มีวิศวกรผู้เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจสอบที่หน้างานนะครับแล้วพอมาดูกล้องเนี่ยท่านผู้ชมมารู้ทีหลังว่าช่างที่มาติดตั้งเนี่ยไปดูวิธีการติดตั้งจาก YouTube ขนาดนั้นนะครับเรื่องนี้เนี่ยน่าเป็นห่วงนะครับว่าถ้าปล่อยไว้แล้วผู้เสียหายเขาก็กลัวว่าจะเป็นอันตรายครับ
5: เด็กที่ร้านถามว่าพี่ไม่รู้หรอว่าเขาเปิดยูทูบทำแล้วบวกกับมีอยู่วันนึงอ่ะที่เขามาเปลี่ยนอินเวอร์เตอร์ให้ค่ะเราเดินผ่านคนนี้แล้วเห็นเขาวิดีโอคอลคุยก็เลยเดินย้อนหลังกลับไปดูเฮ้ยเขาวิดีโอคอลหาปลายสายให้ปลายสายสอนติดตั้งก็เลยเลิกแอบถ่ายรูปไว้วันนั้นว่าเขาวิดีโอคอลจริงแล้วพยายามถามเขามาตลอดว่าแบบคำนวณโครงสร้างอยู่ที่ไหนสายกาวด้านล่างอะค่ะตรงนี้ก็ไม่ได้ต่อใต้แผง
6: สายกาวปกติมันต้องห่างจาก
5: ต้องห่างจากตัวอาคาร1เมตรใช่ไหมคะของเขาอะตั้งแบตปุ๊บสายกาวปักข้างแบตเลยแล้วก็ถามเขาว่าบัตรบาร์อยู่ไหนเพราะไฟที่ร้านเป็น3เฟสบัตรบาร์อยู่ไหนเขาบอกบัตรบาร์คืออะไรซึ่งอันนี้คือเขาไปแก้ไขแล้วนะคะนี่คืองานแก้แล้ววิศวกรบอกว่าแก้ก็จริงแต่รูตรงบัตรบาร์ตรงนี้ค่ะมันไม่แนบ

0: พอมันไม่แน่ปุ๊บมันทำให้ไฟเราไม่เสถียรแล้วเขาไม่มีการแจ้งเราว่าแปลงไฟ3เฟสหรือ1เฟส
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานระบุว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้ไม่ควรเกิดขึ้นโดยเฉพาะในช่วงที่รัฐบาลกำลังมีนโยบายส่งเสริมการติดโซลาร์เซลล์จึงสั่งการให้พลังงานจังหวัดทุกจังหวัดเป็นศูนย์กลางรับเรื่องร้องเรียนจากผู้เสียหายทั่วประเทศและให้ปลัดกระทรวงพลังงานสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคค่ะไปดูหลักเกณฑ์ติดตั้งทั้งอุปกรณ์และผู้ติดตั้งต้องได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย
2: เอาว่าตอนนี้เดี๋ยวเราทำให้พลังงานจังหวัดทั่วประเทศเนี่ยแล้วก็กรมอาจจะกรมพัฒนาพลังงานทดแทนในกรุงเทพก็ได้นะครับก็เป็นเซ็นเตอร์สำหรับรับเรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้นจากการติดพวกอุปกรณ์แผงโซล่าเนี่ยที่ไม่ได้มาตรฐานบวกรวมกับตัวแอปพลิเคชันใช่ไหมฮะท่านลอรี่บอกสัปดาห์หน้าเรียบร้อยใช่ไหมโอเคไม่เกิน7วันนะครับอันนี้อันที่1 นะครับอันที่2เนี่ยผมรบกวนทางท่านปลัดแล้วก็ทางกกพ.วันนี้มาด้วยใช่ไหมครับขอบคุณครับทางกกพ.รวมไปถึงการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายก็คือภูมิภาคกับนครหลวงเนี่ยผมว่าต้องคุยกันแล้วมีการกำหนดเกณฑ์ในการติดตั้งเกณฑ์เนี่ยหมายถึงรวมไปถึงทางฝากทางท่านเอกนิตด้วยนะฮะเกณฑ์เนี่ยหมายความว่าตัวผลิตภัณฑ์มาตรฐานของผลิตภัณฑ์การติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้แล้วก็ผู้ที่จะติดตั้งด้วยว่าจะต้องตกลงจะเป็นใครที่ประกาศเกณฑ์
1: ตัวแทนของสคบชี้แจงหลังจากมีข้อมูลจากผู้เสียหายนะคะที่ระบุว่าตอนแรกกรณีของผู้เสียหายยังไม่เข้าองค์ประกอบที่จะดำเนินคดีในฐานะผู้บริโภคเพราะว่าสถานที่ติดตั้งนั้นเป็นสถานประกอบการไม่ใช่ที่พักอาศัยแต่พอได้รับหลักฐานเพิ่มเติมจากผู้เสียหายค่ะทางสคบก็จะไปดำเนินการไปดูข้อเท็จจริงด้านอื่นๆเช่นความผิดด้านสัญญาการโฆษณาหลอกลวงซึ่งก็จะมีโทษอาญาทั้งจำทั้งปรับนะคะแต่นอกจากผู้เสียหาย3คนที่เข้ามาพบหน่วยงานวันนี้นายรณรงค์แก้วเพชรทนายความบอกว่ายังมีผู้เสียหายในจังหวัดขอนแก่นอีกถึง15รายที่ได้รับความเสียหายจากการติดตั้งโซลาร์เซลล์กลุ่มนี้ยังอยู่ระหว่างการรวมตัวกันและการรวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับบริษัทรับติดตั้งที่ไม่ได้มาตรฐานค่ะ
3: พ.ร.ก.เงินกู้400,000,000,000ครับผมย้ำอีกครั้งว่าเวลาออกเป็นพ.ร.ก.เนี่ยกู้ก่อนแล้วขอความเห็นชอบจากสภาทีหลังครับซึ่งรัฐบาลพ.ร.ก.เนี่ยเขาออกแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการขอความเห็นชอบจากสภานะครับแต่ระหว่างนั้นปรากฏว่าฝ่ายค้านเขาไปยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความวันนี้เดิมเนี่ยจะต้องมีการพิจารณาพ.ร.ก.เงินกู้400,000,000,000เนี่ยแหละครับวาระนี้ก็เลยต้องเลื่อนออกไปนะครับขณะเดียวกันก็มีความเคลื่อนไหวของฝ่ายค้านนั่นก็คือนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะครับหัวหน้าพรรคประชาชนครับในฐานะพรรคที่มีส.ส.ฝ่ายค้านมากที่สุดวันนี้เข้าพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นผู้นำฝ่ายค้านครับนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะพรรคการเมืองที่มีส.ส.มากที่สุดในฝั่งฝ่ายค้านนะครับแล้วก็ไม่มีสมาชิกดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประธานหรือรองประธานสภาตามมาตรา106ของรัฐธรรมนูญได้เข้ารับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นผู้นำฝ่ายค้านครับจากนั้นนายณัฐพงษ์แถลงให้คำมั่นสัญญานะครับว่าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยสำนึกความเป็นผู้แทนให้ข้อเสนอแนะตรวจสอบทวงดุลฝ่ายบริหารอย่างตรงไปตรงมายึดผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นตัวตั้งและร่วมสรรหากรรมการในองค์กรอิสระโดยปราศจากการถูกครอบงำแทรกแซงโดยจะเร่งแต่งตั้งวิปฝ่ายค้านเพื่อให้องค์ประกอบของสภาครบถ้วนสมบูรณ์และหวังว่าสภาจะเป็นศูนย์รวมอำนาจสูงสุดในประเทศรวมถึงพร้อมจะเดินหน้าจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามเจตนารมณ์ของประชาชนผ่านการทำประชามติโดยเร็วครับก่อนเข้าประชุมสภานะครับนายณัฐพงษ์เนี่ยแล้วก็นายวีรยุทธ์การชูฉัตรนางสาวสิริกัญญาตันสกุลรวมไปถึงส.ส.พรรคประชาชนครับแถลงเดินหน้าเสนอญัตติในการตั้งกรรมาธิการวิสามัญในการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้ตามพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000ครับ
4: นะเพราะนั้นเนี่ยณตอนนี้สำหรับพวกเราเองนะครับก็คิดว่าทางรัฐบาลไม่ได้มีเหตุผลความจำเป็นอื่นใดนะครับถ้าหากไม่ได้

0: ้งใจที่จะสอดไส้หรือว่าไม่ได้อยากที่จะตั้งใจที่จะปกปิดนะไม่ให้สภาเนี่ยได้ทำหน้าที่ในการตรวจสอบงบประมาณทุกบาททุกสตางค์อย่างโปร่งใสเนี่ยก็ไม่น่าที่จะต้องมาขวางในการตั้งกรรมาธิการวิสามัญชุดนี้นะซึ่งที่ผ่านมาในอดีตนะครับพรก.ต่างๆที่เป็นพรก.เงินกู้อย่างเช่นการในสถานการณ์โควิดเนี่ยในสภาเองก็มีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญนะครับขึ้นมาตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าเป็นหน้าที่ของพวกเราในสภาที่จะช่วยกันในการตรวจสอบแล้วก็ให้ข้อเสนอแนะ
1: ระหว่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎรค่ะนายเลิศศักดิ์พัฒนชัยกุลรองประธานสภาผู้แทนราษฎรแจ้งต่อสมาชิกกรณีครม.มีมติเห็นชอบพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทพร้อมเสนอให้พิจารณาอนุมัติแต่ก่อนจะบรรจุเข้าสู่วาระนายณัฐพงษ์และส.ส.พรรคฝ่ายค้าน135 คนยื่นคำร้องขอส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา172 วรรค 1หรือไม่ดังนั้นจะบรรจุวาระจะต้องรอจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยแล้วเสร็จค่ะตามรัฐธรรมนูญมาตรา173ทั้งนี้บัญญัติเอาไว้ศาลจะวินิจฉัยภายใน60วันนายเอกนิตินิติธันประภาสเข้าประชุมสภาแล้วก็ตอบกระทู้ถามสดของนายกรจาติกวนิชนะคะกรณีโรงกลั่นน้ำมันเปิดทางให้กลุ่มทุนเทาถือหุ้นและถูกปปง.ชี้มูลว่าเชื่อมโยงกับทุนเทาในเบนสมิธนำไปสู่การยึดอายัดทรัพย์และบริษัทต่างชาติหลายบริษัทคว่ำบาตรไม่ทำธุรกรรมโดยยืนยันค่ะว่ากระทรวงการคลังยึดหลักธรรมาภิบาลและไม่ได้นิ่งนอนใจถ้าพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องก็พร้อมถอดถอนประธานกลต.ค่ะ
2: ของกลต.เองระบุไว้ชัดว่าใครที่มีส่วนได้เสียต้องไม่มีสิทธิ์ในการที่จะลงคะแนนในที่ประชุมซ้ำร้ายกว่านั้นครับท่านในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ควรจะต้องอธิบายด้วยว่าทำไมกระทรวงการคลังทั้งในฐานะผู้กำกับกลต.และสำคัญไปมากกว่านั้นก็คือในฐานะหนึ่งในผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทโรงกลั่นน้ำมันบางจากถึงได้นิ่งเฉยถึงได้ยอมแพ้ซิโรราบต่อกลุ่มทุนเทาสามารถที่จะยังมีกรรมการในบริษัทระดับประเทศอย่างเช่นบางจากได้อยู่มันเป็นเรื่องอัปยศของตลาดทุนไทยครับ
3: แต่ทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายถ้าประเทศไม่มีกฎหมายแล้วไม่ดำเนินตามกฎหมายและนโยบายผมก็ชัดเจนกับท่านปลัดกระทรวงการคลังซึ่งเป็นผู้แทนกรรมการในกลต.ให้สามารถดำเนินการอย่างเต็มที่โดยยึดหลักธรรมาภิบาลความโปร่งใสเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผมย้ำเน้นและขอย้ำเน้นเป็นครั้งสุดท้ายว่าที่ผ่านมาก็ไม่เคยนิ่งเฉยและให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากนะครับและตัวผมเองท่านก็ทราบดีผมเคยทำงานกับท่านผมให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาตลอดนะครับแล้วก็ไม่เคยลดหย่อนไม่เคยให้ความเห็นชอบกับทุนเทาและเรื่องทุนเทาผมก็ยังทำอยู่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเงินแล้วก็ทำงานกับกระทรวงยุติธรรมอย่างใกล้ชิด
4: อันนี้ในห้องประชุมครับนอกห้องประชุมสภาหมอวรงสสปาร์ตี้ลิสต์หนึ่งเดียวของไทยพักดีแถลงจี้ให้รัฐบาลนั้นชี้แจงการดำเนินการตามพรก.กู้เงิน400,000 ล้านโดยเฉพาะ200,000 ล้านที่จะใช้เปลี่ยนผ่านพลังงานนะครับพบว่ามี4แผนด้วยกัน1ก็คือการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปให้กับหน่วยราชการ2การเปลี่ยนรถราชการเป็นรถไฟฟ้า EV 3ก็คือการติดตั้งสถานีชาร์จไฟรถราชการและสุดท้ายครับ4การพัฒนาทักษะของประชาชนหมอวรงค์เนี่ยตั้งข้อสังเกตครับว่ามีการเอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนหรือไม่หรือเป็นการหาช่องทางในการหักเงินทอนหรืออาจถูกครอบงำจากกลุ่มนายทุนด้วยการวางแผนงานที่มีลักษณะกำลังแสวงหาผลประโยชน์มากกว่าหลักการกระตุ้นเศรษฐกิจและการสร้างผลประโยชน์ให้กับประชาชนนะครับขณะที่พรรคเสรีรวมไทยนำโดยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสครับให้สัมภาษณ์บอกว่าส.ส.ของพรรคเตรียมยื่นเรื่องต่อประธานสภานะครับให้ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรีของนายอนุทินชาญวีรกูลและนายชัยชนกชิดชอบเพราะเชื่อว่ามีการกระทำที่ฝ่าฝืนจริยธรรมและไม่ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์โดยอ้างถึงการแสวงหาผลประโยชน์จากที่ดินเขากระโดงและกรณีการอนุมัติงบประมาณในการจัดโมโตจีพีครับ
1: อันดามันไม่ใช่แค่ทะเลที่สวยงามนะคะแต่ว่าคลื่นลมต่างหากนั้นเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้ทะเลแถวๆเกาะพยามจังหวัดระนองมีความพิเศษค่ะแม้ว่าตอนนี้จะเริ่มเข้าสู่ฤดูมรสุมซึ่งจริงๆเป็นโลซีซั่นแต่ว่าที่นั่นก็ยังคงเปิดรับนักท่องเที่ยวได้อย่าง

ต่อเนื่องนะคะเพราะว่านี่เป็นฤดูกาลที่นักโต้คลื่นรอคอยกลับมาที่แลนบริดจ์นี่กลายเป็นโจทย์ที่สำคัญและกำลังท้าทายนักเล่นเซิร์ฟนักท่องเที่ยวแล้วก็คนท้องถิ่นบนเกาะติดตามในขยายเสียงเปลี่ยนเมืองกับคุณวิภาพรวัฒนวิทย์ค่ะ

0: เกาะพยามถือว่าเป็นจุดหมายปลายทางของนักเซิร์ฟจากทั่วโลกนะคะและสำหรับคนเกาะพยามเองก็มองว่าเซิร์ฟเป็นมากกว่ากีฬาค่ะคนที่นั่นมองว่าเซิร์ฟเป็นการปลูกฝังให้เด็กๆบนเกาะรักทะเลรักบ้านเกิดของตัวเองนะคะทำให้เวลานี้ทะเลเป็นพื้นที่ความฝันของเยาวชนที่นั่นด้วยค่ะที่จะพาพวกเขาเป็นตัวแทนจังหวัดเป็นตัวแทนประเทศในอนาคตชวนคุณผู้ชมติดตามความฝันของนักเซิร์ฟตัวน้อยบนเกาะพยามจากรายงานชิ้นนี้ของคุณทิติปรีทองค่ะผลิตผลงานชิ้นนี้ร่วมกับศูนย์สร้างจิตสำนึกนิเวศวิทยาค่ะ
1: เด็กๆเกาะพยามเนี่ยพอมีคลื่นใหญ่พอมีพายุออกมาเนี่ยวิ่งเข้าข้างในแต่เด็กๆจากที่อื่นพอวิ่งจากข้างในออกไปในทะเลถึงจุดนั้นเนี่ยผมก็รู้แล้วว่าเราไม่ได้ทำให้ธรรมชาติของเราเนี่ยอยู่กับชุมชนของเราเราไม่ได้ทำให้เด็กของเราอยู่กับธรรมชาติที่เขามีตอนนั้นผมกับทีมงานก็เลยตัดสินใจว่าเราต้องทำให้เด็กก่อพยายามเล่นเซิร์ฟเป็นให้ได้ให้มากที่สุด
2: ก็เล่นเซิร์ฟครับมันสนุกครับเพราะว่ามันมีความเชื่อมั่นที่เล่นได้ครับวันหยุดมาทุกวันซ้อมบางทีก็ประมาณตอนช่วงบ่ายก็ขึ้นโผล่จากน้ำกินข้าวกินนู่นกินนี่ก่อนแล้วก็ค่อยลงต่อตอนที่เล่นเล็กๆใช่ไหมครับผมมีความสุขคล้ายๆบ้านพวกเราแล้วก็คล้ายๆชาวประมงไปออกวันครับมีความหวังอยากได้ของขวัญครับอยากได้พวกเสื้อครับเอาไปให้พ่อแม่ถ้าพวกผมแข่งพวกผมจะได้แบบพวกของรางวัลพวกตังค์แบบนี้เอาไปให้พ่อครับ
1: เชื่อไหมว่าก่อนหน้านี้ที่ผมจะทำเซิร์ฟอ่ะเด็กก่อพยายามเกินครึ่งหนึ่งอ่ะไม่เคยลงน้ำทะเลอ่าวใหญ่แต่ตอนนี้เด็กก่อพยามแทบจะทุกคนเนี่ยลงไปเล่นกับคลื่นที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายเขากลัวแล้วก็สามารถไปคว้าแชมป์ที่อื่น
3: ผมเคยไปแข่งที่เขาหลักฮะได้ที่4มาแข่งที่เกาะเนี่ยแหละฮะได้ที่3แล้วก็ครั้งล่าสุดไปแข่งที่หัวหินครับได้ที่2อยากไปต่างประเทศครับอยากไปแข่งผมก็อยากเป็นทีมชาติแต่ว่าหนทางมันก็ยากเหนื่อยแต่ว่าผมตั้งฝันไว้แล้วผมต้องไปให้ถึงครับ
0: ทะเลเกาะพยามเวลานี้เป็นทั้งความฝันของเด็กๆค่ะแล้วก็เป็นหมุดหมายสำคัญของนักท่องเที่ยวที่เน้นไปเที่ยวแบบความสงบอยากสัมผัสคลื่นลมใกล้ชิดธรรมชาติแบบไม่ถูกแต่งแต้มนะคะข้อมูลพบว่าคนที่มาเที่ยวมักเดินทางเข้าพักครั้งละหลายๆวันค่ะการสำรวจผ่านแบบสอบถามกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติบนเกาะพยามผู้ทำแบบสำรวจก็คือศูนย์สร้างจิตสำนึกนิเวศวิทยาสำรวจในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่เองนะคะพบว่านักท่องเที่ยวใช้เวลาเข้าพักบนเกาะพยามเฉลี่ยแล้ว39วันค่ะนักท่องเที่ยวบางคนอยู่ยาวกว่านั้นยาว150วันต่อครั้งนะคะโดยพวกเขาบอกว่าชอบธรรมชาติที่สมบูรณ์ของเกาะพยามความเป็นมิตรของผู้คนบนเกาะชอบความเงียบอากาศที่ดีไม่มีมลพิษและค่าใช้จ่ายไม่แพงค่ะเมื่อสอบถามถึงความกังวลต่อโครงการพัฒนาต่างๆรอบๆเกาะนะคะคำตอบจากนักท่องเที่ยวพบว่ากว่า 99% ค่ะคุณผู้ชมไม่เห็นด้วยหากมีการสร้างท่าเรือน้ำลึกนะคะ 96.5% บอกกังวลผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่น่าตกใจมากกว่านั้น 75.5% บอกว่าถ้ามีโครงการแบบนี้จะไม่กลับมาอีกค่ะมีแค่ 3% เองนะคะที่บอกว่าถ้ามีโครงการอาจจะกลับมาได้นะคะก็พยายามได้รับการคัดเลือกให้ติด1ใน30ของพื้นที่Thailand Good Travel ค่ะโดยกรมการท่องเที่ยวและศูนย์ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวยั่งยืนมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะยกย่องให้เป็นพื้นที่ต้นแบบด้านการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนโดดเด่นด้วยวิถีชุมชนที่เรียบง่ายท่ามกลางธรรมชาติที่สมบูรณ์และคงเอกลักษณ์เดิมไว้อย่างชัดเจนค่ะการเดินหน้าโครงการแลนด์บริดจ์ของรัฐบาลตอนนี้จึงสร้างความกังวลใจให้กับทั้งผู้ประกอบการและนักกีฬาเซิร์ฟที่นั่นค่ะ
4: สถานที่แลนด์บริดจ์ก็คือมันประจันหน้ากันเลยแล้วก็ด้วยอาณาเขตของเขาที่ในการก่อสร้างใช่ไหมคะเขาสัมปทานแล้วเนี่ยกินเนื้อที่กว้างมากในการถมทะเล 6,000 กว่าไร่แล้วเกาะพยามเนี่ย

0: แค่เขาเริ่มขุดลอกร่องน้ำเนี่ยหาดทรายตรงนี้ก็จะหายไปนะคะล่นไปไกลมากเลยล่ะ
1: ก็ไม่อยากให้ตรงนี้แบบสูญเสียความเป็นธรรมชาติของตรงนี้ไปเลยเพราะว่ามันสวยมันสวยมากจริง
0: ๆเราหนีความเจริญมาเพื่อเรามาหาธรรมชาติแต่อนาคตเราก็จะไม่เหลือธรรมชาติอีกต่อไปนะคะ
2: อยากจะให้รัฐบาลคิดถึงหัวอกของคนในพื้นที่คิดถึงหัวอกของสัตว์ต่างๆคิดถึงหัวอกของธรรมชาติคิดถึงหัวอกเด็กๆที่นี่
3: ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วคลื่นอาจจะไม่มีให้เล่นต่อครับผมก็น่าจะไม่ได้เล่นต่อเพราะว่าคลื่นไม่มี
4: จากนี้คงต้องจับตาดูนะคะว่าคณะกรรมการศึกษาโครงการแลนบริดจ์จะฟังเสียงของคนเกาะพยามและนักท่องเที่ยวที่นั่นแค่ไหนคุณเจษฎาคุณวิสาคะคงหวังว่าให้ความฝันของเด็กๆยังคงเดินต่อได้ค่ะ
5: ขอบคุณคุณวิภาพรค่ะ
6: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับปรากฏว่ามีสว.คนหนึ่งของฟิลิปปินส์นะครับเขาถูก ICC หรือว่าศาลอาญาระหว่างประเทศออกหมายจับฐานก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชนนะครับในยุคที่เขาร่วมกับดูเตเต้ในการปราบปรามยาเสพติดครับปรากฏว่าเขาไปซ่อนตัวอยู่ในอาคารวุฒิสภาของฟิลิปปินส์นานเกือบ3วันนะครับหลังจากนั้นก็มีเสียงปืนดังขึ้นจนล่าสุดเนี่ยมีรายงานว่าเขาหลบหนีออกจากอาคารแห่งนั้นแล้วครับ
7: นาง NBI at nang CIDG ang pupunta dito para akong arestuhin
6: โรนันเดลาโรซาครับวุฒิสมาชิกฟิลิปปินส์ออกมาร้องขอให้ประชาชนช่วยกันขัดขวางเจ้าหน้าที่นะครับไม่ให้เข้ามาจับกลุ่มตัวเขาแล้วก็ส่งตัวไปยังศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ที่กรุงเฮกของเนเธอร์แลนด์หลังจากเดลาโรซาครับถูก ICC ออกหมายจับฐานก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาตินะครับท่านผู้ชมครับภาพนี้เนี่ยถูกเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ไม่นานนะครับก่อนที่จะมีเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดในอาคารวุฒิสภาในช่วงค่ำวันนี้ครับส่งผลให้เกิดความโกลาหลโดยเฉพาะในหมู่เจ้าหน้าที่และสื่อมวลชนนะครับจนถึงตอนนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าฝ่ายใดเปิดฉากยิงหรือมีการยิงปะทะกันระหว่างกลุ่มบุคคลใดบ้างโดยตำรวจเนี่ยบอกว่ายังคงเดินหน้าสอบสวนและได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยเอาไว้แล้ว1คนครับขณะที่เดลาโรซาครับถูกพาตัวไปยังส่วนอื่นของอาคารวุฒิสภาระหว่างเกิดเหตุหลังจากกบดานอยู่ในอาคารแห่งนี้ต่อเนื่องเป็นวันที่3นับตั้งแต่ที่วิ่งหนีการจับกุมของเจ้าหน้าที่เมื่อวันจันทร์แล้วก็ขอให้วุฒิสภาให้การคุ้มครองนะครับด้านอลันปีเตอร์กาเยตาโนประธานวุฒิสภาของฟิลิปปินส์บอกว่าเดลาโรซาครับไม่อยู่ในอาคารวุฒิสภาแล้วมีรายงานนะครับว่าเขาหลบหนีออกไปเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาครับแม้ว่าอาคารนี้จะอยู่ภายใต้การปิดล้อมอย่างเข้มงวดซึ่งกาเยตาโนบอกว่าได้รับข้อความจากภรรยาของเดลาโรซานะครับซึ่งขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ไม่ได้ระบุว่าสามีนั้นหนีไปอยู่ที่ไหนครับขณะที่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากนโยบายสงครามยาเสพติดในสมัยดูเตเต้อดีตประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เดินทางมาชุมนุมที่ด้านหน้าอาคารวุฒิสภาในวันนี้นะครับแล้วก็แสดงความผิดหวังที่เดลาโรซาซึ่งเป็นอดีตผู้บัญชาการตำรวจฟิลิปปินส์ในช่วงสงครามยาเสพติดยังคงไม่ถูกจับกุมแล้วก็หลบหนีไปได้ครับ
5: ทั่วโลกกำลังจับตามองความเคลื่อนไหวของ2ผู้นำโลกอย่างใกล้ชิดนะคะโดนัลด์ทรัมป์และสีจิ้นผิงค่ะซึ่งทรัมป์ก็ใช้เวลาหารือกับสีจิ้นผิงนานกว่า2ชั่วโมงคุยกันในหลายประเด็นด้วยกันนะคะมีการหยิบยกเรื่องไต้หวันมาคุยการพบหารือที่กรุงปักกิ่งวันแรกของคู่นี้ใครถือไพ่เหนือกว่ากันติดตามในหน้าต่างโลกกับคุณทิพย์ตะวันค่ะ Success.

ภารกิจวันแรกของโดนัลด์ทรัมป์ในการเยือนจีนครั้งแรกในรอบ9ปีนั่นเอี้ยตั้งแต่ช่วงเช้าคุณผู้ชมซึ่งเริ่มด้วยการต้อนรับอย่างอบอุ่นนะคะแต่ว่าผู้นำ2มหาอำนาจโลกที่ปกติแล้วก็ฟาดฟันกันในหลายเรื่องดูจะเป็นมิตรกันได้ขนาดไหนไปชมภาพกันดีกว่าค่ะเนี่ยค่ะสีจิ้นผิงนะคะออกมาต้อนรับทรัมป์ด้านหน้ามหาศาลาประชาชนค่ะโดยทั้งคู่จับมือพูดคุยกันนานถึง14วินาทีคุณผู้ชมไม่รู้ว่าคุยเรื่องอะไรกันด้วยนะคะแต่ก็ดูยิ้มแย้มกันดีทีเดียวค่ะการต้อนรับเนี่ยจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ตามธรรมเนียมนะคะแต่กิจกรรมที่เขาบอกว่าเรียกรอยยิ้มของผู้นำทั้งสองคนหนีไม่พ้นนี่ค่ะเด็กๆ เขาโบกธงชาติจีนแล้วก็สหรัฐพร้อมด้วยดอกไม้ซึ่งสร้างความประทับ

0: ใจให้กับทรัมป์มากเป็นพิเศษนะคะโดยทรัมป์ถึงกับออกปากชมแล้วก็บอกด้วยว่าไม่เคยได้เห็นแบบนี้มาก่อนค่ะบรรยากาศกระหนุงกระหนิงเกิดขึ้นก่อนหน้าการประชุมแบบเต็มคณะนะคะโดยทั้งสองฝ่ายคุยกันอยู่ถึง2ชั่วโมงครึ่งนานกว่าที่หลายคนคาดการเอาไว้ค่ะซึ่งจุดที่น่าสนใจเนี่ยต้องเริ่มฟังตั้งแต่สุนทรพจน์เปิดการประชุมของผู้นำสหรัฐค่ะ
1: People don't know whenever we had a problem we worked it out very quickly and we're going to have a fantastic future togetherSuch respect for China, the job you've done. You're a great leader. I say it to everybody, you're a great leader. Sometimes people don't like me saying it, but I say it anyway because it's true.
0: คุณผู้ชมไม่รู้จะเอาใจผู้นำจีนมากกว่านี้ได้ยังไงแล้วนะคะเพราะว่าทรัมป์นี่หยอดคำหวานให้ได้ยินอยู่เป็นระยะระยะและยืนยันด้วยว่าความสัมพันธ์กับจีนจะดีขึ้นมากกว่าครั้งไหนๆค่ะขณะที่ผู้นำจีนถึงกับหยิบเอาคำศัพท์ทางรัฐศาสตร์อย่างกับดักตูซิริดิสมาใช้เตือนผู้นำสหรัฐนะคะว่าทั้งสองประเทศควรเป็นพันธมิตรกันค่ะซึ่งสหรัฐไม่ต้องกังวลถึงการผงาดขึ้นของจีนจนมองว่าจีนเป็นศัตรูและขัดแย้งกันแต่ควรที่จะร่วมมือกันและมองผลประโยชน์ที่มีร่วมกันอยู่เหนือความแตกต่างค่ะทรัมป์อยากได้อะไรจากการเยือนจีนในครั้งนี้รายชื่อผู้ร่วมคณะค่ะอาจจะพอบอกคุณผู้ชมได้บ้างอยู่แล้วนะคะการเยือนในระดับผู้นำในลักษณะแบบนี้คุณผู้ชมตามปกติแล้วจะมีผู้ติดตามในเยอะอยู่แล้วรัฐมนตรีต่างประเทศต้องมาแน่ๆค่ะแต่น่าสนใจตรงที่มาร์โกรูบิโอนะคะถูกมองว่าเป็นคนที่มีแนวคิดต่อต้านจีนถูกจีนคว่ำบาตรจากการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องซินเจียงและฮ่องกงรวมไปถึงยังสนับสนุนไต้หวันแบบเต็มตัวด้วยขณะที่การเยือนครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่สมัยของริชาร์ดนิกสันปี1972ค่ะที่รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐเยือนจีนพร้อมกับประธานาธิบดีจุดนี้สะท้อนถึงความพยายามยกระดับการสื่อสารทางทหารระหว่าง2มหาอำนาจโลกหรือไม่นะคะเพราะว่าทรัมป์คุยเรื่องของความมั่นคงกับสีในหลายเรื่องทั้งเรื่องของตะวันออกกลางสงครามยูเครนเกาหลีเหนือนิวเคลียร์หรือแม้แต่ไต้หวันส่วนอีกคนนึงน่าสนใจเอริกทรัมป์ค่ะลูกชายของผู้นำสหรัฐที่ตอนนี้นั่งเก้าที่รองประธานบริหารทรัมป์ Organization มาร่วมทริปด้วยค่ะแทบจะเรียกได้ว่าคนที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจครึ่งโลกคุณผู้ชมรวมตัวกันอยู่ที่บันไดหน้ามหาศาลาประชาชนเมื่อเช้านี้นะคะหลังจากทรัมป์ขนเอาผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทชั้นนำระดับโลกมากกว่า10คนมาร่วมคณะและจะตามมาอีกมากกว่านี้ด้วยผู้นำจีนได้พูดคุยกับบรรดา CEO เหล่านี้ค่ะโดยประกาศว่าจีนจะเปิดประตูให้กว้างขึ้นนะคะเพื่อต้อนรับธุรกิจอเมริกันและบริษัทเหล่านี้จะมีโอกาสที่เพิ่มมากขึ้นในประเทศนี้ซึ่งสีย้ำนะคะว่าบริษัทอเมริกันมีส่วนสำคัญมากต่อการเจริญเติบโตของจีนที่ทั้งสองฝ่ายก็ได้ประโยชน์และจีนยินดีค่ะที่สหรัฐก็ยกระดับความร่วมมือกับจีนด้วยค่ะท่าทีเปิดกว้างของสีถือเป็นการตอบรับข้อเรียกร้องของทรัมป์นะคะท่ามกลางความหวังว่าทั้งสองประเทศจะปิดดีลอะไรใหม่ๆกันได้เพิ่มหรือเปล่าและอะไรเป็นจุดที่น่าสนใจคุณผู้ชมดูรายชื่อชุดนี้นะคะเป็นรายชื่อของผู้บริหารบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ร่วมคณะบางส่วนมีทั้งอีลอนมัสก์นะคะเจ้าของ SpaceX และ Tesla ทิมคุกจาก Appleเจนเซนหวงจาก Nvidia ขาประจำเยือนจีนทั้งนั้นค่ะนอกจากนี้ยังมี CEO จากอีกหลายบริษัทอย่างเช่น Boeing คาดว่ามาคุยในเรื่องของการขายเครื่องบินขณะที่ถ้าเราไปจำแนกดูกันจริงๆแล้วกลุ่มธุรกิจที่ได้รับเชิญในครั้งนี้เนี่ยจะมีทั้งธุรกิจIT นะคะเทคโนโลยีเรื่องของ AI บริษัทด้านอุตสาหกรรมกลาโหมธุรกิจภาคการเงินการลงทุนอย่าง Blackstone ก็มีGoldman Sachs Visa Mastercard หรือแม้แต่ Cargill ค่ะเป็นบริษัทด้านอาหารค่ะการค้าถือเป็นวาระใหญ่ที่สุดวาระหนึ่งของการเยือนจีนในครั้งนี้นะคะซึ่งทรัมป์ต้องการให้จีนซื้อสินค้าอเมริกันเพิ่มมากขึ้นหลังจากการใช้ไม้แข็งอย่างกำแพงภาษีไม่ค่อยได้ผลสักเท่าไหร่ค่ะก็เลยเปลี่ยนมาเอาใจจีนแทนนะคะซึ่งเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนนี่แหละค่ะคือแต้มต่อรองชั้นดีของจีนนอกเหนือไปจากแร่แร่เอิร์ธนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคะแนนนิยมของทรัมป์เนี่ยลดต่ำลงเรื่อยๆรวมทั้งในประเด็นด้านเศรษฐกิจที่เดิมเคยเป็นจุดแข็งของทรัมป์แต่ตอนนี้เขาบอกว่าชาวอเมริกันให้คะแนนผลงานทรัมป์ต่ำกว่าสมัยของโจไบเดนซะอีกค่ะ ผลสำรวจล่าสุดจาก CNN เขาบอกนะคะว่าชาวอเมริกัน 77% มองว่านโยบายของทรัมป์ทำให้ค่าครองชีพพุ่งสูงขณะที่2ใน3บอกว่านโยบายเหล่านี้ค่ะทำให้สภาพเศรษฐกิจของประเทศย่ำแย่ลงถ้าถามลึกลงมามากกว่านี้อีกว่านโยบายไหนล่ะของทรัมป์เนี่ยที่เป็นปัญหาเรื่องใหญ่ที่สุดคุณผู้ชมนั่นก็คือสงครามอิหร่านนะคะผู้ตอบแบบสำรวจมากถึง 75% หรือว่า3ใน4บอกว่าสงครามครั้งนี้เนี่ยกระทบเงินในกระเป๋ามากทีเดียวขณะที่ 65% นะมองว่าปัญหามาจากเรื่องของกำแพงภาษีและเกือบครึ่งชี้ไปที่เรื่องของการใช้เทคโนโลยี AI ที่เพิ่มมากขึ้นค่ะส่วนผู้ตอบแบบสำรวจกว่า1ใน3เนี่ยเขาโทษไปที่เรื่องของความผันผวนของตลาดหุ้นนะคะซึ่งถ้ามองกันจริงๆแล้วเนี่ยความผันผวนดังกล่าวก็เป็นผลมาจากนโยบายของทรัมป์เองด้วยดังนั้นถ้าทรัมป์จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจในประเทศและถ้าแก้ไม่ได้หรือแก้แล้วไม่เป็นที่น่าพอใจการจะดึงคะแนนนิยมให้กลับมาเหมือนเดิมหรือว่าเพิ่มมากขึ้นน่าจะทำได้ยากค่ะประเมินสถานการณ์ในตอนนี้ดูเหมือนจีนจะถือไพ่เหนือกว่าสหรัฐในหลายเรื่องนะคะแต่เรื่องที่สำคัญที่สุดที่จีนให้น้ำหนักและทำให้สหรัฐมีไพ่ใบเด็ดนี้เอาไว้ต่อรองจีนนั่นก็คือเรื่องของไต้หวันนะคะคุณผู้ชมวันนี้ผู้นำจีนย้ำเรื่องของไต้หวันอีกครั้งค่ะหลังจากการพูดคุยกับทรัมป์ในทุกๆครั้งต้องมีเรื่องนี้รวมอยู่ด้วยนะคะโดยผู้นำจีนระบุเขาว่าประเด็นไต้หวันเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในความสัมพันธ์จีนสหรัฐพร้อมทั้งเตือนนะคะว่าถ้าจัดการเรื่องไต้หวันได้ไม่ดีหรือว่าผิดพลาดเนี่ยจีนและสหรัฐอาจจะต้องปะทะกันค่ะหรืออาจจะถึงขั้นกลายเป็นความขัดแย้งได้ซึ่งนี่จะผลักให้ความสัมพันธ์ทั้งหมดของทั้งสองประเทศตกอยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายมากๆค่ะแถลงการล่าสุดของทำเนียบขาวไม่ได้แตะเรื่องของไต้หวันนะคะแต่บอกแค่ว่าผู้นำสหรัฐแล้วก็จีนเห็นชอบร่วมกันว่าอิหร่านต้องไม่มีอาวุธนิวเคลียร์และต้องเปิดช่องแคบฮอร์มุซให้ลำเลียงพลังงานได้อย่างเสรีซึ่งก็ไม่ได้ดูพิเศษอะไรจากท่าทีเดิมๆดังนั้นผู้นำทั้งสองคนค่ะจะเก็บเรื่องนี้เอาไปคุยกันต่อในวันพรุ่งนี้แบบส่วนตัวสักหน่อยหรือเปล่าต้องรอติดตามชมกันต่อในวันพรุ่งนี้ค่ะ
2: ขอบคุณคุณทิพย์ตะวันค่ะ
3: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับคืนนี้มีทั้งพื้นที่ที่ฝนจะตกเพิ่มแล้วก็พื้นที่ที่ฝนจะตกหนักนะครับติดตามเพิ่มเติมกับคุณธนวันมิลินทสูตรครับ

วัสดีค่ะวันนี้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้นและเริ่มที่จะมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยนะคะโดยเฉพาะทางด้านฝั่งตะวันตกค่ะนั่นก็เป็นเพราะว่ากระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดเข้ามาปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยเริ่มที่จะมีกำลังแรงขึ้นแล้วนะคะแล้วก็มีแนวโน้มค่ะว่าจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากขึ้นได้โดยเฉพาะตามบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและในพื้นที่ลุ่มค่ะซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ออกประกาศแจ้งเตือนด้วยนะคะเตือนประชาชนให้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันนี้ไปจนถึงวันจันทร์หน้าค่ะโดยผลกระทบนั้นจะเริ่มรุนแรงขึ้นตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนกระทั่งถึงวันจันทร์นะคะแต่ว่าเริ่มต้นเรามาดูจังหวัดที่จะได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักในคืนนี้กันก่อนค่ะเริ่มจากบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะคะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์กำแพงเพชรและตากค่ะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะที่จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีนครพนมชัยภูมิและที่นครราชสีมาต่อกันที่ภาคกลางนะคะที่จังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะปิดท้ายภาคใต้นะคะที่จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและก็สตูลค่ะส่วนในวันพรุ่งนี้นะคะจะมีพื้นที่เสี่ยงสูงจากฝนที่ตกหนักมากด้วยนะคะพื้นที่ภาคเหนือที่จังหวัดตากภาคกลางที่จังหวัดกาญจนบุรีและปิดท้ายภาคใต้ที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะส่วนพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักที่เบากว่านะคะก็คือพื้นที่ภาคเหนือที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะภาคอีสานที่จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิมุกดาหารอำนาจเจริญศรีสะเกษและก็ที่อุบลราชธานีตามมาด้วยภาคกลางที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีและราชบุรีภาคตะวันออกที่จังหวัดระยองจันทบุรีและก็ตราดค่ะปิดท้ายภาคใต้นะคะที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสตรังสตูลระนองพังงาภูเก็ตและที่กระบี่ค่ะฝากข้อแนะนำถึงเกษตรกรนะคะควรเสริมความแข็งแรงให้กับไม้ผลและก็เตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรรวมทั้งสัตว์เลี้ยงนะคะนอกจากนี้จะต้องเตรียมแผนเคลื่อนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงกันไปด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชาในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพซึ่งตรงกับวันที่14พฤษภาคม2569พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชากรุงพนมเปญในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาทหม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงทรงพระเกษมสำราญและในช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองนี้ยังได้นำมาซึ่งความรู้สึกโล่งใจรวมทั้งพลังกำลังใจที่เราต่างได้ทราบถึงความสำเร็จคืบหน้าในการถวายการรักษาพระอาการของฝ่าพระบาทที่ได้ผลเป็นอย่างดีหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลให้ฝ่าพระบาททรงหายจากพระอาการประชวรอย่างสมบูรณ์ในเร็ววันและขอทรงเป็นดั่งประทีปแห่งความหวังและแรงบันดาลใจแก่ราชอาณาจักรและประชาชนกัมพูชาสืบต่อไปชั่วกาลนานพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในวันนี้ดังนี้เวลา 14:32 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์เขตราชเทวีทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ประจำปี2569ที่ประชุมมีวาระต่างๆเช่นการดำเนินงานของสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ความคืบหน้าของการให้บริการผู้ป่วยและจำนวนบุคลากรของโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ความคืบหน้าของอนุกรรมการฝ่ายป้องกันโรคไตเรื้อรังความคืบหน้าของอนุกรรมการฝ่ายวิชาการและฝึกอบรมการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีพุทธศักราช2569และการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์จัดตั้งขึ้นเนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงรับเป็นประธานมูลนิธิโดยมีการดำเนินงานโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์เป็นองค์กรที่ไม่มุ่งหวังผลกำไรจากการดำเนินงานหากมุ่งมั่นดำเนินงานดูแลคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนชาวไทยเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี2555ถึงปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคไตที่ให้บริการตรวจคัดกรองและดูแลรักษาโรคไตอย่างครบวงจรรวมทั้งโรคที่เกี่ยวข้องเช่นโรคเบาหวานโรคหัวใจและโรคความดันโลหิตสูงเวลา 17:29 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายมนต์สิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำข้าราชการและเกษตรกรชาวสวนผลไม้จังหวัดจันทบุรีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลผลิตทางการเกษตรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงงานทางด้านสัตวแพทย์

โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเวลา 9:06 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปยังศูนย์ศัลยกรรมและการผ่าตัดผ่านกล้องชั้น2โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรส่งงานทางด้านสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์เพื่อทำหมันและผ่าตัดเนื้องอกให้กับสุนัขทรงเลี้ยงในพระองค์ชื่อคุณสุขสันต์สายพันธุ์อลาสกันมาลาเมลเพศผู้อายุ4ปี7เดือนและทำหมันให้กับคุณเอมอนสุนัขทรงเลี้ยงในพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์สายพันธุ์ผสมเพศผู้อายุ5ปี2เดือนซึ่งเดิมเป็นสุนัขไร้ที่พึ่งในพื้นที่จังหวัดตรังและถูกทำร้ายด้วยอาวุธปืนลูกซองจากผู้ไม่ประสงค์ดีจนได้รับบาดเจ็บสาหัสบริเวณใบหน้าและลำคอด้วยพระเมตตาจึงโปรดให้นำคุณเอมอนมารักษาตัวณโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2569และส่งรับเป็นสุนัขทรงเลี้ยงในพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ปัจจุบันมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงสำหรับการส่งงานทางด้านสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์ในวันนี้ได้ส่งงานวิสัญญีสัตวแพทย์เพื่อวางยาสลบรวมถึงคงภาวะการสลบตลอดการผ่าตัดทำหมันและรักษาอาการเจ็บป่วยให้กับคุณสุขสันต์และคุณเอมอนโดยระหว่างการผ่าตัดทรงติดตามสัญญาณชีพพร้อมทั้งทรงประเมินความปลอดภัยของสุนัขทรงเลี้ยงทั้ง2ตัวอย่างใกล้ชิดทั้งนี้การดูแลสุขภาพสัตว์เป็นหนึ่งในพระกรณียกิจสำคัญของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีที่จะช่วยให้มนุษย์และสัตว์อยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัยปัจจุบันสุนัขและแมวเป็นสัตว์ที่มีความใกล้ชิดกับมนุษย์มากที่สุดและเป็นพาหะสำคัญที่ทำให้เกิดการแพร่กระจายของโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งเป็นโรคที่ยังไม่มียารักษาและเป็นอันตรายถึงชีวิตสามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนการทำหมันถือเป็นวิธียับยั้งการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าที่ดีที่สุดทั้งยังช่วยให้สัตว์มีสุขภาพดีลดการเกิดโรคทางระบบสืบพันธุ์และช่วยป้องกันการเป็นสัตว์ลดพฤติกรรมดุร้ายนอกจากนี้การทำหมันให้กับสัตว์ที่มีอายุตั้งแต่4เดือนขึ้นไปหรือเริ่มเป็นสัตว์ครั้งแรกสามารถลดการเกิดเนื้องอกที่เต้านมในสุนัขเพศเมียได้ด้วยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา 10:00 นโรงเรียนเซนฟรานซิสเซเวียคอนแวนต์มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและห้างหุ้นส่วนจำกัดสหพีวีซี1980ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปมาจากวัดในจังหวัดต่างๆประกอบด้วยวัดสังเวชวิสยารามกรุงเทพมหานครวัดสันต้นเปาวัดปางมะกงและวัดปัญญาวุฒารามจังหวัดเชียงใหม่วัดม่อนศรีบุญโยงวัดถ้ำขุมทรัพย์วัดทุ่งซ่านและวัดทุ่งบอนจังหวัดลำปางรวมทั้งวัดคุ้งตะเภาจังหวัดอุตรดิตถ์ที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นบริษัทสหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้งจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือสหพัฒน์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนามาจากวัดในจังหวัดต่างๆประกอบด้วยวัดป่าธรรมโสพลและวัดพุน้อยจังหวัดลพบุรีวัดโบสถ์จังหวัดอ่างทองวัดท่าเรือวัดพิทักษ์เทพาวาสวัดสอนประดิษฐ์วรารามและวัดปราสาทสิทธิ์จังหวัดราชบุรีวัดคลองตาคล้ายจังหวัดนนทบุรีวัดศรีพิมลและวัดป่าสวนสมเด็จพระพุทธาจารย์จังหวัดขอนแก่น
เวลา 17:00 นชมรมลูกเสือชาวบ้านอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปทุมธานีและครอบครัวศาสวัตรพักดีและครอบครัวนาครังสี

0: สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนามาจากวัดในจังหวัดต่างๆประกอบด้วยวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวัดเกาะแก้วประชานุรักษ์วัดราชบูรณะวัดป่าคายวนารามและวัดห้วยดั้งจังหวัดพิษณุโลกวัดพระนอนจักรศรีจังหวัดสิงห์บุรีและวัดแม่ลัวจังหวัดเชียงรายเวลา 19:00 น.บริษัทสหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้งจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือสหพัฒน์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรารวม8รูปเสียงพระสวดพระอภิธรรมในยามค่ำคืนเสมือนการแสดงออกถึงความระลึกนึกถึงและความเคารพต่อผู้จากไปเป็นการส่งวิญญาณให้ไปสู่สุคติด้วยแรงแห่งบุญกุศลของเจ้าภาพและผู้มาร่วมพิธีขณะเดียวกันยังเป็นการช่วยเตือนให้ผู้ฟังได้ระลึกถึงความไม่เที่ยงของชีวิตตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าสรรพสิ่งทั้งหลายล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปไม่มีใครหลีกพ้นได้และตลอดทั้งวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่จังหวัดพัทลุงองค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวงจังหวัดปทุมธานีและองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีรายได้ที่มั่นคงสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจบข่าวในพระราชสำนักแล้วช่วงนี้ดิฉันออสินีอมรโมลีสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณคุณออสินีค่ะ
2: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่18พฤษภาคมนะครับทั่วประเทศไทยเนี่ยต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันครับโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือนะครับที่เป็นจุดเสี่ยงจะเกิดเหตุดินถล่มตามมาได้ซึ่งในประเทศไทยครับมีจุดเสี่ยงเหล่านี้กว่า 15,000 หมู่บ้านนะครับและหลายชุมชนเคยเกิดเหตุรุนแรงแล้วก็เกิดความสูญเสียมาแล้วนะครับการย้ายออกจากจุดเสี่ยงเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายครับส่วนการปรับตัวเพื่อเรียนรู้กับภัยพิบัติเรื่องนี้ก็ยังเป็นทางเลือกแล้วก็เพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตนะครับติดตามกับคุณรุ่งโรจน์สมบูรณ์เก่าครับ
3: แจ้งว่ามีดินสไลด์หน้าบ้านไปช่วยดูหน่อยจังหวะที่กำลังเปิดทางน้ำอ่ะหันมาทีนี้ไม่เกินประมาณ10วิเนี่ยลงพุ่มสักพักเขาว่าพระหลวงยุทธก็หายไปในความสูญเสียเนี่ยเป็นจุดที่เริ่มต้นให้หลายๆอย่างเกิดขึ้นที่ชุมชนนี้เหมือนกันต้องทิ้งไว้ลุกขึ้นมาสู
4: ้ปลายปี2567เป็นครั้งแรกที่ชาวบ้านชุมชนดอยแหลมอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ได้รู้จักกับภัยพิบัติที่มีชื่อว่าดินถล่มด้วยตัวเองนะครับเหตุการณ์ในครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิตถึง6คนรวมถึงอดีตพ่อหลวงหรือผู้ใหญ่บ้านศูนย์รวมที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของกลุ่มชาติพันธุ์ลาหูเอาไว้ด้วยกันท่ามกลางความเปราะบางที่ถูกระบุว่าเป็นจุดเสี่ยงเกิดภัยพิบัติซ้ำและข้อจำกัดด้านกฎหมายที่ดินอุทยานนี่เป็นโจทย์ใหญ่ของพ่อหลวงคนใหม่นะครับที่พยายามดึงความร่วมมือของผู้คนเข้าไว้ด้วยกันเพื่อที่จะหาทางออกอยู่ในพื้นที่เสี่ยงนี้ต่อไปให้ได้ติดตามจากรายงานครับ
5: หลังเหตุการณ์ความสูญเสียบนดอยแหลมความตื่นตัวของชุมชนในการรับมือดินถล่มได้เริ่มขึ้นภายใต้การนำของพ่อหลวงคนใหม่เป็นเทคนิคด้านวิศวกรรมที่ชาวบ้านไม่เคยเรียนรู้มาก่อน
4: ถ้ามันอยู่ที่สีส้มเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับดินพื้นที่ยังไงฮะ
3: แค่ถ้าตกต่อเนื่อง110นะใน24ชั่วโมงเริ่มถล่มแต่จะเป็นจุดเล็กๆไปก่อน
4: การจัดการร่วมกันของคนในชุมชนไปด้วยกันได้นะฮะมันต้องทำงานยังไง
3: พื้นที่ที่คนเยอะๆหนาแน่นอย่างเงี้ยก็มีความยากกว่าที่เป็นหลังเดียวๆเนาะเพราะว่าถ้าหลังบนไม่ทำกระทบหลังล่างเงี้ยอย่างยกตรงนี้เลยเมื่อก่อนมีว่าไอ้บ้านหลังนั้นไม่ต่อท่อน้ำมันลงตรงเนี้ยก็ลงแต่บ้านเขาเงี้ยพ่อหลวงช่วยมาช่วยหน่อยผมก็เข้ามาช่วยในความสูญเสียเนี่ยเป็นจุดที่เริ่มต้นให้หลายๆอย่างเกิดขึ้นที่ชุมชนนี้เหมือนกันต้องทิ้งไว้ลุกขึ้นมาสู้แล้วชาว

0: บ้านก็เห็นด้วยกับเรา
1: เกือบ2ปีในที่สุดชาวบ้านก็ได้ที่ดินสร้างบ้านหลังใหม่แต่ยังอยู่ในจุดเสี่ยงดินถล่มและอยู่ในเขตอุทยานที่ได้รับอนุญาตให้อยู่อาศัยและทำมาหากินในที่ดินเดิมแต่ไม่สามารถซื้อขายได
2: ้พอมันเป็นพื้นที่อุทยานนะครับ
0: ครับ
2: การก่อสร้างบ้านที่นี่เนี่ยมันต้องปลูกตามหลักวิศวกรรมตามกฎหมายที่อยู่อาศัยอะไรไหมครับ
0: ระเบียบจริงๆเหมือนยังไม่ออกว่าต้องสร้างอะไรประมาณขนาดไหนนะที่ผ่านมาก็สร้างแบบตามมีตามเกิดเนาะอย่างบ้านครั้งเนี้ยไม่ใช่เฉพาะกันดินสไลด์นะจะเป็นโครงสร้างต้านแผ่นดินไหวด้วยเพราะว่าแถวนี้ก็จะมีใกล้ๆรอยเลื่อนเนาะโครงสร้างก็จะมีปลอกเหล็กที่ถี่แล้วก็ขนาดใหญ่เวลามันโยกเนี่ยมันก็จะไม่เป็นไรแล้วก็ตามหลักควรลงเสาเข็มให้มันลึกแต่ด้วยพื้นที่มันไม่มีเครื่องจักรอะไรเข้าไม่ได้แล้วงบประมาณมันสูงอ่ะก็ใช้วิธีฐานแพสิ่งที่ชุมชนทำได้ทุกวันเนี่ยเป็นภาพเล็กของชุมชนที่เราทำเหมือนทำในกิจวัตรประจำวันฮะที่เราทำตัวเองให้ไม่เสี่ยงอพยพยังไงแต่ท้ายสุดภาพใหญ่อ่ะผมว่าต้องเป็นหน้าที่ของรัฐบาลเนาะที่ต้องมาช่วยหนุนเสริมตรงนี้ฮะเหมือนยังไม่ได้ยกประเด็นเหตุการณ์พวกนี้เป็นวาระที่สำคัญต้นๆของบ้านเราอย่างเงี้ยแล้วยิ่งเดี๋ยวนี้ตามที่เราเห็นตามสื่อคือมันเริ่มทวีคูณความรุนแรงเรื่อยๆผมคิดว่าเป็นหน้าที่ของรัฐครับต้องเห็นความสำคัญตรงนี้อย่างยิ่งมากนะครับ
2: ครับ
1: คุณผู้ชมครับดินถล่มหลายครั้งแทบจะไร้สัญญาณเตือนครับแต่ว่าสร้างความเสียหายได้อย่างมหาศาล The Active ชวนสำรวจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับโดยพบว่าตอนนี้คนไทยกำลังเผชิญกับภัยที่มากขึ้นรุนแรงมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับโดยกรมทรัพยากรธรณีครับได้สำรวจพบว่ามีถึง54จังหวัด 15,080 หมู่บ้านนะครับที่กำลังเผชิญกับภัยเงียบในระดับปานกลางไปจนถึงรุนแรงมากโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือและภาคใต้คิดเป็น 26% ของประเทศครับขณะที่ธรรมชาติของดินถล่มนะครับมักจะเกิดซ้ำในพื้นที่ที่เคยถล่มมาแล้วในช่วงปี2562ถึง2567เกิดดินถล่มใน49จังหวัด142อำเภอ281ตำบล604หมู่บ้านโดยจังหวัดที่เกิดเหตุมากที่สุดครับได้แก่จังหวัดเชียงราย180ครั้งจังหวัดยะลา142ครั้งและจังหวัดนครศรีธรรมราช68ครั้งด้วยกันจากข้อสังเกตของรองศาสตราจารย์สุทธิศักดิ์สรลำผู้เชี่ยวชาญด้านดินถล่มกล่าวถึงการรับมือดินถล่มด้วยการหนีเพียงอย่างเดียวไม่ใช่ทางออกที่ยั่งยืนนะครับและมีความจำเป็นที่จะต้องสร้างโครงสร้างทางวิศวกรรมเพื่อชะลอมวลดินและหินทว่ากลับติดขัดข้อจำกัดทางกฎหมายของไทยเราจึงยังไม่มีกฎหมายที่บูรณาการแนวคิดวิศวกรรมเข้ากับการอนุรักษ์ได้อย่างลงตัว
3: ถ้าปลดล็อกตรงนี้ได้มันจะเกิดการไปป้องกันอย่างถูกต้องภายใต้การควบคุมหน่วยงานที่ต้องมาดูเรื่องนี้เนี่ยควรจะต้องเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคือเป็นคนที่จะต้องรักษานะในขณะเดียวกันผมก็อยากจะบอกว่าเวลาดินถล่มน้ำป่าไหลหลากเนี่ยผลกระทบของดินถล่มน้ำป่าไหลหลากก็มีผลต่อระบบนิเวศเหมือนกันดังนั้นก็เลยอยากให้มองว่าการทำโครงสร้างทางวิศวกรรมนะฮะที่ผสมผสานเข้าไปในระบบสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันคือการช่วยป้องกันผลกระทบจากภัยพิบัติต่อสภาพแวดล้อมด้วยแล้วก็ได้ประโยชน์ในเรื่องของการป้องกันชีวิตคนด้วยในเวลาเดียวกัน
1: กฎหมายเฉพาะทางด้านการป้องกันภัยพิบัติทางธรณีวิทยาที่ถูกออกแบบมาเพื่อรักษาสมดุลระหว่างชีวิตมนุษย์และสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกับญี่ปุ่นฮ่องกงยังเป็นข้อเสนอเพื่อลดความสูญเสียโดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ที่ชีวิตพึ่งพาวิถีธรรมชาติเพราะแม้ทางที่ดีที่สุดคือการย้ายชุมชนไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยแต่การหยิบเพียงตัวเลือกเดียวให้พวกเขาไปตั้งรกรากอยู่ในเมืองอาจไม่ต่างจากการผลักให้พวกเขาไปเผชิญอีกหนึ่งความเสี่ยงคือการเปลี่ยนให้พวกเขากลายเป็นคนจนเมืองนั่นเองครับ
4: ติดตามเรื่องราวเหล่านี้เต็มๆนะครับคืนนี้3ทุ่มครึ่งในคนจนเมืองซีซั่น6ครับตอนพ่อหลวงวีลาหูกู้ชีวิตดินถล่มครับ
5: ค่ะคุณผู้ชมคะหลายวันที่ผ่านมาเราติดตามปัญหาที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่ารถ EV นะคะมันไม่ได้มีแค่ข้อร้องเรียนของคนใช้รถกังวลเรื่องของศูนย์บริการการซ่อมแซมหรือว่าสงครามราคาเท่านั้นการรุกตลาดของค่ายรถยนต์ไฟฟ้าเขาใช้กลยุทธ์นำเข้ารถสำเร็จมาทั้งคันเอามาขายแล้วก็ได้สิทธิ ธิประโยชน์มากกว่าการตั้งฐานการผลิตในไทยนะคะนี่แหละค่ะทำให้ทางตัวแทนของ10สมาคมในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยแสดงความกังวลแล้วก็ยื่นข้อเสนอไปยังรัฐบาลอยากให้ช่วยออกมาตรการเพื่อปกป้องผู้ประกอบการไทยค่ะการนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าสำเร็จรูปจากจีนโดยได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี 0% ประกอบกับมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV 3.5 ที่กำลังจะสิ้นสุดลงในปี 2570ทำให้ไม่มีภาระผูกพันในการผลิตชดเชยในประเทศและไม่มีเงินอุดหนุนจากภาครัฐนะคะนั่นอาจจะทำให้ค่ายรถยนต์ตัดสินใจนำเข้ารถยนต์จากจีนแทนการผลิตในประเทศไทยทางสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยร่วมกับอีก9สมาคมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนค่ะร่วมลงนามข้อเสนอเร่งด่วนต่อรัฐบาลเพื่อป้องกันผลกระทบห่วงโซ่การผลิตอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศจากการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้านะคะโดยเสนอให้ปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ไฟฟ้าที่นำเข้าให้สูงขึ้นจากเดิมเนี่ยต่างกันแค่ 8% ค่ะเพื่อจูงใจให้เข้ามาผลิตในประเทศแล้วก็ให้ใช้ระบบลงทุนจริงแลกโควต้านำเข้าปรับสัดส่วน local content ให้มากขึ้นกำหนดให้ผู้ผลิตรถยนต์ต้องซื้อชิ้นส่วนที่ใช้ร่วมกันระหว่างรถ EV กับรถสันดาปโดยเฉพาะชิ้นส่วนมูลค่าสูงค่ะพวกตัวถังที่ผลิตในไทยจึงจะได้รับสิทธิ์ส่วนลดในการลดหย่อนภาษีสรรพสามิตรวมทั้งขอให้ทาง BOIเพิ่มความเข้มงวดนะคะถ้าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขก็ขอให้ถอนบัตรส่งเสริมทันที
4: นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยครับบอกว่าการยื่นข้อเสนอไปยังรัฐบาลในครั้งนี้นะครับไม่ใช่การปิดกั้นรถไฟฟ้าที่นำเข้าแต่ต้องการให้ภาครัฐออกมาตรการให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมในตลาดครับป้องกันบริษัทที่เน้นการนำเข้ารถสำเร็จรูปเอามาขายแต่ไม่ได้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศแล้วก็ย้ำว่าบริษัทที่ลงทุนผลิตรถไฟฟ้าจริงในไทยแล้วก็ใช้ชิ้นส่วนในประเทศจะไม่ได้รับผลกระทบครับ
6: เอาง่ายๆแต่มอเตอร์เชิญที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เห็นผู้ประกอบการที่มีโรงงานในประเทศอยู่แล้วเนี่ยนำเข้ารถไฟฟ้าแล้วแล้วถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนผ่านรถไฟฟ้าเนี่ยเดี๋ยวที่ตั้งโรงงานอยู่แล้วเนี่ยถ้าไม่มีการส่งเสริมหรือไม่มีการถ่ายภาษีสรรพสามิตให้เหมาะสมเนี่ยจะกลับไปนำเข้าหมดนะแล้วประเทศไทยจะเหลืออะไร
7: แล้วนำเข้านี่ไม่ใช่นำเข้าชิ้นส่วนนะพี่นำเข้ารถตั้งคัน
6: นำเข้ารถตั้งคันครับ
5: นายคาโลเช็คคีผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดใหม่ของเคมพาวเวอร์ซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าจากประเทศฟินแลนด์นะคะบอกว่าประเทศไทยกำลังก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในตลาด EV ที่เติบโตเร็วที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยได้รับแรงสนับสนุนจากนโยบายรัฐและการยอมรับของผู้บริโภคที่เพิ่มสูงขึ้นแต่สิ่งที่ต้องเร่งพัฒนาคือความพร้อมในการให้บริการของสถานีชาร์จเพราะว่าหลายเส้นทางในต่างจังหวัดก็ยังไม่มีจุดชาร์จรองรับส่วนสถานีส่วนใหญ่ก็ยังกระจุกตัวอยู่ในหัวเมืองหลักๆค่ะข้อมูลจากสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยถึงสิ้นเดือนมกราคมที่ผ่านมานะคะประเทศไทยมีสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า 4,643 แห่งหัวจ่าย 13,977 จุดทั่วประเทศขณะที่มีรถยนต์ไฟฟ้ามากถึง 1,200,000 คันค่ะ
4: เรื่องการถ่ายทอดบนโลกยังเป็นประเด็นนะครับติดตามในกีฬาค่ำนี้กับคุณวิริยะครับ

สวัสดีครับนับถอยหลังสู่ฟุตบอลโลก2026นะครับแต่ว่าแฟนบอลไทยยังคงต้องลุ้นแบบระทึกเลยครับหลังจากมีกระแสข่าวว่ารัฐบาลเนี่ยเตรียมทุ่มงบซื้อลิขสิทธิ์ให้ชมฟรีแบบเดิมนะครับท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากคนในวงการกีฬาที่มองว่าไม่ใช่เวลาและควรให้ภาคเอกชนเนี่ยเป็นแกนหลักเพื่อเลี่ยงข้อครหาเรื่องนโยบายประชานิยมครับเหลืออีกไม่กี่วันเท่านั้นสำหรับฟุตบอลโลก2026รอบสุดท้ายที่สหรัฐอเมริกาแคนาดาและก็เม็กซิโกเป็นเจ้าภาพร่วมมีการขยายทีมเป็น48ทีมนะครับจะจนถึงขณะนี้ประเทศไทยยังไม่มีความชัดเจนเรื่องของผู้ถือลิขสิทธิ์จนกระทั่งนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลออกมายืนยันว่ารัฐบาลพร้อมจะสนับสนุนเพื่อให้คนไทยได้ดูฟรีกันเช่นเคยประเด็นนี้ก็ถูกตั้งข้อสังเกตอย่างกว้างขวางเลยนะครับโดยเฉพาะจากอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลดร.ชาญวิทย์ผลชีวินรวมถึงเสียงสะท้อนจากแฟนบอลที่มองว่าในยามวิกฤตเศรษฐกิจแบบนี้ครับการใช้เงินภาษีจำนวนมหาศาลอาจไม่เหมาะสมและหากรัฐบาลเลือกทำเพื่อหวังผลประชานิยมก็ต้องตอบสังคมให้ได้ว่าคุ้มค่าจริงหรือไม่ขณะที่มีบาปกงหรือว่าวรเทพมากโพคาคอลัมนิสต์กีฬาชื่อดังมองว่าราคาลิขสิทธิ์ที่คาดว่าสูงถึง 1,300 ล้านบาท

0: ไม่คุ้มเพราะราคาแพงมากพันห้าร้อยล้านพันสามร้อยล้านเนี้ยในขณะที่เวียดนามเพื่อนบ้านเนี่ยแค่ห้าร้อยเองซื้อเพราะนั้นเนี่ยการที่นายกออกพูดว่าคนไทยต้องดูฟรีนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้งบรัฐแต่พยายามไม่ใช้งบรัฐแม้แต่บาทเดียวเนี่ยเป็นที่เรื่องที่ถูกต้องละ
1: บทสรุปของเรื่องนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องของฟุตบอลครับแต่คือบททดสอบการบริหารงบประมาณของรัฐบาลว่าจะเลือกตอบสนองความสุขชั่วคราวด้วยนโยบายประชานิยมหรือเลือกใช้กลไกธุรกิจดึงเอกชนมาร่วมรับผิดชอบเพื่อให้เม็ดเงินของชาติเนี่ยถูกใช้อย่างคุ้มค่าที่สุดนะครับท่ามกลางสายตาของคนไทยทั้งประเทศที่กำลังเฝ้าติดตามเรื่องนี้ครับการโอนเบี้ยเลี้ยงตรงสู่นักกีฬาแม้จะเป็นที่พึงพอใจของนักกีฬาแล้วก็บรรดาผู้ฝึกสอนในกีฬาเยาวชนแห่งชาติที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับแต่ฝ้าของการกีฬาแห่งประเทศไทยยอมรับว่ายังมีขั้นตอนให้แก้ไขพร้อมกับยังไม่แน่ใจว่าจะเดินหน้าหรือว่ายุติเพียงแค่นี้ครับการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เป็น1ใน2มหกรรมกีฬาที่การกีฬาแห่งประเทศไทยนำมาทดลองโอนเบี้ยเลี้ยงตรงส่งถึงมือนักกีฬาซึ่งได้ความพึงพอใจกับนักกีฬาจากทุกจังหวัดกว่า 16,000 คนที่มาแข่งกีฬานะครับเพราะว่าพวกเขาได้รับเงินถึงมือก็สามารถนำมาวางแผนชีวิตตัวเองในช่วงการแข่งขันอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีแบบสบายๆครับ
2: ก่อนมาได้ 4,000 ค่ะแล้วก็มีเบี้ยเลี้ยงแข่งด้วยค่ะใช่ค่ะก็นักกีฬาได้เงินเต็มจำนวนค่ะแล้วก็ไม่ได้มีการหักค่ะถึงถ้าเกิดว่าเงินถึงมือปุ๊บหนูก็สามารถใช้จ่ายวางแผนในการมาแข่งได้ค่ะแล้วก็สามารถใช้เงินแต่ละวันได้ค่ะเพื่อนในทีมก็แฮปปี้ค่ะเพราะว่าได้เงินครบค่ะอยากให้เป็นอย่างนี้ตลอดไปค่ะเพราะว่าหนูคิดว่าถ้าเกิดว่าเราได้เงินเต็มจำนวนนักกีฬาก็จะมีแรงในการที่จะเล่นกีฬามากขึ้นค่ะ
1: แม้ว่ากระแสแล้วก็การตอบรับดีนะครับกับการทดลองจ่ายเบี้ยเลี้ยงโดยตรงแต่ทางการกีฬาแห่งประเทศไทยยอมรับว่าปัญหาก็มีหลายประเด็นแต่ว่าพอชั่งน้ำหนักแล้วครับมุมที่ดีเนี่ยมีมากกว่าอย่างไรก็ตามยังต้องรอการสรุปผลการประเมินหลังจาก2มหกรรมกีฬาจบแล้วว่าจะยุติหรือว่าดำเนินการโอนเบี้ยเลี้ยงตรงต่อนักกีฬาต่อไปครับ
3: ถ้าเวทกันนะครับเรื่องดีนะครับผมให้น้ำหนักเรื่องดีมากกว่านะครับก็คือการที่ถูกตัวถูกต้องรวดเร็วนะครับค่อนข้างที่จะเกิดความพึงพอใจกับนักกีฬาส่วนเรื่องที่ปัญหาเยอะปัญหานี้อาจจะเกิดขึ้นหนึ่งสองสามเรื่องกันอย่างที่บอกว่าเรื่องแอปพลิเคชันมันเริ่มขึ้นใหม่เวทว่าดีกับไม่ดีเนี่ย ก็ยังน้ำหนักยังไปทางที่ดีนะครับแต่ขณะเดียวกันคำพูดของผมก็ไม่ได้หมายถึงว่าตัดสินว่ามันจะไปต่อหรือพอแค่นี้หรือจะทำยังไง
1: นอกจากจะดูผลจากข้อสรุปข้อดีข้อเสียจากการโอนตรงครั้งนี้แล้วครับจะแต่ว่าอีกหนึ่งประเด็นสำคัญก็คือต้องดูนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคนปัจจุบันนะครับก็คือนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลว่าจะให้เดินทางเดินหน้าทำต่อหรือไม่นะครับจากนั้นเราไปต่อกันที่ผลการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นของกีฬาเยาวชนแห่งชาติรอบชิงชนะเลิศในรุ่นเปเปอร์เวทน้ำหนักไม่เกิน42กิโลกรัมหญิงน้องการ์ตูนครับณัฐธิดากันบุรีมุมน้ำเงินนักมวยยอดกตัญญูชกมวยหาเงินเลี้ยงคุณพ่อที่ไม่มีงานทำนะครับแล้วก็หาเงินเรียนหนังสือจ่ายกวาดตากเจอกับบุษบาแก่นตาจากนครพนมคู่นี้น้องการ์ตูนครับโหฟอร์มสุดโหดครับสาดแข้งแล้วก็แทงเข่าชนะน็อกไปในช่วงต้นยกที่2คว้าเหรียญทองกลับบ้านได้สำเร็จนะครับสวยและเก่งจริงครับมาที่อีก1คนสวยอีก1คนนะครับเป็นรุ่นใหญ่ครับไลท์เวทเวทน้ำหนัก 63.5 กิโลกรัมโซเวียแวนเฮิร์กนะครับลูกครึ่งไทยเบลเยียมของเจ้าภาพสุราษฎร์ธานีเลยครับเรียกว่าหน้าสวยแต่ออกอาวุธสุดโหดจริงๆครับเอาชนะน็อกเปรมสุดาธนภาสในยกที่1ประเดิมคว้าเหรียญทองกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งแรกได้สำเร็จครับทีมครั้งเดียวร่วงเลยครับส่วนวันนี้นะครับทีมแชมป์วอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกทีมชายอย่างนครราชสีมาก็ลงแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์สโมสรเอเชีย

0: ครับก็ต้านทานความแข็งแกร่งทีมจากญี่ปุ่นไม่ไหวนะครับก็คือทีมเจเทคโตสติงไอจีนะครับก็แพ้ไป3เซตรวดตกรอบแรกที่ประเทศอินโดนีเซียครับคุณวิสาวเจษดาครับ
1: ขอบคุณคุณวิริยะครับท่านผู้ชมครับตอบโจทย์คืนนี้คุยกันถึงท่าทีของทรัมป์และสีจิ้นผิงจับมือกัน14วิใช่ไหมคุยกันนิดหน่อยในช่วงการพบกันครั้งแรกวิเคราะห์เรื่องนี้กับคุณกรุณาบวกคำศรีครับ
2: ทั้งหมดคือข่าวค่ำคืนนี้ค่ะเราสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: ภาพประวัติศาสตร์โดนัลด์ทรัมป์พบสีจิ้นผิงเปิดเหตุผลมาโก้รูบิโอเยือนจีนได้แม้ชื่ออยู่ในบัญชีมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียทดสอบขีปนาวุธข้ามทวีปซามัดเตรียมประจำการปลายปีนี้ส่งสัญญาณยกระดับยุทธศาสตร์ความมั่นคงน่ากังวลแค่ไหนดาวเทียมตรวจพบก๊าซมีเทนรั่วไหลจากแท่นผลิตก๊าซและน้ำมันในอ่าวไทยมากเป็นอันดับที่5ของโลกทันโลกกับไทย PBS คืนนี้3ทุ่มตรง

0: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ตอบโจทย์นะคะวันนี้คนที่สนใจเรื่องราวต่างประเทศน่าจะติดตามการเยือนปักกิ่งของโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐนะคะซึ่งเป็นการเยือนครั้งแรกในรอบ9ปีคำถามก็คือว่าเราคาดหวังอะไรได้บ้างจากการเยือนครั้งนี้นะคะทั้งเรื่องของสงครามการค้าที่ทรัมป์ประกาศไว้ตั้งแต่2เมษายนปีที่แล้วทั้งเรื่องของสงครามอิหร่านนะซึ่งช่องแคบฮอร์มุซก็ยังไม่สามารถจะคลี่คลายได้เรือสินค้ายังเดินผ่านไม่ได้รวมถึงประเด็นไต้หวันซึ่งเป็นเรื่องที่จีนประกาศว่ายังไงก็ไม่ยอมนะคะวันนี้อยู่ในรายการกับเราเราคุยกันว่าสิ่งที่ทรัมป์จะได้ติดไม้ติดมือกลับบ้านสิ่งที่คนอย่างเราจะได้เห็นก็คือช่องแคบฮอร์มุซจะเปิดหรือเปล่านะคะอยู่ในรายการกับเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิบูลย์พงษ์ภูลประสิทธิ์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และเป็นที่ปรึกษาสมาคมบริการศึกษาในประเทศไทยด้วยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ตกลงมันหยุดโลกไหมอาจารย์แมชนี้เรียกได้ไหมคะเป็นนัดหยุดโลก
1: คือผมคิดว่าเหตุผลหลักๆเนี่ยนะฮะก็คือว่าคนอเมริกันก็รวมทั้งผมคิดว่าแม้กระทั่งคนที่สนิทกับทรัมป์เนี่ยก็ค่อนข้างจะดีใจนะฮะที่ทรัมป์ไปคุยกับชีคร
0: ับ
1: ถ้าลึกๆเนี่ยนะฮะเพราะว่าผมมองว่าที่อเมริกาเนี่ยไม่มีใครกล้าเถียงทรัมป
0: ์
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยทรัมป์ก็ทำอะไรเนี่ย อย่างที่เขาคิดแม้ว่าบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะผิดแต่ว่าก็ไม่มีใครกล้า
0: อาจารย์กำลังจะบอกว่าถ้าจะมีใครสักคนบนโลกใบนี้ที่จะห้ามทรัมป์ปรามทรัมป์หรือขัดทรัมป์ได้ก็จะมีสีจิ้นผิงนั่นแหละ
1: คนหนึ่งใช่ผมเห็นว่าอย่างนั้นผมคิดว่าเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ฮะที่เข้ามาเนี่ยนะผมคิดว่าในใจคนที่ทำงานร่วมกับทรัมป์คนอเมริกันเนี่ยที่ใกล้ชิดเนี่ยก็อาจจะดีใจนิดหนึ่งว่ามันมีหลายๆอย่างที่บางทีทรัมป์อาจจะมาเรียนรู้จากชีว
0: ่
1: าอันที่เขาทำนั้นไม่ถูกต้องยกตัวอย่างอย่างการที่ไปบอมโรงเรียนคนเจ็บหมดอะไรตามเนี่ยนะฮะอะไรก็ตามเหล่านี้ก็ตามเนี่ยมันก็อาจจะมีผลกระทบต่อแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยอันนี้นะฮะที่ทรัมป์บอกว่าเสนอข้อเสนอเนี่ยคือผมมองว่าทรัมป์กำลังมองว่าฉีนี่อาจจะเป็นคนสำคัญคนหนึ่งที่ถ้าเขาสามารถพูดให้ฉีเข้าใจได้เนี่ยอาจจะช่วยเขาในการทำให้การเจรจาสงบศึกระหว่างเขากับอิหร่านเนี่ยเป็นไปได
0: ้ทีนี้9ปีแล้วที่ทรัมป์ไม่ได้มาคือสมัยที่เป็นประธานาธิบดีครั้งแรกเนี่ยมาครั้งล่าสุดคือปี2017แล้วก็ไม่ได้มาจีนอีกเลยเพราะว่าหลังจากนั้นก็ไปทำสงครามการค้ากับจีนแล้วพอขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีก็ตัดสินใจมาอาจารย์คิดว่าทำไม

0: ทำถึงอยากจะมาครั้งนี้เขาอยากได้อะไรจากจีนคะ
1: จริงๆแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่านะฮะอันนี้ทรัมป์ไปจีนนะฮะไม่ใช่ฉีมาที่ทรัมป์น
0: ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นความต้องการของทรัมป์พอสมควรที่ว่าทำไมไปที่จีนผมก็คิดว่าเหตุผลหนึ่งก็คือเรื่องของเพื่อนของบุสเซียนี่ชัดเจนอยู่แล้วนะฮะคือทรัมป์ก็มองว่าฉีเนี่ยเขาซื้อน้ำมันเยอะจากอิหร่านนะฮ
0: ะ
1: แล้วก็ค่อนข้างมีบารมีพอสมควรในแง่นั้นเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เป็นไปถ้าเขาเป็นไปได้เนี่ยเขาก็อยากจะมาขอร้องให้ฉีเนี่ยช่วยเจรจากับอิหร่านในกรณีที่หยุดสงครามครั้งนี้นะนี่ก็เป็นสิ่งที่เขาคาดหวังไว้ตรงนั้นนะในขณะที่ชี้เองเนี่ยก็เห็นว่าได้ไม่ได้ยังไม่รู้หรอกแต่การมาครั้งนี้อย่างน้อยๆเนี่ยมันส่งภาพพจน์ให้เห็นกับโลกว่าตอนนี้จีนเนี่ยไม่ใช่เป็นประเทศที่ด้อยกว่าอเมริกามากไปนะไม่ว่าในแง่เทคโนโลยีหรือในแง่ไหนก็ตามนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ทรัมป์มาครั้งนี้มันก็เป็นบทบาทที่ช่วยเสริมศักยภาพหรือว่าความมีศักดิ์ศรีของจีนพอสมควร
0: คือยกขึ้นมาอยู่ในระดับที่เท่าเทียมกันได้
1: ระดับที่ใกล้เคียงระดับที่ใกล้เคียงกับอเมริกาใช่ไหมฮะหรือว่าอาจจะเรียกว่าเท่ากันแล้วตะชีอาจจะบอกว่าเท่าใกล้เคียงกับอเมริกาเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าเหตุผลที่สำคัญที่เข้ามาตรงนี้เขาก็หวังว่าถ้าเขามีการเจรจากับฉีแล้วก็ผลประโยชน์สอดคล้องกันได้เนี่ยฉีอาจจะช่วยทำให้เขาเนี่ยมีข้อเจรจาที่จะยุติสงครามอันนี้ได้แล้วก็เพราะว่าไอ้การปิดอันนี้กลุ่มเกาะฮอร์มุซเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นผลลัพธ์ผลร้ายกับคนทั่วโลกแต่ที่มันร้ายที่สุดก็คือมันเกิดกระทบกับคนอเมริกัน
0: ค่ะ
1: นะเพราะว่ามันมีปัญหาราคาน้ำมันในอเมริกาสูงขึ้นมากใช่ไหมและที่ทำผมคิดว่าทรัมป์เนี่ยมองปัญหาระหว่างประเทศสัมพันธ์กับกฎหมายก็ปัญหาภายในประเทศของเขานะเขารู้ดีว่าเขาจะต้องเขามีเวลาจำกัดมากตอนนี้นะฮะอันนี้เป็นเหตุผลอีกผลหนึ่งที่ผมคิดว่าทำไมเขาถึงได้ยอมมาหาฉีในตอนนี้เพราะเวลามันจำกัดมากก็คือพูดง่ายๆก็คือว่าอีกประมาณไม่ถึงเดือนพฤศจิกายนนี้มันจะมีการเลือกตั้งกลางเทอมในสหรัฐซึ่งตัวนี้เป็นตัวแปรที่สำคัญมากใช่ไหมแล้วตอนที่ผ่านมาเนี่ยทรัมป์ก็ไม่ได้รับการแอดไวซ์หรือให้ข้อเสนออะไรที่ดีมากจากคนอเมริกันที่ไม่ว่าจะเป็นเก่งขนาดไหนก็ตามก็ด้วยเหตุผลที่ว่าคนเหล่านั้นเองก็รู้ดีว่าทรัมป์เองนั้นค่อนข้างจะดื้อแล้วก็เขาก็ไม่รับฟังความคิดเห็นที่ไม่สอดคล้องกับเขาพูดง่ายๆว่าเขาไม่ฟังคนอื่นแต่การมหาฉีเนี่ยมันอย่างน้อยๆเนี่ยมันระดับค่อนข้างเท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เชื่อว่านักการเมืองอเมริกันที่เป็นลูกน้องทรัมป์หลายคนก็หวังว่าทรัมป์จะไปได้รู้ความจริงจากตรงนี้มากว่าการทำแบบนี้มันจะมีผลดีผลเสียยังไงส่วนทรัมป์จะรับได้ไม่ได้นะเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่อย่างน้อยๆเนี่ยชีอาจจะเปิดช่องว่างให้เห็นว่ามันมีหลายๆอย่างที่ทรัมป์ทำที่คิดว่าถูกแล้วก็ไม่ถูกแต่ความจริงไม่ถูกต้อง
0: แต่จะมีเหตุผลอะไรที่สีจิ้นผิงจะช่วยให้ทรัมป์แก้ปัญหาเรื่องอิหร่านแล้วก็ช่องแคบฮอร์มุซอะไรคือข้อแลกเปลี่ยนเป็นเรื่องไต้หวันหรือเปล่าเพราะว่าวันนี้ตอนเจอกันสิบนาทีแรกที่สื่อมวลชนเข้าไปได้เนี่ยสีจิ้นผิงพูดชัดเจนบอกว่าไต้หวันห้ามแตะแล้วก็เราก็คงจะอยู่กันได้ถ้าไม่แตะเรื่องไต้หวันมีความเป็นไปได้ไหมคะที่สีจิ้นผิงจะยกเรื่องไต้หวันมาเป็นข้อต่อรองว่าถ้าเกิดทำไม่ยุ่งเรื่องไต้หวันฉันจะช่วยเรื่องอิหร่าน
1: ผมไม่อยากใช้คำว่าเป็นข้อต่อรองนะเพราะมันเป็นลักษณะของฝ่ายหนึ่งได้ฝ่ายหนึ่งเสียซึ่งอันนี้อาจจะเป็นยุทธวิธีที่ไม่น่าจะดีนะผมคิดว่าเหตุผลครั้งนี้คราวนี้ชีต้องการให้โลกเห็นว่าจีนนี้ไม่เหมือนเมื่อ10ปีที่แล้วตอนนี้จีนมีศักยภาพพอสมควรที่ถึงขนาดที่อเมริกาสามารถที่จะมาเดินทางมาเพื่อขอให้เขาช่วยในตรงนั้นใช่ไหมฮะแล้วก็ผมก็คิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นผลประโยชน์ของชีด้วยนะฮะที่ทำไมถึงจะต้องช่วยทรัมป์ให้จบตรงนี
0: ้
1: คือบางคนอาจจะบอกว่าโอ้โหจีนมีน้ำมันมากมายมหาศาลของจีนเองนะจีนไม่ต้องเอาน้ำมันจากทางนี้ก็เขาอยู่กับจีนได้แต่มันไม่ใช่แค่นั้นนะฮะเพราะว่าไอ้การที่ปิดช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยมันทำให้ประเทศทั้งหลายโดยเฉพาะยิ่งประเทศในเอเชียนะไม่มีน้ำมันเมื่อไม่มีน้ำมันเนี่ยก็รายได้หรือการเงินมันก็ตกไปแล้วมันก็มีผลกระทบเพราะว่าประเทศเหล่านี้ต้องซื้อสินค้าจากจีนด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นผลในทางอ้อมทำให้ประเทศเหล่านี้มีความยากลำบากในการที่จะซื้อสินค้ากับจีนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นผลประโยชน์ของไต้หวันขอโทษเป็นผลประโยชน์ของจีนโดยตรงที่จะทำให้ไอ้การขัดแย้งพิพาทอันนี้ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยมันจบไปได้ดีพอสมควรมันเป็นผลประโยชน์ร่วมกัน
0: นะ
1: ผมมองเป็นผลประโยชน์ร่วมกันไม่ใช่เป็นประโยชน์เพื่ออเมริกาหรือเพื่อจีนแต่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันตรงนี้มันก็เลยอาจจะเป็นจุดที่ทำให้ฉีคิดว่าการมาเจรจาครั้งนี้เนี่ยมันอาจจะช่วยทำให้มีการมองการ

0: ก้ไขไม่ได้ประกอบกับการที่ว่าอาจจะมีข้อต่อรองในเรื่องของไต้หวันเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นที่มีการยกกันขึ้นมาเนี่ยนะฮะซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าไปถึงไหนผมก็ไม่ได้ฟังวันนี้ว่ามีการคุยไปถึงไหนยังไงแล้วเนี่ยนะแต่ผมคิดว่าชีเนี่ยเข้ามาในแง่ลึกพอสมควรนะฮะคือการช่วยอันนี้มันเป็นการช่วยโลกจีนนะแล้วก็เป็นการช่วยอาจจะไม่ได้ช่วยจีนมากนะเพราะจีนไม่เดือดร้อนมากเท่าไหร่แต่ประเทศในเอเชียรวมถึงประเทศไทยเราด้วยเนี่ยมันเดือดร้อนเพรา
1: ะ
0: ประเทศเหล่านี้เดือดร้อนก็จะมีเงินน้อยลงในการจะซื้อสินค้าจากจีนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทำให้จีนต้องเสียไปผลประโยชน์ไปด้วย
1: วันนี้เขาคุยกันอยู่ประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะก็จะมีแค่2คนรู้กับคณะรู้ว่าเขาคุยอะไรกันแต่ที่มันออกมาเนี่ยคือว่าสีจิ้นผิงที่พูดผ่านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนรวมถึงสื่อของจีนพูดชัดเจนว่าไม่อยากให้ทรัมป์เข้ามายุ่งเรื่องไต้หวันมีโอกาสเป็นไปได้ไหมคะว่าสหรัฐในยุคของทรัมป์จะมองไต้หวันหรือปฏิบัติไต้หวันด้วยท่าทีที่เปลี่ยนไปจากรัฐบาลเดิมของสหรัฐซึ่งปกติเนี่ยจะมองไต้หวันในฐานะพันธมิตรที่ต้องปกป้อง
0: ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมจะแยกระหว่างสหรัฐกับทรัมป์ออกกันนะฮะแน่นอนฮะโมโต้ของสหรัฐนั้นก็คือการปกป้องประชาธิปไตยอยู่แล้วก็เขาเป็นแม่แบบประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนระบบของไต้หวันเนี่ยก็เข้าอย่างที่คุณดาพูดนะฮะก็คือมีการที่เป็นหน้าที่ของประเทศสหรัฐที่จะต้องปกป้องระบบประชาธิปไตยอะไรเป็นต้นนั้นนี่ไม่แน่นอนอยู่แล้วนะฮะแต่ประเด็นของผมคิดก็คือว่าทรัมป์อาจจะมองไม่ใช่แต่เงี้ยงเดียวไม่ได้มองในลักษณะของแง่ผลประโยชน์ตรงนี้นะทรัมป์อาจจะมองในแง่ที่อาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวพอสมควรว่าเขาเอานี้มันเป็นข้อต่อรองได้ไหมมันเป็นคราวนี้เป็นข้อต่อรองได้ไห
1: ม
0: ถ้าสมมติว่ามีการต่อรองแค่นิดหน่อยเนี่ยคือผมกำลังคิดผมอาจจะคิดผิดก็ได้นะผมคิดว่าทรัมป์ไม่แคร์เท่าไหร
1: ่ใน
0: เร
1: ื่อง
0: การที่ชี้จะเอาไต้หวันไปเท่าไหร่คือไม่ได้เอาไปเลยนะแต่ว่าคือความหมายของผมก็คือว่าชิมทรัมป์ไม่ได้มองในแง่ของความเชื่อชูระบบประชาธิปไตยตรงนั้นเป็นหลักเท่าไหร่นะแต่มองในแง่ของผลประโยชน์ของอเมริกามากกว่า
1: ค่ะ
0: ซึ่งอันนี้มันอาจจะไม่ตรงกับโมโต้ของอเมริกาในฐานะที่เป็นแม่แบบของประชาธิปไตยแต่ทรัมป์กลับมองว่ามันมีผลประโยชน์ที่อาจจะไม่สอดคล้องกันตรงนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในความเห็นของทรัมป์เนี่ยถ้ามันมีการต่อรองบางส่วนซึ่งอาจจะต้องสูญเสียความเป็นประชาธิปไตยของไต้หวันไปบ้างผมคิดว่าทรัมป์รับได้ทำรับได้ตรงนั้นนะฮะซึ่งตรงนี้มันก็อาจจะเป็นสิ่งที่ลำบากพอสมควรนะแล้วก็ไต้หวันเองก็รู้ตัวดีว่าเขาอยู่ภายใต้ทรัมป์ตอนนี้เขาไม่ได้รับการปกป้องลักษณะของอุดมการเหมือนกับที่เคยผ่านมาซึ่งเพราะฉะนั้นถ้ามันมีอะไรที่ตกลงได้ในเรื่องของการที่จะทำให้จีนช่วยสหรัฐในแง่ของอิหร่านแต่ตรงนั้นอาจจะกระทบบ้างต่อความเป็นประชาธิปไตยของไต้หวันเนี่ยผมคิดว่าทรัมป์จะยอมรับได้พอสมควรนะตรงนี้ฮะที่มันอาจจะจุดที่ทำให้ไต้หวันลำบากใจพอสมควรเพราะว่ามีความรู้สึกว่าการปกป้องในฐานะที่เป็นแม่แบบของประชาธิปไตยต่อระบบอย่างที่ไต้หวันเนี่ยอาจจะไม่ได้รับการตอบสนองที่ดีจากทรัมป์อย่างที่เคยเป็นมาบ้างนะ
1: ในอดีตมีผู้นำสหรัฐคนไหนบ้างคะอาจารย์ที่ไม่หนักแน่นเรื่องไต้หวัน
0: ผมมองไม่เห็นนะเพราะว่าอันนี้การที่ไต้หวันเป็นประชาธิปไตยแล้วก็นอกไม่เพียงแค่นั้นเนี่ยสหรัฐก็ลงทุนในไต้หวันไปเยอะแยะนะฮะเทคโนโลยีอะไรต่างๆอยู่ในไต้หวันนะฮะแล้วก็คนไต้หวันเองก็เป็นไต้หวันมาเป็นเวลานานแล้วเขาเองก็คิดว่าเขาถูกเติบโตไปในระบบประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองไม่เห็นไม่ว่าจะเป็นรีพับลิกันหรือเดโมแครตที่ผ่านมาเนี่ยนะก็มีความปกป้องไต้หวันอันนี้ถือเป็นหน้าที่ของในระบบประชาธิปไตยอยู่แล้ว
1: คือจะมาจากพรรคไหนเนี่ยทุกคนจะคิดเหมือนกัน
0: ถูกต้องแต่อาจจะมากหน่อยน้อยหน่อยแต่ผมกำลังคิดว่าประเด็นของทรัมป์เนี่ยอาจจะมองเรื่องนี้แยกจากกันผมถึงบอกว่าประเด็นผลประโยชน์ของทรัมป์กับผลประโยชน์ของอเมริกาอาจจะไม่ตรงกันทีเดียวนะใช่ไหมฮะตามหลักแล้วผลประโยชน์ของประธานาธิบดีน่าจะสะท้อนผลประโยชน์ของอเมริกาโดยตรงแต่ผมกำลังมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยทรัมป์อาจจะมีไซด์ไลน์ผลประโยชน์บางอย่างที่มองว่าอย่างยกตัวอย่างง่ายๆก็คือว่าเขาต้องการให้กรณีสงครามอันนี้สิ้นสุดโดยเร็วที่สุด
1: ในอิหร่าน
0: ใช่ไหมในอิหร่านเนี่ยนะฮะช่องแคบคุณเพราะฉะนั้นถ้าจะต้องสูญเสียความเป็นประชาธิปไตยไปบ้างเขาคิดว่าเขารับได้ก็คือไต้หวันเป็นตัวแปรหมายความว่าจีนอาจจะคงไม่ถึงขนาดบุกไต้หวันหรอกฮะแต่ว่าอาจจะมีอะไรก็ตามที่อาจจะมีการผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงดีก็คือพูดง่ายๆว่า
1: ระงับการขายอาวุธให้อะไร
0: ทำนองนี้หรือว่าเป็นไปตามที่ฉีร้องขอบ้างเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมคิดว่าทรัมป์น่าจะรับได้เพราะว่าเขาไม่ได้ในความเห็นผมคิดว่าเขาไม่ได้สนใจในความเป็นในแม่แบบประชาธิปไตยตรงนี้ที่จะเทิดทูนไว้ในลักษณะอย่างนั้นเขามองในผลประโยชน์เฉพาะหน้ามากกว่านะแล้วก็สิ่งที่เขาต้องการตอนนี้ที่ต้องการยินดีฉีเข้ามาเนี่ยก็เพราะว่าเขาต้องการที่จะพูดง่ายๆก็คือว่าให้ฉีช่วยเขาในการที่จะยุติตรงนี้เขาคงต้องคิดว่าฉีมีศักยภาพพอสมควรไม่ฉะนั้นเขาคงไม่มาขนาดนี
1: ้
0: แต่ตรงนั้นเนี่ยมันจะต้องมีผลกระทบเพราะฉีไม่เคยทำอะไรโดยไม่มีผลประโยชน์ของเขาใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะต้องเรียกร้องเรื่องไต้หวันเป็นการตอบแทนเพราะว่าอันนี้จีนพูดมาเป็นเวลานานแล้วนะไม่ว่าจะเป็นฉีไม่ว่าจะเป็นฉีเชื่อมผิงหรือใครกับคนไหนก็ตามว่าไต้หวันต้องกลับมาอยู่ในอ้อมอกของจีนอันนี้เป็นสิ่งซึ่งเป็นที่รู้กันของจีนเมื่อไหร่นั้นเท่านั้นเองเป็นเมื่อไหร่เท่านั้นเองแต่ว่าความมุ่งมั่นตรงนี้เนี่ยมันมีอยู่เหลือเกินตรงนี้
1: เพราะมันน่าสังเกตมากคำแรกๆที่จีนสีจิ้นผิงพูดเนี่ยก็คือเรื่องไต้หวันบอกว่าสหรัฐไม่ควรมายุ่งแล้วก็วันนี้ที่มันมีผลในทางการออกมาจากทำเนียบขาวก็คือว่าอ้างว่าทางจีนเห็นด้วยกับสหรัฐในกรณีที่จะไม่ให้อิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์แล้วก็เห็นด้วยตรงกันที่จะให้ช่องแคบฮอร์มุสเปิดให้เรือสามารถเดินได้อย่างเสรีมันเหมือนกับว่าเรื่องนี้เป็นหัวข้อหลักในการคุยกัน2ชั่วโมงบนโต๊ะเจรจา
0: ผมไม่แน่ใจว่าหัวข้ออื่นเนี่ยมันถูกเปิดเผยหรือเปล่า
1: อ
0: ันนี้ผมไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่าผมคิดว่าเหตุผลหนึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งไม่ใช่เป็นเหตุผลอย่างไรเป็นเหตุผลหนึ่งที่ฉียอมรับตามตรงนี้นอกจากเรื่องการสงบสุขซึ่งไม่ใช่เป็นผลประโยชน์ของอเมริกาอย่างเดียวเป็นผลประโยชน์ของจีนด้วยนะฮะใช่ไหมฮะอย่างที่เราได้คุยกันแล้วผลประโยชน์ของจีนด้วยใช่ไหมมันเป็นผลประโยชน์ร่วมกันด้วยแต่ผมเชื่อว่าจีนมีข้อต่อรองพอสมควรอย่างน้อยในเรื่องของไต้หวันนะฮะอาจจะเริ่มจากเล็กไปหาใหญ่อันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับว่าเขาลึกไปถึงขนาดไหนก็ตามนะฮะแต่ว่าอาจจะมีการพูดถึงอะไรบางอย่างที่อยากให้สหรัฐลดลงในเรื่องของการที่ไปเสนอไต้หวันเช่นอาวุธเป็นต้นนะที่จะมาต่อสู้กับจีนได้อันนี้ผมเดาน
1: ะ
0: ผมเดาว่าผมไม่ได้มีโอกาสเข้าไปผมคิดว่าจีนไม่ทำอะไรฟรีไม่ทำอะไรฟรีนะฮะคือมันต้องมีอะไรที่เป็นผลประโยชน์ตอบแทนด้วยนะเพราะว่าเรื่อง
1: เราต้องส่งน้ำส่งเนื้อด้วยใช่ไหม
0: อันนี้ผมไม่รู้ว่าจะได้ขนาดแต่ต้องยอมรับว่าฉีเมื่อตอนนี้ต่างกับฉีเมื่อ94ที่แล้วหรือ10ปีที่แล้วตอนนี้จีนไม่ใช่เป็นมหาอำนาจกระจอกกระจอกเป็นมหาอำนาจระดับเกือบเท่าสหรัฐอาจจะไม่ใช่ตอนนั้นนะฮะแล้วก็เป็นที่ยอมรับเลยว่าแม้กระทั่งทางภาคตะวันตกเองก็ยอมรับว่าไม่ถ้าไม่มีใครแล้วเนี่ยพูดง่ายๆว่าเขามีจีนแหละที่อาจจะเทียบกับสหรัฐได้ในต่อไปไงนะคุณคิดไหมไม่ว่าทั้งภูมิประเทศทางด้านทรัพยากรหรือทางด้านเทคโนโลยีซึ่งจีนพยายามตามเข้ามา
1: พูดถึงเรื่องเทคโนโลยีอาจารย์เพราะว่าการเยือนจีนของทรัมป์ครั้งนี้ถ้าเราแบ่งเป็น2ก้อนใหญ่ๆก็จะมีเรื่องการเมืองระหว่างประเทศที่มันจะเกี่ยวพันกับสงครามในอิหร่านแล้วก็เรื่องไต้หวันอีกอันนึงก็คือเรื่องการค้าใช่ไหมฮะซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องของ2ประเทศแต่มันลากคนทั้งโลกไปด้วยเพราะว่าประเด็นที่เขาทำสงครามการค้าโดยใช้เครื่องมือก็คือภาษีโจมตีกันเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อพวกเราด้วยแล้วการค้าเนี่ยมันก็เกี่ยวพันกับเรื่องของเทคโนโลยีในอนาคตอย่าง AI อาจารย์มองว่าเท่าที่ดูเนี่ยเขาจะหาทางออกที่สวยงามร่วมกันได้มั้ยคะเพราะว่าช่วงปีหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยสหรัฐก็เจ็บตัวพอสมควรจากมาตรการที่ตัวเองได้ทำขึ้น
0: คือถ้าเป็นประธานาธิบดีคนอื่นเนี่ยผมก็บอกว่าน่าจะพอมีทางร่วมมือกันได้น
1: ะค่ะ
0: แต่เท่าที่ผมพอศึกษาไปเนี่ยทรัมป์เนี่ยเขาจะตัดสินใจด้วยตัวเขาเองและเขาก็จะไม่ฟังรายละเอียดจากใครทั้งสิ้นนะฮะเขาเชื่อว่าเขาถูกเสมออันนี้เป็นสิ่งที่เป็นที่ยอมรับกันในอเมริการูบิโอเนี่ยยังพูดออกมาเลยว่าดีใจที่ทรัมป์มาเจอฉีครั้งนี้เพราะว่าอย่างน้อยๆจะได้มาฟังสิ่งที่คนอื่นเขาคิดกันมานานแต่ไม่มีโอกาสพูดให้ทรัมป์ฟังได้เพราะว่าทรัมป์คงไม่รับฟังจาก
1: ใ
0: ครรับฟังจากฉีฉะนั้นผมก็คิดว่าคือแน่นอนฮะฉีก็ไม่ได้ทำอะไรเพื่อฟรีไม่ได้ทำอะไรเพื่อโลกอย่างเดียวแต่เพื่อฉีด้วยอย่างที่ผมได้บอกแล้วว่าจริงๆถ้าพูดกันแน่ตรงๆแล้วเนี่ยการปิดช่องแคบพอมูสคาวเนี่ยจีนไม่ได้เดือดร้อนมากนะนะถึงแม้จะเดือดร้อนแรงก็ตามแต่ไม่ได้เดือดร้อนมากไปนะเพราะจีนจะผลิตน้ำมันเองได้เยอะเดินไปแล้วนะแต่อย่างที่ผมได้เคยเราคุยกันนอกรอบที่ผมเรียนแล้วว่าเนื่องจากจีนเองเนี่ยขายสินค้าให้กับประเทศทั้งหลายทั่วโลกและประเทศเอเชียด้วย ไอ้การกระทำของตรงนี้ของสหรัฐเนี่ยมันกระทบประเทศในเอเชียเหล่านี้ทำให้ประเทศเหล่านี้ไม่มีเงินพอไม่มีเงินพอที่จะมาซื้อสินค้าของจีนมันก็เลยมากระทบจีนด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คงทราบหลักการค้าของจีนเขาแล้วคนจีนทั่วไปเขาจะค้าขายเก่งเขาจะไม่ขาดทุนใช่ไหมเพราะอันนี้เหตุผลเข้ามาเนี่ยผมก็เชื่อว่ามันเป็นผลประโยชน์ของอาจจะมองว่าเป็นผลประโยชน์ของโลกนะแต่ก็เป็นผลประโยชน์ของจีนด้วยโดยตรงน
1: ะ
0: เพราะว่าถ้าไม่ได้ผลประโยชน์ของจีนเนี่ยจีนคงไม่เข้ามาผมคิดอย่างนั้นนะฮะเพราะอันนี้มันได้ผลประโยชน์ของจีนด้วยโดยตรงปัญหาก็คือว่าตรงเนี้ยสหรัฐยอมรับได้ไหมนะฮะที่อย่างจีนเสนอมาเนี่ยรวมทั้งเรื่องของไต้หวันซึ่งจีนอาจจะขอเป็นข้ออะไรดีฮะข้อตอบแทนในแง่ของบางอย่างอาจจะเช่นแบบว่าอาวุธบางอย่างเนี่ยขอร้องว่าไม่ให้ขายให้ไต้หวันได้ไห
1: ม
0: ประเภทที่แบบอาจจะทำลายจีนได้อย่างนี้เป็นต้นอันนี้ทรัมป์ตอบยังไงผมไม่รู
1: ้
0: ยังไม่มีผมไม่มีข้อมูลนะอันนี้ฮะผมคิดว่าฉีทำกันบ้านมาฮะมาทำกันบ้านมาเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้มาแบบทรัมป์ที่ว่าอาจจะมาแล้วมาเผชิญต่อหน้าแล้วพูดแบบคิดว่าเขามองมาอย่างรอบคอบเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมาเจอกันคราวนี้ผมคิดว่าฉีเขามีเงื่อนไขในใจเขาอยู่แล้วพอสมควรว่าเขาอยากได้อะไรกับคืนแต่นี้เรายังไม่เห็นออกมาเท่านั้นเองนะฮะแต่ผมเชื่อว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่สหรัฐทำกับไต้หวันหากต้องการให้ฉีเขาต้องการทำตรงนี้กับเขา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ตอนนี้เรายังไม่รู้ว่านั้นคืออะไร
1: ค่ะ
0: ครับ
1: แล้วเรื่องการค้าอาจารย์คิดว่ามีสิ่งที่ทรัมป์อยากจะได้อะไรจากจีนมากที่สุดคะเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยเดือนเมษายนคือทรัมป์ก็อยู่ดีก็ประกาศขึ้นภาษีศุลกากรส
0: ิน
1: ค้าจากจีนแล้วก็จากประเทศไทยจากทุกประเทศบนโลกใบนี้ด้วยแล้วอยู่ดีพอไปทำอย่างนั้นเนี่ยจีนก็เล่นกลับนะบอกว่างั้นฉันไม่ส่งแร่เอิร์ธให้ไอ้ประเด็นเรื่องไม่ส่งแร่เอิร์ธให้แล้วก็ทรัมป์ไม่ส่งพวกชิปที่ใช้ใน AI ให้เนี่ยมันกลายเป็นประเด็นที่ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยมันบาดหมางมากอาจารย์คิดว่าในคราวนี้เห็นขน CEO จากหลายๆที่ไปรวมถึง Nvidia ด้วยเนี่ยอาจารย์คิดว่าเขาจะหาทางออกกันได้มั้ยคะ
0: แหมอันนี้ผมก็ไม่มีข้อมูลตรงนั้นนะลึกถึงขนาดนั้นน
1: ะ
0: แต่ผมคิดว่ามันก็เป็นโอกาสที่ดีฮะที่จะมีโอกาสจากคนที่เขาเป็นเจ้าของด้วยจริงๆอย่างที่พูดนะไม่ว่าจะเป็น CEO จากไหนก็ตามเนี่ยที่ได้มีโอกาสชี้แจงให้ฉีได้เห็นว่ามันมีประเด็นอะไรที
1: ่
0: เกี่ยวข้องตรงนั้นเพราะว่าประเด็นอย่างหนึ่งที่มันเป็นปัญหาในปัจจุบันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยเนี่ยในอเมริกาก็คือการที่ทรัมป์นั้นน่ะรอบล้อมด้วยคนที่เขาเรียกว่าไซโคฟินก็คือคนที่แบบ
1: yes man yes man
0: ตรงนี้ฮะเป็นที่รู้ๆกันอยู่รูบิโอก็พูดขึ้นมาโดยไม่ได้ตั้งใจว่าโชคดีนะที่มาคราวนี้จะได้ทรัมป์จะได้ฟังอะไรที่เป็นข้องจิตบิดเพราะฉะนั้นถ้ามันตัดไปที่ปัญหานี้ยังอยู่เนี่ยนะฮะก็คงต้องพึ่งคนหลังที่จะพูดให้ทรัมป์ได้ฟังได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างเพราะว่าถ้าขืนคนภายในประเทศที่แม้กระทั่งจะรู้ดีนักวิชาการพูดตรงนั้นทรัมป์ไม่ชอบทรัมป์ก็จะไม่ปฏิบัติตามผมว่าแม้กระทั่งหนุ่มรถไฟฟ้านี่ก็รู้เหมือนกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะว่ามันเป็นอย่างนั้นนะฉะนั้นเนี่ยหลายคนมานี่ก็คงต้องการเปิดโอกาสแล้วก็มีโอกาสได้ชี้แจงตรงๆว่าเรื่องที่เขาต้องการนั้นคืออะไรแล้วก็เพื่อฉีจะได้เห็นจากข้อมูลที่แท้จริงไม่ใช่ข้อมูลผ่านทรัมป์เขาจึงถือโอกาสมากันเองเพื่อที่จะมีโอกาสอธิบายเองผมคิดว่าอย่างนั้นครับ
1: ค่ะอาจารย์คะที่ทรัมป์เขาทำนโยบายหลายๆอย่างตั้งแต่ขึ้นมาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคนที่จีนเนี่ยเขามองว่ามันเป็นผลดีกับเขาด้วยซ้ำไปแม้ว่าจะเป็นนโยบายการขึ้นอัตราภาษีศุลกากรหรือว่าการทำสงครามในอิหร่านในจีนเนี่ยมีการตั้งชื่อทรัมป์บอกว่าเป็น
0: Nation
1: Builder คนสร้างชาติให้เราภาษาจีนคือชวนเจี้ยนกัวบอกว่าเพราะว่าทรัมป์เป็นคนอย่างเงี้ยจีนก็เลยแข็งแรงขึ้นมาได้อาจารย์คิดว่าทรัมป์รู้ข้อเท็จจริงตรงนี้ไหมคะว่าสิ่งที่ทรัมป์กำลังทำเนี่ยมันทำให้จีนแข็งแรงขึ้นแล้วในวันเนี้ยการขึ้นโต๊ะเจรจากับจีนเนี่ยก็เลยทำให้จีนอาจจะมีไพ่หรืออำนาจต่อรองในมือเยอะกว่า
0: อันนี้ยากจะเดาใจแต่ผมคิดว่าทรัมป์ไม่รู้นะ ผมคิดว่ามันอาจจะเป็นการบังเอิญไปตรงนั้นก็ได้นะ แต่ว่าผมคิดว่าทรัมป์คงไม่ได้หรือถ้ารู้ทรัมป์ก็คงไม่ใส่ใจมาก เพราะว่าเขาเป็นคนมองโลกในแง่ของอเมริกาเฟิร์สซึ่งฉีก็ออกมาพูดตรงนี้แรงพูดตรงๆว่าเขาไม่เห็นว่าอเมริกาเฟิร์สเนี่ยเป็นนโยบายที่ถูกต้อง นะเพราะว่าเขาคิดว่าตรงนี้มันสร้างความแตกแยกเขาผมไม่รู้ว่า จะมีข่าวออกมาว่าวันนี้เขาได้พูดตรงนี้หรือเปล่านะแต่อาจจะตรงเกินไปแต่ได้มีการให้สัมภาษณ์ว่าเขาไม่เห็นด้วยเลยกับคำว่าอเมริกาเฟิร์สเนี่ยที่เห็นว่าตรงนี้มันเป็นตัวที่ทำให้เกิดปัญหาในโลกนี้นะฮะสรุปเลยก็คือผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยการมาเจอกันครั้งนี้ทำไมฉีถึงยอมเจอกับทรัมป์เพราะคิดว่าถ้าเจอแล้วเนี่ยเขาก็ต้องได้ประโยชน์ด้วยผมไม่คิดว่าฉีทำตรงนี้เพื่อยุติโลกอย่างเดียวยุติให้สงครามแต่ว่าจีนได้ประโยชน์ด้วยนะได้ประโยชน์ด้วยในแง่ไหนในแง่ที่ว่าถ้าสงครามสงบเนี่ยการค้าก็ดีขึ้นการค้าก็ดีขึ้นเนี่ยจีนก็สามารถค้าขายกับประเทศทั้งหลายได้นะแล้วก็อัตราภาษีอะไรอย่างที่คุณดาพูดถึงเนี่ยก็อาจจะมีการตกลงนะผมไม่รู้ว่าที่2จะมีการพูดในแง่นั้นหรือเปล่าเรื่องการขึ้นภาษีแต่ที่พูดนี่ก็คือหมายความว่าผมคิดว่าสิ่งที่อาจจะแตกต่างกันนิดนึงก็คือว่าผมคิดว่าสีเนี่ยฉีเนี่ยเขาจะทำการบ้านมาดีพอสมควรว่าการเข้ามาเจอเขาเนี่ยเขาจะตกลงอะไรได้บ้างกับทรัมป์นะฮะแล้วก็เขารู้ว่าจุดอ่อนของทรัมป์เนี่ยคืออะไรก็คือการที่คือเราคืออเมริกาเนี่ยเขาจะมีการเลือกตั้งกลางเทอ
1: ม
0: จะเกิดขึ้นนะคือ
1: เดือนพฤศจิกายน
0: เดือนพฤศจิกายนนี้ซึ่งทรัมป์เป็นห่วงมากนะเพราะว่าตอนนี้คะแนนนิยมเนี่ยมันตกลงไปมากนะฮะรวมทั้งปัญหาที่มีการไปยิงคนอเมริกันด้วยอะไรคนอเมริกันอะไรด้วยเนี่ยนะทีนี้ปัญหามันจะเกิดขึ้นก็คือว่าท่านที่ทำผ่านมาทั้งหมดเนี่ยที่ปัจจุบันเนี่ยนะฮะบางคนพูดบอกว่าเหมือนกับทรัมป์เป็นเผด็จการใช่แล้วก็ไม่ใช่ใช่ก็คือเป็นเผด็จการแต่ไม่ใช่ก็คือเป็นเผด็จการแบบคนทั่วไปแต่เขาเนี่ยทำตามระบบคือเนื่องจากว่าในสมัยของเขาเนี่ยนะฮะเสียข้างมากทั้งสภาสูงและสภาล่างเนี่ยเป็นของริพับลิกันและไม่ใช่ริพับลิกันเฉยแต่เป็นริพับลิกันที่เป็นไม่กา
1: ค
0: ือเป็นของเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทรัมป์อยากได้อะไรเนี่ยมันจึงผ่านในสภาทั้งหมดนะเราดูเหมือนกับทรัมป์เผด็จการแต่จริงๆแล้วมันผ่านนะผ่านโดยที่ทำอะไรไม่ได้เดโมแครตทำอะไรไม่ได้เพราะมันผ่านทีนี้จากการที่ทรัมป์ปัญหามีการที่มันเกิดเอาไอซ์ไปยิงคนบ้างอะไรต่ออะไรเมื่อตอนที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะทำให้แม้กระทั่งคนริพับลิกันเองรวมทั้งเมกาเองบางส่วนเนี่ยเริ่มมองว่าทรัมป์เนี่ยอาจจะทำอะไรผิดพลาดบ้างแล้วตรงนี้เริ่มมันถ้าเราไปตามคะแนนนิยมของไปดูโพลลิ่งของอเมริกาจะเห็นว่าคะแนนนิยมทรัมป์เนี่ยเริ่มตกต่ำลงนะทรัมป์หวังว่าการที่มาหาฉีครั้งนี้ถ้าทำดีเนี่ยเขาอาจจะดึงคะแนนตรงนี้ขึ้นอันนี้เป็นจุดเด่นด้วยนะแต่ว่าอันนี้ฮะมันมีผลฮะมันมีผลก็เพราะว่าถ้ามันไม่สามารถแก้ไขตรงนี้ได้อันนี้จึงไม่เดือดร้อนทำไมทำมาหาฉีถ้าไม่ยอมแก้คืออเมริกามองการเมืองภายในกับการมองระหว่างประเทศมันเป็นสิ่งที่คู่กันไม่ใช่เป็นคนละอันกันนะถ้ามองตรงนี้ว่าถ้าเขาสามารถทำตรงนี้ได้สำเร็จเนี่ยนะฮะจะด้วยฉียอมหรืออะไรก็ตามเขาจะเอาอันนี้ไปคุยแล้วก็จะสามารถทำให้คะแนนนิยมของเขาดีขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้อย่างต่อไปทำไม่เปลี่ยนเลยไม่ยอมออกมาหาคนภายนอกไม่ยอมอะไรเลยช่วยด้วยเขาเดียวกับตัวเองเนี่ยคิดว่าคะแนนนิยมของทรัมป์คงจะตกต่ำลงเรื่อยและจะมีผลทำให้อย่างน้อยๆในความเป็นผมเนี่ยสภาหนึ่งจะกลายเป็นริพับเป็นเดโมแครตจุดสภาล่างน่าจะมากกว่าตอนนี้มันสภาล่างมันมีอยู่400มีอยู่435คนนะฮะครึ่งหนึ่งก็218
1: ค่ะ
0: นะคราวนี้ตอนนี้มันต่างกันอยู่ประมาณสัก3-4คนถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เดโมแครตได้มาอีกสัก3คนซึ่งตอนนี้พอมีทางเห็นว่าพอตัวเนี่ยนะฮะมันจะทำให้กฎหมายของทรัมป์ไม่ผ่านครับเมื่อกฎหมายของทรัมป์ไม่ผ่าน
1: แสดงว่าไปมาอาจจะเป็นเพราะว่า
0: การเมืองภายในด้วยฮะที่ทำต่อจะประชุมจะเกี่ยวข้องมาถึงการเมืองภายใน
1: คือภาพการต้อนรับใหญ่โตมีกระบวนเกียรติยศมีพรมแดงนี่ก็คือจะทำให้คนอเมริกันมองทรัมป์แล้วรู้สึกว่าอ้อกำลังทำอะไรอยู่บางอย่างใช่ไหมฮะ
0: เป็นพูดเฉพาะพวกเมกาของเขาใช่ไหมฮะซึ่งตรงนี้มันจะทำให้ทรัมป์ก็หวังตรงนี้หวังผลตรงนี้หวังว่าถ้าตรงนี้มันจะช่วยทำให้คะแนนของเขาดีขึ้นแล้วก็อันนี้อาจจะทำให้เขาสามารถที่จะรักษาตำแหน่งของเขาหรือว่าอย่างน้อยๆคนที่เข้ามาคนต่อไปจะดำเนินตามนโยบายของเขาต่อไปครับ
1: ใช่ครับวันนี้ขอบพระคุณมากๆค่ะอาจารย์คะสว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะทั้งหมดคือตอบโจทย์นะคะพักสักครู่ติดตามรายการทันโลกแล้วก็กลับมาเจอตอบโจทย์อีกครั้งพรุ่งนี้2:30วันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: พบสีจิ้นผิงจับตาวาระสำคัญเปิดเหตุผลมาโกโรบิโอยังยืนจีนได้แม้ชื่อติดบัญชีดำยังมีอีกหลายประเด็นในรายการคืนนี
1: ้รัสเซียทดสอบขีปนาวุธข้ามทวีปสามัญเตรียมประจำการปลายปีนี้ส่งสัญญาณยกระดับยุทธศาสตร์ความมั่นคงน่ากังวลแค่ไหนดาวเทียมตรวจพบก๊าซมีเทนรั่วไหลจากแท่นผลิตก๊าซและน้ำมันในอ่าวไทยมากเป็นอันดับที่5ของโลกทันโลกไซแอนเทครู้จักคุณสมบัติของยูเรเนียมธาตุสำคัญที่เป็นตัวประกันทำให้สหรัฐและอิหร่านต่อรองไม่ลงตัว
0: สวัสดีครับพบทันโลกกับไทย PBS กับผมพงศธรสุขพงศ์นะครับวันแรกของการหารือกันระหว่างโดนัลด์ทรัมป์กับสีจิ้นผิงจบลงไปแล้วท่ามกลางบรรยากาศแห่งความชื่นมื่นของทั้งสองฝ่าย

0: ผู้นำสหรัฐเดินทางมาถึงมหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่งเมื่อช่วงเช้าท่ามกลางการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่สมเกียรติจากกองทหารเกียรติยศผู้นำจีนเดินลงบันไดมารอต้อนรับผู้นำสหรัฐจับมือทักทายกันด้วยสีหน้ายิ้มแย้มนะครับสำหรับการหาเรือเต็มคณะเริ่มต้นขึ้นด้วยการกล่าวของผู้นำทั้งสองประเทศผู้นำจีนพูดถึงการให้สหรัฐก้าวข้ามสิ่งที่เรียกว่ากับดักทูซีดิดิสให้ได้คำนี้บัญญัติโดยศาสตราจารย์แกรมอาริสันแห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดอธิบายถึงสถานการณ์ที่มหาอำนาจเดิมเกิดความวิตกกังวลเกี่ยวกับการพังงาดขึ้นมาของมหาอำนาจใหม่จนนำไปสู่การแข่งขันกันลุกลามบานปลายกลายเป็นความขัดแย้งในท้ายที่สุด
1: 中美之间的共同利益大于分歧中美各自成功是彼此的机遇中美关系稳定是世界的利好双方合则两利斗则俱伤应当做伙伴而不是对手相互成就共同繁荣走出一条新时代大国正确相处之道
0: ผู้นำสหรัฐเองก็หยอดคำหวานผู้นำจีนแบบนี้ครับ
2: Such respect for China the job you've done you're a great leader I say it to everybody you're a great leader sometimes people don't like me saying it but I say it anyway because it's true but it's an honor to be with you it's an honor to be your friend and the relationship between China and the USA is going to be better than ever before thank you very much thank you
0: การประชุมสุดยอดของผู้นำทั้งสองชาติมหาอำนาจมีเดิมพันสูงมากนะครับเกิดขึ้นในวันที่ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ทวีความรุนแรงมากขึ้นมีพื้นที่ขัดแย้งเกิดขึ้นหลายจุดที่ประชุมเต็มคณะของสหรัฐกับจีนมีแต่บุคคลสำคัญครับมาดูฝั่งสหรัฐกันก่อนนะครับมีพีทเท็กเซตรัฐมนตรีกลาโหมมาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสกอตต์เบตเซนรัฐมนตรีคลังครับส่วนฝั่งของจีนมีรองนายกรัฐมนตรีไช่ฉีผู้อำนวยการสำนักงานใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์หวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศและตงจุนรัฐมนตรีกลาโหมนี่เป็นโฉมหน้าของบุคคลสำคัญบางส่วนที่นั่งอยู่ในวงหารือนะครับการพูดคุยกันระหว่างสหรัฐกับจีนใช้เวลานานถึง2ชั่วโมงครึ่งถือว่านานกว่าที่หลายฝ่ายคาดการณ์กันเอาไว้ก่อนหน้านี้ด้วยนะครับภาพนี้เป็นภาพที่มีนัยยะสำคัญมากมายครับคนแรกเฮดเซกถือเป็นรัฐมนตรีกลาโหมคนแรกในรอบ54ปีที่ร่วมเดินทางเยือนจีนในคณะของประธานาธิบดีสหรัฐหลังจากก่อนหน้านี้เมลวินแลดเคยร่วมเดินทางเยือนจีนกับคณะของประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันในการเดินทางเยือนครั้งประวัติศาสตร์เมื่อปี1972นะครับการเดินทางร่วมกันระหว่างรัฐมนตรีกลาโหมกับประธานาธิบดีเหมือนเป็นการส่งสัญญาณถึงความร่วมมือด้านกลาโหมเป็นหัวใจสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนสำคัญอย่างไรจีนต้องการควบคุมหรือจำกัดการส่งอาวุธของสหรัฐไปไต้หวันถูกไหมครับอย่างที่ผมอธิบายไปเมื่อวานนี้สหรัฐก็ต้องการให้จีนช่วยโน้มน้าวอิหร่านให้เปิดช่องแคบฮอร์มุซด้วยอีกคนหนึ่งก็คือรูบิโอเดินทางเยือนจีนได้แม้เผชิญมาตรการคว่ำบาตรอีลอนมัสก์ CEO ของเทสลาและ

0: เจนเซนหวง CEO ของ Nvidia ก็อยู่ในกลุ่ม CEO ของบริษัทยักษ์ใหญ่17คนที่ร่วมคณะไปในครั้งนี้ด้วยนะครับในช่วงบ่ายวันนี้บรรดา CEO ของบริษัทก็ไปหารือกับหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีจีนสะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการค้าและการลงทุนด้วย
1: The meeting was incredible. President Xi was so welcoming and welcome all of us to be part of China.
0: เพื่อให้เห็นภาพผมสรุปวาระของแต่ละฝ่ายจากนักวิเคราะห์นะครับวาระของสหรัฐเนี่ยเขาเรียกว่า 5Bs ครอบคลุมตั้งแต่ Boeing หรือเครื่องบิน Beef หรือเนื้อวัว Beans ถั่วเหลืองไปจนถึง2บอร์ดครับก็คือ Board of Trade และ Board of Investment ซึ่งจะทำหน้าที่ในการกำหนดกรอบความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนของทั้ง2ประเทศส่วนวาระของจีนคือ 3Ts ครับครอบคลุมไต้หวัน Tariffs หรือภาษีศุลกากรและเทคโนโลยีซึ่งจีนหวังจะให้สหรัฐคลายมาตรการควบคุมชิปขั้นสูงขณะที่สหรัฐก็หวังให้จีนคลายมาตรการควบคุมแร่หายากที่นำมาใช้ในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำคัญหลายชนิดด้วยกันนะครับประเด็นก็คือ Nvidia ของหวงเนี่ยพยายามผลักดันให้ปลดล็อกการขายชิป H200 หลังจากข้อตกลงการขายชิปรุ่นนี้ให้บริษัทจีน10แห่งยังเผชิญกับภาวะชะงักงันอยู่แม้ว่ารัฐบาลสหรัฐจะอนุมัติไปแล้วก็ตามนะครับนี่เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากประเด็นเหล่านี้ไต้หวันก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญในมุมมองของจีนเช่นกันหลังจากผู้นำจีนส่งสัญญาณเตือนถึงการจัดการที่ผิดพลาดจนอาจจุดชนวนความขัดแย้งของทั้งสองประเทศขึ้นมาได้บทสรุปของทำเนียบขาวไม่ได้พูดถึงไต้หวันแม้แต่คำเดียวนะครับขณะที่การเดินทางเยือนหอสักการะฟ้าเทียนฐานในช่วงบ่ายผู้นำสหรัฐไม่ได้ตอบคำถามสื่อมวลชนเกี่ยวกับประเด็นไต้หวันด้วยจีนอาจจะใช้ไพ่ให้สหรัฐลดการสนับสนุนอาวุธให้ไต้หวันเพื่อแลกเปลี่ยนกับการโน้มน้าวให้อิหร่านเปิดช่องแคบฮอร์โมซกัน
2: แล้วมันก็จะไปเกี่ยวพันกับเรื่องไต้หวันผมว่า2เรื่องนี้มันอาจจะเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าควิดโปโคอ่ะคือเขาเรียกว่าเป็นการยื่นหมูยื่นแมวในเมื่อทรัมป์อยากจะให้สีจิ้นผิงช่วยเหลือสหรัฐในเรื่องอิหร่านนั้นเนี่ยสหรัฐเองเนี่ยก็คงจะต้องลดราวาสอกนะครับให้กับกรณีไต้หวันหรือเปล่านั่นเช่นแปลว่าสหรัฐเนี่ยอาจจะต้องลดการสนับสนุนนะอาร์มเซลส์ที่เคยให้แก่ไต้หวันการขายอาวุธอะไรทั้งหลายเนี่ยอาจจะต้องลดลงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยจะว่าไปเนี่ยถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยจริงๆนโยบายของทรัมป์ในยุคเนี่ยที่มาเป็นประธานาธิบดีสมัยที่2เนี่ยก็ไม่ได้เคยแสดง security commitment นะครับแก่ไต้หวันอย่างชัดเจนเนาะแต่ว่ามันยังมีการขายอาวุธอยู่นะครับผมคิดว่าทรัมป์คงจะยังต้องให้การสนับสนุนเรื่องของอาร์มเซลส์ต่อไปเนาะเพียงแต่ไม่พูดออกมาดังๆว่าโอ้สหรัฐจะมีพันธะต้องปกป้องความมั่นคงของไต้หวันเพราะว่าถ้าพูดไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะเกิดความตึงเครียดในอีกภูมิภาคนึงก็คือในเอเชียตะวันออกซึ่งทรัมป์ก็คงไม่อยากจะให้มันเกิด
0: ด้าน Facebook ของทำเนียบขาวเปิดเผยว่าทั้ง2ฝ่ายเห็นชอบให้เปิดช่องแคบฮอร์มุซเพื่อสนับสนุนการไหลเวียนของพลังงานโลกนะครับผู้นำจีนคัดค้านการใช้ช่องแคบเป็นเครื่องมือทางการทหารและคัดค้านการเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางของเรือในพื้นที่บริเวณนี้และทั้ง2ประเทศก็ยังเห็นชอบไม่ให้อิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์ด้วยในช่วงเย็นจีนเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารค่ำท่ามกลางความชื่นมื่นครับหลังจากผู้นำสหรัฐเชิญผู้นำจีนเยือนทำเนียบขาวในวันที่24กันยายนนี้ผู้นำสหรัฐพูดถึงโอกาสในการสร้างอนาคตร่วมกับจีนขณะที่ผู้นำจีนก็ย้ำถึงการเดินควบคู่กันไปของทั้งสองประเทศด้วย
3: 中美两国人民都是伟大的人民实现中华民族伟大复兴和让美国再伟大完全可以并行不悖相互成就造福世界
0: คุณผู้ชมครับสิ่งที่น่าสังเกตในคณะของสหรัฐก็คือมาโก้รูบิโอร่วมขบวนไปด้วยแม้ว่าจีนจะเคยประกาศใช้มาตรการคว่ำบาตรเขาถึง2ครั้งด้วยกันอย่างที่ผมอธิบายไปเมื่อสักครู่นะครับท่านโลกออฟบีทคืนนี้ชวนเปิดกลยุทธ์ของจีนในการหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของตัวเองเปิดทางให้นักการเมืองคนนี้สามารถเดินทางเยือนได้

0: าร์โก รูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐหญิงแม้จีนยังคงใช้มาตรการคว่ำบาตรถือเป็นพัฒนาการสำคัญหลังจากจีนเปลี่ยนตัวอักษรที่ใช้สะกดชื่อของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐในภาษาจีนไม่นานก่อนมาโก้รูบิโอจะเข้ารับตำแหน่งในเดือนมกราคมปีที่แล้วรัฐบาลจีนและสื่อทางการจีนเริ่มหันมาใช้ตัวอักษรจีนอีกตัวในพยางค์แรกของนามสกุลจากหลู่ปี่อ้าวเป็นหลู่ปี่อ้าวการเปลี่ยนตัวสะกดชื่อในเอกสารภาษาจีนทำให้ชื่อของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไม่ตรงกับรายชื่อในบัญชีคว่ำบาตรเปิดทางให้สามารถผ่านกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองของจีนได้โดยไม่ขัดต่อกฎหมายคว่ำบาตรระหว่างการดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภารูบิโอสนับสนุนประเด็นสิทธิมนุษยชนในจีนอย่างแข็งขันนำไปสู่การตอบโต้โดยมาตรการคว่ำบาตรถึง2ครั้งรัฐมนตรีต่างประเทศผู้มีเชื้อสายคิวบายังมีจุดยืนต่อต้านคอมมิวนิสต์อยู่เบื้องหลังการร่างกฎหมายที่นำไปสู่การคว่ำบาตรจีนจากข้อกล่าวหาการบังคับใช้แรงงานชาวมุสลิมอุยเกอร์ในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูในการตอบข้อซักถามเพื่อรับรองการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐรูบิโอเคยระบุว่าจีนเป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่สหรัฐเคยเผชิญขณะที่สหรัฐจะเผชิญกับผลกระทบร้ายแรงหากไม่สามารถตอบโต้ได้นอกจากนี้ยังแสดงจุดยืนคัดค้านแผนของไทยในการส่งตัวผู้ลี้ภัยชาวอุยเกอร์กลับไปยังจีนด้วยไม่ใช่เรื่องผิดปกติที่บุคคลสาธารณะในโลกตะวันตกจะมีชื่อภาษาจีนจากการถอดเสียงมากกว่า1แบบเนื่องจากการแปลหรือการถอดเสียงชื่อจากภาษาตะวันตกเป็นตัวอักษรจีนไม่ได้มีมาตรฐานเดียวตายตัวเสมอไปโดนัลด์ทรัมป์ก็มีชื่อภาษาจีน2แบบเช่นกันรัฐบาลจีนและสื่อทางการจีนเรียกว่าเท่อหลางผูขณะที่ผู้นำสหรัฐมักถูกเรียกว่าชวนผูซึ่งเป็นการถอดเสียงที่แตกต่างกันออกไป
1: ความสำเร็จในการทดสอบขีปนาวุธข้ามทวีปซามัดของรัสเซียไม่ได้เป็นเพียงการอวดเขี้ยวเล็บทางการทหารเท่านั้นนะครับเนื่องจากการขยับตัวในครั้งนี้ยังตอกย้ำเป้าหมายของรัสเซียในการปรับยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงให้มีความแข็งกร้าวมากขึ้นด้วย
2: การทดสอบขีปนาวุธข้ามทวีปซามัดถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกไม่กี่วันหลังจากประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินส่งสัญญาณว่าสงครามรัสเซียยูเครนใกล้ยุติลงแล้วผู้นำรัสเซียระบุว่าขีปนาวุธข้ามทวีปรุ่นนี้ทรงอานุภาพมากที่สุดในโลกพลังทำลายล้างของหัวรบนิวเคลียร์ที่สามารถโจมตีเป้าหมายแยกกันมีมากกว่าขีปนาวุธฝั่งตะวันตกทุกรุ่นรวมกันมากกว่า4เท่า
3: Rакета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, что, в-третьих, позволяет обеспечить дальность применения свыше 35 тысяч километров с одновременно улучшенными в два раза характеристиками по точности. И, наконец, с возможностью преодоления всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны. В конце...текущего года Сармат действительно будет поставлен на боевое дежурство.
2: AS-28 Сармат หรือซาตาน2เป็นขีปนาวุธนำวิถีติดหัวรบนิวเคลียร์มีพิสัยทำการถึง 35,000 กิโลเมตรไกลกว่าขีปนาวุธตะวันตกทุกชนิดและสามารถหลบเลี่ยงระบบป้องกันภัยทางอากาศทั้งหมดตามคำกล่าวอ้างของผู้นำรัสเซียหากขีปนาวุธรุ่นนี้มีพิสัยดังกล่าวจริงหมายความว่าขีปนาวุธสามารถโจมตีเป้าหมายเกือบทุกแห่งบนโลกนอกจากนี้ยังสามารถบินในลักษณะ Suborbital Flight ขึ้นสู่อวกาศและกลับมาสู่โลกทันทีขณะที่นักวิเคราะห์ตะวันตกประเมินว่าพิสัยทำการจริงอาจมีระยะ 18,000 กิโลเมตรเท่านั้นขีปนาวุธรุ่นนี้ถูกพัฒนามาตั้งแต่ปี2011รัสเซียเตรียมนำมา

0: ประจำการภายในสิ้นปีนี้แทนขีปนาวุธโวเยโวดาในสมัยสหภาพโซเวียตข้อมูลจากสถาบันเพื่อการศึกษาเชิงกลยุทธ์หรือ CSIS ในกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐระบุว่าซามัดสามารถบรรทุกน้ำหนักได้สูงสุด10ตันยาว35เมตรเส้นผ่านศูนย์กลาง3เมตรน้ำหนัก208ตันผู้นำรัสเซียอ้างว่าสามารถเร่งความเร็วได้ภายในเวลาอันรวดเร็วกว่าขีปนาวุธข้ามทวีปแบบดั้งเดิมทำให้ระบบป้องกันภัยทางอากาศมีเวลาน้อยลงในการตรวจจับติดตามและยิงสกัดรัสเซียยังเปิดตัวอวานการ์ดยานร่อนความเร็วเหนือเสียงทำความเร็วกว่าเสียงถึง27เท่านำขีปนาวุธพิสัยกลางโอเรชนิกที่สามารถติดหัวรบนิวเคลียร์เข้าประจำการหลังจากเคยใช้ขีปนาวุธรุ่นนี้ติดหัวรบธรรมดาโจมตียูเครนมาแล้ว2ครั้งผู้นำรัสเซียประกาศว่าอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการพัฒนาโดรนใต้น้ำติดหัวรบนิวเคลียร์โพไซดอนและขีปนาวุธบูเรเวสนิกที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดเล็กการเปิดตัวอาวุธใหม่ในเวลานี้เกิดขึ้นในวันที่สหรัฐเตรียมสร้างระบบป้องกันภัยทางอากาศโกลเด้นโดมของสหรัฐที่มีต้นทุนสูงถึง 1.2 ล้านล้านดอลลาร์ตลอดระยะเวลา20ปีข้างหน้ารัสเซียจึงต้องเร่งเครื่องยกระดับความมั่นคงทางยุทธศาสตร์ภายใต้บริบทที่เปลี่ยนไปของการเมืองระหว่างประเทศหลังจากเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2024ปูตินลงนามในกฤษฎีกาปรับหลักนิยมด้านนิวเคลียร์ของประเทศลดเงื่อนไขในการใช้อาวุธลงและขยายขอบเขตของภัยคุกคามที่อาจนำไปสู่การตอบโต้ด้วยนิวเคลียร
1: ์คุณผู้ชมครับเมื่อเดือนที่แล้วโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติหรือ UNEP เปิดเผยว่าแท่นผลิตก๊าซและน้ำมันนอกชายฝั่งในอ่าวไทยเป็นแหล่งปล่อยก๊าซมีเทนมากเป็นอันดับที่5ของโลกนะครับและการปล่อยก๊าซในลักษณะนี้มีเกิดขึ้นมาต่อเนื่องตั้งแต่ปี2013แล้วคุณสุขสดชื่นสุขสมจิตติดตามเรื่องนี้ครับ
2: โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติหรือ UNEP เปิดเผยข้อมูลแหล่งปล่อยก๊าซมีเทนทั่วโลกพบว่าแท่นผลิตก๊าซและน้ำมันนอกชายฝั่งในอ่าวไทยเป็นแหล่งปล่อยก๊าซมีเทนอันดับ5ของโลกและแท่นดังกล่าวซึ่งดำเนินงานโดยบริษัทร่วมทุนของบริษัทพลังงานจากมาเลเซียและไทยถูกตรวจพบการปล่อยก๊าซมีเทนผ่านดาวเทียมอย่างน้อย60ครั้งนับตั้งแต่ปี2013ข้อมูลดังกล่าวมาจากหอสังเกตการณ์การปล่อยก๊าซมีเทนระหว่างประเทศหรือ IMEO ของ UNEP มีจุดประสงค์ในการดำเนินงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ทั่วโลกเพื่อประเมินปริมาณก๊าซมีเทนถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศที่มาและการเปลี่ยนแปลงรวมถึงจัดทำแผนที่แสดงจุดรั่วไหลของก๊าซมีเทนทั่วโลกตั้งแต่อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซเหมืองถ่านหินของเสียไปจนถึงภาคการเกษตรผ่านการใช้ข้อมูลจากดาวเทียมมากกว่า30ดวงข้อมูลจากบริษัทในอุตสาหกรรมรวมถึงงานวิจัย IMEO ระบุว่าการปล่อยก๊าซมีเทนจากฝีมือของมนุษย์คือสาเหตุประมาณ1ใน3ของภาวะโลกร้อนที่เรากำลังเผชิญในปัจจุบันหนึ่งในนั้นคือการปล่อยก๊าซมีเทนระยะยาวขนาดใหญ่ในพื้นที่พัฒนาร่วมไทยมาเลเซียบริเวณอ่าวไทยท่านผลิตก๊าซและน้ำมันนี้ปล่อยก๊าซมีเทนรั่วไหล 11.13 ตันต่อชั่วโมงและ 49,669 ตันต่อปีจากการบันทึกข้อมูลเมื่อวันที่10เมษายนปริมาณนี้เทียบเท่ากับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากรถยนต์เกือบ1ล้านคันที่ไม่เคยหยุดวิ่งในแต่ละปีส่งผลให้การปล่อยก๊าซมีเทนจากไทยมีปริมาณสูงเป็นอันดับ5ของโลกและสูงกว่าการปล่อยก๊าซมีเทนรั่วไหลของจีนหรือของกลุ่มประเทศผู้ผลิตพลังงานในอ่าวเปอร์เซียย้อนกลับไปเมื่อปี2024บลูมเบิร์กเคยรายงานถึงแท่นเดียวกันในอ่าวไทยระบุว่าการปล่อยก๊าซมีเทนรั่วไหลจากแท่นดังกล่าวถูกตรวจพบผ่านดาวเทียมอย่างน้อย60ครั้งตั้งแต่ปี2013และบริษัทที่เกี่ยวข้องถูกเรียกร้องให้แก้ไขปัญหานี้อยู่บ่อยครั้งบริษัทจากมาเลเซียระบุว่าการปล่อยก๊าซมีเทนจากแท่นดังกล่าวไม่ได้เกิดจากการรั่วไหลและยังคงมีความปลอดภัยต่อการดำเนินงานและต่อพื้นที่โดยรอบขณะที่บริษัทจากไทยระบุว่าบริษัทให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการลดการปล่อยก๊าซรวมถึงดำเนินแผนบริหารจัดการก๊าซมีเทนต่อไปแต่ทั้งสองบริษัทไม่เคยเปิดเผยสาเหตุของการปล่อยก๊าซมีเทนบลูมเบิร์กตั้งข้อสังเกตว่าอาจเกิดจากกระบวนการเผาทิ้งหรือ flaring ซึ่งมักเผาก๊าซส่วนเกินหรือก๊าซเหลือทิ้งรวมถึงเปลี่ยนก๊าซมีเทนให้เป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่อันตรายน้อยกว่าตามปกติระบบเฝ้าระวังก๊าซมีเทนของ UNEP จะแจ้งเตือนไปยังประเทศหรือผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องเพื่อระงับการกระทำเหล่านี้มาเลเซียตอบรับการแจ้งเตือนเหล่านี้อย่างชัดเจนขณะที่ไทยยังไม่มีการตอบรับการแจ้งเตือนดังกล่าว
3: ในทางเคมีมันมีพลังมันมีกำลังในการก่อให้เกิดความร้อนหรือก่อให้เกิด global warming เนี่ยมากกว่าคาร์บอนไดออกไซด์

0: เท่าที่วิทยาศาสตร์เขาประเมินกันก็คือประมาณ80เท่านะฮะโดยเฉลี่ย80เท่าอันนี้ด้วยความที่มันเป็นก๊าซเรือนกระจกตัวหนึ่งแล้วก็มีกำลังแรงมากเนี่ยเพียงแต่ว่าถ้าเทียบกับคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์มันจะอายุมันจะนานกว่าเป็นร้อยๆปีบางประเทศก็ตอบสนองดีอย่างในรายงานของ UNDP บอกว่าแม้กระทั่งเยเมนซึ่งอยู่ในท่ามกลางวิกฤตของตะวันออกกลางก็ยังให้ความร่วมมือในการที่จะไปลดไอ้จุดกำเนิดจุดแหล่งกำเนิดที่มันมีการรั่วไหลของมีเทนประเทศไทยเนี่ยไม่มีเจ้าภาพครับก็คือUNEP อาจจะติดต่อมาแต่ว่าไม่มีโฟกัสพอยต์ไม่มีจุดที่ติดต่อพอไม่มีจุดที่ติดต่อก็คือการรับมือการตอบสนองก็ไม่เกิดขึ้น
1: สะท้อนให้เห็นว่าการปล่อยก๊าซมีเทนจากอุตสาหกรรมยักษ์ใหญ่ยังคงเป็นอีกหนึ่งความท้าทายสำคัญของโลกท่ามกลางความพยายามในระดับประชาชนในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อลดโลกร้อนสุขสดชื่นสุขสมจิตไทย PBS รายงาน
2: ยูเรเนียมเสริมสมรรถนะเป็นเงื่อนไขที่สหรัฐและอิหร่านยังตกลงกันไม่ได้นะครับท่านโลกไซน์เทคกับคุณธรณินทร์เทพวงศ์คืนนี้ชวนดูคุณสมบัติของธาตุสำคัญในความขัดแย้งครั้งนี้ครับ

0: ถ้าโลกไซเอนเทครู้จักกับยูเรเนียมตัวประกันในสงครามความขัดแย้งในตะวันออกกลางครับมาดูเหตุผลว่าเพราะอะไรถึงเป็นเงื่อนไขที่ทำให้สหรัฐและอิหร่านยังตกลงเรื่องนี้กันไม่ได้ครับหนึ่งในข้อตกลงระหว่างสหรัฐและอิหร่านที่เสนอกันมานั่นก็คือการถือครองยูเรเนียมเสริมสมรรถนะนะครับที่แต่ละฝ่ายก็พยายามบอกว่าไม่ให้ถือครองอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าควรจะถือครองไว้อยู่นี่คือตัวการสำคัญครับที่ทำให้สงครามความขัดแย้งยังไม่จบลงง่ายๆแต่ยูเรเนียมที่พูดถึงนี้เพราะอะไรถึงต้องการมันขนาดนั้นวันนี้มาหาคำตอบกันครับ
1: นักเคมีนักฟิสิกส์สมัยนั้นโดยเฉพาะที่หนีฮิตเลอร์มาที่สหรัฐเขาเริ่มเข้าใจว่าจริงๆเนี่ยถ้ายูเรเนียมมันอยู่ใกล้ๆกันเยอะพอมันเริ่มแตกตัวปุ๊บตอนแตกตัวปุ๊บเนี่ยมันก็เริ่มมีปล่อยเขาเรียกนิวตรอนนิวตรอนเนี่ยไปชนตัวอื่นได้ไปชนยูเรเนียมตัวอื่นแล้วให้แตกตัวต่อได้1เป็น3เป็น9เป็นอะไรอย่างงี้มันเร็วมากปุ๊บๆเร็วขึ้นมากแล้วปรากฏการณ์เนี่ยมันจะทุกครั้งที่มันแตกตัวมันปล่อยพลังงานมันเป็นระเบิดได้นักฟิสิกส์เช่นลีโอซิลานยูจีนวิกเนอร์เอ็ดเวิร์ดเทเลอร์ที่เป็นนักฟิสิกส์ที่อพยพหนีนาซีมาอยู่สหรัฐบอกว่าปรากฏการณ์นี้สร้างระเบิดได้แล้วบอกว่าถ้าเกิดเยอรมันซึ่งก็รู้เรื่องเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดเขาทำได้ก่อนจะเป็นผลเสียหายมากเขาก็เลยชักจูงให้ไอน์สไตน์มาช่วยเซ็นหนังสือบอกให้ประธานาธิบดีรูสเวลล์ตอนนั้นให้ทำระเบิดนี้ก่อนแล้วก็เลยเกิดเป็นโปรเจกต์แมนฮัตตันโปรเจกต์แมนฮัตตันโปรเจกต์ฮะ
2: จะไปโยงกับเรื่องของออฟเฟนไฮเมอร์
1: ใช่ออฟเฟนไฮเมอร์เป็นหัวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ในโปรเจกต์นั้นก็นั่นแหละครับก็ทำไม่กี่ปีเองจากไอเดียประยุกต์มากลายเป็นระเบิดนิวเคลียร์ได้แล้วก็ได้ไปใช้จริงๆในสงคราม
0: พอไปเจอสงครามก็ต้องรู้ว่าผลที่ออกมามันเป็นยังไงใช่ไหมครับ
1: ใช่1945-1950เนี่ยการประยุกต์ใช้ยูเรเนียมมันเป็นประยุกต์ด้านอาวุธแต่ว่ามันสามารถใช้ด้านสติได้เราไม่ทำให้การแตกตัวมันแตกตัวแบบควบคุมไม่ได้เช่นแตกจาก1เป็น2เป็น4เป็น8เร็วมากๆเนี่ยถ้าเกิดเราแตกให้แบบ1 1 1 1ไปเรื่อยๆมันจะปล่อยพลังงานมาในอัตราที่คงที่เราเอาพลังงานนี้เราไปใช้ได้เราสามารถเอาไปต้มน้ำ การผลิตไฟฟ้าส่วนใหญ่บนโลกถ้าไม่รวมโซลาร์เซลล์อ่ะมันเกิดจากการต้มน้ำแล้วเอาไอ้น้ำไปหมุนกังหัน
0: ผลิตไฟฟ้า
1: เพื่อผลิตไฟฟ้าส่วนใหญ่เรียกว่า 99% กว่า 99.3 อะไรเงี้ยเปอร์เซ็นต์จะเป็นเขาเรียกว่ายูเรเนียม238ตัวนี้อยู่เฉยๆอยู่นานไม่ค่อยมีอะไรแล้วก็อีกตัวนึงซึ่งเป็นส่วนน้อย 0.7% ไม่ถึง 1% เรียก U235 ไอ้ U235 เนี่ยมันมีคุณสมบัติที่ว่าถ้ามีนิวตรอนวิ่งเข้าไปชนมันตุ้มมันจะดูดนิวตรอนนั้นเข้าไปในนิวเคลียสกลายเป็น236แล้วมันก็จะเป็นไปเต้นมาแล้วก็แตกปุ้งเป็น2นิวเคลียสเป็น2ธาตุอื่นออกมาแล้วก็ปล่อยนิวตรอนบางตัวออกมาด้วยไอ้นิวตรอนบางตัวเนี่ยมันก็ไปชนตัวอื่นให้เกิดปฏิกิริยาต่อได้เนื่องจากมันมีแค่ 0.7% มันน้อยมากถ้าเกิดเอาก้อนหินมาที่มียูเรเนียมมันเนี่ยซึ่งมียูเรเนียมไม่เท่าไหร่แล้วเนี่ยจะประมาณน้อยเข้าไปอีกน้อยกว่า1ใน100เป็น235ซึ่งจะใช้ทำงานได้ก็เลยต้องมีการเสริมสมรรถนะ
0: ก็เลยเป็นที่มาของยูเรเนียมเสริมสมรรถนะ
1: ใช่ๆหรือ enrichment เนี่ยเราจะต้องทำ

0: โรงงานอย่างนี้ตั้งขึ้นแล้วปุ๊บแล้วมีวัตถุดิบยูเรเนียมแบบขุดมาจากดินแล้วเนี่ยเรามันสามารถเสริมสมรรถนะได้เรื่อยๆมันสามารถทำเป็นเชื้อเพลิงสำหรับโรงไฟฟ้าหรืออาวุธก็ได้ก็เลยมีปัญหาปัญหาที่อิหร่านคืออะไรเพราะเขามีโรงงานปั่นพวกนี้เนี่ยเขาก็เริ่มเสริมสมรรถนะเอาวัตถุดิบใส่เข้าไปแล้วก็เริ่มได้เปอร์เซ็นต์ยูเรเนียมอยู่2-3มากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อสัก2015เขาตกลงกันแล้วเขาเซ็นสัญญากับสหรัฐและ UN เลยเนี่ยว่าเขาจะทำถึงประมาณ 4% แลกเปลี่ยนกันก็คือมีการค้าขายมากขึ้นอิหร่านก็ต้องการแบบให้มีเงินเข้าประเทศมากขึ้นนั่นแหละแต่หลังจากเซ็นไม่นานปุ๊บโดนัลด์ทรัมป์เปลี่ยนนโยบายอิหร่านก็เลยโอเคนั้นเราก็ enrich คือเสริมสมรรถนะให้มากขึ้นไปอีกได้เรื่องดังนี้มันเป็นข่าวที่โลกตะวันตกบอกอิหร่านเขาก็ปฏิเสธเสมอเขาต้องเขาว่าเขาทำเพื่อสันติเสมอแต่ไม่เชื่อกันไงไม่เชื่อไม่เชื่อก็เลยเกิดการรบกันถ้าค้าขายกันอ่ะทุกคนดีขึ้นหมดนี่มันแบบระแวงกันระแวงเช่นเรากลัวว่าอีกคนฝ่ายหนึ่งจะมาทำลายเราเลยทำลายเขาก่อนอย่างเงี้ยเป็นต้นก็พูดยาก
1: ดูเหมือนว่าปัจจัยสำคัญนั่นก็คือความไว้ใจของแต่ละฝ่ายนะครับว่าจะยอมรับเงื่อนไขนี้ได้มากน้อยแค่ไหนกับการใช้ประโยชน์จากยูเรเนียมครับยังมีข่าวอื่นๆให้ได้ติดตามกันในสัปดาห์นี้ด้วยครับ
2: การทดลองของนักวิจัยไทยชุดใหม่กำลังจะเดินทางไปที่สถานีอวกาศนานาชาติครับ Tigers X ของคณะแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะขึ้นไปทดลองผสมตัวอย่างอาหารสำหรับผู้ป่วยในภาวะไร้น้ำหนักเพื่อหาแนวทางการผลิตยาและอาหารที่เหมาะสมเตรียมเดินทางไปพร้อมกับยาน Dragon ของ SpaceX สัปดาห์นี้ครับที่ร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างและของตกแต่งบ้านในเมืองพ็อกกิ้งของเยอรมนีนำหุ่นยนต์มาเป็นพนักงานใหม่ของร้านครับหุ่นยนต์ที่ออกแบบระบบมาช่วยตอบคำถามของลูกค้าพาเดินไปยังชั้นวางสินค้าที่กำลังตามหากลายเป็นดาวเด่นของที่นั่นไปแล้วครับ
1: คุณผู้ชมติดตามข่าวด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางออนไลน์กันได้นะครับที่แฟนเพจ Facebook ไทย PBS Science Tech ครับและกลับมาติดตามทันโลก Science Tech กันได้ที่นี่ทุกๆสัปดาห์ครับ
3: ติดตามเวลาราบทันโลกวันนี้ครับ
4: ฟิลิปปินส์ปิดอาคารวุฒิสภาหลังเกิดเหตุเสียงปืนดังหลายนัดทำกลางรายงานการจับกุมโรนัลด์เดลาโรซาสมาชิกวุฒิสภาตามหมายจับของศาลอาญาระหว่างประเทศขณะที่เฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียร์ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ยืนยันว่ารัฐบาลไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตJD Vance รองประธานาธิบดีสหรัฐปัดกระแสรายงานการเตรียมสืบทอดตำแหน่งประธานาธิบดียืนยันว่าตนเพียงต้องการมุ่งหน้าทำหน้าที่ในปัจจุบันที่ดีที่สุดฝรั่งเศสสั่งห้ามผู้โดยสารและลูกเรือลงจากเรือสำราญ MS Ambition ที่เมืองบอร์โดเป็นการชั่วคราวหลังพบผู้โดยสารหลายสิบคนมีอาการไข้หวัดลงกระเพาะขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติมรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและเหมืองแร่คิวบาเปิดเผยว่าขณะนี้คิวบากำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำมันทำกลางมาตรการปิดล้อมของสหรัฐส่งผลให้ความตึงเครียดของประชาชนพุ่งสูงขึ้นเดลซี่โรดริเกสรักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลาปฏิเสธข่าวลือที่ว่าเวเนซุเอลาจะกลายเป็นรัฐที่51ของสหรัฐหลังโดนัลด์ทรัมป์โพสต์ภาพแผนที่ประเทศเวเนซุเอลาถูกระบายด้วยลวดลายของธงชาติสหรัฐลงบนสื่อสังคมออนไลน์ชาวอิหร่านจำนวนมากรวมตัวกันที่จัตุรัสเองเฮลับในกรุงเตหะรานเพื่อส่งกำลังใจให้นักฟุตบอลทีมชาติก่อนออกเดินทางไปแข่งขันฟุตบอลโลกที่สหรัฐทำกลางความตึงเครียดระหว่างอิหร่านกับประเทศเจ้าภาพคลิปวิดีโอเผยให้เห็นเหตุท่อประปาแตกครั้งใหญ่จนเกิดน้ำท่วมถนนในกรุงเม็กซิโกซิตี้ขณะที่เจ้าหน้าที่รีบเข้าควบคุมสถานการณ
3: ์ทั้งหมดคือทันโลกกับไทย PBS ในคืนวันนี้นะครับลากันไปด้วยภาพของประเพณีรับน้องของนักเรียนในเรือในสหรัฐที่ต้องปีนเสาหินที่ทาด้วยน้ำมันนะครับจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีครับและกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสำหรับคืนวันนี้ผมพงษ์สุทัศน์และทีมงานสวัสดีครับ

ความจนตอบคำถามขณะดูสดทุกคืนวันพฤหัสบดีแอดไลน์ไทย PBS รอไว้เลยและนี่คือรายชื่อผู้โชคดีทั้ง5ท่านที่ได้รับของที่ระลึกจากไทย PBS ตอนอัสมายิ่งท่วมยิ่งจนขอบคุณที่ร่วมสนุกกับกิจกรรมและติดตามคอนเทนต์อื่นๆของสารคดีคนจนเมืองได้ทุกช่องทางของไทย PBS

0: ปสแจ้งมาก็คือคนที่บ้านพังเนาะแจ้งว่ามีดินสไลด์หน้าบ้านไปช่วยดูหน่อยจังหวะที่กำลังเปิดทางน้ำอ่ะไม่ให้เข้าบ้านปสเนี่ยชาวบ้านผมพหลวงบริเวณนั้นจะมีคนประมาณ20คนจอบขุดเพื่อให้น้ำผ่านหน้าบ้านเขาไม่ไปลงที่บ้านอ่ะอีกประมาณ5นาทีเราจะออกจากพื้นที่ก่อนละหันมาทางนี้ไม่เกินประมาณ10วิเนี่ย5ถึง10วิเนี่ยใช่ลงพุ่มผมก็วิ่งไปทางโน้นแล้วก็สักพักเขาว่าพหลวงยุทธก็หายไปมันเสียใจแต่มันไปอยู่ตรงนั้นไม่ได้ครับ
1: เหตุดินถล่มทับหมู่บ้านดอยแหลมอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ส่งผลให้ชาวบ้านเสียชีวิตถึง6คนภัยพิบัติที่ชาวบ้านไม่เคยเผชิญมาก่อนแม้จะล่วงเลยมานานกว่า600วันแล้วนะครับแต่เหตุความสูญเสียในครั้งนั้นก็ได้สร้างบาดแผลลึกให้กับคนที่ยังต้องดิ้นรนต่อในขณะที่โลกภายนอกก็อาจจะหลงลืมเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ไปแล้วครับ

0: มู่บ้านแห่งนี้ถือว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัตินะครับเนื่องจากสภาพภูมิประเทศเป็นที่ลาดชันสูงอยู่ในเส้นทางน้ำหลากตามธรรมชาติและชั้นดินที่ไม่เสถียรครับเมื่อเจอกับสภาพอากาศที่แปรปรวนจึงทำให้เกิดภัยพิบัติรุนแรงได้ง่ายแต่ถึงอย่างนั้นครับกลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์ลาหูที่อาศัยอยู่ที่นี่มานานกว่า60ปีจำนวน230หลังคาเรือน 1,100 คนพวกเขาไม่มีทางเลือกอื่นครับและจำเป็นจะต้องอยู่ในพื้นที่เสี่ยงนี้ต่อไป
1: วันนี้มาทำอะไรรู้ไหมเนี่ย
2: เก็บขยะ
1: ทำไมเราต้องเก็บขยะ
3: พัฒนาหมู่บ้านให้สะอาดน่าอยู่
1: ให้หมู่บ้านน่าอยู่ใช่ไหม
4: ผมชื่อเจตกรวีจิรณพงศ์ตอนนี้อายุ33นะครับผมก็เกิดที่นี่โตที่นี่แล้วก็ผมเป็นพ่อหลวงมาได้1ปีแล้วครับ
1: เลยนี่เราแม่ก็รู้เผือกไว้ล่ะ
2: โอเค
1: แค้นไหมป.4 5 6ไปนู่นเลย
0: หลังดิ้นรนส่งตัวเองเรียนจนจบคณะวิศวกรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและได้เป็นวิศวกรอย่างที่ตั้งใจแต่เมื่อชีวิตในเมืองไม่ใช่คำตอบเจตกรวีจึงพาตัวเองและครอบครัวกลับบ้านเกิด
1: แค่โจ๊กก็แค่โจ๊ก
4: ผมก็อยากอยู่ที่นี่ไปตลอดเนี่ยลูกสาวผมก็ต้องโตแต่ถ้าสภาพแวดล้อมไม่ดีล่ะอันนั้นก็น่าจะเป็นอีกโจทย์หนึ่งที่เราคุยกันว่าเราต้องทำ
0: ถ้าย้อนกลับไปเมื่อ2ปีที่แล้วนี่จุดเริ่มต้นในการเป็นพ่อหลวงของที่นี่นี่เริ่มต้นได้ยังไงครับ
4: พ่อหลวงนี่ผมขึ้นหลังจากที่เกิดเหตุดินส

0: แล้วตอนช่วงที่มารับต่อบอกกับก่อนหน้านี้ผมเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเนี่ยแต่ว่าต้องบอกว่ากำลังจะลาออกเหมือนกันถ้าไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นคือยังไม่มีการเปลี่ยนถ่ายเนาะผมก็เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเหมือนเดิมแล้วพอผู้ลงยุทธเสียชีวิตผมก็ขึ้นมาสมัคร
1: หนักใจไหมช่วงนั้นครับที่ขึ้นมาในจังหวะเดียวกับที่เกิดเหตุการณ์ใหญ่ด้วย
0: ตอนนั้นคือไม่ได้คิดว่าหนักใจนะคือเป็นช่วงที่เราเหมือนเราช่วยชาวบ้านคือพยายามขี้คายเหตุการณ์ให้มันเข้าสู่ปกติเป็นจังหวะเดียวกันเนี่ยบอกกับว่าเราเหมือนว่างานยังไม่จบด้วยก็เลยทำต่อบ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านจุดเสี่ยงเนาะเราจะต้องจัดการออกแบบถนนให้มันดีกว่านี้แล้วก็มีอีกจุดหนึ่งฮะตรงนั้นที่ทรุดลงไปอันนี้ก็ล่าสุดเนาะแล้วก็อีกหน่อยเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่ตรงนี้อาจจะเป็นบ้านฝั่งนู้นด้วยถ้าเราซ่อมปะก็เหมือนเดิมถ้ามีที่ให้น้ําลงไปอ่ะมันก็จะมาลงตรงนี้ก็ทรุดอีก
2: เหตุดินถล่มยังทําให้ชุมชนดอยแหลมต้องสูญเสียอดีตพ่อหลวงหลังถูกโคลนจากภูเขาพัดหายไปขณะช่วยเหลือชาวบ้านตลอด2ปีในการทำหน้าที่พ่อหลวงคนใหม่เขาพยายามกอบกู้วิกฤตจากความเสียหายที่ยังปรากฏให้เห็นและจิตใจของผู้คนที่ตกอยู่ในความหวาดระแวง
0: หลังนี้หลักๆจะเป็นกลุ่มเสี่ยงค่อนข้างจะสูงอะจะเป็นจุดที่เฝ้าระวังตลอดเลยทุกรอบที่ฝนตกหนักอะที่ผ่านมาคือด้วยชาวบ้านเองก็นอนไม่หลับอย่างปีที่แล้วน้ำมาโอกาสที่อ่างจะแตกมีอีกอันนี้ยังไม่มีแนวทางครับคือใช้วิธีอพยพเอาสองหลังเนี่ยไม่มีที่ดินรองรับมันไม่เข้าเงื่อนไขของการช่วยเหลือครับน้องปังแกเชียร์เนาะ
3: ที่นี่คือบ้านชั่วคราวของปสนะครับหนึ่งในครอบครัวที่บ้านถูกดินถล่มทับหายไปทั้งหลังตอนนี้ผ่านมาปีกว่าแล้วนะครับแต่ว่าปสและครอบครัวยังคงใช้ชีวิตกันอย่างยากลำบากไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งครับยังต้องไปขออาศัยอยู่กับบ้านของญาติๆเพราะว่าพื้นที่บนนี้มีอยู่อย่างจำกัดนะครับซ้ำก็ยังขาดรายได้ทำให้ความฝันที่จะมีบ้านหลังใหม่นั้นดูเหมือนว่าจะไกลกว่าที่หวังเอาไว้ครับ

พิงพักชั่วคราวแทบคุ้มแดดคุ้มฝนไม่ได้ปสใช้เงินเก็บที่เหลืออยู่ 9,000 บาทสร้างบนที่ดินของคนอื่นชั่วคราวและอยู่ในจุดเนินเสียงถล่มแต่เขาไม่มีทางเลือกอื่น

0: อย่างที่สุดก็คือใช้ชีวิตประจำวันห้องน้ำก็ไม่มีอย่างนี้ครับ
1: อันนี้ผมทำบอกว่าอาศัยแค่อยู่ได้คิดว่าคงไม่นานจะได้บ้านใหม่อะไรประมาณนี
0: ้ประมาณ 9,000 ครับเพราะว่าวัสดุอุปกรณ์ผมกับไม่ไผ่อะไรประมาณนี้อันไหนที่ผมหามาได้ผมก็ให้ลูกบ้านเขาช่วยผมแล้วก็ไอ้ที่ยาคานี่ผมก็ไปซื้อมาอะไรประมาณนี้ครับ 9,000 ก็เยอะอยู่ครับเป็นเงินที่หามาได้ยากมากครับอ๋อขับมนหมดเลยครับนี่เดี๋ยวนี้ก็นั่งก็ยาขันอยู่เลยรู้เพราะว่ายาคามันทานครับเวลาฝนตกมาเปลี่ยนหมดเลยครับกลัวอยู่ครับลงมันแรงครับเสาตัวนี้ก็เอียงนะครับก็เวลาลงมาก็มันโยกแล้วตอนนี้ก็กลัวครับลมแรงครับตรงนี้ชนนี้เป็นร่องพอดีฝนตกหนักๆก็หนีไปอยู่อาศัยบ้านเพื่อนบ้านครับเพื่อนบ้านเขารู้กันอยู่ครับเขาเปิดประตูไว้ให้รอเลย
1: สิเอาสุดิร้องไห้ทำไม
0: ร้องไห้ทำไมร้องไห้ทำไมตาหอยมาเต้น
1: ไม่ลงก็ได้นะอยู่บ้านเราก็เพราะว่าลูกเราก็อยู่นี่แล้วอาจจะหางานทำไปข้างล่างก็ได้ตรงนี้ก็ลูกก็เล็บอยู่นะอีกคนหนึ่งก็ประมาณ8ปีคนหนึ่งก็ประมาณสัก3ปีส่วนคนโตก็12ปีเกิดที่นี่ตำบลแม่อายอำเภอแม่จังหวัดเชียงใหม่นี่ลำบากเลยไม่มีอะไรเลยตั้งแต่เล็กจนโตนะแค่ไม่มีอะไรจะกินเลยเมื่อก่อนนี่นะไม่มีพ่อนะครับแล้วก็ไม่ได้อยู่กับแม่ด้วยแล้วก็อยู่กับยายครับยายเป็นคนดูแลบ้านยายตรงข้ามที่ดีสันไลน์ประมาณ20กว่าปีแล้วครับอยู่นั้นตั้งแต่อายุ15ได้บัตรประชาชนมาให้ผมลงไปทำงานที่ในเมืองเลยครับไปถึงหับใหญ่สตูลสงขลาแล้วไปหมดแล้วครับค่าแรงอยู่ได้อยู่ที่500มาก่อนใครมาจ้างก็ไปทำงานตามปกติ
2: จากที่เคยมีรายได้พอเลี้ยงครอบครัวแต่หลังจากเหตุดินถล่มปสอแทบสูญเสียทุกอย่างร้านขายของชำร้านก๋วยเตี๋ยวหายไปพร้อมกับบ้านงานรับจ้างรายวันคือโอกาสเดียวที่จะได้เงินเลี้ยงดูครอบครัว
1: เขาจ้างให้ถางหญ้าครับใต้ต้นโซ่เมื่อก่อนขายของขายก๋วยเตี๋ยวขายของชำขายลูกชิ้นอะไรประมาณนี้ครับดีสไลด์ลงไปก็ไม่เหลืออะไรแล้วครับตัวนี้ต้องคอยรับจ้างทำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัวครับเมื่อก่อนจับวันนึงก็ได้อยู่พันนึงครับเดี๋ยวนี้ก็ได้อยู่ประมาณสัก 5-600 ครับรายจ่ายก็เยอะไม่หารายได้ก็ไม่มีเงินจ่ายในสิ่งต่างๆครับ1ก็ต้องจ่ายค่างวดรถ2ก็ต้องทําบ้านให้ลูกไปโรงเรียนวันนึงก็ 4-50 บาทนะครับบางทีก็ท้อบางทีก็เหนื่อยบางทีก็ไม่อยากจะทําอะไรแล้วครับแต่ก็ไม่ทําก็ไม่ได้เนาะเพราะว่าผมก็มีครอบครัว

งานนี่มีอยู่แต่ว่ารายได้มันก็ลดลงครับเมื่อก่อนขายของชามขายของส่งอะไรแบบนี้ก็รายได้จากตรงนั้นก็ได้แล้วก็ในการเป็นช่างก็ได้ก็เอาสองอย่างเนี้ยเมื่อก่อนก็ทำอยู่แต่เดี๋ยวนี้มันตั้งแต่ดีสไลด์ลงมาเกิดเหตุการณ์อย่างเนี้ยรายได้ของผมไม่มีจึงไม่สามารถส่งข้ามงวดลกอะไรได้บัญชีก็ติดขัดค่างวดลกก็เดือนหนึ่งก็ประมาณ 9,000 กว่าบาท86งวดของรัดได้ยาว7ปีมอไซค์ก็ต้องขายของไปซื้อของข้างล่างมันไม่ค่อยจะไหวครับเลยเอาลกตัดจ้างเขาครับค่าน้ำมันก็ตึงให้เขาก็300ซื้อกับข้าวให้เขากินด้วยก็ตกอยู่ประมาณโลกหนึ่ง 7-800 อะไรบ้านเดิมของผมน่ะตัวนี้นะอันนี้ของบ้านพี่สาวแล้วก็ส่วนบ้านของผมก็อยู่ตรงนี้ตรงนี้เป็นราคายาวที่ผมทําก็คือว่า5คูณ5เมตรเนาะแล้วก็จับตรงนี้ไปก็เป็นบ้านตัวใหญ่มาถึงตัวนี้เลยอันนี้ก็หายไปหมดเลยขาดผ่านหน้าบ้านผมเมื่อไหร่ก็ใจหายแล้วก็ทําใจไม่ได้เลย

0: หตุการณ์ในครั้งนั้นไม่ได้มีแค่บ้านที่ถูกโคลนถล่มทับพังเสียหายวิมาลาสูญเสียคนในครอบครัวไปถึง4คนรวมถึงภรรยาของเขาที่ไปช่วยเหลือชาวบ้านโดยไม่คิดว่าดินจะถล่มซ้ำผ่านมาเกือบ2ปีวิมาลายังทำใจไม่ได้เมื่อต้องอยู่ในบ้านที่เหลือแค่ความทรงจำ
1: ใช้ชีวิตด้วยกันไปตลอดแหละครับช่วยกันทำงานแล้วก็จนได้ปลูกบ้านหลังนี้ให้เขาอยู่ให้เขาสบายใจว่าเหมือนกับรู้สึกว่ามั่นคงกับเราด้วยอะไรประมาณนั้นนะครับขึ้นบ้านใหม่25ธันวาปี66ครับผ่านไปประมาณ8-9 เดือนมั้งครับก็กันยาเนาะก็เกิดเหตุ

0: ถามว่าเสียใจก็เสียใจแต่ก็ต้องทำใจอยู่กับมันให้ได้ช่วงแรกๆก็ทรมานอยู่นะครับก็อยู่ไหนก็คิดถึงเขา
1: พี่วิมาลาครับปกติเรากลับมาดูบ้านที่นี่บ่อยแค่ไหนครับ
0: ก็จะประมาณอาทิตย์ละครั้งบ้างบางทีก็2อาทิตย์แบบนี้ครับ
1: กลับมาทำอะไรบ้างครับเวลากลับมาทีนึง
0: กลับมาทีนึงก็มาปัดกวาดเช็ดถูก็ยังคิดถึงเขาอยู่ก็นานๆมาทีนึง

0: ามารถทำใจมาใช้ชีวิตวันนี้ได้ไม่น่าจะได้ปีหรือสองปีผมคิดว่าถามว่าอยากให้ผมมาใช้ชีวิตวันนี้เหมือนเดิมมันไม่เหมือนเดิมต้องเรียนรู้แล้วก็อยู่ไปกับมันให้ได้ครับผมก็ไม่รู้ว่าวันไหนที่เราจะไปเป้าหมายตอนนี้ก็ใช้ชีวิตของเราแล้วก็ดูแลหลานๆไปครับก็จะพยายามดูแลลูกเขาด้วย
1: พี่วิมาลาครับถ้าพูดถึงพี่ใหม่นี่เหมือนเป็นเสาหลักของบ้านเลยไหม
0: ใช่ครับก็จะดูแลครอบครัวดูแลแม่เขายายเขาน้าเขาอะไรแบบนี้ครับเวลาใครไม่สบายเขาจะเป็นคนพาไปหาหมอมันไม่มีคนที่จะสานต่อความคิดของเขานะครับที่เขาเป็นคนรักครอบครัวเนาะน้องเขาเองก็ภาระเยอะลูกหลานก็เยอะเนาะ

0: ครอบครัวต้องแตกสลายหมดเลยอ่ะครอบครัวหลานก็แตกสลายหมดตอนแรกคือเป็นครอบครัวอุ่นไงเป็นพี่น้องกันมีแค่สองคนเนี่ยกับพี่ไม้อ่ะทำไมต้องเกิดขึ้นกับครอบครัวเราทำไมต้องไปเยอะขนาดนี้ครอบครัวเราเท่านั้นแหละมีพี่สาวแล้วก็หลานสาวแล้วก็หลานตัวเล็กอีกสองคนอ่ะวันนั้นเอาศพมาไว้ที่บ้านพี่นี่แหละสี่ศพใช่40 40 60 60
1: อ่ะชูมือ60 70 80 90ไอ้ตัวเล็ก90เป็น100 100 บาทครับ
0: ตอนที่พี่หมายอยู่ก็พอไปได้อยู่พอมีพอกินแต่ว่าหลังจากที่พี่หมายไปก็ไม่ค่อยมีใครช่วยทำมาหากินแล้วไง
2: ความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัตินะครับเป็นสิ่งที่ประเมินมูลค่าไม่ได้เลยโดยเฉพาะความรู้สึกของคนที่ต้องสูญเสียคนในครอบครัวครับหลายคนอาจจะลืมเลือนเรื่องนี้ไปแล้วนะครับแต่สําหรับคนที่บ้านดอยแหลมครับที่นี่การฟื้นฟูเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นนะครับพ่อหลวงอยากจะให้ภาครัฐเข้ามาดําเนินการมาช่วยเหลืออะไรในเรื่องไหนบ้าง
3: จะมีส่วนของโครงสร้างใหญ่ๆที่เกินกําลังเราอาจจะเกินท้องถิ่นเนาะที่เป็นส่วนกลางอย่างทางหลวงเนี่ย
4: ครับ
3: คือหมู่บ้านเนี้ยเป็นหมู่บ้านที่เรียบกับถนนไปเลยถ้ามีแค่ถนนเนี้ยถนนมันไปพ่วงกับรางน้ําตอนเนี้ยอย่างสภาพเนี้ยรางน้ําเราไม่ดีใช้ไม่ได้ละเวลาน้ํามาก็ไม่ได้ลงตามทางเนี้ยลงออกริมถนนอะไรพวกเนี้ยตรงนี้อีกหน่อยก็จะเป็นผลที่ไปเพิ่มการเร่งกันเกิดดินสไลด์เพราะน้ําซึมเข้าไปในดินเยอะในส่วนของในหมู่บ้านด้วยอย่างชาวบ้านต่อน้ําลงมาทิ้งบางจุดก็ยังไม่มีรางหรือว่าแม้กระทั่งตรงที่บ้านที่เป็นจุดเสี่ยงเราไปย้าย10หลังเนี่ยย้ายไม่ได้แต่ถ้าเรางบประมาณมาทำพวกรางน้ำตัดก็ที่จะลดน้ำที่ไปลงบ้านนะพวกนี้ฮะผมว่าส่วนสำคัญแล้วอีกส่วนคือ

0: บ้านดอยแหลมคือหนึ่งใน 3,000 หมู่บ้านในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายที่กรมทรัพยากรธรณีระบุว่ามีความเสี่ยงเกิดดินถล่มและเกือบทั้งหมดยังไม่มีระบบเตือนภัย
1: ร่องน้ำนี้ก็ไหลลงไปข้างล่างเนี่ย
2: ครับอันนี้ไหลลงไปข้างล่างเป็นลมน้ำของแต่ละหลังฮะ
0: พ่อหลวงวีจึงพยายามดึงความร่วมมือของคนในหมู่บ้านเข้ามามีส่วนร่วมซึ่งเป็นหนทางที่พวกเขาจะยังใช้ชีวิตในพื้นที่เสี่ยงนี้ต่อไปได
2: ้นะครับอันนี้เป็นกระบอกวันน้ำฝน
1: ทำงานยังไงครับพ่อหลวง
2: แต่ละวันน่ะทุก 7:00 นจะมีเด็กบ้านเนี่ยมาอ่านแล้วก็กรอกลงใส่แอปว่าในแต่ละวันแล้วก็จะมีโปรแกรมคำนวณว่าน้ำเท่านี้ไอ้มันเสี่ยงหรือยังจะแสดงเป็นสีสีเหลืองสีเขียวสีแดงอันเนี้ย
1: ครับ
2: แล้วก็สอนชาวบ้านว่าวันไหนถ้าฝนตกเนี้ยถ้าเริ่มขึ้นแดงอ่ะตัดสินใจเองไปเลย
1: ซึ่งหน้าฝนก็จะต้องมาดูตรงนี้บ่อยหน่อย
2: ใช่ครับ
1: มันจะสัมพันธ์กับพื้นที่ไงครับพ่อหลวงถ้าสมมติว่าถ้ามันอยู่ที่สีส้มเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับดินพื้นที่ยังไงฮะ
2: แค่ถ้าตกต่อเนื่อง110นะใน24ชั่วโมงเริ่มถล่มแต่จะเป็นจุดเล็กๆไปก่อน
1: ถ้าเราพูดถึงการทำงานในความที่มันมีความหลากหลายมากของคนในชุมชนหรือแม้กระทั่งวิถีชีวิตการทำงานในการที่จะแจ้งเตือนหรือว่าการที่จะทำให้เหมือนการจัดการร่วมกันของคนในชุมชนไปด้วยกันได้นะฮะมันต้องทำงานยังไง
2: พื้นที่ที่คนเยอะๆหนาแน่นอย่างเงี้ยก็มีความยากกว่าที่เป็นหลังเดียวๆเนาะเพราะว่าถ้าหลังบนไม่ทำกระทบหลังล่างเงี้ยอย่างยกตรงนี้เลยเมื่อก่อนมีว่าไอ้บ้านหลังนั้นไม่ต่อท่อน้ำมันลงตรงเนี้ยก็ลงแต่บ้านเขาเงี้ยพ่อหลวงช่วยมาช่วยหน่อยผมก็เข้ามาช่วยเจรจาแล้วก็ใช้วิธีให้บ้านข้างล่างอ่ะช่วยขุดร่องแล้วก็ฝังท่อข้างบนก็ซื้อท่อมาเงี้ยช่วยกันเห็นอกเห็นใจด้วยความที่เราใช้วิธีแบบดึงอารมณ์ร่วมของคนในชุมชนอ่ะไอ้ความแบบรักบ้านเกิดอะไรเงี้ย
3: นอยกึลาก็สุโอเวนอเนี่ยนุวิยาลาเวนขอท่าเขียวนั่นเลยกะก็ปีเล่ๆอัตลาอยู่ก็ปีแบบ
2: ในความสูญเสียเนี่ยเป็นจุดที่เริ่มต้นให้หลายๆอย่างเกิดขึ้นที่ชุมชนนี้เหมือนกันต้องทิ้งไว้ลุกขึ้นมาสู้แล้วชาวบ้านก็เห็นด้วยกับเราพยายามชี้เป็นประเด็นแต่ละจุดไปสิ่งที่เราเป็นองค์ความรู้ที่เราคิดว่าดีแล้วถ้ามันถูกต้องอ่ะมันก็จะไปทางนี้ได้เรื่อยๆครับใช้วิธีเหมือนพิสูจน์ไปด้วยให้เห็นไปด้วยครับตัวก้อนเนี้ยต้องระวังไม่ปีหน้าก็ปีไหนเนี่ยต้องลงอยู่แล้วองศามันชันกันเหมือนปีที่แล้วนะถล่มตรงนี้มากองตัวเนี้ยฉะนั้นตรงนี้เวลาฝนตกเราต้องห้ามต้องทำเป็นจุดเสี่ยงไว้เลยตรงเนี้ยห้ามให้ชาวบ้านสัญจรไปมาปีนี้ก็เซาะเนี่ยตัวนี้เซาะละอันนี้ต้องลงมาแน่นอนกับก้อนข้างบนอะเดี๋ยวหมดฝนนี่เราจะให้เจ้าของบ้านเอาพยางออกเพราะว่านี่เป็นตัวที่เราทําชั่วคราวแล้วก็จะเอาแฝกมาลงรดน้ําให้ลงรากเยอะที่สุดก่อนที่จะถึงฝนปีหน้าเนี่ยเขาจะใช้ตัวเนี้ยป้องกันไปได้หลายปีมาได้ครับอันนี้ชาวบ้านก็พยายามจัดการไล่น้ําไปเป็นทางอีกหน่อยส่วนของโครงสร้างที่เป็นส่วนกลางเราต้องจะต้องเสนออบต.ให้มาช่วยทําเนี่ยพอเราเกิดเหตุเรามาตระหนักมันมีหลายอย่างที่เราทําได้เลยไม่ต้องรอใครมาทําอ่ะเขาก็รีดน้ำจากการต้องคุยกันถ้ามันมีสองบ้านอย่างเงี้ยว่าน้ำจะไปลงทางไหนให้ลงไหมไม่ลงที่ผ่านมาเรามีปัญหากันอยู่บ้านหลังนี้จะปลอดภัยแต่หลังโน้นอ่ะไปลงบ้านเขาเงี้ยต้องคุยกัน
1: ก็เหมือนพ่อหลวงเป็นตัวกลางในการไปเชื่อมต่อกับบ้านเรือนต่างๆอย่างน้อยให้มีความเข้าใจตรงกันซึ่งถ้าเราดูไม่ว่าจะเป็นตัวของรางน้ำท่อน้ำหรือแม้กระทั่งกระบอกวัดระดับน้ำฝนเนี่ยฮะก็ถือว่าเป็นความพยายามนะฮะของคนในชุมชนที่อยากจะลุกขึ้นมาครับในการจัดการชุมชนของตัวเองเพื่อที่จะรับมือกับภัยพิบัติดินถล่มที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะฮะที่สำคัญคือต้องอาศัยความเข้าใจร่วมกันในชุมชนนะฮะการทำงานมีผู้นำที่เข้มแข็งนี่เป็นส่วนสำคัญนะครับระหว่างที่การเข้ามาช่วยเหลือหรือว่าการเข้ามาสอดส่องดูแลมาตรการต่างๆในการรับมือภัยพิบัติจากภาครัฐนั้น

0: วันนี้เดี๋ยวจะมาดูแบบบ้านกันเนาะแบบบ้านของมูฮอที่กำลังจะสร้างนะหลายๆคนน่าจะยังไม่รู้เพราะที่ผ่านมาบอกว่าเอาที่มันดีปลอดภัยเนาะ
1: วันนี้ปสอและอีก5ครอบครัวที่ยังไร้บ้านเข้ามารับฟังแนวทางในการสร้างบ้านหลังใหม่โดยมีโจทย์ใหญ่ที่พ่อหลวงวีต้องเร่งแก้ปัญหาคือการที่ชาวบ้านไม่มีทั้งเงินและที่ดิน
0: อันนี้เป็นแบบก่อสร้างเนาะของทางวิศวกรรมบ้านตัวนี้ออกแบบภายใต้ด้วยเงื่อนไข 2-3 อย่างมีความปลอดภัยและความเหมาะสมกับพื้นที่เฮาเนาะมันจะต้องเน้นเรื่องของโครงสร้างโครงทับตัวเนี้ยจะมีห้องน้ำในตัวนะในส่วนของการสร้างบ้านเนี่ยตอนนี้ถึงขั้นตอนของค่าวัสดุก่อสร้างเนี่ยอันนี้ประเมินราคานะใจราคากลางแล้วเขาเนี่ยจะได้ดีอ่ะมันเยอะเนี่ยเพิ่นบอกว่า 700,000 น่ะ 700,000 ปลายตอนนี้ปสมีสตังค์อยู่ในมือแต่ใด
2: 230,000
0: วันนี้ผมนัดชาวบ้านที่บ้านเสียหาย6หลังเนี่ยที่ว่าจะของบประมาณซ่อมแซมจากมูลนิธิชื่อจี้เนี่ยมาทำความเข้าใจว่าบ้านที่จะได้จะมีรูปแบบอย่างเงี้ยแหละแล้วก็มาดูว่าตอนนี้กระบวนการไปถึงไหนละยังติดที่ตรงไหนให้เขาอุ่นใจเนาะยังปสเนี่ยบ้านฝนตกอ่ะเขามาบอกผมหลายรอบแล้วนะพ่อหลวงบ้านนี้จะปีหนึ่งแล้วจะได้จริงไหมเนี่ยถ้าไม่ได้เดี๋ยวผมอาจจะไม่อยู่หมู่บ้านนี้แล้วนะผมจะไปอยู่บ้านแฟนที่เชียงใหม่ผมก็ถามไปอยู่นู่นไปทำอะไรเขาก็บอกไม่รู้อาชีพอะไรเขาอยู่ตรงนี้ปากท้องอะไรความเป็นอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้ฉะนั้นพวกการโยกใจก็ละเอียดอ่อน
1: เงินในการสร้างบ้านหลังใหม่มาจากงบเยียวยาของภาครัฐและมูลนิธิส่วนที่เหลือชาวบ้านต้องออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด
3: ของเนี่ย
0: ครับ
3: ในส่วนที่เราต้องแอดในคำว่าแอดนี้เราต้องมีงบประมาณเท่าไหร่
0: เดี๋ยวขอดูค่าวัสดุที่สั่งมาจากร้านโดยเฉลี่ยทุกหลังเนี่ยอยากให้ตกที่ไม่เกิน 2.2 แสนแล้วก็ส่วนของเจ้าของบ้านที่ต้องเตรียมคือค่าแรงแต่ก็พวกเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยผมคิดว่าน่าจะต้องเตรียมหลายหมื่นอยู่ครับ
4: มออาศัยว่าอยู่ได้ฝนไม่เปียกไม่จะเวียนจะต้องสวยแบบสวยก็คือว่าเลิศหรูเนาะพอแค่อยู่ได้ใช้ชีวิตดำเนินการต่อไปก็ดีผู้ใหญ่บ้านเขาบอกว่าอีกประมาณไม่เกินครึ่งปีนะมันก็จะได้ละ
0: แต่ใช้เมทัลชีตหรือว่าจอกระเบื้องอย่างไรไหม
4: เมทัลชีตก็เบาอยู่นะคุณหลวง
0: เมทัลชีตดีเนาะ
4: มันคนสั้นจะได้หนักกลายเป็นเบา
0: การช่วยเหลือทุกอย่างอ่ะผมว่ามันไม่มีทางเท่าเดิมอยู่ละยิ่งเรื่องของจิตใจเนี่ยแล้วก็ซ้ำมาเติมเรื่องของพื้นที่ที่จะไปอยู่แล้วก็ไปทำความเข้าใจมันก็เลยกระบวนการตัวนี้มันใช้เวลา

0: 2เมตร83มิลเนาะ
1: ก็ต้องอดทนแล้วก็กัดฟันสู้เรื่อยๆครับวันหนึ่งก็อาจจะดีขึ้นกว่านี้แต่เยอะเนาะไม่นานก็จะได้บ้างแล้วก็จะต้องใช้ชีวิตตามปกติละอีกหน่อยก็ต้องหาที่ขายของอีกต้องประทานชีวิตไปเนาะรายได้จากที่เป็นหลักที่เป็นแหล่งเดี๋ยวนี้ก็หายหมดเลยตั้งแต่ดินสไลด์ทับบ้านร้านค้าส่วนบ้านก็หายไปหมดเลยรายได้แฟนผมก็ขาดเลยไม่มีอันนี้บ้านของนาบุติที่เสียชีวิตจากดินถล่มนะดินสไลด์ผมจะเรียนรู้สิ่งต่างๆเนาะไม่ว่าจะเชื่อมเหล็กไม่ว่าจะทำระดับแต่ละอย่างทุกอย่างอ่ะก็มีแรงผลักดันจับตรงนี้อีกเยอะเลยเหมือนกับว่ามันจะได้วิชาอีกตรงนี้จุดหนึ่งผมก็ได้ค่าแรงของผมอยู่ครับก็วันหนึ่งก็600บาทนะครับค่าแรงที่ผมได้มาผมก็เก็บไว้แล้วก็จะเอาเงินจับตรงนี้ผมไปทำสร้างบ้านของผมแล้วก็ผมไปจ้างเขามาทำของผมต่ออีกทีหนึ่ง

0: ูก็ไม่ดีรถมาก็ไม่ได้ยินเสียง
1: ลำบากจอล่าน
2: ั่งนี่
3: ตั้งบนนี่เขาไปเทอันนี้แล้วครับ
4: ครับ
3: เทปุ๋น
4: มาถึงนี่แล้วเนาะ
3: มาถึงนี่แล้วครับ
4: ครับ
3: งบหมดเหตุการณ์ก็เลยมาได้ผมว่าถ้านี่ก็ผมจะไปซื้อเมนทันชีตมามัดรวมให้มันไหลไปทางปุ๋นเนาะ
4: ครับน้ำหนักโลพีตัวเนี้ย
3: ครับ
4: หมูกินหลังอ่ะมารวมนี่หมดอ่ะ
3: ครับ
4: แต่นี่อู้ถึงมันก็สูงเนาะ
3: ครับทีแรกก็ขอซื้อเพิ่มกล้ามาขุดก็เสี่ยงได้แล้วก
4: ็
3: จะซื้อเพิ่มก็เปิ้นซ้ําบ่ค่อยขายเท่าไหร่หรอกครับ
4: ครับแล้วผมว่าถ้าทําได้ก็ทําร่องน้ําก่อนเนาะเอามอก็รอหลวงนี่ถ้าอยากอยากละพี
3: ่ครับ
4: ต้องสังเกตอ่ะต้องเฝ้าระวังอ่ะเนี่ยแล้วขอติเนี่ยบ้านพี่นี่จะมีปัญหาก
3: ับราง
4: มันร่อง
3: ร่องน้ําทางหน้านี่เนาะ
4: ผมจะให้ลื้อผมได้ผมมีสักทางจ่อยอ่ะ
5: การลงไปอยู่ข้างล่างมันต้องเปลี่ยนแผนทั้งหมดที่วางไว้เยอะไหมครับ
3: ก็จะเปลี่ยนไปโดยที่เชิงเลยครับเพราะว่าสิ่งที่เราคาดหวังไว้ว่าจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแบบนี้แล้วมันไม่เป็นไปตามแผนเราก็ต้องปรับตัวเองให้อยู่กับทุกสภาวะให้ได้นะครับผมก็จะหาอาชีพเสริมใหม่ๆทำอยู่เรื่อยๆผมเป็นคนชอบค้าขายนะครับสิ่งไหนที่มันพอจะทำให้มีกำไรผมก็เอาหมดครับโดยที่ไม่อ้าง

0: ดินถล่มทำให้บางคนจนลงและยังต้องทนใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ส่วนวิมาลาเลือกลงไปสู้ชีวิตตามลำพังในอำเภอฝางทำงานหลายอย่างไปพร้อมกันเพื่อให้มีเงินพอจะเริ่มชีวิตใหม
1: ่สวัสดีครับนี่ก็แปลกไงจัดอ๋อนี่สิงป้อนเยือนี่ก่ะเอาไปจัดไปเปิดบินให้น้องหน่อยนี่สามองกับฉันเป่งเมื่อกี้มันอยู่ไหนบ่เอาเหรอบ่แรงเหรออันนี้ใครไปทิมมา
2: ไหนแล้วก็เขียนว่าอะไรอ
1: ่
2: ะ
1: ใครวัดไทยน้ำอ่ะ
2: รู้จักกันเขาจะโทรมาถามบอกพี่วันนี้ไปไหมขายดีไหมก็มีข่าวมาตอนนั้นที่ฝนตกและน้ำมันท่วมนะครับก็มีข่าวดินถล่มที่เขาบอกว่ามีบ้านถล่มและมีพ่อหลวงเข้าไปช่วยแต่ไม่ทันอย่างเงี้ยพ่อหลวงก็ตายด้วยอย่างเงี้ยครับก็ตอนนั้นแกเศร้านะมาแบบเลื่อนลอยเลยอะไรเงี้ยผมจะทำยังไงดีพี่ชีวิตผมเงี้ยเหมือนขาดอะไรไปอย่างแกจะมาบอกทุกอาทิตย์อ่ะผมก็จะถามว่าเป็นยังไงมั่งแล้วก็ให้กำลังใจแกบอกสู้ๆต่อไปนะครับนานเหมือนกันนะแกก็พยายามจะไม่ให้ตัวเองว่างเพราะว่างก็จะคิดถึงเรื่องนี้ตลอดนะครับอันนี้ดีขึ้นผมว่าน่ากระทบมากคนที่รักตายไปคนหนึ่งนะครับก็ต้องมีมั่งแหละการเสียใจความรู้สึกลึกๆอย่างเงี้ยเพราะเราไม่รู้เราก็แค่เป็นคนที่รับฟังเขาไงครับผมขายดีไหมวันนี้
3: แค่นี้หน่อยครับพี่ราคาน้ำ
2: ก็อย่างเงี้ยนะช่วงเนี้ยนะ
3: ครับ
2: มันตามสภาพแล้วจะไปไหนอีกอะได้ไปเชียงรายไหมช่วงเนี้ย
3: ไม่ได้ไปเลยครับ
2: นะ
3: เพราะว่าไปก็ไม่ได้ขาย
2: สู้ๆแล้วกัน
3: ครับ
2: เป็นกำลังใจให้
3: ครับมาแบบนี้เราก็ได้มาคุยกัน
2: มันจะได้ไม่เครียด
3: ครับคารมกันนิดๆหน่อยๆก็ยังสนุกดีในตู้นี่ผ้าผมนี่ก็วันนี้ขายได้ไป400บาทเองครับได้ค่าน้ำมันครับโอ้หลายอาชีพครับเนี่ยมีเปิดแผงผ้ารับซื้อไก่รับซื้อทานขับรถรับส่งพระเนนสิ่งที่เราได้มาก็คือมันไม่ทำให้เราฟุ้งซ่านเนาะทำให้เรามีสติอยู่กับปัจจุบันให้ได้แค่นั้นนะ

0: กือบ2ปีในที่สุดปสก็ได้ที่ดินสร้างบ้านหลังใหม่แต่ยังอยู่ในจุดเสี่ยงดินถล่มและอยู่ในเขตอุทยานที่ได้รับอนุญาตให้อยู่อาศัยและทำมาหากินได้ในที่ดินเดิมแต่ไม่สามารถซื้อขายได
1: ้จุดของบ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงแบบนี้พ่อหลวงมีกี่หลังคาเรือน
2: ตอนนี้ตัวเลขกลมๆผมมีอยู่ประมาณ40หลัง
1: 40กว่าหลัง
2: ครับ
1: ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงแบบนี
2: ้ใช่ๆครับ
3: มันหมอก็เลยจู้จะครับ
2: ตำแหน่งเสาเนี่ยชัด
3: มัน
2: ปศมันเมื่อวันใช้ไม้บรรทัดแล้วมันไม่ได้ครับมันไม่ได้ฉากแล้วพอขึ้นโครงเหล็กข้างบนมันจะมีปัญหา
3: ตะฟุบตะครับ
2: ผมก็ถามแกแกจะยึดแนวไหนก่อนตรงไหน
3: ตรงนี้ตรงนี
2: ้มักไว้ไม้ไว้
3: ใส่ใจอยู่นะใส่ใจทุกรายละเอียดแหละไม่ว่าจะสร้างบ้านพ่อหลวงผู้ใหญ่บ้านก็ต้องคอยส่องให้ผมต้องอันไหนที่มันไม่ได้ก็ต้องทำให้มันได้ก็ค่อยขยับไปทีละนิดทีละนิดครับแกนส่องให้ทุกอย่างที่อะไรไม่ค่อยมีเนาะอันนี้ก็บ้านเราก็อยู่ที่ไหนก็เป็นจุดเสี่ยงหมดเพราะว่าฝนตกดอยก็ชันอยู่แล้วต้องดูแลตัวเองก็พองเกือบเรืออะไรดินสไลด์ฝนตกหนักเราต้องย้ายไปอยู่ที่อื่น

0: พอมันเป็นพื้นที่อุทยานนะครับ
1: ครับ
0: การก่อสร้างบ้านที่นี่เนี่ยมันต้องปลูกตามหลักวิศวกรรมตามกฎหมายที่อยู่อาศัยอะไรมั้ยครับ
1: ระเบียบจริงๆเหมือนยังไม่ออกว่าต้องสร้างอะไรประมาณขนาดไหนนะที่ผ่านมาก็สร้างแบบตามมีตามเกิดเนาะใครที่มีกําลังทรัพย์เยอะหน่อยก็อาจจะมีโอกาสสร้างที่เป็นมาตรฐานหน่อยเงี้ยใครที่ไม่มีก็หาเสาไม้ในป่าอะไรมาทํา
0: พ่อหลวงครับอย่างบ้านของปะสอเงี้ยตอนนี้เราแก้ปัญหากันยังไงครับ
1: ตรงที่จุดเกิดเหตุบ้านปะสอนี่เข้าไปอยู่ไม่ได้ 100% ละช่วงก่อนแกก็ไปสร้างอยู่ที่ชั่วคราวเนาะแต่ว่าบ้านถาวรที่จะสร้างคือตรงจุดนี้จริงๆถ้าให้ดีกว่านี้ก็ไม่ควรอยู่จุดนี้เพราะว่าอะไรด้วยภูมิประเทศลักษณะตรงเนี้ยข้างบนเป็นที่ลาดชันแล้วก็ถ้าเราดูมุมแบบสูงๆตัวเนี้ยก็จะเป็นโค้งว้าวของน้ําที่มีโอกาสลงตรงนี้ถล่มแต่ว่าอันนี้เป็นข้อจํากัดของเราด้วยมันไม่มีที่ดินรองรับเราเคยอยากไปอยู่ที่ที่ปลอดภัยเยอะกว่านี้ไปรวมกันแต่ก็ด้วยข้อกฎหมายของพื้นที่เนาะ
0: ครับ
1: ที่เป็นพื้นที่อุทยานแล้วเราทํายังไงให้มันปลอดภัยมากขึ้นก็เลยใช้โครงสร้างของเรื่องของวิศวกรรมที่มันถูกหลักให้มันปลอดภัยมากขึ้นก็คือเป็นบ้านยกสูงเนาะยกพื้นแล้วโครงสร้างเบาก็จะเป็นเหล็กเนี่ย
0: อย่างเสาครับพ่อหลวงเราก็เห็นว่าหลายบ้านก็ลงเสาเหมือนกันแต่เสาที่ลงตอนนี้ฮะมันต่างกันยังไงครับ
1: อย่างบ้านครั้งเนี้ยไม่ใช่เฉพาะกันดินสไลด์นะจะเป็นโครงสร้างต้านแผ่นดินไหวด้วยเพราะว่าแถวนี้ก็จะมีใกล้ๆรอยเลื่อนเนาะโครงสร้างก็จะมีปลอกเหล็กที่ถี่แล้วก็ขนาดใหญ่เวลามันโยกเนี่ยมันก็จะไม่เป็นไรแล้วก็ตามหลักควรลงเสาเข็มให้มันลึกแต่ด้วยพื้นที่มันไม่มีเครื่องจักรอะไรเข้าไม่ได้แล้วก็ประมาณมันสูงอ่ะก็ใช้วิธีฐานแพ
2: ก็ต้องผมต้องหาเงินนะในส่วนที่ผมที่ทําคนเดียวไม่ได้เนี่ยหนึ่งผมก็ต้องมีตั้งเสาบ้านแล้วก็ทําโครงมุงหลังคาอะไรประมาณนี้ก็ต้องใช้งบประมาณตัวนี้อาจจะเยอะหน่อยรวมตัวกันไว้ประมาณสัก 30,000 เพราะว่าผมทําคนเดียวไม่ไหวไม่ได้เพราะว่ามันต้องอยู่ขบวน

ไม่มีเลยเดี๋ยวนี้ภูมิจิตเราไม่มีเงินไม่มีไม่อยากจะกู้แล้วเพราะว่ามันติดหนี้มันเยอะค่าลบก็เยอะแล้วนะเดือนหนึ่งก็ประมาณ 9,000 กว่าเดี๋ยวนี้ก็ทำผมกับแฟนสองคนช่วยกันทำก็งบมันไม่ค่อยมีเนาะก็เลยต้องตาอาศัยแรงเนี่ยเป็นหลักกันในการสร้างบ้านเนี่ยต้องช่วยกันสองคนก็สงสารแฟนอยู่จะกัดฟันสู้แล้วก็สู้ประมาณสัก2-3 เดือนบ้านหลังนี้ก็จะเสร็จแล้ว

0: จุดที่เราอยู่กันตรงนี้นะครับก็คือจุดที่เกิดเหตุดินถล่มเมื่อปลายปี67นะครับตอนนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าค่อนข้างเปลี่ยนไปมากนะครับพ่อหลวงมีการทำงานกันยังไงบ้างฮะมีการเพิ่มเติมในเรื่องของอะไรบ้างครับ
1: จุดนี้อย่างปีที่แล้วเราก็ข้างบนปลูกแฝกไปเนาะช่วยป้องกันหน้าดินแล้วก็อย่างปีนี้เหมือนงบประมาณของทางหลวงมาก็เลยกำลังฟื้นฟูจะทำหินแกเบียนเรียงข้างบนเนี่ยตรงที่เป็นผาเนี่ยแล้วข้างล่างก็จะก่อบล็อกขึ้นมาเพื่อให้มีถนนเหมือนเดิมเนี่ยสัญจรได้ปกติ
0: ถ้าเรานับกันจนถึงตอนนี้ก็น่าจะประมาณไม่ถึง2เดือนดีที่มันจะเข้าสู่ฤดูฝน
1: ครับ
0: ซึ่งเป็นช่วงที่เราจะต้องจับตาอย่างมากเป็นห่วงอะไรลูกบ้านบ้างครับเวลานี
1: ้เป็นห่วงครับเพราะว่าหมู่บ้านผมบ้านดอยแหลมเนี่ยมันเคยเป็นพื้นที่ที่เกิดมาแล้วซึ่งผมคิดว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นทุกเมื่อยิ่งเราเห็นแต่ละปีอย่างปีที่แล้วอะไรพวกนี้ฝนที่มันกระทบสังกะสีไม่ทันชิดเราเหมือนปลุกความกลัววันนั้นขึ้นมาทุกวันนี้ฝนตกคือยิ่งตกถ่ายใหญ่ๆเงี้ยนอนไม่หลับแล้วเป็นอย่างนี้ทั้งคืนตลอด 2-3 เดือนอย่างเงี้ยผมคิดว่าวันหนึ่งมันอาจจะกลายเป็นปัญหาทั้งโรคจิตอะไรนะผมว่านะคือมันเรารู้สึกไม่มั่นคงอ่ะอย่างในเมืองไงฮะฝนตกเราก็ยังไปทำงานได้อยู่หนักสุดก็แค่น้ำท่วมเนาะแต่ที่นี่ฝนตกคือเราไปสวนไปอะไรก็ไม่ได้รายได้เราไม่มีเราต้องกินต้องใช้เหมือนในเมืองฮะมันอยู่บนความเสี่ยงอะที่เราเลือกไม่ค่อยได้กับบริบทพื้นที่ด้วยปัจจัยภายนอกที่เราเป็นอย่างเงี้ยเราเลือกเป็นอย่างอื่นไม่ได้เหมือนเราต้องอยู่ตรงเนี้ยฮะครับ
0: ถ้าเลือกได้เนี่ยก็คือพื้นที่ที่ห่างไปประมาณ1กิโลในพื้นที่เขตอุทยานด้วยครับพ่อหลวงแน่นอนว่าที่ผ่านมามันมีการพูดคุยเรื่องคนบุกรุกป่าหรือการเอาป่าไปใช้ผลประโยชน์ในทางการค้าทางพาณิชย์ไงฮะแน่นอนแหละมันเป็นเรื่องที่อยู่อาศัยความมั่นคงรวมไปถึงคุณภาพชีวิตที่มันแขวนอยู่บนเส้นได้ในแต่ละปีด้วยครับ
1: จริงๆไปอยู่ในเมืองเลยดีไหมผมว่าผมไปอยู่มันสบายมันดีอยู่แล้วแต่ว่าปากท้องฮะรัฐไม่ได้เลี้ยงตลอดอาชีพอะไรที่ผมเป็นทักษะที่ผมเป็นชาวบ้านที่มีอ่ะเราอยู่กับอย่างนี้มาเป็นกี่รุ่นอย่างเงี้ยกว่าจะปรับตัวได้เนาะมันใช้เวลานานผมก็เลยมองว่าใกล้ๆจุดนี้น่าจะตอบโจทย์เท่าที่ผมมีข้อมูลก็บ้านผมก็ไม่ใช่บ้านเดียวบ้านอื่นที่อื่นก็เป็นกันคนในประเทศเรายังตกอยู่ไอ้สภาพอย่างเงี้ยเยอะครับ

0: ุกวันนี้ชาวบ้านดอยแหลมยังต้องอาศัยในพื้นที่เสี่ยงดินถล่มพ่อหลวงวีเคยเสนอภาครัฐช่วยหาพื้นที่เพื่อย้ายชาวบ้านออกไปยังจุดที่ปลอดภัยแต่ยังไร้คำตอบ
1: เทศกาลกินวอลทําให้ความรู้สึกหรือว่าความสัมพันธ์ของคนในชุมชนดีกันแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นนะครับพ่อหลวง
2: ถือว่าเป็นงานใหญ่ที่สุดในหมู่บ้านเราด้วยเราเพิ่งผ่าน

0: เหตุการณ์มาเนาะแล้วก็หลายๆคนก็มีความตั้งใจที่จะกลับมาชุมชนมาร่วมเฉลิมฉลองเริ่มต้นใหม่ด้วยกันนะครับการที่เพื่อนพี่น้องญาติที่มันห่างกันกลับมาเจอกันแล้วเราทิ้งเรื่องต่างๆไว้โดยที่โฟกัสแค่งานนี้ฮะเหมือนเรามีจุดร่วมกันละเต้นรอบวงด้วยกันพ่อแม่พี่น้องอะไรเงี้ยร่วมกันโดยที่เราไม่ได้แบ่งแยกว่านี่ครอบครัวใครหรือว่าแม้แต่กระทั่งคนต่างชุมชนมาเงี้ยยิ่งมีคนมาเที่ยวหาเราเรายิ่งดีเหมือนเป็นแขกบ้านแขกเมืองเราด้วยครับพี่วิมาลาก่อนหน้านี้ก็เจอกันบ้างเป็นครั้งคราวแต่ก็ยังไม่กล้าคุยกันแต่วันนี้เห็นคุยก็เข้มแข็งขึ้นเยอะแกก็บอกฝากผมด้วยหลังจากนี้ก็ให้เตรียมตัวทุกปีอะไรเงี้ยฮะก็เหมือนเป็นแรงผลักดันให้เราด้วยทั้ง
1: เทศกาลกินวองานสำคัญในรอบปีสร้างบรรยากาศความสุขให้กับทุกคนบนดอยแหลมและช่วยให้ลืมความกังวลแม้เพียงช่วงเวลาสั้นๆก่อนจะกลับไปใช้ชีวิตในบ้านที่ไม่เคยหลับได้เต็มตา
0: ในโอกาสนี้ที่เป็นปีใหม่เนาะผมก็อยากให้กำลังใจเลยทั้งสองคนเป็นจุดเริ่มต้นที่ก้าวขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งถ้ายิ่งแบบข้ามไปเลยก็ดีปีใหม่ละน่าจะดีขึ้นเน
2: า
0: ะ
2: ปี69เนี่ยมันคิดว่ามันน่าจะดีขึ้น
0: ผมว่าเขามีงานนี่ก็ดีนะลื่นเลิงละเมื่อก่อนลืมเรื่องมันนั่นได้ไปพอ
2: ครับเขาก็มาดีลืมในเรื่องที่จะเตือนสติเขาอยู่ตลอดว่าเขาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยเนาะถึงแม้มันจะเลวร้ายขนาดไหนเขาก็ยังต้องอยู
3: ่ครับ
2: ถ้ายาจิตใจตัวเองได้ก็ไปแล้วครับ
4: ถ้ายังไงก็ให้กำลังใจเนาะ
2: ครับใจเหมือนกันยังไงก็สู้ต่อไปครับบ้านก็ค่อยๆปลูกไปเนาะที่เองก็ต้องทำมากินอยู
0: ่เป็นกำลังใจเนาะพี่เนาะ
2: ครับ
0: ฟันไปด้วยกัน
2: ครับผม
0: หลายๆอย่างผมก็ยังทำได้มาดีในหมู่บ้านนี่นะก็พยายามต่อไป
2: แล้วมันต้องร่วมพัฒนาไปด้วยกันทั้งผู้ใหญ่บ้านทั้งชาวบ้านเนาะ

0: จนถึงตอนนี้นะครับก็ดูเหมือนว่าการซ่อมแซมบ้านเรือนหรือว่าองค์ความรู้ในการรับมือกับภัยพิบัตินั้นจะคืบหน้าไปเรื่อยๆนะครับที่ชุมชนพยายามช่วยเหลือกันเองณเวลานี้ก็คือสภาพจิตใจครับของคนในชุมชนที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงของเหตุการณ์ดินถล่มที่ผ่านมาค่อยๆ คลี่คลายมองเห็นถึงความเข้มแข็งในชุมชนแล้วแต่อาจจะต้องการแรงสนับสนุนบางอย่างในส่วนของภาครัฐด้วยไหมครับพ่อหลวง
1: สิ่งที่ชุมชนทำได้ทุกวันเนี่ยเป็นภาพเล็กของชุมชนที่เราทำเหมือนทำในกิจวัตรประจำวันฮะที่เราทำตัวเองให้ไม่เสี่ยงอพยพยังไงแต่ท้ายสุดภาพใหญ่อะผมว่าต้องเป็นหน้าที่ของรัฐบาลเนาะที่ต้องมาช่วยหนุนเสริมตรงนี้ฮะเหมือนยังไม่ได้ยกประเด็นเหตุการณ์พวกนี้เป็นวาระที่สำคัญต้นๆของบ้านเราอย่างเงี้ยแล้วยิ่งเดี๋ยวนี้ตามที่เราเห็นตามสื่อคือมันเริ่มทวีคูณความรุนแรงเรื่อยๆผมคิดว่าเป็นหน้าที่ของรัฐครับต้องเห็นความสำคัญตรงนี้อย่างยิ่งมากนะครับ
0: ครับ

0: ดูสารคดีสุด Exclusive ดูดีดูฟรีที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
1: นี่คือความลับของเมืองกรุงเทพที่คนกรุงเทพแท้ๆบางคนอาจไม่เคยรู้ว่าในเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมีชุมชนที่เงียบที่สุดอยู่ไม่ใช่ว่าห่างไกลถนนใหญ่ที่เต็มไปด้วยมลพิษทางเสียงแล้วก็ไม่ใช่ชุมชนร้างที่ไร้ผู้อยู่อาศัยแต่ชุมชนนี้อยู่ใจกลางเมืองอย่างพระราม9แถมอยู่ใต้สะพานที่มีรถวิ่งไปมาทั้งวันและในเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพเมืองที่เต็มไปด้วยสตรีทฟู้ดที่เราภูมิใจนักหนารถเข็นอาหารรสเด็ดหลายร้านรวมถึงร้านที่เคยซื้อทานอาจออกมาจากชุมชนนี้สารคดีของวิภาจากไทย PBS เรื่อง Smiling Land แดนยิ้มคนย

0: จะพาเราไปดู4ชุมชนเล็กๆที่มีเอกลักษณ์และหลบซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางตึกสูงในเมืองหลวงแห่งนี้ทั้งชุมชนคนไร้เสียงที่พระราม9ชุมชนในซอยเสือใหญ่อุทิศชุมชนโค้งทางรถไฟยมราชและชุมชนคนนอนเต็นท์แถบ RCAหลายคนอาจมองว่าชุมชนเหล่านี้คือชุมชนแออัดที่ชวนถกถามถึงความเหมาะสมของการมีอยู่และเป็นหนึ่งในปมใหญ่ของกรุงเทพมหานครตลอดหลาย10ปีคนภายนอกมองเข้าไปอาจเห็นเป็นบ้านสังกะสีบ้างเป็นเต็นท์ผ้าใบบ้างเป็นที่อยู่อาศัยที่ดูไม่ชวนมองขัดกับภาพลักษณ์มหานครที่อยากจะให้เป็นแต่สารคดีชุดนี้เลือกหยิบเรื่องราวอีกด้านเปิดมุมมองฝั่งผู้อยู่อาศัยในชุมชนที่เป็นพ่อแม่เป็นลูกเป็นช่างซ่อมรถและเป็นมนุษย์อย่างชุมชนที่พระราม9ถูกเรียกว่าชุมชนคนไร้เสียงเพราะบริเวณสะพานแห่งนี้เป็นบ้านของผู้มีความบกพร่องทางการได้ยินหรือคนหูหนวกกว่า60ครัวเรือนหรือชุมชนโค้งทางรถไฟยมราชก็ได้เปิดเผยความลับที่เราไม่เคยรู้ว่าที่นี่เป็นบ้านของคนขายอาหารรถเข็นสตรีทฟู้ดหลักร้อยคันแถมเดิมทียังเป็นชุมชนมุสลิมที่มีอายุนับร้อยปีและทุกวันนี้ก็ยังมีชาวมุสลิมอยู่ร่วมกับชาวไทยพุทธอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยที่สำคัญคือมีใบหน้าเปื้อนรอยยิ้มกันทุกคน
1: เอาขโมยพี่ก่อนว่าถือว่าหมูฟองพอนะ
2: มาแอนเตอร์เน็ตค่ะ
0: รับชมความลับของเมืองกรุงเทพที่จะไม่เป็นความลับอีกต่อไปในสารคดี Smiling Land แดนยิ้มคนยากรับชมได้แล้วทั้ง4ตอนบน www.vipa.me และ Vipa Application และนี่คือเรื่องราวจากวิภา Secret

0: ใจเป็นเรื่องนโยบายเกี่ยวกับการศึกษาครับ
1: ก็ลดค่าของชีพ
2: แต่บางทีรัฐบาลอาจจะแบบปิดกั้นความคิดเห็นพวกนี้ความคิดเห็นเสรีของประชาชน
3: แล้วฟังเสียงของเด็กเจเนอเรชันใหม่ๆไม่ใช่แบบว่าฟังแต่แบบคนรุ่นเก่าๆแล้วก็เอาแนวคิดเก่าๆมาใช้
4: Bangkok Pitch แผนพลิกบางกอกรายการที่จะชวนคนรุ่นใหม่มาพิชชิ่งนำเสนอนโยบายแก้ไขประเด็นฮิตสไตล์คนเจนใหม่ร่วมพลิกเมืองไปพร้อมกันพฤษภาคมนี้ทางไทย PBS ใส่สุดทุกพลังเพราะถนนสายนี้กำลังลุกเป็นไฟ
5: ผมก็คงจะมาทำอะไรที่ไม่ธรรมดาให้คุณได้เห็น
6: การมารายการนี้ไม่ได้แข่งกับนักดนตรีอย่างเดียวไม่เคยมีนักกีตาร์คลาสสิกคนไหนทำแบบนี้ครับ
7: บอกเลยว่าไม่ได้แข่งกับใครแข่งกับตัวเอง
4: สตรีทมาสเตอร์ถนนคนโชว์วันเสาร์นี้16:05 นเป็นต้นไปทางไทย PBS
8: ความศรัทธาแรงกล้าในพุทธศาสนาทำให้เกิดงานศิลปะการแกะสลักภูเขาและหน้าผาหินยาวนานกว่า400ปีนะครับจนเกิดเป็นโพรงถ้ำแล้วก็เป็นพระพุทธรูปน้อยใหญ่นับแสนองค์ตลอดความยาวนับพันเมตรเป็นผลงานอันน่าตื่นตะลึงของมนุษย์นักสร้างอายุพันกว่าปีในประเทศจีนครับแมนเมดมนุษย์นักสร้างทุกวันเสาร์เวลา 17:05 นทางไทย PBS ครับ
9: ผมชอบเกี่ยวกับรูปแบบลวดลายแล้วก็เทคนิคการทำโคมเป็นงานร่วมสมัยทำให้ภูมิปัญญาที่เขาเป็นของพื้นถิ่นเนี่ยสามารถมีลมหายใจต่อยอดไปได้อีกนะครับ
10: รายการไทยศิลป์ทุกวันอาทิตย์เวลา 17:05 นเริ่มตอนแรก17พฤษภาคมนี้ทางไทย PBS
4: พฤษภาคมนี้วิภาส่งมอบทุกเรื่องราวให้คุณรู้ลึกกว่าที่เคยเห็นเป็นมากกว่าความบันเทิงเป่าวุ้นจิ้นมือปราบคอร์รัปชันอำนาจทองคำกับความยุติธรรมที่ต้องแลกด้วยชีวิตคอนเสิร์ตท่วงทำนองแห่งอัศวินภาพยนตร์บทเพลงประกอบภาพยนตร์ในอดีตอันทรงคุณค่าสู่ออร์เคสตราที่ไพเราะจับใจเน็กโซฮีเรื่องราวของหญิงสาวซึ่งตกเป็นเหยื่อความโหดร้ายที่โลกต้องฟังแดนกินดองเปลี่ยนวัตถุดิบธรรมดาให้เป็นอาหารเลิศรสด้วยภูมิปัญญาการหมักดองละครเด็กนานาชาติ Wish ขอพรให้โลกน่าอยู่ความฝันและความหวังในการสร้างโลกที่งดงามผ่านสายตาเด็กๆ13พฤษภาคม Man Made มนุษย์นักสร้างดูวิธีคิดซึ่งเนรมิตผลงานเพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ยิ่งใหญ่14พฤษภาคมคอนเสิร์ตเพลงรักชาติดนตรีแห่งความจงรักภักดีเพื่อแผ่นดิน Back to Basic ย้อนอดีตวิเคราะห์ประวัติศาสตร์เพื่อหาคำตอบโลกปัจจุบัน15พฤษภาคมคนจนเมืองซีซั่น6บีบให้จนคนต้องสู้

0: ความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาวิภาวิชั่นแอนด์แพชชั่น
1: รู้ไหมครับว่าการดูนกเพียงไม่กี่นาทีก็ทำให้เรามีความสุขขึ้นได้ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจใครมีภาพนกสุดประทับใจอย่าเก็บไว้ดูคนเดียวส่งมาฮิวใจพวกเราได้ในโครงการไทย PBS ชีวิตติดปีกโฟโต้คอนเทสต์ตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้ผู้ชนะจะได้เงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตรอีกทั้งผลงานจะได้รับการเผยแพร่ผ่านทุกช่องทางกับไทย PBS ไทย PBS ชีวิตติดปีก

0: ป๊อปดีโคตรครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าเบื้องหลังวงการบันเทิงมีอะไรมากกว่าที่คุณผู้ชมเห็นหรือมีมากกว่าความสนุกนะครับพบกันทุกช่องทางของไทย PBS คุยโดยปาร์คกวินภพพันธุเริงนะครับวันนี้จะมาเมาส์กับนักแสดงหนึ่งคนที่เป็นยี่ห้อไม่ว่าชื่อเธอจะไปแปะอยู่ที่หนังละครหรือซีรีส์เรื่องไหนบอกเลยเขาบอกว่าการันตีแน่นอนว่าอุ้ยผลงานคอนเทนต์เรื่องนี้มีคุณภาพปาร์คเข้าวิกิพีเดียแล้วปาร์คนับให้ดูเลยนะฮะ32ปีละคร57เรื่องหนังอีก28เรื่องการันตีความเป็นตัวแม่แน่นอนแล้วก็ตอนนี้นอกจากงานแสดงของตัวเองละเป็น acting coach เบื้องหลังด้วยเอ๊ะเด็กเจนนี้เป็นยังไงบ้างชวนคุยกับพี่ทรายเจริญปุระ
1: สวัสดีค่ะปาร์คสวัสดีค่ะสวัสดีผู้ฟังด้วยค่ะ
0: หน้าปาร์คเมื่อกี้พี่สายบอกแซวไม่รู้พี่สายแซวปาร์คหรือแซวพี่สาย
2: แซวตัวเองค่ะ
0: ควรเราควรทาแป้งใช่ไหม
2: แซวตัวเองว่าดิฉันเนี่ยควรจะแบบติดขนตาให้เป็นบ้างอยู่มา32ปีกี่อะไรนะ
0: 32ปีละคร57เรื่องหนัง28เรื่องพี่สาย
2: นี่ไงไม่เคยแต่งหน้าเอง
0: มีช่าง
2: มีช่างแต่งให้ตลอดก็ทุกวันนี้ก็ยังแก้ๆกังๆอยู่ในหลายๆเรื่องค่ะ
0: 32ปีปักนับวิกิพีเดียพี่สายเอาจริงพี่สายเคยนับมั้ยตัวเองอ่ะหนังกับละครที่เล่นเคยเยอะมาก
2: ไม่เคยเลยคือไม่ใช่ไม่ใส่ใจนะแต่ว่าหมายถึงว่าไม่เคยแบบลุกขึ้นมานับมันอย่าง
0: จริงจ
2: ั ง, จงอะไรอย่างเงี้ย
0: ตอนปาร์คไปนั่งนับในวิกิพีเดียปาร์คสารภาพเลยว่าปาร์คจะมารีเช็คกับพี่สายด้วยเพราะปาร์คคิดว่าข้อมูลมัน
2: ปาร์คบอกว่า
0: ตรงไม่นะ
2: พี่สายเล่นหนักมา10เรื่องพี่ก็เชื่อตามนั้นค่ะเพราะว่าพี่ไม่เคยเช็คตัวเองเลยว่า10 10ก็10อะไรอย่างเงี้ย
0: ไม่น่า10แล้วเพราะว่าถ้าเกิดว่าในช่วงอุ๊ยอย่างปีนี้เราก็เห็นผลงานพี่สายไปอยู่ตั้งแต่ต้นปีด
2: ้
0: วยใช่ไหมกิ่งแก้วใช่ไหมฮะแล้วจะเห็นอย่างอื่นอีกไหมฮะพี่สายในปีน
2: ี้ปีนี้มีอะไรอีกไหมนะคือบางทีอ่ะด้วยความที่ว่าหนังหรือว่ากระทั่งซีรีส์ละครเนี่ยค่ะมันถ่ายไว้ก่
0: อ
2: นแต่เราอ่ะไม่รู้คิวว่ามันจะเมื่อไหร่อะไรยังไงอยู่ในสล็อตไหนอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็มีงานที่ไปร่วมกำกับด้วยอะไรอย่างเงี้ยอีกค่ะ
0: สายอันนี้เมื่อกี้พี่สายบอกว่าเฮ้ยมันจะมีเราเล่นเราไม่รู้หรอกว่ามันออนหรือไม่ออนเมื่อไหร่เคยมีเรื่องไหนที่ถ่ายไว้แล้วไม่ได้ออกอากาศ
2: ไม่มีนะไม่มีคือต้องอย่างนี้ก่อนว่าละครเนี่ยละครที่ดูเป็นจำนวนมากเนี่ยคือส่วนใหญ่ตอนนั้นนะคะจะอยู่ในช่อง7ซึ่งช่อง7ในตอนนั้นเนี่ยก็คือถ่ายไปออนไป
0: เขาถ่ายไปออนไป
2: ถ่ายไปออนไป
0: แต่เดี๋ยวนี้เขาถ่ายเป็นยังไงพี่สายปะเห็นแบบฐานนักแสดงหลายคนเขาถ่ายแล้วเขาแบบบางทีผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าพิเรียดในการออนนี่มันหมายความว่ายังไงครับ
2: คือด้วยความที่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของจังหวะในการออนอย่างเดียวมันมีว่าแพลตฟอร์มไหนอีกมันมีแพลตฟอร์มไหนอีกมันจะยังคาอยู่ในสตรีมของเจ้านั้นๆอีกหรือไม่
0: อันคัท
2: อะไรอย่างนี้อีกไงดังนั้นมันก็จะมีความแบบเหมือนล่าสุดเคยโดนน้องถามเป็นเด็กๆหน่อยแบบพี่สายช่วงนี้แบบไม่มีงานเลยเหรอคะก็แบบก็มีนะคะลูกอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะพี่ก็เล่นหนังหรืออะไรอย่างเงี้ยอะไรไปไม่ค่ะหมายถึงว่าช่องแบบช่องของพี่อะค่ะเดี๋ยวนะคะคือช่องของพี่คือไงพี่เป็นเจ้าของช่อง7อย่างเงี้ยหรอคะอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ค่ะแบบช่องใน YouTube ช่องใน TikTok ช่องในอันนั้นน่ะเค้าก็นับเป็นช่องเด็กๆนะ
0: แสดงว่าเค้าไม่ได้นับแค่เด็กยุคใหม่อาจจะไม่ได้นับตัวผลงานที่มันออกแต่ว่ามันนับ
2: การเห็น
0: หน้าเรา
2: ปรากฏกายของเรา
0: พี่สายพออยู่มาเป็นแบบความเป็นแบบตัวแม่มากๆอยู่วงการมา30กว่าปีมากๆอย่างที่เราบอกว่ายุคสมัยมันก็เปลี่ยนไปวิธีการนับหรือมุมมองจากเด็กใหม่ๆเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยพี่สายตอนนี้ปรับตัวหรือว่าต้องพยายามทำอะไรเพื่อเก็ตงานอุตสาหกรรมนี้เยอะขึ้นไหม
2: ครับก็ปรับไปตามธรรมชาติค่ะคือแพทซิ่งทุกวันเนี้ยความเร็วอะค่ะความเร็วในการ

0: เล่าเรื่องหรือการให้ความสำคัญกับเนื้อหามันอาจจะไม่ได้เหมือนตอนเราเด็กๆ
1: อ่
0: ะคือเมื่อสัก 3-4 ปีเนี่ยมันเหมือนนางนาคกับครบรอบ20ปีหรืออะไรซัมติงอะนะเออเราก็มานั่งดูอีกทีหนังช้าจังวะเออ100นาทีเองนะนางนาคความยาว100นาที1ชั่วโมง40แล้วหนังมันช้าเนาะเดี๋ยวนี้คือทำหนังอย่างนี้ไม่ได้แล้วนะด้วยเพซซิ่งเนี่ยไม่ได้แล้ว
1: เพราะถ้าเป็นยุคนี้มันน่าจะแบบสมมติ1ชั่วโมง40อาจจะมองว่ายาวเดี๋ยวนี้มันต้องเป็นหนังมันแบบบางเรื่องป้าเคยเห็นชั่วโมง20ชั่วโมง
0: 20แบบอัดแน่นด้วยนะชั่วโมง20แบบโอ้โห
1: ปั๊บๆๆๆแบบดูไม่ทัน
0: คือเราเคยเห็นคนดูอันนี้นเรศวรติดตามพี่สายติดดูนเรศวรแบบคูณ2
1: จริงไม่รู้สึกฉันแบบมาถึงกดคำว่ากรอเก่ามากแต่
0: คูณ2อ่ะ
1: คูณ2
0: ไอ้ความเร็วอ่ะแล้วเขาก็แบบหนังสนุกมากอ่ะพี่แบบ
1: ถ้าเป็นปากไม่แต่เป็นปากรู้สึกว่าคูณ2มันไว
0: ไป
1: เออ
0: คืออย่างเรารู้สึกว่าทำไมกูพูดเร็วอย่างนั้นจังวะอ๋อน้องกดคูณ2
1: โอ้ยุคสมัยที่เปลี่ยนไปวิธีการดูของคนเปลี่ยนการทำงานคอนเทนต์รูปแบบที่มันออกมามันก็เปลี่ยน
0: จังหวะเข้าทำมันก็เปลี่ยนการปูเรื่องมันก็เปลี่ยนเดี๋ยวนี้คือแบบ40นาทีหูตอนตั้ง40นาทีมึงยาวมากยาวแล้วเหรอคุณพระซีรีส์ตอนละ40นาทีมี6ตอนคือแบบทุกคนแบบโหเราเสียเวลาดูมากเลยอ่ะจะเอาเวลาที่ไหนดู
1: เข้าใจได้เพราะอย่างตัวเนี้ยมันก็ทั้งป๊อปดิโคดเนี่ยเราเคยมีการคุยกันว่า30กำลังพอดีหรือยังไงแต่ปาร์คดันรู้สึกว่าด้วยช่วงวัยปาร์คอ่ะ40 45 50ปาร์คยังฟังได้นะแต่ว่าสำหรับน้องๆหลายคนอาจจะมองว่ามันย้วย
0: ม
1: ันยาวเออแสดงมันอยู่ที่มุมมอง
0: มันย้วย
1: ช่วงวัยเจนสิ่งที่เขารับแล้วมันส่งผลกับวิธีการดู
0: ใช่มันส่งผลแบบคือเรามีหลานเนาะเรามีหลานซึ่งปีนี้จะอยู่ป.6สปีดเขาไวมากแล้วเขาเปิด3จอพร้อมกันอะถามว่ารู้เรื่องไหมดูเนี่ยรู้เรื่องไหม3อันอยากรู้ไม่ได้โกรธอะไรรู้นะคะ
1: พอจังหวะมันเร็วขนาดนี้พี่สายรูปแบบการแสดงปรับตามไหมฮะ
0: ก็ต้องเข้าฮุกให้เร็วขึ้น
1: ต้องบิ้วตัวเองเร็วขึ้นด้วยไหม
0: ต้องจริงๆแล้วอ่ะมันมีผลมาตั้งแต่บทว่ามันต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อได้ผลลัพธ์อะไรสักอย่างในจังหวะที่ไวพอไม่ไวเกินแต่ต้องไวพอที่จะทำให้คนดูรู้สึกพึงพอใจคืออ่ะย้อนกลับไปก่อนการแสดงเนี่ยยังไงมนุษย์มันก็เป็นมนุษย์เนาะมันมีเลเยอร์มันมีลำดับชั้นทางอารมณ์ที่ซับซ้อนขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของแต่ละคนที่เจอใช่ไหมคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้บางทีอ่ะด้วยชุดคำที่มันฮิตแล้วก็ข้อมูลที่อาจจะจำกัดแล้วก็คำพอมันฮิตเนี่ยทุกคนจะหยิบมาใช้เช่นทรอมาน้องอาจจะแบบฉันทรอมากับเรื่องนี้มากแต่ว่าอย่างเราเนี่ยเราก็รู้สึกว่าทรอมาถ้าปรับเป็นลำดับชั้นเนี่ยทรอมาจะต้องไปอยู่ที่9หรือ10แล้วนึกออกมั้ย9หรือ10แล้วแต่น้องเนี่ยวันเนี้ย
1: เร็วนี
0: ้จริงน้องไส้กรอกชีสน้องไม่สุกเนี่ยน้องก็ทรอมาแล้วไงดังนั้นมันไอ้พวกชั้นต่างๆพวกเนี้ยมันหายมันหาย
1: เลเวลทางการแสดงของน้องรุ่นใหม่ๆหายไปนะ
0: หายไปเพราะเขาไม่เคยสำรวจตัวเองไม่มันไม่เชิงเป็นความผิดปะมันคือมันเหมือนว่าเวลาตอนเราเด็กๆอ่ะที่เราฟูลไฟล์โอ้โหถ้ามุดเลิกกับแฟนคนแรกใช่ไหมโลกแตกเถอะมันไม่มีอะไรที่ควรค่าพอจะอยู่บนโลกนี้แต่พ่อแม่เรารุ่นครูเราเขาก็จะแบบเดี๋ยวมันก็ไป
1: ใจเย็น
0: ใจเย็นๆอันนี้เป็นเรื่องของประสบการณ์ชีวิตนี่ก็เรื่องนึงแต่อย่างที่สองมันก็คือนั่นแหละเพราะว่าเขาไม่เคยได้สำรวจความต่าง
1: ของ
0: ความละเอียดอ่อนของความเป็นมนุษย์ความยืดหยุ่นของตัวเองว่าเราจะไปแตะอยู่ในระดับไหนซึ่งคราวนี้เมื่อคุณไม่ได้สำรวจตัวเองไว้ก่อนคุณก็จะไม่รู้เลยว่าเมื่อเจอบทที่มันแตกต่างที่มันซับซ้อนที่มันกล้องมันจับหน้าคุณอยู่อะเป็นเวลา1ชั่วโมงอะสมมุติที่คนต้องเห็นหน้าเราอะมันจะนำพาไอ้ตัวละครเนี้ยไปเผชิญกับอะไรในระดับไหนการรีแอคต่อเรื่องต่างๆการรีแอคกับคู่เล่นการรีแอคที่สมมุติตอนนี้เขาเล่าที่หน้าเราใช่ไหมเสร็จแล้วก็ถอดไปเป็นฉากป้ากลับบ้านแต่กลับมาอีกทีมันเป็นที่เราอะเราก็จะไม่รู้ว่าเราควรจะประเมินไอ้เรื่องเนี้ย
1: จังหวะนี้
0: ช่องว่างเหล่านี้ยังไง
1: ยุคหลังๆของความเป็นน้องเจน Z

0: พี่สายเห็นเป็นนักแสดงรุ่นใหม่ๆเยอะขึ้นเลยใช่ไหมฮะกับการที่ไปอีกหนึ่งบทบาทของพี่สายคือนอกจากทำงานร่วมกับน้องๆแล้วคือการเป็น acting coach
1: ถูก
0: เด็กรุ่นใหม่ๆที่เข้ามาเป็นนักแสดงมาด้วยความสามารถมาด้วยความอยากจะดังหรือมาด้วยอะไรพี่สาย
1: คือที่ดีเนี่ยที่ดีเนี่ยนะตอนนี้คือน้อยมากแล้วที่เราจะไปเป็นระบบดาราคู่ขวัญโอเคมันมีแหละมันมีที่เป็นคู่จิ้นคู่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ไม่ได้ผิดอะไรเขาเคมีเขาต้องกันทุกคนรับรู้เป็นที่ประจักษ์ใช่ไหมโอเคจบทำอะไรมันก็น่าเอ็นดูไปหมดแต่ไอ้ประเภทที่ว่ามาเดียวๆเลยมาเดียวๆมาแคสติ้งเออได้เหมาะกับบทอ่ะเอามาเล่นแต่เขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรที่เราเห็น
0: รู้แค่ว่าเราได้
1: รู้แค่ว่าเราได้เอาละเตรียมเปิดช่อง TikTok ละหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็คือเดี๋ยวก่อนหยุดเราก่อนจะไปถึงตรงนั้นเรามาทำงานกันก่อน
0: ประสบการณ์ชีวิตมีผลสำหรับการดีไซน์ตัวละคร
1: จะว่ามีก็มีจะว่าไม่มีก็ไม่มีคือถ้ามีคุณก็อาจจะพอจินตนาการได้ว่าอ๋อมันตอนนั้นกูเคยเจอคนแบบเนี้ยแต่ถ้าคุณไม่มีเลยคุณยึดบทมันก็จะเป็นอีกคนคนหนึ่งในชีวิตที่คุณได้รู้จัก
0: พี่สายป้าอยากรู้ว่านักแสดงที่ดีต้องยึดตามบทหรือนักแสดงที่ดีอิมพอไว้ในส่วนที่เราตีความเองอะไรมันคือการแยกนักแสดงที่ดี
1: มิก
0: ผสมกัน
1: ของเราตัวเรานะอันนี้เราพูดถึงตัวเราเองนะในฐานะที่ไม่เคยได้เล่นอะไร
0: ปกติ
1: ใช่
0: ไหมฮะ
1: ใช่ดังนั้นเราต้องยึดพุ่มกับบทเพราะมันโอ้ยแต่ละอันเออมันไม่รู้จะเอาตอนเด็กๆแน่นอนในยุคเราเนาะในยุคเราเกิดปี80นะฮะในยุคนั้นเนี่ยยุคช่วงปี70 80เนี่ยเมทอดการซึ่งน่าจะเป็นการรับรู้ที่แตกต่างออกไปด้วยยุคนี้พูดคำว่าเมทอดก็น่าจะเป็นอีกแบบนึงแต่ยุคนั้นก็คือว่าเทิร์นตัวเองอินเข้าไปเล่นเป็นคนขับแท็กซี่กูต้องไปขับแท็กซี่จริงๆเล่นเป็นนักมวยกูต้องไปต่อยมวยจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเล่นมาเรื่องแรกโดนข่มขืนไม่ได้ เป็นบ้าอะไรเป็นผีเป็นแบบคือมันพิสดารขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆจนเรารู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นวิธีที่ดีแต่มันไม่ใช่หนทางเดียว
0: แต่ถ้าคนจะมาเป็นนักแสดงโดยเฉพาะเด็กยุคใหม่พี่สายถ้าเอาในมุม acting coach ที
1: ่เ
0: จ
1: อ
0: สิ่งที่เขาต้องเตรียมเออค
1: ืออ่านเยอะดูเยอะๆ
0: การแสดง acting ออกมามันเกี่ยวอะไรกับการที่ต้องไปนั่งอ่านหนังสือ
1: เพราะคุณจะจับใจความได
0: ้อ๋ออยากได้การจับประเด็นสำคัญ
1: ต้องคือการอ่านนะคะมันมีวิจัยเลยนะมันมีวิจัยเลยจริงๆว่าการอ่านมูดของตัวละครสมมุติว่าเรื่องอะไรดีเอาแบบชัดๆบ้านทรายทองเชยมากเขียนมาเมื่อแบบ50ปีที่แล้ว
0: นี่คือ
1: เออยังถือฉลอมกันอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยทำมาแล้วแบบ80รอบคุณอาจจะดูมาแล้วทุกอันเลยก็ได้ทุกเวอร์ชันแต่การอ่านเนี่ยมันจะทำให้คุณเนี่ยเกิดความเชื่อมโยงกับตัวละครคุณจะคิดตามเขาคุณจะเริ่มมีจินตนาการคุณจะมีคฤหาสน์สว่างวงในแบบของคุณเองข้างหน้าจะมีบันไดขึ้นไป2ชั้นไหมหรือขึ้นไปชั้นเดียวหรือเป็นบ้านกึ่งไม้กึ่งปูนหรือเป็นบ้านอย่างที่ฉันอยู่นี่แหละหรือว่าเป็นบ้านตึกแบบมีลิฟต์แค่เนี้ยคุณก็มีภาพแล้ว
0: เออใช่เพราะบางบทบางประโยคเราอาจจะตีความน้ำเสียงแบบนึง
1: อี
0: กคนอาจจะตีความแบบนึงแต่มันก็จะมีเหตุผลวิธ
1: ีการมันมีตอนเราเด็กๆแต่ว่าป้าก็ต้องมีแหละที่แบบว่าหนังที่ทำมาจากหนังสือที่เราเคยอ่านหรือเคยดูหรืออะไรมาทำไมไม่เห็นเหมือนนี่หนังสือเลย
0: ใช่ใช่
1: ทำไมไม่เห็นเหมือนเวอร์ชันนั้นเลยทำไมไม่ทำแปลว่าเรามีของเราไง
0: จะมีในใจของเรา
1: เออเรามีในใจของเรา
0: คนตีความคนทำพุ่มกับเขาก็มีของเขา
1: เขาก็มีของเขาเขาก็อาจจะมีข้อจำกัดมีไอ้นู่นไอ้นี่อะไรอย่างเงี้ยแต่พวกนี้ต่างหากที่เป็นทุนที่ดีสำหรับคนที่จะที่สนใจในเรื่องของการแสดง
0: ครับ
1: คือคุณจะไม่ปิดกั้นไม่เอาเป็นกูไม่ทำ
0: เด็กยุคนี้เปิดกว้างรับฟังอะไรแบบนี้ไหมฮะ
1: เงียบ
0: ไปนานถอนหายใจถอนหายใจนี่มันเป็นคำตอบหรือเปล่า
1: การเงียบไปก็เป็นคำตอบคือเราว่าถึงจุดนึงอ่ะเขาจะฟังแต่มันจะฟังมันจะเป็นจุดเริ่มต้นด้วยการแบบไม่อะคือเขาไม่ได้บางทีเขาไม่ได้มีจินตนาการไปถึงจ้องต้องแจงกันเป็นข้อว่าถ้าสมมุติตรงเนี้ยคุณรีแอคแบบเนี้ยแล้วในหน้าที่80ของบทอะคุณจะทำยังไงกับมัน ถ้าหนู

0: หนูสามารถไปถึงตรงนั้นได้ด้วยแบบบวกๆไปในแบบพี่ๆคิดอ่ะก็โอเคหรือเรื่องบางเรื่องไม่สามารถรีแอคในระดับมนุษย์ปกติได้มนุษย์ในหนังส่วนใหญ่เจอซิตูเอชันเจอสถานการณ์ในหนังอ่ะเป็นครั้งแรกในชีวิตนอกจากตัวที่ลายล้อมตัวลายล้อมส่วนใหญ่จะโดนมาก่อนเป็นเซนเซเป็นครูเป็นมาสเตอร์เป็นโน่นเป็นนี่อ๋ออย่างงี้กูโดนมามึงทำอย่างงี้ดินี่แต่ไอ้ตัวเอกเนี่ยครั้งแรกส่วนใหญ่ครั้งแรกไม่มีใครเจอผีมาแบบ20รอบแล้วมาเป็นมาเล่าเรื่องคนนี้แต่อีกคนที่เพิ่งเจอผีครั้งแรกมันถึงจะไปหาคนที่เจอผีมาแล้ว20รอบมึงทำไงดีช่วยกูหน่อย ดังนั้นรีแอคของคนที่เพิ่งเจอครั้งแรกนี่แหละที่คุณต้องเรียนรู้คนจะรู้สึกว่าหนังผีมันเป็นหนังที่ไม่ได้แสดงศักยภาพทางการแสดง ก็แค่ตกใจผีมาแห่แล้วแห่ก็จบ
1: แล้วก็หนีแล้ว
0: ก็วิ่งแตกแตนกันไปอะไรอย่างเงี้ยก็จบแต่เราอะชอบเล่นหนังผีเรารู้สึกว่ามันสนุกเราอะคือเราทำงานหมายถึงว่าเราทำงานในหัวตัวเองกับหนังผีและหนังดราม่าเราทำเท่ากันนะเนเจอร์ของอีเนี่ยของตัวละครเนี่ยเป็นคนไม่กลัวผีอ่ะสมมติเป็นคนไม่กลัวผีคนไม่กลัวผีเจอผีครั้งแรกอะรีแอคมันเป็นยังไงใช่ป่าววะ
2: ไม่ใช่ใช่ไหม
0: แม่งไฟช็อตแหละไฟช็อตถูกป่ะนึกออกมั้ยเนี่ยนั่งกันอยู่เนี่ย2คน3คนเนี่ยสมมุติว่าไฟดับปั๊บ
2: อุ๊ยอย่างงี้ตกใจ
0: คนกลัวผีคือแบบมึง
2: ผีมา
0: คนไม่กลัวคือแบบเฮ้ยอะไรเนี่ยใครจะซ่อมไฟวะอะไรอย่างงี้อ่ะรีแอคของคนที่3เป็นทีมงานซวยละกูแม่งใครไม่ได้เปลี่ยนหลอดไฟนึกออกป่ะมนุษย์มันไม่เหมือนกันเลยสักคนเดียวกับสถานการณ์เรื่องเดียว
1: อ
0: ันนั้นคือเวลาอ่านบททั้งหมดอะเราต้องไปดูว่าสุดท้ายอะไอเนี่ยมันจะได้รับการเรียนรู้อะไรระหว่างทางคือผีต้องหลอกมึงกี่ครั้งกว่ามึงจะเชื่อและมึงจะให้ความร่วมมือกับผีอ่ะหรือว่ากลัวเลยครั้งแรกหนีเลยลนลานแล้วก็พาไปเจออะไรอื่น
1: ๆเพราะมันจะมีเลเวลอยู่ว่าครั้งแรกเริ่มครั้งที่2เริ่มจริงไม่น่า
0: เออ
1: เลเวลในการแสดงออก
0: ยอมแล้วจ้าอะไรอย่างเงี้ย
1: แต่พี่สายทำยังไงให้เลเวลในการแสดงออกมาดูใหม่สดเสมอแบบเจอสมมติคนไม่กลัวผีมาเจอผีในหนังกี่เรื่องกี่เรื่องกี่เรื่องฉันดูใหม่สดเสมอว่าฉันกลัวอะไร
0: มันคือการบิ้วมันคือเวลาเล่นหนังเรารู้อยู่แล้วแหละว่าเดี๋ยวมันจะมาตรงเนี้ยนึกออกป่ะคือบางทีนัดคิวเดินไปนัดกับผีเองด้วยมึงเดี๋ยวจับตรงนี้เลยนะอะไรอย่างเงี้ยเออมันมีหรือว่าเวลาถ่ายอ่ะซ่อนกันเดี๋ยวมึงซ่อนใต้นี้แล้วเดี๋ยวกูตอนแรกกูเดินมากูไม่เห็นเลยนะอะไรอย่างเงี้ยมันรู้ทุกอย่างแหละแต่ความน่ากลัวของหนังผีอ่ะคือ1คือการไม่คิดว่าผีจะมาตรงนี้กูเก่งไว้เลยปลายประตูปลายทางแน่นอนไม่เข้ามาข้างๆหน้าอันนี้คือ1 2ก็คือว่าความลุ้นรู้ว่ามีแน่ๆแต่มึงจะพาตัวเองไปทำไมตรงนั้นที่เราชอบด่าตัวละครโอ้ยโง่อะไรอย่างเงี
1: ้
0: ยแต่เราต้องทำให้ตัวละครเราดูโง่น้อยเพื่อที่ว่าเขาจะได้เอาใจช่วยเราไม่ใช่แบบเออตายๆไปซะจบๆแบบชีวิตอะโง่แบบโง่ขนาดเนี้ยโตมาได้ไงวะ
1: แล้วปังมีหลายเรื่องที่ปังดูแล้วปัง
0: ดูแล้วแบบหุยอะ
1: เอาเลย
0: เอาละเอาละอีก40นาทีก็ไม่ดีขึ้นหรอกทีเนี้ยเออมันเราจะทำอย่างนั้นกับตัวละครเราไม่ได้ใช่มั้ยพอตัวละครเรานอกจากว่าเอออีนี้สมควรตายก็เราเล่นให้สมควรตายก็ได้นะ
1: เออจินตนาการมากเลยวิธีคิด
0: นิดรู้เยอะเลยก็ไม่ได้เพราะถ้าดูฉลาดเกินจะเดินเข้าไปทำไมแต่ละแน่อะไรมันก็ไม่ได้มันต้องแบบรู้นิดนิดแต่คิดว่ากูจะรอดอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ไม่เจอหรอกไม่เป็นไรผ่านได้
0: เดียวแป๊บเดียวอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยหร
1: ือ
0: ว
1: ่
0: าไม่จริงหรอกตรงนี้มันไม่มีหรอกหรือว่าแต่ถ้าไม่เอาถ้าไม่เข้าไปเอายาอันนี้ให้แม่แย่เลยนะ
1: เออ
0: มันต้องมีแบบคือซึ่งเรื่องเหล่านี้มันไม่ได้เขียนในบทมันมีแหละมันมีเหตุผลของตัวละครแหละว่าทำไมเราจึงต้องเดินเข้าไปในอีห้องโง่ๆเนี้ยก็คิดอันนั้นไว้คิดไว้ไม่ต้องพูดออกมาคือขอให้คุณคิดมันจริงๆอ่ะมันเห็นขอให้คุณมีความต้องการสูงสุดจริงๆว่ากูจำเป็นเหลือเกินที่จะต้องไปมันจะเห็นบนจ
1: อจริงๆแสดงยากอะพี่สายท้อแล้วเนี่ย
0: เอาอย่าเพิ่งท้อสิ
1: แต่ไม่ได้อยากจะไม่ได้อยากเป็นนักแสดงแต่หมายถึงว่าถ้าต้องเป็นนักแสดงเองอะเลเยอร์เยอะมากวิธีการทำความเข้าใจบทอย่างนึงฉันตีความอย่างนึงนู่นนี
0: ่หรือทั้งหมดทั้งมวลคิดมาอย่างดีละเอียดมากตีกราฟในหัวมาเป๊ะๆพุ่งกับบอกไม่เอาจบ
1: มีเคยเจอไหมพ
0: ุ่งเคย
1: เลือกไหนฉาก
0: ไม่ใช่แต่หมายถึงว่าเขามีเวของเขาเขาก็มีวิธีของเขาเพราะว่าสุดท้ายอ่ะหนังมันไม่ได้ฉายฉากละวนไปเรื่อยๆไงมันมีฉากคนอื่นอีกใช่ป่ะเออสมมุติว่าแบบอ่ะ พูดถึงฉากทะเลาะกันทะเลาะไม่รู้ฉันขยี้ไปจนปั๊บพุ่งตัวออกจากห้องไปโดนรถชนตายได้สรุปก็คือแบบไม่เอาอ่ะเราอยากให้ปาร์คโดนรถชนแล้วไม่ตายแล้วกลับมาแก้แค้นมากกว่า
1: อ๋อเพื่อที่จะไปรองรับเหตุผลที่จะมาแก้แค้นในอนาคตอย่างนี้มันไม่ง่ายและมันเป็นอาชีพที่มันไม่เคยง่ายในแง่ของการเป็นนักแสดงแต่ทำไมพี่สายเคยประเมินไหมว่าทำไมไม่ว่าพี่สายรับเรื่องไหนก็ตามมันจะมียี่ห้อแปะชื่อสายเจริญปุระไว้หน้าผลงานเสมอว่าเรื่องนี้ดี
0: เราว่าคนสัมผัสได้ว่าเราสนุกกับมันคือเราสนุกกับทุกบทจริงๆนี่จริงๆเลยจากใจไม่เคยเล่นอันไหนแล้วรู้สึกแบบคือบางมันมีทุกครั้งแหละที่กองมันไม่ได้เพอร์เฟค 100% ปางนึกออกมั้ยมันก็เป็นมันก็เดลี่ไลฟ์อ่ะวันทำงานวันนึงอ่ะขนาดว่าคนทำงานรูทีนอ่ะมันยังมีแบบกู๊ดเดย์แบดเดย์ในออฟฟิศเลยของเรามันเปลี่ยน
1: ไปเรื
0: ่อยๆเรื่อยๆใช่มั้ยมันก็จะมีวันที่ดีแล้ววันที่ไม่ดีแต่เราไม่เคยไม่สนุกกับการแสดงอ่ะแล้วเราก็พอเราสนุกอ่ะเราก็จะรู้สึกว่าเราสามารถจัดการตัวละครของเราได้แบบที่เราสนุก
1: พี่สายมันจะมีฮินต์หนึ่งเวลาคนไปดูหนังหรือดูซีรีส์ต่างๆอะไรเงี้ยอย่างของพี่สายก็น่าจะเคยเจอประเด็นแบบนี้เหมือนกันหนังเสร็จออกมาแล้วทุกคนพูดว่าโหเรื่องนี้สายเจริญปุระแบกนู่นนะมันมีจริงๆไหมการที่นักแสดงเป็นคนแบกเรื่องในเมื่อเวลาเราดูหนังหรือดูซีรีส์คอนเทนต์อะมันเป็นองค์ประกอบเดียวกันหมดพี่สายมองยังไงเวลาเป็นนางแบกอะไรเงี้ย
0: คือมันเป็นอย่างแรกที่คนเห็นนั่นแหละหน้าหนังถูกปะเหมือนเรื่องนางนาคอะสมมติเรายกตัวอย่างนางนาคแล้วกันเนาะทุกคนน่าจะพอนึกออกแต่น้องๆก็ลองไปวิกิพีเดียดูนะลูกคือเราตัวเราอะเราจะรู้สึกว่าถ้าไม่มีพี่เมฆถ้าไม่มีพี่อุ๋ยถ้าไม่มีบ้านแบบนั้นถ้าไม่มีท่าน้ำถ้าไม่มีอะไรอะเราก็ทำไม่ได้แต่ถามว่ามีใครแบกเลยไหมอะเราว่ามันไม่ได้มาจากไอเดียเริ่มต้นว่ากูจะมาเพื่อแบกหนังเรื่องนี้คือถ้าคิดอย่างนั้นน่ะวิธีเล่นของคุณจะวิปริตมากๆวิปริตผิดเพี้ยนไปมากๆว่าไม่นี่ฉันต้องฉาย
1: มีไหมคนที
0: ่มีเป็นปกติคือเราไม่ได้มองว่าเขาประสงค์ร้ายกับเรื่อง
1: เขาคงไม่ได้มาแสดงออกว่าอุ๊ยฉันจะมากินซีนแต่มันจะสังเกตจากเห็นจากวิธีการเล่นหรือพฤติกรรมหรือยังไง
0: คือมันอย่างงี้ค่ะมันมีหลายครั้งที่คนน่ะอ่านบทแล้วพอมันถึงซีนที่มันไฮไลท์มากๆจุดเปลี่ยนของเรื่องดราม่าระเบิดอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยเขาจะคิดมาเลยว่าเขาจะเล่นแบบนี้ซึ่งในมุมนึงก็คือการทํากันบ้านถูกมั้ยคือเราก็รู้สึกว่าเออเขาก็ทํากันบ้านแหละอะไรอย่างเงี้ยแต่ในอีกมุมนึงก็คือว่าพอเกิดความเปลี่ยนแปลงใดๆหน้างานที่แต่ตอนซ้อมมามันไม่ใช่อย่างนี้มึงซ้อมกับใครมึงซ้อมคนเดียวคำว่าซ้อมแปลว่าซ้อมกล้องซ้อมไฟซ้อมอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเราไม่ได้คิดว่าเขามีความประสงค์ร้ายที่จะมาแบบไม่ได้ซีนนี้กูต้องเกิดกูต้องฉายแต่มันคืออะไรแบบนี้มากกว่าความเกรงความคาดหวังความอะไรบางอย่างอ่ะมันบางทีมันทำให้คนไปถึงจุดนั้นแล้วก็แบบมันไม่น่ารักใช้คำว่าไม่น่ารักดีกว่าเพราะว่ามันจะหูดับไปเลยมันจะไม่ฟังอะไรมันจะไม่เอาอะไรแล้วบนโลกนี้คือ
1: คนอื่นยังไงต้องปรับตัวตามยังไงต้องแก้สถานการณ์ตามชั้น
0: สุดท้ายอ่ะสุดท้ายส่วนใหญ่อ่ะมึงจะโดนตัดทิ้งคนแรกเพราะกราฟมันประหลาดกว่าคนอื่นเพราะคุณเล่นไม่ดูคนอื่นการแสดงคือการฟังย้ำทุกครั้งไปทำ acting ไม่ว่าจะกับใครก็คือฟังเขาฟังเขาก่อนมึงจะรู้สึกก่อนเขาพูดไม่ได้1 2เขาพูดมาแค่เนี้ยโกรธอะไรใหญ่โกรธใหญ่โกรธโตอ่ะเป็นอะไรคุณจะดูเป็นบ้าตัวละครคุณจะดูเป็นบ้าแล้วคนดูจะเริ่มแบบเป็นไร
1: แสดงว่าสิ่งที่นักแสดงรุ่นใหม่ๆต้องเรียนรู้มันไม่ใช่แค่เรื่องของการที่แบบตั้งเป้าว่าอยากจะมาอยากจะมีแบบท่องบทได้จำบทได้ acting ดีไม่ใช่คือการทำงานกับคนการรับมือกับ
0: ถูกต้องเพราะว่าเราถ้าเราสอนในคลาสเราสอนเหมือนกันหมดแหละมันไม่ได้ซับซ้
1: อ
0: นมันไม่ได้ซับซ้อนมันละเอียดแต่มันไม่ได้ซับซ้อนต้องบอกแบบนี้ว่าเราต้องเรามันเป็นเรื่องของการทำความเข้าใจ
1: ครับ
0: อาจจะแบบว่าโอเคไม่ต้องเข้าใจโลกทั้งหมดหรอกแต่ว่าเอาเฉพาะโลกเฉพาะของหนังของตัวละครของบทเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่การเอาไอ้ที่เราเรียนรู้มาไปใช้จริงนั่นแหละคืองานกอง
1: สุดท้ายพี่สายถ้าแบบว่าคุณอยากจะมาเป็นนักแสดงนิดนึงต้องเตรียมอะไรอีกบ้าง
0: นอนเยอะ
1: ๆจริงเลยเหรอ
0: นอนเยอะๆคือ ไม่รู้อะทำในสิ่ง

0: ที่คุณรู้สึกว่าทำแล้วคุณรีแลกซ์โฟกัส
1: ทำหัวให้โล่ง
0: ใช่แล้วก็พร้อมรับความเปลี่ยนแปลงพอไปถึงหน้ากองอ่ะไอสิ่งที่เตรียมมาวันนี้ไม่ได้ใช้เลยสักอย่างเดียวต้องไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆดังนั้นคือถ้าคุณแบบพักผ่อนมาน้อยสมาธิคุณจะเริ่มหูจะอื้อนึกออกไหมคนนอนน้อยมันจะแบบฮะ
1: อะไรนะ
0: ฮะอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วมันจะจำกัดการเอ็กซ์เพรสของตัวเองด้วยเพราะว่างานกองเป็นงานที่เหนื่อยสิ่งแรกของสิ่งแรกๆที่เราสอนน้องๆที่เราไปโค้ชนะคะหัดอ่านเบรกดาวน์จะได้ประเมินเราถามกระทั่งว่าปกติถ้าตอนบ่ายง่วงทำอะไรกินอะไรกาแฟไหมชาเขียวไหมเครื่องดื่มบำรุงกำลังไหมหรือไม่กินหนูต้องขอนอน10นาทีหรือคุณจะบูสต์น้ำตาลเอาขนมไหมคือมันต้องเรียนรู้กันถึง
1: ขนาดนั้น
0: ระดับแบบนั้นดังนั้นคือสิ่งที่จะทำให้งานในวันรุ่งขึ้นของคุณมันราบรื่นอ่ะทำซะ
1: โอ้สุดท้ายจริงๆอย่างที่ว่าเป็นนักแสดงไม่ง่ายอันนี้พูดจากมุมของคนที่แบบผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านโลกมาเยอะดังนั้นความเป็นนักแสดงใหม่ถ้าอยากเป็นเตรียมตัวให้พร้อมฝึก acting ให้ดีจัดการตัวเองให้ได้และที่สำคัญคือคำหนึ่งที่ได้เดี๋ยวเอาไปใช้การงานทำงานด้วยพี่สายต้องเป็นคนยืดหยุ่น
0: ทุ
1: กอย่างในวิธีการทำงานวันนี้เวลาน้อยมากขอบคุณพี่สายมากเลยนะชวนมาเมาส์ไปเรื่อยมากเลยก็ชอบกันทำอะไรไปเรื่อยมาก
0: มาสเตอร์คลาส
1: เราแทบไม่รู้เลยว่านักแสดงใหม่คุณอยากมาเป็นนักแสดงอ่ะคุณต้องเตรียมตัวอะไรบ้างเราแค่รู้ว่าเฮ้ยกรูมมิ่งข้างนอกอาจจะต้องได้แอคติ้งอาจจะต้องดีไม่เคยคิดเลยว่าเฮ้ยการจัดการกับความรู้สึกตัวเองวิธีคิดลำดับชั้นในการตีความการต้องอ่านเยอะๆเนี่ยมันเป็นปัจจัยแวดล้อมทั้งหมดที่มันสำคัญมากจริงๆเดี๋ยวชวนพี่สายมาคุยใหม
0: ่เอาอีกได้เลย
1: เมาส์มอย
0: อันนี้เขาไม่ค่อยมีใครถามไม
1: ่ค่อยมีใครถาม
0: ใช่ในมูดนี้ว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน
1: ่ใช่ปากพอละปากก็ไม่รู
0: ้
1: ก็เลยเอามาเล่าให้คุณผู้ชมฟัง
0: ใน
1: ตอนติดโคเดี๋ยวชวนมาใหม่นะพี่สาย
0: ได้ค่ะยินดีขอบคุณมาก
1: ขอบคุณมากค่ะและนี่ทั้งหมดคือป๊อปดีโครู้เบื้องหลังของการจะเป็นนักแสดงใหม่แล้วใช่ไหมฮะตอนหน้าเป็นอะไรยังไงเดี๋ยวมาเจอกันต่อสวัสดีครับ

0: ค่ำคืนวันศุกร์ของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปครับ Back to Basic จากรายการออนไลน์อันดับหนึ่งของไทย PBS ที่การันตียอดวิวมากกว่า21ล้านวิวในปี2568สู่หน้าจอทีวี
1: ฝรั่งได้คำถามว่าพระพุทธเจ้าคนจริงหรือเปล่าปูตินเองเนี่ยต้องรัดเข็มขัดให้ดีมันน่าจะเร็วกว่านั้นแหละ
2: ผมคิดว่าประวัติศาสตร์
1: ได้จะรู้หรอ
3: มีนโยบายที่ไปลุกลานอะไร
0: ย้อนอดีตเพื่อหาคำตอบของปัญหาในปัจจุบันไปพร้อมๆกันทุกวันศุกร์4ทุ่มครึ่งทางไทย PBS ช่องหมายเลข3
4: ธนาคารใช่ไหมคะเขาว่ายังไงบ้างคะ
5: ไม่มีอะไรเธออย่ากังวลเกินเหตุเลย
4: เราไม่มีเงินจ่ายค่างวดธนาคารเนี่ยนะคะเรียกว่ากังวลเกินเหตุ
5: ข้าใกล้จะเขียนนิยายภาค2นี่เสร็จแล้วเดี๋ยวพอขายได้ก็เอาเงินมาหมุนกันตามเดิม
6: ไอ้เซฟกูชอบมึง
7: คุณปู่วุ่นวายหลานชายวัยวุ่นทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 20:30 นเริ่มวันเสาร์ที่16พฤษภาคมนี้ทางไทย PBS
8: เมื่อปลาเทโพเนื้อมันแห่งโขงเจียมโคจรมาพบกับบักนัดหรือว่าสับปะรดที่มีรสชาติเปรี้ยวคลุกเคล้าร่วมกับเกลือนี่คือเมนูหมักดองที่มีชื่อว่าเค็มบักนัดวัตถุดิบเปรี้ยวเค็มมันนัวสดชื่นอูมามิธรรมชาติที่แปลงเป็นเมนูได้หลากหลายวิธีทำแล้วก็วิทยาศาสตร์เบื้องหลังได้มารออยู่ตรงหน้านี้แล้วครับพร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง close caption ทุกวันเสาร์10โมงเช้าทาง Thai PBS
9: วิ่งเลยตอนนี้ออกเดินทางสู่จังหวัดราชบุรีครั้งนี้น้องซีและน้องพลีนแท็กทีมกับแขกรับเชิญพี่อิงและอาจารย์ณรงค์เทียมเมฆนักวิ่งเจ้าถิ่นที่จะมาร่วมออกวิ่งไปกับเราเริ่มต้นกันที่สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรีที่ถือเป็นศูนย์กลางด้านการกีฬาที่สำคัญที่สุดของจังหวัดก่อนจะมาปิดท้ายกันที่รูปปั้นเด็กดินผลงานศิลปะร่วมสมัยที่ถือเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญหน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติราชบุรีวิ่งเลยวันเสาร์ที่16พฤษภาคมนี้เวลา 10:30 นทางไทย PBS ช่องหมายเลข3
10: บินนะครับแล้วอยู่ที่เทศกาลเปิดแม่น้ำหรือว่าไคเจียงเจี๋ยนะครับ

0: มหวานอร่อยสดสดมากๆลองดู
1: ดินแดนกว้างใหญ่ที่ทุกก้าวคือเรื่องราวแห่งศตวรรษใหม
0: ่แล้วก็หิมะคือท่วมลานจอดรถของสนามบินโอ้โหเรารู้สึกว่ามัน Amazing มากครับ
2: ตอนนี้เราอยู่ที่สวนเสือฮาบินนะครับ
1: ทั่วทิศแดนมังกรไชน่าคอมแพสทุกวันเสาร์เวลา 11:00 นทางไทย PBS
3: ชิชะ
4: โอเค
3: โอ้ได้จริงด้วยนะฮะ
1: รายการนี้พร้อมบริการ Audio Description เสียงบรรยายภาพและ Close Caption คำบรรยายแทนเสียง
5: ชวนเสริมโปรตีนด้วยถ้วยน้ำพริกที่มีทีเด็ดอยู่ที่เนื้อปลาและแมลงจากทุกภาคทั่วไทยมาดูกันว่าแต่ละภาคจะมีการเลือกสรรและประยุกต์ใช้โปรตีนในท้องถิ่นมากินเป็นน้ำพริกได้แซ่บแค่ไหนในรายการยกพลคนน้ำพริกปี2เสาร์ที่16พฤษภาคมนี้ 14:05 นทางไทย PBS

0: แลกกันร้องเสียงดีสย่างรัชนกศรีโลพันธ์เจอฝนธนสุนทร
1: ยืมเป็นพี่ชายได้ไหมชั่วคราวผู้หญิง
0: นักร้องเสียงดีรัชนกเปิดใจยืมเพลงฝนธนสุนทรร้องมาตลอด
2: ถึงพี่อยู่ฝั่งพนมไรโพสต์แล้วก็ไฟฟัน
0: ผูกพันทางไกลแบบที่ใครๆอาจไม่รู้เจอกันในสารพันลันทุ่งบางเขนเสาร์ที่16พฤษภาคม2569บ่าย3โมงหน้าจอไทย PBS
3: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วโอ้พระทูลกระหม่อมแก้วแห่งปวงข้าสะเทือนดินสะท้านดาวหนาวน้ำตาทุกหย่อมหญ้าโศกาลัยใจร้าวรานกราบแทบพระบาทพระพันปีหลวงใจทุกดวงทุกหม่นเศร้ามหาศาลตุลาคมแผ่วลมหนาวอีกยาวนานร้าวดวงมารสุดอาลัยแม่แผ่นดินน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมีได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
4: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวดึกทางไทย PBS ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอัศนีอมรโมลีค่ะศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่2ได้รับรายงานว่าเกิดเสียงดังคล้ายกับระเบิดห่างจากแนววางกำลังฐานปฏิบัติการตามาเรียซึ่งเป็นชายแดนไทยกัมพูชาด้านอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษแต่ยังไม่สามารถหาที่มาของเสียงได้ค่ะเบื้องต้นผู้บังคับบัญชาของทั้งสองฝ่ายได้ประสานงานกันเพื่อตรวจสอบแล้วจากกรณีกำลังพลประจำฐานปฏิบัติการตามาเรีย1ได้ยินเสียงดังคล้ายกับระเบิดขนาดเล็กจากบริเวณพื้นที่ป่าทึบด้านหน้าแนววางแนวกำลังห่างจากแนววางกำลังประมาณ200เมตรเมื่อเวลาประมาณ 18:25 นาทีโดยยังไม่สามารถตรวจสอบทิศทางหรือว่าสาเหตุที่ชัดเจนในทันทีเนื่องจากเกิดเหตุในช่วงกลางคืนและทัศนวิสัยจำกัดหลังเกิดเหตุผู้บังคับบัญชาของทั้งฝ่ายไทยและกัมพูชาได้ประสานงานร่วมกันเพื่อสอบถามและตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นยังไม่สามารถยืนยันสาเหตุของเสียงดังที่เกิดขึ้นได้แต่ทั้งสองฝ่ายยืนยันตรงกันว่าไม่มีการปะทะไม่มีการยิงตอบโต้ในพื้นที่แต่อย่างใดเหตุการณ์ดังกล่าวกำลังพลทุกนายปลอดภัยและยังคงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความพร้อมอยู่เสมอโดยทั้งหน่วยยังคงติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมกับประสานความร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อป้องกันความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่พร้อมกับขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารและติดตามข้อมูลจากหน่วยราชการหรือแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้เป็นสำคัญส่วนกรณีการยิงปืน11นัดของทหารกัมพูชาที่ชายแดนไทยกัมพูชาโอเสม็ดช่องจอมเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะเรื่องนี้โฆษกกองทัพบกระบุว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีการยั่วยุจากฝ่ายกัมพูชาและต้องการดึงไทยเข้าสู่สนามข้อมูลข่าวสารซึ่งฝ่ายไทยไม่ได้หลงกลในเรื่องนี้นะคะขณะที่ชาวบ้านบางส่วนบริเวณตามแนวชายแดนมีการสำรวจพร้อมกับซ่อมแซมบังเกอร์เพื่อเตรียมความพร้อมหากมีการปะทะเกิดขึ้นอีกชาวบ้านโอทะลันตำบลจรัดอำเภอบัวเชษจังหวัดสุรินทร์เร่งทำความสะอาดบังเกอร์และหลุมหลบภัยใกล้กับศาลากลางของหมู่บ้านเพื่อเตรียมความพร้อมและเก็บข้าวของบางส่วนเพื่ออพยพได้ทันทีหากเหตุการณ์บานปลายนำไปสู่การสู้รบอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เมื่อคืนนี้ทหารกัมพูชายิงปืนยั่วยุทหารไทย11นัดบริเวณโอเสม็ดซึ่งอยู่ตรงข้ามกับช่องจอมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์เช่นเดียวกับที่จังหวัดบุรีรัมย์ชาวบ้านตำแนวชายแดนอำเภอบ้านกรวดสำรวจความแข็งแรงของบังเกอร์หลุมหลบภัยบางคนนำยางรถยนต์มาวางเสริมเพื่อความแข็งแรง
1: คิดอยู่ว่ามันต้องมีมารอบ3แม่คิดอยู่แล้วเพราะว่าแม่กับเบิ่งข่าวย้ำแรงไปจำอยู่คิดว่าจังได๋ต้องมีแท้รอบ3เพราะว่ามันก็ตึงกำลังไว้เฮากับเบิ่งข่าวอยู่เนาะอาวุธอีหยังของมันก็มีเพียบมันขุดเบิ่มขุดหยังเห็นบ่มันเฮ็ดของมันสิเฮาเบิ่งข่าวมันเฮ็ดอย่างดีได้งวดนี่งวดที่3นี่แต่แม่นแต่มันเอากันน่ะ
0: โฆษกกองทัพบกกล่าวถึงกรณีที่ทหารกัมพูชายิงยั่วยุบริเวณโอเสม็ดว่าการยั่วยุลักษณะนี้เกิดขึ้นตลอดแนวชายแดนหลังจากหยุดยิงทั้งจากสาเหตุทหารกัมพูชาขาดวินัยและหวังที่จะสร้างความตึงเครียดในพื้นที่ชายแดนโดยต้องการให้ฝ่ายไทยใช้อาวุธตอบโต้เพื่อขยายผลในเวทีโลกซึ่งจะกล่าวหาฝ่ายไทยว่าเปิดฉากยิงก่อนนอกจากนี้บางครั้งฝ่ายกัมพูชาก็ยังพาบุคคลหรือว่าสื่อมวลชนต่างชาติเข้ามาใกล้กับพื้นที่ห่วงห้ามเมื่อทหารไทยยิงเตือนกลับถูกนำภาพไปเผยแพร่และกล่าวหาว่าไทยใช้อาวุธก่อนและขณะนี้กองทัพบกยืนยันว่ายังไม่มีข้อมูลบ่งชี้ว่าจะมีการยกระดับไปสู่การใช้อาวุธหนัก
2: และเราก็ยังเชื่อว่ากัมพูชาเนี่ยคงใช้วิธีการสนามการสื่อสารมากกว่าสนามการรบปะทะอย่างที่ช่วงที่ผ่านมานะครับแล้วถ้าเราเห็นว่าจะผู้บังคับบัญชาหรือโฆษกของกองทัพกัมพูชาเนี่ยออกมาชี้แจงก็ส่วนใหญ่ปฏิเสธก่อนอยู่แล้วนะครับซึ่งมันก็ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงนะครับตรงนี้แหละมันทำให้เราเห็นว่าระหว่างฝ่ายบริหารนะกับผู้ปฏิบัติในระดับล่างเนี่ยน่าจะยังไม่มีความสัมพันธ์กันเท่าไหร่
0: ขณะที่พลโทพงศกรรอดชมพูอดีตรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.มองว่ากัมพูชากำลังเดินเกม2ขาทั้งเรื่องของการต่อสู้แย่งชิงพื้นที่ทางทะเลซึ่งต้องการนำขึ้นสู่เวทีโลกไปพร้อมๆกับยังรักษาสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนทั้งบกเพื่อชี้เห็นว่าความขัดแย้งยังมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นการเดินเกมทางใดล้วนพยายามแสดงให้เห็นว่ากัมพูชาเป็นเหยื่อ
3: มันก็เป็นการเดินหมากของเขาคือพูดง่ายคือเดินสองขาขาทะเลนะครับก็แล้วขาทั้งบกทั้งทางทะเลก็เห็นบอกว่าจะไม่คุยในเรื่องของทวีปภาคีแล้วล่ะคือจะไม่มีการคุยกันระหว่างสองประเทศก็จะเอาพยาไปขึ้นต่าง เวทีระหว่างประเทศได้ถ้าขึ้นได้เขาก็ประกาศจะชนะก็จะจบไปนะครับแต่ถ้าทำตรงนู้นไปไม่ได้ทางนี้ก็จะมีก็คือพยายามที่จะบอกว่าประเทศไทยกับเขาเนี่ยยังมีข้อพิพาทกันอยู่จะเป็นต้องไปตัดสินกันที่โอเคคณะมนตรีความมั่นคงสักรอบไหมหรืออย่างไรนะก็เป็นวิธีการที่เขาจะทำจะทำได้ก็คือสร้างกรรมการพิพาทขึ้นมาอีกรอบนึงโดยยังคงพยายามที่จะทำให้เห็นว่าเขาเป็นเหยื่อในการรังแกจากประเทศไทย
0: คุณผู้ชมคะยังคงต้องขยายผลกันต่อค่ะกับเรื่องของนายซุนหมิงเฉินหรือว่าที่เรียกไว้ก่อนหน้านี้ว่าหมิงเฉินซันเป็นผู้ต้องหาคดีครอบครองอาวุธสงครามและมีความเชื่อมโยงกับสแกมเมอร์ของประเทศเพื่อนบ้านค่ะตอนนี้เขายังพักรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU ของโรงพยาบาลที่ชลบุรีนะคะซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าเรื่องนี้จะไม่มีการตัดตอนคดีนี้และวันพรุ่งนี้ตำรวจเตรียมที่จะออกหมายจับเจ้าหน้าที่รัฐรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะตั้งเป็นคดีพิเศษนายซุนหมิงเฉินผู้ต้องหาชาวจีนยังคงรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU ของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีท่ามกลางมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดซึ่งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดถึงอาการล่าสุดได้แต่ว่าได้รายงานไปยังกรมราชทัณฑ์แล้วขณะที่รองผู้บังคับการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง2ยืนยันถึงมาตรการตรวจคัดกรองชาวต่างชาติและบุคคลที่เข้าข่ายต้องสงสัยโดยจะสัมภาษณ์และตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียด

0: าะกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคือผู้ถือหนังสือเดินทาง2สัญชาติบุคคลจากประเทศคู่ขัดแย้งกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับขบวนการสแกมเมอร์ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ไปจนถึงคนที่ใช้วีซ่าผิดประเภทหรือกลุ่มที่มีพฤติกรรมเดินทางเข้าออกประเทศผิดปกติหรืออินเอาท์ส่วนกรณีของนายซุนหมิงเฉินไม่พบประวัติอาชญากรรมหรือว่าหมายจับจึงสามารถเข้ามาได้ตามปกติ
1: ชาวจีนคนนี้นะฮะเขาผ่านการตรวจสอบประวัติทั้งหมดคือข้อที่จริงที่เป็นข้อสรุปที่เป็นที่ยุติแล้วคือเขาไม่ได้มีหมายจับไทยเขาไม่ได้มีหมายจับจีนเขาไม่ได้มีหมายจับตำรวจสากลดังนั้นเมื่อย้อนกลับไปก็คือกระบวนการที่เขาสมัครวีซ่าประเภทนี้ชำระเงินแล้วก็ได้วีซ่าประเภทนี้เนี่ยผมมองว่าเป็นกระบวนการที่ปกติ
0: ทีมข่าวไทย PBS ไปตรวจสอบข้อมูลกลุ่มบุคคลที่เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและเข้าข่ายกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติค่ะเจ้าหน้าที่เขาแบ่งเป็น9กลุ่มใหญ่ด้วยกันนะคะคือกลุ่มสแกมเมอร์คอลเซ็นเตอร์กลุ่มค้ามนุษย์บังคับทำงานกลุ่มพนันออนไลน์กลุ่มสถานบันเทิงธุรกิจกลางคืนกลุ่มยาเสพติดที่ใช้ไทยเป็นแหล่งพักและทางผ่านยังมีกลุ่มฟอกเงินซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของกลุ่มทุนเทาเข้ามาลงทุนในหลายลักษณะขณะเดียวกันก็ยังมีกลุ่มนอมินีธุรกิจที่ใช้ช่องว่างของกฎหมายให้คนไทยถือหุ้นแทนกลุ่มนักท่องเที่ยวสีเทาอย่างเช่นทัวร์ศูนย์เหรียญและกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มไซเบอร์และเทคโนโลยีซึ่งใช้เทคโนโลยีเฉพาะทางขณะที่การประชุมสภาผู้แทนราษฎรนายปิยรัตน์จงเทพส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจาโดยได้ถามนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกรณีในซุนหมิงเฉินชาวจีนว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กเพราะว่าการจับกลุ่มตัวได้ไม่ได้เกิดจากการทำงานของหน่วยข่าวกรองแต่เป็นเพราะในซุนหมิงเฉินประสบอุบัติเหตุและภายในรถซุกซ่อนอาวุธสงครามทั้งหมดที่เกิดขึ้นสะท้อนภาพของความล้มเหลวของหน่วยงานความมั่นคง
2: รัฐบาลยอมรับไหมครับว่ากรณีนี้เนี่ยเป็นความล้มเหลวของการข่าวหรือข้อมูลการข่าวของรัฐบาลของหน่วยงานรัฐที่บกพร่องสะท้อนถึงความล้มเหลวเชิงระบบของหน่วยงานความมั่นคงและรัฐบาลจะแสดงความรับผิดชอบต่อเรื่องนี้อย่างไร
0: ด้านนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้มาตอบกระทู้แทนก็ยอมรับนะคะว่ากรณีนี้ยังมีช่องว่างเรื่องการทำงานของหน่วยงานต่างๆอยู
3: ่ถ้าถามว่าล้มเหลวไหมผมขออนุญาตไม่ใช้คำว่าล้มเหลวนะครับแต่ถ้าถามผมนะครับเราอาจจะมีช่องว่างนะครับอาจจะเป็นการช่องว่างหนึ่งนะครับที่อาจจะยังไม่ได้บูรณาการนะครับอย่างเต็มที่นะครับแต่ซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับพวกเราหน่วยงานรัฐเนี่ยครับรัฐบาลนะครับโดยการนำของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านได้กำชับนะครับในรูรั่วหรือว่าลอยต่อระหว่างหน่วยงานนะครับต่างๆนะครับให้น้อยที่สุด
0: นายเจเศรษฐ์ระบุว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจะนำคดีนี้ไปสู่คดีพิเศษค่ะและวันพรุ่งนี้จะออกหมายจับบุคคลที่ถูกเชื่อมโยงรวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องด้วยยังไม่มีอะไรที่ทำให้ปลาหมอคางดำลดหรือว่าหมดไปได้ค่ะเพราะว่ามันทั้งแพร่ง่ายตายยากที่น่ากังวลก็คือปลาหมอคางดำน่าจะปรับตัวอยู่ได้ทั้งน้ำจืดน้ำกร่อยและน้ำเค็มนะคะล่าสุดมีคลิปของนักตกปลาไปทอดแหที่บริเวณชายหาดพัทยาจังหวัดชลบุรีแล้วก็ไปพบกับปลาหมอคางดำติดมาด้วยปลาหมอคางดำจำนวนมากติดแหขึ้นมาหลังจากที่นักตกปลาเขาทอดแหลงไปที่บริเวณชายหาดพัทยาจังหวัดชลบุรีค่ะมาเจอแบบนี้หลายคนก็ตกใจนะคะโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวเพราะไม่คิดว่าบริเวณนี้ที่เป็นน้ำทะเลจะมีปลาหมอคางดำอยู่ด้วยจนเกิดความกังวลว่าจะกระทบกับระบบนิเวศล่าสุดประมงจังหวัดชลบุรีพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบบริเวณที่พบปลาหมอคางดำรวมถึงแนวชายหาดและจุดระบายน้ำนอกจากนี้ยังนำเรือออกตรวจสอบบริเวณรอบแหลมบาริไฮโดยใช้อวนและทอดแหในหลายจุดแต่ก็ยังไม่พบปลาหมอคางดำประมงจังหวัดชลบุรีก็ยอมรับค่ะว่าคลิปที่นักท่องเที่ยวตกปลาบันทึกเอาไว้ได้เป็นปลาหมอคางดำจริงคาดว่าสาเหตุอาจจะมาจากฝนตกหนักทำให้น้ำจากคลองหรือว่าแหล่งน้ำกร่อยไหลลงสู่ทะเลแล้วก็พาฝูงปลาหมอคางดำมาจากชายฝั่งลงมาในทะเลด้วย
4: นี่นะครับเราก็มีทอดแหนะครับตามพื้นที่ที่พบเมื่อคืนนะครับก็ไม่พบนะครับก็พบปลาแป้นปลาอะไรโดยทั่วไปภาพที่พบของเมื่อคืนเนี่ยนะครับอันนั้นก็เป็นปลาคาง

0: ดำจริงๆนะครับเป็นปลาหมอคางดำจริงๆก็คาดว่าน่าจะเกิดจากช่วงที่ฝนตกนะครับฝนตกแล้วก็พอน้ำไหลลงมาเนี่ยคางดำเขาก็จะมาด้วยก็มาเป็นฝูงนะครับจากวันนี้เราก็ได้คุยกับน้องตาร์ทนะครับเขาก็คืนนี้เขาก็จะไปดูตามจุดต่างๆนะครับว่ายังพบอีกไหม
1: นักวิชาการอิสระด้านระบบนิเวศน้ำจืดอธิบายไว้นะคะว่าการพบปลาหมอคางดำที่ชายหาดพัทยาสะท้อนถึงการปรับตัวของปลาชนิดนี้ที่มันอยู่ได้ทั้งน้ำจืดน้ำกร่อยแล้วก็น้ำเค็มพร้อมกับตั้งข้อสังเกตว่าระบบนิเวศชายฝั่งภาคตะวันออกกำลังถูกรบกวนอย่างหนักจากกิจกรรมของมนุษย์ทำให้ขาดสัตว์ผู้ล่าตามธรรมชาติเอามาควบคุมประชากรปลาต่างถิ่นอย่างเช่นปลาหมอคางดำแตกต่างจากพื้นที่ภาคใต้ที่ระบบนิเวศยังมีผู้ล่าและไม่ค่อยมีปากแม่น้ำให้ปลาหมอคางดำอาศัยเท่ากับภาคตะวันออก
2: อย่างชายฝั่งตะวันออกเนี่ยมันเป็นก็คือเป็นเขตที่เรียกว่าอะไรมีผู้คนอยู่ค่อนข้างหนาแน่นนะครับก็มีทั้งกิจกรรมที่รบกวนสิ่งแวดล้อมนะครับต้องมีการมีทั้งน้ำเสียมีทั้งการจับปลาอะไรต่างๆก็ทำให้ปลาที่เป็นปลาสัตว์ต่างถิ่นนะครับลุกลามเข้าไปได้มากกว่านะครับในระบบนิเวศที่ค่อนข้างสมบูรณ์กว่าอย่างทางภาคใต้นะครับก็อาจจะมีสัตว์ต่างถิ่นเข้าไปได้น้อยกว่าครับแต่ต้องย้ำว่าอันนี้เป็นการคาดเดานะครับแล้วก็หมายถึงเป็นหลักการตามตำรา
1: ขณะที่นายณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนพร้อมกับส.ส.พรรคประชาชนในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากปลาหมอคางดำรับเรื่องร้องเรียนจากเครือข่ายเกษตรกร19จังหวัดที่พบการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำค่ะตัวแทนเกษตรกรบางขุนเทียนบอกว่าเจอปลาหมอคางดำตั้งแต่ปี2555ชาวบ้านในพื้นที่บางคนประสบปัญหาไม่มีทางออกทำร้ายตัวเองจนถึงแก่ชีวิตจึงเรียกร้องให้รัฐบาลให้ความสำคัญและมีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ให้ชัดเจนส่วนตัวแทนเกษตรกรภาคตะวันออกระบุว่าความเดือดร้อนรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆมาตรการที่เคยเรียกร้องผ่านรัฐบาลที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนมกราคมปี68จนถึงตอนนี้ยังไม่มีการเยียวยาหรือว่าแก้ปัญหาพร้อมกับขีดเส้นขอความชัดเจนภายใน30วันหากรัฐบาลไม่ดำเนินการเกษตรกรเตรียมที่จะยกระดับ
3: และขอยืนยันว่าถ้ามาตรการเหล่านี้รัฐบาลใหม่นี้ยังไม่ดำเนินแก้ไขให้เร็วที่สุดเรามีมาตรการที่จะยกระดับให้สูงขึ้นและทำให้มากขึ้นเพราะเราอยู่ไม่ได้แล้วภายใต้สภาวะที่วิกฤตซ้อนวิกฤตเราจะอยู่อย่างนี้ไม่ได้รัฐบาลต้องเข้าใจเราและเราจะมาพบกันอีกครั้งหนึ่งที่น่าทำเนี่ยรัฐบาลครับ
4: สิ่งที่หน่วยงานทำเนี่ยมันทำแบบไม่มีทิศทางไม่มีเป้าหมายทำงานแบบสเปรดสปะแล้วรัฐบาลเนี่ยจะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนอนาคตถ้ารัฐบาลยังทำงานอยู่แบบนี้ประเทศไทยจะมีปลาหมอคางดำกินเพียงอย่างเดียว
1: นายสิทธิพรลีลานภาศักดิ์ทนายความหนึ่งในคณะทำงานคดีปลาหมอคางดำบอกว่าเบื้องต้นรับเรื่องร้องเรียนเพื่อขอความช่วยเหลือมา6จังหวัดค่ะล่าสุดจังหวัดสมุทรสงครามได้ยื่นฟ้องในคดีสิ่งแวดล้อมไปที่ศาลแพ่งกรุงเทพใต้และศาลมีคำสั่งรับเป็นคดีแบบกลุ่มปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ว่าจะมีคำสั่งเห็นด้วยกับศาลชั้นต้นหรือไม่คณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันเปิดเผยผลการสำรวจพบว่าตำรวจทางหลวงและจราจรเรียกรับสินบนสูงสุดค่ะพร้อมกับชี้ว่าปัญหาคอร์รัปชันไทยก็คืออุปสรรคที่ฉุดรั้งเศรษฐกิจรวมถึงความเชื่อมั่นในการลงทุนนะคะแต่ว่าหน่วยงานที่มีมูลค่าสินบนเฉลี่ยต่อครั้งสูงสุดก็คือกรมควบคุมมลพิษคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.โดยคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนเปิดเผยผลการสำรวจความคิดเห็นของภาคเอกชนเกี่ยวกับความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของภาครัฐโดยได้สำรวจกลุ่มตัวอย่างผู้บริหารและตัวแทนภาคธุรกิจจำนวน401รายทั่วประเทศนายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยในฐานะคณะทำงานระบุว่าภาคธุรกิจมองว่าปัญหาคอร์รัปชันเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจในระดับปานกลางถึงมากที่สุดสถานการณ์คอร์รัปชันในไทยเลวร้ายลงเมื่อเทียบกับ3ปีก่อนจากผลการสำรวจก็ยังพบว่า 60.9% ของผู้ที่ขออนุญาตจากหน่วยงานรัฐจะถูกร้องขอสิ่งตอบแทนและ 45.9% ของบริษัทเคยจ่ายเงินของขวัญหรือว่าผลประโยชน์ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกซึ่งรูปแบบสินบนที่พบบ่อยที่สุดก็คือเงินสดรองลงมาคือของขวัญการเลี้ยงรับรองและการบริจาคสนับสนุนโดยหน่วยงานที่เรียกรับสินบนสูงสุด

0: ันนี้เป็นผลสำรวจนะคะผลสำรวจระบุว่าได้แก่ตำรวจทางหลวงและจราจรรองลงมาก็คือกระบวนการยุติธรรมยกเว้นศาลตามมาด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหรือว่าอบต.กรมเจ้าท่าและกรมทางหลวงส่วนหน่วยงานที่มีมูลค่าสินบนเฉลี่ยต่อครั้งสูงสุด5อันดับแรกได้แก่กรมควบคุมมลพิษมีจำนวนเงินที่เสนอให้ 122,160 บาทต่อครั้งรองลงมาเป็นกรมเจ้าท่า 100,000 บาทต่อครั้งและกรมสรรพสามิตกรมสรรพากรและกระบวนการยุติธรรมยกเว้นศาลตามลำดับ
1: ในรอบ12เดือนเนี่ยประสบการณ์ตรงคือจำนวนเงินต่อครั้งนะครับก็จะเรียงลำดับใหม่ใน26หน่วยงานนะครับสังเกตเห็นนะครับว่ากลุ่มที่ต่อครั้งเกินแสนบาทขึ้นไปนะครับก็จะเป็นกรมควบคุมมลพิษกรมเจ้าท่านะครับแล้วก็เคียงแสนบาทคือกรมสรรพสามิตนะครับแล้วก็ตามมาด้วยกรมสรรพากรนะครับแล้วก็กระบวนการยุติธรรมยกเว้นศาลนะครับ
0: ด้านนายมานะนิมิตมงคลเลขาธิการองค์การต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยหรือแอคระบุว่าปัญหาการเรียกรับสินบนในหน่วยงานภาครัฐฝังรากลึกมานานกว่า10ปีและส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของไทยในสายตานักลงทุนต่างชาติจึงเสนอให้ภาครัฐเปิดเผยข้อมูลโครงการแล้วก็ประมาณในรูปแบบที่ประชาชนตรวจสอบได้ควบคู่กับการรณรงค์สร้างค่านิยมเรื่องความซื่อสัตย์โดยวันพรุ่งนี้คณะทำงานเตรียมเข้าหารือกับนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลเรื่องกฎหมายและปัญหาคอร์รัปชันโดยตรงเพื่อหาทางแก้ไขกฎหมายที่ซ้ำซ้อนและลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่คุณผู้ชมคะล่าสุดมีรายงานว่ากรมควบคุมมลพิษเตรียมแถลงข่าวในวันพรุ่งนี้กรณีคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนแถลงข่าวพาดพิงกรมควบคุมมลพิษว่าเป็นหน่วยงานที่มีมูลค่าสินบนสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งเพื่อยืนยันถึงการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้คุณผู้ชมคะ35ปีแล้วค่ะที่ปัญหากัดเซาะชายฝั่งเมืองสมุทรสาครยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดนะคะทำให้แผ่นดินที่เคยเป็นที่อยู่ที่อาศัยของชุมชนหายไปกว่าประมาณ600เมตรค่ะชาวบ้านที่นี่บางส่วนค่ะต้องร่นถอยหนีน้ำทะเลหลายครั้งบางคนย้ายที่อยู่อาศัยไปอยู่ที่อื่นซึ่งหากวันนี้ไม่มีการแก้ไขค่ะเขากังวลว่าลูกหลานอาจจะไม่มีที่อยู่ติดตามเรื่องนี้จากคุณธิดารัตน์อนันตรกิติค่ะ
2: แผ่นดินไม่ได้หายไปเองแต่มันกำลังถูกเอาไปทีละนิดทีละนิดทุกๆวันที่ตำบลบางกระเจ้าจังหวัดสมุทรสาครตรงนี้เคยเป็นบ้านตรงนั้นเคยเป็นถนน
3: คือมันไอ้ตรงนั้นอ่ะความรู้สึกมันก็มีทุกคนแหละทีนี้มันต้องทำใจอ่ะเพราะว่าเราอยู่ใต้ทะเลนะเราแบบที่เกิดมาจากทะเลโตมาจากทะเลอ่ะแต่จริงๆแล้วความรู้สึกทุกคนอ่ะไม่อยากให้มันพังหรอกเห็นไหมทีนี้ว่ามันสู้กับภัยธรรมชาติไม่ได้ก็ไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนมันยังไงอ่ะความรู้สึกเลยมันก็คิดเลยเนาะทุกคนนั่นแหละไม่ใช่ลุงคนเดียวหรอกมันก็คิดทุกคนแหละว่าถ้าคนเขามีที่ดินนะที่เขาแบบเขาซื้อทิ้งไว้อ่ะถ้าทางคนนี้เขาไปอยู่ที่เขาซื้อไว้มันก็เขาก็ไม่ทุกข์เท่าไหร่หรอก
4: แล้วถ้าหากคนที่ไม่มีที่ล่ะคะ
3: ก็นี่คือลำบากตรงเนี้ยคนที่ไม่มีที่มันก็ลำบากอ่ะ
4: หนูได้แล้ว
2: บางครอบครัวต้องย้ายบ้านบางคนต้องเปลี่ยนอาชีพและบางคนไม่มีที่ให้กลับไปเมื่อระดับน้ำทะเลสูงขึ้นและการแก้ไขปัญหายังช้ากว่าการพังทลาย
5: ผมว่าธรรมชาติเนี่ยเขาเอาคืนนะเขาเอาคืนเคยอยู่อย่างมีความสุขอยู่ร่วมกันยังมีความสุขแล้วเราทำลายเยอะมนุษย์เนี่ยทำลายเยอะธรรมชาติก็เหมือนถูกทำลายเยอะน่ะเหมือนเขาจะเอาคืนผมเด็กๆเนี่ยมันขึ้นลมไม่เคยจัดขนาดนี้นะลมพายุฤดูร้อนเนี่ยถามว่าเราเคยได้ยินไหมแทบไม่เคยได้ยินเลยพายุฤดูร้อนการสร้างเขื่อนหรือการสร้างแนวป้องกันขึ้นเนี่ยมันมีปัญหากับหน่วยงานราชการด้วยมันมีปัญหากับเรื่องงบประมาณด้วยนะหน่วยหนึ่งพอเราทราบถ้าจะทำเขื่อนแข็งเนี่ยมันต้องมีการพิธีการคือต้องทำ EIA ระยะเวลา 1-2 ปีเขื่อนแข็งที่จะได้เนี่ยมันก็มีการทดลองอีกว่าเขื่อนตัวไหนมันเหมาะสำหรับทะเลโคลนเพราะเขื่อนอ่อน

0: ถามว่าไม่ต้องทำ EAA แต่มันก็ต้องทำเรื่องขออนุญาตหลายหน่วยงานมากของป่าไม้ชายเลนของกรมเจ้าท่าอีกหลายหน่วยงานที่จะต้องไปขอนะเสร็จแล้วก็การอนุญาตก็ยากนะยากจนบางครั้งเราได้งบประมาณมาทำแล้วก็ไม่ได้ทำ
1: เคยมีนักวิชาการอธิบายว่าการกัดเซาะชายฝั่งไม่ได้มีเพียงสาเหตุเดียวระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นมาจากภาวะโลกร้อน
0: มองเหมือนเราไม่เดือดร้อนต้องฝากวิงวอนว่าเราคนไทยด้วยกันเสียภาษีด้วยกันควรมองเห็นสภาพของคนจนที่อยู่ตามชายฝั่งเป็นแนวหน้านะครับเป็นกำลังของชาติตัวหนึ่งเหมือนกันครับฝากครับ
1: ธิดารัตน์อนันตรกิติไทย PBS รายงาน
2: หลังจากที่ชาวบ้านตำบลบางแก้วและตำบลปากทะเลอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีคัดค้านการสร้างโรงกลั่นน้ำมันและโรงไฟฟ้าและไอ้น้ำเพราะพวกเขากังวลถึงผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมค่ะไทย PBS จัดกิจกรรมดูนกมองเมืองสองใจณปากทะเลเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้กับเยาวชนพร้อมกับเกิดการอนุรักษ์ในพื้นที่เด็กๆที่ส่องกล้องดูนกพร้อมกับจดบันทึกด้วยรอยยิ้มและความสนุกสนานเป็นหนึ่งในกิจกรรมไทย PBS Bird Walk and Talk About ดูนกมองเมืองสองใจณปากทะเลซึ่งไทย PBS จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนและประชาชนในพื้นที่อบต.ปากทะเลอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีตระหนักถึงการอนุรักษ์ผ่านการชมนกในพื้นที่และนกอพยพหายากหนึ่งในผู้นำชุมชนบอกว่ากิจกรรมครั้งนี้ทำให้เด็กๆ เข้าใจถึงพื้นที่ของตัวเองและเห็นความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องนกประจำถิ่นมากขึ้น
3: ก็ในตัวโปสเตอร์ที่เราให้เด็กๆไปเนาะก็จะเป็นกลุ่มนกที่เราเจอได้ในเมืองตามบ้านนะครับแต่ว่าในพื้นที่นาเกลือเนี่ยส่วนใหญ่เป็นนกชายเลนเนาะซึ่งมันไม่ได้อยู่ในตัวแผ่นพับเป็นนกพิเศษขึ้นมานิดนึงนะครับไม่ค่อยเจอตามบ้านจะต้องมาในพื้นที่ลักษณะเฉพาะแบบหาดเลนหรือนาเกลือครับก็วันนี้ตัวที่เราเจอเยอะๆหน่อยก็จะเป็นพวกตีนเทียนพวกนกหัวโตไซส์เล็กนะครับที่แบบยังไม่กลับเนาะแล้วก็นางนวลแกบแคสเปียนแล้วก็นางนวลแกบชนิดอื่นๆครับ
2: ยังมีการจัดวงเสวนาให้ความรู้ข้อกฎหมายสิทธิชุมชนโดยอาจารย์คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและกรรมการสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทยเน้นใน3ข้อกฎหมายค่ะเกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าและการขยายโรงกลั่นน้ำมันได้แก่สิทธิการรับรู้ข้อมูลของโครงการการแสดงความคิดเห็นและการเยียวยาความเดือดร้อนซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม
4: ว่าการให้ความรู้ทางกฎหมายเพื่อที่จะเป็นเครื่องมือในการต่อสู้ของชาวบ้านต่อไปนะครับแต่ว่าในทางอ้อมก็คือว่าแสดงให้เห็นว่านอกจากประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยยังมีผู้มีส่วนได้เสียข้างนอกที่มีความใส่ใจโครงการที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือชุมชนท้องถิ่นในการต่อสู้กับโครงการเหล่านี้แล้วทำให้เกิดความมั่นใจเกิดความอุ่นใจที่จะแสดงความไม่เห็นด้วยคัดค้านโครงการ
2: วันพรุ่งนี้เด็กๆและชาวบ้านจะเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในวงเสวนาโครงการดังกล่าวกับรายการสถานีประชาชนที่อบต.ปากทะเลอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีในเวลา 14:05 นเป็นต้นไปด้วยค่ะผู้นำสหรัฐเสร็จสิ้นภารกิจเยือนจีนในวันแรกค่ะโดยยกย่องการหารือที่เกิดขึ้นว่าเป็นไปในเชิงบวกอย่างยิ่งนะคะพร้อมกับเชิญผู้นำจีนไปเยือนทำเนียบขาวในปลายปีนี้ด้วยขณะที่ผู้นำจีนเน้นย้ำเช่นกันค่ะว่าทั้งสองประเทศควรที่จะเป็นหุ้นส่วนกันมากกว่าเป็นศัตรูสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนพร้อมด้วยโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐเดินเข้าสู่สถานที่จัดงานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการภายในมหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่งของจีนถือเป็นการปิดจบภารกิจการเยือนจีนของทรัมป์ในวันแรกผู้นำสหรัฐใช้โอกาสนี้ยกย่องการหารือร่วมกันเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาว่าเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพมากพร้อมทั้งเสริมว่าทั้งชาวอเมริกันและชาวจีนต่างมีหลายสิ่งที่เหมือนกันทั้งการให้คุณค่ากับการทำงานหนักความกล้าหาญความสำเร็จความรักต่อครอบครัวและประเทศของตนเองซึ่งทั้งสองประเทศจะใช้คุณค่าเหล่านี้ร่วมกันสร้างอนาคตแห่งความเจริญรุ่งเรืองความร่วมมือและความสุขที่มากขึ้นนอกจากนี้ผู้นำสหรัฐยังเอ่ยปากเชิญผู้นำจีนให้เดินทางไปเยือนทำเนียบขาวที่สหรัฐในวันที่24กันยายนนี้ด้วย ขณะที่ผู้นำจีนกล่าวยกย่องความสัมพันธ์กับสหรัฐเช่นกันว่าเป็นความสำคัญทวิภาคีที่สำคัญที่สุดพร้อมทั้งย้ำว่าทั้งสองประเทศควรเป็นหุ้นส่วนกันมากกว่าเป็นศัตรูและการเผชิญหน้ากันย่อมเป็นอันตรายต่อทั้งสองฝ่ายนอกจากนี้ยังระบุด้วยว่าเป้าหมายการเสริมสร้างจีนให้ยิ่งใหญ่และการทำให้สหรัฐอเมริกากลับมายิ่งใหญ่อีกครั้ง

0: มรดกโลกสำคัญของกรุงปักกิ่งซึ่งทรัมป์กล่าวได้ว่าจีนเป็นประเทศที่สวยงามมากนอกจากผู้นำสหรัฐแล้วก็ยังมีตัวแทนภาคธุรกิจชั้นนำของสหรัฐเดินทางมาเยือนจีนในครั้งนี้ด้วยอย่างเช่นทิมคุกผู้บริหาร Apple เจนเซนหวงผู้บริหาร Nvidia และอีลอนมัสก์เจ้าของ Tesla และ SpaceXค่ำคืนนี้ยังมีอีกหลายครอบครัวที่รอคอยสมาชิกกลับบ้านค่ะศูนย์ค้นหาไทย PBS จึงคงใช้ความพยายามในการร่วมติดตามค้นหาค่ะ
1: ศูนย์ค้นหาไทย PBS รับแจ้งนายอับดุลเลาะแปรอายุ32ปีสูงประมาณ170เซนติเมตรรูปร่างผอมผิวดำแดงผมสั้นใส่ขาเทียมข้างซ้ายมีปัญหาสุขภาพจิตและบกพร่องทางการเคลื่อนไหวหายจากซอยรามคำแหง186ทับ1แขวงมีนบุรีเขตมีนบุรีกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่21เมษายน2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจนครบาลมีนบุรีนายสำเนียงโคตวัฒน์อายุ58ปีสูงประมาณ160เซนติเมตรรูปร่างสมส่วนผิวดำแดงผมสั้นสีดำสลับขาวบกพร่องทางสติปัญญาและการเรียนรู้หายจากหมู่ที่1ตำบลสามัคคีอำเภอเลิงนกทาจังหวัดยะโสธรเมื่อวันที่25เมษายน2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรเลิงนกทาท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111พนิตาปัญญาแก้วไทย PBS รายงาน
0: ทั้งหมดนี้คือข่าวดึกค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคืนนี้ที่ฉันอัญชลีอมรโมลีพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมจิตรนันท์มีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:30 ถึง 4:00 น.ทางช่องไทย PBS นะครับแล้วคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS เลยนะครับส่วนวันนี้เรื่องราว3ตัวอย่างมีแบบนี้ครับภัยแล้งเริ่มมาอ่างเก็บน้ำเริ่มลดชาวบ้านกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามแห่งงมหอยเล็บม้าเป็นอาชีพเสริมโกยรายได้วันละ500ถึง 1,000 บาทชาวสวนตรังปลูกพริกไทยตรังพันตะเหลียงพร้อมนำเปลือกพริกไทยขาวแปรรูปเป็นคอมบูชาเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเจ้าแรกเจ้าเดียวในจังหวัดตรังสุธามาศผูกโพพาเที่ยวบ้านท่าดินแดงจังหวัดพังงาพลิกฟื้นป่าเสื่อมโทรมสู่พื้นที่สีเขียวพร้อมกิจกรรมย้อมผ้าจากเปลือกโกงกางถึงนักท่องเที่ยวเรียนรู้พื้นที่ในต่างจังหวัดนะครับคุณผู้ชมบางทีมีห้วยหนองคลองบึงต่างๆที่ถูกปล่อยทิ้งรกร้างเอาไว้ครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยชาวบ้านถ้าเขาเห็นความสำคัญแล้วก็ยังมีเรียกว่าทั้งแรงทรัพย์แล้วก็แรงกายเนี่ยเขาก็ช่วยกันพัฒนาได้ครับอย่างพื้นที่บึงลาดใหญ่ที่ราชบุรีครับตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นแลนด์มาร์คสำหรับนักตกปลารับไปตกปลาตัวใหญ่ๆกันได้แล้วก็เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจด้วยครับพกเบ็ดมาคนละคันนะครับนั่งตกปลากันสบายใจกับบรรยากาศริมบึงพื้นที่พักผ่อนของเหล่านักตกปลาทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่รับจากในพื้นที่แล้วก็ต่างจังหวัดจำนวนมากครับเขาเดินทางมาหย่อนเบ็ดตกปลาภายในบึงลาดใหญ่หมู่2ตำบลลาดบัวขาวที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีครับหลังจากที่ชาวบ้านแล้วก็หน่วยงานท้องถิ่นได้ร่วมกันพัฒนาพื้นที่รกร้างนะครับให้กลายมาเป็นบ่อตกปลาตั้งเป้าต่อยอดเป็นสวนสาธารณะให้ชาวบ้านเขามีรายได้จากการค้าขายในอนาคตด้วยครับมีกฎกติการ่วมกันในการมาใช้บริการนะครับคือคิดค่าบริการเบ็ดคันละ100บาทแล้วก็มีเงื่อนไขว่าถ้าตกปลาได้น้ำหนักเกิน5กิโลกรัมนะครับทางคณะกรรมการก็จะซื้อกลับราคากิโลกรัมละ20บาทรวมถึงห้าม

0: ใช้อาหารสดห้ามใช้ตะกร้อแล้วก็ห้ามใช้ตะคัดโดยเด็ดขาดนะครับ
1: แล้วอันนี้เขาเปิดเป็นบึงแล้วค่ะพี่วันมาเลือกตกปลาที่นี่ได้ปลาอะไรไปบ้างคะ
2: ก็ผมตกแต่ปลานิลอย่างเดียว
1: ค่ะ
2: ปลานิลอย่างเดียว
1: จากที่เห็นนี้ประมาณสักกี่กิโลคะ
2: 10โลน่าจะได้ประมาณ10โลครับ
1: เอาไปทำอะไรคะพี
2: ่ก็เอาไปทอดมั่งเอาไปแกงมั่งก็พอได้กินนะครับ
1: ค่ะมาเข้ามาตกปลาที่นี่เสียไปเท่าไหร่คะ
2: ก็ร้อยหนึ่งคันละร้อย
1: คันละร้อย
2: ครับผม
1: อันนี้ถือว่าได้เท่าทุนหรือยังอันเนี้ย
2: ก็ได้แล้วครับได้แล้วผมก็ว่าดีนะชุมชนคือว่าเขาก็ได้มีปูมีปลาเอาไว้กินผมก็ว่ามันก็ดีนะดีว่าปล่อยให้มันรกร้างเหมือนเมื่อก่อนนี่ถ้ามาทำแบบนี้ผมว่าดีเห็นดีเลยแหละ
0: นายนันทศักดิ์อรัญชัยพรสิริผู้ใหญ่บ้านหมู่2ตำบลลาดบัวขาวบอกว่าหลาย10ปีก่อนนะครับบึงลาดใหญ่เนี่ยเป็นบ่อดินขนาดใหญ่กว่า20ไร่ครับจากนั้นก็กลายสภาพเป็นบึงรับน้ำเพื่อผ่านเข้าสู่พื้นที่เกษตรกรรมแต่ว่าที่ผ่านมาก็ถูกทิ้งให้รกร้างไปชาวบ้านก็เลยมีมติร่วมกันพัฒนาพื้นที่ครับจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำแล้วก็แต่งตั้งคณะกรรมการแหล่งน้ำชุมชนขึ้นมาดูแลอย่างเป็นระบบนะครับและได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำหลากหลายชนิดจากสำนักงานประมงจังหวัดราชบุรีครับแล้วก็ในบึงเนี่ยมีปลาธรรมชาตินะครับที่ผันมาจากแม่น้ำแม่กลองเข้าสู่คลองชลประทานด้วยครับ
3: ซึ่งตอนที่ผมเข้ามาเป็นผู้ใหญ่บ้านผมก็มามองว่าจุดนี้เราน่าจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะแหล่งพักผ่อนก่อนแล้วพอดีจบประจบเวลาที่ผมเข้าประชุมแล้วผมเข้าไปหาประมงอำเภอว่าเขามีพันธุ์ปลาไหมเอามาปล่อยณจุดนี้คือจุดเริ่มต้นเลยว่าเราอยากจะปล่อยปลาเพื่อให้เป็นอาหารของชาวบ้านประมงก็โอเคแต่แล้วประมงก็เลยบอกว่าแต่งตั้งนะคือจะแต่งตั้งให้เป็นผู้ดูแลแหล่งน้ำกันให้คัดสรรมาว่าจะเอาใครเป็นคณะกรรมการมั่งผมก็ส่งชื่อเข้าไปประมงก็โอ้ปล่อยปลาทีก็หลายหมื่นตัวกุ้งคราวที่แล้วปล่อย 40,000 ตัว
4: ปรับปรุงเสร็จดีอยู่นี้ผมว่ามันก็น่าจะมีคนมาพักผ่อนเยอะก็มันก็ผมว่ามันเป็นการกระตุ้นของวิสาหกิจในชุมชนเดี๋ยวต่อไปเนี่ยคนในชุมชนที่มีของอะไรยังผักหญ้าอะไรสักอย่างผลไม้อะไรที่เรามีนะผมว่าเขาน่าจะเอาออกมาขายกัน
0: สำหรับรายได้ในช่วงแรกจะนำไปจัดซื้อพันธุ์ปลาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็พัฒนาภูมิทัศน์รอบบึงให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจต่อไปครับเป็นแรงสนใจไปเที่ยวไปตกปลากันนะครับที่นี่ตอนนี้เปิดทุกวันเสาร์กับวันอาทิตย์นะครับในช่วงวันหยุดตั้งแต่ตอนสัก7โมงเช้าไปจนถึง5โมงเย็นครับจากตกปลานะครับไปงมหอยกันบ้างอันนี้เป็นพื้นที่อ่างเก็บน้ำนะครับแล้วก็ทำได้แค่เฉพาะช่วงเวลานี้ช่วงที่เป็นภัยแล้งนะครับเพราะว่าน้ำในอ่างเก็บน้ำลดลงจนชาวบ้านเนี่ยเดินไปที่บริเวณกลางๆอ่างเก็บน้ำได้พากันไปงมหอยคาดหอยเป็นหอยเล็บม้าครับแล้วมีพ่อค้าแม่ค้าเข้ามารับซื้อถึงที่เลยวันนึงได้เงิน500ถึง 1,000 บาทเลยครับช่วงฤดูแล้งน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับจนเกิดสันดอนทรายโผล่พ้นน้ำขึ้นมาที่อ่างเก็บน้ำบึงกุยที่อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามนะครับจนเดินลงไปกลางอ่างได้ชาวบ้านทั้งในพื้นที่แล้วก็ต่างพื้นที่ก็เลยพากันออกมาคราดหอยเล็บม้าหรือว่าหอยกี้ครับเอาไว้ไปกินเองด้วยแล้วก็ไปขายด้วยครับก็พากันเดินลุยน้ำนะครับแล้วก็พายเรือไปยังบริเวณที่ระดับน้ำมันตื้นสักประมาณเอวถึงอกนะครับซึ่งเหมาะกับการหาหอยใช้อุปกรณ์พื้นบ้านอย่างคลาดนะครับดัดแปลงติดแหบริเวณปลายแล้วก็ลากไปตามพื้นทรายใต้น้ำนะครับเขาอาศัยการเดินถอยหลังพอรู้สึกว่าคลาดมันมีน้ำหนักนะครับก็ยกขึ้นเพื่อนำหอยที่ได้เนี่ยมาใส่กะละมังก็คัดแยกสิ่งที่ปะปนออกมานะครับเอาให้เหลือเฉพาะหอยเล็บม้าเสร็จแล้วก็บรรจุใส่กระสอบแช่ถังน้ำแข็งให้เรียบร้อยครับนี่ถือเป็นอาหารพื้นบ้านที่มีรสชาติหวานกลมกล่อมนิยมมาไปปรุงอาหารได้เยอะเลยครับเป็นที่ต้องการของตลาดมากๆจะมีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อถึงแหล่งเลยครับ
5: โอ้เฮาก็เอาขาดเท่านี้ล่ะก็ขาดไปมันก็เข้าไปนี่เป็นบักหอยเล็บม้าหอยทรายจ้าได้ขึ้นมาเฮาก็มาฮอนมันสิมีตะแกงฮอนกัดเอาใส่ใหญ่ๆก็ไปขายน้ำหมู่บ้านน่ะจ้ะ
6: ขายโลจังไดครับ
5: เอาไปขายน่ะอันก็เป็นโล10บาทแน่โล20บาทแน่จ้ะ
6: แต่ละมื้อเฮาขายหลายบ่ครับได้มื้อจักโล
5: โอ้ได้มื้อละ50โลได้เงิน พอได้ไปจุนเจียครอบครัวล่ะจ้ะมื้อละ400 500

0: การคลาดหอยเล็บม้าครับจะทำได้เฉพาะในช่วงหน้าแล้งระหว่างเดือนมีนาคมจนถึงพฤษภาคมของทุกปีครับเมื่อเข้าสู่ฤดูน้ำหลากเนี่ยก็จะไม่สามารถมาหาหอยแบบนี้ได้ครับต้องรอไปจนถึงหน้าแล้งในช่วงปีถัดไปครับพื้นที่ของอ่างเก็บน้ำบึงกุยเนี่ยเชื่อมต่อกับแม่น้ำชีนะครับคุณผู้ชมแล้วก็เป็นแหล่งน้ำสำคัญที่ถือว่ายังมีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติมากๆนะครับก็เป็นแหล่งอาหารให้ชาวบ้านแล้วก็มาหารายได้กันตามช่วงเวลาที่เหมาะสมครับไปหาสัตว์อีกชนิดหนึ่งกันต่อวันนี้หาสัตว์ตามธรรมชาติกันเยอะหน่อยครับช่วงนี้เป็นอึ่งยางกับอึ่งค้าวนะครับที่โผล่ออกมาเยอะในช่วงฝนแรกนะครับที่หนองบัวลำพูตอนนี้ชาวบ้านเขานิยมจับกันมาแล้วก็เอามาขายที่ตลาดประชารัฐห้วยเดือครับถือว่าเป็นช่วงที่อึ่งมีรสชาติอร่อยที่สุดเลยครับถ้ามีโอกาสไปเดินตลาดประชารัฐห้วยเดือตำบลโนนทันอำเภอเมืองหนองบัวลำพูครับช่วงนี้มีอึ่งอ่างขายเต็มตลาดเลยครับเพราะว่าเมื่อย่างเข้าสู่ฤดูฝนนะครับอึ่งอ่างที่จำสิงใต้ดินเนี่ยมันก็จะพากันออกมาหากินบนผิวดินกันเยอะเลยครับอยู่ตามชายป่าตามหัวไร่ปลายนาครับชาวบ้านก็เลยไปจับมาขายกันที่ตลาดในช่วงฝนแรกของปีแบบนี้ครับนี่เป็นสัญญาณให้อึ่งอ่างเนี่ยออกมาจากรูใต้ดินมาหาอาหารกินนะครับก็เลยจับได้ง่ายด้วยแล้วก็นิยมนำไปประกอบอาหารกันอย่างเช่นเอาไปทำต้มแซ่บใบมะขามอ่อนเอาไปย่างไปทอดไปตำน้ำพริกหรือว่าทำเป็นปลาร้าอึ่งก็ได้ครับสำหรับอึ่งอ่างที่พบในช่วงนี้ครับเป็นชนิดอึ่งยางข้างลายแล้วก็อึ่งขาวนะครับรสชาติเนี่ยชาวบ้านเขาบอกว่าจะหวานมันนะครับเนื่องจากเป็นอึ่งที่เพิ่งจะออกจากรูแล้วก็ยังไม่ได้กินอาหารมากนักนะครับแล้วก็เอามาปรุงสุกกินได้ทั้งตัวครับ
1: เขาแก่งใหญ่เขาแ
2: ก่งตัวละ200เนี่ย
1: ขี่ไปทางขายร้อยล้าน300 400ไม่ได้จ่ายแต่มือดีแล้วมันลงราคาจัง
2: เ
1: ง
2: ิน นั้
1: นเคย
2: ผิด
1: แ
2: ท้เหมือ
1: นก
2: ันบ่มี
1: เออเพราะว่าฝนม
2: ันตกเห็นฝนตกก็อาจจะถ
1: ู
2: กกว่านี้อีก
1: ที่
2: ให้
1: จังได๋ฝนตกก็ผิดเยอะ
2: ต้องไปถึง150กิจ
1: จ้ะว่าซื้อต่อเพิ่นเออน้ําไหนจ้ะทั้งจะกองไปหาทั้งเสื่อไปจ
2: ้
1: ะ
2: อ๋อโอเคครับ
1: น้ําก็
2: เพิ่นไปหาทั้งไหน
1: ทั้งนั้นเพิ่นน่ะจ้ะทั้งพูดทั้งไทยล่ะ
0: บางส่วนหากจับได้เยอะนะครับแล้วก็เหลือจากกินในบ้านเนี่ยก็จะเอาไปขายกันราคาตอนนี้ประมาณกิโลกรัมละ250ไปจนถึง500บาทเลยนะครับก็สร้างรายได้เสริมให้กับชาวบ้านช่วงนี้ประมาณสัก500ถึง 1,000 บาทต่อวันเลยครับชาวบ้านเขาบอกว่าวิธีสังเกตหลังจากที่มีฝนตกหนักนะครับก็ดูพวกฝูงแมงเม่ามันจะออกมาบินกันแล้วก็อึ่งอ่างก็จะตามไปจับกินแบบนี้ครับชาวบ้านก็จะออกจากบ้านตัวเองออกไปจับกันตั้งแต่ช่วงค่ำๆนะครับแต่ว่าจะต้องกลับมาก่อนดึกเพราะว่าเดี๋ยวพอดึกเนี่ยอึ่งอ่างก็จะกลับลงรูไปหมดแล้วก็จะไม่มีให้จับนะครับในพื้นที่ของจังหวัดตรังตอนนี้ครับมีพืชสร้างรายได้ก็คือการปลูกพริกไทยตรังพันปะเหลียนนะครับที่เป็นพืช GI ที่สร้างชื่ออยู่แล้วนะครับด้วยรสชาติความหอมความเผ็ดนะครับตอนนี้เขายังต่อยอดเอาเปลือกพริกไทยขาวนะครับที่ปกติต้องเหลือทิ้งไปครับเอามาทำเป็นคอมบูชาเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนะครับที่นี่เป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวของจังหวัดตรังเลยครับปลูกพริกไทยตรังพันปะเหลียนจำนวน4ไร่ครับที่สวนพริกไทยพันปะเหลียนที่บ้านเขาเพดานหมู่7ตำบลนาเมืองเพชรอำเภอสิเกาจังหวัดตรังเจ้าของสวนคือนายกิติสิริรัตนบุญชัยอายุ46ปีครับที่นี่เป็นพริกไทยพันธุ์พื้นเมืองที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในป่าแนวเทือกเขาบรรทัดนะครับเมื่อประมาณเกือบ200ปีก่อนโดดเด่นด้านรสชาตินะครับความเผ็ดร้อนที่จัดจ้านกว่าพริกไทยสายพันธุ์อื่นๆนะครับแล้วก็มีความหอมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยจากการวิจัยเนี่ยพบว่ามีสารสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายครับก็ทำให้พริกไทยตรังพันปะเหลียนนี่เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในแล้วก็ต่างประเทศและด้วยแนวคิดแบบ BCG คือการนำขยะหรือวัสดุเหลือใช้ให้เป็นวัตถุดิบใหม่ผ่านกระบวนการรีไซเคิลนะครับก็เลยต่อยอดนำเอาเปลือกของพริกไทยขาวนะครับมาทำเครื่องดื่มที่ชื่อว่าคอมบูชาหรือว่าคอมบูชานะครับก็คือการเอาเศษเหลือจากการแปรรูปพริกไทยขาวรับไปแช่น้ำแล้วก็ขยี้เปลือกออกก่อนจะนำเปลือกเนี่ยไปต้มในน้ำเดือดๆนะครับจนเป็นสีน้ำชาเข้มพักให้เย็นนะครับก่อนเติมหัวเชียสคูตี้แล้วก็เติมน้ำเปล่าที่ต้มสุกอีก 3-4 เท่านะครับเอาทิ้งไว้ 7-9 วันนะครับแล้วก็คอยเปิดชิมเป็นระยะถ้ามีรสชาติที่เปรี้ยวอมหวานค่าน้ำตาลไม่เกินร้อยละ7เมื่อไหร่ก็ถือว่าใช้ได้ครับ
3: อย่างที่สองคือในคุณสมบัติของยาพริกไทยตรังมีกรดแกรมมาลิโลเนอิกครับกรดตัวนี้เนี่ยช่วยในเรื่องของการสลายไขมันในเส้นเลือดซึ่งมีอยู่สายพันธุ์เดียวในประเทศครับส่วนของ เปลือก

0: พริกไทยเนี่ยเราก็จะนำมาเป็นตัวคอมบูชาจากเปลือกพริกไทยนะครับซึ่งมีสารพวกกลุ่มเทอร์พีนอยด์ทำให้ลดการอักเสบของร่างกายได้แล้วก็ได้ทั้งโปรและพรีไบโอติกในตัวครับส่วนตัวที่เป็นพริกไทยแดงลอยเราจะมาสกัดน้ำมันออกมาแล้วก็ทำเป็นน้ำมันทาผิวสำหรับในเรื่องของการชะลอการเกิดริ้วรอยแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นที่ผิวได้ครับ
1: ตอนนี้ปลูกทั้งหมด800ครั้งนะครับตั้งแต่ตอนปี2560แบ่งเป็นต้นแม่พันธุ์300ครั้งแล้วก็ส่วนอีก500ครั้งเนี่ยก็รอเก็บผลผลิตขายครับโดยเก็บพริกไทยมาตากแห้งแล้วก็ขายเป็นแบบเกรดพรีเมียมเลยครับ
0: เก็บได้ต่อต้นต่อปีนะครับเฉลี่ยแล้วเนี่ยต้นหนึ่งอ่ะประมาณ 4-6 กิโลนะครับอันนี้แห้งสดนะครับก็เฉลี่ยแห้งก็ประมาณกิโลถึงกิโลครึ่งนะครับโดยประมาณนะครับแล้วก็ส่วนพอได้มาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอามาทำแปรรูปเป็นพริกไทยดำพริกไทยแดงและพริกไทยขาวครับผม
2: ราคาขายกิโลเท่าไหร่คะ
0: ส่วนพริกไทยดำเนี่ยครับยังบอกว่าเราทำเป็นพรีเมียมครับคำพรีเมียมเลยก็พริกไทยดำเนี่ยครับเราจะขายอยู่ที่กิโลละ800บาทพริกไทยขาวกิโลละ 1,200 บาทและพริกไทยแดงกิโลละ 1,500 บาทครับ
1: นอกจากนี้ครับยังเป็นเกษตรกรที่ทำสาวต้นพริกไทยรายแรกในอำเภอสิเก่าด้วยครับเพื่อยืดอายุของต้นพริกไทยให้เก็บขายได้นานขึ้นนะครับแล้วมีต้นพริกไทยทั้งแบบทรงพุ่มแบบเลื้อยครับอันนี้ก็ขายราคาต้นละ 60-100 บาทสร้างรายได้รวมกันแล้วกว่า 10,000 บาทต่อเดือนนะครับโดยช่วงหน้าแล้งเนี่ยพริกไทยจะให้ผลผลิตที่ดีกว่าหน้าฝนนะครับแต่ว่าหน้าฝนก็ถือว่ายังมีให้เก็บกินแล้วก็ขายได้ตลอดทั้งปีก็มากบ้างน้อยบ้างตามฤดูกาลครับตอนนี้เพิ่งจะทดลองเปิดตลาดเมื่อสัก2เดือนที่ผ่านมาลูกค้าตอบรับดีมากนะครับสั่งจองสั่งซื้อกันเยอะมากนะครับส่วนราคาขายคอมบูชาที่เขาทำขายจากเปลือกพริกไทยขาวแบบนี้ก็ขวดละ35บาทเองครับส่วนที่พิษณุโลกนะครับตอนนี้ยังมีร้านก๋วยเตี๋ยวที่ราคาถูกคือชามละ20บาทนะครับขายราคานี้มานานนะครับไม่ว่าจะต้นทุนปรับขึ้นสูงแค่ไหนก็ตามเจ้าของร้านก็ยังขายราคาเดิมลูกค้าก็มาอุดหนุนกันแน่นทุกวันนะครับด้วยสูตรก๋วยเตี๋ยวที่ยาวนานกว่า70ปีที่สืบทอดกันมานานเป็นก๋วยเตี๋ยวเตาฟืนครับเจ้าของร้านคอยทำก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณน้ำใสน้ำตกน้ำเนื้อเปื่อยน้ำเย็นตาโฟแล้วก็น้ำก๋วยจั๊บให้ลูกค้าเลือกกินกันนะครับมีหมูสับหมูแดงหนังหมูลูกชิ้นเนื้อสดเนื้อเปื่อยนะครับทุกอย่างเนี่ยราคาเริ่มต้น20บาทหมดเลยนะครับราคาเท่ากับตอนสมัยที่นายสมนึกสืบสายอ่อนอายุ78ปีหรือว่าตานึกนะครับแล้วก็นางวินดาโนรีอายุ76ปีหรือว่ายายนันสองสามีภรรยายังเคยขายอยู่เลยครับพิกัดร้านอยู่ที่บริเวณถนนวังจันทร์เลียบแม่น้ำน่านฝั่งตะวันตกที่หมู่8ตำบลวัดจันทร์อำเภอเมืองพิษณุโลกนะครับส่วนปัจจุบันนี้ครับผู้มาสืบทอดต่อคือนางลัคนาซึ่งก็บ้านอยู่ไม่ไกลกันมากนะครับเพราะว่ายายนันกับตานึกเนี่ยไม่สบายก็ขายก๋วยเตี๋ยวไม่ไหวแล้วก็เลยขอสืบทอดการทำก๋วยเตี๋ยวเต้าฟืนมาจากคุณอาทั้งสองคนนะครับแต่ว่าก็มาเพิ่มเติมก็คือปรับสูตรนิดหน่อยเพื่อให้ถูกปากตามคำแนะนำจากลูกค้าที่ต้องการนะครับแต่ยังคงเอกลักษณ์เอาไว้ก็คือเป็นก๋วยเตี๋ยวเต้าฟืนที่มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวครับ
3: ก็ดีค่ะ
4: ดี
3: จ้ะ
4: เห็นว่าเมื่อก่อนไม่ได้ทำเป็นแม่บ้าน
3: ใช่เป็นแม่บ้านจ
4: ้
3: ะ
4: ก็เป็นไงค้าขายช่วงนี้เขาว่าเศรษฐกิจไม่ดีแต่ที่ร้านเราเป็นยังไง
3: ได้ค่ะ
4: ยังได้อยู่เน
3: า
4: ะ
3: จ้าได้อยู่
4: จ้า
5: ของก็ขึ้นราคา
3: ใช่ของก็ขึ้นแต่ก็ขายราคาเดิ
4: ม
3: ก็สงสารเขาเลยบางคนเขากินเท่านี้น้
4: อ
3: ยงบเขาแค่น้อย
5: เด็กกินอิ่ม
3: ใช่
4: ก็แสดงว่าที่นี่ก็เป็นแบบอาหารราคาประหยัดของชุมชนลูกค้าส่วนใหญ่เป็นใครมาจากไหนครับ
3: มาจากไหนเราเป็นเลยโรงงานบ้างโรงแรมบ้างอะไรเงี้ยเด็กนักเรียนจะแถวเนี้ยค่ะเราก็มาตาม TikTok
6: วันนี้4ถุงครับผม
4: กี่คนกี่คน
6: 2คน
4: 2คนเป็นไงครับถุงละ20บาท
6: ถุงละ20บาทกับอิ่มเลย
4: อิ่ม
6: สองถุงอิ่มเลยครับ
4: มาซื้อบ่อยไหมคร
6: ับ ก็นานๆก็มาซื้อทีคร
4: ับ ครับชอบอะไรร้านนี้เป็นเมนูไหนเป็นพิเศษ
6: มีเหลืองเย็นตาโฟเส้นใหญ่เย็นตาโฟอะไรเงี้ย
1: ลูกค้าส่วนใหญ่ก็เป็นคนในหมู่บ้านนะครับกินกันมานานรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีคนงานตามโรงงานโรงแรมนักเรียนนักศึกษาต่างๆรวมถึงเนี่ยมีคนมารีวิวลง TikTok อยู่เรื่อยๆนะครับก็เลยเป็นที่รู้จักกันนะครับจึงมีคนมากินก๋วยเตี๋ยวที่ร้านแม้ว่าร้านเนี่ยจะอยู่ห่างไกลจากตัวเมืองก็ตามเพราะว่าราคาถูกแล้วก็อร่อยด้วยครับ ตอนนี้ทุกวันก็บรรยากาศการขายของถือว่าคึกคักนะครับลูกค้ามาอุดหนุนกันเสมอเพราะว่าแม่ค้าก็บอกแล้วว่ายังขายราคานี้เหมือนเดิมนะครับชามละ20ไปอุดหนุนกันได้ครับเปิดทุกวันตั้งแต่ตอน 9:00 นไปจนถึงบ่าย 3:00 นหรือว่าก่อนของจะหมดนะครับช่วงของดีทั่วไทยครับไปดูกันที่บ้านท่าดินแดงตำบลลำแก่นที่อำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาครับตอนนี้เขาพลิกฟื้นป่าที่เสื่อมโทรมจากการทำสัมปทานเผาถ่านแล้วก็ทำเหมืองแร่มาก่อนกลายเป็นพื้นที่สีเขียวครับถือว่าสร้างชีวิตใหม่สร้างรายได้ให้กับชุมชนนะครับโดยใช้เปลือกไม้โกงกางเอามาสกัดเป็นสีย้อมผ้าได้สีสันที่สดใสแล้วก็เป็นกิจกรรมดึงดูดให้นักท่องเที่ยวที่เขาแวะมาได้ลงมือทำด้วยตัวเองครับติดตามกับคุณจุฑามาศผูกโพครับ

0: ็ดหน้าและผ้าคลุมไหล่สีสันสดใสสะดุดตาแบบนี้ไม่ได้มาจากการย้อมด้วยสีเคมีนะคะแต่นี่คือมนต์เสน่ห์แห่งสีจากธรรมชาติที่สกัดจากเปลือกไม้ในป่ากงกลางเป็นหนึ่งในกิจกรรมของชุมชนท่องเที่ยวบ้านท่าดินแดงตำบลลำแก่นอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาที่หยิบทรัพยากรจากป่าชายเลนให้กลายเป็นรายได้เสริมหล่อเลี้ยงชุมชนค่ะ
1: วันนี้พามาเลือก

0: ต้องตัดยังไงบ้างนะคะบาง
1: ต้องตัดก็ประมาณให้เขามีชีวิตต่อไปเนาะก็ตัดประมาณเนี่ยประมาณสัก50เซนฝั่งนี้ประมาณสักเนี่ย56เซนก็ขึ้นไปนี้ต้นหนึ่งเอาแค่นี
0: ้
1: เอาประมาณแค่นี้เพราะว่าให้เขาเปิดเนื้อเยื่อขึ้นมาใหม่ในระยะเวลา 3-4 เดือนข้างหน้าเขาจะปิดแผลนี้ก็จะปิดหมดแล้วเราก็อย่าเอาให้เขาหมดทั้งต้นอย่างนี้แต่เขาก็ไม่มีชีวิตเลี้ยงต่อไปเราก็เอาเพชรพอ
0: เพราะฉะนั้นเราจะเอาแค่ด้าน
1: ใช่แค่นั้นเดียวแค่นี้ครับแค่นี้เราจะไม่เอาถึงรากถึงคูนเขาเดี๋ยวเขาน้ำเลี้ยงน้ำอะไรเขาจะเสียหายครับ

0: ราไปตัดเปลือกไม้จากต้นแสมมาแล้วใช่ไหมคะแล้วสำหรับในป่าโกงกลางแห่งนี้ค่ะยังมีไม้เปลือกไม้ชนิดอื่นอีกไหมคะที่สามารถนำไปสกัดเป็นสีย้อมผ้าได
1: ้อ๋อมันก็มีโกงกลางใบเล็กโกงกลางใบใหญ่อย่างเช่นต้นนี้คือโกงกลางใบเล็กแล้วก็ตะบูนได้หมดแต่ว่าสีก็ไม้โกงกลางสีเขาจะดรอปลงมาจะออกติดโทนน้ำตาลอันนู้นจะติดโทนแดงเยอะอันนี้จะออกโทนน้ำตาลแล้วแต่ว่าเปลือกเขาจะหนากว่าไม้แสม
0: เปลือกหนากว่า
1: เปลือกหนากว่าครับเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องเอาวิธีการก็คล้ายๆกันคือเอานิดเดียวสำหรับต้นน
0: ะ
1: อย่าเพื่อป้องกันอายุการยืนต้นของเขาเดี๋ยวเราก็จะแงะประมาณเนี้ยนะครับยาวเยอะเพราะว่าไม้โกงกลางนี่เปลือกเขาจะหนา
2: ย้อนกลับไปในอดีตพื้นที่สีเขียวแห่งนี้เคยเป็นผืนป่าเสื่อมโทรมจากการสัมปทานเผาถ่านและทำเมืองแร่มาก่อนแต่ชาวบ้านท่าดินแดงร่วมแรงร่วมใจกันฟื้นฟูจนกลายเป็นพื้นที่ต้นแบบด้านการอนุรักษ์และแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติที่สำคัญค่ะความสมบูรณ์ที่กลับมาไม่เพียงแต่จะให้ความร่มเย็นและสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านแต่ยังเป็นตู้กับข้าวใบใหญ่ที่ดึงดูดผึ้งและสัตว์นานาชนิดให้กลับคืนสู่ป่าสร้างระบบนิเวศที่สมบูรณ์อีกครั้งค่ะ

0: เอาละค่ะเมื่อได้เปลือกไม้กงกลางและเปลือกไม้สแสมมาแล้วก็ถึงเวลากลับไปสกัดสีกันเลยค่ะขั้นตอนแรกต้องนำเปลือกไม้มาต้มทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงเพื่อเคี่ยวสกัดสีไม้ที่เข้มข้นออกมาค่ะ
1: ก็ต้องมาต้มด้วยน้ำประมาณเปลือก7ลิตรน้ำ10ลิตรก็ประมาณต้มประมาณ1ชั่วโมงหรือประมาณครับแล้วก็ถ้าแบบว่าพื้นที่ห่างไกลหาน้ำทะเลไม่ได้จริงๆแล้วจะต้มด้วยน้ำทะเลพื้นที่ห่างไกลหาน้ำไม่ได้เราก็ต้มใช้เกลือแกงครับต้มประมาณ1ชั่วโมงแล้วค่อยเอาเปลือกออกจากนั้นก็กรองเอาสีเพื่อมาย้อม
0: ระหว่างรอหม้อต้มเดือดเราก็หันมาเตรียมผ้าฝ้ายดิบนำไปจุ่มน้ำให้ชุ่มก่อนจะโชว์ลีลาจับจีบมัดปมสร้างลวดลายแบบนี้ค่ะ

0: ายที่พอใจก็นำไปอาบสีในหม้อต้มสกัดสีประมาณ 5-10 นาทีจากนั้นก็นำขึ้นไปแช่ในน้ำปูนแดงเพื่อล็อกสีให้ติดทนนานล้างด้วยน้ำสะอาดแล้วนำไปสะบัดตากแดดให้แห้งสนิทค่ะ
1: ปูนกินหมากเพื่อคุณหมากนี้มันจะได้การยึดเกาะของสีแล้วก็มันเค้นสีที่ว่าเขาต้มมากับเปลือกไม้จะเข้นสีให้สีมันเข้มขึ้นแล้วก็อัพบล็อกสีให้เขาอยู่ได้นานอ๋อเป็นเกล็ดชนิมครับหรือว่าแคลเซียมคาร์บอเนตก็เท่ากับทำไฮไลท์นะใช้สำหรับทำไฮไลท์แต่ว่าลูกค้าเขาไม่ต้องการฉันแบบอยากแบบออริจินอลก็เขาอยากให้เขาแบบออริจินอลแต่ถ้าเขาอยากด้วยอยากแบบไฮไลท์ลวดลายเยอะๆเราก็จะทำให้เขาแนะนำให้เขาทำสีที่ได้จะเป็นน้ำตาลโทนแดงแดงโทนน้ำตาลดีกว่าแดงโทนน้ำตาลสีเอกลักษณ์ครับสีเอกลักษณ์ของป่าโกงกลางหรือป่าชายเลนก็ช่วงไฮซีซั่นเปิดไฮซีซั่นปีใหม่เลยครับหลังกันหลังเปิดปีใหม่ปั๊บเข้าไฮซีซั่นแล้วก็รูปต้องที่ก็จะเทมาแล้วแต่ช่วงจังหวะมันจะเป็นช่วงจังหวะก็จะมีถ้าเขาสั่งแบบผ้าแล้วจะมีพรีออเดอร์ให้เขาสั่งแล้วก็เราก็ส่งให้เขาประมาณนี้มีผ้าเช็ดหน้าครับถ้าลูกค้าต้องการเสื้อทีเชิ้ตมีเสื้อมีผ้าโปโต้ผ้าคลุมไหล่ผ้าม่านคร่าวๆประมาณ
0: กิจกรรมผ้ามัดย้อมจากเปลือกไม้ที่หาได้ในป่าโกงกลางได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวไม่น้อยต่างจองคิวเข้ามาอย่างต่อเนื่องเพราะนอกจากจะได้ชิ้นงานจากฝีมือตัวเองแล้วหลายคนยังนำองค์ความรู้นี้ไปต่อยอดเป็นอาชีพเสริมได้อีกด้วยค่ะ
2: วันนี้ค่ะก็มาชุมชนบ้านท่าดินแดงค่ะก็เลยเลือกกิจกรรมผ้ามัดย้อมแล้วก็มีล่อนแร่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวดูบรรยากาศอีกทีนึงว่าจะไปพายเรือหรือเปล่าค่ะก็สนุกดีนะคะมันมีความจะว่าง่ายก็ไม่ง่ายจะยากก็ไม่ยากค่ะมันก็แล้วก็ได้ของที่เลือกกลับไปด้วยค่ะ
3: วันนี้เลือกเป็นลายอะไรคะ
2: ลายหัวใจค่ะ
0: ใครที่อยากมาสูดโอโซนให้เต็มปอดและลองเป็นช่างมัดย้อมจำเป็นดูสักครั้งต้องไม่พลาดมาปักหมุดที่กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านท่าดินแดงอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาที่นี่พร้อมต้อนรับทุกคนให้มาสัมผัสเสน่ห์วิถีชุมชนที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนแล้วจะรู้ว่าสีจากธรรมชาติสวยจับใจกว่าที่คิดค่ะ
4: ตอนนี้ที่บ้านท่าดินแดงถือว่านำเอาทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่ที่ผ่านการช่วยกันดูแลอนุรักษ์มาเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ครับที่นี่ยังมีกิจกรรมล่องเรือคายักไปดูวิถีการหาปูดำนะครับไปชมพื้นที่การหาปลาแล้วก็พื้นที่ที่มีการร่อนแร่กันมาก่อนด้วยมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวทำกันอีกเยอะเลยครับวันนี้ครับเราปิดท้ายกันด้วยอากาศที่ร้อนนะครับในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ก็ส่งผลให้บรรยากาศที่น้ำตกบัวตองน้ำพุเจ็ดสีที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้ก็ยังคึกคักไปด้วยบรรดานักท่องเที่ยวทั้งคนไทยคนต่างประเทศเนี่ยไปเที่ยวเล่นน้ำคลายร้อนกันเยอะเลยครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันได้ใหม่เจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น. วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ยกคนคนน้ำพริกซีซั่น2รูปแบบเนี่ยยังเป็นรายการเรียลิตี้ประชันน้ำพริกเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เราเห็นเนี่ยเราเนี่ยเราได้เห็นใบสมัครเราได้เห็นหน้าตาน้ำพริกของคนที่เข้ารอบแล้วแล้วเรารู้สึกว่ามันมีอะไรที่แปลกใหม่และน่าสนใจในเรื่องวัตถุดิบที่นำมาใช้แล้วมันทำให้เราเปิดโลกอ่ะแล้วก็ความสนุกสาระที่มีเนี่ยพี่คิดว่ามันเข้มข้นขึ้นเนาะเรามีคอมเมนเตอร์ที่มาเสริมทัพเนี่ยทำให้สนุกสนานมากขึ้นทั้งมีคนรุ่นใหม่เนาะเรามีผู้หญิงเข้ามาแล้วมาเป็นคอมเมนเตอร์ปีที่แล้วเนี่ยจะมีคนถามว่ารายการอาหารทำไมมีแต่ผู้ชายทั้งหมดปีนี้มีผู้หญิงแล้วเราก็มีนายโย่งเนาะนายโย่งชนยินเนี่ยแกก็มาเป็นหนึ่งในคอมเมนเตอร์ที่น่าจะช่วยให้สาระและความบันเทิงไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะก็ฝากเอาไว้นะคะอย่าลืมติดตามยกคนคนน้ำพริกซีซั่น2เวลาบ่าย 2:05 น.ดูไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ค่ะ
1: ยิ่งกินผักยิ่งดีต่อสุขภาพแต่ฉะไหนยิ่งกินผักก็ยิ่งเพิ่มปริมาณไนตรัสออกไซด์วายไร้โลกร้อนรุนแรงกว่าคาร์บอนไดออกไซด์200กว่าเท่าแล้วเราจะกินผักยังไงให้ได้ทั้งประโยชน์ต่อร่างกายและไม่ทำร้ายโลกติดตามได้ในจานนี้มีเรื่องโลกวันอาทิตย์นี้ทางไทย PBS
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล

0: ม่ใช่ไม่ใช
1: ่กลับไปขอรับคุณพ
0: ่อไม่ขอดูให้แน่ก่อนแล้วจวนจวนกระโหลกกระดูกคอแขนขาเนื้อตัวไม่ได้แตกหักเสียหายไม่มีร่องรอยถูกฟันถูกแทงหรือทุบตีบุบสลาย
2: นอกจากเนื้อหนังที่เน่าเปื่อยถูกสัตว์แทะกินไปบ้างก็ไม่มีบาดแผลใดๆ
0: ไม่ใช่ไม่ใช่

0: กลับเถอะขอรับคุณพ่อ
1: หน้าตาบวมอืดจนไม่เป็นหน้า
2: ดูเอาเถิดเมื่อเหลือแต่ศพเน่าเปื่อยเหม็นเน่าแล้วมีอะไรเหลือให้รักใครยกให้แบกกลับบ้านไปก็คงไม่มีใครเอา
1: ไม่มีผู้ใดอยากให้เป็นไปเช่นนี้ฉันเองก็ตั้งใจจะทำนุบำรุงเชิดชูแม่ลำจวนให้มีความสุขฉันเองก็โศกเศร้าเสียใจไม่แพ้ใครเช่นกันหลวงพี่ไม่ต้องเป็นห่วงฉันจะทำทุกอย่างเพื่อไถ่บาปของฉันและเพื่อให้ดวงวิญญาณของแม่ลำจวนได้ไปสู่ที่ชอบที่ชอบแต่หลวงพี่ก็ต้องช่วยฉันทำพิธีบอกกล่าวให้วิญญาณของแม่ลำจวนจะได้เร่ร่อนไปไหนจนเป็นทุกขเวทนาและมารับอโหสิกรรมจากฉันด้วย
3: แต่ตอนนางลำจวนกระโดดลงน้ำ
4: เครื่องเพชรเครื่องทองเต็มตัวเสื้อผ้าหรูหราเต็มอัตรา
3: แต่ศพนี่เปลือยเปล่าสร้อยแหวนไม่มีติดตัวเลยสักนิด
5: อาจจะมีคนพบศพก่อนแล้วแล้วลอกคราบเสื้อผ้าอาภรณ์แล้วก็โยนศพทิ้งออกไปอีกครั้ง
1: หรือเป็นไปได้ว่าแม่ลำจวนไม่ได้ตายตั้งแต่ตกน้ำคราแรกแต่เมื่อขึ้นจากน้ำมาได้ได้พบใครบางคนและจึงถูกชิงทรัพย์และทำให้ตายภายหลัง
6: เป็นไปได้เช่นกันว่านอกจากถูกชิงทรัพย์แล้วมันยังข่มขืนกระทำชำเราด้วยแล้วค่อยฆ่า
1: หากเป็นเช่นนั้นมันผู้นั้นก็ต้องตายตกไปตามกัน
5: พ่อที
1: พ
5: ่อหยุดพูดกันเสียทีข้าไม่อยากฟังโอ้ลำจวนจวน
0: กลับเถอะครับคุณพ่อ
5: พ่อผิดเองพ่อน่าจะฟังคำเจ้าพ่อไม่น่าฝืนใจเจ้าเลยลำจวนลำจวน
0: พ่อตั้งสติหน่อยสิครับพ่อไม่ใช่ความผิดของคุณพ่อแล้วครับพ่อทุกคนย่อมอยากให้ลูกอยู่ดีมีสุขกันทั้งนั้นกลับเถอะขอรับคุณพ่อ
7: คุณพ่อหวังดีที่สุดแล้วคุณพ่อทำดีที่สุดแล้วแต่นางลำจวนมันไม่มีบุญวาสนามันไม่รักดีขอรับ
1: พอได้แล้วเบ็ดนบพาในโรงสุ่มกลับไปพักผ่อนก่อนเถอะเดี๋ยวฉันเป็นธุระให้เอง
7: ขอรับ
5: ลำจวน
0: พ่อ
1: ใครไม่เกลียวก็ถอยออกไป
5: เริ่มตัวพ่อขอโทษ
0: เจอกันแล้วคุณพ่อ

0: โบสถ์เก่าบูรณะแล้วบูรณะอีกจากบทเดิมเมื่อครั้งกรุงเก่าท่านเจ้าขุนจึงให้ทุบเสียแล้วสร้างเสียใหม่จนโอ้อาสมบารมีของท่าน
1: งานช่างเขียนแผ่นดินนี้เข้มแข็งบึกบึนไม่ชดช้อยอรชรอ่อนแอเหมือนครั้งกรุงเก่าเสียแล้ว
2: อรชรอ่อนแอไม่มีน้ำอดน้ำทนบ้านเมืองดีเป็นปึกแผ่นทั้งทีต้องสร้างถาวรวัตถุให้อยู่มั่นคงชั่วกับชั่วกัน
0: ท่านเจ้าขุนนครบาลตั้งใจสร้างถวายเพื่อเป็นมหากุศลใหญ่จึงทำเป็นพระราชนิยมทำเสียจนแข็งแรงนายไกลช่างปูนตั้งใจฉาบปูนเสียอย่างแข็งแรงสำหรับวาดภาพให้เต็มฝีมือ
3: ไม่ได้ดอกขอรับแม้เป็นเพียงช่างปูนก็อยากฝากฝีมือไว้ให้ล่ำลือจนชั่วลูกหลานเช่นกันขอรับ
1: แล้วนี่เจ้าคุณนครบาลยังไม่มาอีกหรือออกจะสายเกินเวลาไปมากแล้ว
0: เมื่อครู่ท่านให้เด็กมาบอกว่าวันนี้ท่านติดงานศพอย่างกระทันหันเสียแล้วท่านจึงให้อาตมามาเจรจากับท่านทั้งสอง
2: ญาติท่านเสียลือ
0: มิได้งานศพแม่รำจวนลูกสาวคนเล็กของนายสุดนายลงละครที่โดดน้ำตายเขาพบศพเมื่อเช้านี้เห็นว่าจะรีบปลงศพให้เสร็จในวันนี้ท่านเจ้าคุณจึงต้องไปทำธุระให้ลุล่วงทั้งหมด

0: ุ่นเป็นอย่างไรทำใจให้ดีนะ
1: กระผมไม่เป็นอะไรดอกขอรับครู

คุณหนูไม่ได้ยินเลยคุณหนูไม่ได้ยินเลย

พ่อจ๋างั้นฉันกลับก่อนนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวจะพาหลานมาเล่นด้วยฉันลานะจ๊ะแม่จำปา

ในโรงสุนโปรดอย่าได้เห็นฉันเป็นคนอื่นคนไกลเลยนะถึงแม้จะไม่มีแม่ลำจวนแล้วแต่ฉันก็ยังเป็นเคยของในโรงสุนอยู่วันยังค่ำ

0: แม่นวลก็ยังเป็นเมียเป็นแม่ของลูกฉันฉันจักดูแลอุ้มชูคณะละครของในโรงสุนให้รุ่งเรืองเฟื่องฟูกว่าคณะละครอื่นๆและจักดูแลเจ้าเนตรเจ้านพให้เจริญเจริญต่อไปในหน้าที่ราชการไม่ทอดทิ้งแน่นอน
1: เป็นพระเดชพระคุณขอรับ

0: เช่นนั้นแล้วฉันขอตัวก่อนนะไปแม่นวลเอ็งสองคนก็ดูแลให้เรียบร้อยนะ
1: ครับ

0: เองตามบ่อนตามโรงไปข้าจะไปดูพวกรับซื้อเครื่องเพชรเครื่องทองต้องสืบตามบ้านพวกผู้ดีมีเงินว่ามีใครเอาของไปจำนองจำนำ
1: มันเป็นแจ็คจีนจะรู้จักเอาของไปขายบ้านผู้ดีที่ไหน
0: ก็ไม่แน่พวกนี้มันมีช่องทางและพวกผู้ดีที่มีอาชีพออกดอกออกผลมักใช้บ่าวไพ่เป็นนายหน้าทั้งนั้นแหละ
1: เองคิดแบบนั้นจริงๆหรือว่าจีนผู้นั้นเป็นคนเอาไป
2: แม่ลำจวนอาจจะนัดแนะกับมันและทำเป็นโดดน้ำตายแต่แอบไปกับมันยังไงเล่าพ่อเนตรเขาสงสัยหนักหนาเป็นไปได้ว่ามันเห็นเพชรเห็นทองของสวยๆงามๆแล้วอยากได้เลยฆ่าชิงทรัพย์เสียพ่อไหนผู้คนก็คิดว่าแม่ลำจวนจมน้ำตายไปเสียแล้ว
0: คนพวกนี้มันเหลือเด่นชีวิตหามีราคามูลค่าใดๆมั้งพวกมันทำได้ทั้งนั้นแหละ

0: ใครหนอหน้าอัศจรรย์ใจหรือว่าเป็นพระไพรเจ้าป่าหรือว่าหนอกษัตริย์พลัดเมืองมาทรงโฉมโสภาวิลาวันหนุ่มน้อยน่ารักรูปทรงเอวองค์ขนงเนตรคมสันหากแม้นได้เป็นบุตรบุญทันจะผูกพันพิศวาสแสนทวี
1: รำพึงเป็นระตูประมอตันเมื่อแรกพบอุณากันทีเดียวเชียวนางเต็มดูทีก็จะเพ้อใหญ
0: ่ตอนนางทองใบเห็นทีแรกก็เพ้อว่าเป็นผีสางเทวดาเดินออกมาจากเรือนแพเหมือนกันแหละเจ้าค่ะ
1: นางทองใบคือคนแรกที่เชื่อว่าเป็นชายจริง
0: ในหมายแลหลวงตาในวันนั้นก็เช่นกันนะเจ้าคะ
1: นี่คืออยู่ใกล้บางยี่ขันอยู่อยากจะพาไปพายเรือเล่นในคลองบางยี่ขันเสียจริงอยากจะรู้ว่ามีผู้ใดจำได้หรือไม
0: ่หวาดเสียวเจ้าค่ะมันออกจะเสี่ยงเกินไปนะเจ้าค่ะ
2: อ้าวลำจวน
1: อ๋อพ่อเชกเป็นอะไรดูทำหน้า
3: คุณคิดอย่างไรหากฉันกระผมอยากส่งข่าวให้แม่บอกว่าลูกยังไม่ตายหากมีโอกาสก็อยากพบกันสักครั้งขอรับ

0: ายตายตายเจ้าเชก
1: เกิดความแตกขึ้นมาจะว่าอะไรโอ้หายนะกันหมดเท่านั้นน่ะ
2: เจอเรือแล้วขอรับจอดอยู่หน้าวัดตองปู
1: อ๋อไป
2: อ๋อไม่ต้องขอรับเขากำลังแจวมารับขอรับ

0: านสิ
1: ทั้งขูงจามจุรีเดินระรี
0: รี
1: ระรีเล
0: เลี่ยง
1: เลี่ยง
0: เอาใหม
1: ่ทั้งฝูงจามจุรีเดินระรีเลี่ยงฮานีฮานาม
2: อ่านว่าฮันนีฮานามได้อย่างไรหนีน้ำสิ
3: หัวเราะเยาะเย้ยเขาแม่เต็มเราอ่านออกหรือ
4: ไม่ออกเจ้าค่ะ
3: ต
1: ่อสงวน
0: สงวนคือสิ่งไร
1: สงวนขอรับสงวนนวลขนงามไม่สามพาหลามให้อันหนาม
3: พาหลามหาน้ำอะไรพ่อเชกสามพลามน้ำเดี๋ยวก็โดนไม้เรียวอีกจนได้ทั้งหมดนี่อีกคราสิ
2: โอ้ยอีฉันให้ถึงชาติหน้าเลยเจ้าค่ะ
1: ทั้งฝูงจามจุรีเดินระรี่เลี่ยงหนีหนามสงวนนวลขนงามไม่สามผลามให้หนามพานสามผลาม คืออะไรหรือขอรับ
3: สามผลามก็คือไม่ซุ่มซ่ามผีผลามอย่างไรเล่าคือเจ้าตัวจามจุรีหรือว่าจามรีเนี่ยมันเป็นสัตว์ทำนองควายป่าที่มีขนยาวปุยทั้งร่างทีนี้ทั้งฝูงเนี่ยก็จะเดินหนีหนามไม่ให้ต้นไม้ที่มีหนามมันพานเอาขนมันจะขาดเพราะมันหวงขนของมัน
1: สงวน
3: อืม
1: ขนงาม

0: ีดำ
1: ยังพูดไม่ชัดอีกสีดำไม่ใช่สีดำไหนพูดสิ
0: สีดำ
1: สีดำดำดำ
0: สีดำดำดำ
1: ดำ
0: ดำ
1: มีอันใดน่าขำด้วยคะคนพูดไม่ชัดเพราะเขาไม่มีคนสอนควรจะช่วยกันสอนเขาไม่ใช่มานั่งหัวเราะเยาะเย้ย

0: หากครูถามข้าก็จะบอกว่าไอ้หนวดขอให้เองไปวาดหน้าภาพให้หน่อย
1: ไม่เป็นไรขอรับก็ผมไปเองได้ขอรับครู
0: พวกนั้นมันอาจจะคอยดักหาเรื่องเองอยู
1: ่ถ้ากระผมหนีก็หมายว่ากระผมผิดจริง
0: พวกนครบาลเคยถามหาเองเรื่องฟินทั้งที่เองไม่เคยแตะดังนั้นมันอาจจะบอกว่าเองต้องสงสัยปล้นชิงทรัพย์แม่ลำจวนได้แม้จะไม่มีหลักฐานอันใดก็ตาม
1: ก็เอาสิขอรับ

0: อ้าวถึงไหนแล้วขูดให้มันแรงๆหน่อยให้มันออกมาเยอะๆเออออกแรงหน่อยเร็วๆหน่อยออกแรงแล้วเร็วขึ้นเร็วขึ้นเออ
1: ครูพูดขอรับห
0: ึ
1: ครูรู้จักแพงคุณพุ่มหรือไม
0: ่เจ้าหุ่นเจ้าคิดอันใดหึ
1: กระผมอยากไปเห็นหน้าเจ้าหนุ่มนั่นกับตายสักครั้ง
2: กระผมมีความปรารถนาให้วัดนี้เป็นที่กล่าวขวัญว่ากระผมได้ซ่อมสร้างถวายเป็นพระราชกุศลแต่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังสุดจิตสุดใจต้องการให้วัดนี้สง่างามและวิจิตรบรรจงยิ่งกว่าวัดของผู้ใดและตระกูลใดๆกระผมจึงต้องขอฝากผนังของพระอุโบสถนี้ไว้ในฝีมือของทุกๆท่านผู้เป็นเอกอุทางช่างเขียนด้วยเช่นกัน

0: ในเมื่อมากันครบแล้วก็เชิญทุกคนนั่งกันก่อนมากินน้ำชากินหมากกันก่อนนะเชิญเชิญเชิญ
1: ท่านเจ้าคุณนครพานอุปถากที่นี่รับใช้งานท่านให้ดีต่อไปมีคดีมีความอันใดจะได้อาศัยพึ่งพิงท่านได้นี่คุณหลวงวิจิตรเจษดาครูทองอยู่คุ้นเคยกันดีอยู่แล้วครูน้อมครูเกิดและครูชุ่มยอดช่างเขียนที่พวกเองต้องกราบเป็นปรมาจารย์ทั้งนั้นใครจะฝากเนื้อฝากตัวเรียนวิชากับท่านหรือฝากตัวเป็นศิษย์ครูพักก็รักจำกันเอาเองนะถือเป็นโอกาสอันดีในคราวนี้แล
0: ลูกศิษย์จีนของคุณหลวงเสนีคนนี้ดูแปลกตากว่าลูกศิษย์คนอื่นเห็นว่าเป็นศิษย์โปรดอยู่ข้างกายอาจารย์ตลอดใช่หรือไม่
1: ลูกศิษย์ของกระผมไม่มีผู้ใดเหมือนใครล้วนแปลกๆทั้งนั้นขอรับ
0: แต่กระผมสะดุดตาคนนี้ยิ่ง
1: เจ้าหุ่นท่านเมตตาสนใจในตัวเอง
0: ชื่อหุ่นหรือเรา
2: ขอรับ
0: พูดไทยชัดดีนี่อยู่บางกอกมานานเท่าใดแล้ว
2: กระผมเกิดในเรือขอรับอยู่บางกอกมาตั้งแต่เป็นทารกขอรับ
0: แล้วอาเตียกับอาม่าเล่า

0: ดี
1: คุณหลวงเสนีบริรักษ์คงควบคุมดูแลลูกศิษย์ให้ทำตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาอยู่แล้วกระผมเชื
2: ่อลูกศิษย์ของกระผมไม่มีใครดูดฟินลักวิ่งชิงปล้นแล้วก็ไม่เป็นชู้กับเมียชาวบ้านดอกขอรับ
3: กระผมว่าเรามารีบแจกจ่ายงานให้สำเร็จลุล่วงดีกว่าไหมขอรับครูน้อมครูน้อมคงจักต้องเข้ามาเริ่มงานเป็นคนแรกคิดว่าจะเข้ามาเริ่มงานได้เมื่อใดขอรับ
2: คุณหลวงเข้ามาเมื่อใดกระผมก็เข้ามาเมื่อนั้นเหมือนอย่างเคยแล
3: ก็เอาสิแล้วคุณหลวงจะเข้ามาเมื่อใดแล้ว

0: เอาแผนงานมาสิเชิญคุณครูทุกท่านในช่วงเริ่มต้นนี้กระผมได้แบ่งงานเป็น3ส่วนด้วยกัน
1: ดีแล้วโชว หากลื้อหลบลี้หนีนะก็จะทำให้เป็นที่สงสัยมากขึ้นไปอีก
2: กระผมไม่หนีดอกครับ

0: ครั้งนั้นที่อัวให้ลือไปเสียให้ไกลเพราะเกรงว่าลือจะทำสิ่งใดที่จะทำให้ลูกสาวของในสุนไขว้เขวยุ่งเหยิงแต่แล้วแม่ลำจวนก็เลือกตัดช่องน้อยแต่พอตัวของหล่อนเองไม่ได้เกี่ยวอะไรกับลือครั้งนี้ไหวลือกลับมาเพื่อทำตัวให้สว่างปลอดโปร่งอย่างคนสุจริตเขาไม่นึกเลยว่าจะมีคนเชื่อมโยงลือให้ไปเกี่ยวข้องกับแม่ลำจวนได้อีก
1: เรื่องนี้แล้วครูจะปลอดภัยหรือไม่ครับ
0: ถ้าท่านเจ้าคุณเป็นลูกผู้ชายพอคงจะไม่เล่นสกปรกดอก
1: กระผมไม่เคยเผลอดอกครับครั้งอยู่กับท่านเจ้าสัวโตท่านเข้มงวดนักท่านพาคนงานต่อสำเภาที่ปากคลองบางกอกใหญ่ไปผูกปี้ใหม่ทุก3ปีตามกำหนดไม่เคยขาดครับจ่ายให้พระคลังหลวงตลอด
0: คนก็ได้ตายไปแล้วไม่มีใครได้หล่อนไปทั้งนั้นไม่รู้จะพยาบาทอะไรกันนักหนาต่อให้สร้างโบสถ์สร้างวิหารมากเพียงใดถ้าใจยังเป็นบาปก็อย่าหวังจะได้บุญอีกเลย
1: จะมาท่าไหนก็มาเถิดขอรับกระผมไม่กลัวดอก
0: แต่ลือเป็นจีนยังไงลือก็มีช่องทางให้เล่นงานได้อยู่แล้ว

ถ้าคุณพุ่มเธออยู่ท่าพระหลังวังท่าพระนั่นแหละแต่เราควรเจียมเนื้อเจียมตัวหยุดอยู่ตรงเพียงตรงนี้เถิดหรืออยากจะเชื่อว่าคนที่ลื้อรักยังไม่ตายหัวเองเมื่อแม่ตาย

0: ก็อยากจะเชื่อว่าท่านยังอยู่เสมอเมื่อท่านยังอยู่ร้อยวันพันปีอ้วก็ไม่เคยไปหาท่านเมื่อท่านไม่อยู่แล้วอ้วก็บอกกับใจตัวว่าท่านยังอยู่ที่บ้านที่วิเศษชัยชานั่นแหละอ้วกลับไปเมื่อใดท่านยังคงนั่งอยู่ที่เดิมในฝันของอัวตลอดไปศพก็เผาแล้วพ่อแม่เขาก็เห็นแล้วไม่ใช่หรือว่าเป็นศพลูกเขาคนที่มากับคุณพุ่มก็เป็นชายหรือจะเอามาปะปนเช่นนี้ไม่ได้มันจะไม่ดีกับใจหรือเองหนาอาหุน
1: ครูกินข้าวบ้างสิจ๊ะครู

0: นางลำจวนเสแสร้งแกล้งลำให้เลวอย่านึกนะว่าผู้ใหญ่เขาไม่รู้เท่า
1: คุณพ่อคะลูกพยายามลำให้งามที่สุดแล้วนะคะ
0: โกหก

0: ฉันไม่เคยเห็นพ่อเป็นเช่นนี้เลยนะเมื่อครั้งคุณปู่คุณย่าท่านเสียพ่อยังนิ่งๆไม่ฟูมฟายอันใด
1: พ่อแม่ตายกับลูกตายมันช่างต่างกันนักน้อยเอ้ยยิ่งเป็นลูกคนสุดท้องของเขาเขาก็ยังคงเห็นแม่ลำจวนยังเป็นเด็กเล็กๆวันยังค่ำนั่นแหละ
0: แม่ให้ฉันอยู่เป็นเพื่อนอีกไหมฉันจะไปกราบทูลขอเสด็จท่านขออยู่กับพ่อแม่ต่ออีกสักพัก
1: อย่าเลยแม่น้อยเจ้าต้องหมั่นฟ้อนหมั่นรำถวายปรนิบัติเสด็จท่านเข้าไว้อย่าให้ใครเกินหน้าเกินตาเราได้เราเป็นคนเก่าไม่ใหม่อีกต่อไปแล้วต้องหมั่นทำความดีความชอบเอาไว้ให้มันสม่ำเสมอนะลูก
0: บางทีท่านอาจไม่ทรงสังเกตเห็นด้วยซ้ำว่าฉันหายไปคนรำใหม่ๆสาวๆสวยๆเด็กๆทั้งนั้นบางทีฉันก็คิดว่านางลำจวนมันทำถูกแล้วที่ยอมตายไปให้พ้นชะตากรรมอยู่ในวังคนเยอะเรื่องแยะยิ่งถ้าตกเสียแล้วตายไปเสียยังดีกว่า
1: น้อย

0: E anzi?
1: Bang, wrong. Peron. Peran. Peron.
2: บ้างร้องแปรนแปรนแปรนโอ้ทั้งเรือนี่มีค่าอ่านหนังสือได้อยู่คนเดียว
3: ลองส่งมาให้กระผมสิขอรับ บ้างร้องแปรนแปรนแปรนบ้างแงนแงนแงนมาให้บงบ้างชูง่วงง่วงงงบ้างลงงาง่าแทงกันแค่นี้ก่อนขอรับ
0: โอ้น้าไหมอ่านได้ด้วยหรือ
3: กับผมจำจากที่เนนเขาท่องในวัดนะขอรับ
0: ปัดโถน้าไ
3: หมแปรนแปรนแปรน
0: อย่างอีกอย่าเพิ่งกินต่อ
1: ขอรับ
0: ยังไม่ให้กิน
1: ครับ

หากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพพยดาฟ้าดินมีจริงหากคุณหนูลำจวนยังไม่ตายอย่างที่ลูกเชื่อขอให้ลูกได้พบกับเธออีกสักครั้งเถิด

0: คุณโยมสบายดี
1: อยากจะกราบบังคมขอพระราชทานยืมหนังสือเพคะ
0: เคยอ่านแล้วไม่ใช่ลืม
1: เพคะเคยยืมเขาอ่านแต่ไม่ได้คัดลอกไว้ครั้งนี้จะขอยืมให้หลานชายพ่อเฉกท่านนี้คัดลอกไว้สำหรับเล่าเรียนเพคะ
0: อ๋อได้ให้หลานชายมารับที่กุฏิหลังเพลก็แล้วกัน
1: เป็นพระกรุณาที่คุณยิ่งเพคะพบแล้วจารึกกลโคลงดาวล้อมเดือนของท่านเจ้าพระที่จะประทานให้เรายืมหนังสือกรมหมื่นนุชิตชิโนรสคือท่านเป็นพระราชโอรสในแผ่นดินต้นแต่ทรงผนวดตลอดมาที่แท้ท่านมีพระศักดิ์เป็นเสด็จอาของพระเจ้าอยู่หัวแต่ทรงมีพระชันษาน้อยกว่าเสด็จหลานเล็กน้อยบัดนี้เป็นพระราชาคณะรองท่านเป็นเอกวีองค์หนึ่งทีเดียวแลไหนเจ้าลองอ่านดูสิ
2: กระผมงงขอรับไม่ทราบว่าอ่านอย่างไร
1: ชื่อว่าดาวล้อมเดือนเจ้าอ่านตรงคำที่เป็นเดือนก่อนสิ
2: หนรือขอรับ
1: ถูกแล้วจากนั้นมาที่ดวงดาวดวงบนสุดแล้วนี่คือประกายดาวเข้าอ่านตามลำดับวนตามประทักษิณ
2: ผลบุญบุญเกื้อก่อยศศักดิ์ผลบาปบาปคงชักชั่วให
1: ้เก่งมาก
2: ผลสัตว์สัตว์ประจักษ์คุณแน่นาพ่อผลเท็จเท็จเที่ยงได้โพดแท้
1: แก่ตนโอ้ยเก่งเหลือเกินพ่อเชกเหตุใดจึงอ่านได้เก่งกาจถึงเพียงนี
3: ้ด้วยคุณภูมิท่านสอนวิธีอ่านขอรับแม่เต็ม
1: พ่อเชกเก่งเพราะมีฉันเป็นครูดอกแม่เต็ม
4: จริงเจ้าค่ะ
1: มาเราไปลองอ่านท่านผู้อื่นกันบ้างเถิด
5: มาแล้วขอรับสมุดไทยหนึ่งเล่มท่านเจ้าพระให้สิทธิ์นำมารอเมื่อกระผมไปถึงเลยนะครับ
1: ลิลิตตะเลงพ่ายท่านทรงพระนิพนธ์ไว้ไพเราะล้ำยิ่งเจ้าควรศึกษาดูเป็นเรื่องการทำยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศกับพระมหาอุปราชจงนำไปคัดลอกเสีย
3: ท่านพระทัยดีจริงไม่ทรงห่วงเลย
1: ท่านให้วิชาเป็นวิทยาทานเป็นกุศลใหญ่หลวงนักรีบเอาไปคัดลอกให้สวยงามและต้องเร็วด้วยจะได้รีบนำมาส่งคืน
3: ขอรับ
6: พวกเองเดินเร็วๆกันหน่อย
1: แหมวัดนี้สร้างไม่เสร็จสักทีดอกจนเราตายก็คงสร้างเพิ่มเติมตรงนั้นตรงนี้ร่ำไปนั่นเขาก็กำลังวาดภาพผนังชาดกกันอยู่เห็นว่าจะวาดให้ได้550เรื่องไปดูกันเถิดว่าแถวนี้มีเรื่องอันใดบ้าง
3: เขายังวาดไม่เสร็จนี่ขอรับไปดูทางโน้นที่เขาวาดเสร็จแล้วไหมขอรับ
1: จะได้เห็นเวลาเขากำลังวาดกันอยู่ด้วยอย่างไรพ่อเชกสนุกดีออก
3: กระผมขอไปดูตุ๊กตาอับเฉาทางโน้นได้ไหมขอรับ
1: ตามใจเดี๋ยวไปพบกันตรงประตูที่มาดักถวายใส่บาตรก็แล้วกัน

0: ศรีสวัสดิ์เดชะชนะราชอรินยินพระยศเกลือเกรียงเฮียงพกแผ่นฟากฟ้าล่าล่มเรืองชัยเชวงเชวงชัยเชวงเกรงพระเกียรติพระย่อย่อส่อใจห้าวบ่อมิหารลานใจแกล้วบ่อมิกล้าบ่อค้าอาจออกรงบ่อคงอาจออกฤทธิ์โอ้ยบ่อใจห้าวบ่อมิหารลานใจแกล้วบ่อมิกล้าบ่อค้าอาจออกรงบ่อคงอาจออกฤทธิ์โอ้ยแต่งเช่นนี้ได้ยังไรนี่ไม่ใช่คนธรรมดาแล้วแต่เป็น
1: มึงเป็นสาเหตุให้น้องกูตายไม่โดยตรงก็โดยอ้อม
2: ข้าไม่ใช่คนที่เจ้ารู้จักหนาและไม่ได้เป็นญาติพี่น้องใดๆกับใครทั้งนั้น
3: อ้าวคุณหลวงสุนทรวัวหารนึกว่าอยู่ที่หัวเมืองขอรับ
4: บุหลันลอยเลื่อนพาผมตามเสียงขลุ่ยและแสงจันทร์มาที่นี
5: ่คิดว่าผลงานจะออกมาใช้ได้หรือไม่

หลังครบทุกตอนที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลาย

0: ได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมนะมยังสุทัตระภะคะวะโตปุพพะภาคะนะมะคารังโรมะเส

ย PBS ยุติการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานและเริ่มแพร่ภาพอีกครั้งในเวลา 5:00 น.ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัณฑมยังสุทธัตถะภะคะวะโตภุพพะคะนะมะคะระ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วโอ้พระทูลกระหม่อมแก้วแห่งปวงข้าสะเทือนดินสะท้านดาวหนาวน้ำตาทุกหย่อมหญ้าโศกาลัยใจร้าวรานกราบแทบพระบาทพระพันปีหลวงใจทุกดวงทุกหม่นเศร้ามหาศาลตุลาคมแผ่วลมหนาวอีกยาวนานร้าวดวงมารสุดอาลัยแม่แผ่นดินน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมีได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่วันใหม่ไทย PBS นะครับเจอกันเช้าวันศุกร์ที่15พฤษภาคม2569ผมภัทรชัยปราชญ์อุดมครับ
2: ดิฉันปวีณาฟักทองค่ะ
3: และดิฉันสิริมาทรงกลิ่นนะคะร่วมเปิดประเด็นข่าวชวนคิดชวนคุยกับเรา3คนได้ทุกช่องทางเช่นเคยนะคะคุณผู้ชม15พฤษภาคม2569นะคะกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศว่าประเทศไทยเข้าสู่หน้าฝนอย่างเป็นทางการแล้วนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลเชื่อว่าต้อนรับหน้าฝนกันอย่างชุ่มฉ่ำเลยทีเดียวนะคะบ้านคุณผู้ชมฝนตกหรือเปล่าเข้าสู่หน้าฝนกันแล้วเป็นยังไงพูดคุยกับเรา3คนได้นะคะ
1: ครับพอกระแสลมมันเปลี่ยนทิศทางจากฤดูร้อนเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้เราได้เห็นภาพแล้วฝนตกหนักมากในกทม.ก็หนักบ้านพวกคุณก็หนักบ้านพวกผมก็หนักเหมือนกันแล้วต่างจังหวัดเนี่ยคุณผู้ชมเชื่อว่าหลายพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานเรียกว่าชุ่มฉ่ำกันทั่วหน้านะคุณผู้ชมแต่ภายใน48ชั่วโมงเนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการประกาศให้หลายพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันจังหวัดไหนบ้างเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดกันแต่พอพูดถึงพฤษภาคมพอเข้าสู่ช่วงหน้าฝนอีกหนึ่งเรื่องใหญ่ๆก็น่าจะเป็นเรื่องของการเปิดเทอมของนักเรียนพฤษภาคมเหมือนกันเปิดเทอมใหญ่หัวใจว้าวุ่น ว้าวุ่นที่ว่าคือเปิดเทอมใหม่อะไรใหม่ๆแต่บางโรงเรียนคุณผู้ชมปรากฏว่าอาคารใหม่ที่ว่าจะสร้างไม่มีเด็กต้องไปเรียนกันที่ไหนนี่กำลังเป็นประเด็นใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้เดี๋ยวติดตามรายละเอียดกันด้วยเพราะว่ามันก็จะมีรายละเอียดที่เด็กๆ เขาได้รับผลกระทบกันแบบค่อนข้างมากเลยนะครับ
2: ค่ะแน่นอนเรื่องของสภาพอากาศก็ต้องติดตามนักเรียนเปิดเทอมแล้วชุดนักเรียนยังไม่ได้พร้อมอาคารเรียนก็ยังไม่พร้อมเดี๋ยววันนี้จะมาพูดคุยแล้วไล่เรียงกันแต่ว่าพอพูดถึงฝนตกเมื่อวานนี้มีข่าวนึงที่ออกมาเหมือนกับฟ้าผ่าเพราะว่าเขามีการเปิดรายชื่อ10หน่วยงานความเสี่ยงที่อาจจะมีการรับสินบนข่าวนี้ออกมาปรากฏว่าเป็นข่าวใหญ่ทีเดียวเราไม่ได้เปิดเองนะคะคุณผู้ชมแต่เป็นคณะกรรมการร่วม3สถาบันหรือว่ากกร.ที่เขาทำงานภายใต้ชื่อซีโร่คอร์รัปชันเพื่อนไม่ทน10หน่วยงานนั้นมีหน่วยงานไหนบ้างคุณผู้ชมเคยติดต่อหรือว่าใกล้ชิดกับหน่วยงานไหนมีใครที่ส่งสัญญาณว่าจะรับสินบนเวลาขออนุญาตเวลามีการถูกเรียกแล้วก็ถูกตักเตือนแล้วจะมีการจ่ายเงินกันลองมาพูดคุยกันเดี๋ยววันนี้จะมาไล่เรียงว่ามีหน่วยงานไหนบ้างและภาคเอกชนเขาเสนอในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างไรเพื่อให้ประเทศไทยนั้นสามารถปลอดคอร์รัปชันได้อย่างจริงจังนะคะแต่ก่อนอื่นไปดูสถานการณ์ชายแดนกันก่อนช่วงนี้หลายคนบอกว่าจับตาชายแดนไทยกัมพูชาทำไมเสียงปืนมันดังบ่อยครั้งคนในพื้นที่ความสงบสุขก็เหมือนจะแทบไม่มีแล้วเกิดความวิตกกังวลกลับกันมาอีกหลังจากที่มีเสียงปืนหลายจุดนะคะชาวบ้านในพื้นที่อย่างที่บอกเลยค่ะเริ่มกลับมากังวลอีกครั้งกลัวว่าจะเกิดการปะทะกันอีกรอบหนึ่งหลายคนก็เร่งที่จะไปสำรวจซ่อมแซมบังเกอร์แล้วนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมเรื่องของความปลอดภัยขณะที่ช่วงกลางดึกที่ผ่านมาค่ะเกิดเสียงดังคล้ายระเบิดอีกแล้วค่ะห่างจากแนวที่วางกำลังฐานปฏิบัติการตามาเรียชายแดนไทยกัมพูชาอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษแต่ว่ายังไม่สามารถหาที่มาของเสียงได้ค่ะจากกรณีกำลังพลประจำฐานปฏิบัติการกาตามาเรีย1ได้ยินเสียงดังคล้ายระเบิดขนาดเล็กบริเวณพื้นที่ป่าทึบด้านหน้าแนววางกำลังห่างจากแนววางกำลังประมาณ200เมตรเท่านั้นค่ะแต่ว่ายังไม่สามารถตรวจสอบทิศทางหรือว่าสาเหตุที่ชัดเจนได้ทันทีนะคะเนื่องจากว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อช่วงกลางดึกแล้วก็ทัศนวิสัยในการมองเห็นเนี่ยมันมีค่อนข้างจำกัดหลังจากเกิดเหตุผู้บังคับบัญชาทั้งฝ่ายไทยและกัมพูชามีการประสานงานกันทันทีค่ะเพื่อสอบถามแล้วก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นยังไม่สามารถยืนยันสาเหตุของเสียงดังกล่าวได้นะคะแต่ว่าทั้งสองฝ่ายยืนยันตรงกันว่าไม่ได้มีการปะทะไม่มีการยิงตอบโต้ในพื้นที่แต่อย่างใดค่ะขณะที่ชาวบ้านโอทลันตำบลจลัดอำเภอบัวเชษจังหวัดสุรินทร์ก็เร่งทำความสะอาดบังเกอร์แล้วก็หลุมหลบภัยกันแล้วค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าจุดนี้เนี่ยเขาอยู่ใกล้กับศาลากลางของหมู่บ้านต้องเป็นการเตรียมความพร้อมนะคะถ้าเกิดว่ามีสถานการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นผู้สื่อข่าวไปพูดคุยกับ

0: ชาวบ้านเขาก็ยอมรับเลยค่ะว่ากังวลว่าเหตุการณ์ครั้งนี้จะบานปลายจนเกิดการสู้รบอีกรอบแต่ว่าก็เตรียมตัวเอาไว้ค่ะทั้งเก็บข้าวเก็บของบางส่วนเนี่ยค่ะพร้อมไว้เลยใส่ถุงไว้เลยถ้าเกิดเหตุอพยพได้ทันทีค่ะ
1: กังวลเนาะเพราะว่าเราก
2: ล
1: ัวและกังวลตอนนี้คือเขาทำไมเรามาทำแค่สองคนหวาด
2: เพราะว่าเราไปงานศพ
1: อันนี้ที่เรามากวาดก็คือหมายถึงว่าเราเตรียมความพร้อมเนาะถ้าเกิดเหตุการณ์อ๋อที่เราอยู่ใกล้ที่สุดก็คือเราอยู่ติดกับบังเกอร์เนาะ
2: ถ้ามีเหตุการณ์ขึ้นมาเราก็เก็บเสื้อผ้าปั๊บเข้าอยู่บังเกอร์เลย
0: จริงๆเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคืนแต่ว่าไม่กี่วันก่อนหน้านี้นะคะพื้นที่โอสเม็ดก็เกิดเหตุการณ์เหมือนกันตอนนั้นมีเสียงของปืนดังขึ้น11นัดค่ะพอไปตรวจสอบแล้วพบว่าเกิดจากทหารฝั่งกัมพูชายิงยั่วยุทหารไทยนะคะทั้งที่จุดดังกล่าวเนี่ยอยู่ตรงข้ามกับช่องจอมเป็นพื้นที่ราบแนวชายแดนผืนป่าและมีแนวรั้วรวดหนามตามปกติทหารทั้งสองฝ่ายก็จะลาดตระเวนมาตามหลักปฏิบัติข้อตกลงและกติกาสากลอย่างเคร่งครัดค่ะเช่นเดียวกับจังหวัดบุรีรัมย์ชาวบ้านตามแนวชายแดนที่อำเภอบ้านกรวดก็สำรวจความแข็งแรงของบังเกอร์เหมือนกันค่ะหลุมหลบภัยก็ต้องพร้อมที่เคยทำเอาไว้รอบบ้านบางคนเริ่มนำยางรถยนต์มาวางไว้แล้วเพื่อที่จะเสริมความแข็งแรงมากขึ้นค่ะ
3: คิดอยู่ว่ามันต้องมีมารอบ3แม่คิดอยู่แล้วเพราะว่าแม่กับเบิ่งข่าวย้ำแรงประจำอยู่คิดว่าจังใดต้องมีแท้รอบ3เพราะว่ามันก็ตึงกำลังไว้เฮากับเบิ่งข่าวอยู่เนาะเอออาวุธอีหยังของมันก็มีเพียบมันขุดเบิ่มขุดหยังเห็นบ่มันเฮ็ดของมันสิเฮาเบิ่งข่าวมันเฮ็ดอย่างดีได้งวดนี่งวดที่3นี่แต่แม่นแต่มันเอากันน่ะ
0: แน่นอนตอนนี้ชาวบ้านในพื้นที่เขาพร้อมแล้วล่ะเตรียมบังเกอร์เตรียมหลุมหลบภัยที่เคยใช้ก่อนหน้านี้มาเตรียมความพร้อมเต็มที่ทีนี้เขาก็เลยสะท้อนไปถึงรัฐบาลเหมือนกันค่ะว่าอยากให้เร่งแก้ไขปัญหาเรื่องนี้หน่อยไม่อยากให้ปล่อยให้การปะทะยืดเยื้อกันยาวนานต่อไปให้ชาวบ้านได้ทำมาหากินตามปกติได้มีรายได้แล้วก็ได้ฟื้นฟูเศรษฐกิจชายแดนบ้างค่ะ
4: ค่ะชาวบ้านบางคนเนี่ยบอกว่าจริงๆคือถ้าหากว่าจะไปฟังเสียงปืนถ้าเป็นปืนเล็กเนี่ยก็ชินนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่มีเสียงปืนใหญ่เนี่ยชาวบ้านบอกว่าก็มีความพร้อมที่จะอพยพได้ทันทีภาพที่เห็นเมื่อสักครู่ก็สะท้อนได้ชัดนะคะว่าชาวบ้านมีความตื่นตัวค่ะขณะเดียวกันโฆษกกองทัพบกก็ออกมายอมรับนะคะว่าการยิงยั่วยุของทหารกัมพูชาบริเวณพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาโอสเม็ดช่องจอมไม่ใช่ครั้งแรกนะคุณผู้ชมแต่ว่าเกิดขึ้นบ่อยครั้งตลอดแนวชายแดนสาเหตุหลักๆก็คือทหารกัมพูชาเนี่ยค่ะขาดวินัยแล้วก็ต้องการดึงไทยเข้าสู่สนามรบข้อมูลข่าวสารค่ะมีการเปิดเผยเพิ่มเติมจากพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกที่ออกมายอมรับนะคะว่าการยั่วยุในลักษณะนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะบริเวณโอสเม็ดเท่านั้นที่อยู่ตรงข้ามกับด่านช่องจอมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์แต่ว่าเกิดขึ้นตลอดแนวชายแดนนะคะมีเสียงปืนแล้วก็บางครั้งเป็นเสียงระเบิดนะคะซึ่งเป็นพฤติกรรมเชิงยั่วยุไม่ได้หวังทำลายชีวิตและทรัพย์สินแต่หวังจะสร้างความตึงเครียดในพื้นที่ชายแดนอีกสาเหตุหนึ่งก็คือทหารกัมพูชาเนี่ยค่ะขาดวินัยและบางครั้งมีเจตนายั่วยุให้ฝ่ายไทยใช้อาวุธตอบโต้เพื่อขยายผลในเวทีโลกโดยกล่าวหาว่าฝ่ายไทยเปิดฉากก่อนบ้างบางครั้งฝ่ายกัมพูชายังพาบุคคลหรือว่าสื่อมวลชนต่างชาติเข้ามาใกล้กับพื้นที่ห่วงห้ามค่ะทีนี้เมื่อทหารไทยยิงเตือนตามขั้นตอนกลับถูกนำภาพไปเผยแพร่แล้วก็กล่าวหาว่าไทยเนี่ยค่ะใช้อาวุธก่อนนะคะซึ่งนี่เป็นวิธีการของกัมพูชาที่พยายามดึงไทยเข้าสู่สงครามข่าวสารเพราะว่าทุกครั้งที่เกิดเหตุจะมีผู้นำหรือว่าโฆษกกองทัพกัมพูชาออกมาปฏิเสธทันทีค่ะ
5: และเราก็ยังเชื่อว่ากัมพูชาเนี่ยคงใช้วิธีการสนามการสื่อสารมากกว่าสนามการลบปะทะอย่างที่ช่วงที่ผ่านมานะครับและถ้าเราเห็นว่าจะผู้บังคับบัญชาหรือโฆษกของกองทัพกัมพูชาเนี่ยออกมาชี้แจงก็ส่วนใหญ่ปฏิเสธก่อนอยู่แล้วนะครับซึ่งมันก็ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงนะครับตรงนี้แหละมันทำให้เราเห็นว่าระหว่างฝ่ายบริหารนะกับผู้ปฏิบัติในระดับล่างเนี่ยน่าจะยังไม่มีความสัมพันธ์กันเท่าไหร่
4: ขณะที่พลเรือตีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมยืนยันนะคะว่าตอนนี้กองกำลังสุรนารีและหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้โดยฝ่ายไทยค่ะยึดหลักปฏิบัติตามกฎการปะทะ

0: และเป็นไปตามถ้อยแถลงร่วมหรือว่า joint statement จากการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือว่า GBC วาระพิเศษเมื่อปีที่แล้วนะคะส่วนพฤติกรรมของฝ่ายกัมพูชาค่ะไทยได้รวบรวมข้อมูลแล้วก็บันทึกเป็นหลักฐานเพื่อดำเนินการแล้วนะคะมีข้อสังเกตนะคะว่าการยั่วยุของทหารกัมพูชาในช่วงหลังนะคะเกี่ยวข้องกับการที่ไทยยกเลิก MOU 44หรือไม่เพจ Facebook ของกระทรวงกลาโหมกัมพูชามีการเผยแพร่แถลงการจากพลโทหญิงมาลีโสเจียตาโฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชานะคะออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาจากสื่อไทยที่อ้างข้อมูลจากกองทัพภาคที่2ของไทยได้บอกว่าทหารกัมพูชายิงปืน11นัดช่วงเย็นของเมื่อวันก่อนนะคะใกล้กับจุดผ่านแดนโอสเม็ดซึ่งอยู่ตรงข้ามกับอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ยืนยันว่าเป็นการให้ข้อมูลเท็จแล้วก็บิดเบือนข้อเท็จจริงอย่างร้ายแรงพร้อมทั้งรายงานอ้างนะคะว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ของไทยยิงปืนเตือน2นัดหลังจากที่ไปพบชาวตะวันตกคนนึงเข้าใกล้รั้วลวดหนามใกล้กับจุดผ่านแดนโอสเม็ดเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้บุคคลดังกล่าวลุกล้ำชายแดนเข้ามาค่ะ
1: แน่นอนเหตุการณ์เกิดขึ้นพลโทหญิงมาลีโสเจียตาก็เริ่มกลับมาแถลงตอบโต้การข่าวของไทยนะคะขณะเดียวกันค่ะสำนักข่าวคแมร์ไทม์ก็มีการรายงานว่าทางการกัมพูชาเนี่ยเขามีการเฝ้าติดตามการก่อสร้างรั้วตามแนวชายแดนของฝ่ายไทยนะคะซึ่งฝ่ายเราเนี่ยกำลังก่อสร้างใกล้กับหลักเขตแดนที่52-54ที่อำเภอป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีเขาบอกว่าทางกัมพูชาติดตามเรื่องของการดำเนินการของเราอย่างใกล้ชิดและทางการกัมพูชายังระบุด้วยว่าฝ่ายไทยได้แจ้งเรื่องนี้แล้วนะคะเรื่องของแผนการก่อสร้างรั้วและถนนในดินแดนของไทยระหว่างหลักเขตแดนที่52 และ 59ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งก็ยอมรับค่ะว่าแนวชายแดนที่ทั้ง2ประเทศเนี่ยยอมรับร่วมกันจึงได้มีการทำเขตแดนในจุดนี้ซึ่งเป็นไปตามพื้นฐานข้อตกลงที่เคยบรรลุร่วมกันในอดีตค่ะ
0: ค่ะซึ่งกรณีเหตุการณ์ที่มีเสียงดังคล้ายระเบิดเกิดขึ้นที่บริเวณชายแดนนะคุณผู้ชมแล้วก็อยู่ใกล้ๆกับฐานปฏิบัติการตามมาเรียเนี่ยค่ะคุณผู้ชมค่ำคืนที่ผ่านมาเนี่ยค่ะทางกองทัพภาคที่2ออกมาชี้แจงกรณีนี้ด้วยนะคะเป็นการส่งหนังสือชี้แจงให้กับสื่อมวลชนแล้วก็มีการกระจายทั่วกันเนี่ยสักประมาณ4:20นะคะคุณผู้ชมซึ่งทางกองทัพภาคที่2ออกมาระบุแบบนี้นะคะบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเวลาสักประมาณ18:25กำลังพลประจำฐานปฏิบัติการตามมาเรีย1เนี่ยได้ยินเสียงดังคล้ายกับระเบิดขนาดเล็กจากบริเวณพื้นที่ป่าทึบด้านหน้าแนววางกำลังซึ่งห่างจากแนววางกำลังเนี่ยคุณผู้ชมเขาบอกว่าสักประมาณ200 เมตรนะคะโดยไม่สามารถที่จะตรวจสอบทิศทางได้ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะเกิดขึ้นในช่วงเวลาค่ำคืนแล้วก็ระบุนะคะว่ามีข้อจำกัดในเรื่องของการดำเนินการมีข้อจำกัดในด้านทัศนวิสัยหน่วยเนี่ยได้ดำเนินการเฝ้าติดตามสถานการณ์แล้วก็ตรวจสอบข้อมูลอย่างใกล้ชิดตั้งแต่เกิดเหตุแล้วนะคะและหลังเกิดเหตุค่ะทางผู้บังคับบัญชาของทั้ง2ฝ่ายก็คือทั้งไทยแล้วก็กัมพูชานี่นะคะคุณผู้ชมบอกว่าได้มีการไปประสานงานร่วมกันสอบถามแล้วก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงในเบื้องต้นเนี่ยไม่สามารถยืนยันสาเหตุของเสียงดังกล่าวได้นะคะแต่ว่าทั้ง2ฝ่ายค่ะยืนยันตรงกันว่าไม่มีการปะทะไม่มีการยิงตอบโต้ในพื้นที่แต่อย่างใดนะคะซึ่งกองทัพภาคที่2ออกมาระบุเพิ่มเติมด้วยนะคะว่ากำลังพลทุกนายปลอดภัยและยังคงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความพร้อมอยู่เสมอหน่วยเนี่ยยังคงติดตามสถานการณ์ต่อเนื่องแล้วก็ประสานความร่วมมือกับทุกฝ่ายป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อนและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ค่ะที่สำคัญก็คือต้องการให้ประชาชนเนี่ยค่ะใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารแล้วก็ติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการแล้วก็แหล่งข่าวที่เชื่อถือได้เป็นสำคัญนะคะ
2: ครับนี่คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาบอกว่าพอฟังข่าวนี้สงสารชาวบ้านในพื้นที่เหลือเกินสงสารทหารในพื้นที่เหลือเกินเพราะว่าฟังเสียงเมื่อสักครู่เนี่ยคือชาวบ้านเขาบอกว่ากลัวเหลือเกินว่ารอบ3จะมาถามว่าชาวบ้านพร้อมไหมค่อนข้างที่จะพร้อมหลุมบังเกอร์เก็บของกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมแต่ว่าสถานการณ์ที่เรารายงานไปไม่ว่าจะเป็นเสียงปืนเสียงระเบิดที่เกิดขึ้นถ้าไปฟังจากข้อมูลของกองทัพบกเนี่ยก็ยืนยันว่าฝั่งกัมพูชาน่าจะพยายามอยากเช็คพิกัดว่าทหารเนี่ยอยู่จุดไหนกันบ้างทีนี้เรื่องของการตอบโต้เรื่องของการยิงกลับก็เป็นสิ่งที่เราก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังด้วยเหมือนกันนะครับดูเรื่องของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่จังหวัดสุรินทร์จริงๆนอกจากเรื่องของการปะทะกันที่ชาวบ้านในพื้นที่กังวลแล้วมันมีอีกหนึ่งประเด็นใหญ่ที่ชาวบ้านกังวลก็คือการออกไปหาของป่าออกไปหาของป่าบางทีถ้าเจอชาวกัมพูชาอาจจะถูกจับกุมตัวไปได้เหมือนเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมคือนายโยธเนี่ยคุณผู้ชมเข้าสู่วันที่19

0: แล้วนะครับออกไปหาของป่าปรากฏว่าถูกทหารกัมพูชาจับกุมไปตอนนี้ผ่านไปแล้ว19วันภรรยามีความกังวลใจมากแล้วก็เครียดมากครับหลังจากก่อนหน้านี้เมื่อวันพุธเนี่ยมันมีเหตุการณ์ยิงถึง11นัดจากฝั่งกัมพูชาบริเวณชายแดนจังหวัดสุรินทร์ก็เลยเป็นห่วงเรื่องของความปลอดภัยเลยครับนางสาวกานิกาหอมขจรภรรยาของนายโยชชาวอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ที่ถูกทหารกัมพูชาจับตัวไปเมื่อวันที่25เมษายนเปิดดูโทรศัพท์รับข่าวสารเพื่อจะติดตามว่าสามีของตัวเองเนี่ยปลอดภัยแล้วหรือยังนะครับต่อมาเนี่ยกองทัพภาคที่2ก็ออกมาเปิดภาพของนายโยชโดยระบุว่าขณะนี้นายโยชยังปลอดภัยดีหลังจากถูกทหารกัมพูชาเนี่ยควบคุมตัวแล้วก็ดำเนินคดีในเรื่องของการลักลอบเข้าเมืองนะครับจากภาพที่เผยแพร่ออกมานายโยชเนี่ยอยู่ในสถานที่ควบคุมตัวของทหารกัมพูชาสภาพร่างกายโดยรวมยังปกติดีอยู่ทำให้ครอบครัวก็คลายความกังวลลงไปบ้างนะครับภรรยาของนายโยชเนี่ยกล่าวบอกว่ารู้สึกกังวลหลังจากที่เห็นข่าวที่กัมพูชามีการยิงปืน11นัดตามแนวชายแดนก็เลยกลัวว่าสามีจะไม่ได้กลับมาครับ
1: เมื่อคืนก็นอนไม่หลับพอเห็นภาพแกเนาะที่รูปที่เขาที่ทางกัมพูชาส่งมาหรือเปล่าน
2: ั่
1: นแหละรับไม่ได้
2: ร
1: ับ
2: ไม่ได้
1: ใช่เห็นแกเหมือนแกโซมไม่มาก
2: คร
1: ับ แกไม่เหมือนเดิมแบบแกก็เป็นคนผอมอยู่แต่ไม่ได้โซมนะแต่อันนี้เป็นการเหมือนโซมมาก
2: โซม
1: ใช่ตาแกเหมือนตาลอยมันตา
2: คิดมาก
1: นั่นหมายนั้น
2: น
1: ะครับก็น่าจะเครียดด้วย
2: ฝากถึงรัฐบาลยังไงบ้างครับผม
1: ก็อยากให้ช่วยเหลือน้องแบบยังไงอ่ะขอให้พาตัวแกกลับมาให้ครอบครัวเราด้วย
0: คือความปลอดภัยก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่กลัวว่าจะไม่ได้กลับมาเพราะว่าถ้าเกิดมันมีการปะทะกันจริงๆจากสัญญาณยิง11นัดของกัมพูชาเนี่ยคุณผู้ชมก็กลัวว่าสามีจะถูกควบคุมตัวอยู่ฝั่งนั้นและจะไม่ได้กลับมานี่คือสิ่งที่ภรรยากังวลนะครับดูเรื่องของการประสานงานกันหน่อยเจ้าหน้าที่ไทยบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการช่วยเหลือแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยเพื่อติดตามตัวนายโยชเนี่ยเดินทางกลับไทยตอนนี้อยู่ระหว่างการเจรจากับฝั่งกัมพูชานะครับพูดถึงเรื่องของการปรับตัวพอมันมีเรื่องของการออกไปหาของป่าแล้วถูกจับกุมคนที่เขากรีดยางเน
3: ี่
0: ยต้องปรับเปลี่ยนเวลาเลยนะคุณผู้ชมจากปกติก็คือต้องกรีดกันแบบว่าหลังเที่ยงคืนจนถึงช่วงเช้าตอนนี้กลายเป็นว่ารอให้ฟ้าสว่างก่อนค่อยมากรีดยางเพราะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเข้าไปในพื้นที่ที่มันมืดแบบนั้นจะเจอทหารกัมพูชาแล้วถูกจับกุมแบบนี้ด้วยหรือเปล่าน
3: ี่เป็นภาพล่าสุดของนายโยชนะคะที่ภรรยาบอกว่าเห็นก็รู้สึกว่าคือแม้ว่านายโยชเนี่ยจะเป็นคนที่ผอมอยู่แล้วแต่พอเห็นปุ๊บเนี่ยก็รู้สึกเป็นห่วงมากยิ่งขึ้นดังนั้นก็ต้องรอดูนะคะว่าฝ่ายไทยที่บอกว่าอยู่ระหว่างการประสานงานเนี่ยค่ะจะสามารถช่วยเหลือนายโยชกลับมาได้เร็วอย่างที่คาดการไว้หรือเปล่านะคะคุณผู้ชมซึ่งทางศาลของกัมพูชาเนี่ยบอกว่านายโยชขึ้นศาลแล้วถ้าหากว่าโทษเบาเนี่ยค่ะก็จะน่าจะใช้เวลาไม่นานแต่ถ้าโทษหนักเนี่ยใช้เวลาอย่างน้อยถ้าจะต้องอยู่ในเรือนจำเนี่ยสักประมาณปีถึง2ปีนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวรอดูสถานการณ์นี้เพราะว่าทำให้วิถีชีวิตของคนที่อยู่ชายแดนเปลี่ยนไปพอสมควรเลยนะคะ
4: แน่นอนพอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนอกจากตัวของนายโยที่ทางการที่จะต้องเร่งในการช่วยเหลือนำตัวกลับมานะคะเพราะว่าเมื่อมีการเข้าไปในพื้นที่บริเวณชายแดนมีความเสี่ยงแล้วชาวบ้านในพื้นที่เองก็เกิดความวิตกกังวลจะเข้าไปหาของป่าจะเข้าไปทำมาหากินมันก็ยากมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้คนที่ทำมาหากินตามปกติที่อยู่ในพื้นที่ชายแดนเองก็ลำบากไปด้วยจากสถานการณ์ความไม่สงบอย่างผู้ประกอบการร้านขายกาแฟบริเวณชายแดนจังหวัดสุรินทร์ค่ะตอนนี้บอกว่าได้รับผลกระทบหนักเลยนะคะนอกจากของก็แพงขึ้นเพราะว่าเราเองก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันนักท่องเที่ยวก็ลดน้อยลงทำให้ยอดขายไม่ดีค่ะแต่ก็ยืนยันนะคะว่ายังไม่ขึ้นราคาสินค้าที่ขายโดยเฉพาะกาแฟหรือว่าเครื่องดื่มต่างๆเพราะหวังว่าต้องการที่จะช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ไปด้วยกันค่ะนี่เป็นร้านกาแฟชลดานะคะตั้งอยู่ริมถนนสายมุ่งหน้าชายแดนช่องพริกซึ่งเป็นเส้นทางสัญจรของชาวบ้านและนักท่องเที่ยวบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาค่ะถ้าคุณผู้ชมสังเกตบรรยากาศตอนนี้เงียบเหงาทีเดียวไม่มีนักท่องเที่ยวแล้วก็ชาวบ้านออกมาจับจ่ายซื้อสินค้านะคะนายรุ่งนภาจิตรักเจ้าของร้านที่อยู่ที่บ้านจลัด ตำบลจลัดอำเภอบัวเชษจังหวัดสุรินทร์บอกว่าเปิดร้านนี้มา5ปีแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยรายได้เฉลี่ยต่อวัน 1,500 บาทค่ะแต่ว่าปัจจุบันรายได้ลดลงเหลือเพียงวันละ500บาทเท่านั้นเพราะว่าค่าครองชีพที่สูงขึ้นและพอมีเหตุการณ์จากสถานการณ์ชายแดนนักท่องเที่ยวก็ไม่มาท่องเที่ยวบริเวณชายแดนแล้วค่ะส่วนประชาชนในพื้นที่ก็รัดเข็มขัดจะจับจะจ่ายจะใช้จะสอยอะไรก็ระมัดระวังกันมากยิ่งขึ้นค่ะ
5: น้ำมันแพงผลกระทบไหมครับ
6: กระทบค่ะ
5: กระทบ
6: เพราะว่าวัตถุดิบแพงขึ้น
5: และการขายกำไรได้ยังไงบ้างทุกวันนี้ได้พอได้ไหมครับอยู่ได้ไ
6: หมก็พออยู่ได้จ้ะพออยู่ได้อ่ะ
5: ครับตอนนี้อยากจะฝากอะไรรัฐบาลไหมครับ
6: ก็ทำเศรษฐกิจให้มันดีขึ้นแค่นั้น
5: อ๋อครับดูแลสินค้า
6: ทุกอย่างเลย
4: เนี่ยค่ะคุณรุ่งนภาซึ่งเป็นเจ้าของร้านช่อละดาเองก็ยังบอกด้วยนะคะว่าตอนนี้ต้นทุนเพิ่มสูงขึ้นทั้งค่าน้ำมันวัตถุดิบภายในร้านแต่ว่าร้านกาแฟใกล้กับชายแดนก็ยืนยันว่าขายราคาเดิมค่ะคือ40บาทเพราะว่าช่วยแบ่งเบาภาระให้กับลูกค้าโดยเฉพาะลูกค้าส่วนใหญ่ก็เป็นชาวบ้านอยู่ในพื้นที่ด้วยกันเนี่ยแหละค่ะแล้วเขาก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันทีนี้ฝากไปถึงรัฐบาลเหมือนกันค่ะแต่ว่าอันนี้เป็นผู้ประกอบการนะคะบอกว่าช่วยดูแลค่าครองชีพให้กับประชาชนหน่อยถ้าจะกระตุ้นเศรษฐกิจก็มาช่วยดูแลพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาที่ตอนนี้ซบเซามานานแล้วแม้ว่าจะไม่มีการปะทะกันเกิดขึ้นแล้วก็ตามค่ะ
7: ค่ะการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนนี่ถือว่าสำคัญนะคะเพราะว่าเป็นอีกจุดนึงที่ได้รับผลกระทบจากการปะทะกันก่อนหน้านี้หลายรอบแล้วก็พื้นที่ชายแดนเองเนี่ยค่ะถ้าหากว่าเป็นชายแดนที่เมื่อก่อนเคยมีการค้าขายกันคึกคักตอนนี้ก็มีการปิดชายแดนนะคะแล้วก็ตลาดที่อยู่ตามชายแดนเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่าบรรยากาศนี่คือมันแตกต่างกันมากๆดังนั้นต้องรอดูนะคะว่ามาตรการที่รัฐจะออกมาเนี่ยจะช่วยกระตุ้นในพื้นที่ชายแดนได้มากน้อยขนาดไหนรวมไปถึงเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศด้วยนะคะมาดูเรื่องของการทำใบขับขี่กันหน่อยค่ะคุณผู้ชมเชื่อว่าน่าจะจำได้ในกรณีที่ประชาชนเนี่ยแห่ไปทำใบขับขี่เป็นคลิปที่ออกมาค่ะมันมีกรณีที่เกิดขึ้นที่จังหวัดยะลานะคะแล้วก็มีการแย่งคิวกันล่าสุดขนส่งยะลากำลังเร่งปรับระบบเพิ่มวันบริการแล้วก็คิวออนไลน์เปิดให้ walk in ทำใบขับขี่ตั้งแต่ตีห้าเลยค่ะ
8: วันนี้ผมมาสอบใบขับขี่ครั้งแรกก็แหกโค้งไปเลยเอ้าลนเหวไปแล้วเรียบร้อยอย่างนี้ไม่น่าจะผ่านแล้วล่ะน่าจะโดนจับไปสอบใหม่ขอโอกาสอีกรอบนึงครับรอบนี้มากับรถคันฟ้าดีเข้าโค้งสวยๆนี่แหละเข้าโค้งอีกโค้งนึงถึงแล้วโอ้โหหน่อยเดียวเองเกิดจะถึงเส้นชัยแล้วโอ้โหแล้วรถเพื่อนด้วยรถพังแล้วมั้งน่ะดูท่าไม่น่าจะได้หรอกใบขับขี่อ่ะน่าจะได้ใบรับรอง
7: นี่แหละค่ะคุณผู้ชมที่เป็นคลิปต้นเหตุนะคะประชาชนจำนวนมากเลยค่ะแห่เข้ารับบัตรคิวทำใบขับขี่ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลาจนเกิดความโกลาหลแล้วก็มีคนที่ล้มด้วยนะคะล่าสุดกรมการขนส่งทางบกสั่งเร่งแก้ไขปัญหาลดความแออัดแล้วก็ให้ไปจัดระเบียบให้บริการใหม่ทันทีซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นที่เฉพาะยะลาเท่านั้นนะคะบอกว่าให้ไปปรับแก้เนี่ยทั่วประเทศเลยนะคะที่ยะลาเนี่ยสาเหตุที่คนไปทำเยอะๆเนี่ยเกิดจากที่ในพื้นที่เองเนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ฝ่ายมั่นคงในอำเภอเมืองยะลาเพิ่มความเข้มงวดในการตั้งด่านตรวจแล้วก็กวดขันวินัยจราจรทำให้ประชาชนที่ยังไม่มีใบขับขี่หรือว่าบางคนใบขับขี่หมดอายุรีบเข้าไปดำเนินการทีนี้ไปพร้อมกันก็ภาพเกิดขึ้นแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้เป็นวันแรกนะคะที่มีการปรับใช้มาตรการใหม่ของขนส่งจังหวัดยะลาเปิดให้บริการจันทร์ถึงศุกร์และเพิ่มพิเศษก็คือวันเสาร์ก็คือวันพรุ่งนี้นะคะเป็นการกระจายให้ผู้ใช้บริการเนี่ยค่ะสามารถไปใช้บริการได้แล้วก็เพิ่มโควต้าคิวรายวันแบ่งเป็นจองออนไลน์60คิวแล้วก็ walk in 30คิวรวมไปถึงเปิดรับบัตรคิว walk in ตั้งแต่เวลาตีห้าแล้วก็จัดเจ้าหน้าที่ดูแลคัดกรองเอกสารแล้วก็จัดแถวให้เป็นระเบียบเรียบร้อยซึ่งผู้ที่มาใช้บริการบอกว่าการจัดคิวเข้าแถวดีขึ้นมากและพยายามทำความเข้าใจแล้วก็เห็นใจเจ้าหน้าที่ที่ต้องรับรองคนเป็นจำนวนมากเช่นกันแต่ว่าการให้บริการแล้วก็การแนะนำจุดต่างๆดีขึ้นค่ะ
9: ใช่ค่ะเจ้าหน้าที่ก็บริการดีค่ะแล้วก็หากมีคำถามแล้วก็ไม่เข้าใจตรงไหนเจ้าหน้าที่ก็จะแจ้งให้ทราบค่ะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่อยู่ในหลายๆจุดค่ะที่คอยให้บริการเราในการที่แบบว่าตอบคำถามแล้วก็ให้ความสบายใจแก่เราค่ะในการมาทำ
10: ความต้องการของประชาชนเป็นสิ่งที่ดีในการจะมีใบอนุญาตขับรถแล้วเราก็พยายามที่จะรับทุกคนที่เข้ามา walk in เข้ามาแล้วก็จะกระจายไปทุกวัน นะครับโดยในอัตราที่นั่งที่เรามีจำกัดแต่เราจะรับทุกคนแล้วก็จะเกลี่ยไปให้ทุกคนได้มีใบนัดแล้วก็ใช้ใบนัดสามารถที่จะแสดงให้กับเจ้าที่ต่างๆได้

0: แล้วก็ทางนี้ในการให้บริการครั้งนี้เนี่ยหวังว่าก็เป็นมิติหนึ่งที่เราต้องปรับปรุงการให้บริการประชาชนให้ดีขึ้นต่อไปครับ
1: ทางขนส่งจังหวัดยะลาก็เตือนประชาชนแบบนี้ด้วยนะคะคุณผู้ชมบอกว่าระวังมิจฉาชีพหรือว่ากลุ่มนายหน้าขายคิวด้วยนะคะแล้วก็ย้ำว่าถ้าพบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตจะถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรงถึงขั้นไล่ออกหรือว่าคุณผู้ชมถ้าหากว่าไปเจอเนี่ยสามารถที่จะแจ้งเบาะแสได้เช่นกันนะคะที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศที่บอกว่ามีการปรับเปลี่ยนและปรับระบบการให้บริการทำให้ประชาชนเนี่ยค่ะไม่ต้องไปยืนรอออกันแล้วก็เกิดภาพที่ปรากฏกันในคลิปนะคะ
2: ค่ะคุณผู้ชมที่ติดตามในไลฟ์หลายคนบอกว่าโหถ้าเกิดเป็นคุณผู้ชมบางท่านเนี่ยวิ่งไม่ได้แน่ๆวิ่งไม่ทันแน่ๆแล้วคือถ้าเราดูแบบนี้คนภาคเขาก็พยายามทำให้อารมณ์ของคลิปเนี่ยมันดูไม่รุนแรงหรือว่าไม่ได้เกิดอุบัติเหตุใดๆเกิดขึ้นแต่ถ้าเราสังเกตหลายๆท่านก็ล้มลงไปแล้วมันเสี่ยงกับการเกิดอุบัติเหตุแบบนี
1: ้
2: มันไม่ควรจะเกิดขึ้นแล้วยิ่งตอนนี้ใกล้จะเปิดเทอมเชื่อว่าส่วนใหญ่คนในพื้นที่น้องๆผู้ปกครองที่ต้องขับรถจักรยานยนต
3: ์
2: ไปส่งลูกเขาก็ต้องรีบทำเชื่อว่าเหตุการณ์นี้มันมีปัจจัยส่วนหนึ่งก็คือทุกคนต้องรีบทำต้องใช้เพราะว่าหน่วยงานในพื้นที่เขาต้องตรวจใบขับข
1: ี่ค่ะต้องผ่านด่านแล้วเนี่ยคลิปที่เกิดขึ้นแล้วก็คนที่ล้มเนี่ยคุณปวีณาสุดท้ายไม่ได้ทำนะ
2: อ
1: ุตส่าห์ไปรอตั้งแต่เช้า
3: บางคนเข้าคิวแรกๆสุดท้ายก็ไม่ได้ทำคุณผู้ชมเพราะว่าอะไรพอไปถึงปุ๊บมันต้องแข่งกันวิ่งเร็วใครถึงก่อนได้ก่อนเนี่ยคุณผู้ชมแนะนำบอกด้วยบอกว่าวันหลังนะถอดรองเท้าวิ่งเลย อาจจะช่วยได
2: ้แต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วเขาปรับแล้วค่ะคุณผู้ชมคือปรับระบบใหม่ก็คือเปิดให้ทำใบขับขี่ครบ5วันจากเดิมเนี่ยจะเป็นบางวันใช่ไหมคะก
1: ็
2: เลยทำให้จำนวนคนมันค่อนข้างแออัดตอนนี้5วันแล้วเราก็ขยายจริงๆถ้าคนมารอกันแต่เช้ามากอาจจะต้องเริ่มให้บัตรคิวตั้งแต่คนเริ่มมารอเหมือนโรงพยาบาลมาก่อนก็ได้คิวเข้าไปก่อนเพราะว่าไม่งั้นถ้าเกิดยืนออกันหน้าประตูเปิดแล้ววิ่งเข้าแบบนี้มันกลายเป็นว่าใครเร็วใครได
1: ้
3: มาก่อนไม่มีผลใครเร็วใครได้อะไรแบบนี้นะครับเมื่อกี้เราพูดกันถึงว่าไปทำใบขับขี่เพราะบางคนคือช่วงเปิดเรียนเนาะบางทีต้องไปส่งลูกหลานพอพูดถึงเรื่องของการเปิดโรงเรียนเนี่ยคุณผู้ชมตอนนี้ก็เชื่อว่าหลายๆโรงเรียนก็น่าจะเปิดกันแล้วเปิดสัปดาห์นี้บางโรงเรียนเปิดสัปดาห์หน้าพอพูดถึงเรื่องของการเปิดเรียนแน่นอนว่าต้องมาพร้อมกับอะไรใหม่ๆชุดนักเรียนใหม่เพื่อนใหม่บางคนขึ้นม2ม3แบบนี้เปลี่ยนห้องอะไรแบบนี
1: ้
3: ครับก็ต้องเจอกับเพื่อนใหม่นะครับแต่บางโรงเรียนคุณผู้ชมปรากฏว่าไม่ได้เป็นแบบนั้นครับเช่นเด็กๆที่อำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังไม่มีห้องเรียนเพราะอะไรอาคารหลังเก่าเนี่ยถูกรื้อถอนออกไปอาคารใหม่ก็ยังสร้างไม่เสร็จทีนี้ครูก็เลยต้องแก้ปัญหาด้วยการนำไม้กระดานมากั้นแบ่งห้องเรียนชั่วคราวให้นักเรียนเรียนไปก่อนครับห้องประชุมโรงเรียนปะเหลียนอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังตอนนี้ถูกแบ่งซอยเป็นห้องเรียนชั่วคราวแบบนี้ถามว่าแบ่งยังไงคุณผู้ชมลองดูจากภาพนะครับคือเขาใช้ไม้กระดานมากั้นเอาไว้แต่ว่าแต่ละห้องเนี่ยเขาจะเปิดโล่งมองเห็นกันได้เลยก็เลยทำให้ไม่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กๆสักเท่าไหร่เพราะบางทีนะคุณผู้ชมคือเด็กๆเนี่ยเขาต้องมีสมาธิในการเรียน
1: ใช
3: ่พอมันกั้นเปิดโล่งแบบนี้เอาห้องข้างๆเขาทำกิจกรรมได้ยินเสียงได้ยินเสียงไปด้วยเด็กๆก็อาจจะเสียสมาธิอะไรแบบนี้ก็เป็นได้นะครับครูเนี่ยบอกว่าโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษามีนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่3รวมอยู่ทั้งหมดเนี่ย360คนด้วยกันก่อนหน้านี้โรงเรียนเนี่ยมีอาคารเรียน4หลังแต่รื้อถอนไปแล้ว1หลังตั้งแต่พฤศจิกายนปีที่แล้วเพื่อเตรียมจะสร้างอาคารหลังใหม่ทีนี้รัฐก็มีการจัดสรรงบประมาณมาให้แล้วแต่ว่าปัญหาตอนนี้คือยังหาผู้รับเหมาไม่ได้เลยครับอ
1: ันนี้คือจุดที่จะสร้างอาคารเรียนใหม่แล้วก็อาคารเรียนเดิมถูกรื้อไปแล้วคุณผู้ชมเป็นสภาพแบบนี
2: ้
1: คือถ้าเกิดหาผู้รับเหมาได้เนี่ยอาคารตรงนี้พื้นที่ตรงนี้ก็น่าจะมีพอจะมีโครงสร้างขึ้นมาแล้วล่ะ
3: ครับก
1: ็
3: ค
1: ือ
3: ร
1: ื้
3: อตั้งแต่พฤศจิกาจนตอนนี้พฤษภาคมไปแล้วคุณผู้ชมเกือบจะกลางปีแต่ว่าอาคารเรียนยังไม่ได้เริ่มเลยยังไม่ได้สร้างเลยที่ผ่านมาเนี่ยเขาต้องมีการย้ายนักเรียนระดับชั้นป.2ถึงป.4มาเรียนที่ห้องเรียนชั่วคราวตั้งแต่ภาคเรียนที่2ของปีการศึกษา2568ซึ่งก็พบปัญหาหลายอย่างครับเช่นห้องที่มีเพียงแผ่นไม้กั้นไม่มิดชิดเสียงนักเรียนแต่ละห้องก็รบกวนกันไปมาโดยเฉพาะน้องป.2ถึงป.3เนี่ยเวลาเรียนก็จะมีการอ่านออกเสียงส่วนพี่ป.4ก็ต้องเรียนอ่านในใจ
1: ค่ะ
3: คนนึงอ่านออกเสียง อีกห้องนึง คืออ่านในใจยังไงล่ะ

0: ทีนี
1: ้คือถ้าเกิดห้องข้างๆอ่ะเขาเรียนภาษาอังกฤษแต่เรากำลังอ่านภาษาไทยในใจอ่ะมันต้องมีเสียงภาษาอังกฤษเข้าไปอยู่ในสมองของเราบ้างแหละ
2: ต้องใช้สมาธิอย่างมากเลยนะ
1: ถึงพยายามใช้สมาธิแต่มันก็ค่อนข้างยากเพราะว่าก็ต้องยอม

0: สียงคุณครูอาจจะตีกันด้วยนะ
1: ครับปกติก็คือนักเรียนที่เรียนในห้องปกติครูก็ต้องใช้เสียงอยู่แล้วแล้วแบบนี้คือมีแค่ไม้กั้นนะคุณผู้ชมมันก็กลายเป็นว่าทั้งนักเรียนทั้งครูก็อาจจะไม่มีสมาธิในการเรียนการสอนนะครับซึ่งพอพูดถึงเปิดเทอมใหม่ปี2569เนี่ยทางผู้บริหารโรงเรียนก็เลยมีการปรับแผนใหม่ให้น้องป.2 ป.3 และป.4 ไปเรียนอาคารอื่นสลับให้พี่ป .5 ป .6 และพี่ม .2 และม .3 รวมประมาณ80คนเนี่ยมาเรียนที่นี่แทนสลับกันแทนคุณผู้ชมนี่คือมีการปรับเปลี่ยนแผนในช่วงของการเปิดเทอมใหม่เดี๋ยวไปฟังเสียงของครูโรงเรียนป่าเหลียนกันหน่อยครับ
2: 3ระดับชั้นแล้วเจอปัญหายังไงบ้างเรื่องเสียงเรื่องอะไร
3: อ่ะปัญหาที่เห็นชัดที่สุดก็คือเรื่องเสียงค่ะเพราะว่าห้องที่มันเป็นกั้นแล้วก็ไม่ได้มิดชิดอะไรตรงนี้เสียงเขาจะทะลุห้องแล้วก
2: ็ตีกัน
3: ค่ะเสียงดังมากแล้วก็ยิ่งระดับชั้นป.2 ป.3 เวลาเขาสอนกันเขาใช้เสียงในการอ่านทีนี้ป.4 ก็จะเป็นปัญหาเยอะเพราะว่าป.4 ก็จะเริ่มอ่านในใจเขาก็จะไม่โอเคกับเสียงน้อง
1: ด้านนางสุมนชัยเสนีรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต1ก็ลงพื้นที่เลยนะครับลงพื้นที่ไปที่โรงเรียนบ้านปะเหลียนพบกับทางผู้บริหารโรงเรียนแล้วก็ครูเนี่ยคืออธิบายเพิ่มเติมบอกว่าตอนนี้กำลังพยายามแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่เลยขณะเดียวกันก็ได้พยายามหาผู้รับจ้างมาก่อสร้างอาคารเรียนใหม่ทดแทนแล้วแต่ตอนนี้ยังไม่มีผู้รับเหมารายใดสนใจเลยเนื่องจากอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมมันมีเรื่องของการตั้งงบประมาณไว้ต่ำเกินไปครับกระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติงบประมาณในการก่อสร้างอาคารจำนวน18,900,000 บาทขณะที่ราคากลางมีการประมาณไว้เนี่ยน่าจะใช้งบประมาณในการก่อสร้างก็คือ20,000,000 บาทนะครับ
4: จริงๆมันก็คือเป็นราคามาตรฐานซึ่งทางโรงเรียนก็ทำไป3รอบแล้วในการจะเลือกจ้างว่าจะหาผู้รับจ้างมานะคะซึ่งรอบล่าสุดเนี่ยก็คือไม่ทำสัญญาเนื่องจากว่าอาจจะเกิดสถานการณ์สงครามอะไรอย่างนี้ไหมทำให้เหมือนกับว่าค่าวัสดุอะไรค่าขนส่งก็น่าจะเพิ่มสูงขึ้นซึ่งในสถานะถ้าสมมติว่าเราเป็นคนทำของ
2: ผู้ร
4: ับเหมาเนี่ยก็คงจะมีกำไรเล็กน้อยก็คงจะทำได้แหละแต่ถ้าเกิดสมมติว่าต้องขาดทุนหรือว่าดูแล้วไม่คุ้มค่าที่จะลงทุนเนี่ยเขาก็อาจจะไม่มาเป็นผู้สัญญากับราชการเนาะ
1: รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต1ยังบอกเพิ่มเติมนะครับบอกว่าตอนนี้ทางเขตพื้นที่การศึกษาจะมีการไปดูเรื่องของการซ่อมแซมอาคารเรียนในอนาคตเพื่อจะได้มีข้อมูลว่าอาคารไหนของโรงเรียนที่จะต้องได้รับการดูแลซ่อมแซมในอนาคตซึ่งจะเป็นงบประมาณในปีถัดไปด้วยส่วนปัญหาห้องเรียนชั่วคราวเรื่องนี้ทางผู้อำนวยการโรงเรียนก็มีแนวทางในการดูแลอยู่แล้วเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเนี่ยเป็นไปอย่างราบรื่นเบื้องต้นทางสำนักงานเขตพื้นที่ก็ได้มีการรายงานสถานการณ์ไปยังผู้บังคับบัญชาแล้วและก็เชื่อว่าคงอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาดำเนินการเรื่องของงบประมาณต่อไปด้วยมีความเคลื่อนไหวจากส.ส.จังหวัดตรังครับระบุบอกว่าตอนนี้ได้นำปัญหาดังกล่าวเนี่ยไปอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็มีการเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการไปแล้วเพราะว่างบประมาณที่ได้มาเนี่ยรับมาก็คือ19,000,000 บาทแต่ไม่เพียงพอต่อการก่อสร้างอาคารเรียนก็เลยยังไม่มีผู้รับเหมาเข้ามาประมูลงานของโรงเรียนแห่งนี้ครับ
5: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ทางวิศวกรทางสถาปนิกในการที่จะวิเคราะห์สาเหตุก็พบว่าราคามันทำไม่ได้ราคามันต่ำเกินไปแล้วก็ราคาที่ทำได้จะอยู่ที่ประมาณ23,000,000นะครับแล้วก็ในส่วนนี้เองก็ทำให้โรงเรียนเองก็ต้องของบประมาณเพิ่มเติมไปจาก18,900,000นะครับก็คือมันงบมันขอเกินไป 10% แต่ถึงจะของบเกินไป 10% มันก็ยังไม่ถึงเพดาน23,000,000อยู่ดีนะครับแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือทางโรงเรียนได้ทำเรื่องขอไปแล้วในส่วนของคือมันต้องผ่านเข้ามติครม.ในการขออนุมัติ
0: จริงๆอาคารเรียนเนี่ยค่ะจะต้อง23,000,000ถึงจะมีผู้รับเหมาเนี่ยเข้ามาประมูลแต่ว่าคือมีงบแค่19,000,000ขาดไป4,000,000เนี่ยคุณผู้ชมมันก็คงจะไม่มีผู้รับเหมารายใดที่เสี่ยงที่จะมาประมูลงานนะคะทีมข่าวไทย PBS เนี่ยค่ะสอบถามเรื่องนี้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็บอกว่าจากการตรวจสอบไปยังผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต1พบว่าโรงเรียนบ้านป่าเหลียนเนี่ยค่ะได้รับงบประมาณก่อสร้างไปแล้วและการประกวดราคาเนี่ยเป็นครั้งที่3แล้วแต่ว่าไม่มีผู้รับเหมามายื่นเลย

0: จำเป็นต้องรื้ออาคารเก่าออกนะคะจึงสั่งการให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเกิดปัญหาอะไรทำไมไม่มีผู้ยื่นประกวดราคาทั้งที่งบประมาณเนี่ยก็ไปถึงแล้วแล้วก็ยืนยันว่าจะเร่งแก้ไขปัญหานะคะเพราะว่ากระทบกับการเรียนการสอนของนักเรียนเน้นย้ำด้วยนะคะว่านักเรียนจะต้องได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพส่วนการเพิ่มราคาจำเป็นต้องยึดราคากลางเป็นหลักซึ่งต้องรอผลข้อสรุปข้อเท็จจริงอีกทีนึงค่ะ
1: ก็ได้สั่งการให้ทางเขตพื้นที่เนี่ยรายงานผลในเรื่องนี้มาแล้วก็จะดำเนินการในส่วนที่ดำเนินการได้โดยเร็วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนเปิดเทอมแล้วเนี่ยจะต้องไม่ให้กระทบการเรียนการสอนเด็กทุกคนต้องได้รับการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
0: นายประเสริฐยังระบุด้วยนะคะว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่น่าจะเชื่อมโยงกับวิกฤตพลังงานที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการก่อสร้างเนื่องจากเปิดประกวดราคาในลักษณะ e-bidding มาก่อนเกิดเหตุการณ์สู้รบในตะวันออกกลางนะคะคุณผู้ชมมีความคิดเห็นหลากหลายมากนะคะอย่างใน TikTok เนี่ยค่ะคุณผู้ชมคุณอาคมบอกว่าคือผู้รับเหมาอาจจะเบิกเงินยากหรือเปล่าอาจจะไม่มีใครรับนอกจากเครือข่ายคนในพื้นที่นะคะหรือว่าอีกท่านนึงบอกว่าน่าจะใช้ทหารช่างไปก่อสร้างอาคารให้กับนักเรียนอันนี้ก็เป็นอีกแนวคิดหนึ่งที่คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นเข้ามานะคะ
2: ครับบางคนก็บอกว่าลองลดสเปคไหมลองถามผู้รับเหมาก่อนไหมว่างบประมาณในการก่อสร้างเนี่ยจะใช้ประมาณสักเท่าไหร
0: ่
2: ตามงบประมาณที่มีไว้ให้แล้วอะไรแบบนี้คุณผู้ชมก็เสนอความคิดเห็นกันเข้ามานะครับ
3: ค่ะเรื่องนี้อาจจะต้องดูในรายละเอียดกันมากขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าเกิดจากผลกระทบที่ราคาต้นทุนการก่อสร้างต่างๆมันปรับขึ้นเพราะว่าผลกระทบเรื่องจากการเกิดสงครามในตะวันออกกลางเรื่องของวิกฤตพลังงานหรือว่าอะไรขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันจะไม่ได้ส่งผลกระทบกับที่โรงเรียนปะเหลียนแห่งนี้แห่งเดียวเพราะว่าโรงเรียนอื่นๆที่จะต้องมีการก่อสร้างและเปิด e-bidding ไปก่อนหน้านี้อาจจะมีราคากลางอยู่ในระดับนึงเช่นโรงเรียนปะเหลียนเนี่ยราคากลางอยู่ที่20ล้านอยู่ที่ประมาณ19ล้านใช่มั้ยคะแต่ว่าถ้ามีการกำหนดราคากลางจริงๆ20ล้านมันก็เกินกว่าที่เขาจะได้งบมาอยู่แล้วแล้วพอตอนนี้เรื่องของสินค้าเรื่องของต้นทุนต่างๆที่มันปรับเพิ่มมากขึ้นมันก็จะทำให้ต้นทุนของตัวผู้รับเหมาเขาจะต้องจ่ายมากขึ้นเขาก็ไม่กล้าที่จะมาแบกรับความเสี่ยงถ้าสามารถนำกลไกอย่างที่คุณผู้ชมบอกว่าใช้ทหารช่างไห
0: ม
3: มาช่วยในการก่อสร้างอาจจะต้องมาปีการพูดคุยระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับกองทัพเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหานี้ให้เร็วที่สุดนะคะยังอยู่ที่จังหวัดตรังนอกจากเรื่องของอาคารเรียนที่มีปัญหาแล้วมีข่าวดีเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าปกติเวลาเปิดเทอมเชื่อว่าพ่อแม่ผู้ปกครองซื้อชุดให้น้องๆอย่างน้อยๆเนี่ยชุดนักเรียน2ชุดชุดลูกเสือหรือเนตรนารีสัก1ชุดช
0: ุ
3: ดพละอีก1ชุดเบ็ดเสร็จเนี่ยจ่ายเนี่ยเปิดเทอมแต่ละครั้งประมาณ 3-5,000 บาทอย่างต่ำนะคะแต่สำหรับโรงเรียนเอกชนที่จังหวัดตรังตอนนี้เขาเปลี่ยนชุดค่ะให้นักเรียนใส่ชุดเดียวแต่ว่าทำได้ทุกกิจกรรมแล้วก็เรียนได้ทุกวันเพื่อเป็นการลดภาระให้กับผู้ปกครองในช่วงเปิดเทอมค่ะโรงเรียนวัฒนาศึกษาตำบลทับเที่ยงอำเภอเมืองตรังเป็นโรงเรียนเอกชนเก่าแก่ในจังหวัดนะคะที่เขาเปลี่ยนชุดนักเรียนใหม่ค่ะจากเดิมเป็นชุดนักเรียนตามปกตินั่นแหละมีชุดหลายชุดก็คือชุดนักเรียนชุดพละชุดลูกเสือเนตรนารีเปลี่ยนเป็นชุดนี้ค่ะคุณผู้ชมเสื้อโปโลสีเหลืองเป็นกระโปรงหรือว่ากางเกงสีแดงก็จะเน้นผ้าแบบที่สวมใส่สบายดูสะอาดง่ายๆนะคะไม่ยับคือใส่ได้เลยเด็กๆอ่ะไม่ต้องรีดด้วยนะคะให้ความยืดหยุ่นถ้าจะเป็นชุดพละก็สวมใส่กางเกงวอร์มแทนกระโปรงเท่านั้นก็เรียนพละได้เลยส่วนลูกเสือเนตรนารีก็แค่นำผ้าพันคอแล้วก็หมวกนำมาใส่สวมกับชุดเดิมเนี่ยก็สามารถเรียนลูกเสือและเนตรนารีได้เช่นเดียวกันค่ะ
4: เจ้าค่ะพัฒนาขึ้นเยอะเลยค่ะ
5: สะดวกสบายเลยค่ะลูก
4: สะดวกสบายมากค่ะเนื้อผ้าดีแล้วก็ยูนิฟอร์มคือดีมากค่ะ
3: ก็สีสันสดใสดีนะคะเด็กๆก็ชอบบอกว่าดีสวมใส่สบายส่วนผู้ปกครองก็บอกว่าชอบเข้าไปใหญ่เลยค่ะเพราะว่ามองว่าแบบใหม่เนี่ยสวยแล้วก็น่ารักดีน้องๆก็ใส่สวมใส่สบายไม่ร้อนที่สำคัญผู้ปกครองบอกเลยว่าไม่ต้องรีดอันนี้ตอบโจทย์ผู้ปกครองมากที่สุดนะคะถูกใจทั้งเด็กๆแล้วก็ช่วยผู้ปกครองอีกด้วยค่ะ
4: ดีค่ะสวยด้วยแล้วก็ที่บ้านเขาบอกว่าแบบไม่ต้องรีดให้ยุ่งยากอะค่ะแล้วก็มันสวยแบบบอกไม่ถูกเหมือนกันแต่ว่า
5: สวมใส่สบายเลย
4: ใช่ค่ะไม่ร้อนด้วยค่ะถูกใจเด็กด้วยเด็กชอบอยากมาโรงเรียนทุกวันเลยเพราะชุดนักเรียนใหม่

0: แบบชุดแบบนี้ค่ะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายเราได้ไหม
1: ช่วยได้เยอะเลยค่ะ
0: เป็นไงบ้างคะ
1: มันแบบถ้าชุดนักเรียนเดี๋ยวมันก็เลอะบางทีมันก็ซักไม่ออกอะค่ะแล้วก็ต้องเปลี่ยนใหม่ตลอดด้วยแล้วชุดแบบนี้มันใส่ได้ตลอดอะค่ะ
2: ตอบโจทย์นะคะและที่สำคัญน้องๆพอได้ชุดใหม่อยากมาเรียนทุกวันเลย
3: ค่ะ
2: คุณแม่บอกว่าโอ้โหไม่ต้องพยายามเคี่ยวเข็นกันแล้วเพราะว่าเด็กๆอยากมาด้วยตัวเองผู้จัดการโรงเรียนก็บอกนะคะว่าการเปลี่ยนชุดครั้งนี้เนี่ยได้เสียงตอบรับจากผู้ปกครองเป็นอย่างดีแล้วก็ช่วยเสริมภาพลักษณ์ให้กับโรงเรียนด้วยค่ะที่ปรับเครื่องแบบให้เหมาะกับกิจกรรมของนักเรียนนะคะทางโรงเรียนก็ตั้งใจให้เป็นชุดนักเรียนที่สามารถปรับเปลี่ยนการสวมใส่ได้โดยไม่ต้องแยกการซื้อชุดแล้วก็สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองค่ะ
4: การเปลี่ยนชุดนักเรียนครั้งนี้นะคะก็คือมะปังอยากให้มันไม่ร้อนผ้าค่ะมะปังตั้งใจเลือกที่มันสามารถระบายอากาศอย่างดีค่ะแล้วก็ไม่ต้องรีดผู้ปกครองหลายท่านก็น่าจะดีใจตรงที่ว่าไม่ต้องรีดค่ะตักง่ายด้วยค่ะพี่แล้วก็มาปังว่ามันเหมาะกับการทำกิจกรรมแบบประเทศร้อนๆแบบเราเนาะมันสามารถวิ่งได้อะไรได้แล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องยับหรือว่าแบบเปื้อนก็ไม่ได้แบบเป็นสีขาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: แล้วเมื่อสักครู่เนี่ยถ้าดูภาพคุณผู้ชมจะเห็นว่าน้องๆส่วนใหญ่เขาใส่เสื้อสีเหลืองแต่จะมีบางคนใส่ชุดนักเรียนปกติเป็นเสื้อขาวกางเกงน้ำเงินนะคะคือโรงเรียนเขาบอกว่าชุดใหม่เนี่ยเริ่มใช้กับนักเรียนตั้งแต่อนุบาล1จนถึงนักเรียนใหม่ส่วนนักเรียนเดิมโรงเรียนบอกว่าจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนก็ได้ก็แล้วแต่ความสมัครใจของผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนถ้าใครไม่สะดวกที่จะปรับเปลี่ยนก็ใส่ชุดเดิมไปก่อนและถ้าพร้อมเมื่อไหร่อยากซื้อชุดใหม่ก็ค่อยมาเปลี่ยนเป็นชุดใหม่มาสวมใส่ให้เหมือนกับเพื่อนๆเท่านั้นเอง
5: ไม่ได้บังคับซื้อ
2: ไม่ได้บังคับซื้อเพราะว่าเมื่อสักครู่ก็ยังมองอยู่ว่าเอ๊ะทำไมน้องๆเข้าแถวจะมีอยู่ประมาณคน2คนที่ใส่เสื้อสีขาวแล้วเป็นกางเกงสีน้ำเงินอ
3: ๋
2: อที่แท้โรงเรียนเขาบอกว่าถ้าใครยังไม่พร้อมชุดเดิมมันยังใหม่อยู่เลยอ่ะเหมือนเพิ่งซื้อแบบเทอมที่แล้ว
3: ก็ใส่ได้
2: ก็ใส่ได้ใส่ไปก่อนแบบนี้ค่ะ
3: ก็ไม่ได้ปิดกั้นนะคะคุณผู้ชมซึ่งจริงๆทางโรงเรียนก็คิดให้ครบเหมือนกันนะคะอย่างผู้ปกครองบอกว่าไม่ต้องรีดพอไม่ต้องรีดปุ๊บก็ไม่เปลืองไฟก็ไม่ต้องจ่ายค่าไฟเพิ่มอย่างนี้เป็นต้นนะคะคุณผู้ชมซึ่งถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยเขาก็จะมีกระโปรงให้ใส่ถ้าเป็นผู้ชายก็จะเป็นกางเกงใช่ไหมคะผู้หญิงเนี่ยก็จะมีกางเกงไว้ใส่ถ้าหากว่าวันไหนเนี่ยมันเป็นวันที่เรียน
2: พละ
3: อะไรอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมนี่ก็เป็นตัวอย่างนะเอามาให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยการปรับเปลี่ยนยูนิฟอร์มต่างๆมันก็สามารถทำได้นะคะขณะเดียวกันในสังคมเองเนี่ยก็ยังมีการถกเถียงกันคุณผู้ชมที่เราอ่านข่าวกันมาเนี่ยหลายปีแล้วนะ
2: ค่ะ
3: ตกลงชุดลูกเสือชุดเนตรนารีเนี่ยจะต้องใส่หรือว่าไม่ต้องใส่คือทั้งโรงเรียนแล้วก็ผู้ปกครองเนี่ยยังรอความชัดเจนอยู่เลยนะคะล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปออกแนวทางการใส่ชุดลูกเสือชุดเนตรนารีให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันพร้อมกับรับข้อเสนอของนักเรียนที่สะท้อนให้ปรับวิชาลูกเสือเป็นวิชาเลือกค่ะหลังจากที่ทราบราคาของชุดลูกเสือเนตรนารีมูลค่ารวมทั้งชุดกว่า 1,000 บาทนี่นะคะคุณผู้ชมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกมายอมรับเลยนะคะว่าเป็นราคาที่สูงสำหรับผู้ปกครองแล้วก็ระบุว่าตนเองเนี่ยเพิ่งจะเข้ามาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเมื่อเดือนเมษายนก็เล็งเห็นว่าเป็นภาระของผู้ปกครองจึงออกประกาศอนุโลมไม่ต้องใส่ชุดลูกเสือเนตรนารีเต็มรูปแบบแต่ก็มีเสียงสะท้อนนะคะว่าหนังสือที่ส่งไปถึงสถานศึกษาไม่มีความชัดเจนทำให้ผู้ปกครองยังซื้อชุดให้ลูกใส่เต็มเครื่องแบบค่ะเมื่อวานนี้จึงให้สำนักงานลูกเสือแห่งชาติและสพฐ.ออกแนวทางที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันส่งถึงสถานศึกษาอีกครั้งโดยอนุโลมให้ใช้ผ้าพันคอกับหมวกร่วมกับชุดนักเรียนและชุดพละได้ยกเว้นกองเกียรติยศต้องใส่เต็มเครื่องแบบแต่ยืนยันนะคะว่าไม่ได้ยกเลิกเครื่องแบบลูกเสือเพียงแต่ปรับให้เข้ากับสถานการณ์แล้วก็สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันนอกจากนี้ยังยืนยันนะคะว่าจะนำเสียงสะท้อนจากทุกฝ่ายเกี่ยวกับชุดลูกเสือและก็วิชาลูกเสือค่ะที่มีนักเรียนหลายคนสะท้อนว่าอยากให้ลดเป็นวิชาเลือกไปหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้งนึงค่ะ
6: ผมว่าชัดเจนนะก็คือใส่ได้ใส่ลำลองได้นะครับไม่ต้องใส่เต็มเครื่องแบบก็คือวันที่เขาบอกให้แต่งชุดลูกเสือเนี่ยก็ใส่ผูกผ้ามันคอกับหมวกในชุ

0: นักเรียนได้ในชุดพละได้จริงเราสั่งไปชัดเจนเนี่ยแล้วหลายโรงเรียนเนี่ยก่อนหน้านี้ก็เริ่มปฏิบัติไปแล้วทั้งที่ยังไม่ได้รับหนังสือก็เริ่มทำไปแล้ว
1: มีเสียงจากเด็กๆที่คราวนี้ที่เราได้มีโอกาสไปพูดคุยมาเด็กรุ่นใหม่เขาเสนอมาว่าเป็นไปได้ไหมที่เราจะเปลี่ยนวิชาลูกเสือจากวิชาพละเป็นวิชาเลือกมันมีทางนี้เป็นไปได
0: ้ในเรื่องนี้เดี๋ยวผมขอหาลือกับผู้บริหารที่เกี่ยวข้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระทรวงก่อนนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับหลักสูตรด้วยนะครับอันนี้ก็จะดูว่ามีความสามารถทำได้อย่างไรหรือไม่นะครับเพราะว่าจริงๆหลักสูตรลูกเสือเนี่ยเป็นหลักสูตรที่ทั่วโลกเขาก็เรียนกันนะครับแล้วก็เป็นหลักสูตรที่มีประโยชน์นะครับแต่ก็เมื่อมีเสียงอย่างนี้มาก็กระทรวงก็รับฟังนะครับรับฟัง
2: นายประเสริฐเนี่ยยังมองว่าวิชาลูกเสือเนี่ยยังเป็นวิชาที่มีความสำคัญต่อนักเรียนนะคะเพราะว่าได้ฝึกฝนทักษะชีวิตแต่ว่าอีกด้านหนึ่งก็รับฟังทุกเสียงที่เป็นเสียงสะท้อนของผู้ปกครองอะค่ะขณะที่การลดภาระเครื่องแบบนักเรียนได้มีการลดการปักชื่อนักเรียนแต่ว่าให้ปักอักษรย่อโรงเรียนส่วนการอนุโลมให้ใส่ชุด private อะค่ะชุดทั่วไปโรงเรียนยังมีมุมมองที่แตกต่างจากหลายฝ่ายเพราะผู้ปกครองบางส่วนเป็นห่วงนะคะว่าอาจจะแยกนักเรียนกับคนทั่วไปไม่ออกนะคะนายประเสริฐยังบอกด้วยนะคะว่าการมานั่งตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีความท้าทายแต่ว่าก็ไม่หนักใจแต่ว่าต้องใช้เวลาในการแก้ไขปัญหาทั้งการแก้หลักสูตรการเพิ่มคะแนนพิซซ่ารวมไปถึงการแก้พรบการศึกษาแห่งชาติด้วยนะคะนี่ถือว่าเป็นภาพใหญ่เลยนะคะแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่โจทย์ใหญ่ของผู้ปกครองเป็นประจำทุกๆปีเลยนะคะ
3: พอประกาศอนุโลมแบบนี้เนี่ยคุณผู้ชมแน่นอนว่าบางทีบางโรงเรียนเนี่ยคือพอมันไม่มีความชัดเจนผ
2: ู้
3: ปกครองบางคนก็มีความกังวลว่าจะต้องซื้อหรือไม่ซื้อแต่ต้องยอมรับแบบนี้นะคุณผู้ชมบางทีแม้ว่าเราจะไม่ซื้อแต่บางทีลูกเราไปเห็นเพื่อนใส่แม้ทางโรงเรียนจะไม่มีกฎอะไรในการลงโทษแต่บางทีความรู้สึกของเด็กล่
2: ะ
3: บางทีมันก็กลายเป็นว่าคือถ้าเกิดจะไม่ใส่มันก็ควรจะเหมือนกันทั้งหมดหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะ
2: คุณผู้ชมสะท้อนความคิดเห็นเข้ามานี่น่าสนใจบอกว่าแล้วมันจะต่างกันตรงไหนในเมื่อก็ต้องแต่งวันกองเกียรติยศอยู
4: ่อันนี้เป็นข้อสังเกตเพราะบอกว่าพอวันที่มีพิธีสำคัญในวันกองเกียรติยศบรรดาลูกเสือเนตรนารีต้องใส่ชุดเต็มเหมือนกันดังนั้นหลายๆโรงเรียนจึงไม่กล้าตัดสินใจว่าจะให้นักเรียนสวมใส่เพียงแค่ชุดนักเรียนแล้วมีแค่ผ้าพันคอกับหมวกไห
2: ม
4: เพราะพอถึงเวลาจริงๆแล้วเด็กๆต้องใส่เกรงว่าภาพที่ออกไปก็จะมีผลกระทบไม่เฉพาะผู้ปกครองที่เกิดความลังเลใจว่าตกลงแล้วจะให้ลูกเนี่ยใส่แบบไหนแม้กระทั่งครูเองหรือว่าผู้บริหารโรงเรียนบางโรงเรียนเองก็ไม่กล้าที่จะตัดสินใจให้น้องๆเนี่ยสวมใส่ถึงแม้ว่ากระทรวงศึกษาธิการสพหรือว่าสำนักงานลูกเสือเองจะมาบอกว่าอนุโลมพิจารณาได้เลยตามความเหมาะสมของแต่ละโรงเรียนแต่ถ้าโรงเรียนมีความกังวลว่าหากพิจารณาแล้วมันเหมาะสมของโรงเรียนแต่มันไม่เหมาะสมของผู้บริหารบางฝ่ายมันอาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานในอนาคตหรือไม่ด้วย
2: ค่ะคุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้เข้ามามากนะคะบางทีคืออ่านไม่ทัน
4: มีบางท่านบอกว่าเพิ่งซื้อชุดให้หลานชุดลูกเสือ1ชุด 1,100 บาท
2: โอ้โหเกิน
4: ชุดหนึ่งนะเกินพันนะคะแต่ว่าถ้าจริงๆสามารถที่จะออกกฎเกณฑ์ให้เกิดความชัดเจนได้ก็จะเป็นเรื่องดีอย่างไม่แน่ใจว่าการที่มีกิจกรรมวันกองเกียรติยศเนี่ยจะต้องมีบ่อยขนาดไหนจะสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เด็กๆเนี่ยสามารถอนุโลมในใส่ชุดเฉพาะคนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้หรือไม่แบบนี้ถ้ามีความชัดเจนก็เชื่อว่าเด็กๆโรงเรียนรวมถึงผู้ปกครองก็จะมีความสบายใจมากขึ้น
2: ค่ะ
3: 1,100 นี่คือบางคนมีลูกคนเดียวเนี่ยคุณผู้ชมบอกว่าบางคนมีลูกหลายคนล่ะ
2: ค่ะใช
3: ่ลำบากเลยนะเพราะก็ต้องคูณกันไป 1,000 คูณเท่าไหร่ก็จำนวนคนนะคุณผู้ชมอ่ะมาดูกันที่เรื่องของคอร์รัปชันกันหน่อยคือถูกพูดถึงกันมาอย่างยาวนานทั้งหน่วยงานรัฐภาคเอกชนต่างๆคือมันก็เป็นประเด็นใหญ่ที่หลายๆคนก็อยากให้แก้ไขปัญหาเรื่องนี้นะครับทีนี้มันมีข้อมูลที่น่าสนใจจากคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.เพื่อนไม่ทนออกมาเปิดเผยบอกว่าผลสำรวจความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการภาคเอกชนเนี่ยพบว่าภาคเอกชนกว่า160เนี่ยพบสัญญาณการเรียกรับผลประโยชน์หรือเรียกของกำนันเวลาขออนุญาตหรือว่าขอใบอนุญาตจากหน่วยงานภาครัฐนะครับพร้อมกับมีการเปิดเผยรายชื่อ10หน่วยงานที่อาจจะเสี่ยงรับสินบนสูงสุดด้วยครับ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันประกอบไปด้วยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและหอการค้าไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยโดยคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนเปิดเผยผลการสำรวจความเห็นของภาคเอกชนเกี่ยวกับความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของภาครัฐสำรวจภาคธุรกิจ401ตัวอย่างทั่วประเทศระหว่างวันที่26มีนาคมถึง10เมษายน2569พบว่าปัญหาคอร์รัปชันยังคงเป็นเรื่องวิกฤตเชิงโครงสร้างที่กำลังบั่นทอนสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของไทยอย่างรุนแรงภาพประกอบเกี่ยวกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในระบบราชการ1ก็คือจากการสำรวจเนี่ยคุณผู้ชม 89.1% ของภาคธุรกิจระบุว่าคอร์รัปชันเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจนะครับขณะที่ผลสำรวจ 51.2% มองว่าแนวโน้มคอร์รัปชันแย่ลงเมื่อเทียบกับ3ปีที่ผ่านมาแล้วก็51ระบุว่าความยุ่งยากในการติดต่อราชการเพิ่มขึ้นแต่มีเพียง3ที่บอกว่าลดลงนะครับพอถามถึงการขออนุญาตหรือว่าใบอนุมัติจากหน่วยงานภาครัฐครั้งล่าสุดเนี่ยพบว่า 60.9% เคยพบสัญญาณการสื่อหรือบอกเป็นนัยยะให้ต้องให้ของกำนันเงินหรือผลประโยชน์อื่นเพื่อให้กระบวนการดำเนินไปอย่างราบรื่นหรือว่ารวดเร็วเพิ่มมากขึ้นคือถ้าไม่จ่ายอาจจะช้าหน่อยแต่ถ้าเกิดมีเงินมีของกำนันต่างๆอาจจะมากหน่อยนี่คือจากผลสำรวจนะครับขณะเดียวกัน 45.9% ของผู้ตอบก็ระบุเพิ่มเติมบอกว่าเคยต้องให้เงินของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นแก่เจ้าหน้าที่รัฐเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานโดยรูปแบบที่พบมากที่สุดก็คือเงินสดนี่มากสุดเลย 46.6% นะครับรองลงมาก็คือของขวัญต้องมีให้เหมือนกันอันนี้คือรองจากเงินสดเลยต้องมีเลี้ยงรับรองด้วยเลี้ยงรับรองนี้อยู่ลำดับที่3นะครับ 23.1% มีเรื่องของการร้องขอในรูปแบบบริจาคหรือสปอนเซอร์ไม่รับเป็นเงินไม่รับเป็นของรางวัลแต่บอกว่าให้มาเป็นสปอนเซอร์สิแบบนี้ก็มีคิดอยู่ที่ 18.7% นะครับและการให้จ้างผู้รับเหมาช่วงหรือที่ปรึกษารายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะเนี่ยคิดเป็น 3.8% ครับทีนี้เมื่อถามถึงช่องทางหรือว่ากระบวนการที่มีความเสี่ยงต่อการเรียกรับเงินของขวัญหรือว่าผลประโยชน์พิเศษมากที่สุดเนี่ยอันดับที่1จากผลสำรวจก็คือเรื่องของการขอใบอนุญาตหรือว่าการอนุมัติจากหน่วยงานภาครัฐคิดเป็น 67.3% รองลงมาก็คือการตรวจสอบหรือว่าการกำกับดูแลจากเจ้าหน้าที่รัฐคิดเป็น 40.2% กระบวนการด้านภาษีหรือว่าการตรวจสอบภาษีคิดเป็น 36.9% การต่ออายุใบอนุญาตหรือว่าขอแก้ไขเงื่อนไขต่างๆคิดเป็น 126.1%และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหรือว่าประกวดราคาของภาครัฐอันนี้ลำดับสุดท้ายนะครับคิดเป็น 26.1% ครับทีนี้พอไปสำรวจความเห็นครั้งนี้เนี่ยคุณผู้ชมยังมีการถามถึงหน่วยงานที่มีอัตราการเสนอให้สิ่งตอบแทนสูงสุดคือมีการไปสำรวจนะครับว่าหน่วยงานไหนมีความเสี่ยงหน่วยงานไหนที่มีข้อมูลกันบ้างเนี่ยปรากฏว่า10อันดับแรกได้แก่อันดับ1คือตำรวจทางหลวงตำรวจจราจรอันดับที่2ก็คือกระบวนการยุติธรรมยกเว้นศาลอันนี้บอกว่ายกเว้นศาลนะครับอันดับที่3ก็คือองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.อันนี้คือระดับท้องถิ่นแล้วนะครับ
2: ค่ะ
3: อันดับที่4กรมเจ้าท่าครับอันดับที่5ก็คือกรมทางหลวงอันดับที่6กรมโยธาธิการและผังเมืองอันดับที่7ตำรวจท้องที่อันดับที่8กรมทรัพย์สินทางปัญญาอันดับที่9ก็คือกรมสรรพากรและอันดับที่10ก็คือกรมการขนส่งทางบกนะครับ
2: ค่ะทีนี้ถ้าจะไปดูหน่วยงานที่มีมูลค่าสินบนเฉลี่ยสูงสุด10อันดับแรกนะคุณผู้ชมก็คือเงินที่เสนอให้ต่อครั้งเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคืออันดับแรกเลยค่ะกรมควบคุมมลพิษเฉลี่ย 12,160 บาทต่อครั้งนะคะต่อมาคือกรมเจ้าท่าเฉลี่ย 100,000 บาทต่อครั้งกรมสรรพสามิตเฉลี่ย 94,667 บาทต่อครั้งกรมสรรพากรค่ะเฉลี่ย 89,498 บาทต่อครั้งกระบวนการยุติธรรมยกเว้นศาลนะคะเฉลี่ย 88,750 บาทต่อครั้งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.แล้วก็บริการสาธารณสุขเฉลี่ย 74,643 บาทต่อครั้งกรมทางหลวงค่ะเฉลี่ย 71,167 บาทต่อครั้งกรมโยธาธิการและผังเมืองเฉลี่ย 70,000 บาทต่อครั้งก รมอุทยาน

0: การแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเฉลี่ย 68,000 บาทต่อครั้งและสุดท้ายนะคะกรมป่าไม้ค่ะเฉลี่ย 67,500 บาทต่อครั้งทางภาคเอกชนนายพศอารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยบอกว่าคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนเป็นรวบรวมข้อเสนอจากภาคธุรกิจแล้วก็ภาคประชาสังคมจัดทำเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายอย่างเป็นระบบอันนี้เสนอให้รัฐบาลนำไปปฏิบัติได้จริงในเชิงโครงสร้างเพื่อเป็นการฟื้นฟูความเชื่อมั่นของนักลงทุนโดยวันที่15พฤษภาคมคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนมีกำหนดเข้าพบนายประกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันของประเทศค่ะ
1: งั้นถ้าเราไม่ออกตัวขยับขนาดนี้เนี่ยเราไม่สามารถผ่านพ้นความต้องการของหลายชาติได้เนี่ยประเทศไทยไปต่อไม่ได้จริงนะครับก็พวกผมขับเคลื่อนสื่อมวลชนต้องผลักดันผมนับกล้องมีอยู่7ตัวผมแถลงที่หอการค้าแถลงเรื่องแรงงานแถลงเรื่องอื่นเยอะแยะ11ตัว12ตัวแสดงว่าความสนใจของสื่องานตัวละครเชิญเหลี่ยมถือว่าต่ำนะครับจริงๆเนี่ยนะพวกเราส่งข่าวไปแล้วเนี่ยผมอยากจะช่วยกันรณรงค์สื่อต้องเป็นคนตีข่าวออกข่าวให้มากที่สุดให้เกิดการรับรู้เกิดเวฟคลื่นการสั่นกระเทือนไปทุกวงการทุกเรื่องภาครัฐการเมืองการปกครองข้าราชการแล้วก็คนจ่ายตังค์ด้วยคือเอกชนหรือภาคประชาชนว่าไม่ควรจ่าย
2: นายมานะนิมิตมงคลประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันนะครับก็ชี้แจงแบบนี้บอกว่าหน่วยงานจำนวน26แห่งที่ปรากฏชื่อในการสำรวจถือเป็นกลุ่มหน่วยงานที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดคอร์รัปชันและการเรียกรับสินบนโดยข้อมูลดังกล่าวสะท้อนว่าสิ่งที่ประชาชนและนักธุรกิจพูดกันมาโดยตลอดว่ามีการเรียกรับสินบนนั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงครับการเปิดเผยข้อมูลครั้งนี้ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อโจมตีหรือประณามหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่ว่าต้องการตีแผ่ข้อเท็จจริงให้สังคมหน่วยงานภาครัฐและรัฐบาลรับรู้ร่วมกันเพื่อพุ่งเป้าไปที่การแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันและการลดอุปสรรคในการทำธุรกิจของประเทศนะครับด้านนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็กล่าวบอกว่าทราบผลสำรวจความเห็นแล้วแล้วก็ได้มีการเรียกอธิบดีกรมควบคุมมลพิษมาชี้แจงซึ่งโดยอำนาจของกรมควบคุมมลพิษไม่มีอำนาจการจับกลุ่มแค่เข้าไปตรวจแล้วก็รายงานหน่วยงานที่มีอำนาจให้คุณให้โทษเท่านั้นพร้อมถามกลับว่าถ้าเป็นคนให้สินบนจะมาให้กับหน่วยงานที่ไม่มีอำนาจทำไมนะครับตั้งคำถามแบบนี้แต่ถ้ากกร.มีหลักฐานก็ให้เอามากางกันหรือให้ไปแจ้งกับทางปปช.การพูดโดยไม่มีหลักฐานแบบนี้อาจจะทำให้คนทำงานเนี่ยเสียกำลังใจทางนี้ก็จะบอกว่าได้มีการสั่งการอธิบดีกรมควบคุมมลพิษต้องกู้ศักดิ์ศรีกลับคืนมาชี้แจงเรื่องอำนาจหน้าที่ของตัวเองไปในทุกช่องทางด้วยนะครับ
0: ค่ะก็เลยนำมาสู่วันนี้นะคะกรมควบคุมมลพิษเนี่ยกำหนดการว่าจะมีการแถลงข่าวแล้วก็ใช้หัวข้อว่าคพ.ยืนยันปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้นะคะโดยมีทางด้านของอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเนี่ยเป็นผู้แถลงนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวรอดูนะคะว่าท่าทีของทางกรมควบคุมมลพิษเนี่ยจะเป็นยังไงซึ่งจริงๆก็ไม่ใช่แค่กระทรวงทรัพย์อย่างเดียวถ้าดูจากหน่วยงานเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีทั้งกระทรวงการคลังมีทั้งกระทรวงคมนาคมแล้วก็มีทางด้านของความมั่นคงสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีหลายหน่วยงานนะคะนี่ถือว่าเป็นข้อมูลที่ภาคเอกชนเนี่ยอยากจะให้ภาครัฐนำไปปรับแก้นะคะคุณผู้ชม
3: แน่นอนพอตอนนี้หลายคนก็จะบอกว่าเอ๊ะอันนี้เราเหมือนกลับมาเป็นการตอกย้ำหรือทำให้ตัวของหน่วยงานได้รับผลกระทบลดความน่าเชื่อถือหรือไม่แต่จริงๆถ้าเมื่อสักครู่ฟังเสียงของคุณพจน์เนี่ยท่านบอกชัดเจนเลยว่าอยากให้นำเสนอเรื่องนี้เพื่อให้เกิดแรงกระเพื่อมส่งสัญญาณไปถึงทั้งนักการเมืองหน่วยงานข้าราชการรวมถึงคนที่จะต้องไปติดต่อหน่วยงานราชการว่าเราจะต้องไม่จ่ายสินบนเพราะว่ามี10อันดับไปละก่อนหน้านี้ที่ถามบอกว่าหน่วยงานไหนที่มีความเสี่ยงที่เราจะไปเสนอสิ่งตอบแทนสูงสุด ถ้าจำกันได้อันดับหนึ่งคุณผู้ชมตำรวจทางหลวงตำรวจจราจร

0: ส่วนใหญ่หนึ่งอย่างต้องยอมรับว่าบางครั้งไม่ได้มีใครเรียกเราเห็นภาพหลายๆครั้งคนขับรถเนี่ยแหละเสนอที่จะให้ด้วยซ้ำไปถ้ามีข้าราชการมีเจ้าหน้าที่ที่ดีปัญหานี้ก็จะลดลงไปแต่เราต้องเป็นส่วนสำคัญในการช่วยไปติดต่อหน่วยงานไปทำดำเนินการใดๆบางทีต้องใจแข็งอย่างคุณผู้ชมบางท่านบอกว่าเวลาไปติดต่อกรมที่ดินนานมากใช้เวลานานมากบางคนบอกว่าต้องจ่ายหรือเปล่าจะได้เร็วจริงๆถ้าทุกคนไม่จ่ายแล้วให้เป็นไปตามกระบวนการเชื่อว่าทุกอย่างมันก็จะเป็นไปตามกระบวนการที่เขาวางกรอบเอาไว้ค่ะที่จะต้องแล้วเสร็จภายในระยะเวลาเท่าไหร่แล้วก็จะลดปัญหาเรื่องของการไปรับสินบนจ่ายเงินใต้โต๊ะแบบนี้ได้มากยิ่งขึ้นด้วย
1: ค่ะเพราะว่าเงินใต้โต๊ะต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นต้นทุนของภาคเอกชนนะคะแล้วก็เสียงสะท้อนที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะเพื่อนำไปสู่การแก้ไขภาพลักษณ์เรื่องของทุจริตคอร์รัปชันของประเทศไทยให้ดีขึ้นนั่นเอง
0: มาดูเรื่องของสภาพอากาศกันบ้างช่วงต้นรายการชวนคุณผู้ชมพูดคุยกันไปที่ไหนมีฝนตกหนักบ้างอย่างบ้านดิฉันสายไหมกรุงเทพมหานครเมื่อคืนเรียกว่าฝนถล่มได้เลยใช่ไหมคะ
2: ค
0: ือฝนตกลงมาหนักมากเชื่อว่าเช้าวันนี้ใครออกมาบนท้องถนนน่าจะยังเจอน้ำที่ท่วมขังอยู่แต่ต่างจังหวัดตอนนี้เริ่มได้รับผลกระทบแล้วนะคะเพราะว่าฝนที่ถล่มอย่างที่เพชรบูรณ์เนี่ยเกิดน้ำไหลหลากจากสันเขาค่ะไปท่วมบ้านเรือนแล้วก็ไล่ข้าวโพดเสียหายชาวบ้านต้องเร่งขนของหนีน้ำนะคะอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยค่ะเป็นเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากที่เขาสันตาเพียนะคะที่ตำบลบ้านโตกอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ทำให้น้ำป่าจากภูเขาไหลเข้าท่วมชุมชนอย่างรวดเร็วน้ำล้นคลองค่ะแล้วก็ท่วมบ้านประชาชนในหมู่ที่7และหมู่ที่12นะคะรวมถึงพื้นที่เกษตรก็ได้รับความเสียหายไปด้วยชาวบ้านแล้วก็ผู้ประกอบการก็เร่งขนย้ายทรัพย์สินข้าวของเครื่องใช้ต่างๆตู้แช่เนี่ยก็พยายามยกขึ้นที่สูงแต่บางส่วนก็บอกว่ายกไม่ทันก็มีเหมือนกันชาวบ้านที่ประสบภัยบอกนะคะว่าน้ำป่าหลากไหลเข้าท่วมไร่ข้าวโพดที่สูงกว่า50เซนติเมตรทำให้พื้นที่เพาะปลูก15ไร่เนี่ยเสียหายทั้งหมดน้ำยังเข้าท่วมบ้านชั้นล่างอีกด้วยค่ะทำให้ปุ๋ยเคมีข้าวเปลือกที่เตรียมเอาไว้สำหรับเพาะปลูกเนี่ยเสียหายนะคะนอกจากนี้ของในบ้านหลายอย่างก็เสียหายไปหลายอย่างเบื้องต้นชาวบ้านอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาเร่งสำรวจความเสียหายแล้วก็เยียวยาโดยเร็วค่ะเนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่เพิ่งเริ่มต้นฤดูการเพาะปลูกเท่านั้นได้รับผลกระทบทั้งต้นทุนรายได้ของเกษตรกรโดยตรงสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์รายงานนะคะว่าตอนนี้เฉพาะที่เพชรบูรณ์มีพื้นที่ได้รับผลกระทบแล้ว3ตำบล9หมู่บ้านบ้านเรือนเสียหาย13หลังล่าสุดระดับน้ำส่วนใหญ่เนี่ยเริ่มลดลงแล้วค่ะแต่ว่ายังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะเนื่องจากว่ายังมีกลุ่มฝนปกคลุมบางพื้นที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์สั่งการค่ะให้นายอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมกำลังคนเครื่องจักรและอุปกรณ์สาธารณภัยเข้าช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงค่ะ
3: วันนี้15พฤษภาคมนะครับเป็นวันที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศบอกว่าวันนี้เราเข้าสู่หน้าฝนอย่างเป็นทางการแล้วเราจะได้เห็นว่าเมื่อวานนี้หลายพื้นที่เจอกับฝนตกหนักนะคุณผู้ชมก็ถือว่าเป็นสัญญาณการเข้าสู่หน้าฝนอย่างเป็นทางการปีนี้ต้องเฝ้ารับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวนคุณผู้ชมเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาประกาศว่าฝนปีนี้บางช่วงอาจจะมาเยอะแต่ว่าบางช่วงจะมีฝนทิ้งช่วงโดยเฉพาะช่วงเดือนมิถุนายนจนถึงสิงหาคมและเดือนสิงหาคมเราต้องเจอกับพายุ2ลูกกันที่เราจะต้องเฝ้าระวังแต่ว่าในขนาดบางพื้นที่เนี่ยก็อาจจะเจอเรื่องของสภาพอากาศที่แรงด้วยเพราะฝนไม่ไปตกบริเวณนั้นโดยเฉพาะในบางพื้นที่ของจังหวัดภาคอีสานด้วยนะครับแต่ว่าปัจจัยอะไรที่ทำให้กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศว่าตอนนี้เราเข้าสู่หน้าฝนอย่างเป็นทางการแล้วมีข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับอธิบายบอกว่าตอนนี้กระแสลมมันเปลี่ยนทิศทางคุณผู้ชมปัจจัยหนึ่งก็มาจากหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอลนะครับแล้วก็เลยส่งผลทำให้มรสุมตะวันออกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมเข้ามาในพื้นที่ของไทยพอกระแสลมมันเปลี่ยนจากออกมาเป็นตกมีกระแสลมของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมเข้ามาก็เลยส่งผลทำให้กำลังของฝนที่ตกในพื้นที่ของเราเนี่ยมีกำลังแรงขึ้นก็เลยมีการประกาศเข้าสู่หน้าฝนอย่างเป็นทางการส่วนพื้นที่ที่ให้เฝ้าระวังในเรื่องของน้ำป่าฉับพลันน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากก็คือพื้นที่ภาคเหนือพื้นที่ภาคอีสานรวมไปถึงพื้นที่ภาคกลางอย่างเพชรบูรณ์เมื่อวานนี้รายงานไปแล้วว่าค่อนข้างหนักนะครับส่วน5จังหวัดที่กรมอุตุนิยมวิทยามีการประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วม5จังหวัดคุณผู้ชมมีที่ลำพูนครับลำปางชัย

0: ชัยนาทเพชรบูรณ์และก็รวมไปถึงเพชรบุรีส่วนในพื้นที่เพชรบูรณ์เนี่ยมีการแจ้งเตือนว่าปริมาณฝนตกสะสมจะอยู่ที่ประมาณ103มิลลิเมตรส่วนในพื้นที่เพชรบุรีครับจะสูงสุดอยู่ที่134มิลลิเมตรนี่คือการประกาศแจ้งเตือนในช่วง48ชั่วโมงหลังจากมีการประกาศเข้าสู่หน้าฝนอย่างเป็นทางการแล้วคุณผู้ชมอยู่ใน5พื้นที่นี้หรือไม่อย่างไรต้องเฝ้าระวังในช่วง48ชั่วโมงนี้ที่ฝนอาจจะตกหนักโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องของน้ำป่าไหลหลากกันด้วยนะครับส่วนในวันนี้สภาพอากาศจะเป็นอย่างไรชวนผู้ชมตรวจสอบสภาพอากาศกันต่อเลยนะครับเริ่มกันที่พื้นที่ภาคเหนือพื้นที่ภาคเหนือวันนี้เจอฝนได้ร้อยละ70ของพื้นที่ตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนรวมไปถึงพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างวันนี้ฝนตกหนักร้อยละ70ของพื้นที่และถ้าไปดูเรื่องของอุณหภูมิเนี่ยวันนี้สูงสุดเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ33-35องศาเซลเซียสบางพื้นที่อากาศยังร้อนอยู่นะครับขยับไปดูในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันต่อครับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้จะเจอฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับฝนตกหนักมากที่สุดจะอยู่ที่จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิมุกดาหารและพื้นที่อีสานใต้อย่างศรีสะเกษแล้วก็อุบลราชธานีนะครับอุณหภูมิช่วงเช้า24องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุดวัดได้อยู่ที่36องศาเซลเซียสครับขยับลงมาดูในพื้นที่ภาคกลางวันนี้ก็เจอกับฝนตกหนักเหมือนกันนะครับร้อยละ60ของพื้นที่จังหวัดที่จะเจอฝนตกหนักมากที่สุดก็คืออุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลวันนี้เจอฝนตกหนักเหมือนกันร้อยละ60ของพื้นที่นะครับส่วนอุณหภูมิในช่วงเช้าต่ำสุด25องศาเซลเซียสสูงสุดวันนี้วัดได้อยู่ที่36องศาเซลเซียสครับขยับลงมาดูในพื้นที่ภาคตะวันออกพื้นที่ภาคตะวันออก3จังหวัดที่เสี่ยงฝนตกหนักคือระยองจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่บางพื้นที่มีฝนตกหนักด้วยมีการประกาศแจ้งเตือนนอกจากเรื่องของฝนแล้วก็เรื่องของสภาพอากาศที่ร้อนด้วยนะครับในพื้นที่ภาคตะวันออกวันนี้อากาศยังร้อนอยู่อุณหภูมิสูงสุดวัดได้อยู่ที่36องศาเซลเซียสครับปิดท้ายกันที่พื้นที่ภาคใต้นะครับพื้นที่ภาคใต้จะมีปริมาณฝนที่เพิ่มมากขึ้นนะครับปัจจัยก็มาจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมเข้ามาครับก็ส่งผลทำให้พื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างปัตตานียะลาแล้วก็นราธิวาสอุณหภูมิเฉลี่ยช่วงเช้าต่ำสุด23องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุดวัดได้อยู่ที่34องศาเซลเซียสเช่นเดียวกับคลื่นลมนะครับฝั่งอ่าวไทยแล้วก็อันดามันวันนี้คลื่นสูงมากกว่า1เมตรครับ
1: ดูข่าวต่างประเทศกันบ้างนะคะเมื่อวานนี้บรรยากาศการพบปะหารือกันระหว่างโดนัลด์ทรัมป์กับสีจิ้นผิงนะคะเรียกว่าชื่นมื่นกันตั้งแต่ช่วงเช้านะคะแล้วก็ปิดจบไปด้วยการรับประทานอาหารค่ำร่วมกันโดนัลด์ทรัมป์เองมีการยกย่องนะคะว่าการหารือที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นไปอย่างเชิงบวกนะคะและที่สำคัญเชิญผู้นำจีนเดินทางไปเยือนทำเนียบขาวปลายปีนี้ด้วยนะคะ
2: เชิญไปเยือนประมาณช่วงปลายเดือนกันยายนนะคะก็เรียกว่าเป็นคำหวานที่หยอดใส่กันซึ่งผู้นำจีนเองก็เน้นย้ำว่า2ประเทศเนี่ยควรจะเป็นหุ้นส่วนกันมากกว่าเป็นศัตรูนะคะขณะที่ในประเด็นอ่อนไหวอย่างเรื่องของไต้หวันก็มีการถูกหยิบยกขึ้นมาหารือด้วยเหมือนกันรวมถึงสงครามที่อิหร่านนะคะซึ่งทางทรัมป์เนี่ยระบุว่าสีตกลงจะไม่ส่งอาวุธให้อิหร่านแล้วค่ะสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงอาหารค่ำระดับรัฐเป็นเกียรติแก่โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐณมหาศาลาประชาชนที่กรุงปักกิ่งหลังจากทั้งคู่ปิดฉากการหารือในวันแรกเมื่อวานนี้ผู้นำจีนกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐนะคะว่าเป็นความสัมพันธ์ทวิภาคีที่สำคัญที่สุดและสายสัมพันธ์นี้ต้องไม่ถูกทำให้เสียหายเสริมด้วยว่าการฟื้นฟูความรุ่งเรืองของจีนและการทำให้อเมริกากลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งนึงสามารถดำเนินควบคู่ไปพร้อมกันได้ผู้นำจีนเน้นย้ำว่าจีนกับสหรัฐเนี่ยควรจะเป็นหุ้นส่วนจับมือกันมากกว่าเป็นศัตรูกันชี้ว่าการร่วมมือจะนำมาซึ่งประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายในขณะที่การเผชิญหน้าจะสร้างความเสียหายให้ทั้งคู่ ขณะที่ทรัมป์กล่าวยกย่องการหารือกันในช่วงเช้า

0: วันนี้ว่าเป็นในเชิงบวกนะคะแล้วก็สร้างสรรค์อย่างยิ่งเสริมด้วยว่าทั้งชาวอเมริกันและชาวจีนต่างก็มีหลายๆสิ่งที่เหมือนกันและ2ประเทศมีโอกาสจะสร้างอนาคตที่เต็มไปด้วยความร่วมมือและให้เกิดความมั่งคั่งอันยิ่งใหญ่กว่าเดิมนอกจากนี้ผู้นำสหรัฐยังใช้โอกาสนี้กล่าวเชิญผู้นำจีนให้เดินทางไปเยือนทำเนียบขาวอย่างเป็นทางการ24กันยายนนี้ด้วยย้อนไปชมบรรยากาศเมื่อวานนี้นะคะเรียกว่าชื่นมื่นตั้งแต่พบหน้ากันผู้นำจีนจัดพิธีต้อนรับผู้นำสหรัฐอย่างยิ่งใหญ่ก่อนที่ทั้งคู่จะเริ่มหารือกันอย่างเป็นทางการในช่วงเช้าใช้เวลาไป2ชั่วโมงเสร็จๆนะคะกระทรวงการต่างประเทศจีนระบุว่าในระหว่างการประชุมประธานาธิบดีสีเตือนผู้นำสหรัฐว่าการจัดการความขัดแย้งเรื่องไต้หวันอย่างไม่เหมาะสมอาจส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐตกอยู่ในสถานะอันตรายได้ประเด็นไต้หวันเนี่ยถือเป็นจุดเปราะบางที่สุดในความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนมายาวนานนะคะจีนยังยืนหยัดในการอ้างสิทธิ์เหนือไต้หวันแล้วก็ไม่ได้ตัดทางเลือกในเรื่องของการใช้กำลังทหารเพื่อรวมชาติส่วนฝั่งสหรัฐก็ยังมีพันธะทางกฎหมายในการสนับสนุนยุทโธปกรณ์ให้ไต้หวันเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการป้องกันตนเองมาร์โกรูบิโอที่ร่วมเดินทางไปเยือนจีนครั้งนี้ด้วยในตัวของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐก็ไปยืนยันกับทางสำนักข่าว NBC นะคะบอกว่าประเด็นไต้หวันมีการถูกหยิบยกขึ้นมาหารือจริงรูบิโอบอกว่าฝั่งจีนเนี่ยมักจะยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดเสมอส่วนสหรัฐก็แสดงจุดยืนของตัวเองอย่างชัดเจนทุกครั้งแล้วก็ข้ามกันไปหารือในหัวข้ออื่นๆกันต่อนะคะรูบิโอยืนยันว่านโยบายสหรัฐในเรื่องไต้หวันเนี่ยยังไม่เปลี่ยนแปลงเตือนว่าจะเป็นความผิดพลาดที่เลวร้ายอย่างยิ่งหากจีนตัดสินใจใช้กำลังทหารเข้ายึดครองไต้หวันส่วนทางกองทัพไต้หวันเมื่อวานนี้นะคะในจังหวะที่มีการเดินทางไปเยือนจีนของผู้นำสหรัฐตั้งแต่ก่อนที่ผู้นำสหรัฐจะไปถึงกรุงปักกิ่งช่วงเช้าวันพุธเนี่ยกองทัพไต้หวันจัดการซ้อมรบจำลองการป้องกันกองกำลังข้าศึกที่จะพยายามยกพลขึ้นบกส่วนหลังจากการประชุมสุดยอดในวันแรกของทรัมป์กับสีจิ้นผิงทางการไต้หวันออกมาระบุว่ากำลังเฝ้าติดตามการประชุมทวิภาคีที่ปักกิ่งอย่างใกล้ชิดแล้วก็ประสานงานกับทางฝั่งสหรัฐอย่างต่อเนื่องย้ำด้วยว่าแรงกดดันทางการทหารของจีนต่างหากที่เป็นภัยคุกคามที่แท้จริงต่อสันติภาพถือเป็นการตอบโต้ถ้อยแถลงของผู้นำจีนที่ระบุว่าการประกาศเอกราชของไต้หวันคือภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดต่อสันติภาพในช่องแคบไต้หวันอีกด้านหนึ่งนะคะผู้นำสหรัฐไปให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fox News ระบุว่าผู้นำจีนบอกกับตัวเองตอนที่หารือกันเนี่ยบอกว่าจีนยินดีให้ความช่วยเหลือในการเจรจายุติสงครามกับอิหร่านและเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งนอกจากนี้ทรัมป์บอกอีกด้วยว่าสีจิ้นผิงบอกกับตัวเองว่าจีนจะไม่ส่งมอบยุทโธปกรณ์ให้อิหร่านถือเป็นคำประกาศที่ค่อนข้างสำคัญนะคะแล้วก็เสริมว่าแต่ว่าจีนเนี่ยต้องการจะซื้อน้ำมันจากอิหร่านต่อไปย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ทรัมป์เคยพูดเอาไว้ว่าคิดว่าสหรัฐไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือจากจีนในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งกับอิหร่านแต่อย่างใดโดยการเยือนครั้งนี้นะคะผู้นำสหรัฐไปจีนเป็นทางการครั้งแรกในรอบ9ปีค่ะท่ามกลางความตึงเครียดที่เกิดขึ้นหลายจุดทั่วโลกและความท้าทายต่างๆมากมายในปัจจุบันรวมถึงความตึงเครียดในเรื่องของการค้าของ2ประเทศเองด้วยวันนี้จะได้เห็นภาพของทรัมป์กับสีจิ้นผิงร่วมดื่มน้ำชาแล้วก็รับประทานอาหารกลางวันด้วยกันนะคะก่อนที่ทรัมป์จะเดินทางกลับสหรัฐขณะเดียวกันก็จะมีอีกวงประชุมนึงที่ต้องจับตาคือการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ BRICS นะคะแล้วก็กลุ่มประเทศหุ้นส่วนตอนนี้อินเดียเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมอยู่เริ่มตั้งแต่เมื่อวานมีความเคลื่อนไหวจากอับบาสอาราชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านที่ไปร่วมด้วยเหมือนกันเมื่อวานนี้เรียกร้องให้ทางกลุ่ม BRICS ประณามการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศของสหรัฐกับอิสราเอลซึ่งก็รวมถึงการรุกรานอิหร่านอย่างผิดกฎหมายด้วยถ้อยแถลงของอาราชีเน้นย้ำเรื่องของความแตกแยกในกลุ่ม BRICS ที่ขยายตัวขึ้นเพราะสถานการณ์สงครามระหว่างสหรัฐอิสราเอลแล้วก็อิหร่านกลุ่มนี้ปัจจุบันมีอิหร่านมีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือว่า UAE อยู่ด้วยนะทำให้ความพยายามในการสร้างจุดยืนที่เป็นเอกภาพในเรื่องของความขัดแย้งค่อนข้างซับซ้อนหลังจากที่อิหร่านโจมตี UAE ไปหลายครั้งเหมือนกันในช่วงสงครามสื่อทางการอิหร่านรายงานว่าระหว่างการประชุมเนี่ยอาราชีกล่าวหา UAE ว่าเกี่ยวข้องพัวพันโดยตรงกับปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่าน แม้แต่ตอนสงครามเริ่มขึ้น UAE ก็ไม่แม้แต่จะมาออกแถลงการประณามโดยอาราชีให้สัมภาษณ์สื่ออิหร่านบอกว่าเตือน UAE ไปแล้วว่าสหรัฐและอิสราเอลไม่สามารถนำความมั่นคงมาสู่ประเทศของพวกเขาได้ซึ่งท่าทีเหล่านี้เกิดขึ้น1วันหลังจากที่ UAE ปฏิเสธคำกล่าวอ้างของทางสำนักนายกรัฐมนตรีอิสราเอลที่บอกว่าเบนจามินเนทันยาฮูเนี่ยไปเยือน UAE ระหว่างตอนที่เกิดสงครามกับอิหร่านตอนที่ยิงกันอยู่ซึ่งอาราชีตอบโต้ประเด็นนี้ไปแล้วบอกว่าผู้ที่สมรู้ร่วมคิดกับอิสราเอลเพื่อสร้างความแตกแยกจะต้องถูกลงโทษส่วนวันจันทร์ที่ผ่านมาหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal ตีพิมพ์บทความระบุว่า UAE ดำเนินการทางการทหารต่ออิหร่านในช่วงต้นเดือนเมษายนด้วยนะคะช่วงไม่กี่วันมานี้จะเห็นการกล่าวอ้างเหมือนการเปิดเผยข้อมูลต่างๆเช่นเรื่องของการโจมตีทางลับที่ซาอุดิอาระเบียโจมตีอิหร่านตอบโต้รวมถึง UAE ความเคลื่อนไหวต่างๆในช่วงก่อนหน้านี้ด้วยเหมือนกันซึ่งก็ยังคงรอการตรวจสอบนะคะแต่สิ่งที่หลายคนสนใจน่าจะเป็นวันนี้ในเรื่องของการจิบน้ำชาระหว่างทรัมป์กับสีจิ้นผิงที่ถ้าพูดง่ายๆก็คือจะเป็นโอกาสที่สองคนนี้จะได้นั่งคุยกันแบบตัวต่อตัวหลังจากที่เมื่อวานนี้ก็จะเป็นคุยกันเต็มคณะมีรูบิโอมีที่ปรึกษาต่างๆอยู่ด้วยแต่วันนี้พอเป็นตัวต่อตัวก็น่าสนใจว่าจะพูดอะไรกันหลายสื่อก็จะเก่งว่าสีจิ้นผิงก็น่าจะพูดเรื่องไต้หวันเยอะขึ้นแต่เราจะได้รู้รายละเอียดแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวต้องรออีกทีนึงว่าโดนัลด์ทรัมป์จะออกมาเล่าอะไรให้ฟัง
1: เมื่อวานนี้คนเยอะแต่ว่าวันนี้อาจจะได้เห็นภาพแบบว่าทั้ง2คนเนี่ยคือคุยกันแบบใกล้ชิดเพิ่มมากขึ้นก่อนหน้านี้เนี่ยคือนักวิชาการเขามีการเขียนบทความเนาะอย่างของสำนักข่าวในต่างประเทศคือเขาเปรียบเสมือนว่าสหรัฐกับจีนเนี่ยความสัมพันธ์เปรียบเสมือนรถไฟเหาะเปรียบเสมือนรถไฟเหาะคุณผู้ชมลองคิดภาพนะคือขึ้นสุดลงสุดอะไรแบบนี้เพราะว่าเราจะได้เห็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างของสหรัฐตอนนั้นที่ขึ้นกำแพงภาษีจีนก็โดนหนักมากแล้วก็จะมีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่สหรัฐก็อาจจะไปมีส่วนเกี่ยวข้องจีนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆแบบนี้เราจะได้เห็นภาพความสัมพันธ์ที่มันขึ้นขึ้นลงลงและก่อนหน้านี้ก่อนที่สีจิ้นผิงจะเดินทางมาที่สหรัฐอ่ะทรัมป์ก็มีการโพสต์โซเชียลบอกว่าอยากให้จีนเปิดประตูมากกว่านี้มันก็อาจจะเป็นนัยยะบางอย่างที่พยายามจะส่งสัญญาณมาโดยตลอดหลายคนก็เลยจับตามองวันนี้แหละว่าการพูดคุยกัน2คนเนี่ยมันจะมีประเด็นอะไรบ้างนะครับ
2: ค่ะการเดินทางไปเยือนจีนครั้งนี้ของทรัมป์เนี่ยก็พาบรรดา CEO บริษัทใหญ่ๆชั้นนำของสหรัฐไปเยอะเลยนะคะก็คาดการว่าในแง่ของธุรกิจเนี่ยก็น่าจะเปิดกว้างมากขึ้นแต่ว่าภาพที่เจอกันเมื่อวานนี้ทำให้ดิฉันลืมไปเลยตอนที่ทรัมป์เนี่ยเขาโพสต์ถึงประเทศจีนตอนที่จะขึ้นกำแพงภาษีทำการค้าคือลืมไปสนิทเลย
0: จับมือกันน่ะ14วินาทีนะคะ
1: นานมากนะ
2: ว่านาน
0: เหนียวแน่นมาก
3: คือจีนบอกเลยว่าอยากจะให้โดนัลด์ทรัมป์และผู้นำสหรัฐได้เห็นจีนที่แตกต่างจากเมื่อ10ปีที่ผ่านมาใช่ไหมคะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้จะต้องดูว่าแล้วจะร่วมกันมองไปข้างหน้ายังไงเพราะว่าถ้าเป็นแบบรถไฟเหาะแบบที่คุณพัทราชัยพูดณวันนี้ดีแต่ยังไม่รู้ว่าหลังจากการพบปะพูดคุยแล้วจะได้ผลสำฤทธิ์และจะได้นำผลนั้นไปใช้ได้จริงหรือเปล่าร
0: วมถึงสีจิ้นผิงจะไปเยือนสหรัฐไหมด้วยนะคะ
2: คุณผู้ชมไปดูสถานการณ์ที่คิวบากันหน่อยนะคะตอนนี้กลับมาวิตกอีกครั้งนึงหลังจากที่คิวบาเนี่ยค่ะเกิดไฟดับหลายครั้งแล้วก็เป็นครั้งใหญ่จนจุดชนวนให้เกิดการประท้วงทั่วเมืองซึ่งถือว่าเป็นปัญหาตั้งแต่กลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะ
0: เป็นไฟดับระลอกที่รุนแรงที่สุดในรอบหลาย10ปีก็ว่าได้นะคะที่เกิดขึ้นกับคิวบาเจ้าหน้าที่เนี่ยบอกว่าตอนนี้ประเทศไม่เหลือน้ำมันดีเซลแล้วหลังจากที่โดนสหรัฐขัดขวางนานาชาติไม่ให้จัดส่งเชื้อเพลิงเข้าไปในคิวบาจนเจอวิกฤตพลังงานต่อเนื่องมาหลายเดือนค่ะชาวกรุงฮาวาน่าเดินขบวนไปตามท้องถนนนะคะหลายคนจะเอาหม้อเอากระทะเครื่องครัวต่างๆมาเคาะส่งเสียงเป็นการประท้วงแสดงความไม่พอใจหลายๆจุดเนี่ยมีการเอาสิ่งของเอาขยะอะไรมาเผากันตามท้องถนนท่ามกลางการประท้วงระลอกล่าสุดเกิดตั้งแต่ช่วงวันพุธคืนวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นนะคะหลังจากประชาชนในคิวบาเนี่ยเจอกับสภาวะที่เขาไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้วันหนึ่งมากกว่า20ชั่วโมงทำให้การประท้วงที่เกิดขึ้นเป็นหย่อมๆรวมๆแล้วเนี่ยถือว่าเป็นการประท้วงครั้งใหญ่ที่สุดตั้งแต่ที่คิวบาเผชิญวิกฤตพลังงานตั้งช่วงต้นปีที่ผ่านมาสหภาพไฟฟ้าแห่งชาติคิวบาเปิดเผยว่าตอนนี้โครงข่ายไฟฟ้าล่มสลายไปบางส่วนช่วงเช้าตรู่วันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นนะคะดังนั้นทางตะวันออกของคิวบาเนี่ยไฟฟ้าดับแทบจะทั่วบริเวณเจ้าหน้าที่กู้คืนกระแสไฟฟ้ามาได้บางส่วนช่วงสายแต่พื้นที่ส่วนใหญ่ทางตะวันออกเนี่ยรวมถึงเมืองใหญ่อันดับ2ของเกาะอย่างซานติอาโกเดกูบาก็ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ค่ะ ทีนี้ถ้าไปดูเป็นภาพถ่ายดาวเทียมจากนาซานะคะเขาให้สังเกตดูพื้นที่ที่ไฟดับในคิวบา

0: เป็นภาพที่เทียบกับภาพถ่ายจากช่วงกลางคืนเมื่อปีที่แล้วรัฐมนตรีพลังงานและเหมืองแร่ของคิวบาแถลงเมื่อวันพุธบอกว่าน้ำมันเตากับน้ำมันดีเซลที่เป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้าหมดคลังแล้วนะคะบอกด้วยว่าการปิดล้อมของสหรัฐเป็นต้นเหตุของปัญหาไฟดับที่กำลังเจออยู่ซึ่งปัญหานี้รุนแรงขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ขู่เก็บภาษีประเทศไหนก็ตามที่ส่งเชื้อเพลิงให้คิวบาทำให้ตอนนั้นเวเนซุเอลากับเม็กซิโกที่เป็นประเทศที่ส่งน้ำมันดิบรายสำคัญเข้าไปในคิวบาก็ยุติการส่งเชื้อเพลิงเข้าไปทรัมป์เองก็เพิ่งจะพูดเมื่อวันศุกร์นี้เองบอกว่าคิวบาถือว่าเป็นรัฐล่มสลายไปแล้วนะคะส่วนมาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐระบุว่าเศรษฐกิจคิวบาไม่อาจจะเปลี่ยนทิศทางได้ตราบใดที่ยังมีผู้นำชุดปัจจุบันอยู่ในอำนาจระบุด้วยว่าเศรษฐกิจของคิวบาเนี่ยถือว่าพังทลายไร้ประสิทธิภาพไปแล้วและกล่าวหาว่าบริษัทที่เชื่อมโยงกับกองทัพในคิวบากักตุนเงินหลายพันล้านดอลลาร์นะคะล่าสุดมีความเคลื่อนไหวจากคณะผู้แทนสหรัฐที่นำโดยผู้อำนวยการ CIA คือจอห์นแรดคลิฟฟ์ไปพบคู่เจรจาจากกระทรวงมหาดไทยคิวบาที่กรุงฮาวาน่าเมื่อวานนี้โดยทางการคิวบาเปิดเผยว่า2ฝ่ายย้ำเรื่องของการพัฒนาความร่วมมือทวิภาคีระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อประโยชน์ด้านความมั่นคงของทั้ง2ประเทศรวมถึงความมั่นคงในระดับภูมิภาคแล้วก็ระหว่างประเทศด้วยระบุด้วยว่าคิวบาแจ้งต่อคณะผู้แทนสหรัฐว่าคิวบาเองไม่ได้เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐแถลงการนี้ออกมาหลังจากที่มีภาพนี้นะคะคือเป็นเครื่องบินของรัฐบาลสหรัฐเนี่ยออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติในฮาวาน่าเมื่อช่วงบ่ายหลังจากที่ทรัมป์พูดเอาไว้เมื่อหลายวันก่อนบอกว่าเดี๋ยว2ประเทศจะได้พูดคุยกันสัปดาห์ที่แล้วองค์การสหประชาชาติเพิ่งออกมาตอกย้ำประกาศบอกว่าการปิดล้อมแล้วก็ขวางการส่งเชื้อเพลิงไปยังคิวบาของทรัมป์เนี่ยถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายนะคะเพราะว่าขัดขวางสิทธิในการพัฒนาของประชาชนคิวบาขณะเดียวกันก็บั่นทอนสิทธิด้านอาหารการศึกษาสาธารณสุขและน้ำสะอาดค่ะก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่มีปัญหามานานนะคะจริงๆทรัมป์เนี่ยพูดเอาไว้ก่อนไปจีนบอกว่าเดี๋ยวเรื่องคิวบาเนี่ยเดี๋ยวถึงเวลาที่เหมาะสมก็จะได้คุยกันต้องลุ้นกันอีกทีนึงว่าอันนี้หมายความว่าจะทำอะไรต่อ
1: สิ่งที่น่ากังวลก็คือระยะเวลาของเหตุจลาจลว่ามันจะยืดเยื้อหรือเปล่าเพราะว่าน้ำมันดีเซลเป็นน้ำมันหลักแล้วก็ตอนนี้ในคิวบาก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือขนส่งสาธารณะเป็นอัมพาตเรื่องของการจัดการขยะก็ไม่สามารถทำอะไรได้เลยเพราะว่าน้ำมันดีเซลไม่มีแล้วก็ขาดแคลนตัวนี้ก็น่าจะเป็นประเด็นใหญ่ด้วยนะครับ
2: ค่ะพอเห็นคิวบาก็นึกถึงประเทศไทยหลายคนก็อาจจะบอกว่าแล้วตอนนี้อ่ะไทยมีน้ำมันสำรองกี่วันกี่เดือนแล้วสถานการณ์เนี่ยเป็นยังไงบ้างจริงๆภาครัฐบาลอาจจะต้องมีการอัปเดตสถานการณ์ด้วยนะคะ
1: ครับคุณผู้ชมจากประเด็นวิกฤตเรื่องของราคาพลังงานเรื่องของน้ำมันมาดูกันที่ความเคลื่อนไหวในเอเชียบ้านเรากันบ้างอย่างที่อินเดียช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานี้กำลังเผชิญกับสภาพอากาศแปรปรวนอย่างหนักด้วยเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะทางตอนเหนือของประเทศเกิดพายุรุนแรงครับซึ่งปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยพบยอดผู้เสียชีวิตเหตุการณ์นี้ทะลุ100คนไปแล้วนะคุณวินิษฐา
0: แค่ไม่กี่วันเท่านั้นตัวเลขค่อนข้างน่าตกใจจริงๆเป็นช่วงปกติร้อนๆที่อินเดียเจอพายุรุนแรงเป็นแนวพายุฤดูร้อนนะคะแต่ว่ารัฐที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดตอนนี้คือรัฐอุตตรประเทศที่สำคัญคือสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนปศุสัตว์และภาคการเกษตรจำนวนมากค่ะภาพนี้เป็นภาพที่เกิดขึ้นในเมืองกอรักปุระอยู่ในรัฐอุตตรประเทศทางตอนเหนือของอินเดียนะคะท้องฟ้าปกคลุมไปด้วยกลุ่มฝุ่นท่ามกลางลมกระโชกแรงและฝุ่นที่เข้ามาปกคลุมจนบดบังทัศนวิสัยจากอิทธิพลของพายุที่พัดเข้าถล่มรัฐนี้ตั้งแต่ช่วงวันพุธที่ผ่านมาประชาชนจำนวนไม่น้อยยังสังเกตว่ายังต้องใช้ชีวิตประจำวันกันอยู่ท่ามกลางพายุนะคะซึ่งภายหลังในทางการออกมาเปิดเผยบอกว่าพายุระลอกนี้ฆ่าชีวิตผู้คนไปแล้วอย่างน้อย111คนใน26อำเภอโดยพื้นที่รอบๆเมืองแสวงบุญประยาคราชเป็นจุดที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าผู้เสียชีวิตบางส่วนเสียชีวิตจากการถูกกำแพงถล่มทับบางคนต้นไม้ล้มทับนะคะนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บ72คนบ้านเรือนเสียหาย227หลังปศุสัตว์ตายไป100กว่าตัวต้นไม้ต่างๆนะหักโค่นถูกถอนรากถอนโคนป้ายโฆษณาปลิวทับรถยนต์แผงลอยริมทางต่างๆเสียหายจากแรงลมซึ่งเจ้าหน้าที่วัดความเร็วลมได้สูงสุดถึง129กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดครั้งหนึ่งที่บันทึกไว้ได้ในรัฐนี้นะคะตำรวจและหน่วยกู้ภัยเนี่ยต้องเอาเลื่อยยนต์กับรถเครนเข้าไปช่วยกันเคลียร์ต้นไม้ล้มขวางถนนแล้วก็ล้มขวาง ทางรถไฟในหลายๆจุดเหมือนกันชาวบ้านเองก็ต้องออกมาช่วยกันคนละไม้คนละ

0: งัดเอาทรัพย์สินหรือว่ายศจักรยานยนต์ออกมาใต้กองต้นไม้ต่างๆที่ล้มทับพังเสียหายนะคะทางมุขมนตรีของรัฐอุตรประเทศเนี่ยสั่งการให้จ่ายเงินให้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ได้ภายใน24ชั่วโมงซึ่งพายุฤดูร้อนก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นปกติในช่วงนี้ประมาณช่วงเดือนมีนาคมถึงมิถุนายนก่อนที่ฤดูมรสุมจะมาถึงในอินเดียพฤษภาคมปกติจะเป็นช่วงที่ร้อนแล้วก็แล้งที่สุดสำหรับอินเดียตอนเหนือมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดปกติก่อนหน้านี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาอินเดียเนี่ยออกคำเตือนระดับสูงสุดนะคะสำหรับเตือนให้เฝ้าระวังพายุฝนฟ้าคะนองเตือนตั้งแต่วันอังคารแล้วก็มีพยากรณ์มาว่าจะมีลมแรงเกือบถึงระดับพายุความเร็วสูงสุดไม่ต่ำกว่า60กิโลเมตรต่อชั่วโมงทางตะวันตกของรัฐอุตรประเทศซึ่งทางฝั่งของนักอุตุนิยมวิทยาเนี่ยคาดการณ์ว่ามรสุมสำหรับอินเดียปีนี้น่าจะค่อนข้างอ่อนกำลังแต่อาจจะมาเร็วกว่าปกติแล้วฤดูมรสุมหลักๆ ก็จะเห็นในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายนนะคะแต่ว่าสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของรัฐในตอนนี้ระบุว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้อาจจะเคลื่อนตัวเข้าสู่พื้นที่บางส่วนของอ่าวเบงกอลกับแถบทะเลอันดามันเร็วสุดอาจจะสุดสัปดาห์นี้แล้วนะคะสำหรับกรณีที่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเยอะเนี่ยบางทีเกิดจากหลายๆคนหลายๆจุดมีการทำงานเหมือนเป็นไซต์ก่อสร้างอยู่ในเมืองแล้วก็พอลมพัดมามีรายงานข่าวอย่างบอกว่าคนงานทำงานอยู่บนหลังคาลมพัดมาก็ปลิวกระเด็นตกไปหลายเมตรอยู่เหมือนกันค่ะก็เลยมีคนเจ็บค่อนข้างเยอะ
1: คือนอกจากตัวเลขผู้เสียชีวิตหลักร้อยคนที่คุณวินิษฐารายงานแล้วคือรายงานในพื้นที่บอกว่าลมมันแรงฝนตกหนักถึงขั้นต้นไม้หักโค่น 2,000 กว่าต้นน่ะอันนี้คืออุตรประเทศนะครับแล้วก็จริงๆหน้าฝนเนี่ยจะอยู่ในช่วงประมาณมิถุนายนจนถึงประมาณตุลาคมนี่คือของอินเดียแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เข้าสู่ช่วงหน้าฝนอย่างเป็นทางการแต่ก็หนักมากๆแล้วนะครับช่วงนี้ขอบคุณคุณวินิษฐานะครับ
2: ขอบคุณค่ะมาดูสถานการณ์ในประเทศไทยว่ากันด้วยเรื่องปลาหมอคางดำเชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยได้ยินชื่อปลาชนิดนี้มายาวนานหลายปีแล้วคิดว่ามีการดำเนินการในการกวาดล้างการจับการนำไปประกอบอาหารหลากหลายรูปแบบป่านนี้ปลาน่าจะลดลงแต่ปรากฏว่าหลังจากที่ล่าสุดในโซเชียลเขามีการโพสต์ข้อความแล้วก็โพสต์ภาพบอกว่าไปหว่านแหไปตกปลาที่บริเวณพัทยาแล้วไปได้ปลาหมอคางดำมาก็เลยกลายเป็นไวรัลแล้วก็ประเด็นนี้ไปถึงรัฐบาลกรมประมงลงไปในพื้นที่ค่ะไปตรวจไปหว่านแหดูบ้างเหมือนกันแต่ปรากฏว่าพอไปแล้วเนี่ยไม่พบปลาหมอทับคางดำอยู่ในพื้นที่นั้นนะคะพบแต่เพียงปลาน้ำจืดเท่านั้นค่ะนอกจากปลาน้ำจืดปลาน้ำเค็มแล้วนะคะก็ต้องบอกว่าเขาเจอกันหลายอย่างค่ะ
3: เนี่ยลักษณะคือไปเหวี่ยงแหให้ด้วยนะ
1: โอ้เราได้มาเยอะมากอ่ะ
2: แต่อันนี้ไม่ใช่กรมประมงนะอ
1: ัน
2: นี้คือคลิปที่ชาวบ้าน แล้วก็คนที่เขาไปจับแล้วก็แชร์ติดแหขึ้นมาค่ะที่ชายหาดพัทยาจังหวัดชลบุรีเขาบอกว่าคนที่ไปหว่านแหเนี่ยเป็นนักตกปลาทอดแหไปเมื่อวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมาปรากฏว่าพอดึงแหขึ้นมาแล้วได้ปลาหมอคางดำก็ตกใจค่ะไม่คิดว่าปลาหมอคางดำจะมาอยู่ในทะเลแบบนี้ได้ยังไงนะคะแล้วก็แสดงความกังวลว่าแบบนี้มันจะไปกระทบต่อระบบนิเวศหรือเปล่าอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งลงพื้นที่ไปตรวจสอบล่าสุดประมงจังหวัดชลบุรีก็เลยนำหน่วยงานลงไปเนี่ยค่ะทอดแหเหมือนกันบริเวณที่เขาแจ้งว่าพบปลาหมอคางดำรวมถึงแนวชายหาดแล้วก็จุดระบายน้ำก่อนที่จะนำเรือออกตรวจสอบบริเวณแหลมบาลีไฮใช้อวนทอดแหหลายๆจุดปรากฏว่าปลาเขาน่าจะรู้อะว่าคนทอดเป็นเจ้าหน้าที่หรือเปล่าพอทอดไปก็เลยไม่เจอเลยปลาหมอคางดำเนี่ยคุณทำไมชาวคุณเข้าใจไหมทำไมประชาชนทั่วไปเขาไปหว่านแหแล้วเขาเจอหรือต้องไปช่วงกลางคืน
1: ดีนะเขามีหลักฐานเขาถ่ายคลิปไว
2: ้
1: อะว่าเขาเจอจริง
2: ๆแต่กรมประมงไปหลายจุดค่ะคุณผู้ชมแหลมมารีไฮก็ไปชายหาดพัทยาก็ไปจ
3: ุ
2: ดที่เขาแจ้งว่าเจอก็ไปแต่ไปหว่านแหแล้วไม่เจออ่ะก็เลยถามว่าแล้วปลาหมอคางดำเขาดูออกหรือเปล่าว่าใครเป็นใครประมงจังหวัดชลบุรีเขายอมรับนะคะว่าคลิปที่นักตกปลาบันทึกเอาไว้เนี่ยเป็นปลาหมอคางดำจริงๆสาเหตุที่ไปเจอในช่วงนั้นเนี่ยน่าจะมาจากฝนที่ตกหนักเลยทำให้น้ำจากคลองหรือว่าแหล่งน้ำกล่อยที่อยู่บริเวณทางออกเนี่ยไหลลงมาสู่ทะเลแล้วก็เลยพัดเอาฝูงปลาหมอที่อยู่บริเวณช่วงน้ำกล่อยเนี่ยลงมาตามชายฝั่งไปด้วยค่ะ
4: ภาพที่พบของเมื่อคืนเนี่ยนะครับอันนั้นก็เป็นปลาคางดำจริงๆนะครับเป็นปลาหมอคางดำ

จริงก็คาดว่าน่าจะเกิดจากช่วงที่ฝนตกนะครับฝนตกแล้วก็พอน้ำไหลลงมาเนี่ยคางดำเขาก็จะมาด้วยก็มาเป็นฝูงนะครับจากวันนี้เราก็ได้คุยกับน้องตาร์ทนะครับเขาก็คืนนี้เขาก็จะไปดูตามจุดต่างๆนะครับว่ายังพบอีกไหมนะครับผมก็เรียนอย่างนี้ครับว่าบริเวณที่อำเภอบางละมุงเนี่ยนะครับเอาที่

0: เขามาจากช่วงที่น้ำกร่อยจากปากคลองอะไรต่างๆลงมานะครับ
1: คำถามคือฝนตกหนักน้ำก็เลยไหลจากคลองพัดมาหมอคางดำมาที่ทะเลแล้วตอนนี้เขาไปไหนเขาว่ายกลับมาที่น้ำกร่อยหรือเปล่า
2: เข้
1: า
2: คลองลงคลองเหมือนเดิม
1: นั่นน่ะสิ
3: เพราะจริงๆปลาหมอคางดำต้องอยู่กับน้ำกร่อย
1: ใช่แต่คือส่วนใหญ่แล้วอะค่ะเขาก็จะแจ้งว่าตัวปลาหมอคางดำเขาไม่สามารถอยู่ในน้ำทะเลน้ำลึกหรือว่าตามเกาะไกลๆได้แน่นอนก็เลยมองว่าน่าจะแค่พัดเข้ามาเท่านั้นนอกจากนี้ที่จังหวัดจันทบุรีค่ะชาวประมงทอดแหใกล้ปากอ่าวคลุ้งกระเบนที่ตำบลคลองขุดอำเภอท่าใหม่ก็ไปพบปลาหมอคางดำเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะบริเวณที่เชื่อมต่อกับแหล่งน้ำธรรมชาติระบบชลประทานชาวประมงบอกว่าจุดนี้ปลาหมอคางดำระบาดตั้งแต่2ปีที่แล้วปัจจุบันก็พบว่าปลาหมอคางดำมีจำนวนมากทั้งน้ำจืดน้ำกร่อยและน้ำเค็มที่สำคัญพบปลาหมอคางดำในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำของชาวบ้านแม้จะมีการป้องกันหลายชั้นทั้งตาข่ายล้อมบริเวณท่อสูบน้ำใช้คลอรีนฆ่าเชื้อก่อนที่จะนำน้ำเข้าบ่อแต่ก็ป้องกันไม่ได้ค่ะ
3: มันตายหรือมันหมดไปหรือเราไม่สามารถ
1: ขณะที่นักวิชาการอิสระด้านระบบนิเวศน้ำจืดอธิบายนะคะว่าการพบปลาหมอคางดำที่ชายหาดพัทยาสะท้อนถึงการปรับตัวของปลาชนิดนี้ค่ะตั้งข้อสังเกตว่าอาจเป็นเพราะระบบนิเวศชายฝั่งตะวันออกถูกรบกวนอย่างหนักจากนักจัดกิจกรรมของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้ำเสียการทำการประมงทำให้ขาดสัตว์น้ำตามธรรมชาติที่จะควบคุมประชากรของปลาต่างถิ่นทำให้ปลาหมอคางดำเข้ามาในพื้นที่ต่างจากภาคใต้ค่ะที่ระบบนิเวศเนี่ยยังมีความสมบูรณ์นะคะมีสัตว์ผู้ล่าก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาปลาหมอคางดำมาอาศัยมากเท่ากับพื้นที่ภาคตะวันออกค่ะ
4: หนึ่งชายฝั่งตะวันออกเนี่ยมันเป็นก็คือเป็นเขตที่เรียกว่าอะไรมีผู้คนอยู่ค่อนข้างหนาแน่นนะครับก็มีทั้งกิจกรรมที่รบกวนสิ่งแวดล้อมนะครับต้องมีการมีทั้งน้ำเสียมีทั้งการจับปลาอะไรต่างๆก็ทำให้ปลาที่เป็นปลาสัตว์ต่างถิ่นนะครับลุกลามเข้าไปได้มากกว่านะครับในระบบนิเวศที่ค่อนข้างสมบูรณ์กว่าอย่างทางภาคใต้นะครับก็อาจจะมีสัตว์ต่างถิ่นเข้าไปได้น้อยกว่าแต่ต้องย้ำว่าอันนี้เป็นการคาดเดานะครับแล้วก็หมายถึงเป็นหลักการตามตำรา
1: เขาก็เลยเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหานะคะนักวิชาการบอกว่ากรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องดำเนินการใน3มิติหลักๆค่ะตั้งแต่การสืบหาต้นตอลงโทษแล้วก็ให้เกิดความชัดเจนเรื่องของแหล่งที่มาปลาที่หลุดลอดออกไปการฟื้นฟูระบบนิเวศด้วยการปล่อยสัตว์ผู้ล่าตามธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นปลากระพงขาวสร้างกลไกตัดวงจรการแพร่ระบาดการรณรงค์ให้ประชาชนชุมชนช่วยกันล่าปลาหมอคางดำนำมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปลาหมอคางดำในธรรมชาติให้ได้มากที่สุดค่ะ
2: ค่ะปลาหมอคางดำถือว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เกษตรกรเนี่ยค่ะอยากจะให้รัฐเร่งแก้ไขปัญหานะคะเมื่อวานเราก็เห็นภาพสสพรรคประชาชนนำเครือข่ายเกษตรกร19จังหวัดค่ะบอกว่าอยากจะขอให้ภาครัฐเนี่ยแก้ไขปัญหาการระบาดของปลาหมอคางดำเขาขีดเส้นด้วยนะคะคุณผู้ชมบอกว่าอยากได้ความชัดเจนภายใน30วันหากไม่ดำเนินการเตรียมยกระดับค่ะขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกมายืนยันนะคะว่ากรมประมงควบคุมสถานการณ์ได้ไม่กระทบกับระบบนิเวศค่ะนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวหลังจากที่กรมประมงลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วก็พบว่าเป็นปลาหมอคางดำจริงในบริเวณพัทยานะคะแต่ว่ากรมประมงเนี่ยยืนยันแบบนี้คุณผู้ชมบอกว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วก็ไม่กระทบกับระบบนิเวศพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างน้ำกร่อยกับน้ำเค็มซึ่งมีการพบปลาหมอคางดำในพื้นที่อยู่แล้วแต่ช่วงนี้มีฝนตกทำให้น้ำจืดเนี่ยมันไหลลงสู่ทะเลนะคะแต่โดยธรรมชาติเนี่ยปลาหมอคางดำไม่สามารถดำรงชีวิตหรือว่าแพร่พันธุ์ในน้ำเค็มได้จึงเชื่อว่าจะไม่มีการแพร่กระจายลงสู่ทะเลน้ำลึกตามที่สังคมกังวลแล้วก็ยืนยันด้วยนะคะว่าปัจจุบันยังไม่พบการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำเพิ่มเติมในพื้นที่อื่นพบ17จังหวัดตามที่กรมประมงเคยรายงานไปก่อนหน้านี้เท่านั้นค่ะ
5: ที่พบเนี่ยบริเวณนั้นเนี่ยเป็นบริเวณที่เป็นรอยต่อระหว่างน้ำกร่อยกับน้ำเ
1: ค
5: ็มทีนี้เนี่ยท่านประมงชลบุรีก็ให้ข้อมูลว่าเดิมเนี่ยตรงนั้นเนี่ยมีตรงน้ำกร่อยมีอยู่แล้วเราพบเจออยู่แล้วก็ไม่ได้เป็นการขยายอาณาเขตคืออยู่ในสถานการณ์ที่ควบคุมได้แล้วก็ไม่ได้การเป็นการขยายอาณาเขตออกมาเยอะ

0: ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นช่วงฝนตกพอช่วงฝนตกปุ๊บเนี่ยมันก็ไหลไปตามน้ำพอไหลออกมาตามน้ำเนี่ยพอด้วยธรรมชาติของปลาหมอคางดำเองเนี่ยก็ไปทุกที่แต่พอมาเจอเดี๋ยวพอเจอน้ำเค็มจริงๆเนี่ยก็ไม่สามารถไปได้ก็ต้องหาทางกลับไปที่เดิมดังนั้นเนี่ยมันจะถูกจำกัดบริเวณอยู่แล้วก็ไม่ได้เป็นสถานการณ์ที่ควบคุมไม่ได้ครับยังควบคุมได้อยู่
1: ขณะที่ที่รัฐสภานะคะนายณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนพร้อมกับส.ส.พรรคประชาชนในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบกับปลาหมอคางดำเนี่ยค่ะเขาไปรับเรื่องร้องเรียนจากเครือข่ายเกษตรกร19จังหวัดที่มีการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำนะคะนายณัฐชาเนี่ยระบุนะคะว่าปลาหมอคางดำเป็นเรื่องที่วนกลับมาอีกครั้งล่าสุดพบในเขตพื้นที่พัทยาชลบุรีมีความวิตกกังวลในเรื่องของปริมาณแล้วก็ปลาหมอคางดำที่เข้ามาตลอดแนวชายฝั่งหรือแม้กระทั่งจังหวัดสงขลาแหล่งอนุบาลพันธุ์สัตว์น้ำจืดที่ทะเลสาบสงขลาก็เป็นห่วงนะคะว่ากำลังจะถูกรุกรานจากปลาหมอคางดำส่วนทางด้านนายปัญญาตกทองตัวแทนเกษตรกรบางขุนเทียนบอกนะคะว่าเจอปลาหมอคางดำตั้งแต่ปี2555ชาวบ้านในพื้นที่บางคนประสบปัญหาบางคนไม่มีทางออกทำร้ายตัวเองจนถึงขั้นเสียชีวิตก็มีก็เรียกร้องให้รัฐบาลค่ะให้ความสำคัญโดยเฉพาะเป้าหมายที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหานี้ส่วนทางด้านนายพีระวงเจริญตัวแทนเกษตรกรภาคตะวันออกยอมรับเหมือนกันนะคะว่าความเดือดร้อนมีความรุนแรงมากขึ้นมาตรการที่เคยเรียกร้องรัฐบาลที่ผ่านมาตั้งแต่มกราคม2568จนถึงวันนี้ยังไม่มีการเยียวยาแก้ปัญหารวมถึงยังไม่มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิเศษขึ้นมาดูแลตามที่เรียกร้องไปก่อนหน้านี้หากยังไม่เร่งแก้ไขปัญหาค่ะกลุ่มเกษตรกรบอกว่าจะมีมาตรการที่จะยกระดับให้สูงขึ้นค่ะ
2: และขอยืนยันว่าถ้ามาตรการเหล่านี้รัฐบาลใหม่นี้ยังไม่ดำเนินแก้ไขให้เร็วที่สุดเรามีมาตรการที่จะยกระดับให้สูงขึ้นและทำให้มากขึ้นเพราะเราอยู่ไม่ได้แล้วภายใต้สภาวะที่วิกฤตซ้อนวิกฤตเราจะอยู่อย่างนี้ไม่ได้รัฐบาลต้องเข้าใจเราและเราจะมาพบกันอีกครั้งหนึ่งที่หน้าทำเนียบรัฐบาลครับ
3: สิ่งที่หน่วยงานทำเนี่ยมันทำแบบไม่มีทิศทางไม่มีเป้าหมายทำงานแบบสเปะสปะแล้วรัฐบาลเนี่ยจะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนอนาคตถ้ารัฐบาลจะทำงานอยู่แบบนี้ประเทศไทยจะมีปลาหมอคางดำกินเพียงอย่างเดียว
1: นายสิทธิพรลีลานภาศักดิ์ทนายความก็ระบุนะคะว่าเบื้องต้นได้รับเรื่องร้องเรียนขอความช่วยเหลือมา6จังหวัดค่ะและล่าสุดจังหวัดสมุทรสงครามได้มีการยื่นฟ้องในคดีสิ่งแวดล้อมไปที่ศาลแพ่งกรุงเทพใต้แล้วก็ศาลเนี่ยได้มีคำสั่งรับเป็นคดีแบบกลุ่มนะคะปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ว่าจะมีคำสั่งเห็นด้วยกับศาลชั้นต้นหรือไม่ถ้ารับเป็นการดำเนินคดีแบบกลุ่มก็จะดำเนินการสืบพยานและหากศาลให้ความเห็นแย้งจะเป็นการดำเนินคดีแบบสามัญหรือว่าแบบแยกเป็นรายบุคคลหลังจากนี้จะเป็นการฟ้องร้องคดีในส่วนจังหวัดที่เหลือค่ะส่วนดร.ธรธำรงนาวาสวัสดิ์นักวิชาการด้านทะเลและสิ่งแวดล้อมและรองคณบดีคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อาจารย์ธรเนี่ยโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุด้วยนะคะว่าปลาหมอคางดำเป็นปลาสามน้ำค่ะจืดกร่อยเค็มแต่น้ำที่ชอบที่สุดออกลูกออกหลานคือน้ำกร่อยแต่เมื่อปลาหมอตัวโตหนีออกมาจากคลองจากแหล่งน้ำกร่อยเข้ามาอยู่ที่ชายฝั่งก็จะรบกวนระบบนิเวศแน่นอนแม้ทะเลจะใหญ่โดนแรงไม่เท่าในคลองแต่เกิดผลกระทบเช่นกันนะคะวันนี้ปลาหมอคางดำขยายตัวเลียบชายฝั่งไปเรื่อยๆจากคลอง1ไปหาด1เอเลี่ยนสปีชีน่ากลัวเพราะเหตุนี้แหละเมื่อเกิดขึ้นถึงขั้นระบาดก็หมดปัญญากำจัดทำได้แค่ประกองสถานการณ์รักษาพื้นที่ตามเกาะเอาไว้นะคะนี่เป็นความคิดเห็นของอาจารย์ธรนะคะคุณผู้ชมก็ลักษณะคล้ายๆเป็นการย้ำว่าจริงๆคือปลาหมอคางดำเนี่ยมันก็อยู่ในน้ำเค็มได้นะคะ
4: ใช่ตอนนี้อาจจะต้องป้องกันพื้นที่ของตัวเองและที่สำคัญพื้นที่ไหนที่เห็นปริมาณมีจำนวนมากเนี่ยอาจจะต้องแจ้งประมงในจังหวัดของตัวเองเข้ามาแก้ไขปัญหาก่อนหน้านี้เคยปล่อยปลากระพงขาวแต่ปลากระพงขาวเนี่ยพอปล่อยลงไปปั๊บมันกินได้แค่จำนวนจำกัดบางทีพอโตไม่เต็มที่หรือว่าตัวเล็กกว่าตัวปลาหมอคางดำกลายไปเป็นอาหารให้ปลาหมอคางดำไปอีกดังนั้นการบริหารจัดการมันอาจจะยากสักนิดนึง
5: ครับ19จังหวัดที่ยังเจออยู่ตอนนี้ก็น่าจะยังเป็นโจทย์ ใหญ่ที่ต้องแก้ไขปัญหากันต่อไปด้วยนะครับคุณผู้ชมดูคดีใหญ่ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนนทบุรีเมื่อวานนี้กันหน่อยหลายๆคนเห็นข่าวก็ตกอกตกใจกันเป็นเหตุการณ์ที่สามีเนี่ยเขาขับรถนำร่างของหญิงที่อ้างว่าเป็นภรรยาเข้าไปมอบตัวกับตำรวจที่สภ.บางบัวทองหลังจากให้ข้อมูลกับตำรวจบอกว่าเขาเนี่ยไปทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตตอนนี้ตำรวจกำลังเร่งตรวจสอบสาเหตุแล้วก็ประวัติผู้ก่อเหตุก่อนจะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับเมื่อวานนี้นายวินัยอายุ42ปีครับขับรถยนต์นำศพหญิงอายุ44ปีมาจอดที่หน้าสภ.บางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเพื่อขอเข้ามอบตัวกับตำรวจหลังจากให้ข้อมูลบอกว่าเขาเนี่ยไปทำร้ายร่างกายหญิงคนดังกล่าวจนเสียชีวิตครับจากนั้นเนี่ยตำรวจก็ควบคุมตัวนายวินัยไปชี้จุดเกิดเหตุภายในแมนชั่นแห่งหนึ่งก่อนจะพาตัวเนี่ยกลับมาที่สภ.บางบัวทองเพื่อสอบสวนต่อทีนี้ความสัมพันธ์หลายคนพอทราบข่าวก่อนหน้านี้มันดูแบบว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่เพราะตามข่าวเนี่ยคุณผู้ชมบอกว่าภรรยาโทรไปแจ้งกับตำรวจว่าสามีกำลังจะนำภรรยาน้อยเข้ามามอบตัวกับตำรวจทีนี้หลายคนก็เลยงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นสรุปตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยคุณผู้ชมเขาให้ข้อมูลกับตำรวจแบบนี้เขาบอกว่าผู้เสียชีวิตไม่ใช่ภรรยาน้อยแต่เป็นภรรยาคนปัจจุบันที่อยู่กินกันมาเนี่ย1ปีแล้วส่วนผู้หญิงที่โทรแจ้งตำรวจเนี่ยเป็นอดีตภรรยาที่เลิกรากันไปแล้วพอเขาลงมือก่อเหตุก็เลยโทรศัพท์ไปเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ฟังอดีตภรรยาก็เลยโทรแจ้งตำรวจสภ.บางบัวทองว่าเดี๋ยวอดีตสามีเนี่ยกำลังจะขับรถเนี่ยพา
6: คนเสียชีวิตนะครับ
5: ผู้เสียชีวิตเนี่ยเข้ามาที่สภ.นะครับทีนี้ทางครอบครัวผู้เสียชีวิตเนี่ยเมื่อวานนี้ก็เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อติดตามคดีแล้วก็ให้ข้อมูลกับตำรวจแบบนี้บอกว่าระยะหลังเนี่ยฝ่ายหญิงเนี่ยพยายามขอเลิกนะเพราะว่าถูกทำร้ายร่างกายแล้วก็มีปัญหาเรื่องของหึงหวงแต่ฝ่ายชายไม่ยอมเลิกจนกระทั่งติดต่อไม่ได้แล้วก็มาทราบว่าเสียชีวิตแล้วครับ
7: แต่เบาๆให้ใจเย็นๆเนี่ยมีอะไรค่อยๆคุยกันก็จะบอกอย่างนี้เขาก็นิ่งแล้วก็หลบอยู่ในรถที่เข้าห้องน้ำมาถึงเขาก็มาลงมือเลยตบไปสองทีช่วงจังหวะที่พี่ไม่อยู่ถ้าพี่อยู่พี่เสียบแน่นอนเลยพี่เด็กไปตามพี่ไกลเร็วๆคืออะไรวะ
8: แสดงว่าหลังจากนั้นให้คำแนะนำแล้วว่าถ้าไม่ไหวคือต้องออกมาแต่เขาโทรมาง้อหลานเราเอง
7: เขาโทรมาบังคับให้กลับถ้าไม่กลับเขาจะไปพังร้านแล้วคิดว่าร้านจะอยู่ไหวเหรอ
5: ส่วนความคืบหน้าทางคดีครับแพทย์เวรและก็เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบรถยนต์คันเกิดเหตุอย่างละเอียดแล้วเพื่อเป็นการรวบรวมสำนวนส่งให้กับพนักงานสอบสวนนะครับเบื้องต้นพันตำรวจเอกทันสกรก้อนทองผู้กำกับการสภ.บางบัวทองระบุบอกว่าตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบประวัติของผู้ก่อเหตุว่าเคยมีพฤติกรรมทะเลาะวิวาทหรือว่าก่อเหตุลักษณะดังกล่าวมาก่อนหรือไม่โดยพบข้อมูลว่าเคยมีการแจ้งเหตุในพื้นที่สภ.บางใหญ่มาก่อนแล้วขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
4: ปรับเปลี่ยนอารมณ์ค่ะคุณผู้ชมไปดูเรื่องของคนรักสัตว์กันบ้างแน่นอนตอนนี้หลายคนนิยมเลี้ยงสัตว์นะคะเพื่อเป็นช่องทางในการผ่อนคลายการใช้ชีวิตประจำวันของเราแหละบางคนเลี้ยงสุนัข
9: ค่ะ
4: บางคนเลี้ยงแมว แต่ว่าข่าวนี้เขาบอกว่ามีคนที่เขาชอบแย้เขาก็เลยเลี้ยงแย้ค่ะจนได้ชื่อว่าเป็นบ้านอนุรักษ์แย้ค่ะ
10: ตรงตัวเลย
4: นี่แหละค่ะเป็นเขตบ้านนะคะพอเข้าไปคุณผู้ชมจะเห็นนี่เอาสายตาออกมาจากรูใครมาบ้านเรานะนี่เขาบอกว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะคะที่เคยมีฝูงแย้กว่าพันตัวค่ะเชื่องแล้วก็อาศัยอยู่ตามธรรมชาติรอบบ้านคือออกมาจากรูที่ขุดเอาไว้รอบๆนี่แหละค่ะออกมาหากินในช่วงฤดูฝนก็คือช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนนายประจวบเจริญวงศาเป็นชาวบ้านตำบลทุ่งหลวงอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีนะคะบอกว่าส่วนตัวเขาเนี่ยเขาชอบแย้ก็เลยพยายามเลี้ยงดูมาเป็นอย่างดีให้อาหารของเขาก็คือผลไม้ตามฤดูกาลเนี่ยแหละค่ะแล้วตัวเขาก็จะคอยจับแมงเม่าเนี่ยค่ะที่จะมีเยอะในช่วงฤดูฝนก็เลยทำให้มีอาหารการกินที่สามารถอยู่ได้ทีนี้บางทีเนี่ย ก็ทำให้แย้ออกมาออกลูกออกหลานกลายเป็นความคุ้นเคยกับพื้นที่แล้วก็มาผูกพันกับคุณประจวบเป็นอย่างดีอีกด้วยเขาบอกว่าผูกพันขนาดไหนขนาดที่สามารถเข้าไปจับตัวได้อะค่ะบ้านนี้จริงๆเขาเลี้ยงแย้มานานกว่า10ปีแล้วนะคะช่วงแรกมีไม่กี่ตัวตอนนี้ออกลูกออกหลานคุณผู้ชมดูความถี่ของรูที่พื้นอะตอนนี้มีมากกว่าพันตัวแล้วค่ะวิ่งเล่นแล้วก็รอบๆ บ้านมองแล้วคุณประจวบบอกว่ามีความสุขดีค่ะ
6: เวลาที่เราเอาของโยนให้มันจะมาแบบ
9: มันจะมาแล้วแต่มันชอบตัวของเม่ามากตัวของเม่ามันจะมากินรวมพอโยนไปนี่มันมาเต็มหมดเลยที่ไหนอยู่ไกลๆมันจะวิ่งมาหมดมารวมหมด
6: อันนี้เป็นความชอบส่วนบุคคลใช่ไหมชอบ
9: ชอบเป็นบางคนเขาก็ชอบบางคนเขาก็ไม่ชอบ
6: แต่คือเราชอบเลี้ยงมันไม่เคยทำร้ายม
9: ัน ไม่เคยทำร้ายมัน
4: คุณพัทราชัยตั้งข้อสังเกตว่าถ้ามีแย้มากกว่าพันตัวก็มีรูแย้เนี่ยมากกว่าพันรูแล้วเขาจะอยู่บ้านได้ยังไงคือจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้มันมีเยอะก็จริงแต่จำนวนมันก็ลดลงไปด้วยเช่นเดียวกันบางส่วนนะคะเพราะว่าฝูงแย้เพิ่มมากขึ้นพื้นที่เท่าเดิมก็เลยทำให้พอมันเกิดความแออัดเนี่ยบางจุดบางกลุ่มเขาก็ย้ายออกไปอยู่ที่บ้านอื่นไปอยู่จุดอื่นๆแล้วก็ที่บ้านของคุณประจวบเองเนี่ยลูกของเขาเลี้ยงแมวก็เลยทำให้บางทีเนี่ยไปกัดแย้ตายก็มีบ้างเหลืออยู่ไม่กี่ร้อยตัวแล้วค่ะแต่ก็จะพยายามเลี้ยงเขาดูแลเขาอยู่รอบๆ บ้านนี่แหละเพราะกลัวว่าถ้าไปอยู่ข้างนอกก็จะได้รับอันตรายคุณประจวบบอกด้วยว่าจะพยายามดูแลไปจนกว่าจะดูแลไม่ไหวเพราะว่าตอนนี้ก็ยอมรับว่าอายุก็มากแล้วด้วยค
10: ่ะบางคนสนใจอยากจะเอาแย้ไปเลี้ยงด้วยเหมือนกันนะคะมาขอซื้อต่อไปแต่ว่านายประจวบบอกว่าไม่ขายให้ดีกว่าเพราะว่ากลัวว่าพอเขาเอาไปแล้วจะดูแลไม่ดี อย่างคุณประจวบเนี่ยค่ะพอเหมือนกับเรียกเขาจะให้อาหารเนี่ยเขาก็ออกมากันเต็มเลยนะคุณผู้ชม
11: รู้เลย
10: เออแต่ว่าตอนที่นักข่าวไปเนี่ยเห็นประมาณนี
4: ้ค่ะก็คือคนแปลกหน้าเข้าไปอ่ะเชื่อว่าเขาก็ต้องไม่กล้าเขาก็ต้องกลับเข้าไปอยู่ในที่อาศัยของเขาแหละค่ะแต่ว่าพอคุณประจวบอยู่มีความคุ้นชินเขาก็กล้าขึ้นมามากินอาหารแล้วบางทีเขาไปจับแมงเม่ามาให้ไงเขาก็เลยขึ้นมากินเป็นเรื่องปกติของเขา
10: ค่ะคุณผู้ชมติดตามข่าวกีฬานะคะวันนี้พบกับคุณไพฑูรย์ค่ะเริ่มต้นกันที่แบดมินตันไทยแลนด์โอเพ่นนะคะรายการใหญ่เลย
12: ใช่นะครับก็เป็นรายการใหญ่ที่สุดของไทยซึ่งตอนนี้เนี่ยก็กำลังเข้มข้นนะครับเพราะว่ากำลังเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศแล้วนะครับซึ่งมีนักกีฬาไทยเนี่ยหลายคนพาเรตเข้ารอบกันด้วยนะครับวิลกุลุตและเมรัชนกครับนำทัพนักกีฬาแบดมินตันไทยพาเรตผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศในศึกแบดมินตันไทยแลนด์โอเพ่นครับแบดมินตัน Thailand Open รายการ World Tour 500ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่อาคารนิมิบุตรโดยเมื่อวานนี้ครับเป็นการแข่งขันในรอบ2ซึ่งไฮไลท์ครับอยู่ที่ประเภทชายเดี่ยวคู่ระหว่างวิวกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ2ของโลกและแชมป์2สมัยลงสนามพบกับลีเสียเหามือ36ของโลกจากไต้หวันซึ่งวิวกุลวุฒิครับไม่ทำให้กองเชียร์ต้องผิดหวังหลังทำผลงานสมราคาแชมป์เก่าเอาชนะคู่แข่งไปแบบไม่ลำบาก2เกมรวดคะแนน21-11และ21-13ผ่านเข้ารอบไปพบกับลักย่าเซนครับมือ7ของโลกจากอินเดียในรอบก่อนรองชนะเลิศครับส่วนในประเภทหญิงเดี่ยวครับน้องเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกและแชมป์เก่ารายการนี้2สมัยพบกับคลิตาราบาดานีวิรยาวันมือควอลิฟายจากอินโดนีเซียซึ่งเกมนี้ครับน้องเมย์ทำกองเชียร์ลุ้นกันเหนื่อยหลังต้องออกแรงเบียดเอาชนะคู่แข่งไป2-1เกมคะแนน21-16 19-21และ21-15ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายครับไปพบกับฮินะอาเคจิมือ28ของโลกจากญี่ปุ่นซึ่งในประเภทหญิงเดี่ยวครับยังมีทางด้านของน้องพิงค์พิชามนโอภาสนิพัฒน์ดาวรุ่งไทยมือ27ของโลกที่เอาชนะดาวิกาซีฮักจากอินเดียมา2เกมรวดคะแนน23-21และ21-11ซึ่งน้องพิงค์ครับเตรียมเข้าไปทำศึกสายเลือดพบกับหมิวพรประวีช่อชูวงศ์นักกีฬารุ่นพี่มืออันดับ8ของโลกในรอบก่อนรองชนะเลิศครับข้ามไปดูคู่ผสมกันบ้างครับกับความหวังของกองเชียร์ไทยอย่างบาสเดชาพลภัวรานุเคราะห์กับเฟรมสุพิศราเพียวสามพรานคู่มือ3ของโลกยังทำผลงานสมราคาคู่มือ1ของรายการครับใช้ประสบการณ์ที่เหนือกว่าเอาชนะคู่ของเอ็มสุภักจอมเกาะกับมุกอ่อนนิชาจงสถาพรพันไปขาดลอย2เกมรวดคะแนน21-14และ21-7โดยจะเข้าไปเจอกับเย่หงเบ่ยกับนิโคลัสกอนซาเลสชานคู่มือ10ของโลกจากไต้หวันในรอบก่อนรองชนะเลิศครับ
10: กองเชียร์ก็เชียร์สนุกนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าทุกรอบเนี่ยมีนักกีฬาไทยเข้ารอบหมดเลยนะคะ
12: ครับแล้วก็ต่อจากนี้ไปก็เชื่อว่าน่าจะสนุกกว่านี้นะครับเพราะว่าวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยกองเชียร์น่าจะว่างกันเยอะขึ้นเข้าไปชมกันในสนามได้มากขึ้นนะครับส่วนที่น่าสนใจก็คือหลังจบการแข่งขันน้องเมย์เขาออกมาโพสต์ว่าไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะว่าเธอเนี่ยแข่งไทยแลนด์โอเพ่น18ปีแล้วเกินครึ่งชีวิตแล้วนะฮะเรารู้จักเธอตั้งแต่สมัยเป็นน้องเมย์เข้าแข่งครั้งแรกเนี่ยตอน14ตอนนี้ก็31เรียกว่าลงแข่งทีไรเนี่ยเป็นรุ่นพี่ของนักกีฬาคนอื่นหมดแล้วนะฮะนอกเหนือจากขอ

0: ของนักกีฬาไทยที่ต้องลุ้นกันแล้วนะครับอีกคนหนึ่งที่ต้องลุ้นก็คือเรื่องของชายคู่ก่อนหน้านี้เคยเล่าให้ฟังว่า Thailand Open เนี่ยแข่งมาแล้วหลายสิบปีนะแต่ชายคู่ยังไม่เคยได้แชมป์เลยตอนนี้นะครับก็มีพีรัชชัยสุขพันธ์กับพักพลธีรรัตน์สกุลที่ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศแล้วก็หวังว่าจะสร้างสถิติให้ได
1: ้
0: ครับนอกเหนือจากเรื่องของแบดมินตันแล้วครับอีกหนึ่งรายการใหญ่ก็คือเรื่องของสนุกเกอร์นะครับเป็นรายการชิงแชมป์โลกด้วยที่ประเทศจีนซึ่งตอนนี้เนี่ยนักกีฬาไทยก็การันตีการผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ไปเยอะแล้วนะครับไปดูความเคลื่อนไหวในศึกสนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลกกันบ้างครับล่าสุดทัพสอยคิวไทยโชว์ฟอร์มเยี่ยมการันตีการผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ได้แล้วถึง5คนครับการแข่งขันสนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลกที่ประเทศจีนครับยังคงเป็นการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มเกมที่3แต่บรรดานักสอยคิวไทยยังทำผลงานได้อย่างร้อนแรงเริ่มจากนัชชารัตน์วงหฤทัยหรือว่ามิ้งสระบุรีนักสนุกเกอร์หญิงมือ2ของโลกและแชมป์เก่ารายการนี้ปี2022เอาชนะชัยชาลีนครับคู่แข่งจากสิงคโปร์ไปขาดรอย3เฟรมรวดเก็บชัยชนะ3นัดนะครับครองตำแหน่งอันดับ1ของกลุ่มการันตีการผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์แน่นอนแล้วครับแม้ว่าจะเหลือเกมรอบแรกอีก1นัดก็ตามเช่นเดียวกับสิริภาพรนวลทัพคำจันทร์หรือว่าใบพัดศรีราชาครับมืออันดับ9ของโลกและแชมป์โลกเมื่อปี2023เอาชนะโมเทียนเทียนนักสอยคิวเจ้าภาพไปขาดรอย3ต่อ0เฟรมชนะคู่แข่ง3เกมรวดรั้งตำแหน่งจ่าฝูงของกลุ่มตีตัวผ่านเข้ารอบได้เช่นกันครับซึ่งนอกจากมิ้งสระบุรีแล้วก็ใบพัดศรีราชาแล้วครับยังมีนักสอยคิวไทยอย่างนฤชาเพิ่มพูนหรือว่าเจลสระบุรีพักควรันกองแก้วหรือว่าบีม SR รวมไปถึงปัญชยาจันน้อยครับหรือว่าไม้สากลที่ชนะคู่แข่งคว้าตั๋วเข้ารอบน็อกเอาท์ได้เช่นกันซึ่งนักสอยคิวไทยทั้ง5คนจะลงแข่งเกมสุดท้ายของรอบแรกวันนี้ครับก่อนจะลงแข่งรอบ47ต่อไปก็ต้องให้กำลังใจนะครับเพราะว่าตอนนี้สนุกเกอร์นะครับกำลังเรียกว่าพยายามที่จะผลักดันให้ออกจากพรบการพนันซึ่งนับตั้งแต่ TF นะครับไปคว้าแชมป์เมื่อเดือนมีนาคมเนี่ยก็ยังไม่มีใครที่แบบสร้างผลงานระดับโลกขึ้นมาซึ่งหากรายการนี้ถ้านักกีฬาไทยนะครับคว้าแชมป์โลกมาได้เนี่ยก็จะทำให้แนวโน้มในการผลักดันเนี่ยมันง่ายมากขึ้น
2: นี่ก็เข้ารอบไปถึง5คนนะรอบน็อกเอาท์นะจะลุ้นกันต่อเชียร์กันต
0: ่อ
2: มาที่ฟุตบอลโลกกันหน่อยลุ้นระทึกกันแบบวันต่อวันจริงๆนะครับ
0: ครับผมนะครับก็ตอนนี้เนี่ยก็กำลังเข้าสู่ช่วงท้ายเกมแล้วนะเป้าหมายของกองเชียร์ไทยที่จะได้ดูเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าหลายเสียงก็ออกมาเขาเรียกว่ามีเสียงสนับสนุนนะครับรวมถึงเสียงต่อต้านกับการใช้งบประมาณในการ 1,300 ล้านบาทในการซื้อลิขสิทธิ์บอลโลกมาก็เดี๋ยวไปดูกันว่าความเคลื่อนไหวจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับนับถอยหลังสู่ฟุตบอลโลกปี2026ครับแต่ว่าแฟนบอลไทยยังต้องรุ้นระทึกหลังมีกระแสข่าวว่ารัฐบาลเตรียมทุ่มงบซื้อลิขสิทธิ์ให้ชมฟรีท่ามกลางเสียงวิจารณ์จากคนวงการกีฬาที่มองว่ายังไม่ใช่เวลาครับและควรให้ภาคเอกชนเป็นแกนหลักเพื่อเลี่ยงข้อครหาเรื่องนโยบายประชานิยมครับหรืออีกไม่กี่วันเท่านั้นสำหรับฟุตบอลโลก2026รอบสุดท้ายครับที่สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกจะเป็นเจ้าภาพร่วมซึ่งทัวร์นาเมนต์นี้ครับมีการขยายทีมเป็น48ทีมแต่จนถึงขณะนี้ประเทศไทยยังไม่มีความชัดเจนเรื่องของผู้ถือลิขสิทธิ์จนกระทั่งนายกรัฐมนตรีครับอย่างคุณอนุทินชาญวีรกุลออกมายืนยันว่าทางรัฐบาลพร้อมจะสนับสนุนเพื่อให้คนไทยได้ดูฟรีกันเช่นเคยซึ่งประเด็นนี้ครับถูกตั้งข้อสงสัยอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะจากอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลดร.ชาญวิทย์ผลชีวินรวมไปถึงเสียงสะท้อนจากแฟนบอลครับที่มองว่าในยามวิกฤตเศรษฐกิจเช่นนี้การใช้เงินภาษีจำนวนมหาศาลอาจจะยังไม่เหมาะสมและหากรัฐบาลเลือกจะทำเพื่อหวังผลประชานิยมก็ต้องตอบสังคมให้ได้ว่าการทุ่มงบครั้งนี้คุ้มค่าจริงหรือไม่ขณะที่คุณวรเทพมากโพคาหรือว่าบีบางประกงคอลัมนิสต์กีฬาชื่อดังมองว่าราคาลิขสิทธิ์ที่คาดว่าจะสูงถึง 1,300 ล้านบาทยังสามารถต่อรองได้ครับเพราะว่าตลาดใหญ่อย่างจีนและอินเดียยังไม่ขยับโดยเชื่อว่านายกรัฐมนตรีครับมีศักยภาพในการดึงภาคเอกชนมาร่วมลงขันกับรัฐบาลเพื่อให้ได้ราคาที่ถูกกว่าเดิมขณะที่นายธีรชัยวุฒิธรรมนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานครให้ความเห็นที่ดุดันครับว่าปัจจุบันลิขสิทธิ์บอลโลกเนี่ยคือเรื่องของธุรกิจซึ่งทั่วโลกครับไม่มีรัฐบาลไหนลงมาซื้อเองซึ่งการนำงบประมาณมาทำประชานิยมในลักษณะนี้จึงดูว่าจะไม่ถูกที่ถูกเวลาและมองว่าฟีฟ่าเองก็กำลังเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อราคาขายในโซนนี้ครับ
3: มันน่าจะเป็นเรื่องของการดีดลูกคิดของภาคเอกชนนะว่าไม่คุ้มเพราะราคาแพงมาก 1,500 ล้าน 1,300 ล้านเนี้ยในขณะที่เวียดนามเพื่อนบ้านเนี่ยแค่500เองซื้อเพราะนั้นเนี่ยการที่นายกออกพูดว่าคนไทยต้องดูฟรีนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้งบรัฐ แต่พยายามไม่

0: ไม่ใช่บาทเดียวเนี่ยเป็นที่เรื่องที่ถูกต้องละจีนกับอินเดียเป็นชาติที่ยังไม่ซื้อกันอ่ะคนมหาศาลเลยเพราะนั้นอันนี้คือเรื่องของหน้าต่อรองละว่าเงินจำนวนเนี้ยเราอาจจะซื้อไม่ถึงอะไรในช่วงเวลาใกล้เพราะฟีฟ่ามีนโยบายว่าอยากให้คนทั่วโลกได้ดูฟุตบอลคนรออีกนิดนึง
1: แน่นอนที่สุดและความเห็นส่วนใหญ่เท่าที่ผมประมวลมาขนาดนี้เนี่ยการเอางบประมาณของรัฐบาลไปซื้อเนี่ยคนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยครับนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วลิขสิทธิ์บอลโลกนี่มันเป็นเรื่องของมันเป็นเรื่องธุรกิจฮะมันเป็นเรื่องของการตลาดซึ่งทางฟีฟ่าเนี่ยเขาทำธุรกิจชัดเจนนั้นการที่เราจะเข้าถึงเนี่ยศักยภาพของแต่ละประเทศเนี่ยเขาก็ให้ธุรกิจเนี่ยมีการแข่งขันกันการที่รัฐบาลจะเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยทั้งโลกเนี่ยเขาไม่ทำกันหรอกนะครับ
2: บทสรุปของเรื่องนี้ครับจึงไม่ใช่แค่เรื่องของฟุตบอลแต่เป็นเรื่องของบททดสอบการบริหารงบประมาณของรัฐบาลว่าจะเลือกตอบสนองความสุขชั่วคราวด้วยประชานิยมหรือจะเลือกใช้กลไกธุรกิจดึงเอกชนมาร่วมรับผิดชอบเพื่อให้เม็ดเงินของชาติถูกใช้อย่างคุ้มค่าที่สุดท่ามกลางสายตาของคนไทยทั้งประเทศที่กำลังเฝ้าติดตามครับสีสันกีฬาวันนี้ครับจะพาไปดูปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติในห้อง VAR จนกลายเป็นไวรัลไปทั่วโลกครับเหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นในฟุตบอลลีกของประเทศอินโดนีเซียเมื่อช่วงปลายเดือนเมษายนซึ่งการแข่งขันก็ดำเนินไปตามปกติจนกระทั่งเข้าสู่นาทีที่50ของการแข่งขันครับมีจังหวะสำคัญเกิดขึ้นเพื่อนักเตะในทีมชุดสีขาวครับกำลังจะได้โอกาสหลุดเดี่ยวแต่ว่าไปโดนกองหลังของคู่แข่งครับเข้ามาปะทะจนล้มลงหน้ากรอบเขตโทษทำให้กรรมการเข้ามาแจกใบเหลืองให้กับคนทำฟาวล์ท่ามกลางการประท้วงของนักเตะชุดขาวครับที่มองว่าจังหวะนี้เนี่ยยังไงก็ควรเป็นใบแดงนะครับซึ่งในช่วงเวลาเดียวกันนี้เองผู้ตัดสินได้รับสัญญาณจากห้อง VAR ครับให้มาพิจารณาภาพเหตุการณ์อีกครั้งเผื่อมีการเปลี่ยนคำตัดสินซึ่งในช่วงนี้เองครับเกิดเหตุการณ์ไวรัลเพราะว่าผู้ตัดสินเช็คภาพเหตุการณ์อยู่นั้นครับภาพมุมจอทางด้านขวาล่างครับแสดงให้เห็นว่าห้อง VAR นั้นว่างเปล่าไม่มีผู้ช่วยผู้ตัดสินประจำการอยู่แม้แต่คนเดียวและแม้จะไม่มีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมภาพจากห้อง VAR ครับแต่ว่าภาพวิดีโอในห้องมอนิเตอร์กลับเล่นซ้ำไปซ้ำมาได้เองซึ่งปรากฏการณ์เหนือธรรมชาตินี้เองครับทำให้เหตุการณ์นี้กลายเป็นไวรัลไปทั่วโลกครับ
3: คำถามคือเจ้าหน้าที่อยู่ไหน
4: เขาตั้งระบบอัตโนมัติหรือเปล่าคะ
2: ระหว่างอ่านอยู่ก็พยายามมองห้องคอนโทรลนะ
4: เจ้าหน้าที่ยังอยู่กับเราหรือว่ามีใครเห็นไหม
2: ก็บอกว่าคืออาจจะเป็นไปได้ว่าตอนที่ตัดสัญญาณสลับภาพมาเนี่ยห้อง VR เขามีหลายห้องแต่ไปตัดผิดห้องไปเอาห้องที่มันไม่มีคนอยู่
3: ไปสวิตช์ผิดห้อง
2: ใช่นะฮะถ้าเกิดที่ไทยเนี่ยผมว่าเรื่องนี้นะอาจจะถูกนำไปเล่าเป็นเรื่องผีไปเรียบร้อยแล้วว
4: ันนี้วันที่15ต้องถามเลขห้องแล้ว
2: ขอบคุณมาดูทีนึง
5: ขอบคุณครับทั้งหมดคือวันใหม่ไทย PBS ประจำวันนี้นะคะช่วงนี้เราทั้ง4คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ

0: กว้าง15พฤษภาคมความสุขที่โต๊ะอาหารกับจานอร่อยที่รวมทุกคนให้ใกล้กันมากขึ้นเจมี่โอลิเวอร์กับเมนูสุขสันต์วันรวมตัว
1: ญาติสนิทมิตรสหายได้มารวมตัวกันสักทีจึงได้เวลามอบความรักกระชับมิตรปลุกความหันษาที่ห่างหายไปนาน
0: เรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กดหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
2: ดูเหมือนโคลเวอร์จะต้องพบกับจุดจบซะแล้วแต่มันยังมีข้อได้เปรียบอยู่ความจิ๋ว